0: ของจอห์นเลนนอนเลยแล้วนะคุณเนี่ยจะไม่สามารถได้อะไรมาเท่าจนกว่าคุณเนี่ยจะมีวิชั่นมองแล้วก็จินตนาการถึงมันผมอยากบอกเลยมี3อย่างที่จะทำให้คุณสำเร็จได้นะฮะหนุ่ม16ปีก็บอกอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้ว3คุณต้องมี The Beatles ค่ะ
1: คุณสังกมาคะขอทวนใหม่1 2 3อะไรนะคะคิดเสียงมันขาดไป
0: 1คือคุณจะต้องมีความลุ่มหลง obsess กับมันนะคุณกันนิกา
1: ค่ะ
0: นะ2คุณต้องมีความฝัน3คุณต้องมี The Beatles นะคะก็หมายถึงเพลงที่ว่า All You Need Is Love นั่นเองค่ะคุณกันนิกา
1: ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะก็เป็นพลังใจให้กันในการทำงานค่ะกันนิกาจิตเวชกุลค่ะ
0: สังกมาสารวัตรค่ะ
1: ค่ะแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้
14: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสึกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
16: ต้องเลิกไปเลยครับ
17: เฮ้ยเดี๋ยว
15: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใ

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมตสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราเข้ามานานนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
6: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
9: สนับสนุนโดย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับการเริ่มต้นสัปดาห์ทำการกันใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเช้าวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
11: สวัสดีครับกรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะครับกรวรรณเช้านี้ช่วงที่เรากำลังเข้ารายการตอนนี้นี่นะแถวเรือนจำกลางคลองเปรมก็คึกคักเลยนะเพราะว่าวันนี้แหละก็จะเป็นวันที่คุณทักษิณจะออกมาจากเรือนจำแล้วก็บอกว่าตั้งแต่7โมงเช้านะเจ้าที่ราชทัณฑ์จะเริ่มกระบวนการนะเอกสารของนายทักษิณนะส่วนควบคุมในเรือนจำเพื่อตรวจทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังตามขั้นตอนจากนั้นเนี่ย นะครับก็จะมีการดำเนินการนะครับในการที่จะปล่อยตัวตอน 7:55 นาทีนะเห็นบอกว่าทักษิณจะออกนะจากประตูเรือนจำกลางลำปางมาออกมาพบปะกับครอบครัวและผู้ที่มารับนะฮะหลังจาก8โมงเช้าเนี่ยก็จะร่วมกิจกรรมครบธงชาติหน้าสองกงที่เรือนจำกลางลำปางในช่วงเช้าและหลังจากนั้นก็จะมาทักทายสื่อมวลชนแล้วก็ขอบคุณกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจก่อนนะขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมกลับไปยังบ้านจันทร์สองลาดครับที่เป็นกำหนดการคร่าวๆนะที่ออกมาในกรณีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เป็นความคึกคักในทางการเมืองอีกด้านหนึ่งอีกปีกหนึ่งนะของคุณทักษิณนะครับ
4: ค่ะการพักโทษยังไม่พ้นโทษนะคะการพ้นโทษจะเกิดขึ้นจริงในเดือนกันยายนนะคะก็สำหรับการเดินทางสำหรับวันทำการวันแรกของสัปดาห์นะคะปกติรถก็จะค่อนข้างหนาแน่นอยู่แล้วนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์กันเอาไว้นะคะล่วงหน้าแล้วนะคะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้น่าจะแถวประมาณเที่ยงกว่าคนจะคลี่คลายลงนะคะทางตำรวจทุ่งสองห้องนะคะเขาก็สน.ทุ่งสองห้องนะคะได้ฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถนนงามวงวานขาออกที่จะมีคนเยอะนะคะที่หน้าเรือนจำกลางของเปรมนะคะเพราะว่าจะมีมวลชนคนเสื้อแดงจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาร
11: อ
4: รับให้กำลังใจแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดคุยใกล้ชิดก็ตามเนี่ยนะคะก็ได้มีการฝากประชาสัมพันธ์บอกว่ายังไงซะขอให้เลี่ยงการจราจรนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะหรือว่าไปใช้เส้นทางอื่นนะคะเส้นทางเลี่ยงจราจรงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนนะคะให้ใช้กำแพงเพชรขาเข้าขวาแยกวัดเสมียนนารีเข้าประชาสงเคราะห์หรือว่าจะขวาแยกประชานิเวศไปที่ถนนประชาชื่นขาออกนะคะก็เอาเป็นว่าฝากใช้ทางเลี่ยงส่วนบรรยากาศนะคะในเช้าวันนี้เอาเป็นว่าตั้งแต่เช้ามืดเลยทีเดียวนะคะเมื่อตอนก่อน6โมงนะคะก็คือตี 5:55 นาทีนะคะคือสำนักข่าวไทยวันนี้ก็ไปเกาะติดบรรยากาศด้วยนะคะก็รายงานมาว่าทนายความประจำตัวของคุณทักษิณชินวัตรคุณวินยัติชาติมนตรีได้เดินทางมาถึงนะคะแล้วก็ได้ทักทายสื่อมวลชนไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็เริ่มมีทีมงานของพรรคเพื่อไทยส.ส.บางส่วนแกนนำพรรคเนี่ยเดินทางมาถึงนะคะส่วนบรรยากาศของคนเสื้อแดงซึ่งเมื่อวานนี้ก็มาอุ่นเครื่องกันจริงๆเนี่ยก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่เฝ้าคุณทักษิณมาตลอดเกือบ8เดือนนะคะ8เดือนนิดๆได้เลยนะคะที่ไปเฝ้าอยู่ที่หน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะแล้วก็คอยให้กำลังใจกับบรรดาครอบครัวคุณทักษิณโดยเฉพาะลูกหลานนะคะที่เวลามาเยี่ยมคุณทักษิณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามารอนะคะพักค้างกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็มีการจับจองเขาก็มีการจัดพื้นที่กันให้นะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนี่ก็มีการสนที่กำลังกันมาจากหลายหน่วยเลยนะคะก็จะมีตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นะคะอันนี้ก็ของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะมาคอยดูแลนะคะทั้งความปลอดภัยแล้วก็การอำนวยความสะดวกด้วยนะคะก็วันนี้ก็วางกำลังเอาไว้เนี่ยรวมๆแล้วหลายร้อยนายเลยทีเดียวนะคะส่วนบรรยากาศการจราจรนะคะทางผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยรายงานว่าในช่วงเช้าวันนี้ถนนงามวงวานขาออกการจราจรชะลอตัวบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อยู่ของมวลชนนะคะแต่ก็มีตำรวจจราจรจากสน.ประชาชื่นมาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะเมื่อคืนนี้ที่ปักหลักค้างคืนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงมีฝนตกด้วยนะคุณวิเชษก็ต้องมีเต็นท์นะคะก็มีการกางเต็นท์นะคะมีอาหารเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่เข้ามารวมทั้งพ่อค้าแม่ขายรถเข็นนะคะก็มาด้วยเลยนะคะโอกาสนี้แหละได้ขายดีกันไปตามๆกันนะคะแล้วก็ในส่วนของทางครอบครัวนะคะคนที่เข้ามาก่อนนะคะก็เป็นลูกชายนะคะก็คือโอ๊คผ่านทองแท้ชินวัตรมาก่อนเลยนะคะก็มาแวะพูดคุยกับคนเสื้อแดงมายกมือไหว้นะคะก็เอาเป็นว่าก็มีบรรยากาศที่ค่อนข้างคึกคัก กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวยังไงเบรกสุดท้ายนะคะวันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์โอรันถิ่นบางเตียวเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันว่าตกลงการพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยนะคะจนกระทั่งถ้าจะไปถึงการพ้นโทษบทบาทของคุณทักษิณนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะกับพรรคเพื่อไทยในขณะนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการที่ต้องกลายเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคะคุณทักษิณจะสามารถเข้ามามีบทบาทหรือว่าหนทางที่ควรจะเป็นนะคะสำหรับคุณทักษิณกับเส้นทางการเมืองนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวยังไงเบรกสุดท้ายเราจะคุยกับอาจารย์โอรานกันอีกครั้งนึงค่ะ
11: ครับก็น่าสนใจนะถ้าดูสั้นๆตรงนี้เมื่อวานนี้คนที่ให้สัมภาษณ์คนนี้ก็เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณมธพรเจริญศรีบอกเลยคุณทักษิณอายุมากแล้วแล้วท่านก็รับโทษมาแล้วเนี่ยคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองต่อคุณทักษิณทุกคนสิ้นสุดลงได้แล้วและประโยคนี้สำคัญบอกขอให้คุณทักษิณเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายมีกำลังกายกำลังใจไปดูความสำเร็จของลูกหลานและก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวน่าจะดีนี่ก็เรียกว่าคนในพรรคบอกว่าน่าจะไปอยู่กับครอบครัวได้แล้วพอแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแหมนะมันต้องอยู่ที่คุณทักษิณนะคุณอรวรรณว่าจะว่าอย่างไรครับก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งอยากจะชวนดูอีกเรื่องหนึ่งคุณอรวรรณประเด็นที่สองนี่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมเฝ้าติดตามจากคนคนเดียวเนี่ยคนจีนคนเดียวเนี่ยมันก็ค่อยขยายจะมีการสืบสวนกันขยายผลกันต่อไปก็คือกรณีการจับกุมในหมิงเฉินซันอายุ31ปีสัญชาติจีนที่ประสบอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีนะแต่ปรากฏพบอาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนนำไปสู่การค้นที่พักไปเจออาวุธสงครามและวัตถุระเบิดอีกหลายรายการซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงรวมทั้งระเบิดสังหารบุคคลระเบิดขว้าง10ลูกนะฮะเจ้าที่ก็เลยขยายผลติดตามตัวนายทหาร2นายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาวุธดังกล่าวด้วยนะและหลังจากนั้นก็มีการควบคุมตัวนายเชนซึ่งเป็นครูฝึกยิงปืนสนามยิงปืนที่พัทยาเนี่ยและก็มีพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือนายจำลองอายุ50ปีเจ้าของบัญชีและเป็นผู้ส่งมอบอาวุธปืนให้กับชายชาวจีนคนนี้มาสอบสวนเขาพบว่ายังมีคนร่วมกระบวนการอีก2คนก็คือจ่าแหบและจ่าบอยนะซึ่งอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนเนี่ยนะซึ่งทำรายการซื้อปืนเนี่ยก็บอกว่านายเชนได้ประสานงานกับพันจ่าเอกเมธีเพื่อสอบถามว่ามีปืนขายหรือเปล่าเนื่องจากมีคนจีนสนใจอยากซื้อพันจ่าเอกเมธีก็นั้นติดต่อไปยังจ่าแหบจ่าแหบกับเพื่อนถามซื้อปืนจากนั้นก็มีการติดต่อไปยังจ่าบอยเพื่อนำปืนมามอบให้กับชายชาวจีนนี่แหละผ่านนายจำลองนี่แหละก็บังกรมเมื่อวานนี้นะคุณรวันเจ้าที่ได้ควบคุมตัวพันจ่าเอกเมธีหรือจ่าเมธีสังกัดกองทัพเรือและก็พันจ่าเอกประพลหรือจ่าแหบอดีตข้าราชการกองทัพเรือมาสอบสวนนะครับซึ่งพันจ่าเอกประถมพลก็เปิดเผยนะครับว่าได้มาจริงๆก็ตัวเองติดต่อมาอย่างตำรวจเพื่อพบพนักงานสอบสวนและแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ยอมรับว่ารู้จักกับจ่าเมธีนะครับทีนี้ก็บอกว่าทหารเรือก็รู้จักด้วยกันดังนั้นแหละนะครับในแถบนั้นแหละตนเองก็ไม่ได้เป็นคนจัดหาอาวุธปืนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนจีนกลุ่มนี้ถ้าขายจริงก็รวยไปแล้วป่านนี้นะครับเพราะว่ากระบอกมันเป็นแสนอ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็ตามนะครับรายงานข่าวจากการสอบสวนแล้วก็สืบสวนเนี่ยก็บอกว่าผู้ต้องหาชาวจีนไปใช้บริการสนามยิงปืนที่พัทยาเนี่ยได้รู้จักกับนายบอยหรือนายกระเชนเนี่ยซึ่งเป็นครูฝึกยิงปืนต่อมาก็ได้ส่งรูปอาวุธปืนให้ดูบอกให้ช่วยจัดหาให้หน่อยนะครับเพื่อจะสั่งซื้อนายกระเชนก็เลยประสานงานไปยังจ่าเมธีจากนั้นจ่าเมธีก็ติดต่อจ่าแหบก่อนที่จะมีการเสนอขายปืนนะครับโดยเขาบอกว่ามีการกินกำไรกันเป็นทอดนะก็คือราคาต้นทางเนี่ยมัน 150,000 บาทพอหลังจากนั้นจ่าแหบก็บวกเพิ่มอีก 30,000 ก็เป็น 180,000 บาทจากนั้นนายกระเชนก็บวกเพิ่มอีก 20,000 บาทนะเป็นราคา 200,000 บาทนะครับทีนี้เมื่อตกลงราคากันได้แล้วก็เลยขับรถยนต์ไปพบในจุดที่นัดพบกันเสร็จแล้วก็มีการมอบอาวุธปืนนะจนไปที่พอใจเรียบร้อยแล้วก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีของจ่าบอยใน 100,000 บาทแล้วก็ได้เข้าบัญชีก็นายจำลองผู้รับเงินใน 100,000 บาทนายจำลองนี่ก็เป็นเหมือนคนที่รับเปิดบัญชีอ่ะก็ได้เงินแค่500บาทส่วนที่เหลือก็เป็นของคนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจมากนะเพราะว่าพอล่าสุดเนี่ยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยพลตรีพงพันธ์วงมณีเทศเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แถลงความคืบหน้าการสืบสวนบอกว่าขณะนี้กำลังขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีการขายอาวุธให้กับชายชาวจีนคนนี้และขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งประเด็นสำคัญเพราะมีการครอบครองวัตถุระเบิดหลายรายการเนี่ยจะตรวจสอบเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศนะครับโดยตำรวจยังไม่ตัดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายทิ้งนะครับหรือความเชื่อมโยงถึงองค์กรที่ประกอบที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศเรานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แต่ก็ตำรวจกำลังติดตามอยู่นะครับนะฮะและก็การที่ผู้ต้องหาบอกว่าป่วยซึมเศร้าไม่เป็นเหตุในการที่จะละเว้นในการดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งข้อหาก็มีข้อหาหนักๆหลายข้อหาทีเดียวนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวต่อเนื่องมาจากเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับที่เกิดขึ้นเห็นอาวุธปืนอาวุธสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดแล้วเนี่ยน่าตกใจนะถ้าเกิดว่าเอาอาวุธปืนนี้ไปก่อเหตุเนี่ยโอ้นะผมว่ามันเกิดความสูญเสียมากมายเลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะ
4: ก็ใช้คำว่าคลังแสงเลยนะคุณเชษฐ์แล้วก็ไปไปมาเรื่องเกี่ยวกับอาวุธนะครับก็มักจะมีตำรวจบ้างทหารบ้างเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะอยู่เสมอมานะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มีประเด็นน่าสนใจกันที่จะต้องสืบสอบนะคะกันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปืนที่ต้นทางนะคะปืนหนึ่งในนั้นเนี่ยคนครอบครองคนแรกมันเป็นตำรวจมาก่อนนะคะก็คำสั่งของทางตำรวจนครบาลนะคะที่ได้ลงนามไว้ก่อนหน้านี้โดยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าเนื่องจากอาวุธปืนบางรายการมันมีผู้ครอบครองเป็นตำรวจนะคะซึ่งชื่อแรกเนี่ยเป็นตำรวจนครบาลก็ต้องมีการตรวจสอบกันให้ชัดแจ้งก่อนว่าเป็นยังไงนะคะก็เอาเป็นว่านะคะในด้านของการครอบครองปืนที่ว่านี้เนี่ยก่อนจะไปอยู่ที่เฉินหมิงซันหมิงเฉินซันขออภัยค่ะหมิงเฉินซันเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีผู้ครอบครองมาแล้ว4ต่อด้วยกันนะก็คือเปลี่ยนมือกันมาเป็นลำดับเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับทางหนึ่งในตัวเชื่อมโยงที่ทำให้ไปถึงตัวของผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้เนี่ยนะคะหมิงเฉินซันเนี่ยปรากฏว่ามีตัวเชื่อมโยงคือผู้หญิงไทยคนหนึ่งผู้หญิงไทยคนนี้เคยเป็นอดีตแฟนของตำรวจซึ่งอยู่ในทอดหนึ่งนะคะที่ครอบครองปืนกระบอกดังกล่าวแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นภรรยาของทางชายชาวจีนคนนี้ก็คือหมิงเฉินซันนะคะแล้วหมิงเนี่ยนะคะอยากได้ปืนก็เลยทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันขึ้นก็มีการติดต่อซื้อขายมานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการตรวจสอบด้วยก็เอาเป็นว่าในด้านของการครอบครองสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็น่าคิดว่าเป็นความหลงไหลชื่นชอบในอาวุธธรรมดาก็ต้องก็อยากจะบอกแบบนั้นก็บอกได้นะคะแต่หลายๆคนบอกว่าแล้วถ้าไม่ได้แค่ชื่นชอบธรรมดาแต่มีความพยายามจะมาก่อเหตุอะไรกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็มีการไปค้นพบคลิปวิดีโอบางส่วนใช่ไหมคุณเชษฐ์ที่ว่าเคยไปฝึกนะคะในหน่วยฝึก BHQ ของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนะคะก็เป็นหน่วยพูดง่ายว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยแล้วมันจะยังไงกันนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องมีการสืบสอบกันต่อไปมีคนไปถามสถานทูตจีนด้วยนะคุณเชษฐ์ที่ทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยต้องออกชี้แจงผ่านทางโซเชียลมีเดียของสถานทูตจีนเลยนะคะทาง official Facebook ก็คือ Chinese Embassy Bangkok นะคะบอกว่าก็จะเป็นลักษณะของการตั้งคำถามแล้วก็ตั้งคำตอบแล้วก็มีคำตอบออกมานะคะใน Facebook ของสถานทูตจีนบอกว่าโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีพลเมืองจีนรายหนึ่งต้องสงสัยว่าครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมายนะคะโดยมีการถามไปที่สถานทูตว่าทั้งตำรวจของประเทศไทยระบุเรื่องพลเมืองจีนรายหนึ่ง เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมายและอยู่ระหว่างการสอบสวนสถานทูตจีนประจำประเทศไทยมีความเห็นอย่างไรคำตอบนี้จากสถานทูตจีนนะคะบอกว่าสถานทูตจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรณีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและจะไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมฝ่ายจีนยินดีจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่างประเทศก็เอาเป็นว่าจีนไม่ว่าอะไรเลยนะคะยินดีที่จะให้ความร่วมมือและปกติก็จะกำชับคนจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ไปอยู่แล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันดูมีอะไรลึกลับซับซ้อนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็จะต้องติดตามกันต่อไปคนหนึ่งที่ออกโรงนะคะในเรื่องของท่าทีเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือฝ่ายค้านนะของพรรคประชาชนที่เป็นส.ส.จังหวัดชลบุรีนะคะธนาธารประมูลพงษ์นะคะบอกว่าเมื่อผบ.ตร.นะคะก็คือท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาเป็นเพียงชาวจีนที่ชื่นชอบอาวุธปืนไม่ใช่การก่อการร้ายเนี่ยนะคะปรากฏว่าในมุมของฝ่ายค้านส.ส.ธนาธารบอกว่าแต่ผมคิดว่าสังคมยังต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนกว่านี้เพราะว่าจากข่าวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาวุธปืนทั่วไปที่นักสะสมบางคนครอบครองแต่คืออาวุธสงครามมีทั้งวัตถุระเบิดแล้วก็ C4 ด้วยก็เป็นระเบิดพลาสติกที่ใช้ในภารกิจทางทหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง C4 เนี่ยมันมีอนุภาพสูงมากสามารถทำลายโครงสร้างอาคารเจาะฉีกยานพาหนะสร้างแรงอัดสะเก็ดที่ทำให้บาดเจ็บรุนแรงได้ทีเดียวและถ้าไปใช้ในพื้นที่เปิดเนี่ยนะคะก็จะต้องมีความเสียหายอย่างมากนะจนไม่อยากจะนึกภาพตามนะคะถ้าเกิดจะกลายเป็นไปเกิดแถวอาคารโรงไฟฟ้าหรือสถานที่ชุมนุมต่างๆนะคะแล้วก็ระเบิดไม่ได้อยู่ในสภาพของการเก็บสะสมมีรายงานการถูกประกอบเชื่อมสายติดตั้งเข้ากับเสื้อกั๊กพร้อมใช้งานนะคะแล้วถ้าไม่ใช่จะเตรียมใช้จะประกอบในลักษณะนี้ไปเพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าคนชื่นชอบอาวุธปืนแต่ทำไมต้องมีระเบิดอนุภาพร้ายแรงเช่นนี้นะคะเรื่องนี้ไม่ควรทำให้ดูเบาหรืออธิบายว่าเป็นเพียงความชอบส่วนตัวนะคะก็เอาเป็นว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะหวาดกลัวแล้วก็ตั้งคำถามนะว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นกันจริงล่ะใครจะรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยในมุมของส.ส.ฝ่ายค้านส.ส.ธนาธารชลบุรีจากพรรคประชาชนนะคะบอกว่าเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเป็นจะต้องเข้าไปสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมารอบด้านไม่ว่าจะเป็นเจตนาเครือข่ายความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินวัตถุประสงค์ของการครอบครองอาวุธทั้งหมดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็ควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการจัดการปัญหาไทยเทานอมินีและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเอาเป็นว่านี่ก็มีมุมมองต่างไปนะคะจากการที่เจ้าหน้าที่อาจจะมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงจนทำให้น่าตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าโดยรายละเอียดของสิ่งที่ค้นพบคุณวิเชษมันก็ค่อนข้างที่จะน่าห่วงใหญ่นะคะก็ไม่ก็ต้องดูแหละค่ะว่าท้ายที่สุดเนี่ยจากการสอบเบื้องต้นแล้วการขยายผลในตอนนี้เนี่ยจะได้อะไรเพิ่มเติมมาด้วยหรือเปล่านะคะ
11: ผมว่าคนทั่วไปหรือไม่ใช่สื่อมวลชนก็คงมองคล้ายๆกันนะคุณรัตน์ว่ามันครอบครองได้เยอะขนาดนี้ทุกคนก็ต้องหนักใจแล้วก็เป็นกังวลอย่างแน่นอนเพราะว่าดูลักษณะแล้วเนี่ยมันไม่ธรรมดามีทุกอย่างครบคำถามคือสิ่งเหล่านี้มาได้ยังไงได้มาจากไหนมันคงไม่เดินมันอยู่ก็ได้มาเฉยๆมันต้องมีการติดต่อซื้อขายหรือมีการสมมติจะถ้าไม่ซื้อขายจริงมีการนำเข้ามามันก็ต้องมีกระบวนการอยู่พอสมควรนะได้ครอบครองได้ขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมว่าจุดที่มันเกิดเหตุก็คือพัทยานะครับนะคือในเมืองท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีอ่ะนะลองถ้ามันเกิดเหตุตุมตามตุมตามเข้ามาในเมืองท่องเที่ยวอย่างชลบุรีพัทยาเนี่ยถามว่าต้องไปทั่วโลกอ่ะคุณวันนะไปไกลอ่ะแล้วมันดูผลต่อประเทศไทยอย่างมากเลยทีเดียวนะ เมื่อวานนี้เนี่ยผู้บังคับการตรวจเรือประมาณ2ในพลเรือตรีเกียรติคุณสนธิเนมเนี่ยออกมาพูดเรื่องเดียวกันนี่นะครับว่าคือมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วที่คุณวันพูดถึงนะแล้วก็มีตำรวจเกี่ยวข้องแน่ๆเขาบอกว่าในพื้นที่ตำรวจกองบังคับการตรวจประมาณ2เนี่ยมีตำรวจเกี่ยวข้องอยู่2นายนะท่านก็บอกว่าอย่างนั้นก็คือรองสารวัตรสังกัดสน.สายไหมคนนี้เป็นเจ้าของอาวุธปืนนะและอีกคนหนึ่งก็เป็นสารวัตรสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตรวจประมาณ2นะครับส่วนบุคคลอื่นนั้นเป็นบุคคลนอกสังกัดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็บอกว่าขณะนี้นายตำรวจทั้ง2นายยังคงไปทำหน้าที่ตามปกตินะครับเราตอนอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการซะก่อนและหลังจากนั้นจะตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะสั่งยังไงต่อไปจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ทั้ง2นายยังทำหน้าที่ตามปกติเมื่อผลการสอบข้อเท็จจริงออกมาแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เป็นส่วนของกองบังคับการตรวจสอบสอง
4: ค่ะมีเพจที่ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอาวุธหรือว่าการทหารความมั่นคงเราคงจะได้ยินชื่อเขาบ่อยๆนะคะ thaiarmedforce.com นะคะตั้งข้อสังเกตกับกรณีนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพอบอกว่าอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบปืนเท่านั้นนะสำหรับหลิงเฉินซันเนี่ยนะคุยเช่นะคะจะใช่แบบนั้นหรือเปล่านะคะปรากฏว่า thaiarmedforce.com เขาโพสต์ไว้บอกว่าไม่รู้ว่าเพราะงานจะเข้าไปที่กลาโหมมหาไทยหรือเปล่าเลยรีบแก้ตัวว่าจีนเทาคนนี้ไม่ใช่ก่อการร้ายมันแค่ชอบปืนวงเล็บแต่แต่งปืนไม่เป็นแถมซุกซีโฟถังน้ำมันทำคาบอมได้นะคะแล้วในเวลาต่อมาเขาก็โพสต์ภาพปืนอีกแต่ว่าดิฉันไม่อยากจะแชร์ภาพนี้นะคะเพราะว่าโซเชียลมีเดียเราบางทีเราก็ต้องระวังในการแชร์ภาพที่อาจจะเข้าข่ายแบบอาจจะเป็นการแบบชักนำชี้นำอะไรเปล่าเขาก็เอาปืนมาที่เป็นของกลางที่ยึดได้อ่ะ2กระบอกมานะคะแต่ว่าเขาก็เอามาตั้งคำถามกับบรรดาแฟนคลับในเพจ thaiarmedforce.com นะคะบอกว่าเชิญสมาชิกช่วยสอนจีนเทาแต่งปืนนะภาพนี้คือดิฉันก็ไม่เป็นคนสะสมอาวุธปืนไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยปืนเนี่ยไม่แค่เคยเห็นของจริงแวบเดียวยังรู้สึกกลัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่ว่าคือมันก็จะเป็นลักษณะของปืนและเครื่องประกอบอะนะคะที่เพจ thaiarmedforce.com เอามาลงไว้นะคะโดยเขาบอกว่าเห็นตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ก่อการร้ายหรืออะไรหรอกเป็นแค่คนชอบปืนเท่านั้นวงเล็บแต่มี C4 มีถังน้ำมันฉ่ำพร้อมทำคาร์บอมมีบัตรประชาชนใช่ไหมที่ไปมาก็โอ้โหมาจากภาคเหนือแล้วมาโผล่จนอยู่ถึงกรุงเทพได้ยังไงก็ไม่รู้มีทะเบียนบ้านอยู่เนี่ยนะคะบางมีบัตรประชาชนมีอาวุธทั้งกระสุนนี่โดนหมดเลยนะถ้าไล่ไปเนี่ยทั้งมหาไทยและกลาโหมเลยดูเอาเถอะก็เข้าใจนะแต่เห็นว่าคนชอบปืนหลายคนดูภาพปืนที่จีนเทามีแล้วหัวเราะบอกว่านี่เหรอวะคนชอบปืนแต่งปืนไม่เห็นเป็นงั้นรบกวนสมาชิกทุกท่านสอนมวยเจ้าหน้าที่ไทยเอ้ยสอนเทคนิคจีนเทาคนนี้หน่อยว่าคนชอบปืนจริงแต่งปืนเป็นจริงมันต้องแต่งยังไงครับนะคะก็เป็นว่าโพสต์เรียกแขกอ่ะคุยเช่นนะก็เลยมีแบบเม้นนะคะบางคนเนี่ยนะคะท็อปเม้นตอนนี้คืออะไรบอกว่าชอบปืนพอทนมี C4 นี่พอเลยอันนี้ท็อปเมนต์นะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยนะคะบอกว่าคนซื้อเขารู้แหละว่าติดยังไงแต่ที่ติดมั่วเหมือนจะให้ดูเป็นมือสมัครเล่นหรือเปล่าโอ้ก็แบบจะมีการตั้งข้อสังเกตต่างๆเลยเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นการที่เอาเป็นว่าแม้ตำรวจนะคะจะบอกมาว่าจากการสอบในเบื้องต้นจะได้แบบนั้นเป็นคนชื่นชอบเนี่ยนะคุณเชษฐ์แต่ตอนนี้คนที่ติดตามข่าวนี้ไม่คิดว่าเป็นแค่ความชอบแล้วจะทำยังไงนะคะ
11: ครับก็รอดูนะฮะว่าเราจะสาวไม่ได้ถึงขนาดไหนยังไงผมยึดตัวนี้สำคัญเนี่ยคือนายกท่านก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนแล้วล่ะเรื่องนี้ว่าให้สืบสวนขยายผลจนถึงที่สุดอ่ะตอนนี้อยู่ที่ฝีมือตำรวจแล้วล่ะแล้วจะให้ดีนะรัฐมนตรีกลาโหมเองอาจจะลงมาดูหน่อยก็ดีเหมือนกันนะผมว่านะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ อาวุธสงครามด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะว่าแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็มีคนในเครื่องแบบมันก็ไปเกี่ยวข้องกับมันนะของทัพเรือทั้งคนที่ยังรับราชการอยู่ก็มีคนที่เป็นอดีตข้าราชการกองทัพเรือก็มีผมว่ากองทัพเรือก็คงจะต้องเข้ามาดูหน่อยคดีเหมือนกันนะตำรวจก็ต้องดูแหละเพราะตำรวจก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะเห็นไหมบกน.2ก็2นายแล้วที่เกี่ยวข้องอ่ะเพราะงั้นตำรวจทหารนะเต็มๆเลยล่ะคุณระวันนะก็ควรจะต้องออกมาทำให้มันชัดเจนก็ดีครับ
4: อืมนะคะมีคนเข้ามาตอบนะดิฉันก็พยายามไปดูว่ามีคนที่รู้จริงเขาตอบกับภาพนี้ยังไงนะก็ขออภัยนะดิฉันไม่ได้ส่งภาพอย่างที่บอกก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคจะส่งภาพปืนนะคะแต่เอาเป็นว่าในคำอธิบายเนี่ยสำหรับปืนที่ thaiarmforce.com เขาโพสต์เอาไว้ถ้าใครสนใจไปดูเองได้เนี่ยนะคะคือเขาบอกว่ารวมๆแล้วเนี่ยนะคะมีคนที่น่าจะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องปืนเนี่ยที่มองแล้วดูออกว่าเป็นชุดอะไรรุ่นอะไรขนาดอะไรใช้งานยังไงเนี่ยเอาออกมาตอบเลยนะคะเอาเป็นว่าแต่สิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยน่าสนใจนะคะบอกว่าในส่วนของปืน2กระบอกที่ thaiarmforce.com เอามาโพสต์ไว้ซึ่งเป็นปืนของกลางที่ได้จากหมิงเฉินซันเนี่ยในการไปตรวจค้นเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ได้วิเศษอะไรแต่เป็นอาวุธสงครามที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้นะคะบอกว่าเอาจริงๆปืนทรง AR-15 ไม่ว่าจะเป็น 5.56 ที่ชักยิงทีละนัดหรือ AR-15 ที่ใช้กระสุนขนาด9มิลลิเมตรหรือว่าที่ใช้กระสุน .22 LR นะคะบอกว่าที่คนไทยบางส่วนมีการครอบครองกันได้อย่างถูกกฎหมายเขาจะแต่งโหดกันกว่านี้เยอะแล้วแต่วัตถุประสงค์ในการแต่งปืนแต่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบว่าคนไทยที่มีปืนพวกนี้ไว้ในครอบครองส่วนมากจะเป็นการฝึกแท็กติกเอาไว้ฝึกยิงต่อสู้ก็จะมีคอร์สฝึกเป็นการส่วนตัวจากพวกครูฝึกที่เป็นทหารหรือว่าหน่วยรบพิเศษเพื่อให้ได้ใช้ปืนพวกนี้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็บอกว่าภาครัฐจึงตื่นตัวพยายามไม่ให้ประชาชนไทยครอบครองปืนจู่โจมพวกนี้รวมถึงการอดงดออกใบป.2ให้ร้านค้าอาวุธปืนนำปืนแบบนี้มาจำหน่ายได้อย่างถูกต้องคือมันก็จะเป็นแบบปืนแบบเหมือนจู่โจมอ่ะคุณวิเชษซึ่งอยู่ๆหัดเองก็ไม่ได้ครูฝึกยังต้องเป็นแบบพวกทหารหรือว่าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้โดยเฉพาะเลยซึ่งในที่นี้เขาใช้คำว่าพวกครูฝึกทหารหรือว่าน่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษเลยทีเดียวนะครับไปหาซื้อตามร้านอะไรก็ไม่ได้นะคะพอบอกว่าพอไม่ให้ร้านค้าอาวุธปืนเอาเครื่องอาวุธพวกนี้เข้ามาขายได้อย่างถูกต้องแต่อะไรก็เป็นไปได้สำหรับประเทศไทยนะคุณวิเชษนะพื้นผิวหลังจากผืนดินที่เราเหยียบลงไปใต้ดินเนี่ยมันมีอาณาบริเวณอันกว้างขวางไร้ขอบเขตจริงๆสำหรับทุกเรื่องตลาดใต้ดินนั่นเองนะคะท่านนี้เนี่ยนะคะที่เขาเข้ามาตอบเมนต์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีตลาดใต้ดินให้สามารถซื้อมาทีละชิ้นแล้วเอามาประกอบเป็นปืนเหมือนเวลาเราประกอบคอมพิวเตอร์อ่ะที่เอามารวมๆกันได้เนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อภาครัฐปิดโอกาสไม่ให้คนสามารถซื้อปืนพวกนี้ได้จากร้านค้าอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายและอยู่ภายใต้พรบ.อาวุธปืนแต่เวลานี้ในตลาดใต้ดินซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆไม่มีคำว่าพรบ.อาวุธปืนมาจำกัดความสามารถของปืนพวกนี้อะไรสำหรับการประกอบปืนพวกนี้ขายดีมากมาเท่าไหร่ก็หมดเหมือนรัฐบาลกำลังส่งเสริมการขายให้ตลาดมืดเป็นอย่างดีโอ้อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองนะเป็นมองของประชาชนคนหนึ่งที่พอจะมีความรู้เรื่องอาวุธปงอาวุธปืนแล้วก็อาวุธสงครามด้วยเลยนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคืออาวุธที่มันมีความรุนแรงอนุภาพสูงเอามาขายแบบทั่วไปก็คงไม่ใช่เพราะมันเกินกว่าการจะมีอาวุธเอาไว้เพื่อเกมกีฬาหรือว่าเพื่อป้องกันตัวเองหรือว่าเพื่อใช้นะคะในงานด้านความมั่นคงหรือเจ้าหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธเหล่านี้มันมีไว้เอาเข้าจริงนะเอาไว้เพื่อปกป้องประเทศอ่ะคุณวิเชษนะคะอาวุธสงครามอ่ะนะคะแต่ทีเนี้ยถ้ามันเอามาขายกันได้แบบให้รื้อเหมือนกันอย่างที่บอกอ่ะว่าเพราะมันเป็นใต้ดินมันไม่มีกฎหมายอะไรคุ้มครองโอ้อันนี้ก็น่าจะแบบมันมีการขายแบบคนที่ชื่นชอบอ่ะแม้ส่วนประกอบ
11: แล้วการทำก็อ่อนสะดวกที่สั่งซื้อออนไลน์ประกอบได้สำเร็จเนี่ยเข้าไปมันต้อง กระบวนการที่มันจะยากสีดำเนี่ยมันสามารถต้องการเกี่ยวยอดมากตอนนี้ของเราถ้าบอกแบบนี้จนกระทั่งว่าเห็นก็ออนไลน์ของเราตอนนี้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4: ท่านผบตร.บอกแล้วนี้นะคะจะเกี่ยวที่มีคลิปไปเชื่อมพวกนี้บอกว่าแต่ก็จะมีการขยายข้อมูลกันต่อไปข่าวของเป็นผู้ตรวจสอบไม่มีข้อมูลปรากฏการก่อรับงานใครนะคะเพราะว่าที่เจอเนี่ยมันก็จะเป็นที่ไลน์นะคะแล้วก็พบไว้ด้วยเนี่ยว่าเขาไปไม่นับว่าเป็นการฝึกเพื่อไปก่อเหตุปืนที่ตรวจสอบก็พบว่าเป็นการความสวยแต่งเติมเสริมความสวยงามตามภาษาคนชุดนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะเรื่องโดยภาพรวมเดี๋ยวรอการขยายผลแล้วกันก็เราก็รอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเราไปพักกันก่อน

0: คะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีว13ผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
0: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณนะคะคุณวิเชษฐ์จะไปเรื่องไหนต่อเชิญนะคะ
1: พาไปดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีลงภูเก็ตหน่อยแล้วปรากฏว่านายกก็ไม่ได้อยู่ไปถึงตอนบ่ายเพราะว่าบอกว่ามีภารกิจด่วนต้องไประนองนะไปดูเรื่องการจับทลายโกดังสินค้าผิดกฎหมายที่ระนองนะแต่มันก็เป็นประเด็นที่พรรคประชาชนก็ตั้งคำถามว่าทำไมนายกภาคบ่ายตามกำหนดการเนี่ยต้องไปที่หาดฟรีดอมแล้วก็ยังมีกำหนดการที่จะต้องทานข้าวที่หาดราไวด้วยตอนเย็นนะแต่ว่ายกเลิกเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พรรคประชาชนก็ตั้งคำถามเนื่องจากว่าเรื่องที่ภูเก็ตที่มันเกิดมาจากกรณีที่มีการผู้มีอิทธิพลเนี่ยไปสร้างปัญหาและบุกรุกพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเข้าไปครอบครองได้แล้วไปจัดการผลประโยชน์กันอย่างมากมายเมื่อวานนี้นายกก็เลยลงพื้นที่ไปที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลายจังหวัดภูเก็ตนะพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยกับกระทรวงมหาดไทยคุณประสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะยังมีในส่วนของทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมานี่รองผบ.ตร.ก็ไปด้วยนะมีผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะก็อยู่ร่วมต้อนรับด้วยนายกท่านลงพื้นที่ท่านบอกว่ามาด้วยความเป็นห่วงนะเพราะได้รับรายงานว่าประชาชนถูกคุกคามจากพวกนักเลงจากพวกคนไม่ดีซึ่งแน่นอนนะครับตนไม่อยากจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะเพราะไม่มีอิทธิพลอะไรเลยคนเหล่านี้คือกุ้ยธรรมดานะใช้คำว่ากุ้ยธรรมดาครับแล้วภายใต้รัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยรัฐบาลผมเนี่ยนะจะไม่ให้มีกุ้ยมาคอยนะคุกคามประชาชนนะภาษาไทยอาจจะเรียกว่าอันธพาลนะแต่ตนคิดว่าทำนั้นสูงเกินไปนะสำหรับคนพวกนี้

0: นะถ้าปล่อยเกิดปัญหาอย่างนี้ก็เปลี่ยนโดนย้ายแน่นะโดนย้ายแน่แล้วบอกว่าตนจะนะให้อำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่ใช้อำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเป็นการป้องกันคุ้มครองประชาชนนะครับแล้วบอกว่าการแก้ปัญหาต้องค่อยๆนะถอดทีละวงเล็บวันนี้จะต้องดูว่าปัญหาแรกคืออะไรทุกคนมีความทุกข์นะแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่มีปัญหาเรื่องของที่ดินเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับอย่าบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่รู้นะครับคุณอนุทินเองเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองเคยมาอยู่ที่หาดบางเทาเมื่อ2ปีที่แล้วนะที่ดินตรงนี้เป็นของทางราชการนะสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นก็อยู่ตรงเนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้มีการอนุญาตใดๆเนี่ยที่สร้างขึ้นมาในตอนนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะเป็นถ้าผู้ประกอบการทั้งหลายยอมรับพวกตนจะให้หาหนทางช่วยเหลือต่อไปนะครับเพราะยังมีช่องทางในการที่จะขอใช้พื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะของไปใช้ประโยชน์ในให้ประชาชนช่วยเหลือร่วมกันได้นะครับและก็สิ่งที่ขอให้ความสำคัญสูงสุดคือต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยกรณ์ปัญหานี้จริงๆมันเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังมานานนะนี่จุดเดียวนะหาดบางเทาแต่หาดฟรีดอมเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สสพรรคประชาชนเคยออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่าโดนข่มขู่เอาชีวิตนะจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยก็มีการระบุชื่อไว้ด้วยว่าเป็นเสียรอเสียรอครับยังมีชื่อแล้วล่ะผมไม่อยากเอ่ยชื่อทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะที่ปรากฏขึ้นนะแล้วก็เลยทำให้พอตอนบ่ายปั๊บตอนแรกเขาจะไปที่นี่แหละนะจะไปที่หาดฟรีดอมเนี่ยนายกนั้นยกเลิกภารกิจนี้ทำให้คุณเฉลิมพงษ์แสงดีสสภูเก็ตเขตสองพรรคประชาชนบอกว่าผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หาดฟรีดอมไม่เกรงกลัวกฎหมายเข้าบุกรุกป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดพร้อมมีการโชว์ภาพอาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงครบมือนะการกระทำเหล่านี้เนี่ยนะไม่เพียงแต่การละเมิดกฎหมายแต่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวข่มขู่พี่น้องประชาชนนะครับที่พยายามทำมาหากินโดยสุจริตโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีการเก็บค่าเข้าหาดนะจากนักท่องเที่ยวสร้างรีสอร์ทสวยหรูแล้วก็มีการตัดไม้ทำลายป่านะครับเพราะฉะนั้นเสียดายที่นายกเนี่ยไม่มาในตอนบ่ายมีภารกิจยกเลิกภารกิจนี้แล้วก็บินมาที่ระนองแทนก็เป็นเสียงสะท้อนมาจากสสในพื้นที่กับเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะก็ท่านนายกนี่ก็จากภูเก็ตนะคะจริงๆต้องมีภารกิจไปต่อนะแต่สุดท้ายมีเหตุแทรกมาก็เลยไปต่อที่ระนองนะคะปรากฏว่าเพราะมีข่าวว่าไปเจอโกดังที่เก็บของหนีภาษีนะคะก็ด้วยความเป็นมท.1ด้วยเนาะเมื่อวานนี้นะก็เลยไปต่อที่ระนองนะคะที่ระนองเนี่ยไปเจอโกดังที่ไม่มีเลขที่แต่ว่าอยู่ที่ถนน4080ที่ตำบลบางริ้นนะคะปรากฏว่าได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าน่าสงสัยว่าจะมีการเอาของพวกหนีภาษีเนี่ยของชาวต่างชาติซึ่งที่ระนองก็แน่นอนนะก็มีพม่าเนี่ยนะคะเขาก็ทำมาหากินกันอยู่นะก็ถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกบ้างเนี่ยนะคะแต่ที่นี่เนี่ยว่ากันว่าเป็นของพม่านี่แหละก็เลยนะคะประสานกับกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการภัยแทรกซ้อนของกองร้อยที่25,200แล้วก็ตำรวจสภ.เมืองระนองไปดูโกดังนี้นะคะก็ปรากฏว่าได้ชื่อนะคะของที่ทำการนี้ว่าอยู่ในการจดทะเบียนไว้ในชื่อบริษัท168 Transport Logistics จำกัดนะคะเบื้องต้นจากการเข้าไปดูของท่านนายกก็เข้าไปดูของในโกดังเองเลยนะบอกว่าได้ข้อสงสัยว่ามันน่าจะเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านกรรมวิธีทางศุลกากรก็ไปพบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องจักรที่เอาไว้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับใช้งานกับโรงงานหรือโรงแรมเลยรวมทั้งมีเครื่องปรับอากาศนะคะรวมๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์เข้าของที่เจอในโกดังนี้เนี่ยรวมกว่า50 ล้านบาทนะคะก็ยึดเอาไว้แล้วก็จะมีการคัดแยกตรวจสอบที่มาที่ไปกันต่อไปนายกก็บอกว่าได้รับรายงานการมาตรวจจับสินค้าเถื่อนรายใหญ่ที่ระนองก็เลยเข้ามาตรวจสอบเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพอมาเห็นแล้วก็ตกใจมีการกักตุนสินค้าที่เชื่อว่าไม่ได้เสียภาษีแล้วก็น่าจะเป็นการแจ้งว่าเป็นสินค้าผ่านแดนไม่เกิน30 วันซึ่งถ้าเกิน30 วันสินค้าเหล่านี้จะตกเป็นของแผ่นดินนะคะแล้วเท่าที่ทราบมันน่าจะเกิน30 วันมาละแต่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการค่ะถ้าเกิดเอาหลักฐานการเสียภาษีอย่างถูกต้องมาก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่เสียภาษีนะคะไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันก็คงจะต้องดำเนิน

0: คดีและสืบไปถึงต้นตอว่ามีเครือข่ายอะไรยังไงบ้างนะคะก็มีทั้งแอร์นะคะสินค้าที่เจอเนาะมีตั้งแต่ข้าวของทั่วไปมีแอร์มีเครื่องปั๊มน้ำมีตัวแช่แข็งอะไรต่างๆแต่ที่น่าสนใจตรงนี้อะค่ะตอนแรกๆที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านแล้วไปจับเนี่ยมีโทรศัพท์ลึกลับนะแม่นะคะบอกให้ล้มเลิกการจับกุมแล้วออกมาจากโกดังนั้นนะเพราะรู้จักกันนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แถมยังมีโทรศัพท์จากฝั่งพม่าเข้ามาอีกโอ้โหมาหลายสายนะคะแต่นายกก็บอกว่าก็ชื่นชมคนจับกุมที่ไม่กลัวไม่มีความหวั่นไหวนะคะเอาเป็นว่าพวกตนก็คือท่านนายกเนี่ยบอกผมมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีผู้ใหญ่ที่สูงกว่านี้มาเคลียร์เรื่องนี้ได้หรอกไม่ต้องกังวลอะไรจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่และการปราบปรามก็จะมีอย่างเรื่อยๆนะคะปราบไม่ได้ตอนนี้ก็ยึดให้เป็นของแผ่นดินละกันนะคะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เห็นโอ้โหตกลงนี่มีแต่ผู้มากบารมีนะแถวพื้นที่ภูเก็ตบ้างระนองบ้างนะคุณเชษตกลงประเทศนี้ใครครองนะ
1: ผมว่าอย่างนี้นะคุณรอนคือตอนนี้ปัญหามันซ้ำซ้อนซับซ้อนด้วยซ้ำซ้อนด้วยหลายประเด็นเลยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเราได้เห็นแล้วล่ะผมคิดว่าถึงเวลานี้เนี่ยมันต้องทำอย่างจริงจังแล้วเราเห็นที่ปลายเมืองท่องเที่ยวเนี่ยที่ปลายนั้นก็เรียกว่าต่างชาติก็เข้ามาครอบครองนะสถานที่นะก่อนหน้านี้ก็นะมีดิวอิสราเอลอะไรก็มาอยู่กันคึกคักนะการไปเที่ยวปลายก็คงจะเห็นแล้วเราก็เห็นที่อะไรนะที่เกาะพะงันที่สมุยนะที่มีการทำธุรกิจกันอย่างผิดกฎหมายแล้วก็มีการตั้งชุมชนอยู่กันอยู่ตั้งแต่คนในท้องถิ่นแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ที่เกาะพะงันเนี่ยอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะต้องจัดการเพราะว่าจะมีทั้งอิสราเอลมีทั้งอิหร่านนะแล้วก็มีทั้งจีนมีทั้งรัสเซียมีทุกอย่างภูเก็ตนั่นแล้วใหญ่เลยอิทธิพลหลักๆตอนนี้ในต่างชาติที่ภูเก็ตคือรัสเซียกับจีนที่ครอบครองที่เข้าไปบุกรุกและคนไทยก็เป็นนอมินีให้นี่เยอะแยะมากมายนะแล้วก็ไปทำธุรกิจทุกอย่างนะเยอะผมคุยกับคนที่ทั้งกระบี่และภูเก็ตเลยนะโอ้พื้นที่แต่ละตารางเมตรมีค่ามากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเช่ากันเซ้งกันต่อนี่โอ้มันมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยแล้วก็อย่างกรณีของพัทยาก็เหมือนกันมันอาจจะต้องถึงเวลานะคุณรองผมคิดว่าต้องจัดการจริงจังและเมืองท่องเที่ยวที่มีต่างชาติเข้ามามีคนเยอะแล้วก่อนหน้านั้นรัฐบาลก็เคยพูดเอาไว้ว่าจะมันทบทวนเรื่องนโยบายวีซ่าเนี่ยนะอันนี้ก็มันซาไปเนี่ยผมจะถึงเวลาใหม่ต้องกลับมาใหม่แล้วก็ไปดูด้วยว่าไล่เช็คกันดูจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสำหรับประเทศไทยที่ทำไมต่างชาติหรือผู้มีอิทธิพลมันเข้ามามีอิทธิพลได้มากมายขนาดนี้ในเมืองท่องเที่ยวทั้งหลาย
0: นะอยากให้มาเที่ยวอยากให้มาทำอาชีพที่สุจริตนะแต่มาแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเราไปพักกันก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาเจอกันในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ

0: พอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทักษิณชินวัตรได้รับอิสรภาพก้าวพ้นเรือนจำโบกมือทักทายมวลชนคนเสื้อแดงเมื่อเวลาประมาณ 7:40 นาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ปรากฏตัวออกมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มใส่เสื้อสีขาวหน้าตาสดใสก่อนเดินทางมาทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและทันทีที่นายทักษิณเดินออกมามวลชนคนเสื้อแดงต่างโห่ร้องแสดงความดีใจโดยนายทักษิณได้ยืนตรงเคารพธงชาติร่วมกับคนเสื้อแดงทันนี้ครอบครัวชินวัตรได้เดินทางมารอรับกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนที่นายทักษิณจะขึ้นรถเบนซ์สีดำทะเบียนพ.ผ่านททหาร4444ออกจากเรือนจำไปยังบ้านจันทร์สองล่าขณะที่ประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำในวันนี้เดินทางมาอย่างต่อเนื่องบางส่วนพักค้างคืนบางส่วนเดินทางมาสมทบในช่วงเช้าท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดบริเวณริมถนนงามวงวานหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเช้านี้มวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงและประชาชนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันนี้ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยกำลังตำรวจจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกำลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่เทศกิจมาคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณรวมแล้วหลายร้อยนายส่วนการจราจรในช่วงเช้าถนนงามวงวานขาออกเริ่มชะลอตัวบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในพื้นที่รวมตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงมีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจรและสน.ประชาชื่นคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรส่วนเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้แวะเวียนมาให้กำลังใจมวลชนคนเสื้อแดงทักทายและยกมือไหว้ก่อนกล่าวกับคนเสื้อแดงว่าเจอกันวันนี้ขณะที่คนเสื้อแดงต่างเฮร้องดีใจจับไม้จับมือและร่วมถ่ายภาพก่อนที่รถยนต์ของนายพานทองแท้จะเคลื่อนตัวเข้าไปในเรือนจำกลางคลองเปรมขณะที่บรรยากาศบ้านจันทร์สองล่าสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาเกาะติดรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษเช้าวันนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยเพื่อจัดแนวสื่อมวลชนให้เป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีกลุ่มมวลชนเสื้อแดงกทม.บางส่วนมารอต้อนรับนายทักษิณอีกด้วยขณะเดียวกันยังไม่พบว่ามีรถยนต์ของบุคคลภายนอกครอบครัวชินวัตรเข้าออกแต่อย่างใดมีเพียงรถส่วนตัวของนายทักษิณที่ขับออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ 6:00 นทันทีหลังจากที่นายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วจะเดินทางไปเซ็นเอกสารรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยก่อนเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยข้อยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
14: ์ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะเช้าวันนี้ได้นัดนักวิชาการอาจารย์อุรานเดี๋ยวจะ อีกสักประมาณ 4-5 นาทีเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันกับอาจารย์อุรานมองการเมืองไทยในช็อตต่อไปกับคุณทักษิณชินวัตรนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ได้ฟังจากข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยและคุณวิเชษฐ์แต่ว่าเวลาอาจจะเร็วกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดคุณทักษิณก้าวแรกที่ออกมาจากเรือนจำนะคะคลองเปรมนะคะก็ออกมาพร้อมกับรอยยิ้มใบหน้าที่ไม่ได้สู้ผอมก็ดูอิ่มเอิบดีนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นความสุขความดีใจที่ออกมาเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งประกอบนะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้ชมทางไลฟ์แล้วก็อาจจะดูสด ท่านที่ขับรถอยู่ก็ตามแต่ว่าท่านที่ดูทางไลฟ์แล้วคงจะเห็นคลิปแล้วก็ภาพนิ่งที่พี่ส่งให้นะคะเดี๋ยวทีมงานเปิดประกอบไปเรื่อยๆละกันนะคะวนๆก็ได้นะคะก็คือคุณทักษิณออกมาจากเรือนจำนะคะเมื่อเวลา 7:40 นาทีในชุดที่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวนุ่งกางเกงยีนนะคะสวมรองเท้าผ้าใบออกมาพร้อมแบบดูกระฉับกระเฉงเลยนะคะในจังหวะก้าวที่ออกมานะคะน่าจะเป็นวันที่รอคอยมากที่สุดกับการที่ไร้อิสรภาพมาถึง243วันคนแรกที่เข้าไปสวมกอดนะคะก็คือลูกสาวอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือคุณอิงนะคะคุณอุ๊งอิงแพทองทานชินวัตรนะคะเป็นคนแรกที่เข้าไปกอดพ่อแล้วหลังจากนั้นก็ไปกอดกับครอบครัวทั้งหมดเพราะว่าวันนี้มาหมดเลยทั้งลูกทั้ง3คนแล้วก็ ในส่วนของเขยและก็สะใภ้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะบรรดาแกนนำแล้วก็สสพรรคเพื่อไทยนี่ก็มารอรับกันรวมทั้งคนเสื้อแดงเนี่ยแน่นขนาดไปหมดเลยนะคะคุณทักษิณก็โบกมือนะคะทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะคะออกมานะคะแต่ว่านะคะในบรรยากาศนี้ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครนะคะเพราะว่าก็น่าจะเป็นไปตามการปฏิบัติตามที่มีข้อกำหนดเอาไว้นะคะว่าให้แสดงออกได้ประมาณนี้แหละนะคะคือออกมาพบเจอโบกมือทักทายได้แล้วก็มีช่วงที่คุณทักษิณได้ยืนเคารพธงชาติด้วยนะคะกับทุกพร้อมกันกับทุกคนนะคะแต่ว่านักข่าวก็รายงานบอกว่ามวลชนคนเสื้อแดงนี่ก็ตะโกนเรียกชื่อคุณทักษิณเนี่ยดังลั่นเลยทีเดียวบางคนถึงขั้นร่ำไห้ออกมาด้วยความดีใจนะคะก็ได้รับการสวมกอดแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยก็พยายามโบกไม้โบกมือนะคะใช้การโบกไม้โบกมือแล้วก็ไปจับไม้จับมือกับคนที่มารอรับเอาไว้นะคะก็หลังจากนี้ก็จะเดินทางกันไปที่บ้านจันทร์สองล่าบ้านจันทร์สองล่าก็มีสื่อไปรอดูเหมือนกันนะคุณวิเชษเพราะว่านี่ก็จะต้องเป็นที่พำนักนะคะของคุณทักษิณตลอดระยะเวลาก่อนที่จะไปพ้นโทษจริงๆเอาในช่วงของเดือนกันยายนนะคะก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการถูกคุมขังในเรือนจำคลองเปรมเนี่ยจำนวนระยะเวลาเนี่ยนะคะ243วันนะคะซึ่งก็ถือว่าการที่ไปถูกคุมขังรอบนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากตอนที่ตอนแรกคุณทักษิณเนี่ยนะคะถูกคำพิพากษานะคะจำคุก8ปีได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีแต่ว่าในคืนแรกของการต้องโทษคุณทักษิณก็ถูกส่งตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปโรงพยาบาลตำรวจชั้น14นะคะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันต่อมานะคะว่าในขั้นตอนต่างๆนะคะที่เอาคุณทักษิณออกมานั้นมันไม่ถูกตามเกณฑ์ที่มีการปฏิบัตินะคะของทางกรมราชทัณฑ์เองมีการข้ามขั้นตอนนะคะแล้วก็ลักษณะอาการป่วยก็ไม่ได้เป็นเข้าข่ายกรณีฉุกเฉินนะหรือว่าไม่ได้มีการผ่าตัดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอย่างที่เราได้เคยติดตามข่าวกันมาโดยตลอดนะคะศาลจึงมีคำสั่งว่าช่วงที่คุณทักษิณเนี่ยนะคะไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ให้ได้นับเป็นวันรับโทษก็เลยให้มาจำคุกใหม่นะคะ1ปีนะคะในโทษนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่9กันยาปี2568เป็นต้นมานะคะสำหรับการพักโทษครั้งนี้นะคุณเชษนะคะก็เป็นว่าคุณทักษิณจะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมขออภัยเขาเรียกว่าคุมประพฤตินะคะจะต้องถูกคุมประพฤติอย่างเข้มงวดเนี่ย4เดือนเต็มนะคะแล้วก็เงื่อนไขสำคัญคือต้องมีการสวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไร EM ไว้ตลอดเวลาจะถูกจำกัดพื้นที่พำนักให้อยู่ในบ้านห้ามออกจากกรุงเทพมหานครนะคะหรือไปต่างประเทศต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติตามกำหนดนัดหมายทุกเดือนถ้าฝ่าฝืนเงื่อนไขประการใดประการหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาเพิกถอนการพักโทษนะคะส่วนคดีความนะคะซึ่งขออภัยค่ะในส่วนของการกำหนดการคุมประพฤติเนี่ยนะคะจะครบกำหนดเราในวันที่9กันยายน2569ซึ่งเมื่อครบกำหนดการคุมประพฤตินะคะที่บอกว่าต้องคุม4เดือนเนี่ยกรมราชทัณฑ์จะออกใบเอกสารที่เขาเรียกว่าใบบริสุทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณทักษิณนั้นพ้นโทษตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์นะคะก็จะมีการปลดรายชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรคืนสิทธิ์ต่างๆให้กับคุณทักษิณตามกฎหมายต่อไปแต่ว่าคดีความก็ยังไม่หมดนะคะยังเหลือคดีอีกคดีอาญาอีกเรื่องนึงก็คือ คดีจากมาตรา112แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของคดีความคุณทักษิณที่ยังไม่ได้จบสิ้นไปด้วยแม้ว่าวันนี้จะได้รับการพักโทษนะคะเดี๋ยวถ้าอาจารย์เข้ามาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์โอรานนะคะงั้นเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์โอรานคะ
15: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับสวัสดีครับ
14: อาจารย์คะมองบทบาทของคุณทักษิณนะคะถ้าโอเคละในช่วงตอนนี้ของการพักโทษเนี่ยก็น่าคงจะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรในทางการเมืองออกมาได้อย่างเด่นชัดนักไหมคะแต่ถ้าดูจากภาพวันนี้อาจารย์โอรานเห็นภาพการที่แสดงถึงความเป็นแถวเป็นแนวของบรรดาส.ส.พรรคเพื่อไทยไปรอรับคนเสื้อแดงที่ยังมีความผูกสมัครรักใคร่คุณทักษิณอยู่เนี่ยอาจารย์โอรานคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะตัดขาดจากการเมืองได้หรือเปล่าคะ
15: ไม่มีทางเลยครับก็คือถ้าเราดูนะว่าท่าทางของพิธาว่าเราก็เคารพสิทธิ์ของท่านว่าท่านจะกลับมาสู่การเมืองหรือไม่อย่างไรเราจะเห็นมีการตั้งต้นนะครับที่จะอธิบายขยายความทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับอยากจะกลับไปเลี้ยงหลานหรือจะไปทำงานการเมืองในเชิงความหมายอื่นไม่ว่าจะเป็นพัฒนาพื้นที่พัฒนาการศึกษาที่ท่านนะครับมีความรู้ความสามารถเราจะไม่เห็นขบวนเสื้อแดงอย่างนี้เราจะไม่เห็นหลักการเมืองว่างงานนะครับที่ไปเตรียมตัวรับท่านนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าการนับเข้าสู่การเมืองอีกรอบหนึ่งของคุณทักษิณนะครับได้นะครับตั้งขึ้นแล้วพร้อมกับนะฮะนักการเมืองที่ไม่มีโอกาสกลับไปทำงานในพรรคเพื่อไทยตอนนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยตอนเนี้ยเขาก็พยายามสร้างภาพลักษณ์นะครับพยายามการทำสร้างวิธีการทำงานของคนรุ่นใหม่ภายใต้ของการนำของอาจารย์ยศชนันท์นะครับได้อย่างนะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นแต่คนกลุ่มนี้ผมมองว่าเขาอะไม่ได้อยู่ในนะเงื่อนไขหรือว่าไม่ได้มีโอกาสได้แสดงบทบาททางการเมืองเขาก็ต้องกลับมาหาคุณทักษิณพร้อมกับมวลชนเสื้อแดงซึ่งมันทำให้เห็นว่านี่นะฮะเป็นการนับหนึ่งของการเริ่มต้นนะฮะมิติทางการเมืองใหม่ซึ่งอาจจะเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นนั้นก็ต้องดูนะครับในโอกาสต่อไปครับแต่โดยรวมนะมันเจอคุณทักษิณนะครับกลับเข้าสู่การเมืองแน่นอนครับ
16: ทีนี้อาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือผมเห็นละว่าถ้าอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าตอนนี้มันมีความพยายามที่จะปฏิรูปพรรคเพื่อไทยเพื่อใหหลุดจากภาพของคุณทักษิณของตระกูลนี้แต่ขณะเดียวกันพออาจารย์พูดอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าคุณทักษิณเองก็ยังคงต้องยุ่งแน่ๆล่ะทีนี้ปัญหาในพรรคเพื่อไทยหลังจากนี้มันจะมีโอกาสเกิดความเห็นที่มันแตกแยกหรือรอยร้าวมั้ยหรือว่าคุณทักษิณกลับมาปั๊บมันจะกลับมาเหมือนเดิม
15: ถ้าดูทรงนี้นะฮะมันจะทำให้นะครับปัญหาพรรคเพื่อไทยที่กำลังไปได้สวยไปได้ดีนะครับกับการทำงานของอาจารย์ยศชนันท์และภาพลักษณ์นะครับของการทำงานแบบใหม่เนี่ยกระทบทันทีครับเพราะมันจะทำให้บรรดาส.ส.จำนวนหนึ่งนะครับต้องเริ่มประเมินแล้วว่าจะเอาแนวทางของอาจารย์ยศชนันท์นะครับหรือเข้าไปหาคุณทักษิณแบบนี้ซึ่งถ้าดูแล้วนะนักการเมืองกลุ่มนี้ก็ต้องยังไงทำให้ตัวเองรู้สึกต้องไปหาคุณทักษิณซึ่งแน่นอนมากเพราะเป็นแบบนี้ปั๊บอนาคตเนี่ยผมว่ามันอาจจะกระทบกับบทบาทการทำงานของอาจารย์ยศชนันท์จะต้องถูกลดบทบาทไปนี่คือปัญหานะว่าถ้าเกิดว่าคือสำหรับผมเนี่ยคุณทักษิณยังไงก็ต้องอยู่การเมืองแต่จะอยู่ยังไงให้ความสมดุลนะครับเพื่อที่จะให้ทางพรรคมีความมั่นคงมีเสถียรภาพสามารถทำงานการเมืองได้ใหม่เพื่อหวังผลระยะยาวแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บผมว่าพรรคคนในพรรคของเขาเองถ้าตีความก็จะแยกเป็น2ทางคือ1ยึดแนวทางของอาจารย์ยศชนันท์ที่ทำได้ดีแล้ว2ก็วิ่งหาคุณทักษิณเพื่อที่จะได้ตำแหน่งแห่งที่โอกาสในการเข้าสู่อำนาจบ้างแต่แน่นอนนะถ้ามันเป็นแบบนี้ปั๊บมันจะส่งผลให้พรรคขาดนะครับเอกภาพทันทีและที่สำคัญนะบทบาทของอาจารย์ยศชนันท์จะถูกลบไปทันทีเหมือนกัน
14: ค่ะอาจารย์โอรานคะในก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าคุณทักษิณกับคุณแพทองธารเนี่ยคือนั่นคือความเป็นพ่อลูกแล้วก็เป็นลูกรักด้วยที่แทบจะโคลนนะคะแนวคิดหรือว่าความเป็นตัวตนคุณทักษิณออกมาแต่อาจารย์เชนเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าอาจจะมาแตะการเมืองในพรรคบ้างก็ผิวๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่มามีบทบาทการเป็นรองนายกก็ดีหรือว่าการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอว.ก็ดีเนี่ยดูเหมือนพยายามจะขายความเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วก็หัวหน้าพรรคแบบใหม่ที่ลงไปในเรื่องของเนื้องานที่จะไม่เป็นคนขยายแผลขยายผลความขัดแย้ง การคุยกับลูกเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าหลานเนี่ยนะคะการคุยกับหลานมันอาจจะไม่ได้สายตรงเหมือนลูกเนี่ยอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับอาจารย์ยศชนันเองซึ่งตอนนี้ก็มีความเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยเนี่ยควรจะพิสูจน์ตัวเองยังไงคะหรือว่าท้ายที่สุดแล้วที่อาจารย์บอกว่ามันกระทบเนี่ยนะคะจะทำยังไงให้รู้สึกว่าประชาชนจะเห็นพรรคเพื่อไทยในแบบใหม่ที่ไม่ใช่ว่ารีโมทได้จากจันทร์สองล่าอีกอะคะ
15: คือถ้าผมประเมินในมุมของผมนะผมเห็นว่าทางพรรคเพื่อไทยนะครับภายใต้บทบาทการนำของอาจารย์ยศชนันนะครับกับทีมบริหารชุดใหม่เนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนะครับบวกกับนะครับรัฐบาลชุดนี้ต้องยอมรับว่าแรงกระแทกเป็นหนักอยู่ที่กระทรวงที่ถูกดูแลโดยพรรคภูมิใจไทยนะครับกระทรวงที่ถูกดูแลโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยแทบไม่โดนอะไรเลยมันเปิดโอกาสให้ทีมเนี่ยเขาสามารถทำงานสะสมคะแนนนิยมนะครับสะสมภาพลักษณ์ไปได้นะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าคุณทักษิณกลับเข้ามาเนี่ยผมก็ประเมินอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าคนก็จะรู้สึกว่ามันจะไปกระทบบทบาทของอาจารย์ยศชนันหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณทักษิณเห็นแล้วว่าถ้าทำแบบเดิมนะมีนักการเมืองแบบเดิมที่ไปรอรับวันนี้ใช้พี่น้องมวลชนเสื้อแดงแบบเดิมแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็จะเกิดอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าคุณทักษิณเลือกที่จะเว้นระยะห่างนะฮะเป็นระยะห่างก็คือเอาล่ะนะฮะดูแลหลานดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวแต่คุณทักษิณก็ต้องอยู่ในนะครับการเมืองเพื่อที่จะทำให้ดูแลภาพอำนาจในพรรคเพื่อไทยนั้นมีพลังอำนาจในการต่อรองนะครับในสมการอำนาจที่มีผู้เล่นนะครับหลายระดับทั้งในสนามและนอกสนามคุณทักษิณยังมีความจำเป็นนะไม่ใช่คดีส่วนตัวยังมีคดีของคุณแพทองธารยังมีคดีของคุณยิ่งลักษณ์และจะอยู่ยังไงที่ทำให้เกิดรู้สึกว่าโอกาสยังเป็นของพรรคเพื่อไทยเพราะต้องยอมรับความรู้ความสามารถคุณทักษิณนั้นในการที่จะสร้างนะครับหรือว่าขายไอเดียเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหลายๆครั้งถ้าตั้งท่านสังเกตดูนะจะขายได้ตลอดเลยเวลาพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจพอพูดถึงปัญหาวิกฤตต่างไอเดียคุณทักษิณยังขายได้ซึ่งนี่คือโอกาสสำคัญเลยถ้าเกิดว่ารัฐบาลเดินไปแบบนี้นะครับแล้วคนรู้สึกว่ารัฐบาลแก้ปัญหาอะไรแล้วมันไม่ค่อยตอบโจทย์มันจะทำให้บรรดาผู้เล่นนอกสนามเนี่ยจำเป็นจะต้องหาตัวเลือกสำรองเอาไว้ซึ่งแน่นอนในสมการแบบนี้ไม่ภูมิใจไทยก็ต้องเป็นเพื่อไทยถูกไหมฮะถ้าภูมิใจไทยขายไม่ได้นะครับชนชั้นนำไทยก็ต้องมานะครับประนีประนอมต่อรองกับพรรคเพื่อไทยอย่างไม่มีทางเลือกเพราะนะเขามีทางไปเอาส้มแน่นอนมันมีเลือกตัวเลือกแค่ส้มกับแดงปัญหาก็คือคุณทักษิณจะทำยังไงที่ต้องทำให้หลานชายของท่านเนี่ยมีบทบาทแบบนี้ทำงานแบบนี้และตัวที่ท่านเนี่ยนะครับอาจจะต้องเว้นระยะห่างสร้างเมสเซจสร้างการสื่อสารที่ทำให้เห็นว่าท่านห่างออกจากพรรคแล้วนะพรรคสามารถดำเนินไปได้แต่ท่านจะออกมาในช่วงบางช่วงที่สำคัญโดยไม่ให้เหมือนเมื่อก่อนพูดโจมตีพูดอภิปรายไม่มีแต่จะเป็นการส่งเมสเซจด้วยความห่วงใยในฐานะผู้ใหญ่ด้วยความห่วงใยว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ยังไงอันนี้ครับจะเป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยระยะยาวและเป็นโอกาสของอาจารย์ยศชนันแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นแบบนี้นะออกมาจากพี่น้องเสื้อแดงที่ออกมาและบรรดานักการเมืองที่ว่างงานที่ออกมาเนี่ยไอ้นี่ครับจะเป็นปัญหากับอาจารย์ยศชนันและพรรคเพื่อไทยระยะยาวเพราะมันถูกตีความได้ว่านี่คือการนับหนึ่งที่ทำให้คุณทักษิณเข้าสู่การเมืองแบบนี
16: ้โอ้ประเด็นร้อยจันร้อยจันโรลันน่าสนใจมากคือผมก็ฟังมาจากหลายฝ่ายว่าคือบรรดาชนชั้นนำทั้งหลายเนี่ยก็พร้อมจะเปลี่ยนผู้นำในตลอดเวลาถ้าหากว่าสมมติว่าคุณอนุทินตกนะสะดุดขาตัวเองหรือภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลไม่ได้เนี่ยดูเหมือนว่าทางเลือกก็พรรคเพื่อไทยก็จะมีโอกาสที่ขึ้นมามีบริหารประเทศแต่ก็มีปัจจัยสำคัญที่เราคุยกันเรื่องคุณทักษิณนี่แหละแล้วก็ประเด็นของคดีคุณทักษิณเนี่ยดูเหมือนว่าหลายคนก็ยังมองว่าไม่ว่าจะเป็นคดีของคุณอุ้งอิ๊งเองหรือแม้แต่คดีมาตรา112เนี่ยที่เดิมอัยการไม่อุทธรณ์เนี่ยมาติด8-2แต่อัยการสูงสุดนะมีสั่งให้อุทธรณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี68ที่ผ่านมานั่นแหละก็แสดงว่าคดีเหล่านี้มันจะมีส่วนไหมอาจารย์ว่าจะเป็นคดีที่จะกำกับทุกคนทั้งสิ้นนั้นขยับขยื่นได้ลำบาก
15: โดยหลักการนะโดยหลักการเราก็ไม่ก้าวล่วงในกระบวนการยุติธรรมก็บอกเขาแบ่งแยกกันระหว่างนะกระบวนการยุติธรรมกับการเมืองแต่ในการเมืองไทยนะฮะมันสัมพันธ์กันแยกไม่ออกหลักการกับความเป็นจริงมันอยู่คนละมุมกันเพราะเป็นเช่นนี้ครับ เงื่อนไขเนี่ยครับที่ต้องทำให้คุณทักษิณนะหรือบรรดาคนที่อยู่ในการเมืองต้องรู้ว่าจะต้องมีอำนาจจะต้องอยู่ในอำนาจนะครับมันอาจจะยังไงสามารถที่จะช่วยให้จุลเราเบาบางหรืออาจจะเป่ามันไปเลยก็ได้นี่คือปัญหาว่าหลักการที่เราเรียนกันมาในทางวิชาการนะว่ากระบวนการยุติธรรมก็ไม่มีอะไรแทรกแซงได้นั่นคือโลกหนังสือฮะแต่โลกความเป็นจริงเราก็รู้ในสังคมไทยต้องมีอำนาจเสมอถ้ายิ่งมีอำนาจโอกาสที่จะถูกใครคุกคามจากกระบวนการที่ทำเหล่านี้แทบจะไม่มีเลยครับ
14: อาจารย์มองว่าในส่วนของนอกจากปัจจัยพรรคเพื่อไทยเองแล้วเนี่ยพรรคร่วมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างอย่างพรรคที่ต้องบอกว่าถูกจับตามากๆนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านไปนานขนาดไหนเป็นค้านแบบเต็มใจหรือเปล่าอย่างบทบาทของพรรคกล้าทำผู้กองธรรมนัสเนี่ยนะคะเมื่อมีคุณทักษิณออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้ในเรื่องของบทบาทพรรคการเมืองที่อาจจะเป็นตัวเสียบตัวเปลี่ยนสถานการณ์เนี่ยมันมีการเบี่ยงเบนนะคะหรือว่ามีอำนาจต่อรองได้เพิ่มมากขึ้นไปด้วยหรือเปล่าคะ
15: ใช่ครับมากเลยครับมากเลยเพราะหลังจากนี้ไปนะฮะพรรคกล้าทำจะมีบทบาทมีอำนาจการต่อรองมากขึ้นถ้ารัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเท่าหนักเท่าแรงกดดันนะครับที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงซึ่งถ้าโอกาสเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยพรรคกล้าทำก็จะมีอำนาจการต่อรองตามไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดำเนินไปแล้วมันมีปัญหาอะไรหลายอย่างพรรคเพื่อไทยสามารถสะสมคะแนนนิยมได้มากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้เนี่ยที่ผมเมื่อกี้เข้าสู่นะครับสูตรเดิมก็คือนำไปสู่การวนเวียนเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนสีของบรรดาชนชั้นนำใจที่ต้องเลือกเพื่อรักษาสถานะอำนาจสีเขียวก็จะมีบทบาทในการต่อรองทั้งสองฝั่งต่อรองกับภูมิใจไทยว่าเมื่อไรผมจะมีโอกาสเข้าร่วมรัฐบาลต่อรองกับเพื่อไทยว่าถอนตัวออกมานะเดี๋ยวเรามาจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่หลังเลือกตั้งไอ้ทำนองนี้นะมันจะทำให้นะพรรคสีเขียวมีชีวิตชีวามากขึ้นในการต่อรองอำนาจหลังจากนี้ไปครับ
16: ทีนี้อาจารย์ประเด็นหนึ่งที่มันเป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ต้องถามถึงเรื่องของนายกเลยล่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่คุณอนุทินและผมจะทำหลุดกระเด็นไปเพราะว่าคุณทักษิณออกมาทวงว่าตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยต้องเป็นในเรื่องของพรรคแกนนำรัฐบาลเท่านั้นนะแล้วก็ทำให้เสี่ยหนูต้องออกไปเนี่ยนะประเด็นเรื่องของคุณทักษิณในคุณอนุทินหรือคุณทักษิณเนี่ยว่าคุณอนุทินวิจารณ์คุณอนุทินบ่อยมากเนี่ยคิดว่าออกมาแล้วเนี่ยจะมีแรงกระแทกไปที่ตัวนายกไหมในการบริหารประเทศจากการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณทักษิณ
15: เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ว่าคุณทักษิณจะเว้นระยะห่างอย่างไรเว้นอย่างก็คืออาจจะไม่พูดในภาพรวมวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินไม่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแบบเดิมก็คือคอยส่งการสื่อสารในปัญหาหลักๆว่าคือผู้แรกคือเหมือนกับผู้ใหญ่คอยให้ความดูแลคอยความยังไงแนะนำรัฐบาลในเชิงที่แบบไม่โจมตีแต่ถ้าเกิดว่าทำแบบเดิมนะครับซึ่งมันก็ทำได้นะถ้าเกิดว่าคุณทักษิณเลือกวิธีการแบบนี้โจมตีนะครับพรรคเพื่อภูมิใจไทยโจมตีคุณอนุทินโจมตีปัญหาต่างๆเนี่ยแน่นอนนะมันก็ทำให้นะบรรดาพี่น้องมวลชนเสื้อแดงหรือว่าบรรดาส.ส.พรรคเพื่อไทยก็รู้สึกนะครับคึกเขิมขึ้นมานะครับเพื่อให้มาบรรยากาศแบบดึงพลังกลับมาโอกาสหรือว่าการต่อสู้ทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกำลังฟื้นขึ้นมาแต่มันจะไม่เป็นผลดีกับเสถียรภาพรัฐบาลทันทีถูกไหมเพราะว่าอย่างนี้ครับมันจะไปกดดันปัญหาพรรคร่วมระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยพอเป็นแบบนี้ครับโอกาสของพรรคสีเขียวก็กำลังจะเกิดขึ้นแหละเพราะว่าถ้าเป็นสีแดงก็ต้องไปเอาเขียว
14: อาจารย์อยากให้อาจารย์มองเรื่องของการมีอุดมการณ์แบบคนเสื้อแดงนะคะอาจารย์ครับเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการเกิดคนเสื้อแดงก็มาจากความรู้สึกว่าคุณทักษิณถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมถูกรัฐประหารอะไรต่างๆแล้วก็มีการก่อตัวนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยคนเสื้อแดงอาจจะเป็นแค่เพียงสัญลักษณ์หรือเปล่านะคะการที่คุณทักษิณเนี่ยได้ออกมาปรากฏกายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะทำให้พลังของการเป็นคนเสื้อแดงซึ่งหลังๆอาจจะแค่เป็นองค์ประกอบระหว่างการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเนี่ยมันจะกลับมามีการขับเคลื่อนทางอุดมการณ์ที่เข้มข้นเหมือนกับยุคแรกๆได้ไหมคะหรือว่ามันผ่านพ้นห่วงเวลาเหล่านั้นไปหมดแล้วคะ
15: มันยากมากนะผมก็มันยากมากคือผมเหมือนว่าเสื้อแดงที่มีอุดมการณ์นะครับถึงความไม่ชอบธรรมถึงสองมาตรฐานการต่อสู้ไพร่อำมาตย์นะครับการต่อสู้ถึงนะครับแดงฮาร์ดคอร์ในการปฏิรูปปฏิวัติผมว่ามันมีอยู่แต่มันไม่มีพลังมากพอ นะครับแล้วก็ถูกนะครับผลิตซ้ำนะครับตลอดในการต่อสู้ทางการเมืองทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งแกนนำพรรคเพื่อไทยแกนนำเสื้อแดงก็จะพูดในขณะนี้ตลอดแต่หลังจากได้อำนาจคนเหล่านี้ก็ถูกถักทิ้งออกจากกรรมการและเงื่อนไขทั้งหมดและทุกครั้งนะครับพออยากจะได้อำนาจพี่น้องเสื้อแดงก็จะกลายเป็นสินค้าที่ถูกโปรโมทอีกรอบหนึ่งไอ้การทำแบบนี้หลายหลายครั้งผมคิดว่าคนก็รู้สึกว่ามันไม่มีความจริงใจต่อกันทุกอย่างถูกใช้เป็นเงื่อนไขทางการเมืองตลอดแต่ทุกครั้งเวลามีอำนาจพรรคเพื่อไทยกับไม่เคยปฏิบัติต่อสิ่งต่ออุดมการณ์ต่อจุดยืนเลยแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาก็จะเรียกร้องหาพี่น้องเสื้อแดงราวกับว่านะเป็นกลุ่มคนที่ร้ายจิตวิญญาณจะถูกใช้ในทางการเมืองได้นะครับตลอดเวลาโดยที่เขาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยประการต่อมาที่ผมเห็นนะถ้าทั้งสองท่านสังเกตนะวันนี้คนเสื้อแดงมาเยอะนะแต่ก็คนเสื้อแดงที่อยู่ภายใต้เครือข่ายอำนาจการเมืองของนักการเมืองที่เข้ามาครับ
14: เขาพามา
15: เข้ามานักการเมืองที่เป็นโบรกเกอร์ใหญ่อุบลก็มีนักการเมืองที่เป็นโบรกเกอร์ใหญ่คือเป็นคนเสื้อแดงที่อยู่ภายใต้อานัตของบรรดาโบรกเกอร์ทางการเมืองประจำจังหวัดซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ายังไม่ใช่แดงที่มันหมายความในความหมายที่คนรับรู้ทั่วไปถ้าคนเหล่านี้นะไม่นำพามาเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนี้ทำให้เห็นว่าคนเสื้อแดงเองเป็นกลุ่มคนที่ถูกจัดตั้งด้วยเหมือนกันจากบรรดานักการเมืองบ้านใหญ่ที่อยู่ในเครือข่ายพรรคเพื่อไทยครับ
14: โอ้อันนี้ก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับเรื่องของการมองสรุปแล้วทุกอย่างอยู่ที่คุณทักษิณนั่นเองนะคะจะเป็นตัวแปรให
15: ้คร
14: ับแล้วก็ทายาททางการเมืองเนี่ยนะคะตกลงจะประสบปัญหาหรือว่าจะสามารถบริหารได้ราบรื่นแล้วก็สวยโอกาสทำคะแนนแทนพรรคภูมิใจไทยได้หรือเปล่านะคะวันนี้กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.โอรันถิ่นบางเตียวนะคะรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพามากเลยค่ะวันนี้คุณเชษฐ์ดิฉันอรวรรณก็ต้องลาไปพร้อมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
13: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
18: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
19: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
20: ใจเย็น
19: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
20: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
19: มันอยู่ที่มืออ
20: ะไร
19: เชื้อโรค
21: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
22: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
23: ๆ What makes a thinking school student unique
24: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
22: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
25: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
26: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
27: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank you
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้พูดคุยกันต่อนะคะในรายการ CEO Vision Plus ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้พูดคุยกันในรายการ CEO Vision Plus นะคะผ่าโลกเศรษฐกิจในช่วงแรกวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามวันนี้มีหลายเรื่องคุณทักษิณชินวัตรนี่ออกมาจากเรือนจำแล้วพ้นโทษแล้วพ้นเรือนจำนะแต่ยังไม่พ้นโทษนั้นมีพักอยู่ในช่วงของการพักโทษส่วนคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะเตรียมพร้อมที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกในปี2569ค่ะก็จะจัดขึ้นที่กรุงเทพนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศทั่วโลกกว่า 15,000 คนและแน่นอนรัฐบาลก็จะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมส่งเสริมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ส่วนในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยได้นัดหมายกับประธานสภาเพื่อที่จะยื่นคำร้องให้ประธานสภาส่งคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านที่มีการเข้าชื่อกันส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยค่ะว่ามติที่ครม.เห็นชอบพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งฝ่ายค้านเองเห็นว่าพระราชกำหนดไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นะคะเห็นว่าตอนนี้คำร้องลายเซ็นของฝ่ายค้านเนี่ยเกือบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะประชาธิปัตย์21คนลงชื่อครบมีส.ส.พรรคประชาชนด้วยตอนนี้ก็รายชื่อเนี่ยเกิน100คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา173แล้วก็อาจจะมีฝ่ายค้านคนอื่นร่วมลงชื่อด้วยนะคะในประเด็นที่ว่าการกู้เงินเนี่ยนะคะไฮไลท์หลักๆมันอยู่ที่เงินก้อนที่2 200,000 ล้านบาทที่จะไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานคือประชาธิปัตย์เขาก็มองนะฝ่ายค้านนี่เขาก็มองว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขเร่งด่วนตามมาตรา172คือมันไม่ใช่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทันทีหากว่าไม่ใช้แล้วมันจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจคือเขามองว่ามันเป็นการจริงๆมันเรื่องของปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวและระยะกลางที่ก็ทำได้ในงบปกติไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยในเรื่องนี้นะคะ คุยกันต่อค่ะกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะอาจารย์จะมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรไปสอบถามกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะอาจารย์วันนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็จะยื่นประธานสภาเพื่อส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญเขามีประเด็นความข้องใจอยู่ที่ส่วนที่2ของ2แสนล้านที่2ที่ใช้เงินตรงนี้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าความจำเป็นในการที่จะต้องออกเป็นพรก.กู้เงินมาใช้กับสถานการณ์นี้จำเป็นมากน้อยขนาดไหนคะ
5: คือต้องมองกลับไปก่อนนะครับว่าตอนนี้กำลังทรัพยากรของรัฐเองมีไม่เยอะแล้วก็กำลังการบริโภคภาคเอกชนกับการลงทุนมันไม่ได้เป็นกำลังเคลื่อนหลักและเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศประมาณ 70% ในเมื่อเศรษฐกิจโลกมันยังซึมๆอยู่แบบนี้ครับมันเหลือแต่ตัวแปรที่มาจากรัฐบาลที่พอจะขยับขับเคลื่อนไปได้แต่ว่าเราใช้เงินเกินตัวมาเยอะตามสถานการณ์ที่บีบให้เราใช้เพราะสถานการณ์มันจำเป็นถ้าถามว่าจำเป็นไหมเรื่องของพรก.เนี่ยผมคิดว่าจำเป็นถ้าเกิดเงินก้อนนี้มันกลับมาในระยะยาวในรูปแบบของภาษีและการเติบโตที่ยั่งยืนผมว่ามันเป็นเงินที่จำเป็นแต่ถ้าเอามากระตุ้นระยะสั้นเดิมไม่มีแผนรองรับระยะยาวครับเงินก้อนนี้อย่าเอามาเลยดีกว่า
4: แล้วถ้าคือตอนนี้เขามีการมีคือออกมาแน่นอนแล้วล่ะคือแต่ว่ามันอาจจะติดอยู่ตรงที่ฝ่ายค้านจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะคะอาจารย์ดิฉันเท่าที่สแกนดูเนี่ยประเด็นที่มีความเป็นห่วงกันก็คือ1จะเอาไปใช้อะไรคุ้มค่าไหม2คือไอ้ก้อนที่2 2แสนล้านเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็มองว่ามันไม่ถึงขั้นจำเป็นเร่งด่วนคือมันเป็นสิ่งที่ทำในงบประจำได้อาจารย์เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ
5: คือสองประเด็นนี้มันผูกกันจริงครับประเด็นแรกนี่คือพอเราพูดถึงความคุ้มค่าเราควรเห็นไส้ในก่อนซึ่งปกติการตั้งงบ400,000 ล้านหรือเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันต้องมีการวางแผนหลังบ้านดูราคาดูค่าใช้จ่ายดูโครงการที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนก่อนพอประชาชนไม่เห็นรายละเอียดตรงนี้ครับว่าจะใช้อะไรบ้างเขาก็มีความกังวลเยอะฝ่ายค้านนี้ก็จะกังวลลักษณะนี้ผมก็กังวลนะว่างบประมาณที่เอาไปเนี่ยถ้ามีโครงการรองรับอยู่แล้วช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมมีโครงการอะไรบ้างเราจะได้อุ่นใจสบายใจว่าเงินถูกใช้ถูกที่จริงๆถ้าเป็นอย่างผมไม่ติดครับแล้วก็ประเด็นที่สองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันต้องแยกระหว่างความเร่งด่วนทางเศรษฐกิจกับสิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นไปได้ทางเทคนิคการเปลี่ยนผ่านพลังงานในเชิงที่มันใช้เวลาไปในทางเศรษฐกิจถามว่าเร่งด่วนไหมผมมองเป็นประเด็นเร่งด่วนนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยอยู่ๆน้ำมันมันหายไปมากกว่านี้แล้วผลกระทบต่อค่าครองชีพสูงกว่านี้มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนผ่านพลังงานในทางเศรษฐกิจเร่งด่วนในทางเทคนิคมันทำช้านะครับต้องใช้เวลากว่าจะทำสำเร็จนั่นหมายความว่าถ้าเราเริ่มต้นช้าความเสี่ยงเราก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าจะใช้มันในการเปลี่ยนผ่านพลังงานผมไม่ติดแต่ต้องมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผ่านในการสร้างรถ EV นะครับแต่มันต้องเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดต้นทุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอจะดึงดูดเงินลงทุนในอนาคตเข้ามาด้วยถ้าเป็นการเปลี่ยนผ่านโดยมี3จุดนี้แล้วตี3จุดนี้แตกเนี่ยผมไม่ติดนะครับเพราะจริงๆในทางเศรษฐกิจเนี่ยพลังงานมันกลายเป็นเหมือนกับหมัดน็อกเราอย่างแรงเลยแล้วมันเป็นหมัดน็อกเศรษฐกิจโลกด้วยดังนั้นทางเศรษฐกิจเร่งด่วนแต่ในทางเทคนิคมันใช้เวลาครับ
4: แล้วที่ประเด็นเรื่องของตัวงบประหาจารย์ที่คุณเอกนิติชี้แจงคืองบเนี่ยมันไม่พอเอาจริงๆเลยนะคะดูงบประมาณปี69เนี่ยเหลือไม่เกิน 50,000 ล้านงบกลางเหลือเพียง 20,000 ล้านต้องสำรองเหตุฉุกเฉินด้วยงบปี70กว่าจะออกมาอีก5เดือนอันนี้สถานการณ์เนี้ยมันเห็นหน้าตัดอยู่แล้วว่าไม่พอกับความจำเป็นที่ต้องออกอาจารย์ดูการชี้แจงตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
5: คือมันเป็นข้อเท็จจริงครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีนะที่เราสื่อสารก่อนว่าสถานการณ์ของประเทศเป็นแบบนี้คือบางทีพอวิกฤตแล้วไม่สื่อสารเนี่ยคนก็ไม่ตระหนักถึงความเร่งด่วนนะครับทีนี้สเต็ปแรกไปละเห็นภาพชัดแล้วว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะตัวเลขออกมาเนี่ยคณิตศาสตร์เบื้องต้นบอกเลยยังไงก็ลำบากนะครับในช่วงหลายเดือนข้างหน้าหรือว่าแม้แต่ช่วงสัก18 เดือนข้างหน้าลำบากแน่ๆแล้วยิ่งเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยแล้วภาษีเรามาจากคนไม่ถึง 20% ซะด้วยซ้ำเนี่ยไม่มองไปทางไหนถ้าไม่มีแหล่งเงินสำรองมาใช้ลำบากแน่ครับเพราะฉะนั้นในแง่ของแบ็กกราวด์ทางเศรษฐกิจสำหรับการกู้เนี่ยผมว่ามันมีเหตุชอบธรรมระดับนึงทีนี้ความชอบธรรมนั้นมันต้องมาคู่กับข้อมูลที่ชัดเจนว่ารายละเอียดของแต่ละโครงการและแตกย่อยมาได้ไหมแล้วก็เปิดเผยให้ประชาชนได้ส่งความเห็นแสดงความเห็นได้ไหมเพื่อจะดูว่ามันเหมาะสมจำเป็นแค่ไหน อีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วตัวเม็ดเงิน400,000,000จะเป็น200,000,000เพื่อระยะสั้น200,000,000เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันจะได้เข้ารูปเข้ารอยแล้วก็มันจะเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนมากขึ้นแบบนี้แรงกระแทกที่จะเข้าสู่รัฐบาลของการกู้ก็จะมีน้อยลงเพราะอย่าลืมว่าในอดีตหลายรัฐบาลที่กู้แล้วบางทีก็ใช้ในกิจการที่เกิด question mark ตัวใหญ่มันคุ้มจริงหรือที่ทำแบบนี้ข้อกังวลเหล่านี้มันเกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตดังนั้นถ้าจะทลายข้อกังวลเหล่านี้ความชัดเจนเรื่องรายละเอียดต้องมาละนะครับผมมองประเด็นนี้มากกว่าครับเพราะสถานการณ์จริงตอนนี้คิดว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วล่ะ
4: ค่ะอาจารย์นอกเหนือจากนี้ค่ะอาจารย์เองถ้าย้อนไปก้อนแรกที่จะมีการใช้เยียวยาประชาชนเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าคนละครึ่งพลัสตรงนี้ความคุ้มค่าของมาตรการเหล่านี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงกับการที่จะมาดูแลเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่ะเงินมันจะหมุนไปกี่มากน้อยคะอาจารย
5: ์คือในสถานการณ์ที่นี่ครัวเรือนสูงครับแจกเงินเท่าไหร่เงินก็หมุนไม่เยอะอันนี้เป็นหลักทางเศรษฐศาสตร์มาภาคโดยพื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะหวังว่าเงินก้อนนี้จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังของก็ยากแต่ถ้ามองว่าเป็นมาตรการช่วยคนพอไปต่อได้อันนี้ก็เป็นสมผลแต่จะใช้เงินครึ่งนึงที่กู้มาเพื่อสิ่งนี้ผมว่ามันจะไม่คุ้มค่านะครับหรือมันมีช่องทางที่สามารถจะใช้เงินก้อนนี้ได้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นการรักษาการจ้างงานในสมัยโควิดที่บัณฑิตจบใหม่จ่ายเงินเดือนครึ่งนึงอีกครึ่งนึงแล้วช่วยสมทบก่อนสักปีนึงแล้วค่อยคลายตัวออกมาซึ่งมาตรการอื่นในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเริ่มเห็นผลหรือว่าการลดต้นทุนผู้ประกอบการด้วยการช่วยในแง่ของวัตถุดิบหรือการปรับโครงสร้างรวมถึงการให้เงินควบคู่ไปกับการสร้างเงื่อนไขเข้าไป upskill reskill เท่าที่เขาทำได้คือไม่ใช่ทุกคนทำได้หมดหรอกแต่นั้นมันใส่เป็นเงื่อนไขว่าถ้ารับเงินก้อนนี้ต้องผ่านการอบรมเรื่องนี้นะจะต้องฝึกเรื่องนี้เพิ่มนะเพราะตอนนี้ครับอะไรก็ตามที่มันตันเนี่ยมันตันเพราะคนถ้าคนเก่งเศรษฐกิจดีเจออะไรก็รับมือได้ระดับนึงเหมือนที่เรียนตัวอย่างในสิงคโปร์เพราะฉะนั้นการสร้างคนเราสำคัญมากนะครับงานศึกษาหลายงานคิดว่าตอนนี้แรงงานไทยที่พร้อมจะรับมือกับโลกปัจจุบันมีไม่ถึง 20% ของแรงงานทั้งหมดเราต้องการคนอีกอย่างน้อยสักประเทศที่เขาพร้อมที่มีแรงงานลักษณะนี้ประมาณสัก 50% ครับเพราะฉะนั้นเรามีงานอย่างที่ต้องทำเยอะจะแจกน่าจะขอให้แจกแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่แค่ในเงื่อนไขการใช้จ่ายแต่ต้องเป็นเงื่อนไขของการยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้วยเพราะว่าตัวหลังอะมันจะช่วยเศรษฐกิจไปข้างหน้าแล้วกลับมาในรูปของภาษีชัดเจนกว่าตัวแรกครับ
4: ค่ะเห็นคุณเอกนิติเนี่ยอาจารย์มีให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะบอกว่าที่น่ากังวลที่สุดคือการเกิดแผลเป็นทางเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยทุกครั้งที่ไทยเผชิญช็อคใหญ่ในฐานของ GDP จะเติบโตช้าลงอย่างถาวรจากเดิมโต 5% เหลือ 4-2 ตามลำดับรัฐบาลก็เลยต้องใช้คำว่าเข้ามาเป็นกันชนค่ะเนื่องจากว่าภาคครัวเรือนเนี่ยมีหนี้สูงกับ 90% ของ GDP แทบไม่มีหน้าตักเหลือพอที่จะรับแรงกระแทกได้แล้วนะคะพูดง่ายว่าถ้าไม่ออกพรบ.กู้เงินมาช่วยในตอนนี้มันจะส่งผลต่อระยะยาวดูสภาพการมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยไหมคะอาจารย
5: ์ถึงมันน่ากลัวจริงครับการที่ประเทศไทยเจอคริสิสแต่ละครั้งแล้วการเติบโตมันจะเปลี่ยนฐานไปต่ำลงกว่าเดิมเป็นเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเราแทบจะไม่เปลี่ยนเลยมา30 ปีครับเพราะฉะนั้นแต่ละทีที่เข้ามามันเป็นหมัดมากกว่าเจ็บสะสมเพราะยิ่งโดนต่อยเรายิ่งก้าวไม่ทันโลกตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันดังนั้นการจะเข้ามาเป็นการชนดีครับแต่ว่าต้องไม่ใช่การชนตลอดไปเป็นการชนที่เปิดโอกาสให้คนที่เข้มแข็งด้วยตัวเองด้วยให้ประเด็นหลักนี่แหละครับที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้คนละครึ่งพลัสหรือว่าการช่วยเรื่องสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ผมอยากเห็นการมองเรื่อง200,000,000แรกที่จะไปสู่การยกระดับคุณภาพของคนพัฒนาทักษะแรงงานอ้อมๆรวมถึงการรักษาการจ้างงานและเปิดโอกาสให้เกิดการจ้างงานระยะสั้นก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้ครับมันจะทำให้คนมั่นใจว่าตัวเองไม่ตกงานตัวเองมีงานทำแล้วทีนี้จะกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นพอได้คนละครึ่งทัพไปด้วยมันก็จะได้เข้าไปด้วย
4: ค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์มากๆเลยนะโดยเฉพาะข้อเสนออาจารย์เพราะว่ามันคือการใช้จ่ายมันใช้มันก็หมดไปไงแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดอย่างยกตัวอย่างในช่วงโควิดเนี่ยที่มีการช่วยเรื่องของค่าจ้างรับช่วยด้วยร่วมกับผู้ประกอบการทำให้การจ้างงานมันยังมีอยู่อันนี้ดิฉันว่ามันค่อนข้างทำให้ประชาชนคนทำงานเนี่ยมีความมั่นใจแล้วกล้าใช้จ่ายอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วก็รักษาตำแหน่งงานการคำพูดถึงที่เราได้ยินกันมาเสมอเลย upskill reskill เนี่ยอาจารย์ไอ้ตรงเนี้ยยังไม่ค่อยเห็นเนาะในการจะใช้เงิน2ก้อนเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างนั้นไหมคะ
5: ใช่ครับคือมันมีหลายช่องทางแล้วก็ต้องทำแบบ ุ่งเป้าคือบางคนที่เขาพร้อมเนี่ยเขาไปเรียนจากแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรก็ได้ส่วนคนที่ไม่พร้อมนี่ต้องเป็นการอัพสกิลหรือรีสกิลออนไซต์แบบที่ชมพัฒน์เคยทำเมื่อหลายสิบปีก่อนอันนั้นก็ต้องทำต่อไปครับ

0: นะไม่เกิน 70% ของ GDP อาจารย์มองยังไงบ้างคะ
1: วินัยทางการคลังบางประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยมันเกิน 100% ซะด้วยซ้ำของ GDP วินัยมันคือเอาเงินมาใช้อย่างเกิดประโยชน์ทำให้หัวใจเลยซึ่งจะการันตีว่าในอนาคตจะได้เงินกลับมามากกว่าที่ใช้ไปถ้าตามกินนี้จะเป็นวินัยทางการคลังแต่ว่าถ้าเกิดแล้วก็ตัวที่2เขาถึงจะมากังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดไปใช้แบบมันไม่รู้จะทำให้เกิดเศรษฐกิจโตระยะยาวหรือเปล่าอย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยให้เกิน 70% GDP ไอ้ตัวเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เป็นเงื่อนไขที่2ครับเงื่อนไขแรกคือเงินมันถูกใช้เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนในระยะยาวไหมถ้าใช่เนี่ยถึงจะเกิน 70% ก็ไม่น่าห่วงแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันถึงจะมามองเรื่องนี้ด้วยครับ
0: เคยสัมภาษณ์ท่านสมหมายภาษีนะคะท่านก็พูดเหมือนอาจารย์นี่เลยค่ะคืออย่าไปกลัวว่าเกินเนี่ยเกินก็เกินไปแต่ว่าถ้าใช้มันตรงเป้าตรงจุดนะคะอาจารย์
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้น
1: ตรงจุดนี้ไม่น่าห่วง
0: ค่ะค่ะแต่ว่าเราจะมักจะได้ยินกันว่าจะไม่ให้เกินคือเหมือนว่าสตริกไอ้ตรง 70% ของ GDP ตรงนี้อาจารย์อยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้อีกสักนิดนึงได้ไหมอาจารย์เผื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าไอ้เรื่องของ 70% ของ GDP อะไรเนี่ยมันยังไงคะอาจารย์
1: คือเรามองว่า GDP คือสิ่งที่ประเทศผลิตและขายได้ในแต่ละปีครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นร้านค้าครับก็จะกำหนดว่านี่มันไม่ควรเกินจากของที่ขายได้ในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนด 70% คืออย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ทำได้ในปีนี้จะพอไปทยอยจ่ายหนี้ได้อันนี้คือกรณีที่ร้านค้ายอดขายไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเป็นหนี้ 70% ที่เอามาซื้อเครื่องจักรยกระดับการผลิตแล้วมีออเดอร์รออยู่ขายของดีเนี่ยต่อให้วันนี้เป็นหนี้เกินกว่ารายได้แต่ละปีแต่คนมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยรายได้ที่เข้ามามันจะเป็นกอบเป็นคำมากอย่างเงี้ยไม่น่าห่วงครับมันเป็นตัวเตือนขั้นแรกดีกว่าต้องบอกเป็นตัวเตือนขั้นแรกเลยตอนเนี้ยมีหนี้เยอะแล้วนะรายได้ที่มีอยู่ในแต่ละปีเนี่ยมันแทบจะไม่พอใช้หนี้แล้วนะต้องหาวิธีใช้เงินให้มันคุ้มหรืออย่าเพิ่งกู้ดีไหมเป็นลักษณะนี้ครับ
0: อาจารย์ยังมีอะไรที่อาจารย์คิดว่ายังน่าห่วงกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไทยในตอนนี้อีกบ้างครับ
1: คือตอนนี้เราเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่า stagflation คือเศรษฐกิจไม่โตแต่ค่าของชีพสูงขึ้นเรื่อยๆยังไม่เข้านะครับแต่ว่าเริ่มก้าวขาละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดกันหลายๆอย่างแต่หลายมาตรการมันจะส่งผลให้ค่าของชีพแพงขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราแจกเงินสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาคือของจะขึ้นราคารอละนะครับตรงนี้มันจะทำให้ค่าของชีพสูงแล้วมันแขวนแล้วมันไม่ลงเหมือนกันดังนั้นการที่มาแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียวไม่พอมันต้องไปเสริมสร้างขีดความสามารถในฝั่งของผู้ผลิตฝั่งธุรกิจเพื่อให้เขาลดต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยซึ่งความจริงเจ้าก้อน200,000 ล้านแรกถ้าออกแบบให้ดีมันใช้กับเรื่องหลักได้ด้วยนะครับถ้า200,000 ล้านใส่มือคนอย่างเดียวมันไม่พอแน่ๆมันไม่ดีแน่ๆนะครับแบงก์ต้องส่วนใส่จริงตามความจำเป็นอันนี้เข้าใจได้แต่ส่วนที่เหลือต้องปรับมาใช้ในการขยับตรงนี้ด้วยโดยมีโจทย์ว่าคนมีเงินธุรกิจมีแรงถ้าแบบนี้ครับมันน่าจะไปต่อได้ง่ายกว่า
0: อาจารย์ขอชวนอาจารย์มองในภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงถ้ามองในแง่เศรษฐกิจโลกตอนนี้นะคะอาจารย์จะมีมุมมองยังไงบ้างคะ
1: คือมุมมองตอนนี้เป็นไบโพล่าจริงๆครับเพราะว่าพอเราเอาเศรษฐกิจสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วการเมืองตะวันออกกลางกับความไม่สงบจากการสู้รบมาสู้เนี่ยมันโอเค yes no โอเคสลับกันเป็นรายวันตอนนี้จะนึกไม่ออกแล้วมันจะเป็นยังไง
0: เดี๋ยวดี
1: อันนี้คือผลจริงใช่ครับแล้วพอมีความไม่แน่นอนตรงนี้ครับการบริหารทุกคนพอเจอความไม่แน่นอนการลงทุนก็ชะลอการใช้จ่ายก็ชะลอการท่องเที่ยวก็ชะลอการนำเข้าสินค้าก็ชะลอมันก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอตามไปด้วยประเด็นที่สองคือเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นระดับโลกคือ climate change ที่มันจะส่งผลต่อ supply chain ส่งผลต่อต้นทุนปุ๋ยส่งผลต่อต้นทุนเรื่องของสินค้าเกษตรที่เดี๋ยวมันจะกลับมาสู่ภาพของเงินเฟ้อด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนี้จะเป็นภาพใหญ่ที่ยังน่ากังวลอยู่เรายังพูดถึงเรื่องของฝั่งต้นทุนน้อยเพราะว่าภาพเราตอนนี้เห็นว่าคนเดือดร้อนซึ่งเดือดร้อนจริงแต่ในขณะเดียวกันความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ฝั่งไม่มีเงินแต่ธุรกิจเองก็รับมือไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะแก้ความเดือดร้อนของประชาชนต้องแก้ทั้งประชาชนในฝั่งที่เป็นประชาชนกับประชาชนฝั่งที่เป็นผู้ประกอบการคู่กันครับแบบนี้จะทำให้เศรษฐกิจโลกได้ด้วย
0: ค่ะอาจารย์ถ้าอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรเพิ่มเติมกับรัฐบาลเนี่ยอาจารย์อยากจะฝากอะไรคะ
1: คือในภาพใหญ่ผมเห็นว่าเขาพยายามจะวางเกมระยะยาวนะครับแต่ว่าประเด็นที่หนึ่งที่จะฝากคือการสื่อสารให้ประชาชนมั่นใจเรื่องของเงินกู้คราวนี้จะไม่เหมือนคราวก่อนๆนะครับม
0: ี
1: การให้รายละเอียดโครงการที่จะทำพร้อมการวัดผลที่ชัดเจนแล้วก็มีการใช้เงินอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เงื่อนไขนี้สำคัญมากแล้วก็สองคือภาพของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวยังไม่ชัดระยะสั้นเราเห็นว่ามีมาตรการ ช่วยประชาชนแต่

0: จะเห็นการปรับปรุงมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวที่ถ้าคนอ่านแล้วคนเห็นภาพว่าเดี๋ยวประเทศไทยจะดีขึ้นนะอีก3ปีมันจะดีขึ้นนะขอ2ท่านนี้แค่นี้นะครับแล้วคิดว่าการทำงานรัฐบาลจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนได้มากขึ้นครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะกันเป็นใหม
0: ่ขอบพระคุณครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์นวลแก้วนะคะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์มาพูดคุยกับเราในช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจในช่วงแรกของวันนี้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าเดินทางกันแล้วนะคะจะไปนาโงย่า SME Insight กับทริปสุดพิเศษวันที่ 15-20 พฤศจิกายนนี้นะคะอยากชวนไปรับคุมความคิดแล้วก็ตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดค่ะเราจะได้เดินทางไปกับอาจารย์แน่นอนการไปกับอาจารย์นั้นพิเศษไปดูเรื่องของการตลาดได้คุยกับอาจารย์กันไปตลอดทางวิเคราะห์แนวคิดแบบญี่ปุ่นคือคุยแบบใกล้ชิดเลยนะคะแล้วแน่นอนไปถึงญี่ปุ่นไปถึงนาโงย่าเนี่ยเราจะไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งคือใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติแบบพาโนรามาลอยฟ้าไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะนะคะที่เขาสร้างความมั่งคั่งกับชุมชนได้อย่างไรชมปราสาทนาโงย่ายิ่งใหญ่แล้วก็ช้อปปิ้งย่านซากะเอะแล้วก็จะได้ไปดูเทศกาลประดับไฟนาบานะนาซาโตะซึ่งยิ่งใหญ่มากๆในญี่ปุ่นค่ะแล้วก็อย่าลืมว่านาโงย่านั้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของโตโยต้าด้วยนะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยมีมากมายเราจะพาไปดูว่าเขาบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวให้ไปกับเศรษฐกิจได้อย่างไรทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆเดินทางกันด้วยสายการบินไทยนะคะพักโรงแรมคุณภาพแน่นอนแล้วก็ดูแลอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่ามากๆรับจำนวนจำกัดเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับอาจารย์ธัญวัฒน์ให้มากๆทริปนี้ไม่ได้มีแต่ความสนุกแต่ว่าจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจอย่างแน่นอนค่ะจองกันได้ทาง LINE SI Thinking Radioย้ำอีกทีนะคะ Assign Thinking Radio แล้วก็ไปตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15ถึง20พฤศจิกายนนี้นะคะไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าครั้งนี้สำคัญเนื่องจากว่าเดินทางไปกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยหมดเวลาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณวรพงษ์แจ้งจิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อกลับมาพูดคุยกันต่อใน CEO Vision Plus นะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลินาผู้เอี่ยม
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแพทองทานโพสต์ภาพคู่ทักษิณพร้อมข้อความ Welcome Back Daddy นสแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram เป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมข้อความว่า Welcome Back Daddy และมีเพลงโลกทั้งใบประกอบขณะที่ก่อนหน้านี้บรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเต็มไปด้วยการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมถึงครอบครัวชินวัตรหลังจากต้องรอคอยมานานกว่า8เดือนโดยครอบครัวได้เดินทางเข้าเยี่ยมรวม61ครั้งหลังครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกจากเรือนจำในชุดโปโลคอ10โปโลคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่าเข้มรองเท้าผ้าใบสีขาวและตัดผมรองทรงสูงทันทีที่ออกมาพบครอบครัวนายทักษิณได้อ้าแขนรับนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออิงบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางเข้ามาสวมกอดด้วยสีหน้าตื้นตันตามด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมบุตรสาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวาคินคุณากรวงหรือน้องวาคินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตรวมถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกตได้ว่านางสาวแพทองทานมีน้ำตาคลอและมีสีหน้าซาบซึ้งขณะที่นางสาวณัฐยาปวงคำหรือติ๊กภรรยาของนายพานทองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนอกจากนี้นายสุภเสกอมรฉัตรหรือไป๊บุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้ายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่ตะโกนว่าเรารักทักษิณและชยโยพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กำลังใจต่อมานายทักษิณได้เดินเลียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อทักทายประชาชนโดยยกมือไหว้และสวมกอดผู้สนับสนุนบางส่วนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามความรู้สึกหลังใช้ชีวิตในเรือนจำแต่นายทักษิณเพียงหันมายิ้มรับโดยไม่ได้ตอบคำถามใดๆต่อมาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกานายทักษิณพร้อมครอบครัวชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนจะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำทะเบียนพ.พ.ททหาร4444กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณได้ลดกระจกโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับก่อนขบวนรถเคลื่อนออกจากเรือนจำมุ่งหน้าไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไปสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณประกอบด้วยนายแพทย์พรหมมินเลอร์สุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายชูศักดิ์สิรินินนายณัฐวุฒิใส่เกลือนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวเจราพรสินธุไพรรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508ของนายทักษิณที่เดินทางมารอต้อนรับด้วยเช่นกันส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านจันทร์สองล่ามีมวลชนคนเสื้อแดงมาปักหลักเฝ้ารอการกลับบ้านของนายทักษิณต่างถือรูปภาพป้ายรักทักษิณทางนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่โดยจัดให้สื่อมวลชนและคนเสื้อแดงอยู่อย่างเป็นระเบียบและในเวลา 9:00 น.นายทักษิณได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
14: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
15: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
14: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
16: 9:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคมสระ2569นะครับก็ยังคงหลายคนติดตามสถานการณ์ของตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่ทรัมป์นั้นปฏิเสธข้อเสนอการยุติสงครามนะครับซึ่งถือว่าบอกว่าเป็นความ เป็นข้อเสนอที่ยอมรับไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรราคาทองคำก็ร่วงลงนะครับแต่ว่าสถานการณ์เรื่องของน้ำมันดูเหมือนว่ามีหลายคนก็วิเคราะห์กันนะครับว่าน้ำมันนั้นจะหมดหรือแห้งเหือดแห้งภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้อยู่โดยเฉพาะเรื่องของการนำส่งออกผ่านช่องแคบฮอร์โมสนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมกันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับดร.สุบุตรใส่เชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
17: สวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
16: ครับก็สถานการณ์ดูตอนแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนว่าจะมีข้อตกลงที่จะคุยกันได้นะครับแต่ว่าล่าสุดตามข่าวบอกทรัมป์ปัดข้อเสนอที่อิหร่านมีการส่งหรือยื่นเข้ามานะครับอาจารย
17: ์คือถ้าดูตั้งแต่แรกเริ่มนะครับถ้าจำได้เนี่ยก็จะเห็นว่าทรัมป์เขาอยากจะให้มีข้อตกลงซึ่งเป็นเพียงกรอบการเจรจาเท่านั้นเองนะครับถ้าจำได้เขาพยายามบอกว่าต้องการจะให้มีข้อตกลงซึ่งมันไม่ใช่ข้อตกลงหรอกมันคือเขาบอกว่าใช้มีกระดาษแผ่นเดียวซึ่งเป็น MOU ใช่ไหมเป็น memorandum ใช่ไหมครับ
16: ครับ
17: ฉะนั้นถ้าคิดง่ายๆเนี่ยถ้าคุณจะเขียนกรอบเจรจาในแผ่นเดียวเนี่ยคือมันเหมือนกับพยายามจะให้เขียนหลักการกว้างเพื่อจะได้มีอะไรที่ตกลงกันได้เร็วๆแล้วค่อยไปเจรจาในรายละเอียดกันทีหลังเพื่อจะได้รีบจบสงครามอันนี้ซะนั่นคือสัญญาณที่ทางอเมริกาเนี่ยส่งไปนะครับนี่สิ่งที่อิหร่านตอบมาเนี่ยกลายเป็นว่าตอบมาผ่านปากีสถานเนี่ยตอบมา4 หน้าซึ่งพอ4 หน้าเขียนมาอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วบอกต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ครับเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันไงครับคืออเมริกานี่อยากจะพูดตรงๆเหมือนแก้ผ้าหน้ารอดไปก่อนน่ะ
16: อ
17: ือหือ อ๋อครับกว้างๆ อันนี้เขาตอบมาบอกเฮ้ยผมต้องการอย่างนี้นะเรื่องอย่างนี้เลยนะใช่ไหมครับแต่ประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงในเชิงของสาระของการเจรจาเนี่ยที่อเมริกาส่งสัญญาณไปเนี่ยจริงๆอเมริกาเนี่ยต้องการพื้นฐานหลักๆคือให้เจรจาเรื่องเปิดช่องแคบเรื่องหยุดยิงเสียก่อนนะครับแต่สำหรับอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยก่อนจะมาถึงอันนี้เนี่ยต้องให้อิหร่านเนี่ยยอมรับก่อนหน้าเลยอัพฟรันต์เลยนะครับทันทีเลยว่
16: าย
17: ุติโปรแกรมนิวเคลียร์หรือจะในเชิงของเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยจะต้องตกลงก่อนเลย
16: เอาเรื่องนิวเคลียร์มาก่อนแล้วค่อยไปคุยประเด็นอื่นต่อไป
17: คือถ้าต้องให้ยอมรับเรื่องนิวเคลียร์ก่อน
16: ครับ
17: ว่ายอมรับว่าจะไม่เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก่อนแล้วไอ้เรื่องสงครามอะไรต่างๆเนี่ยก็ถึงคุยกันได้นะครับจะคุยกันได้เขาใช้คำว่า commitment in advance on nuclear on Iran's nuclear program and its stockpile of highly enriched uranium นั่นคือสิ่งที่ลึกๆเหมือนกันบอกโอเคอยากจะหยุดไหมอยากหยุดในหน้าเดียวใช่ไหมแผ่นเดียวใช่ไหมใช่แต่แผ่นเดียวนี่อเมริกาต้องการให้อิหร่านยอมรับตั้งแต่ต้นเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์โปรแกรมอย่างที่ผมว่าสองเรื่องคือเรื่อง stockpile of highly enriched uranium เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของนิวเคลียร์โปรแกรมว่าจะหยุดทำอันนี้สิ่งที่อิหร่านตอบมาเนี่ยมันกลับขากัน อิหร่านบอกว่าในช่วง30วันที่ให้เจรจาสันติภาพกันเนี่ยจะมีการหยุดรบกันจริงจะมีการเปิดช่องแคบแต่เปิดช่องแคบตามเงื่อนไขของอิหร่านแล้วก็แต่ว่าอเมริกาเนี่ยต้องปลดที่ยึดทรัพย์ของอิหร่านเอาไว้แล้วก็ปลดเรื่องแซงชั่นต่างๆแล้วเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยก็คุยกันไปเรื่อยๆที่อเมริกาบอกจะให้ทำมอริทอเรียมคือยุติการโปรแกรมไป20ปีเมินเถอะไม่ถึงหรอกนะครับแล้วยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวไอยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วเนี่ย400กิโลเนี่ยอิหร่านบอกว่าอันเนี้ยถ้าจะยึดของอิหร่านไปเนี่ยไม่ได้ส่งไปประเทศที่3ยอมส่งไปประเทศที่3เช่นไปที่รัสเซียเนี่ยยอมแต่เกิดการเจรจา ไม่สำเร็จขึ้นมาเนี่ยไอ้นี่ต้องเอามาคืนอิหร่านนะไอ้400กิโลเนี่ยนะครับคือพออิหร่านเขาใส่เงื่อนไขไว้เยอะๆมันก็เกินหนึ่งหน้าสิมันเกินหนึ่งหน้าเยอะแล้วก็มันชัดเจนเลยว่าสำหรับอิหร่านเนี่ยไอ้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเดี๋ยวต้องเจรจากันอีกยาวซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับทรัมป์ในเชิงการเมืองเพราะทรัมป์กำลังบอกว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องการที่จะให้อิหร่านไม่มีทางมีอาวุธนิวเคลียร
16: ์
17: ตอนแรกพูดถึงเรจิมเชนจ์ด้วยนะครับตอนแรกพูดถึงว่าจะล้มรัฐบาลโดยแต่ตอนหลังเนี่ยมาพูดถึงเรื่องว่าเรื่องนิวเคลียร์ซึ่งไอ้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลเนี่ยเองก็คุยกับทรัมป์ทุกวันว่าไม่ได้นะไอ้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องนี้ต้องให้ได
16: ้
17: ต้องให้ได้ก่อนเจรจายุติสงครามด้วยซ้ำแต่อิหร่านกลับมาอีกขาหนึ่งบอกว่าเจรจายุติสงครามก่อนแล้วเรื่องนิวเคลียร์เจรจากันทีหลังผมคิดว่าประเด็นหลักๆเนี่ยคืออันนี้เราที่เรามาอยู่วันนี้ได้มาถึงตรงนี้วันนี้ก็เขาเรื่องนี้แหละเรื่องนี้เลยครับ
16: ยังไม่รวมที่บอกว่าข้อเสนอที่อิหร่านส่งไปอาจจะมีเรื่องของการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามเรื่องการยุติการปิดล้อมทางทะเลที่ช่องแคบฮอร์มูซรับประกันว่าจะไม่มีการโจมตียกเลิกมาตรการคว่ำบาตรยุติคำสั่งห้ามขายน้ำมันของอิหร่านของสหรัฐคือถ้าดูตามหน้าเสือที่เสนอไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่บอกว่าได้รับการปฏิเสธจากสหรัฐไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ตอนต้นจนถึงวันนี้นะ
17: ครับคือเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขากำลังคิดว่าเขาจะต้องเจรจาให้ปิดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาความเสี่ยงของเขาก็คือเขาต้องคุมช่องแคบฮอร์มูซถึงจะรู้สึกว่าความเสี่ยงมันลดลงเขาจะต้องจริงๆเขาอยากจะไล่ฐานทัพของอเมริกาที่อยู่ประเทศกัลฟ์สเตทหมดออกไปด้วยแล้วเขาก็บอกเขาต้องการที่จะต้อง เก็บค่าตรงของช่องแคบฮอร์มูซเพราะก็ต้องหาเงินมาฟื้นฟูประเทศใช่ไหมครับคือดูข้อเสนอของอิหร่านแล้วเนี่ยอิหร่านเสนอแบบผมจะเอาอย่างที่ผมอยากได้นี่แหละ
16: ใช่
17: ครับเป็นหลักแล้วเรื่อง
16: การจะเอาอย่างที่อยากได้เป็นหลัก
17: แล้วเรื่องมันนิวเคลียร์มาคุยกันทีหลังใช่ไหมครับเรื่องนิวเคลียร์
16: มันยืนเงินคนละเรียกอะไรนะคนละฝั่งมาตลอดอยู่แล้วแบบนี
17: ้คือเขาบอกว่ามีนักวิเคราะห์ของฝรั่งเขียนบอกว่าเหมือนกับไอ้ความแตกต่างนี่มันห่างกันเท่ากับมหาสมุทรเลยครับใช่ไม่ใช่ช่องแคบช่องมหาสมุทรเลย
16: ครับ
17: ก็เลยดูเหมือนกับว่าอิหร่านทำท่าเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ถูกกดดันอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับทั้งที่อิหร่านนี่ถูกกดดันอย่างมากๆเลยอย่างที่เราทราบกันว่า
16: ครับ
17: มีการประเมินกันว่าอิหร่านเนี่ยสูญเสียรายได้เนี่ยวันละประมาณ400-500ล้านเหรียญนึกภาพสิครับว่าวันละ500ล้านเหรียญเดือนหนึ่งก็4,500ใช่ไหมครับ
16: ครับ
17: 500ล้านเหรียญใช่15,000ล้านเหรียญใช่ไหมครับแสนล้านเหรียญโทษซึ่งมหาศาลเลยนะครับ500ล้านเหรียญ1,500ล้านเหรียญเนี่ยต่อเดือนเนี่ยแปลว่าอิหร่านเขาโอ้โห GDP เขาเนี่ยผมคำนวณไม่ออกเลยว่าเป็นยังไงนะครับ15,000ล้านเหรียญต่อเดือนที่สูญเสียไป2เดือน 30,000 ใน2เดือน 30,000 เนี่ย2เดือนกว่านี้ดีไม่ดี3เดือนนี่เกือบ 10% ของ GDP แล้ว
16: มีผู้สื่อข่าวถามทรัมป์บอกว่าไอ้ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยยังคงดำเนินหน้าต่อไปใช่ไหมถ้าเจรจากันไม่จบแบบนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่มีการปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านทรัมป์บอกว่าทางอิหร่านเนี่ยแพ้แล้วทางอิหร่านแพ้แล้วแต่ว่าสถานการณ์มันยังไม่จบนั่นหมายความว่าตอนนี้คือทรัมป์พูดอยู่เสมอเหมือนเดิมว่าอิหร่านแพ้แต่ว่าอิหร่านก็ไม่ยอมจำนนก็เลยไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงเข้าใจอีกอย่างนึงแต่อีกฝ่ายนึงเข้าใจอีกอย่างนึง
17: คือไอ้เข้าใจอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งมันก็เรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นด้วยมันสะท้อนให้เห็นว่าอิหร่านเขาคิดว่าเขาอึดเขาทนได้มากกว่าในภาพข้างหน้าคือต้องถามจริงๆว่าลึกๆว่าใครทนใครอึดได้มากกว่ากันนะครับ
16: ถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจารย์พูดถึงตัวเลขเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมว่าอิหร่านเขาก็ทราบเพียงแต่เขาต้องทนต่อไปแม้จะเสียหายมากกว่านี้เพราะเขาไม่ยอมจำนนน้องๆนั้น
17: คืออย่างนี้นะครับเร็วๆถ้าสมมติตัวเลขอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าตัวเลขมันถูกต้องเนี่ยที่บอกว่าเสียหายเดือนหนึ่ง15,000 ล้านเหรียญเนี่ยนะครับก็คือเอา500 × 30เนี่ยสองเดือนก็30,000เนี่ยใกล้ๆกับ 10% ของ GDP ของอิหร่านนะครับแล้วคุณพรนึกภาพสิประเทศไทยตอนเราต้มยำกุ้งอ่ะGDP เราติดลบ 10% เนี่ยใน1ปี 10% เขาติดลบ 10% ต่อ GDP ไปแล้วในช่วง70กว่าวันที่เขาเกิดสงคราม

0: มัน
1: คร
0: แร
1: ับ
0: งขนาดนั้นน่ะนะครับ
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: มันไม่ได้แบบของเราตอนนี้เราสูญเสียในเชิงของการเงินด้วยตึกก็ไม่พังนึกว่าคนก็ไม่ตายครั้งนี้ตึกก็พังคนก็ตาย
1: อืม
0: คือมันรุนแรงมากเลยไม่น่าเชื่อว่าอิหร่านเนี่ยจะทนได้ถึงขนาดนี้
1: อื
0: นะครับ
1: ม
0: พูดตรงๆลองนึก
1: คร
0: ภ
1: ับ
0: าพดูคนไทยเราคนที่พวกเราที่ผ่านต้มยำกุ้งมาเรารู้สึกว่าแย่เนี่ย GDP หายไป10% GDP ไอ้10%เนี่ยอิหร่านหายไปแล้ว10%ผมคำนวณเร็วๆเนี่ยหายไปแล้วแน่ๆเลย10%แล้วประชาชนล้มตายแล้วก็ตึกพังไปเท่าไหร่แต่อิหร่านเนี่ยเขาปกครองโดยเผด็จการพูดตรงๆเพราะฉะนั้นเขาก็คุมประชาชนเขาได้ว่าให้ทนไปนี่ถามว่าทนไปเนี่ยทนไปได้แค่ไหนอันนี้คือการประเมินนะครับทนไปเนี่ยมันประเมินได้สามส่วนนะส่วนด้านเศรษฐกิจนะครับส่วนด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าอิหร่านตอนนี้ก็ส่งออกน้ำมันทางเรือไม่ได้เลยแต่ตามข่าวเนี่ยก็เริ่มพยายามจะส่งออกทางบกส่งออกทางบกนะคร
1: ค
0: ับ
1: รั
0: เพ
1: บ
0: ราะว่ามันมีสามารถที่ไปทางชายแดนกับปากีสถานข้ามไปได้โอเคค่าขนส่งแพงขึ้นส่งได้น้อยลงนะครับในเชิงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัวบ่อน้ํามันของเขาเองว่าบ่อน้ํามันของเขาเนี่ยถ้าไปปิดนะท่อจะพังแต่ว่าต้องเปิดแล้วก็น้ํามันที่ออกมาต้องหาที่เก็บเขาก็ไปเก็บในเรือบรรทุกน้ํามันที่ว่างๆอยู่ก็ไปใส่ไว้ซะแล้ว
1: อ
0: ก็
1: ืม
0: พยายามต้องมีบริหารจัดการการปิดท่อเพื่อทําการเมนเทนเนนซ์เพื่อปิดชั่วคราวหรือไม่ดีไม่เดียจะต้องเผาน้ํามันออกบางส่วนด้วยแต่เขาต้องมาจัดการให้หลุมไม่พังซึ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งต้องน้ำมันมันต้องออกมาตลอดคำถามคือว่าแล้วประเมินว่าเขาอึดแบบนี้ได้อีกกี่เดือนอันนี้ก็มีการประเมินกันออกมาโดย CIA ของอเมริกาซึ่งเป็นเอกสารลับแต่ปรากฏว่าถูกลีกออกมาเนี่ยเมื่อวันที่7พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็ CIA ก็ได้ประเมินเร็วๆว่าสงสัยอิหร่านเนี่ยจะทนได้อีกสักประมาณ3 ถึง 4 เดือน
1: อือ
0: ี
1: ม
0: ก3 ถึง 4 เดือนนะครับซึ่ง3 ถึง 4 เดือนเนี่ยไม่แน่ใจว่าทรัมป์จะทนไหวหรือเปล่าอันนี้
1: ถาน
0: ี
1: ม
0: ่คือเป็
1: ถ
0: น
1: ามแบบเราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยคนที่อยากจะยุติสงครามมากที่สุดน่าจะเป็นฝั่งทรัมป์มากกว่าจะเป็นฝั่งอิหร่านถูกไหมฮะทั้งที่อิหร่านเสียหายหนักมากกว่า
0: อิหร่านก็คงอยากนะครับคือก็คงอยากเหมือนกัน
1: แต่
0: แต่อิหร่า
1: การ
0: น
1: เทคแอคชั่นมันผ่านทรัมป์มาโดยตลอดอย่างฝ่ายเดียว
0: คือปัญหาผมคิดว่าปัญหาเป็นอย่างนี้ที่ทรัมป์เขาคงอาจจะคิดไม่ครบหรือเปล่าเนี่ยคือรัฐบาลอิหร่านผู้นำอิหร่านกลุ่มเนี้ยเขาแพ้ไม่ได้ถ้าเขาแพ้ไปเนี่ยเขาตายแน่
1: อืม
0: ๆเขาต้องชนะเขาต้องไม่แพ้อย่างเดียวไม่ได้ชนะนะครับเขาต้องไม่แพ้แต่
1: ค
0: ส
1: ร
0: ่
1: ั
0: วน
1: บ
0: ของทรัมป์เนี่ยปัญหาของทรัมป์ก็คือว่าทรัมป์ทำอย่างนี้ไปเดี๋ยวจะแพ้เลือกตั้งเดี๋ยวประ
1: อ
0: ช
1: ื
0: าม ชนอเมริกันจะโวย
1: ครับ
0: นะครับฉะนั้นไอ้ความอึดเนี่ยถึงมีความสําคัญถึงต้องพยายามประเมินอย่างที่บอกเพราะถ้าประเมินในเชิงเนี้ยดีไม่ดี3-4 เดือนหรือเปล่าคราวนี้ประเมินในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยผมก็พยายามกลับไปดูตัวเลขว่าตกลงแล้วอิหร่านเขาเนี่ยขาดแคลนอะไรก็ปรากฏว่าคุณถ้าเขามีน้ำมันดิบมีแน่ๆเหลือเฟือด้วยคำถามคือแล้วเขากลั่นได้ไหมก็ดูข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าเขามีกำลังกลั่นเพียงพอที่ใช้ในประเทศอาจจะขาดไปสัก10%แต่มีฉะนั้นกำลังกลั่นมีพอกลั่นมีภาพคุณก็มีไฟฟ้าใช้มีพลังงานใช้เสร็จแล้วก็ถามว่าเขามีอาหารพอหรือเปล่า
1: อื
0: ก็
1: ม
0: กลับไปดูก็บอกว่าเขาก็ผลิตอาหารได้ประมาณสัก80%มั้งของความต้องการของประเทศก็อดอยากหน่อยแต่ว่า80-90-80%กว่าแล้วเร่งเอานำเข้ามาจากทางผืนแผ่นดินตรงติดกับปากีสถานก็คงจะก้อมแกล้มไปได้อีกหลายเดือนฉะนั้นไอ้ที่ CIA เขาประเมิน3-4 เดือนเนี่ยก็ผมก็เลยเข้าใจว่าโอเคคงเป็นไปได้จริงๆนะครับสุดท้ายคือเรื่องการทหาร
1: ครับ
0: การทหารเนี่ย CIA เขาประเมินตรงนี้ว่าซึ่งน่าตกใจสำหรับอเมริกามากเขาบอกว่า CIA ประเมินว่า70%ของสต็อกจรวดยังเหลืออยู่คืออเมริกาเนี่ยกับอิสราเอลในโจมตีทำลายไปได้แค่30%
1: อืม
0: นะครับแล้วก็ไอ้75%ของโมบายลอนเชอร์ก็คือจรวดเนี่ยมันต้องมีฐานยิงเนี่ยฐานยิงเนี่ยยังเหลือตั้ง75%ฉะนั้น ปัญหาอย่าง

0: นี้ก็คือว่าอย่างเงี้ยอเมริกาจะเปิดช่องแคบฮอร์มูสโดยใช้ Operation Freedom เนี่ยทำได้ลำบากมากเลยเพราะว่าไอ้แม้ว่ากองทัพเรือจะไม่มีแต่ก็จะมีเรือเล็กเร็วที่สามารถที่จะไปก่อกวนได้ยังมีจรวดยังมีโดรนอีกโดรนเนี่ยเข้าใจว่ายังเหลืออีกเยอะเลยนะครับงั้นอิหร่านเนี่ยดูเหมือนคิดว่าลากยาวไปได้จนกระทั่งอเมริกายอมตามเงื่อนไขของอิหร่านดูท่าทางนะเขานโยบายเขาเดินแบบนั้น
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ทรัมป์จะทำยังไงอันนี้ผมไม่รู้ละเพราะกลายเป็นว่าเหมือนกับฝรั่งคือภาษาที่เราที่บอก the ball is in Trump's court ละคือขึ้นอยู่ว่าทรัมป์จะทำยังไงละทรัมป์จะทำยังไงล่ะบอมไปทับตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าจรวดยังเหลือตั้ง70%ลอนเชอร์เหลือตั้ง75%ตามข่าวที่ CIA หาข้อมูลมา
1: หลายคนคิดถึงกลับไปในสมัยอดีตตอนที่มีสถานการณ์สงครามเวียดนามซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวียดนามก็ไม่ได้ว่าเก่งกว่าสหรัฐอเมริกาแต่ว่ากลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาต้องถอยเพราะว่าเวียดนามใช้วิธีการเหมือนกันอย่างเงี้ยครับจนตรอกไหมแล้วก็กดดันทางด้านอื่นแต่ว่าตอนนั้นมันคงไม่ได้มีสถานการณ์เรื่องน้ำมันนะเพียงแต่ผมกำลังจะตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อประเทศที่เล็กกว่าหรือว่าศักยภาพทางทหารน้อยกว่าแต่เขามีความอึดกว่าหรือเขามีวิธีการที่มันไม่ใช่วิธีการตาต่อตาฟันต่อฟันน่ะแต่ว่าอาจจะเป็นการของข้ามกรองโจรหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็น่ากลัวเพราะมันยังมีเรื่องฮิสบัลลอมันยังมีเรื่องผู้ก่อการร้ายอยู
0: ่คืออันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเพราะอันนี้อเมริกาไม่บูตส์ออนเดอะกราวน์เลยไม่มีทหารอเมริกาเลยเพราะว่าอเมริกาสูญเสียทหารแทบจะไม่ได้แล้วเนี่ยเลยนะครับฉะนั้นอันนี้จะยิ่งยากกว่าเพราะอันนี้ใช้แต่กองทัพอากาศ
1: ไม่มีทหารราบเลย
0: มีทหารราบเลยยิ่งยากกว่าอีกนะครับยิ่งว่าสมัยเวียดนามเนี่ยอเมริกาใช้ทหารอเมริกันเข้าไปรบเลยย
1: ัง
0: รบไม่ได้เพราะว่าอย่างที่คุณประพงษ์ว่าเขาใช้อีกฝ่ายนึงใช้เวียดนามใช้การรบแบบกองโจรแต่ครั้งนี้จะหนักกว่าแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่ามีการประเมินว่าอเมริกาเองนั่นแหละกระสุนหมดนะครับกระสุนหมดก็คือไอ้จรวดที่ใช้ป้องกันขีปนาวุธเนี่ยเรียกว่า Air Defense Interceptor ต่างๆอย่างเช่น Patriot อย่างเช่น Thaad เนี่ยนะครับใช้ไป 50% หรือมากกว่าของสต็อกที่มีอยู่ใช้ไป50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ที่อเมริกาควรจะมีใช้ทั้งโลกเลยควรรวมทั้งไปช่วยปกป้องไต้หวันด้วยเนี่ยก
1: ็
0: ลากไปใช้หมดเลยเนี่ยนะครับหรือปกป้อง NATO เนี่ยคิดดูสิว่าใช้กับอิหร่านคนเดียวเนี่ยสต็อกหายไปครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของไอ้ Air Defense Interceptor ซึ่งเป็นอาวุธที่ทันสมัยที่สุดที่ต่อต้านขีปนาวุธที่ดีที่สุดส่วนในส่วนที่จรวดที่ยิงออกไปเป็นจรวดที่เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความแม่นยำสูงเนี่ยนะครับพวกใช้คำว่า Precision Strike Missile เนี่ยก็ใช้ไปประมาณ 45% นะครับจรวดหลักคือ Tomahawk Cruise Missile เนี่ยCruise Missile เนี่ยปรากฏว่ายิ่งน่ากลัวใหญ่เลยว่าหายไปตั้ง 30% เหมือนกันนอกจากนั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหมเครื่องบินก็ถูกโจมตีโดยเฉพาะเครื่องบินราคาแพงของอเมริกาก็ถูกโจมตีไอ้เครื่องบินที่บินเพื่อเติมน้ำมันเครื่องบินบรรยากาศก็มีปัญหานะครับแล้วเครื่องบินที่เป็นไอ้ตัวเรดาร์ตัวให้ข้อมูลก็มีปัญหาเซอร์เวลเลนซ์ก็มีปัญหาคือผมก็เลยกลับไปอ่านดูในรายละเอียดนะครับที่อเมริการบกับอิหร่านเนี่ยรบแพงนะครับรบแพงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามข่าวเนี่ยประเทศที่อเมริกามีฐานทัพอยู่ที่อเมริกามีฐานทัพอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: เช่นที่กาตาร์ก็ดีใช่ไหมครับเช่นที่ซาอุดิอาระเบียก็ดีเนี่ยและที่บาเรนก็ดีเนี่ยประเทศพวกนี้เขาไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพเขาเนี่ยเป็นฐานจุดเริ่มต้นในการโจมตีอิหร่านไม่ยอมจำนะครับไม่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการโจมตีเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นในการโจมตีเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นการโจมตีจากเรือบรรทุกเครื่องบิน
1: เรือบรรทุกเครื่องบินเขาก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนกับสถานที่ส่งอาวุธเข้า

0: อ่ะหรือว่ายิงโน้ตเข้าไปแต่ตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นว่า
1: แล้วก็จาก
0: เซนเตอร์ด้วย
1: จะต้องบินมาจากดิเอโกกาเซียฐานทัพดิเอโกกาเซียที่เคยที่ทำตีแต่ยอมให้เติมน้ำมันรีฟิลเติมให้เติมซัพพลายได้แต่รบก็ไม่ได้รบแบบถนัดได้แบบสะดวกขนาดนั้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนใช่ไหมที่ใช้อุตภาวใช้ตาคุยอะไรอย่างเงี้ยของเรา
0: ใช่ใช่
1: มันจะไม่เหมือนกัน
0: ไม่ยอมให้เป็นจุดในการที่จะปล่อยอาวุธทำนองนั้น
1: นะแต่มันก็เป็นนะครับแต่ถึงก็เป็นก็ถึงโดนไงถึงประเทศพวกนี้ถึงโดนกันทั่วหน้า UAE ก็โดนเป็นต้นนะครับ
0: ครับแต่มันจะมี2ประเด็นที่อาจจะต้องเรียนถามอาจารย์ต่อในเบรกหน้าคือล่าสุดเนี่ยพูดถึงเรื่องของคลังน้ำมันเนี่ยมีการออกข่าวจากบลูมเบิร์กนะครับอ้างว่าข้อมูลจากมอร์แกนสแตนลีย์บอกว่าคลังสำรองน้ำมันของโลกลดลงและกำลังเหือดแห้งในอัตราที่เร็วที่สุดเป็นประวัติการถึง 4.8 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็สถานการณ์นี้อาจจะเข้าสู่ระดับต่ำสุดและเกิดวิกฤตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเดินทางไปเยือนจีนแล้วก็มีข่าวเหมือนกันว่าเหมือนจะไปพูดและกดดันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในประเด็นเรื่องอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอิหร่านเองทรัมป์เคยหยิบยกเรื่องนี้บอกว่ารายได้ที่จีนมอบให้อิหร่านกับรัสเซียเนี่ยผ่านการขายน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้อิหร่านแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้ก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอีกกำหนดการข่าวคือวันที่13พฤษภาถึง15พฤษภาจะเดินทางไปเยือนจีนนะซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นทางการแล้วล่ะมันจะมีผลต่อสถานการณ์สงครามที่จะทำให้คลี่คลายหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อแต่ว่าจะก่อนที่จะพักเบรกนะครับผมมีข่าวสารและข้อมูลดีๆประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับจากทางผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขาวรอเภสัชครับใครเคยเป็นร้อนในหรือเป็นแผลในปากนะครับจะรู้เลยนะครับว่าถ้าเวลาจะพูดหรือทานอะไรก็จะเจ็บมากพูดก็ลำบากนะครับทานอะไรก็ไม่อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันครับขาวรอเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวรอครับเป็นยาสามัญประจำบ้านครับบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองปากครับยาทารักษาแผลในปากขาวละออครับปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใช่สารสเตียรอยเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับใครเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออนะครับหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Officialแอดไซน์ขาวละออนะครับแอดขาวละออหรือโทร028197991ครับ028197991ถึง5นะครับก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะครับขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่า

0: รับฟังได้ทุกสื่อจาก M-Court ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Court Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus ประจำวันจันทร์นะครับพูดคุยกันกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อกันต่อนะครับอาจารย์อยู่สายนะครับอาจารย์ได้ยินนะครับอาจารย์รบกวน
5: ได้ยินแล้วครับโทษทีเริ่มเปิดไมค์ครับ
4: ไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับเรื่องเยือนจีนมันจะไปทำให้มีประเด็นเรื่องการคลี่คลายสถานการณ์ไหมอาจารย์เพราะกำหนดการออกแล้ว
5: คือประเด็นมันผมคิดว่าเอาตรงไปตรงมาอย่างนี้แล้วกันว่าคือถ้าทรัมป์เขาสามารถจะจัดการอิหร่านได้จบเนี่ยเขาจะบอกเขาก็จะไปคุยโม้กับจีนว่าเอ้ยเขาทำจบแล้วนะเนี่ยที่สิ่งที่เขาต้องการดังนั้นจีนก็จะไม่มีอำนาจต่อรองอะไรตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าเรื่องนี้ยังค้างคาอยู่เนี่ยกลายว่าเขาต้องมาขอความช่วยเหลือจีนเลยที่จะโน้มน้าวให้อิหร่านมาจอมตกลงกับเขา
4: อาจจะ
5: ประเด็นเป็นอันนั้นซึ่งสิ่งที่จีนต้องการเนี่ยชัดเจนว่าจีนเนี่ยต้องการให้ทรัมป์โอนอ่อนผ่อนตามเรื่องไต้หวันนะครับ
4: อ๋อก็ไปเป็นเงื่อนไขเรื่องนี้อีก
5: สำหรับจีนเนี่ยสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเรื่องไต้หวันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดแล้วยิ่งเห็นทรัมป์อ่อนแรงต้องเอาเรือบรรทุกเครื่องบินมาจากทางภูมิภาคนี้ไปช่วยที่ตะวันออกกลางอาวุธก็อย่างที่ผมบอกไงว่าร่อยหรอลงไปอีกเยอะเนี่ยดูเหมือนทรัมป์จะมีศักยภาพในการสนับสนุนไต้หวันได้น้อยลงเยอะงั้นสำหรับจีนเนี่ยอันนี้มีแต่ได้กับได้
4: ครับครับ
5: ยิ่งถ้าอิหร่านรอดแล้วรอดพระจีนรับรองอิหร่านเขาก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคนจีนมหาศาลก็ฉะนั้นสำหรับทรัมป์เนี่ยฟังดูถ้าทางไม่มีอัพไซด์เลยคุณตรงนะครับไม่มีอัพไซด์เลยถ้าสมมติเรื่องนี้มันค้างคาอยู่แล้วก็ทรัมป์มีเวลาถึงแค่อีก3วันเท่านั้นเองที่จะทำให้เรื่องนี้จบซึ่งผมก็นึกไม่ออกว่าจบยังไงเพราะอิหร่านเขาก็ยิ่งคิดว่าเขาอยู่มีอำนาจต่อรองที่สูงถ้าตัวเลขข้อมูลที่ผมนำเสนอเมื่อกี้มันถูกต้องนะครับที่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการลีกข่าวของ Washington Post นั่นเองนะครับที่ CIA บอกว่าอิหร่านอึดได้อีก 3-4 เดือนเป็นต้นนะครับอันนี้กลับมาเรื่องของเราแล้วกันถ้าเขาอึดกันไป 3-4 เดือนนี่เราจะรอดไหม
4: ครับ
5: ประเด็นเพียงแค่นี้เลย อย่างที่เราเห็นข่าวนะครับว่าประธานของอารามโก้ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียเขาบอกเลยว่าไปอย่างเงี้ยมันไม่ไหวนะเพราะว่าตอนนี้โลกสูญเสียพลังงานคือไม่ขาดพลังงานไป 1,000 ล้านแบเรลไปแล้วในช่วง2เดือนแรกของสงครามนะครับถ้าสมมุติว่าคุณวรพงษ์เอา 1,000 ตั้งนะครับแล้วก็ต้องแล้วก็ลองหารด้วย2เดือนก็60วันเนี่ยคุณวรพงษ์จะได้ 16.6666 ล้านแบเรลต่อวัน
4: ครับ
5: ตัวเลขกลมๆ ก็คือ16ล้านแบเรลต่อวันซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขที่พูดกันก็ประมาณนี้แหละ 16-18 ล้านแบเรลต่อวันที่น้ำมันไม่สามารถส่งออกมาในตลาดโลกได้นะครับแต่ว่าทำให้อารามโก้กำไรมหาศาลเลยนะเห็นข่าวใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: อารามโก้เนี่ยร้องหัวเราะทั้งน้ำตาเลยล่ะเพราะว่าอารามโก้กำไรเยอะมาก
4: ราคา
5: น้ำมันมันขึ้นไปคราวนี้ไอ้16ล้านแบเรลมันประมาณ 15% ของพลังงานของโลกนะครับที่ใช้กันอยู่อันนี้คือที่ส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยปกติส่งผ่านได้ประมาณสัก20ล้าน
4: ครับ

0: ปัดไปปัดมาอาจจะได้สัก16 ถึง 18 ล้านที่หายไปงั้นก็ส่งออกได้มาสักห้า4-6 ล้านบาร์เรลต่อวันผ่านช่องแคบฮอร์มูซนี่คำถามคือว่าปกติถ้าหายไปเยอะขนาดนี้ราคาน้ำมันมันต้องขึ้นไปเท่าตัวไม่ใช่ขึ้นไปแค่60-70%ก็คือเดิมทีเนี่ยราคาน้ำมันอยู่ที่60-70 เหรียญเนี่ยมันควรจะเป็น140 เหรียญหรือ120 เหรียญถึง140 เหรียญถามว่
1: ค
0: าร
1: ั
0: ท
1: บ
0: ำไมไม่เป็นอย่างนั้นที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีบัฟเฟอร์หรือมันมีการใช้มาตรการมาช่วยฉุกเฉินที่ช่วยหาน้ำมันอื่นๆมาใช้นะครับไอ้บัฟเฟอร์ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
1: คร
0: บ
1: ั
0: ับ ฟเฟอร์นี่มันมีก็คืออย่างเช่นซาอุดีอาระเบียเขาก็มีท่อน้ำมันที่ออกไปทางด้านทะเลแดงที่เคยเล่าให้ฟัง
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยก็ช่วยไปประมาณ5 ล้านบาร์เรลต่อวัน UAE ก็มีฟูไจร่าอีกอันหนึ่งที่ช่วยวันทั้ง1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันอเมริกาเองก็เร่งการผลิตไอ้เชลแก๊สเชลแก๊สไอ้เชลออยล์เนี่ยอ
1: ใ
0: ี
1: ช
0: กป
1: ่
0: ระมาณ2 ล้านบาร์เรลต่
1: แ
0: อ
1: ล้วก็
0: วั
1: ส
0: น
1: ่งออก
0: น
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับแล้วก็มีการคำนวณเร็วๆว่าที่น้ำมันหายไปประมาณสักสิบไปประมาณสักอะไรโทษที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นไว้สัก70%เนี่ยนะครับจาก70 เหรียญมาเป็น100 เหรียญเนี่ยสักเจ็ดสิบ50-70%ทำให้ demand destruction หรือคนลดการใช้พลังงานไปได้สักประมาณ1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันเงินก็ออกมาก็แปลว่ายังขาดอยู่อีกนี่ลบหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังขาดอีก8 ล้านบาร์เรลต่อวันจ
1: ค
0: าก
1: รั
0: ทับ ้งหมด6-8 ล้านบาร์เรลต่อวันไอ้ที่ขาดไปเนี่ยได้มาจากสามส่วนหลักๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากเรือที่รีบออกมาก่อนสงครามเขาเรียกว่า floating inventory คือตอนนั้นเนี่ยก็มีนกรู้เหมือนกันที่รีบส่งน้ำมันออกไปอันเนี้ย3.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน
1: ค
0: ท
1: ร
0: ี
1: ั
0: ่
1: บ
0: ออกมาอยู่ในเรือแล้วกำลังลอยไปถึงที่ที่สั่งน้ำมันเนี่ยนะครับผ่านมา2 เดือนกว่าแล้วก็มีไอ้ที่ IEA กับ SPR ของอเมริกาที่ประเทศสมาชิกของ IEA เขาประกาศว่าเขาจะลดเขาจะขายเอาสต็อกออกมาใช้แล้วก็ SPR ของอเมริกาเนี่ย Strategic Petroleum Reserve เนี่ยจะขายเอาน้ำมันออกมาเนี่ยประมาณ1.4 ล้านบาร์เรลแล้วในประเทศ OECD ทั้งหมดเนี่ยนะครับใครมีสต็อกเท่าไหร่เขาสต็อกของภาคเอกชนเนี่ยก็เอาออกมาอีก2.8พูดง่ายๆคือว่าเท่าที่ผ่านมา เท่าที่ผ่านมาจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันทดแทนไอ้ส่วนขาดไอ้16-18 ล้านบาร์เรลต่อวันได้พอดิบพอดีเกือบจะพอดิบพอดีเลยนะครับคำถามคือว่าจากนี้เป็นต้นไปเหลือเวลาอีกกี่วันถึงไอ้ที่มาทดแทนพวกนี้มันจะหมดเลยก็ต้องบอกว่าถ้าคำนวณเร็วๆเนี่ยแล้วนักวิเคราะห์หลายคนรวมทั้งที่คุณวรพงษ์พูดเมื่อกี้เขาเป็นมอร์แกนสแตนลีย์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเขาคำนวณกันเร็วๆว่าไอ้ดีเดย์หรือวันที่น้ำมันมันจะขาดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นปลายเดือนนี้หรืออย่างช้าสุดคือปลายเดือนมิถุนาอย่างช้าสุดอย่างช้าสุดถ้าภายในปลายเดือนนี้แล้วปลายเดือนหน้าช่องแคบฮอร์มูซยังปิดอยู่เนี่ยไอ้ราคาน้ำมันมันจะขยับขึ้นไปอีกไปเจอที่120-140 เหรียญ
1: โอ้โห
0: แต่ตอนนี้ตลาดคาดหวังว่านะครับเดี๋ยวต้องคุยกันรู้เรื่องแล้วราคาตลาดเนี่ยถึงไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วรอกับเคว้งคว้างอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเคว้งคว้างอยู่ตรงกลางตรงนี้ที่ผมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2 ราคาครับคุณวรพงษ์
1: ครับ
0: ตอนนี้ราคาที่เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่า physical demand physical price เนี่ยราคาที่เขาซื้อขายน้ำมันเบรนท์จริงๆเนี่ยนะครับที่ซื้อขายน้ำมันเบรนท์จริงๆเนี่ยเขาคำนวณตอนนี้อยู่ที่141 เหรียญ
1: โอ้โห
0: ที่เขาซื้อแลกกันจริงคราวนี้ไอ้101 เหรียญราคาเบรนท์ที่อยู่ในตลาดเนี่ยอันนี้เป็นการซื้อขายกระดาษซื้อขายน้ำมันในอนาคตอันนี้มันเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้มีการซื้อจริงๆคือ
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: อ้
1: ่ได
0: ค
1: ้
0: น
1: จ่ายเงินจริง
0: ไม่ได้จ่ายคือจ่ายเงินจริงนะแต่ว่าไม่รับของจริงไงครับนึกออกไหมครับ
1: ฮะ
0: ถึงเวลาพอใกล้เวลาเขาก็ขายไอ้นี่ทิ้งไปเขาไม่รับคือคนที่ซื้อ

0: ไอ้ที่100 เหรียญเนี่ยใกล้ๆมาเขาไม่ได้มาคอยผมจะคอยเอาน้ำมันมารับเอาไว้ส่งหลังบ้านผมให้แกร็บมาส่งหลังบ้านไม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าซื้อขายกันจริงๆอ่ะก็ซื้อกันที่141ซื้อในกระดาษเนี่ยมันอยู่ที่101ซึ่งถามว่าภาวะนี้ปกติไหมไม่ปกติเลยเพราะแต่ก่อนเวลาภาวะปกติเนี่ยไอ้ซื้อขายจริงกับซื้อขายกระดาษเนี่ยมันจะเกือบเท่ากันเลย
1: คร
0: เก
1: ั
0: ื
1: บ
0: อบเท่ากันเลยมันมาถ่างกันก็ตรงเนี้ยทีนี้ไอ้ถ่างมาตรงเนี้ยก็คือว่าไอ้ราคาจริงปัจจุบันเนี่ยคือสะท้อนแล้วว่ามันหาน้ำมันไม่ได้ซึ่งมันจะเป็นจริงถ้าสมมุติว่าเรื่องสงครามเนี่ยมัน
1: ครับ
0: เปิดปิดหยุดยุติไม่ได้แล้วเปิดช่องแคบไม่ได้เนี่ยไอ้101มันจะขยับขึ้นไปใกล้ใกล้140มากกว่าคืออย่างที่
1: คือ
0: บ
1: ป
0: อ
1: ัก ญหาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีน้ํามันเพียงแต่ว่าน้ํามันมันส่งออกในเส้นทางเดิมไม่ได้ถูกไหมอาจารย์
0: ส่งออกได้ครับจาก20ส่งออกได้แค่5ได้แค่4ได้แค่4ได้แค่5มันเลยส่งออก
1: หม
0: ได
1: า
0: ้
1: ย
0: แ
1: ค
0: คว
1: า
0: ่
1: มว่าถ้ามีการเปลี่ยนเส้นทางในการส่งออกน้ํามันไม่ว่าจะเป็นผ่านท่อหรือว่าจะเป็นผ่านทะเลแดงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้
0: มีไงครับแต่มันไม่พออย่างที่ผมได้ฟังเพื่อผมไล่ตัวแรกให้ฟัง
1: เพ
0: อ
1: รา
0: ะ
1: ะเส้นทางในการส่งออกมันน้อยไม
0: ส
1: ่ใช
0: ่ง
1: ่ว่
0: ผ
1: า
0: ่าม
1: ี
0: น
1: แล้วการส่งออกถ
0: ค
1: ู
0: ื
1: ก
0: อ
1: ไหม
0: เข้านะครับเอาตัวเลขนี้ก่อนฮอร์มุสปกติ20 ล้าน
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ส่งออกที่ฮอร์มุสได้สัก4 ล้านบาร์เรลเท่านั้นเองก็
1: เหลือหายไป
0: สัก
1: สิบ
0: สิ
1: ห
0: บ
1: ก
0: หกล้าน
1: ครั
0: สิ
1: บ
0: บหกล้านบาร์เรลจาก16 ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับไอ้ที่คุณวรพงษ์ว่าเนี่ยเช่นช่องเช่นไพป์ไลน์ของซาอุดีแล้วก็ของ UAE เนี่ยได้อีกสัก6 ล้าน
1: เหลือสิบ
0: ได้อีกสิบอีกสิบเนี่ยได้จากเชลของอเมริกาอีกเนี่ยประมาณสัก2ก็เลยอีก8ไอ้8นี่แหละที่ตอนนี้ใช้สต็อกทดแทนอยู่สต็อกของน้ำมันที่อยู่ยังอยู่ในเรือแล้วกำลังส่งไปถึง
1: อ๋อไอ้แปดนี่แหละที่จะหมดไป
0: ประเทศ IEA สต็อกของ SPR ของอเมริการวมทั้งสต็อกคอมเมอร์เชียลสต็อกหรือสต็อกของธุรกิจต่างๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยตอนเนี้ยมันปิดช่องอย่างนี้ประมาณมันออกมาประมาณสัก7 ล้านบาร์เรลต่อวันทั้งนั้นมันก็ทำให้ตอนเนี้ยมันพอดีอ่ะนะครับพอดีพอดีแต่คำถามคือไอ้ส่วนหลังเนี่ยไอ้ส่วน7 ล้านบาร์เรลกว่า7.5 ล้านบาร์เรล8 ล้านบาร์เรลส่วนหลังเนี่ยมันจะหมดภายในปลายเดือนนี้หรืออย่างช้าสุดก็คือปลายเดือนหน้าแล้วเราก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยจะหาอีก8 ล้านบาร์เรลเนี่ยอีก7 ถึง 8 ล้านบาร์เรลมาจากไหน
1: โอเคตรงเนี้ยมันสามารถจะทำให้หลายๆประเทศซึ่งตอนนี้คำนึงถึงเรื่องการขาดแคลนน้ำมันแล้วก็จะมาใช้วิธีการ1ลดปริมาณการใช้ลงที่เรารณรงค์กันในบ้านเราเช่นประหยัดน้ำมันกันบ้างอะไรกันบ้างหรือ2ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นได้ไหมครับไอ้7-8 ล้านบาร์เรลเนี่ย
0: ก็ต้องไปคำนวณที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า elasticity of demand หรือความยืดหยุ่นของ demand นะครับคือเอางี้ไอ้สมมติเราตัวเลขกลมๆว่า7 ล้านแล้วกัน
1: ครับ
0: 7 ล้านก็คือเหมือนกับน้ำมันขาดไป5%ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าใช้น้ำมันอยู่มันสัก105-110 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อขาดไปสัก5%เนี่ยตัวเลขกลมๆเนี่ยถ้าคำนวณ elasticity of demand หรือความยืดหยุ่นของอุปสงค์ซึ่งไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่เนี่ยนะครับจะคำนวณเร็วๆว่าอย่างเงี้ยราคาน้ำมันต้องขึ้นไปสัก50%หรือมากกว่าเพื่อที่จะให้ดีมานด์มันหายไปสัก5 ล้านบาร์เรลคือ50%เอ้ยคือ5%ฉะนั้นจริงๆวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการทำให้ความต้องการน้ำมันลดลงเนี่ยก็คือปล่อยให้ราคาสูงขึ้นไป
1: ใช่
0: ครับซึ่งพูดในเชิงทฤษฎีมันก็พูดได้แต่ว่าในเชิงของคนที่รับผลกระทบเขาก็จะโวยวายโดยเฉพาะบางคนที่เขาต้องใช้พึ่งน้ำมันจริงๆอย่างเช่นชาวประมงเขาบอกว่าต้องใช้ดีเซลจริงๆก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยอุ้มช่วยลดราคาดีเซลให้
1: ครั
0: ซ
1: บ
0: ึ่งรัฐบาลทำตามเนี่ยก็จะทำให้ความต้องการน้ำมันมันไม่ลงไงครับนั้นบางส่วนเนี่ยอาจจะใช้การทดแทนพลังงานโดยใช้พลังงานสะอาดได้แต่บางส่วนเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องปล่อยให้ราคาขึ้นไปตามกลไกตลาดในระดับหนึ่งไม่อย่างนั้นมันเอาไม่อยู่ฉะนั้นต้องทำทั้งสองอย่างนะครับคือ

0: แต่ให้ผมไปทำอะไรอย่างอื่นไอ้
1: คื
0: ร
1: อ
0: ถ
1: ถ้าคนที่จําเป็นต้องใช้จริงๆอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นชาวประมงหรืออะไรเนี่ยที่ไม่มีทางเลือกหรือ no choice ก็คุณก็ใช้ไอ้สัดส่วนน้ำมันที่เอาจะผ่านจากช่องทางอื่นไปส่วนคนที่ไม่มีความจําเป็นจริงๆที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานอย่างอื่นทดแทนได้ทดแทนได้ก็ทดแทนไปทดแทนไม่ได้ก็ต้องลดการใช้ลงซึ่งโลกมันจะปรับสมดุลแบบนี้ถูกไหมฮะหลังจาก
0: ใน ช
1: ี
0: ่
1: ้
0: ครับแต่มันยากไงครับคือใครไม่มีใครอยากจะเป็นคนรับเคราะห์หลักจริงไหมครับอย่างเช่นอาชีพที่ผมสงสัยว่าจะลำบากที่สุดคือชาวประมง
1: ค
0: ใช
1: รั
0: ่
1: บ
0: ไหมที่ต้องใช้ดีเซลจริงๆคุณจะบอกเขาใช้โซล่าเขาคงใช้โซล่าไม่ได้อันนี้เขาจะได้รับผลกระทบจริงๆเลยเนี่ยจะช่วยเขายังไงแค่ไหนถ้าช่วยเขาแล้วเนี่ยแล้วคุณวรพงษ์จะไม่ช่วยแกร็บเหรอ
1: ก็ต้อง
0: ก
1: จ
0: ็
1: ัด
0: ล
1: เงิ
0: ำบ
1: น
0: าก
1: ล
0: เหม
1: ง
0: ือนก
1: ก
0: ัน
1: อง
0: เขาก
1: บ
0: ็
1: า
0: ไม่
1: ง
0: ได้
1: ไว้
0: ร่
1: ก็
0: ำร
1: ต้อง
0: ว
1: ช
0: ย
1: ่วยให้หมด
0: แล้วคุณวรพงษ์จะไม่ช่วยครัวเรือนที่ใช้ LPG เหรอซึ่งตอนนี้ก็ช่วยอยู่แล้วก็กดราคาลงไปเยอะทั้งที่ LPG เนี่ยแพงเยอะแยะกองทุนน้ำมันก็ขาดดุลไปตั้งหลายหมื่นล้านก็เพราะว่าไปอุดหนุน LPG แต่ LPG เนี่ยทุกคนใช้หมดแก๊สที่บ้านทุกคนใช้หมดเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นมันชักหลายคนนะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: มันจะชักกัน
1: ที่
0: ชั
1: ถ
0: ก
1: ้ากม
0: ั
1: าน ไล่เรียงกันถ้าเช็คลิสต์กันมันก็เยอะ
0: ถ้ามันทุก10 ล้อล่ะเขาก็ใช้เหมือนกันนี่ต้องไปช่วยเขาอีกด้วยหรือเปล่าคือถ้าเกิดไปช่วยแล้วถ้างั้นทำไมไม่ช่วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยล่ะแต่ไฟฟ้าก็ใช้แก๊สธรรมชาตินะใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคยิ่งเครียดจะช่วยมากยิ่งหวังดีมากก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันก็ยิ่งทําให้การปรับตัวในการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยมันยิ่งทําได้ช้าลงไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่เคยบอกไงว่าถ้าคํานวณเร็วๆเนี่ยนะครับค่าใช้พลังงานที่เรานําเข้าพลังงานเนี่ยที่เราเข้านําพลังงานเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ1 ล้านล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับอันนี้เป็นรายได้ให้ต่างประเทศลบ GDP เลย GDP เลยถูกลบโดย1 ล้านล้านบาทตรงนี้เลยซึ่งถ้าน้ำมันราคาขึ้นไปสัก30%เนี่ยก็แปลว่าภาระของเราเพิ่มขึ้นอีก300,000 ล้านบาทคิดตัวเลขเร็วๆนะครับ300,000 ล้านบาท300,000 ล้านบาทเนี่ยเยอะไหมที่รัฐบาลออกพรก. 400,000 ล้านนะหมดเกลี้ยงเลยมันออฟเซ็ตไปเลยจริงไหมเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าพลังงานที่เรานําเข้าขึ้นไป30%ซึ่งตอนนี้มันขึ้นไปเกิน30%นะครับเพราะว่าราคาเบรนท์เดิมทีมเคยมาสัก70 เหรียญตอนนี้มันกลายเป็น100 เหรียญมันเกิน30%อยู่แล้วมันจะใกล้ๆ50%เนี่ย
1: สิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่กับการยุติสงครามที่ระหว่างทรัมป์กับอิหร่านไม่รู้อะไรมันจะยากง่ายกว่ากันนะแท้ที่ท้ายจริงๆแล้ว
0: คือยุติยากเพราะว่าทรัมป์แกเข้าไปแบบทะเลทะล่าคิดไม่ครบแล้วมันก็เลยถอนตัวออกยากอิหร่านเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกอเมริกาทรยศถูกอเมริกาหักหลังมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้จะเจรจาต้องเจรจาให้เขาไม่เสียเปรียบไม่ถูกหักหลังอีกเขาก็กล้ายื้อนะครับให้มันชัวร์ว่าไม่โดนอีกเพราะโดนมาหลายรอบมันก็เลยกลายว่าเป็นเคราะห์กรรมของพวกเราคนอื่นใช่ไหมครับที่เราไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ในภาวะการที่มีราคาน้ำมันอยู่ปรับขึ้นไป50%อย่างที่เราเห็นอยู่
1: อาจารย์ว่าจีนจะช่วยคุยให้มันจบได้ไหมครับถามตรง
0: คำถามอย่างนี้ครับคุณวรพงษ์ถามจริงคุณวรพงษ์จะให้ไอ้จุดพอดีที่มาเป็นจุดที่ต่างฝ่ายต่างยอมได้มันอยู่ตรงไหนผมนึกไม่ออก
1: ก็ต้องฟังสีจิ้นผิงทั้งสองฝ่ายก็ต้องฟังสีจิ้นผิงนะครับ
0: ไม่ได้หรอกครับ อเมริกาจะไปยอมให้จีนได้ชื่อเสียงกอบกู้ชื่อเสียงอเมริกาอย่างนั้นยิ่งดูแย่จริงว่าทําแพ้เลือกตั้งเละเลยถ้าอย่างนั้นน่ะดูสิคิดภาพที่ว่า แล้วทรัมป์โจมตีอิหร่านแทบตายต้องให้จีนมาเป็นคนกลางในก
1: ค
0: าน ร
1: กลาง
0: ทําให้อเมริกายอมอิหร่านเนี่ยสตอรี่ไลน์จะเป็นแบบนั้นน่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยไม่มีทางเลย
1: จบไม่สวยอเมริกา
0: ไม่มีทางเลยครับไม่มีทางเลย
1: ไม่เห็นปลายทางเลยครับเรื่องนี้ถ้างั้นไม่เห็นปลาย
0: อา
1: ท
0: จ
1: า
0: จ
1: ง
0: ะมีก็ได้ทรัมป์อาจจะอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ใครจะไปรู้เดี๋ยวคืนนี้พรุ่งนี้ทรัมป์บอกเอาเหอะเอาก็เอาก็ได้เป็นไปได้ใครจะไปรู้
1: ยอมเองทําแซงว่ายอมเองอะไรอย่างนี้แต่จริงๆอาจจะถูกกดดันเบื้องหลังจาก
0: ใช่
1: จากสีจิ้นผิงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่
0: ใช
1: ใ
0: ่
1: จ
0: อยู่อย่างเช่นเรื่องกรีนแลนด์อยู่เก๋บอกโอเคเลิกก็เลิกใช่ไหมหายไปเลยใช่ไหมครับก็เป็นไปได้แล้วตลาดก็เลยคงหวังว่าอย่างนั้นฉะนั้นราคาน้ำมันถึงขึ้นไปไม่เยอะไงครับถึงตลาดคิดว่าทักโก้อาจจะยังเกิดขึ้นได้ครับ
1: ก็ต้องหาบันได

0: ลงอ่ะถ้าตามศัพท์การเมืองเวลามีปัญหาแบบนี้ต้องหาทางลง
1: คือปัญหาคืออิหร่านเขาไม่หาบันไดลงไงให้ใครไงเขาจะบอกเขาจะเอาแบบนี้ครับทรัมป์ไปหาบันไดลงเอาตัวเองเอาเองนะครับคราวนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าจริงๆอิหร่านนะจะทนไม่ได้ก็ได้ไม่รู้อันนี้ยอมรับแต่ว่าเท่าที่เห็นข้อมูลเนี่ยดูเหม
0: ค
1: ือ
0: ร
1: น
0: ั
1: อ
0: บ
1: ิหร่านเนี่ยจะยอมทนทั้งที่อย่างทั้งมองเนี่ย GDP หายไป10%ภายใน3 เดือนเนี่ยน่ากลัวมากนะแต่ว่าดูเหมือนเขาก็ยังทนอยู่ครับ
0: ก็บางทีโลกอาจจะไม่ต้องการเหตุผลก็ได้แค่ต้องการผลลัพธ์เพราะว่าทรัมป์เป็นคนดูแล้วลอจิกอาจจะไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลในหลายๆเรื่องที่เราเจอมาเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจจะยอมก็ได้แล้วก็จบกันไปก็
1: เราไม่รู้จริงๆครับอันนี้ยอมรับว่าไม่รู้จริงๆแต่ดูเหมือนกับว่าทรัมป์แกก็พูดเป็น10 ครั้งแล้วมั้งว่าจะได้จะจบแล้วจะจบแล้วเนี่ยเพราะแก
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ง
0: ่
1: อยาก
0: ใช่ใช่
1: มาก
0: ใช่
1: ๆนะครับ
0: แล้วแกก็บอกอิหร่านแพ้สงครามไปแล้วนะแพ้อยู่ตอนนี้แล้วคำว่าแพ้อยู่นี่มันคืออะไรมันจบ
1: แต่ถ้าจบแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าอิหร่านเขาได้สิ่งที่เขาต้องการโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดเขายังต้องการคุมช่องแคบพอโบยเขาเก็บค่าตรงเนี่ยมันก็เป็นภาระของประเทศในตะวันออกกลางอย่างมากนะครับคือ
0: ซึ
1: ไ
0: ่
1: อง
0: เดิมทีก็เก็บอยู่แล้วถูกไหมก่อนมีปัญหาครับ
1: ไม่มีครับแต่ก่อนมันเป็นทะเลเปิดครับเป็นที่สาธารณะเนี่ยถูกไหมครับแต่ก่อนไม่มีนะครับช่องแคบฮอร์มุซทุกช่องแคบเลยเนี่ยที่เป็นช่องแคบที่เป็นทะเลหลวงที่เป็นทะเล
0: เอา
1: ส
0: เดิ
1: าม ม
0: ที
1: ุข
0: การขนส่งน้ำมันส่งออกช่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านไม่ได้มีสิทธิ
1: ไ
0: ใ
1: ม
0: น
1: ่
0: ก
1: ม
0: าร
1: ี
0: เก
1: ค
0: ็
1: ร
0: บ
1: ับไม่มีครับไม่มีครับ
0: อ๋อ
1: เป็นช่องแคบฮอร์มุซไม่เป็นของใครฮะ
0: อืม
1: ไม่มีครับ
0: อันนี้ก็ย
1: แ
0: า
1: ล้
0: ก
1: วก็ช่องแคบมาลากาก็เหมือนกันนะครับคือมันสําคัญมากว่าถ้าเกิดอิหร่านเขาทำได้เดี๋ยวอินโดนีเซียบอกอยากจะเก็บเงินเขาช่องแคบฮอร์มุซก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
0: มีคนถามให้เรายังไม่แน่ใจว่าเราได้เคยคุยกันเรื่องแลนด์บริดจ์ยังมีโอกาสจะได้คุยกับอาจารย์เรื่องนี้ด้วยนะมีคนถามให้ผมถามอาจารย์เรื่องนี้
1: อ๋อครับไม่ได้คุยครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวทางคณะกรรมการของดร.เอกนิติเดี๋ยวเขาก็มาสรุปให้เองแต่ผมสงสัยว่ามันจะไม่ง่ายนะครับมันจะไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าสงสัยไว้อย่างนั้นครับ
0: ก็อาจจะในมุมของเศรษฐศาสตร์นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรในวันจันทร์หน้าวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับครับผมอ่ะ9:59 นหมดเวลาครับ CEO Vision Plus วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานทำเนียบรัฐบาลสักการะองค์เทพนรสิงห์จำลองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา 9:05 น.โดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งถือเป็นกิจวัตรปกติคาดการว่านายเอกนิติน่าจะรายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้จัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้านณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทักษิณถึงบ้านแล้วเปิดกระจกยิงทักคนเสื้อแดงเมื่อเวลา 9:02 น.นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงหน้าบ้านจันทร์สองล่าแล้วภายหลังนายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเวลา 7:40 น.โดยแวะกรมคุมประพฤติก่อนเพื่อดำเนินการตามระเบียบและติดกำไล EMขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมีกลุ่มคนเสื้อแดงมาปักหลักตั้งแต่เวลา 6:50 น.เพื่อรอรับและยังมีกลุ่มมวลชนอื่นๆเข้าร่วมแน่นพื้นที่เมื่อรถมาถึงหน้าบ้านนายทักษิณได้เปิดกระจกเพื่อทักทายกับมวลชนที่มารอสักครู่พร้อมทักทายสื่อมวลชนที่มารายงานข่าวพร้อมบอกไปจำศีลมา8 เดือนก่อนขึ้นรถเข้าบ้านไปขณะที่ก่อนหน้านี้หลังจากเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติติดกำไร EM บอกจำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันต้าใกล้ชิดย้ำไทยยังไม่พบการระบาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทางด้านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระของหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทันนี้ปัจจุบันยังไม่มีต้านเฉพาะหรือไวรัสป้องกันโรคขออภัยค่ะปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
13: กับ8นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะ11พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันค่ะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะเดี๋ยวตามกันต่อนะคะต้นสัปดาห์นี้เนี่ยมีประเด็นปัจจัยอะไรสำคัญที่เราจะต้องติดตามกันนะคะสถานการณ์บรรยากาศของภาพใหญ่นะในเรื่องของอิหร่านแล้วก็เรื่องของอเมริกานั้นเนี่ยมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องติดตามกันนะคะในขณะเดียวกันภาพของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะหลังจากที่ขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุดนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าการไปต่อนั้นก็จะไม่ง่ายเหมือนกันนะมีแรงขายสับออกมาเป็นระยะเหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะทุกวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้เบรกที่2นะคะเราจะคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะ ันนี้ประเด็นน่าสนใจนะอาจารย์เขียนบทความนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนะคะที่อาจจะมียอดขายดีนะแต่จริงๆก็ไม่ยั่งยืนนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวไปคุยกันนะคะกับอาจารย์ในช่วงของเบรกที่2ค่ะใครที่มีคำถามก็สามารถที่จะฝากเอาไว้ได้นะคะแต่ตอนนี้ถ้าไปดูกันเร็วๆกับภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะที่เปิดมาสำหรับในภูมิภาคเช้าวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เห็นเคลื่อนไหวนะลบบวกก็สลับกันนะคะญี่ปุ่นนิกเกิล2253,245จุดนะสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็มีช่วงที่โดดเด่นนะขึ้นมาค่อนข้างแรงเหมือนกันสำหรับญี่ปุ่นนะคะดัชนีนิกเกิล225มีวันนึงขึ้นมาประมาณ 5% นะไปดูที่เกาหลีใต้คอสปีนะวันนี้เกาหลีใต้นี่ดูดีทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็เกาหลีใต้เป็นหนึ่งตลาดที่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ายังร้อนแรงแล้วก็เพอร์ฟอร์มอย่างดีตั้งแต่ในช่วงของปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะตอนนี้เรียลไทม์บวกอยู่ 4.01% ค่ะไปดูเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะคะก็แข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เวียดนามเวียนอินเด็กซ์นั้นก็ยืนเหนือ1,900จุดได้อย่างแข็งแรงนะ1,921จุดบวกอยู่ 6.14 จุด 0.32% แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามนะว่าการยืนตรง 1,900 แบบนี้นั้นเนี่ยเป็นการหุ้นขึ้นเพียงไม่กี่ตัวของหุ้นในตลาดหุ้นเวียดนามหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเดี๋ยววันนี้น่าจะได้พูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศด้วยนะสั้นๆช่วงต้นหรือใครมีคำถามก็ฝากมาได้นะคะหางเสียงที่ฮ่องกงตอนนี้เรียลไทม์นะคะลบอยู่ 0.28% นะคะ 89.21 จุดค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนะตอนนี้เรียลไทม์เองนั้นเนี่ยนะคะก็พยายามจะยืนค่ะอยู่เหนือ 1,500 จุดนะคะตอนนี้ 1,507.61 จุดนะคะอยู่ที่ 7.25 จุดสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์มีช่วงเหวี่ยงหลุดต่ำไปกว่า 1,500 นะพยายามที่จะยืนกลับมาปริ่มๆมากนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ของเราวันนี้ค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
14: สวัสดีครับ
13: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะในภาพที่ตลาดพยายามรักษาระดับเหมือนกันนะ 1,500 จุดนะคุณกิตพลสัปดาห์ที่แล้วมีเหวี่ยงไปนะคะแล้วก็พยายามกลับมายืนวันนี้พยายามจะค่อนข้างบวกกลับมานะคะประเด็นปัจจัยสัปดาห์นี้มีอะไรที่ต้องติดตามและคิดว่าดัชนีเนี่ยจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไหนมีโอกาสที่จะยืนเหนือ 1,500 จุดอย่างแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆไหมคะหรือว่าอย่างที่คุณกิตพลบอกก็ยังมีโอกาสที่จะเหวี่ยงลงแล้วก็เราก็อาจจะไม่ต้องรีบร้อนในการไล่ราคากันคะคุณกิตพลคะ
14: โอเคครับก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ตลาดเองคงยังไม่เคลื่อนไหวไปเยอะมากนะครับแต่ว่าประเด็นที่ติดตามหลายเรื่องเนี่ยมันจะเริ่มกลับไปยังปัจจัยภายนอกมากขึ้นคือเห็นว่าในช่วงหนึ่งที่ผ่านเนี่ยมันปัจจัยภายนอกมีผลต่อเราไม่เยอะเพราะเป็นช่วงของการประกาศประกอบการนะครับแต่ว่าณขณะนี้เราก็เห็นว่าเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ได้แรงส่งจากการประกาศประกอบการในเชิงบวกในกลุ่มต่างๆที่ทำให้เกิดการปรับกำไรกำไรขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มรับรู้ไปแล้วนะครับที่เหลือก็จะมีส่วนที่กำลังจะประกาศว่าแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นแรงส่งเยอะแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องเป็นระวังต่อก็คือว่าหลังจากแรงส่งบวกแล้วเนี่ยแรงทั้งเชิงลบเนี่ยมันจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือเปล่านะคือต้องบอกว่าในภาพของปัจจัยบวกเวลาที่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันปรับขึ้นตามปิโตรเคมีหรือตอนนี้เราก็เห็นว่าในกลุ่มที่สินค้าที่มีสต็อกต่างๆเนี่ยหลายคนจะได้ไปตอกเก่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ขายเด็กก็จะเห็นภาพแล้วว่านะครับแรงงานนี้เด็กขึ้นแน่ๆนะราคาหุ้นเด็กก็ถูกเก็งกำไรขึ้นมากลุ่มที่เป็นพวกท่านอาหารนะครับหรือพวกเนื้อสัตว์ก็รู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ราคาเนื้อสัตว์เนี่ยนะคนก็จะขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นพวกค้าปลีกที่ขายสินค้าพวกสารนั้นไอทีเราก็จะเห็นว่าที่แก่เป็นผลประกอบการน้ำมันหนึ่งเนี่ยออกมาโตดีมากหลายคนโตแล้วประมาณ 20% เลยนะเพราะว่าภาพของการเข้าสู่จุดที่มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนไซเคิลของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรอบที่แล้วรอบใหญ่ๆก็คือเกิดขึ้นตอนโควิดพอมาถึงวันนี้มันก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องประมาณเท่าไหร่จากปี63มาถึงปี65เกือบ6ปีนะครับดังนั้นหลายๆคนก็ถึงเวลาที่มันจะต้องย่อยเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนแบบแล้วนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กจะเป็นมือถือก็ดีนะครับดังนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นภาพที่ทำให้หลายๆกลุ่มเนี่ยหรือแม้กระทั่งค้าปลีกที่เป็นลักษณะของสินค้าไอทีถือว่าได้ค่อนข้างจะดีกว่าภาพของค้าปลีกที่เป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับทีนี้ก็ตามต้องบอกว่าในเชิงบวกเราเนี่ยเราย่อยเห็นแล้วแต่จากที่ไปในสิ่งที่ยากก็คือว่าในตัวของแรงการปรับลดอนการในกลุ่มต่างๆเนี่ยมันจะมีระดับไหนยังไงบ้างหรือว่าการที่คนเอาใส่ค่าพลังงานสูงขึ้นแล้วจะไปลดการใช้จ่ายในส่วนอื่นๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแต่ถามว่ามันจะเกิดเยอะหรือน้อยเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนเดาไม่ได้เลยโด ดังนั้นต้องบอกว่าตอนนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ตลาดเองก็คงจะติดตามนะครับก็จะมาดูว่าทำยังไงบ้างก็สัญญาที่เราอยากให้คุณมองว่ามันเป็นสัญญาณที่เริ่มเป็นจุดเปลี่ยนที่สังเกตเห็นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือการที่นักลงทุนเริ่มมาซื้อหุ้นกลุ่มแบงค์มากขึ้นครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยต้องบอกว่า NVIDIA ซื้อ NT เนี่ยเป็นที่หนึ่งจากตลาดนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์แรกครับที่เริ่มเห็นแบงค์แซงเราเป็นอันดับหนึ่งนะซึ่งมันก็แปลว่าจริงๆแล้วเริ่มมีคนรู้สึกว่าต่อให้ energy ดีแต่ก็ไม่ได้อยากจะเพิ่มน้ำหนัก energy ต่อนะครับดังนั้นบวกกับการที่มาตรการในต้นเศรษฐกิจอย่างน่าจะเป็นบวกกับ GDP หรือก็ทำให้มีคนเริ่มรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นถ้าเราอยากจะมีหุ้นที่มีสิทธิ์เนี่ยเราก็อาจจะไม่กล้าไปซื้อคราฟต์หรือไม่กล้าไปซื้อกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกตกแต่ว่าทยอยมาซื้อแบงค์บ้างถ้าอย่างน้อยสุดมันน่าจะมีเงินเราใช้ได้ในระดับที่ไม่น่ากังวลนะผมคิดว่านักลงทุนสถาบันเริ่มมองแบบนั้นนะครับแล้วถึงการเข้าซื้อแบงค์เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งต่อเนื่องมาถึงวันศุกร์ด้วยดังนั้นภาพแบบนี้ก็ผมบอกว่ามันแปลว่าเรากำลังเริ่มเห็นการปรับพอร์ตเพียงแต่ว่าการปรับพอร์ตตอนนี้ในระยะสั้นที่ยังไม่มีทริกเกอร์เชิงลบตลาดเองจะพอยืนอยู่ได้แต่ต้องระวังครับว่าตลาดเองก็จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีสัญญาณที่เป็นทริกเกอร์เชิงลบไม่ว่าจะเป็นการที่คุณทั้มคุณสีคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าสถานการณ์ต่างๆกลางลากยาวหรือจะเป็นปัจจัยอื่นที่ดีเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่ง MSCI สัปดาห์นี้อาจจะมีการปรับน้ำหนักอาจจะลดน้ำหนักเราลงเนี่ยหลายเรื่องเหล่านี้ครับว่าอาจจะเป็นเรื่องเดียวหรือจะเป็นหลายเรื่องรวมกันเนี่ยมันเป็นฟิกเกอร์ที่ทำให้ตลาดเองจะเพิ่มความระมัดระวังขึ้นได
13: ้ค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะเวียงหลุด 1,500 ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมีโอกาสอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณกิตพลถ้าเป็นแบบนี้นะดูเหมือนจากปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะค
14: ่
13: ะ
14: ใช่ครับผมคิดว่าช่วงสั้นเนี่ยมันทรงตัวอาจจะได้นะแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ามันคือการเริ่มทยอยเปลี่ยนกลุ่มหรือเริ่มพยายามที่จะลดน้ำหนักบางกลุ่มมากกว่านะครับดังนั้นก็แปลว่าภาพของการปรับเขาเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆแหละจริงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะการตีได้เลยว่าโอเคสัปดาห์นี้ต้องโพปุ๊บลงแรงเลยนะหรือว่าอาจจะไปสักสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วถึงค่อยขยับลงแต่ว่าโซนที่แอคทีฟแอคชั่นหลายอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันบ่งบอกว่าคนกำลังพยายามเริ่มเปลี่ยนกลุ่มหุ้น
13: ค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนถ้าเป็นระยะกลางระยะยาวเนี่ยเราสามารถที่จะรอดิสเคาสำหรับภาพของราคาหุ้นหลายๆกลุ่มหลายๆตัวถ้าสมมติว่าใครมีลิสต์เอาไว้อะไรเงี้ยก็สามารถรอได้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางกลุ่มบางตัวเราก็จะต้องมีการล็อกกำไรไหมถ้าเป็นแบบนั้นดูเหมือนมีโอกาสที่จะถอยลงอะไรเงี้ยค่ะเพราะเป็นการโรเททกลุ่มที่คุณกิตพลบอก
14: ตั้งเทรลลิ่งสต็อกนะครับคือหลายท่านอาจจะโฮมาแล้วมีกำไรในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะต้องเริ่มตั้งเอาไว้แล้วว่าถึงจุดนี้เนี่ยความผันผวนมันมีโอกาสจะเริ่มสูงขึ้นก็จุดไหนที่เราจะเริ่มทยอยเทคมันนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็ใช้วิธีของการตั้งเทรลลิ่งสต็อปได้นะครับอาจจะเบสิกสุดๆเลยก็ได้ก็คืออย่างน้อยที่สุดตีเส้นแค่เฉลี่ยขาตีเส้นแนวรับขาขึ้นครับหยุดเส้นนี้แล้วก็ไปนะหรือกับอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่งั้นก็อาจจะใช้วิธีการทำไมครับอาจจะใช้เส้นแค่เฉลี่ย10วันนะครับโอเคหลุดเส้นนี้เราลดไปสักส่วนหนึ่งถ้าหลุด25วันนะเราขายที่เหลืออย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าการใช้คอนเซปต์ของเทรลลิ่งสต็อปมาช่วยในเวลาตอนนี้สำหรับหุ้นที่แต่ละท่านรันมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยน่าจะช่วยให้เราเก็บกำลังได้แล้วก็ณขณะนี้อย่าไปคิดเรื่องเข็ดเรื่องผีครับคือทำเสร็จแล้วปุ๊บมันยังขยับไปต่อก็ต้องปล่อยมันไปทำความเข้าใจว่าเป็นการที่เราพยายามบริหารภาพรวมของความเสี่ยงทั้งหมดนะครับอย่าไปซีเรียสมากกับการที่ทำแล้วมันไม่ยอมลงสักทีครับแล้วมันยังขึ้นต่อแต่ให้คิดว่าเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับ
13: ค่ะโอเคอ่ะสุดท้ายกรอบวันนี้คุณกิตพลให้ภาพของดัชนีไว้ยังไงคะสำหรับเซตอินเด็กซ์เอง
14: โอเคครับก็เซตอินเด็กซ์เองก็ยังพยายามจะยืน 1,500 นะครับนะซึ่งเราก็เห็นว่าก็ยังพอจะไหวอยู่แต่ทีนี้เราก็เห็นว่าตัวแนวต้านสำคัญเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ 1,510 ขึ้นไป 1,520 1,530 เนี่ยต้องบอกว่าไปดูแล้วมันจะมีแนวในวิธีต่างๆนะครับดังนั้นก็ภาพตรงนี้เลยอาจจะต้องเพิ่มความระวังด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันกลับมาสู่เบสิกสุดๆเลยก็คือว่าตีเส้นแนวขาขึ้นมาเลยว่าเป็นอัพเทรนด์ไลน์นะครับว่าโอเคเส้นนี้ต้องไม่หลุดนะถ้าหลุดจะเหนื่อยเลยก็คืออยู่ประมาณ 1,480 นะครับนั่นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ก็แปลว่าโอเคถ้าแตกหลุด 1,500 อาจจะยังพอย้อนหยวนนะแต่ว่าถ้าหลุด 1,480 เนี่ยอันนี้เป็นจุดที่เราอาจจะต้องเริ่มพิจารณาครับว่าอาจจะต้องลดน้ำหนักการลงทุนหรือกลับมาเสี่ยงสดเพิ่มขึ้นในระยะนั้น
13: ค่ะโอเคชัดเจนวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะคุณกิตพลคะเดี๋ยวเราติดตามการอัปเดตกันอีกครั้งในช่วงของวันศุกร์ค่ะคุณกิตพลค่ะ
14: ครับ
13: สวัสดีค่ะค่ะ คุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KKN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะเข้ามาให้ภาพในเรื่องของการลงทุนกันนะก็จะเห็นมุมมองของคุณกิตพลนะที่มองในเรื่องของการเริ่มที่จะมีการโรเตทนะคะโรเตชันเซกเตอร์หรือกลุ่มในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็ตลาดเนี่ยมีโอกาสนะคะในการที่จะอ่อนแรงนะจากในหลายๆปัจจัยนะโอกาสที่จะหลุด 1,500 เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะใครที่เป็นนักลงทุนนะในเรื่องของระยะกลางระยะยาวนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะรอนะไม่ไล่ราคานะคะส่วนนักทุนระยะสั้นเหมือนที่คุณกิตพลบอกนะคะก็อาจจะต้องใช้กลยุทธ์นะในเรื่องของการหาจุดนะคะการสต็อปในหาจุดในการที่จะออกนะคะถ้าสมมติว่าราคานะมีการปรับตัวลดลงเหมือนกันนี่ก็เป็นความเสี่ยงนะที่จะเกิดขึ้นเพราะเรามีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะที่เราจะต้องติดตามกันนะคะนี่ก็เป็นภาพนะคะของตลาดหุ้นเดี๋ยวพาไปดูทองคำสั้นๆก่อนที่จะพักเบรกกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้าคุยกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะทองคำวันนี้ปรับราคาครั้งที่6แล้วนะคะทองคำแท่งรับซื้อ 71,700 บาทค่ะขายออก 11,900 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกที่ 72,700 บาทนะคะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ปรับตัวลงมาบาทละ50บาทนะนี่เป็นส่วนของราคาทองคำนะคะแล้วก็อาจจะมีอัปเดตคืบหน้านิดหน่อยนะสำหรับประเด็นภาพในเรื่องของสถานการณ์นะคะในเรื่องของอิหร่านแล้วก็อเมริกาด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้จะต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าก็มีข่าวสารออกมาเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยนะคะทางฝั่งอิหร่านเนี่ยได้ส่งข้อเสนอนะคะไปให้กับทางฝ่ายของที่ข้อเสนอนะให้กับสหรัฐนะผ่านไปทางปากีสถานซึ่งเป็นโคลนกลางแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะโดยข้อเสนอดังกล่าวก็มีเป้าหมายที่จะยุตินะสงครามที่ยืดเยื้อเดี๋ยวเราคงต้องติดตามนะคะแต่ยังไม่ได้มีการ

0: ยมานะว่าข้อเสนอในรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังช่วงหน้าค่ะคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเห็นวชิระวรากรประเด็นวันนี้น่าสนใจนะธุรกิจที่โตเร็วแต่ว่าอาจจะไม่ยั่งยืนบางทีเราเห็นยอดขายโตเร็วตัวเลขเป็นก้าวกระโดดเนี่ยหลายคนก็กระโจนเข้าไปลงทุนนะเพราะว่าคิดว่าจะเป็นซูเปอร์สต็อกละจะเป็นหุ้นที่มีอนาคตนะเป็นเทรนด์ยาวแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ยั่งยืนนะคะเราจะมีวิธีการดูธุรกิจอย่างนั้นอย่างไรนะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามฝากถึงอาจารย์ก็เชิญได้เลยค่ะ Facebook Live Fan Page FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรียนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะเป็นประจำค่ะเบรกที่2วันจันทร์แบบนี้นะคะเราจะพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรกันนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายอาจารย์พร้อมกันนะวันนี้ประเด็นที่อาจารย์ชวนพูดคุยเขียนบทความแล้วก็ประเด็นเรื่องของธุรกิจนะคะที่อาจจะเติบโตเร็วแต่ว่าไม่ยั่งยืนนะจะเป็นธุรกิจรูปแบบไหนนะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์กันตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหล
0: ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์คะ
6: พอดี
0: โอเค
6: สะดุดไปนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยนะบทความที่อาจารย์เขียนมาวันนี้นะธุรกิจที่โตเร็วแต่ว่าอาจจะไม่ยั่งยืนนะจะเป็นธุรกิจ ทรงไหนแบบไหนขออนุญาตชวนอาจารย์คุยเรื่องตลาดหุ้นเวียดนามสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วออทำไฮนะอาจารย์1924จุดแต่ว่าก็มีซุ้มเสียงจากนักลงทุนหลายคนเหมือนกันที่แบบโหดัชนีมาขนาดนี้แต่เหมือนว่าหุ้นเวียดนามในพอร์ตอาจจะไม่รู้ขยับหรือไม่ค่อยบวกสักเท่าไหร่นะคะอาจารย์คะอาจารย์มองยังไงสำหรับภาพที่ตลาดหุ้นเวียดนามทำออทำไฮใหม่แล้วก็ซุ้มเสียงจากหลายๆคนที่ว่ามาจากการขึ้นของหุ้นไม่กี่ตัวหรือเปล่าไงคะอาจารย์คะค่ะ
6: เรียนซะก่อนว่าของผมก็เละเทะเลยยังขาดทุนอยู
0: ่
6: ตั้งแต่ต้นปีมาก็ขาดทุนไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้เวียดนามทีแรกก็ขาดทุนนิดหน่อยแต่แต่หมายถึงดัชนีนะตอนนี้ก็บวกขึ้นมาสัก 7-8% แล้วมั้งนะ
0: ก
6: ็จะเป็นปีที่ส่วนตัวผมเองน่ะแพ้ตลาดยับเยิน
0: ค่ะ
6: แต่จริงๆไม่ได้แพ้ตลาดยับเยินแพ้ตลาดพอสมควรแต่ว่าแ หุ้นบางตัวยับเยินก็คือหุ้นกลุ่มวินกรุ๊ปนะแล้วก็อาจจะมีแบงก์บ้างอะไรบ้างอีกนิดหน่อยนะคือตลาดเวียดนามเวลานี้เนี่ยจริงๆก็เหมือนกับกระแสโลกเลยนะที่จริงตอนนี้ประเทศไทยก็เหมือนกระแสโลกเหมือนกันน
0: ะ
6: แต่ว่าดีกรีอาจจะอ่อนกว่าเวียดนามนี่เหมือนเลยนะพูดง่ายๆว่าแมกนีซิฟิเซนเซเว่นนี่ชิดซ้าย
0: ทรงเดียวกับออทามไฮของ S&P 500ทางนู้นเลยนะอาจารย์ใช่ไหมของ
6: แต่ที่เวียดนามนี่หนักกว่าอีกเพราะว่าคือแมกนีฟิเซนเซเว่นเนี่ยกำไรเขาดีมากเติบโตดีมากนะแล้วก็ PE ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะพอใช้ได้พูดง่ายๆระดับ30เท่า20กว่าเท่าก็ยังหาได้แต่ว่าของวินกรุ๊ปเนี่ยก็คือกำไรเขาโตแน่นอนเยอะนะแต่ว่าโตจากการที่ขาดทุนนะตอนนี้จริงๆก็ PE ก็ไม่ต้องไปนับหรอกนะอาจจะเป็นไม่ได้ดูแต่ว่าอาจจะเป็นร้อยเป็นอะไรบางอย่าง
0: คือ
6: ว่าพูดง่ายๆว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยยังไม่ดีนะสถานการณ์เงินก็ยังมีหนี้สินอะไรต่างๆที่ลำบากยอดขายที่ขายไปก็ไม่ได้กำไรนะอาจจะขายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้กำไรอาจจะเหมือนกับที่เราจะพูดวันนี้นะว่าขายก็ขายไปแต่ว่ามันขายแล้วขาดทุนมันก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ว่าคนไม่สนใจละนะคนเนี่ยเหมือนกับเป็นก๊อปมาจากที่อเมริกาละว่าถ้าอเมริกาส่งนี้เดี๋ยวตลาดบ้านเราก็ส่งนี้ตลาดทุกแห่งก็จะเป็นส่งนี้หมดเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับการลงทุนมัน global นะมัน global ถ้าคอนเซปต์อันนึงไปได้ในอเมริกาเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะกระจายไปทั่วโลกเลยแล้วก็อาการคล้ายๆกันนะก็คือว่ามีหุ้นบางกลุ่มบางตัวเนี่ยแต่ซึ่งมันตัวยักษ์ตัวใหญ่อยู่แล้วระดับท็อปของประเทศ
0: ตลาดค่ะ
6: มันโตขึ้นไปเป็น 100% เป็นอะไรเนี่ยซึ่งโอ้โหมันยิ่งทำให้ดัชนีมันเบ้หมดเลยนะส่วนตัวอื่นที่เหลือเนี่ยขาดทุนหมายความว่ากำไรดีนะหมายความว่ากำไรตัวธุรกิจดี
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ราคาถูกแต่ราคาหุ้น
0: ไม่ลง
6: ไม่ลงกลายเป็นขาดทุนนะกลายเป็นขาดทุนทุกอย่างก็ดีหมดสตรองมั่นคงมีโมดมีอะไรมีความแข็งแกร่ง
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ง่ายๆสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตต
0: ์
6: นะซูเปอร์สต็อกสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตต์ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะราคาหุ้นลงด้วยนะขาดทุน
0: ค่ะ
6: นะแล้วถ้าไปดูสถิติของบัฟเฟตต์ที่ผ่านมาปีนึงเนี่ยนี่มีคนก็ไปแทร็กมาบอกว่าแล้วบัฟเฟตต์เป็นยังไงปรากฏว่าบัฟเฟตต์เนี่ยติดลบนะแพ้ตลาดแพ้ตลาดหลาย 10% เป็น 10% ไม่ใช่แหละใช่เป็นแพ้มากที่ซีซั่นน่ะพูดง่ายๆว่าแพ้ Magnificent เนี่ยหลาย 10% แค่ในปีผมก็พูดเลยว่างานแบบนี้เนี่ยถ้าดูกันไปก็คือว่าช่วงเนี้ยมันอวสาน VI หุ้น VI ทั่วโลกเวลานี้ผมว่าแพ้รูดเลยแพ้ดัชนีด้วยเพราะว่าเขาดึงจนกระทั่งดัชนีขึ้นไปเยอะห
0: ุ
6: ้นเจ็ดตัดตัวสิบตัวเนี่ยน่าดึงดัชนีขึ้นไปเยอะจนมันแพ้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบเขาเรียก abnormal นะผิดปกติ
0: ไม่ปกติ
6: อย่างแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีสองปีนี้ที่มันอยู่ๆก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้งงไปหมดไปดูหุ้นวินกรุ๊ปสามตัวสองสามตัวขึ้นไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์
6: หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาสั้นๆจากที่เดิมก็เป็นตัวแบบอันดับสองอันดับสามอยู่แล้วไม่ใช่อันดับหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างทุกตัวจนดึงดัชนีไปเป็นบ้าพูดง่ายๆหุ้นแล้วก็แพ้หมดผมก็ไปดูเพื่อนๆบางคนที่เขาเป็นกองทุนเฮดฟันที่เวียดนามบ้างอะไรบ้างก็ไม่ดีแพ้ตลาดช่วงนี้นะแพ้ตลาดด้วยนะแต่พวกนี้เขาก็ยังพูดง่ายๆเขาก็ยังเล่นหุ้นเช่นการเงินอะไรต่างๆเขาก็ยังพอไปได
0: ้
6: เพราะหุ้นการเงินเนี่ยพอไปได้เมืองไทยก็เหมือนกันหุ้นการเงินก็พอไปได้แต่หุ้นตัวที่ดีๆเนี่ยเขามากกว่าการเงินเยอ
0: ะ
6: ส่วนหุ้นเราเนี่ยหุ้นแบบ VI เนี่ยเราไม่ได้เล่นหุ้นพวกการเงินการเก็งกำไรหรือว่า property อะไรต่างๆไอ้ที่แพ้รูดนะ อย่างในเวียดนามเนี่ยเขาพุ่งจ่ายเงินพวกพุ่งหลักทรัพย์พุ่งแบงค์อะไรที่เด่นๆก็ยังขึ้นได้ในระดับหนึ่งเพราะนั้นเฮดฟันส่วนใหญ่ตอนนี้ก็แค่ประคองตัวในขณะที่พุ่งแบบเนี่ยวิงกุ๊บอะไรนี่ขึ้นไปเยอะมากจนกระทั่งก็แย่เหมือนกันแต่ก็บางทีก็ไม่กล้าซื้อน
0: ะ
6: มันก็ขึ้นมาเรื่อยเป็นปีๆแล้วเพราะว่ามันซื้อไม่ได้ไงคุณเดียว
0: นะ
6: ถ้าแบงค์นิฟิเซนมันก็ยังซื้อได้นะเพราะว่าเขาดีจริงไงเขาจะเปลี่ยนโลกจริงแต่ยังเอเซวิงกลุ่มเนี่ยเขาก็ธุรกิจปกติธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็สิ่งที่ทำใหญ่ๆเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรก็ยังขาดทุนยังขายดีขึ้นแต่ว่าขายได้แต่กับบางกลุ่มเช่นขายให้แท็กซี่ขายอะไรคือตลาดดีมานด์จริงๆไม่ได้มีหรอก
0: ค่ะก็คือมองว่าไม่ยั่งยืนใช่ไหมคะอาจารย์
6: ไม่ยั่งยืนแล้วก็ยังมีปัญหาการเงินก็ยังไม่สตรองขนาดว่าจะรอดไม่รอดคร
0: ั
6: ้งเราคิดว่าเขาจะรอดหรือเปล่าอะไรแต่หลังนี้ก็บอกว่าน่าจะรอดนะคุณบิวคิดดูไม่ใช่แบบว่าจะขึ้นไปเป็นแบบท็อปแบบโอ้โหเอ็นวีเดียกำไรเพิ่มเป็นล้านๆเป็นอะไรสารพัดไม่ใช่อย่างนั้นเมืองไทยเองก็มีหุ้นที่อย่างที่เรารู้อะก็เป็นแบบหุ้นแบบโอเคพูดง่ายๆเกาะกระแส
0: โลก
6: AI อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเทคแล้วพอจะก้มแก้มแก้มว่าเนี่ยไปได้นะ AI มาเขาจะต้องมาพวกขึ้นไปเป็นเดี๋ยวนี้ PA อยู่เท่าไหร่ละหลายสิบเท่าไม่รู้ถึง100ป่ะนะก็คือดีอ่ะมันดูดีโตเร็วแต่ว่ามันไม่ใช่ราคาแบบนั้นไงเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามันอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยผมก็รอเหมือนกับหลบพายุเฉยๆไปทำอะไรหรอกนะแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะจบแต่ตอนนี้ก็เก็บเงินสดไปเรื่อยๆตอนนี้เงินสดเยอะเป็นประวัติการสำหรับผม
0: ขายแล้วก็ไม่แล้วก็ที่มีอยู่ก็ไม่ได้ขายออกถูกไหมอาจารย์ยังคงไว
6: ้แต่ก็ขายบ้างขายออกบ้างแต่ไม่เยอะเพราะมันขายไม่ค่อยลงแล้วเพราะมันจ่ายปันผลได้ต้องเกิน 5-6% แล้วจะมาแล้วมันก็แข็งแรงไม่มีปัญหาอะไร
0: ค
6: ่
0: ะ
6: แต่มันไม่ขึ้นอ่ะมันยังมีแต่ลงอ่ะนะมันมีแต่ลงอ่ะครั้งหนึ่งที่เป็นแบบพวกนี้ถ้าเป็นสไตล์สมัยก่อนก็คือซูเปอร์สต็อกทางนั้นอ่
0: ะ
6: แต่นาทีนี้มันไม่มีความหมายเหมือนกับอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าสมัยก่อนมีโค้กมีนู่นมีนี่อะไรซูเปอร์สต็อกทั้งนั้นอ่ะยินเลทแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีความหมายแล้วไง
0: ค
6: ่ะได้เข้าใจไหมมันไม่โตเร็วขนาดนั้นมันก็ยังแข็งแกร่งแต่มันไม่โตเพราะไม่โตก็ถูกลงโทษเพราะว่าตอนนี้เขาไปเล่นไงเขาไปเล่นหุ้นที่มันจะเติบโตเร็วและผมรู้สึกว่าเหตุโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ย AI อาจจะมีผลที่ไปทำให้ก็เรียกว่าอะไรหุ้นพวกเนี้ยจะโตช้าลงอะไรลงใช่ไหมแล้วก็คนก็ไปคิดว่าโลกนี้มันจะต้องกลายเป็น AI เยอะไปหมดละคือถ้าพูดกันตาม market cap นะว่ามันใหญ่ขนาดเนี้ยความหมายก็คือว่ามันส่งสัญญาณว่าอนาคตเนี่ยโลกเนี้ยไม่ทำอย่างอื่นหรอกทำแต่ AI เนี่ยแหละแต่มาใครที่ไม่ทำ AI ก็กลายเป็นตัวเล็กๆไปใช่ไหมกลายเป็นสิ่งที่คนก็ไม่ได้จ่ายเงินซื้ออะไรคุณกินโค้กก็กินเท่าเดิมแล้วก็สัดส่วนของการกินโค้กก็จะน้อยลงน้อยลงกินอาหารก็อาหารก็น้อยลงน้อยลงรายจ่ายส่วนใหญ่ของเราก็จะไปทำเกี่ยวกับ AI หมดอ่ะ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: คล้ายๆอย่างนั้นนะโลกนี้กำลังบอกว่าม
0: องแบบ
6: นี้ต่อไปเนี่ยพวกคุณไม่ได้ไปทำอย่างอื่นหรอก
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ถ้าไม่มี AI ถ้าไม่ใช่ AI เนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนน้อยละ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: แค่โลกมันเปลี่ยนถึงจุดอย่างที่ว่า
0: ค่ะ
6: นะอะไรทำนองเนี่ย
0: อาจารย์มองว่าไปถึงขั้นนั้นไหมจริงหรือเราก็ไม่ควรรับจริงพวกโอเคโนมี่ทั้งหลายพวก
6: ใช่ผมเองผมก็เป็น VI แบบอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เหมือนกันเขาบอกเขาไม่ซื้อหรอกเขาก็อยู่ก็รอให้มันเจ๊งคุณตรงผมก็รอให้มันเจ๊งแต
0: ่
6: บางทีก็เริ่มรู้สึกถอดใจแต่ก็ไม่ทำอะไรถอดใจแต่ว่ารู้สึกแย่ว่าเฮ้ยคุณก็ถือไปสิมันก็ลงทุกวันอ่ะประกาศก็บอกมาดีมากแต่ว่าคุณลงทุกวันมันจะทำยังไงน
0: ะ
6: เพราะถ้าผมไปศึกษาประวัติศาสตร์ของพวก VI ที่เป็นวุฒิเซียนอะไรระดับโลกหลายๆคนเนี่ยมันจะมีโมเมนต์แบบนี้นะเป็น VI เนี่ยมันจะมีโมเมนต์แบบที่ว่าไม่รู้ทำอะไรละยอมแพ้โยนผ้าแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นนักลงทุนส่วนบุคคลเราไม่จำเป็นต้องโยนผ้าเพราะเราไม่ได้กู้เงินมาซื้อ
0: ค่ะ
6: แล้วก็อยู่เฉยๆแต่พวกบริหารไอ้กองทุน VI เนี่ยมันโยนมันไม่ได้เพราะว่าไอ้คนถือหน่วยมันก็บอกว่าเฮ้ย มันแย่ลงทุกวัน3ปีแล้วไม่ไปไหน
0: ค่ะ
6: มันก็ขายมันก็คือเอาเงินคืนน่ะกลายเป็นว่าพวกบริหารกองทุน BI เนี่ยตายเพราะว่ามันต้องถอนเงินไปเรื่อยๆแล้วผลยิ่งขายมันยิ่งตกก็ปิดกองทุนดีกว่า
0: ค่ะ
6: ปิดแต่นะในสมัยนั้นก็เนี่ยไทเกอร์ฟันเนี่ยใหญ่โตมากเป็น VI ที่สุดยอดสุดท้ายต้องปิดกองทุนนะนี่คือโมเมนต์วอร์เรนบัฟเฟตต์นี่เขาก็ดีเพราะว่าเขาไม่ต้องปิดกองทุนเขาไม่ใช่กองทุนเขาเป็นบริษัทคุณเอาเงินคืนไม่ได้ถ้าอยากจะเอาคืนก็ไปขายในตลาดเพราะนั้นนี่เป็นความแตกต่างระหว่างเขาเรียกว่าบริษัทอย่างเบิร์กชัยกับกองทุนอะไรก็แล้วแต่ฟันที่ดังๆแบ็คล็อกอะไรที่ทำบริหารฟันเพราะพวกกองทุนพวกนั้นมันถูกถอนได
0: ้ค่ะ
6: พอถูกถอนมันก็ยิ่งในภาวะที่กำลังแย่คุณถอนไปถอนไป
0: หุ้น
6: ย
0: ิ่งก็ลดลง
6: แ
0: ห
6: นะ
0: ค่ะ
6: เอาเป็นว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมดูว่าไม่ปกติมากๆแต่มันอาจจะกลายเป็นปกติไปได้นะถ้าเกิดว่าคำคิดผมผิด
0: New Normal ใช่ไหมคะ
6: New Normal แล้วว่าให้ต่อไปนี้คนน่ะไม่ได้จ่ายเงินอย่างอื่นหรอกจ่ายเพื่อ AI ทั้งนั้นนั่นแหละ
0: ค่ะ
6: จะมาเพราะว่าถ้าคุณดูสัดส่วนนะหุ้นโค้กหุ้นอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่คุณกินใช้เนี่ยราคาเท่านี้จิ๊บเดียวราคา Nvidia ตัวนึงเท่ากับไอ้พวกนี้ร้อยบริษัทพูดง่ายๆว่าก็คุณร้อยบริษัทเนี่ยเท่ากับผมตัวเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าต่อไปเนี่ยคนอ่ะจะใช้สินค้าของผมตัวเดียวเนี่ยเท่ากับร้อยบริษัทคือคุณกินโค้กกินข้าวกินใช้จ่ายอะไรดูนู่นดูรวมกันหมดเนี่ยยังไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ AI เลยซึ่งมันก็ผมก็บอกว่ามันไม่น่าจะจริงอ่
0: ะ
6: ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันผิดปกติไงมันมีการคอร์เนอร์หุ้นกันเหมือนสมัยว่าคอร์เนอร์จนราคาขึ้นไปเวอร
0: ์
6: สุดท้ายมันต้องแตกมันอยู่ไม่ได้อันนี้คือความคิดนะเราอาจจะผิดได้ล่ะแล้วก็บางทีเราบอกเราทนไหวป่
0: ะ
6: ถ้าทนไม่ไหวก็ยอมโยนผ้าเลยขายทิ้งแล้วก็จบไม่เอาละดีไอไม่ใช้หรอกยุคใหม่ไม่ถือใช้ไม่ได้แล้วเอาภาษา
0: แต่อาจารย์ยังถือผ้าเนาะยังรอ
6: ผมยังไม่ได้อะไรเพราะว่าอย่างที่ว่าไงผมทนได้เพราะว่าผมไม่ได้มีใครมาเอาถอนเงินนี่เราซื้อเงินส่วนตัวไม่กู้ไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้กินพึ่งเงินพวกนี้เรากินเราใช้จ่ายเนี่ยแค่ปีเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่เฉยๆไงก็อยู่เฉยๆไป
0: แล้วก็เก็บเงินสดมากขึ้นเรื่อยๆคือเงินปันผลที่ได้มาก็ไม่รีอินเวสเลย
6: ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยคนเรามันความอดทนแค่ไหนอะไรแค่ไหนบางคนถ้าอดทนไม่ได้ก็เฮ้ยไม่ได้แล้วเอาไปซื้อหุ้นไฮเทคเลยไปซื้อ AI เลยใช่ไหมเพราะต้องตามมันไปถ้าไม่ตามคุณอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกดิสลอฟแล้วก็หุ้นไม่เหลือค่าละอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นอะไรซึ่งวาดซีนาริโอวันนี้บทความเราอาจจะอะไรเป็นนิดนึงนะตกลงก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเป็นผิดปกติแต่ว่าก็ไม่รู้ทำไงอ่ะต้องทนไปถ้าทนไม่ได้ก็จะเจ๊งไปพังไปก็คือคุณก็ขายทิ้งแล้วก็เลิกหมดเกมนี้มันนั้นก็ต้องทนดูมันหุ้นมันลงมาทุกวันแต่ตอนนี้ก็ยังดีนะปีนี้ก็เป็นยังปีที่แบบมันก็ทรงๆนะจริงๆพอร์ตผมก็ทรง
0: ๆ
6: ทั้งเวียดนามทั้งไทยรวมๆกันแล้วก็ทรงๆมาที่ก็ยังโชคดีไม่ขาดทุน
0: นะ
6: แต่ว่าคนอื่นเขาได้ไปเท่าไหร่ไม่รู้อะเราก็มองเอาไปแค่อนุโมทนาไปคุณได้ก็ได้ไปมันเวลาใครเวลามันเราก็ได้มาเยอะแล้ว
0: แต่ว่ายังทรงอยู่ที่อาจารย์บอกนะยังรอติดตามอยู่นะว่าจะเป็นยังไงนะอาจารย์ยังเก็บเงินสดอยู่ใช่ไหม
6: ใช่ใช่
0: อัปเดตกัน
6: ใช่ใช่ก็ต้องดูว่าบัฟเฟตต์เองก็เป็นอย่างเงี้ยตอนนี้บัฟเฟตต์อยู่400,000,000,000เท่ากับเงิน10 กว่าล้านบาทแล้วเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วเยอะแบบบ้าเลยนะใช่ไหมมันก็ว่ากันไปเขาก็ยังรอดูไม่รู้ถ้าจะได้เห็นหรือเปล่านะเพราะอายุเขาก็เยอะละแต่ผมเพิ่งรู้สึกว่าจริงๆบัฟเฟตต์ยังไม่ได้ถอนออกไปนะเขาก็ยังนั่งเป็นประธานแล้วก็ยังมีบทบาทเพราะเขาพูดทำนองว่าเขาเหมือนก็ยังทำงานอยู่อะไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วก็เกรกอาเบลเป็นคนจัดการแต่ดูเหมือนเกรกอาเบลเขาก็ยังยึดแนวว่าบัฟเฟตต์อยู่เยอะนะนับยึดแนวบัฟเฟตต์อยู่เยอะถ้าไม่มั่นใจถ้ารู้สึกแพงไม่เอาแล้วก็นั่งติ้งต่องติ้งต่องไปเรื่อยนะไม่ได้เดือดร้
0: อ
6: นแต่ว่าเรื่องใจเท่านั้นเองว่าจะคุณใจอดทนแค่ไหนทำได้แค่ไหน นี่ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าถ้าคุณเป็น VI พันแท้จริงๆเนี่ยใจ

0: คุณได้ป่ะนะถ้าใจไม่ได้ก็ตามไปก็ไปว่ากันนะแต่ว่าอาจจะถูกก็ได้นะผมเคยเลิกก็เลิกเพราะโลกในอนาคตจะมีแต่ AI เท่านั้นนะที่คุณจะต้องคอนเซิร์นเรื่องอื่นจะเจ๊งหมดอ่ะหรือไม่เจ๊งก็ไม่มีค่าอะไรใช่ไหม
1: โอเคเดี๋ยวเรารอติดตามกันเนาะเอาเป็นว่าอาจารย์หมอไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินั่นเองใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มันก็มาเข้าสู่ประเด็นวันนี้หัวข้อที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะธุรกิจที่โตเร็วแต่ว่าอาจจะไม่ยั่งยืนอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่อาจารย์มองหุ้นหลายๆตัวตอนนี้ที่ขึ้นมาว่ามันไม่ยั่งยืน
0: อาจจะไม่ยั่งยืนแต่ว่าอย่างพวก Magnificent Seven เนี่ยเขาอาจจะบอกว่ายั่งยืนแน
1: ่เขาดูงบบางคนก็วิเคราะห์งบก็บอก
0: ดีมาก
1: เพราะว่า
0: AI มันมาไง AI มันมาเขาอาจจะบอกว่าต่อไปมันอาจจะไม่โตต่อแล้วอาจจะนิ่งแต่มันคงไม่ลงอะไรก็แล้วแต่นะนี่เป็นความคิดของแต่ละคนแต่ยังอาจจะเซอย่างวินกรุ๊ปหรืออย่างหุ้นบ้านเราที่ขึ้นไปเป็นกี่เท่าแล้วใหญ่ขนาดตัวเดียวนี่ล่อไป 20% อะไรคือมันบ้าใช่ไหมตัวเดียวตัวนั้นเนี่ยตัวใหญ่สุดใหญ่กับไอ้ตัวที่ลองใหม่ไม่รู้กี่ตัวรวมกันยังไม่เท่าเลยแล้วสัดส่วนการยอดขายอะไรโอ้มันคนละโลกเลยมันยังไม่ใช่เป็นตัวแบบยักษ์ขนาดนั้นแต่ว่าราคาหุ้นมันไปแล้วไงก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะอยู่ยั่งยืนได้ไหมน
1: ะ
0: แต่ที่ผมพูดไปเนี่ยผมพูดอินเจเนอรัลนะไม่ได้ไปที่จริงยังไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยซ้ำแบบอาเป็นว่าหลังๆเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกนะแม้กระทั่งธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยบางตัวก็อยู่ๆก็ยอดขายพุ่งปวดโอ้โหดังเลยสินค้าบางอย่างเนี่ยบริษัทที่โอ้โหขึ้นแบบบ้าเลยใช่ไหมแล้วก็เจ้าของก็ได้ไปออกในรายการดังๆเซเลบนะคนเชิญไปพูดไปอะไรต่าง
1: ๆ
0: เซเลบแบบพูดง่ายๆนะก็จะมีเรื่อยๆนะพวกที่ยอดขายตัวระเบิดเนี่ยนะจริงๆโดยเฉพาะในเมืองไทยหรือว่าในต่างประเทศก็เป็นนะแต่ว่าไม่ใช่ Magnificent Seven นะระดับทั่วๆไปเนี่ยมันมักจะมาจากสองกลุ่มนะบริษัทที่เป็นแบบเนี่ยผมสังเกตด้วยหนึ่งก็คือว่าอยู่ๆบริษัทก็โตเร็วระเบิดเลยคนนิยมเต็มไปหมดเลยนะขายอย่างเนี้ยขายนมขายอะไรขายอยู่เขาขายกันธรรมดาขายกัน50บาทต่อแก้วอันนี้เหลือ35แต่ว่าอร่อยดีแบบดีเลยคนแห่เข้าคิวนี่คือโออีโคโนมีนะแห่เข้าคิวเลยเพราะว่าโอ้อยู่มันถูกมากเลยหรือมันคุ้มมากเลยคุณภาพแบบนี้ใช่ไหมไอ้นี่มันก็ต้องอยู่ๆก็มีอาหารโผล่ขึ้นมาปุ๊บมีสุกี้โอ้กินไม่อั้นกินแบบบ้าเลยกินเป็นชั่วโมงชั่วโมง
1: คนแน่นรอคิวกันเลยนะจ้ะ
0: แต่คิดแค่200บาทอะไรเงี้ยใช่ไหมมันคนมันก็ตกหูต้องกินละต้องอาหารมีกินเลยกินแล้วก็โอ้คุ้มเลยใช่ไหมดีถูกไว้ที่มันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยกินไอ้นี่ถูกที่สุดดีที่สุดมีเนื้อมีหนังเต็มเลยก็รถขายก็ระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มใช่ปะขายนมขายโยเกิร์ตก็ระเบิดไอ้นี่ระเบิดแต่อาการแบบเดียวกันก็อยู่ๆก็ราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีทำไมทำได้
1: ทำไม
0: ทำได้ใช่ไหมก็ปรากฏว่าเขาบอกว่านี่ไงพอเราขายระเบิดอย่างนี้ไงมันก็เลยทำให้ต้นทุนมันถูกเพราะเราโอ้ต้นทุนแบบคุณซื้อทีเป็นใช่ปะเป็นล้านๆเป็นอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: ซื้อทีเป็น
1: ยิ่งเยอะยิ่งถูกแบบหมายถึงวัตถุดิบนะเพราะ
0: แล้วก็ค่าบริหารอะไรก็ถูกเพราะว่าคุณก็ใช้ระบบเดียวกันว่าไปอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มของถูกใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะมันจะเป็นพวกนี้ที่ผมเรียกว่าสินค้าแฟชั่นแต่คำว่าแฟชั่นนี่คือมันนิยมเป็นช่วงๆไม่ใช่แบบต้องเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรไม่ใช
1: ่
0: คำว่าแฟชั่นคือนิยมเป็นช่วงๆใช่ไหมพอนิยมปุ๊บเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ขายถูกขายราคาแพงเลยบางทีแต่ว่าคนจะซื้อคนแบบว่าเฮ้ยมันหายมากเลยมันต้องไปซื้อถ้าไม่ซื้อนี่มันไม่ทันสมัย
1: จะตกเทรนด์นะต้องกิน
0: ต้อง
1: มี
0: ถึงจะตกเทรนด์จะมาไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรหรือว่าเป็นอะไรต่างๆจะมามันเป็นอะไรที่เป็นแฟชั่นซึ่งตอนนี้ผมก็ดูแฟชั่นอีกอันหนึ่งคุณวิวว่าเรื่องลงทุนเนี่ยตอนหลังเนี่ยการ์ดเกมก็ เรียกการ์ด

0: แล้วขายการ์ดไม่ใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: คือลงทุนซื้อการ์ดโปเกมอนนู่นนี่ตอนนี้กำลังพากันเริ่มมาแล้วนะมาแล้วแล้วคนรวยๆคนที่ดังๆในสังคมก็ต้องเริ่มละนะเล่นการ์ดเล่นการ์ดทั้งที่บอกอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าราคามันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็เฮ้ยตุ๊กตาเนี่ยมาแล้วมาแล้วซื้อกันใหญ่เลยแผงมันบ้าเลยแต่ต้องซื้อถ้าฉันไม่เล่นลาบูบูมันทูด
1: ใช่
0: ตก
1: ก่
0: เท
1: อน
0: ร
1: ห
0: น
1: น้
0: ด์
1: า
0: ต
1: น
0: ก
1: ี้
0: อะไร
1: เลยค่ะทุก
0: อะไ
1: ว
0: ร
1: ัน
0: เง
1: น
0: ี้ย
1: ี้ค่ะ
0: นี่คือกลุ่มที่สองที่บอกว่าทุกอย่างมันระเบิดขึ้นมาเลยกำไรดียอดขายดีขายราคาแพงแต่เป็นที่เขาเรียกสินค้าแฟชั่น
1: ค่ะ
0: ตรงสองกลุ่มเนี่ยที่มันเราเห็นอาการระเบิดของยอดขายของอะไรคนแห่กันมาเข้าคิวซื้อนู่นนี่บ้ากันแล้วก็ราคาหุ้นถ้ามีก็พุ่งปู
1: พุ่ง
0: ดเลย
1: ค่
0: ใช
1: ะ
0: ่ไหมใช่ไหมถ้ายังไม่มีราคาหุ้นในตลาดก็เตรียมตัวเข้าตลาดก็คนก็โอ้โหเข้าตลาดมันจะเท่าไหร่อย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมที่เมืองนอกก็มีใช่ไหมเมืองนอกก็ที่เขาบอกอ่ะอย่างไอตัวเขาเรียกว่าเพชรดอทคอมเพชรดอทคอมเนี่ยอยู่ๆมันภาษาอาจจะผสมทั้ง
1: ค่ะ
0: ที่เรียกว่าแฟชั่นก็อาจจะไม่ได้เพราะเขาขายอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ
1: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ย
0: ส
1: ง
0: ัตว์เลี้ยง
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: นกำลังบ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้
1: อื
0: ที่
1: ม
0: ตายคือไม่ถ้าคุณเป็นอะไรคุณไม่เลี้ยงสัตว์มันดูไม่เท่อะไรก็ว่าไป
1: ค่ะ
0: แต่เขาขายจริงๆอุปกรณ์หรืออาหารเกี่ยวกับสัตว์มันเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเจ้านี้มาแปลกใหม่เลยไม่ต้องมีร้านจะเขียนเนี่ย
1: ค่ะ
0: pet.com
1: อื
0: กด
1: ม
0: จ
1: เป็
0: ะ
1: น
0: เด
1: อ
0: ี๋
1: ีย
0: วมา
1: คอ
0: ส
1: ม
0: ่ง
1: เม
0: ท
1: ิ
0: ี
1: ร
0: ่
1: ์ซ
0: บ้า
1: ไป
0: นเ
1: เ
0: ล
1: ล
0: ย
1: ยค่ะ
0: ถูกเป็นแบบถูกกว่าไปซื้อเองอีก
1: ค
0: ด
1: ่
0: ี
1: ะ
0: กว่าถูกกว่าคนก็บ้ากันเลยเฮ้ยนี่ไงกดไปกดมาแล้วมาแล้วก็มีอาหารดีๆมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเท่ๆซื้อกันทั้งเมืองรวยเละเทะเข้าตลาดตูมนะเข้าไปยังไม่ทันถึงปีเจ๊ง
1: ค่ะ
0: ตกพวกเจ๊ง
1: อื
0: เพราะ
1: ม
0: ว่าม
1: าไวไปไวเลย
0: ไอที่ไปทำตามเนี่ยมันก็ยังขาดทุนไงไม่ได้กําไรหรอก
1: ค่ะ
0: ขายต่ำกว่าราคาทุนคนก็แย่งกันซื้อคนก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าโตแบบนี้นี่คือซูเปอร์สต็อกเลย
1: อือ
0: ีกหน่อยมัน
1: ม
0: จะโตยักษ์ใหญ่โล
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: นี้ทั้งโลกจะต้องใช้เพชรดอทคอมประ
1: ค
0: เท
1: ่ะ
0: ศอเมริกาทั้งประเทศต้องกินแต่เพชรดอทคอมเนี่ยแหละนี่คือความคิดไงแต่พอเข้าไปแล้วถึงวันหนึ่งเฮ้ยเงินหมดเว้ยใช่
1: ค
0: ไหม
1: ่ะ
0: ขาดทุนเงินหมดนู่น
1: สาน ย
0: ี่
1: ป่านเริ่มข
0: ไอ้
1: า
0: พว
1: ด
0: กไฟแนนเชียพวกแบงก์เบิร์ก็เฮ้ยไม่ได้ว่าปล่อยกู้เดี๋ยวพังดึงออกไม่ต่อแม่แล้วภายในบริษัทก็มั่วๆอยู่แล้วพวกนี้เพราะมันโตเร็ว
1: ค่ะ
0: ก็เละเทะพลาดทีเดียวตูมเจ๊ง
1: อื
0: ใช่ไหม
1: ม
0: ต่อมาก็มี WeWork ใช่ไหม WeWork นี่ก็คอนเซ็ปต์ใหม่ให้เช่าที่ราคาถูกของดีสตาร์ทอัพทุกรายเนี่ยคุณไม่ต้องมีที่มีทางมีออฟฟิศคุณมาหาเราเรามี
1: อื
0: ทั่ว
1: ม
0: โลกเลยนะคุณอยากจะไปทำเมืองไทยได้ WeWork ใช่ไหมก็เขาก็เช่าที่ออฟฟิศหรูๆสวยๆเลยจะมากลางเมืองใหม่ๆแล้วก็เอามาตัดซอยเพราะพวกสตาร์ทอัพนี่เขาใช้ที่ไม่เยอะหรอกใช่ไหมแต่ยังจะจ่ายครับแต่แล้วก็ยังไงพวกนี้ก็โอ้ยดีย้ายไปอยู่เลยโตปุ๊บนะเข้าตลาดมาร์เก็ตแคป1.5 ล้านป้าเลยเพราะว่าตัดมันขาย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าปีหนึ่งเจ๊งจากก็หนึ่งจุดห้าล้านล้านกลายเป็นศูนย์เพราะว่ามันจะเยอะไงคนอื่นเขาก็เรียนแบบแต่งู้นอย่างนี้ก็ไปกันใหญ่เลยแล้วเขาก็ถอนออกบ้างอะไรบ้างสตาร์ทอัพมันก็เจ๊งเร็วอยู่แล้วตั๊บตั๊บก็เจ๊งก็ถือออฟฟิศไปทีนี้รับออฟฟิศมาก็ปล่อยต่อไม่ได้แต่ว่าไอ้ต้นทุนมันคือคุณไม่ได้มีที่ไงคุณก็แค่ไปเหมาออฟฟิศนี่บอกว่าฉันขอ3 ชั้นเลยเดี๋ยวฉันจะมาดัดแปลงทําเช่าต่อกันไปอะไรกันไปตัวเองไม่ใช่เจ้าของก็เช่าต่อกันมาแล้วก็ตัดเช่าอะไรแบบเนี้ยมันก็เจ๋งใช่ไหมตอนหลังนี้ก็ไอ้แบบพวกแฟชั่นกันเนี่ยลาบูบูเนี่ยนะป๊อป
1: อัน
0: ป๊
1: นี
0: อ
1: ้
0: ป
1: ก็
0: ม
1: ช
0: า
1: ั
0: ร์
1: ด
0: ทก
1: เจ
0: ็
1: น
0: ราคาขึ้นบู๊ขึ้นไป
1: ค่ะ
0: แต่ป๊อปมาร์ทนี่เขาก็ยังดีนะแต่ผมกําลังบอกเตือนไว้ว่าตอนหลังๆนี่ล่าสุดเริ่มเห็นแล้วนะว่าเฮ้ยชักจะขายไม่ค่อยดีแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะตุ๊กตาพวกเนี้ยแต่ก่อนก็มีตุ๊กตาเลยแต่ตุ๊กตาบลายผมจ
1: ใช่
0: ดารา
1: เป็น
0: ทุก
1: ฟั
0: ค
1: น
0: น
1: บ
0: ต้
1: ล
0: อง
1: า
0: เล่น
1: ย
0: แล้วก็
1: อ่
0: ตุ๊ก
1: า
0: ตาก็เรียกว่าอะไรนะเก่ากันนั้นเนี่ยคือไอ้บาร์บี้
1: ออ
0: ะ
1: ่
0: ไรเงี้
1: าย ค่ะ
0: มันก็จะมีพวกเนี้ย
1: มา
0: แต
1: เป
0: ่
1: ็น
0: ว่า
1: ระยะเนาะว่า
0: พ
1: เป
0: ว
1: ็
0: ก
1: น
0: น
1: อ
0: ี้
1: ะไ
0: ม
1: ร
0: ันเดี๋ยวมัน
1: แล
0: ก
1: ้
0: ็
1: วรา
0: เป
1: ค
0: ล
1: า
0: ี่ยน
1: สู
0: ได
1: ง
0: ้
1: ด้วยนะอาจารย์ราคาสูงด้วย
0: ใช่
1: เว
0: ใ
1: ล
0: ช
1: า
0: ่
1: ม
0: ใ
1: า
0: ช่

0: แกร้อยยันฉันสิบ
1: ค
0: บ
1: ่
0: า
1: ะ
0: ทเลยอะ
1: ค
0: ไร
1: ู่
0: แบ
1: แข
0: บ
1: ่งเพิ่ม
0: แกคู่แข่งก็เพิ่มมาแบบสักพักหนึ่งคนก็เออมันก็เยอะนะไม่ได้โดดเด่นละแต่ก่อนนี่ชอบมาก
1: ค่ะ
0: เข้าร้านเนี่ย60 บาทนะ
1: ยิ
0: ห
1: ่ง
0: ก
1: ค
0: สิน บ
1: ไทยอะเทรนอะไรเปลี่ยน
0: ใช่ใช่
1: คือ
0: มันก็
1: วิ่ง
0: ม
1: ห
0: า
1: าเข้าเทรนแล้วเปลี่ยนเร็วมากเลยนะ
0: ใ
1: ค
0: ช่
1: ะอ
0: ใช
1: า
0: ่
1: จ
0: ใช่
1: ารย์
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องระวังว่า
1: ค่ะ
0: ให้มันเป็นมีโอกาสที่เราดูวันเนี้ยดูจะเป็นแบบซูเปอร์ซูเปอร์เลยเพราะโตเร็วมากจังแล้วแถมมีกําไรมีอะไรแต่สักพักหนึ่งเฮ้ยยอดขายชักจะลดกำไรชักจะหายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือคู่แข่งเข้ามาแชลเลนจ์คุณเปิดร้านอย่างเงี้ยสุกี้เนี่ยคุณเปิดได้แล้วก็เปิดได้ทุกคนเปิดได้หมดใช่ไหมมันก็ทำแล้วโอ้โหบี้กันจนกระทั่งแบบลําบากยิ่งเปิดยิ่งลําบากเพราะว่ามันตอนนี้คนอาจจะบอกว่าให้มันมีที่ไปเยอะนะมันไม่ได้ขายดีเท่าเดิมอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องระวังนะสินค้าส่งประเภทนี้
1: ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆก็เป็นที่อะไรเลยยี่ช่วงหนึ่งจําได้ไหมว่าเราก็ไปดูหนังนะมีแบบว่านะส่งด่วนส่งด่วน
1: ค่ะ
0: คุณส่งด่วนเราบอกว่าวิธีการที่เราจะเข้าตลาดยิ่งใหญ่ลดราคาขาดทุนเลย
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะ
1: ยอมขาดทุนช่วง
0: ย
1: แ
0: อ
1: ร
0: มขาด
1: ก
0: ทุน
1: เพื่อ
0: นะ
1: ดึ
0: คร
1: ง
0: ับ
1: ลูกค้าเข้ามาใช้
0: เพ
1: บ
0: ื่
1: ร
0: อ
1: ิก
0: ดึ
1: าง รก่อน
0: ลา
1: ค่ะ
0: กันเลยดึงกันโอ้โหขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องระวังเพราะว่าตราบ
1: ค
0: ใด
1: ่ะ
0: ที่ทุกชิ้นที่ส่งเนี่ยคุณขาดทุนเนี่ยบางทีอีโคโนมีออฟสเกลมันก็เพิ่มไม่มากหรอกเพราะการส่งมันต้องใช้คนใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ไหมทําไปแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เวลาของพวกนี้คุณไม่มีโมดคุณไม่สามารถจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อใช้ของเราแล้วคุณต้องอยู่กับเราเพราะว่ามันมีโมดมีอะไรมีอะไรนะถ้าคุณซื้อตุ๊กตาแบบนี้คุณต้องไปซื้อตุ๊กตาอย่างอื่นใครมาทําคุณก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่เหมือนพวกไฮเทค Facebook อะไรต่างๆที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้ Facebook แล้วคุณห้ามใช้คนอื่นนะไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าคุณใช้ไม่ได้เพราะ Facebook มันเป็นเครือข่ายเป็นอะไรเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ใช่ไหมมันต้องไปดูตรงนั้นไงการส่งของคุณก็เฮ้ยใครถูกก็โทรศัพท์หรือว่ากดคลิกคลิกมันก็เปลี่ยนเจ้าได้อะไรได้ตลอดเวลาใช่ไหมตุ๊กตาคุณเราก็ซื้อที่ไหนก็ได้ถ้าเราไอ้ตรงนี้สวยเขาก็มาแย่งคุณได้อะไรคือมันต้องดูตรงนี้ไงว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ทนไม่ทนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณลดราคาสินค้ามากๆแล้วคุณบอกว่าขายได้ตลอดไปมันคู่แข่งมาเขาก็ทําแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องลดต่อไปหรือว่าอะไรต่างๆคุณคิดว่าลดใหม่ๆแล้วต่อไปถ้าคนติดร้านเราแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นราคาอันนี้ไม่ได้เพราะว่าคนบอกว่า
1: คนจะมีทางเลือกเสมอเนาะอาจ
0: มัน
1: าร
0: ม
1: ย
0: ี
1: ์
0: ทางเลือกเสมอไงมันไม่ใช่แบบไฮเทคที่บอกว่าถ้าคุณเข้าเครือข่าย Facebook แล้วคุณจะไปเข้าที่อื่นมันไม่ได้เพราะที่อื่นมันไม่มีเครือข่ายให้คุณเข้าไงเข้าไปแล้วไปคุยกับใครไม่ได้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยมันต้องคิดถึงเรื่องนี้จริงๆก็กลับมาประเด็นเรื่อง VI อะไรใช่ไหม VI ว่าให้คุณต้องดูก่อนว่าธุรกิจนี้มันมีโมดมีอะไรเปล่ายึดไม่ให้คนอื่นย้ายค่ายย้ายอะไรต่างๆได้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยคุณต้องระวังเลยว่าเฮ้ยคุณจะบอกว่าเนี่ยเราก็ทําทีแรกยอมขาดทุนต่อไปเข้าติดแล้วเราขึ้นราคาได้หรือว่าเราได้เครือข่ายเยอะๆแล้วเราก็กําไรละเพราะต้นทุนเราเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องไปพิจารณาต้องไปวิเคราะห
1: ์
0: ซึ่งนาทีเนี่ยผมก็เห็นหลายๆตัวในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราหรือบางทียังไม่เข้าตลาดเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี่ยช่วงหนึ่งผมนึกถึงมีคนเอาโดนัทเข้ามาอะไรลอยมากเลยขวานเกี้ย
1: ว
0: เลย
1: คิว
0: คนต่อคิวกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่อยากซื้อเลย
1: ค่ะ
0: สักพักหนึ่งก็เฮ้ยตอนนี้ไม่มีคนต่อคิวนะขายก็ไม่ค่อยได้แล้วเปิดจะเดี๋ยวก็มีชานมไข่มุกมาถึงโอ้โหแบบคนเข้ารอเข้าคิวนะแล้วก็ช่วยยังไม่ถูกนะ100 กว่าบาทเลยใช่ไหมตอนหลังก็ชานมไข่มุกหายไปไหนไม่รู้ละตอนหลังก็มีน้ำแบบถูกๆกาแฟถูกๆเข้ามาตลอดเวลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาเปลี่ยนได้หมดอ่ะพอตรงนี้อะไรเขาก็เปลี่ยนคุณนะมันเข้ามากะว่าจะดึงลูกค้าก่อนพอเข้าอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับให้ได้กำไรให้ขึ้นมันปรับไม่ได้
1: ค่ะ
0: จะมาก็ไอ้พวกส่งด่วนทั้งหลายอ่ะพอถึงวันหนึ่งเนี่ยก็เริ่มถอยอ่ะเจ๊งถอยออกอะไรไม่เจ๊งก็แบบถอนกลับแล้วเพราะไม่มีทาง

0: ที่จะจำหน่ายมันส่งกันราคาแบบนี้ขึ้นราคาเขาก็หนีไปอีกอะไรคือมัน
1: ค่
0: ไ
1: า
0: ม่
1: แข
0: ใช
1: ่
0: ่
1: งข
0: ส
1: ั
0: ิน
1: สู
0: ธ
1: ง
0: ุร
1: ม
0: กิจ
1: าก
0: ที่ดี
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ต้องระวังว่ามันไม่ใช่ธุรกิจที่ดีมันเป็นธุรกิจที่แบบแค่ว่าสร้างภาพขึ้นมาว่าโตเร็วโตเร็ว
1: ค่ะ
0: จะมาเหมือนกับไฮเทคเหมือนกับไฮเทคเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะมีค่าเหมือนไฮเทคไม่ใช่
1: อืม
0: นะมันต้องไปคิดประเด็นตรงนี้ด้วยครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: น
1: โ
0: ะ
1: อเคมีคนถามโรงพยาบาลมา
0: ได้
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อา
0: ไ
1: จ
0: ด้
1: ารย์
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะอย่างโรงพยาบาลเนี่ยถือ
0: ได
1: ว่
0: ้
1: าเป็นธุรกิจที่มีโมดที่ดีไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่อาจจะมีกลุ่มลูกค้าหลักมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับคือโรงพยาบาลเนี่ยเกือบทุกโรงนะมีโมดอันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เล็กๆโมดเล็กๆเตี้ยๆไม่เท่าไหร่ก็คือว่าถ้าคุณเป็นโรงพยาบาลธรรมดาจะมาไม่ใช่โรคซับซ้อนมาก
1: ค
0: ๆ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ุณโรงพยาบาลต่างจังหวัดอยู่ในย่านเนี่ยอยู่มหาชัยอยู่พวกนี้มันจะมีโมดอันหนึ่งก็คือว่าสถานที่อยู่ตรงนั้นพอลูกค้าเข้าไปเนี่ยลูกค้าก็จะติดหมออยู่ตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แต่มันก็เป็นอะไรที่มีโมดในระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่ว่าดีขนาดว่าเฮ้ยเราขึ้นราคาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ละพอขึ้นเยอะหน่อยเขาบอกไม่เอาอ่ะ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนไม่เข้าแพงตอนนี้ไม่มีตังค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเจอเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโรงพยาบาลก็ไปเจอโรงพยาบาลหลวงซึ่งอันนี้น่ากลัวที่สุดเพ
1: ย
0: ราะ
1: กระดับขึ้นมา
0: โรงพยาบาลหลวงเนี่ยมีทุกแห่ง
1: ค่ะ
0: อ่าเขาก็ปรับปรุงเขาก็มีปัญหาว่าที่คุณต้องมาเข้าเอกชนเพราะว่าไม่ใช่เกี่ยวกับหมอนะเกี่ยวกับว่าไม่ต้องร้อนน้
1: การรับบ
0: ำอะ
1: ร
0: ไริ
1: ก
0: ดี
1: าม
0: ัน
1: ร
0: อย่างน
1: ไ
0: ั
1: ด
0: ้
1: ้
0: นอย่าง
1: ร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ้
1: บ
0: อะไร
1: ำ
0: ต
1: ร
0: ่างๆก็ว่าไป
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขาก็บอกเฮ้ยก็รอนานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเข้าโรงพยา
1: ค
0: บา
1: ่ะ
0: ลหลวงเพราะนั้นโรงพยาบาลเอกชนธรรมดาไม่ค่อยมีแวร์ยูมากหรอก
1: ค่ะ
0: เพราะมันโตช้าตอนนี้
1: โอ
0: เพราะค
1: เค
0: นเกิดน้อยลงโรงพยาบาลที่เป็นระดับอินเตอร์เนี่ยอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีมดถึงด้านคุณภาพนู่นนี่อะไรก็ว่าไปแล้ว
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: ราคาถูกโอเคตรงนั้น
1: โอเค
0: ถ้ารายละเอียดต้องไปว่ากันแต่อันนั้นน่ะเป็นตัวที่สำหรับ VI แล้วเล่นได้มัน
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: โอกาสเป็นซูเปอร์สต็อกในระดับหนึ่งโอเค
1: โอ
0: ครับ
1: เคได้ค่ะจ้าวันนี้เวลาหมดแต่เราได้ไอเดียนะใน
0: คร
1: ม
0: ั
1: ุ
0: บ
1: มมองที่จะไปวิเคราะห์ในการเลือกธุรกิจที่ยั่งยืนนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะสัปดาห์หน้าคุยกันอีกค่ะอาจารย์คะ
0: ได้
1: สว
0: ค
1: ั
0: ร
1: ส
0: ับ
1: ดีค
0: สว
1: ่
0: ั
1: ะ
0: สดีครับ
1: ลากันไปเลยคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีดีใจทักษิณได้รับการพักโทษปัดต่อไปเยี่ยมหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ว่าดีใจแต่ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกภักดีบดินทร์เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ทักษิณแซวสื่อจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วหลังผู้สื่อข่าวถามจำกันได้ไหมที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและทนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณซึ่งเดินทางมาเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1โดยทันทีที่นายทักษิณเดินทางมาถึงนางสาวแพทองทานได้ประคองนายทักษิณขึ้นไปบนสำนักงานชั้น2โดยใช้เวลาประมาณ10นาทีในการดำเนินการเรื่องเอกสารภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารแล้วเสร็จนายทักษิณได้เดินลงมาก่อนยิ้มและโบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณจึงตอบกลับว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วหลังจากนั้นนายทักษิณและนางสาวแพทองทานขึ้นรถก่อนเดินทางไปบ้านจันทร์สองล่าแพทองทานโพสต์ภาพหมู่ร่วมทักษิณครอบครัวชินวัตรขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจในวันที่แย่นางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพบนแอปพลิเคชัน Instagram ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์นายปิดกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฐยาปวงคำนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์พร้อมข้อความระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วก็ยังยืนยันเป็นสาวหลักให้พักพิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจคราวนี้ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษและเดินทางกลับมาถึงบ้านในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมือง Nagoya เสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะมาเจอกันในช่วงสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีสัญญาณชัดเจนว่าเหมือนกำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะก็คลายร้อนได้นะคะเราอดทนมานานมากมีนาคมก็บ่นนิดนึงเมษายนนี้ก็บ่นมากหน่อยนะคะพอมาเดือนพฤษภาคมนี้ใกล้กับกลางเดือนแล้วนะคะก็รู้สึกคราวนี้ก็จะบ่นเฉอะแฉะฝนตกอะไรอย่างงี้นะแม้แต่กรุงเทพมหานครก็มีฝนนะในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เห็นบอกว่าฝนจะตกมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องรอดูในวันพฤชมงคลที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะว่าจะมีการพยากรณ์มีการทำนายเรื่องของเกี่ยวกับฝนฟ้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอะไรที่เป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องสืบสานกันต่อแต่ปัจจุบันนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหมันจะมีอะไรที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะอย่างเช่นเมื่อวานนี้อ่านข่าวอันเนี้ยมันเป็นพิธีกรรมที่ต่างประเทศอะที่เกาหลีอะกรุงโซเลยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์นะคะของศาสนาพุทธหรือว่าพุทธศาสนานะคะเขาบอกว่า คณะสงฆ์นิกายหนึ่งเป็นนิกายพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะคะประกอบพิธีรับศีลให้กับหุ่นยนต์ตัวแรกของประเทศคือพูดแบบตรงๆก็คือว่าเขาบวชหุ่นยนต์ AI ตัวแรกกันแล้วนะคะที่เกาหลีชื่อวัดชกเยเนี่ยที่กลางกรุงโซนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอยากจะชวนพี่ออสไปจังเลยไปร่วมงานนี้แต่ก็บวชไปแล้วนะเดี๋ยวเราต้องตามข่าวเอาคนไทยนะคะหุ่นยนต์ความสูง 1.3 เมตรสวมรองเท้าสีดำจีวรสีเทาสีน้ำตาลตามธรรมเนียมของนิกายนี้แล้วก็ยืนพนมมือแล้วก็โค้งคำนับต่อหน้าพระนะที่ประกอบพิธีก็เขาบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรใหม่ๆที่แบบคนในยุคก่อนเห็นแล้วรู้สึกว่าอึ้งตะลึงแล้วก็ไม่กล้าจะคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นได้แต่ตามข่าวเนาะก็เดี๋ยวถ้ามีคืบหน้ายังไงก็จะรายงานนะคะสำหรับเรื่องของการบวชหุ่นยนต์ตัวแรกในโลกที่เกาหลีใต้นะที่กรุงโซลนะคะส่วนไอทีวันนี้มีอะไรใหม่ๆน่าสนใจเดี๋ยวพี่ออสจะนำมาฝากเช่นเคยนะคะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยนันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับพี่ศรีไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมน่าสนใจนะบวชหุ่นยนต์ใช่ไหม
7: บวชหุ่นยนต์
8: มี AI ในตัว
7: ใช่ถูกต้องเขาบอกว่าก็ทำได้อ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
8: น่าไปใส่บาตรเนาะไม่รู้เขามีใส่บาตรหรือเปล่านะที่เกาหลี
7: พระหุ่นยนต์พระหุ่นยนต
8: ์ครับ
7: ก็แนวคิดก็น่าจะเหมือนถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คล้ายๆกันเนาะทั่วโลกเนาะ
8: ครับน่าจะคล้ายกัน
7: พุทธศาสนา
8: คล้ายกันใช่ซึ่งก็อีกหน่อยคงมีข่าวคนแต่งงานกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยมั้งหรือว่า
7: ก็เป็นไม่ได้หมด
8: AI แต่ตอนผมมีได้ข่าวเหมือนกันว่าวันนั้นฟังวิทยุคลื่นไหนไม่รู้จำไม่ได้พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่คนไทยเนี่ยรุ่นใหม่หลายๆคนเจนวัยทำงานหลายๆคนชอบใช้ AI คุยเป็นเพื่อนแล้วคุยเป็นเพื่อนถึงขั้นจริงจังไม่คุยกับคนมนุษย์จริงๆเยอะขึ้นเรื่อย
7: ๆ oh.
8: คุยซึ่งผมก็เฮ้ยตอนแรกผมก็เฮ้ยมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอปรากฏว่าผมลองครับให้ลูกสาวคุยกับGPT Chat GPT ด้วยคุยเป็นเสียง แล้วก็ ลองคุยเฮ้ยคุยเป็นเรื่องเป็นราวเว้ยลูกสาวผมก็คุยเรื่องการ์ตูน
7: คุยรู้เรื่องเลยใช่ไหม
8: ใช่คุยเรื่องการ์ตูนแล้วก็ชวนให้มันดูการ์ตูนชวน AI คุยเรื่องการ์ตูนเฮ้ยมันก็คุยไปได้เรื่อยอ่ะแบบว่าก็น่าคิดเหมือนกันนะน่าคิดเหมือนกันว่าลูก
7: อะไรก็เกิดขึ้นได้เน
8: าะใช่แต่ว่าโอเคก็มีอยู่ช่วงที่เขาจะเหอะพ่อป้าขอคุยกับเจมินายหน่อยป้าขอคุยกับ Google หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคก็ให้เขาคุยเพราะเราอยากให้เขามีโน้ตฮาวเรื่อง AI แต่เขาก็ในยุคของเขาอ่ะยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วล่ะ AI ผมก็เลยอยากให้เขาลองใช้ดูบ้างให้เข้าใจว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยปรากฏคุยเป็นวักเป็นเวรคุยเป็นจริงเป็นจังคุยรู้เรื่องกับป้าอีกอ่ะป้าของเผลอๆคุยไม่ได้รู้เรื่อง
7: จริงแล้วเนี่ยคือเด็กนี่เขาเก่งจริงนะต้องยอมเนาะ
8: ใช่
7: เด็กเขาเก่งเขาเรียนรู้เร็วมากเรานี่กว่าจะหืม
8: ใช่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ทันเขาละขนาด
7: ไม่ทันเขาแล้วจริง
8: ๆแต่ก็ต้องติดตามดูเหมือนกันว่า AI หรือตัวโรบอทกับ AI คนละอันกันนะโรบอทคือหุ่นยนต์เนาะซึ่งหุ่นยนต์ปัจจุบันนี้มันก็ก้าวไปเยอะแล้วพอเอาสมองที่เป็น AI ใส่เข้าไปในหุ่นยนต์ด้วยเนี่ยมันก็จะฉลาดขึ้นไปอีกนะครับก็เห็นเราจะเห็นได้ชัดที่เมืองจีนมีการโชว์หุ่นยนต์ลำเต้นอะไรที่แบบว่า
7: เป็นเหมือนมนุษย์อะไรได้หมดเลย
8: คือมันนอยอ่ะแล้วมีข่าวผมอ่านเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วหุ่นยนต์วิ่งมาราธอนวิ่งทำลายสถิติมนุษย์คือมันวิ่งก็คือวิ่งด้วยท่าวิ่งแบบมนุษย์เป็นฮิวแมนนอยด์เลยไม่ใช่เป็นล้อเนาะถ้าเป็นล้อเราก็เข้าใจได้มัน
7: ก็คือใช้เท้าวิ่งเลย
8: ให้เป็นลักษณะของขาวิ่งเหมือนคนวิ่งอ่ะแล้วซึ่งมันได้เปรียบอยู่แล้วแหละมันเป็นหุ่นยนต์แต่ว่า
7: มันก็
8: สะท้อนอะไรหลายๆอย่างว่ามันก็ต้องไปด้วยกันเนี่ยเราคงไม่ถึงขั้นต้องหวาดวิตกขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีการพัฒนาหรือไม่ก็ตั้งหุ่นยนต์เตะปิงปองก็ผมก็เห็นมีนักกีฬาญี่ปุ่นหรือใช่หุ่นยนต์ตัวนั้นของโซนี่น นะครับโซนี่เขาใช้กล้องจับซึ่งกล้องก็ดีอยู่แล้วแหละเสร็จแล้วก็ให้ไปแข่งกับนักกีฬาญี่ปุ่นนักกีฬาหญิงตีปิงปองแบบระดับนักกีฬาเลยก็น่ากลัวเหมือนกันก็น่าสนุกดีก
7: ็
8: ตอนนี้เราคงมองก็เป็นเพื่อนแต่อีกหน่อยไม่รู้ว่า AI หรือหุ่นยนต์จะยังไงนะ
7: เออเป็นเจ้านายเรานั่นแหละ
8: ไม่รู้ก็เป็นไปได้นะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีเวนต์ระดับโลกเรียกว่ารางวัลระดับเป็นไม่ใช่เป็นรางวัลเป็นงานระดับโลกเป็นงานเปิดตัวระดับ global launch ครั้งแรกในประวัติศาสตร์หัวเว่ยครับบางคนเรียกว่าหัวเว่ยเนาะหัวเว่ยเนี่ยปกติเขาก็เปิดตัวสินค้าหลักๆเนี่ยมักจะเปิดตัวที่ประเทศจีนบ้างต่างประเทศประเทศอื่นบ้างคำว่าเปิดตัวแบบคือให้ขายทอดสดไปทั้งโลกเป็นอีเวนต์ระดับโลกที่คนทั่วโลกจะต้องมาคอยติดตามว่ามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรซึ่งครั้งนี้เห็นว่าเป็นใช้ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในการglobal launch หรือการเปิดตัวนวัตกรรมแบบครบวงจรเลยเนี่ยทั้งโลกต้องติดตามผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ผมพูดถึงระดับรัฐบาลหรือระดับอะไรเนี่ยหน่วยงานเนี่ยถ้าสนับสนุนให้องค์กรระดับโลกมาเปิดตัวสินค้าในประเทศไทยแบบเป็นทางการ global ก็เป็นอีเวนต์เป็นไม้อุตสาหกรรมที่น่าสนใจเหมือนกันนะผมว่าก็งานนี้ทางหัวเว่ยเลือกประเทศไทยครับเลือกประเทศไทยเป็นเวทีที่จะประกาศศักดาระดับโลกในงาน Now is your spark หัวเว่ย innovative product launch 2026นะครับเขาจัดงานเมื่อประมาณวันที่7วันที่7วันพฤหัสหรือเปล่าประมาณนั้นวันที่7
7: ที่ผ่านมา
8: ใช่ครับเขานำเสนอนวัตกรรมแบบเต็มๆจัดเต็มเลยแต่รู้สึกว่าเขาจะเน้นเรื่อง smartwatch ครับตัว smartwatch เนี่ยก็เปิดตัวหลายรุ่นเลยตั้งแต่ระดับหมื่นระดับพันจนถึงระดับแสนเลยครับ smartwatch หัวเว่ยมีแทบทุกระดับเลยเอาตัวแรกก่อนไอ้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นหัวเว่ย Watch Fit 5 Series นะครับก็โดยเขาดีไซน์เนี่ยให้เน้นเรื่องของ Everyday Fashion Accessory ก็คือใช้งานได้ทุกวันเป็นสไตล์แฟชั่นหน้าจอความสว่างถึง 3,000 นิต 3,000 นิตนี่เยอะไหมเยอะมาก 3,000 นิตคือสว่างมากซึ่งปัญหาของสมาร์ทวอทหลายๆรุ่นหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือเวลาที่เราอยู่ในนอกบ้านหรือนอกสถานที่และบ้านเราแดดสว่างมากจ้าช่างจ้าซะเหลือเกินเนี่ยพอเจอหน้าจอมือถือหรือหน้าจอสมาร์ทวอทเนี่ยเวลาเจอแสงจ้าๆเนี่ยมันไม่ไหวมันมองไม่เห็นสว่างจอมันสว่างไม่พอแต่ว่าหลังๆเราจะเริ่มเห็นโทรศัพท์มือถือที่จอสว่างมากขึ้นเรื่อยๆล่ะโดยใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำให้จอสว่างขึ้นรวมถึงไอ้เจ้าหัวเว่ย Watch Fit 5ตัวเนี้ยซีรีส์มันจะเป็นซีรีส์เลยนะก็จะทำให้จอสว่างสู้แดดได้ดีแล้วก็กระจกแซฟไฟร์แกลสนะครับก็มี8สีมีฟีเจอร์เน้นสมาร์ทวอทของตัวหัวเว่ยเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการตรวจสุขภาพครบวงจรเลยทุกชนิดเลยตัวอะไรก็แล้วแต่ก็ได้แล้วก็ตัวนี้น่าสนใจรองรับการชำระเงินผ่านแอป7โทรออกรับสายได้โดยจากข้อมือโดยตรงนะครับแล้วก็แบตอยู่ได้10วันครับแบตอยู่ได้10วันน่าสนใจนะแบตอยู่ได้นานทีราคาเริ่มต้นเนี่ยตัวมาตรฐานรุ่นเบสิกรุ่นมาตรฐานเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 7,500 นะครับแต่ว่ารุ่นที่เป็นโปรก็ฟังก์ชันก็จะเยอะขึ้นจะดีหน่อยเนี่ยแต่ราคาประมาณ 11,300 บาทประมาณนั้นนะครับผมก็น่าสนใจนี่น่าจะเป็นตัวระดับที่เป็นแบบว่าตลาดที่น่าจะน่าสนใจมากตัวหนึ่งนะครับกับ Watch Fit 5ตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทวอทซึ่งผมไม่ค่อยพูดถึงเรื่องสมาร์ทวอทเท่าไหร่ผมเป็นอาจจะเป็นเพราะเป็นคนหัวกึ่งโบราณนิดนึงทุกวันนี้นาฬิกาส่วนใหญ่ที่ผมใส่ในข้อมือก็ยังเป็นนาฬิกาอนาล็อกธรรมดาแทบจะไม่มีดิจิตอลมีดิจิตอลก็พวก G-Shock มีบ้างแต่ว่าไม่มีสมาร์ทวอทเลยผมก็แปลกใจตัวเองทำไมไม่มีสมาร์ทวอทเพราะว่าอาจจะเป็นว่าช่วง ชีวิตช่วงประมาณ8ปี9ปีตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยแทบจะออกไปงานน้อยมากแล้วอยู่บ้านซะเยอะเพราะฉะนั้นนาฬิกาก็แทบจะไม่ใส่เพราะส่วนใหญ่ในการสมัยก่อนเราจะนิยมในการหนักๆในการแบบไซโก้รุ่นหนักๆหลังๆผมเลยอยู่ในช่วงเลี้ยงลูกแล้วก็ ทำเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยนาฬิกาที่ใส่เนี่ยมันกลายเป็นรำคาญข้อมือก็เลยไม่ค่อยได้ใส่สมาร์ทวอทหรือนาฬิกาข้อมือใส่น้อยมากเลยก็เลยจางไปในคอนเทนต์ในรายการของเราก็เลยแทบจะพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวสมาร์ทวอทอะไรต่างๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะมีตัวนี้น่าสนใจหัวเว่ยเปิดตัวอีกอันหนึ่งอันนี้เหมาะสำหรับคนมีตังค์อย่างพี่ศรีวิไลอย่างมาก
7: สาธุ
8: ไม่มีปฏิเสธ
7: ลองดู
8: ผมชอบแนวคิดพี่ศรีวิไลมากเลยหลังๆผมเอาตามนะเวลาใครชมว่าเรารวยเวลาชมมีตังค์เนี่ยเราโอเคแล้วอมยิ้มเบาๆ
7: เรารับเลยอ่ะเรารู้สึกว่าอุ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละ
8: สาธุในใจนะประมาณแล้วผมติดจากพี่ศรีวิไลเลยแหละอันเนี้ยถึงแม้คนอื่นเขาจะแซวด้วยความไม่จริงใจอะไรก็แล้วแต่เรารับหมดถูกไหม
7: รับ
8: เรื่องมีตังค์แม้กระทั่งอันนี้เมานอกเรื่องแม้กระทั่งคนโทรศัพท์มาเพื่อเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลผมไม่ได้คุยเยอะเพราะผมก็ไม่ต้องการเนาะสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขาดอะไรมากไม่ได้ขาดเงินก็พอใช้ก็พอมีพอกินนั่นแหละแต่ว่าจะมีคนโทรเข้ามาเสนอสินเชื่อผมมักจะตอบด้วยความสุภาพและน่ารักให้กับเขาเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นพนักงานเพื่อจะขายของอยู่แล้วแหละ
7: เราก็ทำหน้าที่เขา
8: ผมมักจะบอกว่าขอบคุณเลยที่คุณโทรมาให้เงินผมขอบคุณจริงๆขอบคุณมากแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่สะดวกจริงๆแต่ขอบคุณขอบคุณที่คุณโทรมาให้เงินผมแต่ผมช่วงนี้ผมไม่รับอะไรประมาณนี้ก็เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปทำธุรกรรมอะไรเยอะแยะหรอกถูกไหมแต่ว่าเราแค่รู้สึกขอบคุณเขาที่อยู่ดีๆก็มีคนอยากเอาเงินมาให้
7: เหมือนเลยเนี่ยเราก็ขอบคุณเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่อยากเป็นหนี้เพิ่มขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงขอเบอร์ไว้แล้วก็ขอไว้
8: ไม่ต้องขอหรอกก็เบอร์ที่โทรในมือถือเราอยู่แล้วแหละเบอร์นั้นแหละ
7: นั่นแหละก็ทำเป็นว่าบอกใส่ใจเขานิดนึงว่ามาเดี๋ยวจดชื่ออะไรนะคะอะไรเงี้ยก็วางสายไปแบบน่ารัก
8: ใช
7: ่ได้
8: ประมาณนั้น
7: ก
8: ็ต่อมาเรื่องโทรศัพท์เหมาะสมกับพี่ศรีก็คือ Huawei Watch Ultimate Spring Edition
7: ตัวนี้เลยใช่ไหม
8: ใช่ตัวนี้ยกระดับอีกขั้นด้วยเพชรธรรมชาติ99เมตรออกแบบโดยชื่อดีไซเนอร์เป็นดีไซเนอร์ระดับโลกผมอ่านชื่อไม่ออกเลยฟานเชสกาแอมฟิตอะไรเนี่ยขอญาติผมขออภัยแล้วกันผมอ่านชื่อถ้าไม่ออกจริงๆ เป็นดีไซเนอร์ระดับโลกพี่นั่นแหละครับ มาพร้อมกับ eSIM ก็คือเป็นนาฬิกาที่มี eSIM ในตัวไม่เพราะฉะนั้นสามารถโทรออกได้เองเลยโดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนใดๆแล้วก็แน่นอนมีความสวยงามหรูหรานะครับเซ็นเซอร์สุขภาพครบอยู่ละครบชุดเลยซึ่งท่านผู้ฟังลองไปหาข้อมูลดูก็ได้นะอันนี้ผมไม่ได้มาขายหรือมาเชียร์โปรดักต์อะไรเขานะก็คือ Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition เนี่ยราคาเบาๆครับ 143,800 บาทครับก็สวยหรูสไตล์หรูสไตล์สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมอย่างพี่บอกสมาร์ทวอทไม่ค่อยทางผมเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับพี่ศรีนะครับแสนห้าเบาๆแสนห้ามีทอนนิดนึงนะครับ
7: แสนห้าเหรอคะ
8: ครับผมดูแต่น้ำเสียงเรียบเฉยมากเป็นเรื่องธรรมดา
7: แสนห้านะคะแสนห้านะคะโอเคเบามากเลย
8: อ่ะต่อมาเป็นแท็บเล็ตครับแท็บเล็ตบางสุดจอดีที่สุดทำงานแทนโน้ตบุ๊กได้มีหลายเจ้าพยายามจะเคลมนะว่าแท็บเล็ตจะสามารถทำงานแทนโน้ตบุ๊กได้แทบทุกยี่ห้อเลยจะพยายามจะวางคอนเซ็ปต์อย่างนั้นนะครับHuawei MatePad Pro Max ถ้าแปลเป็นภาษาคู่แข่งเขาก็คือ Apple เหมือน Apple จะมี iPad Pro Max คล้ายๆอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าน่าจะเอามาตี Apple ไอตัว iPad Pro Max คล้ายๆน่าจะมาสู้กันนะก็ขนาดบางแค่ 4.75 มิลก็ถือว่าบางน้ำหนักเบาครับ511กรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักมากแต่ว่าหนักกว่าโทรศัพท์นะโทรศัพท์เนี่ยเฉลี่ยโทรศัพท์มือถือประมาณ300กรัม200กรัมซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เคยสนใจเลยนะโทรศัพท์จะหนักจะเบาเราใส่เคสหนักแค่ไหนก็ไม่รู้สึกใช่ไหมแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชอบโทรศัพท์เบาอะโทรศัพท์เบามันเราไม่เคยสนใจมาก่อนนะจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วมั้งครับก็รู้สึกว่าการที่มีโทรศัพท์ต้องการ2 อย่างที่มันยากมากครับท่านผู้ฟังต้องการโทรศัพท์ที่จอใหญ่แต่เบา ซึ่งอันนี้มันขัดแย้งกันอยู่มันขัดแย้งกันอยู่ถูกไหมฮะเพราะว่าพอเบาอยากให้เบาเพราะว่าเราพอเราถือนานจะได้ไม่เมื่อยจอใหญ่ที่เราต้องการจอใหญ่เพราะว่าโทรศัพท์นะถ้าต้องการจอใหญ่เพราะว่าเรามองไม่เห็นขี้เกียจยืดมือตัวมันเล็กมากมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าจอใหญ่มันก็จะเห็นมากขึ้นอ่ะกลับมาที่แท็บเล็ตนะครับตัวแท็บเล็ตตัวเนี้ยมันมีความเจ๋งของมันครับคือจอครับจอเป็นเปเปอร์แมท 3K ลดแสงสะท้อนสัมผัสคล้ายกระดาษครับก็คือถ้าเป็นจอดีๆเนี่ยเวลาเจอแสงสะท้อนน่ะมันจะไม่สะท้อนมันจะเหมือนซึมแสงเข้าไปแล้วมันจะช่วยลดแสงสะท้อนได้แล้วก็เวลาเราจับตัวจอเนี่ยมันจะมีความสัมผัสคล้ายๆกระดาษครับนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับรองรับจะเป็น UPS และ PC level เปิดหลายหน้าต่างพร้อมกันได้ซึ่งอันนี้ผมยังไม่เคยลองแต่ว่าโดยปกติในแท็บเล็ต Android หรือ iOS เนี่ย เปิดหน้าต่างพร้อมกันหลายอันได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะได้แค่2อันบนล่างอย่างเงี้ยอย่างผมเวลาขับรถผมชอบใช้ใน Android เนาะผมจะชอบเปิด Google Map ไปแล้วก็เปิดฟังเพลงไปด้วยพร้อมกันหรืออะไรเงี้ยก็จะดูก็จะใช้2หน้าจอซึ่งมันก็ได้แค่นั้นแหละแต่อันเนี้ยเขาเคลมว่าได้หลายหน้าต่างพร้อมกันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมคีย์บอร์ดมีเพนซิลโปรสามารถเขียนได้พิมพ์ได้นะครับรองรับพร้อมรีเวิร์สชาร์จิ่ง40วัตต์รีเวิร์สชาร์จิ่งคืออะไรรีเวิร์สชาร์จิ่งคือตัวมันเหมือนเป็น power bank ให้กับโทรศัพท์มือถือหรือกับอุปกรณ์ตัวอื่นแต่สามารถชาร์จย้อนกลับรีเวิร์สชาร์จิ่งคือแทนที่เวลาเสียบแล้วจะชาร์จให้ตัวหัวเว่ย MatePad Pro Max ใช่ไหมตัวมันกลายเป็น power bank เสียบชาร์จให้คนอื่นได้ด้วยกรณีใช้สาย Type C to Type T Type C to Type C เสียบกลับให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคน่าสนใจครับราคาครับราคาประมาณ 52,900 บาทถึง 62,400 บาทครับผมก็ถือว่าเป็นคือมันก็น่าสนใจแหละแต่สเปคมันสูงแต่ก็ต้องลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับเพราะผมไม่ใช่เซลล์เขาแต่ว่าผมอ่านข่าวขออนุญาตอ้างอิงแหล่งข่าวผมนิดนึงนะผมขออนุญาตพี่หลามเขาละเพจหรือเว็บไซต์ตัว Tech Offsite นะครับหรือล้ำหน้าโชว์นั่นเองผมเอาข้อมูลเข้ามาขออนุญาตเขามาละเขาก็โอเคน่ารักนะครับอีกอันนึงครับเป็นหัวเว่ยเป็นโทรศัพท์ครับเรียกว่าเป็นโทรศัพท์ขนาดกลางนะขนาดกลางๆ ก็คือไม่ใช่เป็นโทรศัพท์ระดับท็อปนะครับคือหัวเว่ย Nova 15 Max Nova เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์กลางไม่ใช่ต่ำก็โทรศัพท์ที่เป็นสเปคต่ำราคาต่ำหมื่นเนี่ยต่ำหมื่นเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งส่วนตัวผมจะมองโทรศัพท์เป็น3ระดับคือระดับถูกระดับประหยัดนะสำหรับงบน้อยต่ำหมื่นลงมา 3,000 5,000 อันนี้ก็แล้วแต่กับระดับกลางคือประมาณ 10,000 ถึง 20,000 สำหรับผมจะมองว่าเป็นโทรศัพท์ระดับกลางช่วงที่ตังน้อยก็อาจจะใช้เนี่ยประมาณเนี้ยตังแบบพอมีแต่ก็ไม่เยอะมากก็ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 แต่ยังต้องการประสิทธิภาพที่ค่อนข้างโอเคผมจะมองโทรศัพท์ระดับ 10,000 ถึง 20,000 ประมาณนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์อีกเลเวลนึงก็คือจะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นระดับท็อปไปเลย30,000 2 30,000 ขึ้นไปถึง 50,000 ถึง 100,000 อันนี้จะเป็นโทรศัพท์ระดับท็อปสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีและมีตังค์ไม่เดือดร้อนเนี่ยอันนี้แล้วแต่ตลาดเวลาใครถามผมจะถามความต้องการและเงินในกระเป๋าของท่านที่พร้อมจะจ่ายค่าโทรศัพท์ก็แล้วแต่คน mm-hmm. นะครับแต่เจ้า Nova ตัวนี้เป็นโทรศัพท์ระดับกลางที่ผมว่ามัน น่าจะเวิร์คเพราะราคามันประมาณ 17,000 ราคา 17,000 นะครับก็มาพร้อมจอ 6.84 นิ้ว OLED ก็คือจอใหญ่ถือว่าจอใหญ่นะ 6.84 เกือบ7นิ้วก็7นิ้วก็คือแท็บเล็ต7นิ้วมินิ iPad มินิไปแล้วนะถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่จอใหญ่นะครับจอละเอียดจอมี refresh rate หรือมีความสมูทของตัวจอเนี่ย120 เฮิรตซ์โอเคกล้อง50เมกกะพิกเซลนะครับมีเซ็นเซอร์มีรูรับแสง 1.9 แปลว่าถ่ายหลังละลายถ่ายสวยได้มี AI base มีแบตเตอรี่ 8,500 มิลลิแอมถือว่าเยอะมากนะปกติโทรศัพท์ทั่วไปประมาณ 5,000 มิลลิแอมครับแต่เจ้าตัวนี้
7: 5,000 สูงสุด
8: ใช่แต่ตัวนี้แบตเตอรี่ 8,500 มิลลิแอมอยู่ได้ทั้งวัน ถือว่าโอเคมี Wi-Fi 7แต่บ้านเราไม่ค่อยมีใครใช้นะ Wi-Fi 7นอกจากพวกระดับพวกที่คนที่นิยมเล่น Wi-Fi เยอะๆอันนั้นแต่ว่า Wi-Fi 7ก็โอเคมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นก็มาตรฐานทั่วไปนะครับก็ราคา17,000ได้จอใหญ่นะครับกล้องก็น่าจะโอเคสวยงามก็น่าสนใจอยู่นะครับกับ Nova 15 Max นะครับหัวเว่ยหัวเว่ยนะครับต่อมาก็ส่วนใหญ่ก็มีอ๋อมีการเปิด Pop-up Store ครับตัวหัวเว่ยเปิด Pop-up Event ที่ปาร์คพารากอนระหว่างวันที่7ถึงวันที่10นะครับมันจับไปแล้วนี่จับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการเปิดตัวมีของเล่นใหม่ๆเยอะมีฟรีคลิป2เป็นหูฟังที่เป็นหนีบหูครับก็น่าสนใจนะ
7: สะดวกค
8: ่
7: ะ
8: ใช่ครับผมก็เป็นอีเวนท์ที่ใช้ในการเปิดตัวโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานเนาะเป็นฐานในการเปิดตัวผมว่าน่าสนใจมากเป็นอะไรที่ผมว่าในหลายๆประเทศเดี๋ยวนี้ตัวโปรดักต์หรือสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เปิดมาก็พอไม่มีสตีฟจ็อบหรือไม่มี Apple ที่ทำมักจะทำอีเวนท์ที่มันค่อนข้างว้าวอะไรเงี้ยนะครับหลังๆก็มีคนพยายามสังเกตดูเวลางานเปิดตัวไม่ต้องเป็น IT นะงานเปิดตัวอะไรก็แล้วแต่มักจะก๊อปสไตล์การจัดงานคล้ายๆกับ Apple มี Keynote มียืนพูดส่วนใหญ่จะเน้นประมาณนั้นถูกไหมครับแต่ว่าโอเคมาหลังๆเนี่ยก็คือพูดง่ายก๊อป Apple จะมาตลอดแทบจะก๊อป Apple มาหมดเลยซึ่งก็ค่อนข้างจะโอเคก็เป็นสไตล์กันไปนะครับผมก็อันนี้ก็ผมว่าประเทศไทยน่าสนใจนะตลาดการจัดงานพวกนี้ผมว่ามันน่าจะทำให้เงินเข้าในประเทศไทยได้เยอะเหมือนกันนะครับก็
7: ไอตัวสมาร์ทวอทนี่ถามนิดนึงพี่วอทมันเหมาะไหมกับเด็กสมมติว่าพ่อแม่เขาอยากจะติดต่อลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เด็กใช้คืออาจจะโตนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ถึงกับชั้นปฐมต้นนะคะนี
8: ่จริงๆมันเหมาะไหมปฐมเหรอถ้าปฐมมีเจ้าตลาดคือไอโม
7: ่
8: ไอโม่คือจริงๆงานเนี้ยทางหัวเว่ยเปิดตัวอีกอันนึงด้วยกำลังจะพูดถึงพอดีหรือคือ Watch Kit X1 Series ครับ
7: อ๋อ Watch Kit นี่คือของเด็กเลย
8: ของเด็กเป็นนาฬิกาเด็กดีไซน์แบบแข็งแกร่งสีสันสดใสเลยมี4สีให้เลือกเหมาะสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการดูแลบุตรหลานนะครับก็มี2รุ่นครับประมาณ 9,400 บาทซึ่งถือว่าแพงกว่า iMo นะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่ง X1 Pro ประมาณ 13,200 บาทหัวเว่ยเขามีเปิดตัว Watch Kit ตัวนี้ด้วยก็คือในการสำหรับเด็กซึ่งต้องมาแข่งกับเจ้า iMo เนาะ iMo เนี่ยตัวท็อปมันราคาแค่ 7-8,000
7: ค่ะ
8: แต่ว่าแล้วข้อดีอย่างของ iMo คือมีเพื่อนใช้เยอะเพื่อนในห้องแทบจะ 70-80% ที่มีสมาร์ทวอทเนี่ยส่วนใหญ่เด็กประถมเนาะก็จะต้องมีการสื่อสารแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์อาจจะโดนอันตรายได้ถูกไหมสำหรับเด็กประถมก็ถามว่าหัวเว่ยมีไหมมีขายยี่ห้ออื่นก็พอมีขายอยู่บ้างเซี่ยวมี่ก็มีขายนะครับจะพูดถึงวอทสำหรับเด็กนะแต่ว่าถ้าจะให้เป็นฐานะเพื่อนการรู้จักกันส่วนใหญ่ผมมักจะแนะนำให้ใช้ไอโม่ครับเพราะว่าเพื่อนเล่นเยอะ เพื่อนใช้เยอะ เวลาสามารถโทรเห็นหน้ากันได้โทรโทรศัพท์ไปยังเครื่องโทรศัพท์ของญาติได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะให้ใช้จริงๆผมแนะนำไอโม่มากกว่า
7: ตัวนี้ดีกว่า
8: เพื่อนเล่นเยอะดีนะครับแล้วก็มีขายโดยทั่วไปแต่ถามว่าวิจารณ์ตรงๆเพราะลูกผมก็ใช้อยู่เนาะไอโม่ก
7: ็
8: มันก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่หรอกมันก็พอใช้งานได
7: ้แต่มันทนทานใช่ไหมโดนคือเด็กอะเนาะบางทีความระมัดระวังมันไม่เหมือนกับผู้ใหญ่อยู่แล้วเน
8: า
7: ะ
8: ผู้ใหญ่ก็ใช่ว่าจะระวังกว่าเด็กนะบางทีแต่อันนี้บางทีผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ระวังนะแต
7: ่อาจจะลืมตัวผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะลืมตัว
8: แต่เด็กแต่ส่วนใหญ่ในการเด็กมันก็หนึ่งเลยคือเรื่อง GPS การติดตามตัวเนาะ
7: ต้องเสถียรหน่อย
8: เวลาหลงกันอะไรเงี้ยก็จะได้ตามหากันเจอและการสื่อสารกันก็คือสามารถพูดคุยกันได้และตัวโทรศัพท์มันก็จะมีการกรองเอาแอปพลิเคชันที่เหมาะกับเด็กมาให้ใช้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเกมในโทรศัพท์เนี่ยนะที่เล่นเนี่ยมันก็จะในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายเกมที่เล่นเนี่ยมันไม่ใช่เกมแบบว่ากดโทรศัพท์มันเล็กนิดเดียวมันจะกดอะไรกันนักหนาได้ถูกไหมแต่ว่าโทรศัพท์มันไอตัวนาฬิกาตัวเนี้ยพวกเกี่ยวกับของเด็กนะก็จะเน้นเรื่องการเคลื่อนไหวเกมมันก็จะเน้นความเคลื่อนไหวหรือก็จะเป็นเสียงงานสารคดีอะไรพวกนี้ครับก็ค่อนข้างถ้าจะแนะนำจริงก็ลองแนะนำไอโมดูนะครับผมน่าสนใจก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าอ๋อมีอีกเปิดตัวอีกอันนึงคือหูฟังครับ
7: ค่ะ
8: หูฟังไร้สายหูฟังไร้สายในปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเป็นหูฟังในตลาดโดยทั่วไปที่นิยมมากจะเป็นหูฟังไร้สายที่ไม่มีสายเลยทั้งสองข้างใช่ไหม
7: อ
8: ือ
7: ฮึ
8: ซึ่งเดิม
7: หูฟังไร้สายก็คือไม่มีสาย
8: ไม่มีสายเลยเป็นแบบ True Wireless เลยคือไม่มีสายเลยเป็นหูฟังเปล่าๆ2อันลอยขึ้นมาเฉยๆนะครับซึ่งกำลังนิยมมากมีตั้งแต่ระดับ100 200 300บาทนะครับมี 2-300 ก็มีแต่ว่าแบตจะหมดเร็วเมื่อไหร่อะไรยังไงก็อย่างผมมีใช้อยู่ก็200กว่าบาทเฮ้ยก็ใช้ได้นะโอเคตอนนี้กำลังนิยมมากสำหรับหลายๆคนนะครับปรากฏว่ามันมีหูฟังอีกแบบหนึ่งครับทางหัวเว่ยก็มีเปิดตัวเหมือนกันซึ่งยี่ห้ออื่นเคยทำไปแล้วนะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันหัวเว่ยฟรีคลิป2ครับตัวหัวเว่ยฟรีคลิป2เนี่ยเป็นหูฟังประเภท Open Ear เกาะขอบหูท่านผู้ฟังเคยเห็นคนที่ใช้หูฟังแบบเกาะขอบหูไหมมันจะไม่ยัดเข้าไปในรูหูครับไม่ต้องยัดเข้าไปเหมือนหูฟังชนิดอื่นที่เรียกว่าหูฟังอินเอียร์ท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมที่มันต้องยัดเข้าไปรูหูแล้วบางทีมันใส่ไปนานๆมันไม่สบายหูแต่หลังๆ
7: มันจมหูแล้วมันอึดอัด
8: อึดอัดแล้วบางทีมันทำให้เราไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างเขาด่าเราไม่ได้ยินโอ้โหเสียใจแย่เลยนะเขาอุตส่าห์ด่าเราใส่ใจเราอุตส่าห์ใส่ใจเราหาจุดอ่อนเราจนเจอขนาดเรายังไม่เห็นจุดอ่อนเราเลยเขาอุตส่าห์เห็นจุดอ่อนเราแม่น่าจะฟังแต่ไม่ได้ยินก็โอเคฟรีคลิป2เนี่ยเป็นหูฟังที่เป็นแบบใช้ในการหนีบหูไม่ต้องสอดไม่ต้องอินเอียร์ใส่ได้ทั้งวันสบายสบายแล้วก็ยังได้ยินเสียงรอบข้างนะอันนี้เขาด่าเราได้ยินละโอเคก็เห็นเยอะตอนนี้กำลังนิยมนะครับแล้วก็เสียงมาดีด้วยครับเสียงคุณภาพเสียงสไตล์หัวเว่ยเท่าที่ผมเคยมีช่วงหนึ่งผมหาข้อมูลการซื้อหูฟังเนาะก็หัวเว่ยเนี่ยเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ทำหูฟังได้ดีมากหูฟังไร้สายน
7: ะ
8: ทำได้ดีมากแต่ตัวฟรีคลิป2เนี่ยราคาประมาณ 7,500 ถือว่าเป็นหูฟังรุ่นที่สเปคที่เป็นค่อนข้างถือว่าสูงถ้าเป็นหูฟังโดยปกติราคาประมาณ 3,000 ลงมาเนี่ย 3,000 ลงมานี่ก็จะเป็นหูฟังระดับทั่วๆไปที่คนทั่วไปซื้อหาได้ไม่ซีเรียสถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิด 4,000 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เริ่มจะสเปคสูงละ4,000ถึงประมาณ 10,000 จะเริ่มสูงละถือว่าสูงมากแล้วแล้วเป็นระดับท็อปเกินหมื่นอันนี้ก็จะมีเหมือนกันอันนี้ก็ยกให้เป็นระดับซูเปอร์ไฮไฟไวไฮไฟเสียงคุณภาพสูงไปว่ากันไปแต่ว่าถ้าคนชอบหูฟังก็มักจะเน้นเรื่องถ้างบประมาณไม่เยอะก็ประมาณ 3,000 ลงมา 3-4,000 ลงมา
7: อ
8: ันนี้สำหรับคนทั่วไปใช้เยอะครับแต่ถ้าอยากได้คุณภาพเหนือกว่าทั่วๆไปเหนือชั้นกว่าอย่างพวกของ Apple เนาะ AirPodsใช่ไหมที่คุณภาพราคาก็จะเกิน 4,000 ก็ประมาณ 6,000 7,000 9,000 แล้วแต่รุ่นอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้คุณภาพดีเสียงดีเลยแต่ความเสียงดีชอบไม่ชอบแล้วแต่คนนะครับบางคนชอบคาแรคเตอร์เสียงแบบนี้บางคนไม่ชอบต้องลองเวลาไปซื้อหูฟังเหมือนจำเป็นต้องลองซึ่งแปลกครับร้านในห้างบางที่หลายๆที่ไม่มีให้ลองฟังนะครับต้องซื้อเลยก็แปลกดีเหมือนกันแต่ก็ลองหาข้อมูลดูสำหรับคนที่อยากเลือกซื้อหูฟังเนาะก็หัวเว่ยก็เปิดตัวฟรีคลิป2มาด้วยก็กำลังเป็นกระแสครับเหมือนตอนนี้ผมไม่รู้นะเวลาเราสนใจอะไรมันจะเห็นคนใช้ไอ้สิ่งนั้นเหมือนเราสนใจรถยี่ห้อหนึ่ง EV เชื่อไหมว่าเราออกจากบ้านไปเราก็จะเจอไอ้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ที่เราสนใจ
7: จริง
8: อันนี้ยิ่งกว่ายิ่งกว่า AI ในมือถืออีกยิ่งกว่า AI ในมือถ
7: ือ
8: ที
7: ่
8: ขึ้นมาหลอกเรา
7: เอออันเนี้ยสงสัยมาหลายปีแล้วมันคืออะไรเนี่ยอุปทานเรื่องรถเนี่ยนะเออจริง
8: เป็นเหมือนกันนะหรือมีช่วงนึงผมสนใจ Volvo ผมอยากได้ชอบมาก Volvo แปลกออกจากปากซอยบ้านเมื่อก่อนไม่เคยมี Volvo วิ่งผ่านเดี๋ยวนี้อุ๊ย ออกมาปุ๊บเฮ้ยเจอวันโบกันรุ่นนี้อีกแล้วเว้ยเฮ้ยอ้าวไปเจอไปอะไรเฮ้ยทำไมวะมันแปลกเป็นไหมครับท่านผู้ฟังวันโบเข้าได้นะครับเข้ารายการนะครับไม่ต้องเข้าผมวันโบเข้ามาสนับสนุนเราได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเนื้อหาที่เตรียมมาผมว่าก็น่าสนใจอย่างการที่หัวเว่ยนี่ถือเป็นตัวแทนทีมชาติจีนเนาะเรียกว่าเป็นตัวแทนทีมชาติจีนซึ่งหัวเว่ยเนี่ยบางรุ่นโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยก็ยังไม่สามารถขายได้ที่อเมริกานะ
7: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดเรื่อง Google อะไรลองไปหาข้อมูลดูก่อนว่าสามารถโหลดแอปอะไรได้ยังไงแค่ไหนอันนี้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะแต่ว่ารอบนี้เขาเปิดสมาร์ทวอชมาได้หลายรุ่นมากๆทั้งสำหรับเด็กก็มีสำหรับคนมีตังอูจีก็มีโดยทั่วๆไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็อ๋อแปลว่าเขาก็คงเน้นเรื่องwearable หรืออุปกรณ์สวมใส่มากกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับเนื้อหาคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับผม
7: ใช่ค่ะใครสะดวกแบบไหนก็เอาแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็ถูกใจเนาะ
8: ครับผม
7: มาเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะสำหรับทุกคนอุปกรณ์ปัจจุบันนี้มันจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วล่ะนะคะ
8: ใช่ครับ
7: แล้วแต่ว่าใครจะใช้มากใช้น้อยนะคะขอบคุณพี่ออสนะคะ
8: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันต์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com เจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
6: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
10: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
9: ฮะ
10: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
9: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
11: ร้อนร้อนร้อน
12: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
13: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: เป เปิดหน้าร้านบนนปัดเปิดซื้อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
7: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะร้อนร้อนแล้วก็ร้อนเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะร้อนนี้คูลพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจนะคะประมาณ 3-4 องศาเลยค่ะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและใส่น้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวสีเทาสุดมินิมอลเลยนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกค่ะจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะแล้วก็คุ้มสุดๆเลยค่ะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นด้วยกันใครสนใจจะสั่งซื้อก็โทรตอนนี้ได้เลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะคะคุณผู้ฟังคะจะดีแค่ไหนเมื่อคลื่นความคิด 96.5 FM ของเรานะคะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางในทริปสุด Exclusive Nagoya SME Insight 15-20 พฤศจิกายนนี้ค่ะชวนไปรับคมความคิดและตีแตกธุรกิจตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงกันแล้วก็สนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถจนถึงโต๊ะอาหารเลยนะคะโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์นั้นชัดเจนตีแตกแน่นอนคลื่นความคิดจะพาทุกท่านไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าเป็นอย่างไรไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกนะคะชิราคาวะโกะสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างไรชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ลืมช้อปปิ้งย่านซากาเอะให้จุใจนะคะพิเศษสุดตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็ไปเยือนนาโกย่านาโกย่านี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะไปดูจุดเด่นเหล่านี้ว่าจะทำให้คุณเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองกับการท่องเที่ยวที่ประสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนี่เป็นการเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยนะคะพักโรงแรมคุณภาพแน่นอนอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดนะคะแต่ว่ารับจำนวนจำกัดนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดแล้วก็รับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ได้เต็มที่ทริปนี้ไม่ได้แค่ความสนุกนะแต่ว่าทุกท่านจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนใครสนใจรีบจองด่วนนะคะเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วค่ะที่ไลน์แอป Thinking Radio แล้วก็ไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกันนะคะ15-20พฤศจิกายนนะคะพลาดแล้วจะเสียดายสำหรับใครที่สนใจจะไปญี่ปุ่นนะคะขณะนี้ผู้ประกอบการในบ้านเรานะคะอีคอมเมิร์ซเนี่ยคือแน่นอนนะคะเป็นช่องทางที่จะช่วยให้ทุกท่านมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นแล้วก็อำนวยความสะดวกในการซื้อในการขายแบบไร้รอยต่อแต่ว่าในรายงานพิเศษน่าสนใจมากนะคะที่ทางคุณพุทธินันท์สุดประเสริฐจากประชาชาติธุรกิจนะคะนำมารายงานพิเศษว่าในช่วงไม่กี่ปีที่มาเนี่ยค่ะที่ผ่านมาบรรดาผู้ค้าไทยที่อยู่บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำนะคะต่างก็เจอปัญหาเหมือนกันคล้ายกันและเป็นปัญหาใหญ่ด้วยนะคะทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมที่ปรับตัวสูงขึ้นแบบเขาเรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะคะแล้วก็ไปจนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นๆที่เข้ามาสั่นคลอนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยมีการสำรวจปัญหาของผู้ค้าอีคอมเมิร์ซ3มุมมองก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องเจอด้วยกันณปัจจุบันนี้นะคะคุณสุทนโรจน์อนุสรคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซนะคะผ่านประสบการณ์ทั้งเรื่องการดูแลอีคอมเมิร์ซของภาคค้าปลีกแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ค้าบนแพลตฟอร์มเองสะท้อนมุมมองกับประชาชาติธุรกิจว่าปัญหาที่ผู้ค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต้องเจอโดยเฉพาะเรื่องใหญ่เลยค่ะการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดจากระดับ 10% ขึ้นมาเป็น 25-30% เลยแล้วก็เมื่อรวมต้นทุนอื่นๆทั้งค่าใช้จ่ายพนักงานค่าระบบและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยทำให้ต้นทุนของธุรกิจนั้นพุ่งสูงถึง 50-60% ซึ่งกำไรจากสินค้าเนี่ยอาจจะไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้แล้วก็จะนำไปสู่ภาวะการขาดทุนแม้ว่ายอดขายผ่านแพลตฟอร์มจะเติบโตมากขึ้นมาก็ตามนะคะคุณสุธนนั่นก็สังเกตว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มที่มีลักษณะการตามน้ำเนี่ยนะคะกับการใช้เหตุผลที่ใกล้เคียงกันโดยเมื่อให้ผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการรายอื่นก็จะปรับตามโดยไม่ได้ให้เหตุผลชัดเจนว่าทำไมต้องมีการปรับค่าธรรมเนียมด้วยเมื่อเจ้าใดเจ้าหนึ่งปรับแล้วเจ้าอื่นก็จะใช้เหตุผลเดียวกันในการปรับเหมือนกับอารมณ์ตามน้ำเมื่อไหร่เจ้าหนึ่งเริ่มปรับทุกเจ้าก็เริ่มตามตามแล้วก็มันก็เลยไม่ได้มีเหตุผลที่บอกว่าปรับทำไมปีหนึ่งนี่นะคะไม่ใช่รอบเดียวค่ะหลายหลายรอบด้วยนะคะปัญหาต่อมาคือการสร้างดีมานด์เทียมผ่านการแจกคูปองให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเหมือนกับเขาใช้คำว่าเผาเงินประเภทหนึ่งอะสิ่งนี้ทำให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาดแล้วก็ผลักค่าใช้จ่ายไปที่ผู้ขายเพราะผู้ขายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วก็ต้องถูกหักส่วนลดจากรายได้ที่รับมานอกจากนี้แพลตฟอร์มและคู่ค้าก็จะมีการทำในสิ่งที่เรียกว่า joint business plan ซึ่งเป็นการทำล่วงหน้าแล้วก็แพลตฟอร์มนั้นจะกำหนดเป้ายอดขายกับกำหนดให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยต้องซื้อคูปองและซื้อโฆษณาล่วงหน้าคือถ้าร้านค้าไม่ทำตามสินค้าคุณก็จะต้องถูกตัดการมองเห็นสุดท้ายก็ตัดทิ้งเลยและที่สำคัญแม้ว่าร้านค้าจะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ล่วงหน้าไปแล้วแต่ว่าในการขายจริงๆเนี่ยร้านค้าก็ยังคงต้องควักเงินซื้อเพิ่มเป็นส่วนต่างให้กับแพลตฟอร์มอยู่ดีนะคะหลายครั้งที่บรรดาผู้ค้าเจอกับปัญหานี้ค่ะการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในแต่ละครั้งแล้วมักจะมีคอมเมนต์หรือว่าคำถามประมาณว่าถ้าค่าธรรมเนียมแพงก็ไม่ต้องขายสิซึ่งคุณสุธนบอกว่าโอ้จริงๆแล้วบรรดาธุรกิจที่เข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะคะมีการลงทุนเยอะมากแล้วก็แบกรับต้นทุนการลงทุนล่วงหน้าที่สูงมากเช่นกันทั้งเรื่องกำลังคนเรื่องระบบที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มแล้วก็เรื่องคลังสินค้ายิ่งไปกว่านั้นนะคะแม้ว่าผู้ค้าจะขายบนแพลตฟอร์มมานานเป็น10ปีแต่บรรดารายชื่อกับข้อมูลลูกค้าที่ซื้อสินค้าทั้งหมดเนี่ยกลับตกเป็นสมบัติของแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียวผู้ขายเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลูกค้าของตัวเองเลยเพื่อจะเอาไปต่อยอดธุรกิจมันน่ากลัวตรงนี้เนาะนี่แหละเรื่องของการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะปัจจัยทั้งหมดนี้นะคะถ้าฟังมุมมองของผู้ประกอบการแล้วก็บอกว่าตอนนี้

อันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายจากประเทศต้นทางนะที่เขาสนับสนุนว่าทนขายต่อไปเพื่อต้องการครองความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดประเทศไทยกลยุทธ์นี้ทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกไทยไม่สามารถแข่งขันแล้วก็อยู่รอดได้เลยนอกจากนี้เห็นบอกว่ายังมีกลุ่มธุรกิจจีนที่เข้ามาตั้งแบบเป็นคลังเลยค่ะตั้งคลังสินค้าในประเทศไทยโดยใช้พนักงานที่เป็นจีนทั้งหมดเข้ามาดำเนินการโดยตรงนี่แหละกลายเป็นช่องว่างในการลดหย่อนต้นทุนที่ผู้ประกอบการชาวไทยไม่สามารถทำได้ทำให้สินค้าจีนสามารถขายในราคาที่ต่ำกว่าแล้วก็ส่งผลให้เม็ดเงินเนี่ยถูกดูดออกไปยังต่างประเทศแล้วเกิดการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าขอเรียกร้องเถอะให้ภาครัฐหรือทุกภาคส่วนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยมาดูแลปัญหานี้ให้หน่อยเอาแบบโดยด่วนได้ไหมโดยเฉพาะเข้ามาการกำกับดูแลเรื่องการกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มซึ่งต่างประเทศนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าใกล้ๆเราอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันก็มีการควบคุมแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสแล้วค่ะแต่ประเทศไทยยังไม่มีการกำกับดูแลในเรื่องนี้แล้วก็เรียกร้องให้แพลตฟอร์มมีความโปร่งใสในเรื่องโครงสร้างค่าธรรมเนียมหน่อยแล้วก็คืนสิทธิ์ให้กับผู้ค้าว่าขอให้ผู้ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าตัวเองได้ไหมเพื่อให้ร้านค้าเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้ปกป้องธุรกิจค้าปลีกของไทยไม่ให้สูญเสียอาชีพและยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันต่อไปได้ค่ะนี่คือเป็นการสะท้อนไปยังภาครัฐนะคะผู้ประกอบการก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรนะแต่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองหรือฝ่ายค้านอยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ย

0: ลืนไม่เข้าขายไม่ออกอยู่ในขณะนี้นะคะก็เหมือนกับถูกบีบอ่ะทุนจีนก็รุกเข้ามานะคะแล้วก็รัฐเองก็ยังไม่มีคําตอบว่าจะต้องช่วยเหลือหรือว่าทํายังไงค่ะสําหรับเป็นสิ่งที่บรรดาร้านค้าต้องเจอตลอดในช่วงระยะนี้นะคะ2-3ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยทางสื่อเนี่ยเขาเคยนําเสนอมุมมองกับภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งจากมุมมองของผู้ประกอบการเองกับมุมมองของคนที่ทำหน้าที่ในภาคนิติบัญญัตินะคะไปดูกันสักหน่อยหนึ่งว่าในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเนี่ยเขามีอะไรบ้างมีอยู่กฎหมายตัวหนึ่งก็คือตัวกฎหมาย DPS นะคะก็คือพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบนะคะกฎหมายฉบับนี้ออกมาเมื่อปี65นะคะที่ดูแลโดยเอ็ดด้านะคะสพทอมีเป้าหมายหลักเพื่อกำกับดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลให้มีความโปร่งใสแล้วก็ช่วยคุ้มครองผู้ใช้บริการด้วยนะคะกำหนดว่าผู้ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามก็คือต้องขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลต้องเป็นธุรกิจที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคให้เกิดการทำธุรกรรมหรือบริการต่อกันโดยเกณฑ์ของผู้ประกอบการที่ต้องแจ้งก็คือต้องเข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายแล้วในไทยนะไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปีนิติบุคคลมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายในไทยเกิน50ล้านต่อปีแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานในไทยเกิน 5,000 คนต่อเดือนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่หรือว่าแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้มีรายได้บริการใดบริการหนึ่งเกิน300ล้านบาทต่อปีหรือรวมทุกบริการเกิน 1,000 ล้านต่อปีหรือผู้มีงานเกินร้อยละ10ของประชากรไทยรวมถึงแพลตฟอร์มที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐสุขภาพโลจิสติกซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ประเมินและมาตรหามาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ออกกฎหมายกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้เพิ่มเติมออกมาซึ่งก็ได้รับความสนใจพอสมควรนะเพราะว่ามีการประกาศกำหนดรายชื่อ19แพลตฟอร์มตลาดสินค้าออนไลน์ออกมาซึ่งเป็นประกาศที่ระบุชื่อมีลักษณะเฉพาะแล้วก็มีความเสี่ยงมีผลกระทบในระดับสูงนะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok LINE Shopping นะเตมูรวมแล้วก็19รายประมาณนี้ค่ะแล้วแพลตฟอร์มกลุ่มนี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรา20ของกฎหมาย DPS ฉบับนี้รวมถึงการประกาศคุมเข้มสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานซึ่งกำหนดว่าให้แพลตฟอร์มตลาดสินค้าต้องคุมเข้มและบังคับให้ผู้ขายแสดงใบอนุญาตหรือใบจดแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอย.สมอ.สำหรับสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะรวมถึงสินค้าเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะนี่คือฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งก็มีตัวประกาศเรื่องแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการกระทำอันผูกขาดหรือการลดการแข่งขันหรือการจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มหลายด้านนะอันนี้มีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะมีผลบังคับใช้ไปเมื่อ25มีนาคมปีนี้นี่เองค่ะนั่นคือไกด์ไลน์ e-commerce นั่นเองนะคะก็ถือว่ามีกฎหมายรองรับอยู่นะคะแต่ว่าถามว่ารัฐมีอำนาจในการคุมมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ผู้ประกอบการเองก็บอกว่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะเนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้บรรดาผู้ประกอบการนะคะผู้ค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอปัญหาก็เลยต้องจับตาดูกันต่อนะคะว่าการแก้ไขปัญหาและการกำกับดูแลแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลังจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะทำให้บรรดาผู้ค้าผู้ประกอบการทั้งหลายอยู่รอดต่อไปได้หรือไม่หรือจะถูกเมินเฉยเหมือนกับในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วผู้ค้าก็ต้องแน่นอนค่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกล้มหายตายจากบาดแผลที่ว่านี้นะคะนี่คือประเด็นเรื่องของค่าธรรมเนียมอีคอมเมิร์ซนะคะที่มันพุ่งสูงแล้วก็ทำให้ผู้ค้าไทยค่อนข้างที่จะมีปัญหาแบบปวดหัวเลยนะคะสำหรับในขนาดนี้ค่ะก็เดี๋ยวติดตามถ้ามีคืบหน้าก็จะนำมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ

ยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: มกอดครอบครัวอบอุ่นกลับบ้านจันทร์ส่องล่ามวลชนคนเสื้อแดงต้อนรับล้นแพทย์ทองทานโพสต์ภาพหมู่ร่วมทักษิณครอบครัวชินวัตรขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจในวันที่แย่แม้ตัวเองจะลำบากนายกประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF World Bank มองเป็นโอกาสดีไทยได้รับความไว้วางใจจากการเงินการคลังโลกเล็งใช้โอกาสนี้ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศไฟไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอยุธยาเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยวุ่นคาดไฟฟ้าลัดวงจรทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนก็รับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในช่วงเช้าที่ผ่านมาแน่นอนนะคะที่เรือนจำกลางคลองเปรมนั้นบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันได้รับอิสรภาพของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษนะคะทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยทางครอบครัวชินวัตรนะคะรวมถึงคนเสื้อแดงก็เดินทางไปให้การต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นทีเดียวในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก็เต็มไปด้วยบรรยากาศการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเช้าแกนนำพรรคเพื่อไทยครอบครัวชินวัตรนะคะหลังจากต้องรอคอยมานานกว่า8เดือนแล้วก็เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณนะคะรวม61ครั้งด้วยกันค่ะหลังจากครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณชินวัตรก็ได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกมาจากเรือนจำในชุดโปโลคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่านะคะก็มีรองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วก็ตัดผมทรงรองสูงและทันทีที่ออกมาพบกับครอบครัวนายทักษิณก็ได้อ้าแขนรับนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิ๊งนะคะบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางเข้ามาสวมกอดด้วยสีหน้าที่ตื้นตันก่อนที่จะตามมาด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือว่าเอมบุษสาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวาคินคุณากรวงหรือว่าน้องวาคินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพันทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกตได้ว่านางสาวแพทองทานนั้นมีน้ำตาคลอและสีหน้าซาบซึ้งในขณะที่นางสาวนัทยาปวงคำหรือว่าติ๊กภรรยาของนายพันทองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนะคะนอกจากนี้นายสุภเสกอมรชัดหรือว่าไปซึ่งเป็นบุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้ามายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอกันเป็นจำนวนมากและตะโกนว่าเรารักทักษิณและพูดคำว่าชโยนะคะพร้อมกับมอบดอกกุหลาบสีแดงให้ด้วยล่ะค่ะและต่อมานายทักษิณก็ได้เดินเรียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อพบปะทักทายประชาชนและยกมือไหว้สวมกอดผู้ที่สนับสนุนบางส่วนนะคะก็ผู้สื่อข่าวที่ไปรอทำข่าวกันเป็นจำนวนมากก็สอบถามถึงความรู้สึกหลังจากใช้ชีวิตในเรือนจำแต่ว่านายทักษิณหันมายิ้มรับแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะคะต่อมาหลังจากนั้นค่ะนายทักษิณก็พร้อมครอบครัวชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนที่จะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียนพ.พ.ท.ทหาร4444กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณก็ได้ลดกระจกลงเพื่อที่จะโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับนะคะก่อนที่ขบวนรถจะเคลื่อนออกจากเรือนจำแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งก็เป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไป สำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณวันนี้ก็มีนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายจุศักดิ์สิรินินนายณัฐวุฒิไสยเกลือนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวจิอราพรสินธุไพรรวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508นะคะของนายทักษิณที่เดินทางมาร่วมต้อนรับด้วยเช่นเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณหน้าเรือนจำโดยเปิดให้กลุ่มมวลชนบางส่วนนั้นเข้าพื้นที่ภายในเพื่อที่จะแก้ปัญหาความแออัดและการจราจรบนถนนงามวงวานพร้อมกับตั้งจุดคัดกรองตรวจสัมภาระตามมาตรการความปลอดภัยเข้มก่อนที่จะนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมจำนวนประชาชนให้อยู่ในจุดที่กำหนดนะคะจนถึงช่วงเวลาที่นายทักษิณนั้นเดินทางออกจากเรือนจำตามกำหนดการค่ะ
3: จากนั้นนะคะ 9:00 นค่ะนายทักษิณก็เดินทางมาถึงบ้านจันทร์สองล่าโดยมีมวลชนคนเสื้อแดงจาก50เขตกทม.มารอรับที่หน้าบ้านทันทีที่รถมาถึงก็ได้หยุดรถและลดกระจกลงโดยนายทักษิณก็ยื่นตัวออกมาจากรถนะคะเพื่อรับไหว้และโบกมือทักทายกับมวลชนค่ะทั้งนี้นายทักษิณก็ได้เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายทางสีขาวน้ำเงินโดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบุตรสาวนั่งมาด้านข้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าดีใจที่ได้กลับบ้านหรือไม่นายทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมา8เดือนขณะที่สื่อต่างชาติก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณได้ยกมือ2ข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับบอกว่า relief โล่งใจผ่อนคลายเมื่อถามว่า8เดือนได้เรียนรู้อะไรจากข้างในบ้างนายทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำไปอีกนะคะว่าตอนนี้สุขภาพเป็นอย่างไรแข็งแรงดีใช่หรือไม่นายทักษิณก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนะคะเพียงแต่ยิ้มและยกมือไหว้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าบรรดาคนในครอบครัวชินวัตรอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์นายพานทองแท้ชินวัตรรวมถึงบรรดาหลานๆญาติพี่น้องก็ได้มารอต้อนรับนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าพร้อมกันนี้ก็ยังมีบรรดาน้องๆของนายทักษิณเข้ามารวมตัวกันในวันนี้ด้วยค่ะทั้งนี้วันพรุ่งนี้นะคะ12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9เพื่อเป็นการเช็คอัพร่างกายหลังจากถูกควบคุมตัวนาน8เดือนทางด้านของนางสาวแพทองธารค่ะก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนายทักษิณนะคะพร้อมกับข้อความ Welcome back Daddy นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram โดยเป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังจากที่ได้รับการพักโทษค่ะและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับข้อความว่า Welcome back Daddy และมีเพลงโลกทั้งใบประกอบด้วยค่ะ
2: และต่อมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ภาพลงบนแอปพลิเคชันInstagram ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายพันธองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรบงนายวิรุฒสุขสวัสดิ์นางสาวณัฐิยาพวงคํานายณัฐพงศ์คุณากรบงพร้อมระบุข้อความนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเคยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ว่าลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุกว่า70ปีแล้วก็ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจและสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจซึ่งภาพดังกล่าวก็เป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันสองล่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษและเดินทางกลับถึงบ้านในวันนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ตอบคำถามสั้นๆที่ผู้สื่อข่าวถามว่านายทักษิณนั้นได้รับการพักโทษในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าโหยดีใจนะคะแต่ก็ปัดตอบ
1: คำถามที่ว่าจะเข้าเยี่ยมนายทักษิณเมื่อใดนะคะก็ไม่ได้ตอบประเด็นนี้แล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมที่ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไปค่ะ
3: ขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวท่าทีมาจากนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้พูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พักโทษนะคะว่าแม้นายทักษิณได้รับการพักโทษแล้วแต่ว่านายทักษิณยังมีคดีอีก2คดีรออยู่ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่านายทักษิณเองจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองอย่างไรในทางนิตินัยก็ถือว่าเป็นที่ยุติแล้วเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา157ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งและผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยจึงขึ้นอยู่กับนายทักษิณหากประสงค์จะต่อสู้ทางการเมืองต้องประกาศให้ชัดตรงไปตรงมาและต้องน้อมรับผลจากนั้นนายจตุพรมองว่าในอดีตนายทักษิณคือความน่ากลัวแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองใดกลัวนายทักษิณเมื่อการเมืองถึงจุดต่ำแล้วไม่ได้พลิกฟื้นได้ง่ายๆการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากพร้อมกันนี้เห็นว่าสิ่งที่พรรคการเมืองควรยึดมั่นก็คือการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งโอกาสพรรคเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็ต้องสร้างความเชื่อและสร้างความศรัทธาใหม่ค่ะ
2: 12:11 นพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วง 9:00 นเศษนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งเป็นกิจวัตรปกติก็มีการคาดนะครับว่านายเอกนิตินั้นน่าจะมารายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2568ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าการที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุมในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพมหานครก็ถือเป็นภารกิจสำคัญถือเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมถึง 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกนะคะประกอบด้วยผู้นำนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆรวมไปถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ World Bank และ IMF ด้วยค่ะซึ่งตามปกติการประชุมนี้จะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีและจะเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศนั้นเป็นเจ้าภาพการที่ไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและการเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจในด้านการเงินการคลังดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่ง การประชุมเวิลด์แบงก์ก็คือการที่คนที่ถือเงินทั้งหมดมาประชุมที่บ้านเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและก็เป็นโอกาสที่เรานั้นจะทำให้เงินที่ก็ถืออยู่ตกมาอยู่ประเทศเรานะคะการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลสำคัญของแต่ละประเทศล้วนเดินทางมาประชุมในประเทศไทยมีหลายประเทศที่ผู้นำควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแม้จะเข้ามาประชุมในสถานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก็ยังมีตำแหน่งที่มีสถานะเป็นผู้นำประเทศด้วยนะคะซึ่งเราต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยตลอดเวลานะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเคยประชุมเช่นนี้มาแล้วในปี2534เมื่อ35ปีที่แล้วซึ่งณขณะนั้นตนเองเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็เห็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านระดับความมั่นคงของประเทศไทยที่ขยับสถานะตัวเองตั้งแต่การประชุมครั้งนั้นเราก็เปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการเงินการคลังเรื่องของหลักทรัพย์ตลาดทุนและออกตราสารศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เริ่มการประชุมในครั้งนั้นและขณะนี้มีการปรับปรุงก่อสร้างใหม่ให้มีความทันสมัยซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ในปี2565ก็เคยใช้ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนอกแล้วก็นี่ก็คือความพร้อมของไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก IMF ค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคิดแบบนั้นแต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนเนี่ยอยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่านำไปเปรียบเทียบเพื่อทำให้เกิดความขัดแย้งค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมประถมนิเทศผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.ของพรรคประชาธิปัตย์โดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานภายใต้กรอบของพรรคและข้อกฎหมายเลือกตั้งหลังจากที่พรรคได้อนุมัติผู้สมัครครบทุกเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความเป็นเอกภาพเพื่อรับใช้ประชาชนนะคะนายอภิสิทธิ์ยืนยันว่าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามของพรรคอย่างเป็นทางการวันที่16พฤษภาคมและแย้มด้วยนะคะว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ชายมีคุณสมบัติโดดเด่นอายุยังไม่ถึง60ปีมีบุคลิกดีและมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจและยังย้ำอีกว่าพรรคไม่มีความกังวลเรื่องการแข่งขันแต่ว่าขอมุ่งไปที่เรื่องของการทำหน้าที่ในการเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่คนกรุงเทพผ่านทีมงานสก.และนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่นะคะนายพิสิทธิ์บอกว่าถือว่าเรานั้นมีหน้าที่ในการเสนอทางเลือกให้กับคนกรุงเทพทุกคนพรรคได้เตรียมความพร้อมทั้งตัวผู้สมัครทั้งเรื่องของนโยบายและทีมงานเพื่อเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายและทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการประถมนิเทศผู้สมัครสก.ที่พรรคจัดขึ้นในวันนี้นายพิสิทธิ์ได้กล่าวถึงความเป็นประชาธิปัตย์กับแนวทางการทำงานท้องถิ่นนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญและเรียบง่ายโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจที่ผู้ก่อตั้งพรรคเมื่อ80ปีที่แล้วได้เขียนอุดมการณ์พรรคไว้10ข้อซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเน้นย้ำว่ารัฐควรจะกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นให้มากที่สุดลองนึกภาพ80ปีที่แล้วไม่มีอบจ.ไม่มีอบต.ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าอะไรเลยแต่นั่นคืออุดมการณ์ของพรรคตั้งแต่วันก่อตั้งก็จึงเป็นพรรคที่สนับสนุนและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการบริหารกทม.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

12:20 น.ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยทางแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองทัพไทยเดินหน้าก่อสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่52-54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระยะทางรวมประมาณ 1,310 เมตรเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ราบนะคะมีแนวเขตแดนชัดเจนโดยทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาก็มีถนนตรวจการตลอดแนวชายแดนการก่อสร้างรั้วครั้งนี้ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงได้มาตรฐานความสูงรวมประมาณ170เซนติเมตรมีการลงเสาเข็มและเทคานคอนกรีตอย่างแน่นหนาโดยเว้นระยะเสาแต่ละต้นประมาณ3เมตรใช้เสารวมราว900ถึง 1,000 ต้นค่ะส่วนโครงสร้างด้านบนก็จะใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวางสูงจากพื้นประมาณ150เซนติเมตรและด้านบนเสริมตาข่ายเหล็กที่มีความคงทน

0: ากทหารกัมพูชาบางส่วนเข้ามาสังเกตการและบันทึกภาพการก่อสร้างค่ะแต่ว่าฝ่ายไทยยืนยันชัดเจนว่าการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายในเขตอธิปไตยของประเทศไทยและเป็นสิทธิ์ในการดูแลพื้นที่ของประเทศตัวเองสำหรับโครงสร้างก่อสร้างรั้วชายแดนระยะแรกกองทัพไทยก็ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน45วันหลังเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังคงเร่งก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างแนวกั้นทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อให้ประเทศชาติคงไว้ซึ่งความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าก็มีชาวกัมพูชาจำนวนมากค่ะได้นำภาพการก่อสร้างรั้วชายแดนของไทยซึ่งถูกบันทึกภาพโดยทหารกัมพูชาไปเผยแพร่ต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook กันอย่างกว้างขวางค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 1:30 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพผู้ป่วยกันวุ่นทีเดียวนะคะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3คันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไทยสวรรค์เข้าตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงนั้นอยู่บริเวณชั้น2ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จึงนำหัวฉีดน้ำขึ้นไปสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้ก็พบว่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ภายในห้องนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดนะคะรวมทั้งฝ้าแล้วก็ผนังห้องมีร่องรอยการถูกไฟไหม้พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานพร้อมตรวจสอบห้องปฏิบัติการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากมีการเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ประกอบกับสภาพอากาศร้อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนั้นจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งในขณะเกิดเพลิงไหม้มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้สร้างความแตกตื่นให้แก่ผู้ป่วยญาติและบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะเจ้าหน้าที่และพยาบาลต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชายหญิงประมาณ20คนนั่งรถเข็นออกจากอาคารไปยังลานด้านนอกอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตจำนวน5คนเจ้าหน้าที่กู้ชีพของมูลนิธิพุทไทยสวรรค์ได้นำรถพยาบาลมาจอดรอรับก่อนที่จะลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถเพื่อพักรักษาชั่วคราวภายหลังเพลิงสงบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาการไม่วิกฤตไปพักยังอาการอื่นของโรงพยาบาลส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตยังคงพักอยู่ภายในรถกู้ชีพของมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยและเบื้องต้นนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากอาคารในค่ำคืนที่ผ่านมาขณะนี้ได้รับการดูแลอยู่ที่อาคารผู้ป่วยชั้น3ชั้น4อย่างปลอดภัยจุดให้บริการประชาชนห้องยาห้องฉุกเฉินให้บริการตามปกตินะคะทางนายแพทย์ประเสริฐตั้งจิตธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 90% นะคะมีห้องปฏิบัติการเจาะเลือดถูกไฟไหม้นะคะก็จะใช้การนำเลือดส่งตรวจทางโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบสาธารณสุขอาจจะ 1-2 วันกลับมาทำการได้ตามปกติส่วนชั้น2ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ป่วยอยู่แล้วก็ไม่มีบริการนะคะก็เลยทำให้ไม่มีใครได้รับผลกระทบ

0: แอตแลนติกใต้ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามก็ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องสำหรับไวรัสฮันตาก็เป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคก็ระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ค่ะก่อนที่บางรายก็อาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่12พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงแล้วก็ติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือว่าเลือกพิมพ์เอกสารได้เองนะคะผู้ประกอบการนั้นสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือว่าจะเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store นะคะโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีนะคะก็ถือเป็นการเชื่อมโยงการค้าโลกด้วยเทคโนโลยีลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมนั้นได้เริ่มใช้มาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะทรัมป์ไม่ยอมตอบรับคำตอบข้อเสนอสันติภาพอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาวิจารณ์คำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของสหรัฐว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงด้านประธานาธิบดีอิหร่านก็เปิดเผยนะคะว่าหากมีการพูดถึงการพูดคุยหรือว่าการเจรจาเกิดขึ้นนั่นไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการยอมถอยหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลว่าเขาเพิ่งได้อ่านคำตอบจากสิ่งที่เรียกว่าตัวแทนของอิหร่านและเขาไม่ชอบคำตอบนั้นเลยรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงท่ามกลางรายงานระบุว่ามีเรือ2ลำได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้นขณะที่เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานอ้างอิงการสัมภาษณ์สั้นๆทางโทรศัพท์โดยทรัมป์ระบุว่าไม่อาจยอมรับการตอบสนองของอิหร่านในครั้งนี้ได้เพราะเป็นสิ่งที่ยังวนในอ่างหาทางออกไม่ได้จากพฤติกรรมของอิหร่านต่อหลายประเทศตลอด47ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งบันทึกความเข้าใจ14ประการผ่านคนกลางก็คือปากีสถานซึ่งรวมถึงข้อกำหนดให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเปิดเสรีการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าวทัสนิมสื่อทางการอิหร่านก็รายงานว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอโต้กลับซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามรับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซและเรียกร้องให้สหรัฐคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดเอาไว้โดยแยกประเด็นนิวเคลียร์ไว้เจรจาภายหลังซึ่งทรัมป์ก็มองว่านี่คือการเล่นเกมที่อิหร่านทำกับสหรัฐและโลกมานานหลายสิบปีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะกับสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณศศิธรสังสมธนะดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
4: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
9: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
10: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
9: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
10: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนแล้วก็หนังสือขายดีการตลาดหลายเล่มนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
13: วันนี้ลำบากมากเลยกว่าจะเข้าระบบได้นะครับ
14: โอ้โหระบบมันพังเรียกอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์เราพยายามเข้าม
13: ามันเตรียมเซิร์ฟผมไม่ได้นะผมว่ามันเตรียมเซิร์ฟเวอร์ไม่โอเคป่ะคือหมายถึงว่าคนใช้เยอะแล้วมันไม่ขยายเปล่าใช่ไหม
14: แต่ผมแต่ก่อนทีแรกผมคิดแบบอาจารย์ในระบบอะที่เราอัดอะที่เราถ่ายกันอ่ะมันจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ผมเข้าไปดูตรงระบบเซิร์ฟเวอร์หลังบ้านเขีย

0: ียวหมดเขียวหมดทุกอย่างคือพร้อมใช้งานนะก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแล้วนะวันเนี้ยคือเปิดผมเห็นปัญหาอย่างหนึ่งผมว่าได้ท็อปิกในการคุยเลยยังไม่ได้คุยเลยว่าจะคุยอะไรด้วยซ้ำผมว่าเรื่องหนึ่งคือเฮ้ยวันเนี้ยเราพึ่งพากับระบบแล้วก็เทคโนโลยีมากจนไม่มีมันเราทำงานไม่ได้แล้วนะยังไม่พูดถึงเรื่อง AI อ่ะอาจารย์เห็นผมว่าอาจารย์น่าจะเห็นมีมบางมีมที่แบบอาจารย์น่าจะคุ้นกับคลอสอยู่แล้วใช่ป่ะครับตอนนี
1: ้
0: อาจารย์เห็นไหมว่าหลายคนจะเริ่มบ่นว่าเฮ้ยใช้คลอสอ่ะเดือนละ20เหรียญอ่ะเต็มลิมิตบ่อยมากเต็มลิมิตคืออ่ะผมบอกเพื่อนๆหน่อยบางคนที่อาจจะยังไม่เก็ทคือปกติวันนี้ไอ้คลอสเนี่ยไอ้ AI ตัวนี้ใช้ฟรีได้ระดับหนึ่งนิดๆหน่อยๆคุยได้ไม่อีกคำก็จบละถ้าใช้จ่ายเงิน20เหรียญเนี่ยมันจะเท่ากับ GPT Gemini เนี่ยแต่ยังคุยได้จำกัดนะยังไม่สามารถคุยได้แบบคุยไม่หยุดอะคุยไม่หยุดแบบนั้นอะไม่ได้อะแป๊บๆมันจะเต็มลิมิตผมอาจารย์ผมเล่าให้ฟังผมก็เพิ่งมาสมัครใช้คลอสแบบ20เหรียญหลังจากไม่สมัครมานานแล้วอ่ะก็กลับมาสมัครเห็นคนเริ่มเหอกันพูดถึงกันก็สมัครใช้20เหรียญก็เริ่มเรียนรู้การใช้นิดนึงเฮ้ยมันโอเคภาษาดีเรียบเรียงได้ดีมากผมรู้สึกว่าเรื่องภาษาเนี่ยยกให้คลอสเป็นอันดับหนึ่งสำหรับผมตอนนี้เลยปัญหาคือพอเริ่มใช้สักพักเริ่มติดอาจารย์เริ่มติดเหมือนติดเน็ตอะขาดไม่ได้ใช้แป๊บเดียวมันขึ้นลิมิตมันบอกผมว่าโอเคอยู่ต้องไปพัก4ชั่วโมงก่อนนะมันเหมือน mm-hmm. มันรีเซ็ตระบบอาจารย์รีเซ็ตระบบอะแล้วก็อีก4ชั่วโมงเนี่ยอยู่ให้เข้ามาใช้ทำให้ 4-5 วันก่อนหน้าถ้าอาจารย์เห็นผมโพสต์บน Facebook ว่าแบบติดลิมิตอีกแล้ว 2-3 ชั่วโมงไม่มีทำงานไม่ได้แล้วก็
1: ใช้คุณไปใช้มันเหมือนกับเป็น ChatGPT กับ Gemini นะซึ่ง2อันเนี้ยมัน2อันเนี้ยเค้าเน้น market share แต่ว่าไอ้ตัว Cloud เนี่ยเค้าเน้น B2Bเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเอเจนติกใช่ไหมเขาก็ขยายความสามารถในเรื่องของเอเจนติกอยู่เยอะๆเพราะฉะนั้น B2B มันก็ต้องมีลิมิตสิคุณไปดูสิที่ไหนไอ้เจมินายกับ ChatGPT มันมียูเซจมั้ยล่ะไม่มี
0: จริง
1: ใช่ไหมแต่ว่าไอ้คอร์สเนี่ยต้องนั่งดูเลยอย่างผมเนี่ยผมไม่กล้าใช้โอปุส
0: นะครับทำไมอ่ะ
1: เอาโอปุสมันกินโทเค็นนะแล้วก็ต้องเข้าไปดูด้วยว่าถามไปเนี่ยแล้วมันจะลิมิตดูลิมิตต่อครั้งต่อวันและดูลิมิตต่อสัปดาห์อีกผมเลยยังไม่กล้าใช้เอเจนติกเลยนะเพราะว่าถ้าใช้เนี่ยมันอาจจะต้องสมัคร100เหรียญไงใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวสำนวนเนี่ยมันไม่แน่นะตอนนี้ผมนั่งให้มันแปลกำลังภายในอยู่ใช่ไหมไอจีนเนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยไอ้ 5.5 แปลดีกว่านะ ChatGPT อ่ะ
0: อ๋อเหรออาจารย์ชอบ 5.5
1: แปลดีกว่าแปลดีกว่าผมให้มันลองแปลให้ไอ้คลอสเนี่ยแปลให้ซอนเน็ตแปล
0: ครับ
1: ทำให้ 5.5 แปลจะเป็นไอ้ตัว ChatGPT แปลดีกว่านะ ChatGPT แปลดีกว่า
0: โอเคอาจารย์เชิญก่อน
1: คือตอนนี้ ChatGPT เนี่ยมันก็เหนือกว่า Gemini ในเรื่องการสร้างภาพอะไรไปแล้วมันจะเป็นรองก็แต่ Mid Journey ก็จะเป็นสไตล์ Artist มากกว่า
0: ผมไม่เห็น
1: แต่ถ้าสไตล์ Commercial เนี่ยก็เป็นอันเนี้ยโอเคแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไปดูของพี่หาวก็ทำ Use Case ให้เห็นมากมายอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
0: จริงจริง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว Gemini กับตัวอันเนี้ยมันแข่งกันในเรื่องของการเป็น Mass ไง
0: ครับ
1: แต่ว่าอันนี้เขาก็มีสร้างภาพอะไรนะเห็นป่ะเขาเน้นไปว่าคนทำงานเราไปทำอะไร
0: ใช่
1: เอาไปตั้งอาร์ติแฟกต์เอาไปทำเอเจนติกการเงินเอาไปทำสเปรดชีตอะไรพวกนี้วันนั้นองค์กร
0: อ
1: ะแต่ว่าไอ้นี่ก็มีนะอย่างไอ้เจมินายก็มีนะแต่มันจะเป็นคลิกอะไรกับลูกตัวหนึ่งใช้ยาก
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็มีโคเด็ก
0: แต่ว่าอ๋อใช่
1: มันมีโคเด็กนั่นไงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแต่ว่ามันไม่ได้คือมันไม่ได้เน้นทางโค้ดไง
0: ครับ
1: ไอ้ตัวคอร์สเนี่ยเน้นคอร์สโค้ดอยู่แล้วแต่มันใช้ยากเพราะมันต้องคนเป็นโค้ดพอทำโคเวิร์กเนี่ยมึงต้องเป็นโค้ดก็ได้ไง
0: ใช่
1: คุณสร้างเวิร์กโฟมาแล้วกัน
0: จริง
1: แล้วก็สั่งให้มันเป็นเอเจนต์หรือซับเอเจนต์อะไรก็ว่าไป
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาเงินดีมันจะเข้าตลาดไงมาร์เก็ตแชร์เขาก็ไม่ได้เยอะ พอมันมาร์เก็ตแชร์เขาก็ไม่ได้เยอะแล้วคุณจะ

0: มาใช้มันไม่ได้หรอก
1: อืม
0: มันไม่ใช่แค่20มันไม่พอหรอกแค่แชทยังบางทีไม่พอเลยผมไม่กล้าถามมันเยอะนะแล้วเวลามันตอบมันก็ตอบสั้นมันก็ไม่ได้ตอบยาว
1: อ่ะผมแชร์เพิ่มแบบนี้กันอาจารย
0: ์
1: 3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามอดทนแบบไม่เป็นไรเดี๋ยว3-4ผมถึงขั้นต้องตั้งนาฬิกาปลุกอาจารย์ตั้งเลยโอเคเที่ยง40เดี๋ยวมันจะกลับมาใช้งานได้ผมจะกลับไปเปิดคลอสอีกรอบนึงก็ตั้งเวลาแล้วก็โอเคลุยงานเต็มที่มันเหมือนผมวิ่งได้สัก100เมตรแล้วผมก็โดนเบรกดึงมันไซเคิลเป็นแบบนี้จนสุดท้ายผ่านไป3วันอาจารย์ผมทนไม่ไหว
0: อยู่บนรถจะ
1: ก็กด100ไปแล้วเนี่ยอาจารย
0: ์กด100ไปเลย
1: แต่ความรู้สึกผมมันคืออะไรรู้ไหมอาจารย์แบบเฮ้ยเราต้องเสียเงินเดือนละ100เหรียญเพื่อ
0: ไม่เยอะเลย
1: ซอฟต์แวร์จริงๆหรอ
0: ไม่ได้เยอะเลย300ไอ้100เหรียญเนี่ยคุณจ้างคนนึงก็15,000ก็ไม่ได้แล้วเด็กเดี๋ยวนี้
1: ก็เข้าใจ
0: เด็กเก่งเด็กเก่งๆเนี่ยก็เอา 20,000 กว่าเก่งมากๆเนี่ย 30,000 กว่าเด็กธรรมดาเนี่ยก็ 20,000 แล้วจบมาเนี่ยถ
1: ้
0: าคุณจ่ายคอร์สไม่ได้เหรอหรือบางคนเนี่ยไปจ้างโค้ชเนี่ยเดือนต้อง 10,000 อย่างพูดไปจ้างโค้ชฟิตเนสผมเคยจ้างเดือนต้อง 10,000 ก็ยังจ่ายได้เลยแล้วทำไมคุณจะจ่ายไอ้นี่มัน 3,000 กว่าบาทไม่ได้มันทำงานให้เยอะกว่าอีก
1: อารมณ์ตอนแรก
0: ยังไปซื้อไอ้รองเท้าทั้ง2คู่เพื่อมาใส่2สีต้องเท่าไหร่อ่ะแจ๊บ
1: โอเคโอเค
0: คู่ละ 30,000 กว่าไปแล้วย้ายผ่านปีนึงอ่ะเท่ากับคอร์สปีนึงอ่ะนี่จะไปซื้อรุ่นใหม่อีกเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นแบบนี้นะผมมีแฟนรายการคนหนึ่งนะแบบ
1: เป็นไงครับ
0: เขาขายตัวสินค้าพวกแอร์เมสอะไรเงี้ยนะ
1: อ
0: ะไรเงี้ยลงทุนได้นะแต่เป็นสินค้าหรูหราเงี้ยนะแต่แบบจะมาซื้อมือถืออะไรเงี้ยไม่เอา
1: เขา
0: ไม่เอาไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่าย
1: ครับ
0: บางอย่างก็จะจ่ายบางอย่างก็จะไม่จ่ายใช่ไหมตอนนี้ผมจะชวนคุยเดี๋ยวคนที่ว่าไม่มีประเด็นคือเมื่อประมาณ 4-5 วันที่แล้วเนี่ยจริงๆอันเนี้ยเหมือนกับเป็นข่าวบันเทิงนะก็คือนายเนี่ยหรือว่าเรียกกันว่านายณภัทรเนี่ยลูกของหมูพิมพ์ปากกาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเหมือนกับประกาศตัดขาดกับแม่เขา
1: เห็นข่าว
0: นะครับคือหมูเนี่ยเป็นน่าจะเป็น Gen X รุ่นแรกๆนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็หย่ากับสามีเขาอะแล้วเขาก็ซิงเกิลมอมเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยนะอันเนื่องจากว่าเขาเนี่ยก็อยู่ในวงการทำรายการทีวีเป็นอะไรพวกนี้เล่นแล้วเขาก็ไปลาไปไหนไปกองถ่ายหรือว่าทำรายการก็พาลูกไปด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นลูกเขาเนี่ยก็เลยเข้าวงการเร็วนะก็เป็นพรีเซนต์ต้องพรีเซนเตอร์เล่นโน่นเล่นนี่อะไรทำนองนี้นะทีเนี้ยเขาก็เหมือนกับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชีวิตลูกไอ้มีผู้หญิงเข้ามาเป็นแฟนอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดที่เขาเลิกกันประกาศเลิกทำน้ำตากับใบเฟิร์นเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ต้องแถลงข่าวเลิกเลยนะ
1: อืม
0: เพราะว่าไม่ถูกใจกับหมูพิมพ์ปากกานะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยไอ้นายก็ประกาศว่าเฮ้ยไม่ได้คุยกับแม่มา2ปีละคือตั้งแต่เลิกไอ้นั่นน่ะเลิกไอ้ไก่ใบเฟิร์น
1: เอาคุณใบเฟิร์น
0: อะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกเป็นตัวของตัวเองละชีวิตผม30นะแค่ประกาศอิสรภาพอ่ะพูดง่ายๆนะส่วนหมูเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรแต่ว่าก็ให้เพื่อนตัวเองมาเป็นปากเป็นเสียงแทนเช่นโก้
1: ช่วยโพสถึง
0: คนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วหมูก็มาโพสในคอมเมนต์เนี่ยเอ๊ะจะค่อยเอาอะไรกับฉันอีกนะก็หลายปีมาแล้วยังมาแทงฉันอีกอะไรเงี้ยนะอันนี้ชวนไปดูฟังพูดอันนี้มันเป็นเรื่องของแบรนดิ้งอ่ะ personal branding
1: ยังไงอ่ะ
0: เอ้าคุณเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะคุณพรีเซนเตอร์ใช่ไหมไอ้คุณดูไอ้ไทเกอร์บูดเนี่ยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงนี่พรีเซนเตอร์ถอนหมดเลยนะ
1: จริงจริงจริง
0: ใช่ไหมหรือยังไงคนที่เล่นเรื่องอะไรอ่ะสตาร์ทอัพอ่ะที่เป็นตัวเอกอ่ะแต่ไม่ใช่พระเอกอ่ะนะ
1: อ๋อครับ
0: ตอนนั้นเดินผู้หญิงมาบอกว่าเป็นทำท้องอะไรนี่โอ้โห
1: จำได้จำได
0: ้หมดเลยนะ
1: จำได้จำได
0: ้คือพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่เป็นพรีเซนเตอร์หรืออีเวนต์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยคุณต้องเป็นคน
1: รักษาภาพลักษณ
0: ์มีเพอร์เฟกต์อ่ะ
1: คุ
0: ณไปทำอะไรที่ผิดศีลไม่ได้ผิดศีลไม่ได้แล้วก็ในสังคมไทยอ่ะมันก็จะมีคนที่คิดว่าเอ๊ะลูกเนี่ยต้องกตัญญูไหม
1: เอออันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจ
0: เอาไม่ต้องลูกกันนะว่าเฮ้ยคนเราควรจะรู้คุณคนไหม
1: อืม
0: เอาไม่ต้องไม่ต้องแม่ลูกหรืออะไรพวกนี้นะสมมติว่ามีคนเคยอุ้มชูเราเงี้ย
1: ครับ
0: นะแล้วก็จนเราเนี่ยได้ดิบได้ดีแล้ววันนั้นเนี่ยคนอุ้มชูเราเนี่ยเกิดตกต่ำขึ้นมาเนี่ยเออเราควรจะไปช่วยเหลือเขาไหมถ้าช่วยจะช่วยได้ขนาดไหนหรืออะไรพวกนี้สมมติอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เราไม่ต้องพูดเรื่องแบบพ่อแม่เลี้ยงดูเรามานะ
1: คนมีบุญคุณต่อกัน
0: อะไรเงี้ยเราแม่เนี่ยเอาแล้วแม่ก็อยู่คนเดียวอะไรทำนองเนี้ยจากเดิมเนี่ยก็สปอร์ตกันอะไรพวกนี้นะเลี้ยงดูนะแม่เนี่ยควรแค่ไหน
1: โอ้โห
0: แบบไหนกตัญญูแบบไหนแค่ไหนคือถ้าเป็นสมัยก่อนอย่าง Gen X Gen Baby Boom เนี่ยบางทีพ่อแม่ป่วยก็ต้องลาออกมาเลยอะไรเงี้ยมาด
1: ู
0: แลพ่อแม่อะไรทำนองเนี้ยมันทิ้งชีวิตตัวเองเลย
1: ครับ
0: หรือในจีนอะไรเงี้ยเขาก็รักลูกชายมากกว่าก็ให้ลูกชายหมดส่งลูกสาวอะไรก็ไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมตั้งที่ลูกสาวดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ไปได้เลยอะไรพวกนี้นะ
1: จริง
0: อันเนี้ยมันเป็นประเด็นคือมันเป็นประเด็นหลายอย่างอะเรื่องเนี้ย
1: ครับ
0: คือประเด็นเรื่องกระทบแบรนดิ้งอันเนี้ยสมมติว่าเฮ้ยถ้าผมจะจ้างเฮ้ยอย่างคุณถามว่าแบรนด์เนี่ยต้องไปดูว่านายเป็นพรีเซนเตอร์กี่ตัว
1: ครับ
0: เป็นแอมบาสซาเดอร์กี่ตัวแล้วพอประกาศเรื่องนี้มาเนี่ย
1: ส่งผลไหม
0: มันมีการถอนไหมถ้าไม่มีการถอนเนี่ยก็แสดงว่าก็ไม่เป็นไรนี
1: ่ที่ดูยังไม่เห็นข่าวถอน
0: คือไม่รู้ว่ามันเป็นกี่แบรนด์ไงใช่ปะก็คือถ้าไม่มีการถอนเลยก็แสดงว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจไง
1: เริ่มรับได้เริ่มเข้าใจ
0: เพราะว่าลูกค้าของแบรนด์ที่นายเป็นพรีเซนเตอร์หรือมาสเตอร์เนี่ย
1: น่าจะ
0: เป็นเจนซีหรือเปล่าน่าจะเป็นเจนซีเปล่าที่เป็นลูกค้าแล้วเจนซีเนี่ยก็มีความกตัญญูที่เบาบางลงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน
1: ๆ
0: เมื่อเทียบกับรุ่นที่เป็นพ่อแม่เขาอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: ก็คือกตัญญูนะแต่มีความเบาบางกว่าหรือสองนายก็รู้สึกว่ากตัญญูมากจนเลิกกับแฟนเฟิร์นอะไรไปหลายรอบแล้วเนี่ย มันก็ตั้งคำถามว่าควรจะกตัญญูถึงเมื่อไหร่ทั้งชีวิตไหมหมายถึงว่าไปดูแลแม่จนกระทั่งแม่เสียชีวิตไปเลยแล้วก็เป็นชีวิตตัวเองไหมซึ่งมันมีคนแบบนี้เป็นแบบนี้นะ
1: มี
0: คือแม่ไม่ให้แต่งงานหรือมีสะพ้ายมีลูกสะพ้ายนี่ก็ทะเลาะเบาแว้งกันจนลูกชายซึ่งก็ยังรักลูกเมียอยู่เนี่ยก็ต้องเลิกไปเลยมันก็มีเหมือนกันไง
1: ครับ
0: แต่นั่นเป็นพวกเจนเอ็กซ์หรือเบบี้บูมคือมันเป็นประเด็นน่ะว่าถ้าคุณกตัญญูคุณจะกตัญญูรูปแบบไหนแล้วถึงเมื่อไหร่แล้วยังไง
1: อะ
0: แล้วคนเจน C เนี่ยให้ความสำคัญในกตัญญูแบบเข้มข้นไหม
1: โอ้โหนี่มัน controversial มากเลยนะอาจารย์ผมประเด็นนี้คงได้มีคอมเมนต์ต่อกันยาวนะคือแล้วยังไงอ่ะคือเท่าที่ผมดูฟีดแบ็กอ่ะมันมี2เสียงใหญ่ๆแต่ก็จะมีเสียงนึงที่ค่อนข้างไปทางแบบเข้าใจเหมือนที่อาจารย์บอก Gen Z เข้าใจไม่ใช่ไม่ต้อง Gen Z หรอก Gen Y หลายคนก็เข้าใจมีบางคนผมเห็นเพื่อนบางคนเนี่ยมีแชร์โพสต์ขนาดบอกว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวจะเป็นเซฟโซนของตัวเองได้เสมอไปผมว่ามุมนี้ก็น่าสนใจนะก็เห็นว่ามุมนึงอ่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีความถูกผมใช้คําว่าอะไรดีถูกแรงกดดันจากหลายด้านที่บางทีคนเจนก่อนๆแบบเราเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะอาจารย์วันหนึ่งอ่ะเขามีสังคมต้องอยู่ต้องเก่งขึ้นต้องมีเงินมากพอจะมีบ้านสมัยนี้ก็โอ้โหแทบจะเป็นไปไม่ได้แป๊บๆ AI ก็เข้ามาแทนที่ไม่มี5โมงกลับบ้านทันทีแบบเมื่อก่อนผมไปดูโฆษณาชิ้นหนึ่งอาจารย์เพิ่มเติมแบบนี้น่าจะเป็นของวอริกที่เดิมมาทำชุดกีฬาเสื้อบอล
0: เสื้อใช่ไหม
1: ใช่แต่ตอนนี้เขาเพิ่งออกโปรดักต์ใหม่เป็นเสื้อโปโลใส่ทำงานได้โฆษณาเขาเล่าดีอาจารย์เผื่อใครมีโอกาสได้ดูนะเขาจะเล่าว่าเป็นการเถียงกันคน2เจนอาจารย์พ่อเจน X แน่นอนลูกน่าจะประมาณเจน C ที่แบบเริ่มเป็น First Jobber ลูกก็บ่นว่าแบบพ่ออยากลาออกจังเลยอะไรเงี้ยก็จะบ่นแบบนี้เนาะพ่อก็จะบอกประมาณว่าแบบ ลูกผู้หญิงพ่อผู้ชายเนาะพ่อบ่นว่าแบบโอ้ยเด็กสมัยนี้มีความอดทนสมัยรุ่นป้าเนี่ยมันจืดๆๆก็ประโยคเราคุ้นเคยกันทีนี้ซีนาริโอก็เลยบอกว่าเอางี้ป้าเราไปเป็นหนูดูสักวันไหมล่ะป้าก็รับปากเอ้าได้ไปเป็นสักวันหนึ่งก็เล่าซีนาริโอให้เห็นภาพว่าจริงๆลูกตัวเองต้องทำงานล้านแปดทำงานที่ถูกสั่งอะไรก็ต้องทำงานก็เลิกดึกโดนกดดันนู่นนี่นั่นจนพอมันเล่ามุมเนี้ยเราก็เลยเห็นภาพนะครับอาจารย์ว่าเอ้ยบางทีไอ้ความกดดันของคนแต่ละเจนน่ะมันไม่เท่ากันมันเลยอาจจะเวกกับไปน้ำหนักที่คนยุคใหม่เริ่มไม่อิงกับคำว่ากตัญญูและกตัญญูในที่เนี้ยมันหนึ่งผมว่าถ้ามุมหนึ่งมันเหมือนการเทรดออฟไหมตอนเราจะเห็นว่าเด็กสมัยเนี้ยไม่ใช่เด็กประมาณรุ่นผมก็ได้เราอาจจะไม่ค่อยได้เติบโตมาพร้อมกับพ่อแม่แล้วนะเช่นอย่างผมเองเนี่ยเกิดมาเสร็จก็ถูกเอาไปเลี้ยงต่างจังหวัดพอเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวก็เอากลับมากรุงเทพเอาไปเข้าโรงเรียนมันก็เลยไม่อาจจะไม่ได้มีความผูกพันเท่ากับคนเจนก่อนๆแบบรุ่นอาจารย์ไหมที่ต้องอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลา
0: ไม่ได้ทำให้ผมไม่ได้อยู่กับพ่อผมก็ไปอยู่กับพ่อแม่ก็ไปเรียนประจำอะไรพวกนี้ผม
1: นั่น
0: จะไปอยู่กับพ่อแม่นะ
1: ครับเนี่ยมันก็เลยจะมีความนึงหรือเปล่าที่คนรู้สึกว่าแบบความกตัญญูคือแค่ไหนพอเขาก็ต้องมีหน้าที่ตัวเองหรือเปล่ามันยิ่งถูกคาดหวังจากคนละกลุ่มที่ผมรู้สึกว่าคนจะเริ่มโอเคกันมากคือเริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ฟังดูแล้วแบบโหดร้ายเป็นคนไม่ดีเพราะฟังดูจากการให้สัมภาษณ์ของคุณน้องนายก็คือเรียกคุณนายแล้วกันนะคุณนายนะพันก็คือก็ฟังดูโอเคไม่เซน
0: ไม่คุณนายมันดูเป็นผู้หญิง
1: อ๋อโอเคครับเนี่ยก็น้องนายเนี่ยก็ผมว่ามันมีหลายจุดที่ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมถึงเลือกตัดสินใจแบบนั้นส่วนถูกผิดอันนี้ไม่พูดถึงเป็นเรื่องของแต่ละคนอ่ะผมแชร์กลับกันมุมประมาณนี้แล้วกัน
0: คือมันมีอีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แชร์กันเยอะมากก็คือ CK เนี่ยเขาก็โพสต์ขึ้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยมีเงิน 18,000 เนี่ยไม่ต้องคือต้องให้แม่อะไรเงี้ยทางบ้าน 5,000 ตัวเองอยู่ใน

0: เขาไม่ยอมเป็นคือเขาไม่ถูกจองจำด้วยความกตัญญูอ่ะความกตัญญูมันมีมันไปจองจำไงคือหมายถึงว่าคุณออกคุณไม่สามารถจะออกจากตรงนี้ได
1: ้
0: นะแต่กรณีนายเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่านายต้องใช้ชื่อเสียงไงกระจายมาเหมือนกับว่า
1: เข้าใจเอฟเฟกต์เขาคือชื่อเสียง
0: คือบางคนเนี่ยแม่กตัญญูเป็นคนธรรมดาไม่มีใครรู้เรื่องหรอก
1: ถูกเป็นนักธุรกิจก็ทำอาหารกินได้นี
0: ่เป็นเรื่องไงไม่เกี่ยวนี่ใช่ไหมแต่ว่านายเนี่ยวันดังไง
1: ภาพลักษณ
0: ์นายเป็นภาพลักษณ์นายเป็น personal branding ไงใช่ไหมแล้วก็ไอ้คนที่ตัดสินใจจ้างไม่จ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจนซีไงก็จะ
1: ก็ถูกก็ถูก
0: คนที่เป็นคนใจจ้างเป็นแบรนดิ้งไงเป็นแบรนด์มาสเตอร์มันอาจจะไม่ใช่แต่ที่ผมดูเนี่ยไม่มีไหนถอนนะ
1: ก็ยังดี
0: เพราะถ้าแบรนด์ถอนเนี่ยถ้าแบรนด์ถอนเนี่ยแบรนด์จะเสียเจนซีนะ
1: อาจารย์พูดก็ถูกพอย
0: ต์แบรนด์จะเสียเจนซี
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่คืออย่างเรื่องเจนเนี่ยก็สำคัญคือตอนนี้มันก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็คือนางมารสวมปลาด้านะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปเล่าครั้งหน้าก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเหลือ5นาทีเนี่ยนะครับคือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องนะอาจารย์ชัดชาติอะไรเงี้ยนะเรื่องอาจารย์ชัดชาติลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลูกคุณอัศวินก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ทำการขาดดุล นะเขาทำเงินเหลือต้อง 74,000 ล้านใช่ไหม
1: คือเถียงกัน
0: คืออาจารย์ชัดชาติเนี่ยแกบอกว่ามีคนโพสต์อะแกไม่ได้พูดเองหรอกเฮ้ยว่าปีล่าสุดที่กันทำรายรับมากกว่ารายจ่ายนี่ 5,000 กว่าล้านนะ
1: ใช่มันเป็นประก
0: าศแล้วถ้าไปดู4ปีนี่แกเป็นหลายหมื่นนะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ลูกคุณอัศวินเนี่ยก็ออกมาดีเฟนต์พ่อเขาอะเพราะอย่างนั้นพ่อเขาก็เสียเครดิตบอกเฮ้ยของเขานี่ 70,000 กว่าล้านที่เป็นผู้ว่าเนี่ยแล้วตอนหลังที่มันรายรับมันน้อยเนี่ยเพราะว่าไอ้รายจ่ายภาษีที่ดินไปให้ภาษีที่ดินนี่มีเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยให้เหลือ 10% เองตอนโควิดใช่ไหมแล้วจากนั้นก็มากระยี้อีกทีหนึ่งโดยสุพนัทพรรคประชาชนน่ะม
1: ี
0: ชัยนัน
1: ท์แบงค
0: ์สุพนัทเขาก็บอกว่าเฮ้ยตามปกติเนี่ยกทมเนี่ยแม่งรายรับแม่งมากกว่ารายจ่ายนะ by default นะเป็นกฎหมายนะมันจะมาขาดดุลแบบจะมาขาดดุลแบบไอ้ก็เอรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดอย่างนี้ก็แค่ว่าอุ้ยไม่ได้เก่งนะเขาทำมาทั้งนั้นแหละเดี๋ยวพรรคประชาชนเข้าไปก็ทำได้นะ
1: ครับ
0: แล้วพอลูกอัศวินพูดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีคนถามอ้าวแล้วทำไมไม่จ่ายนี
1: ่ไม่จ่ายนี่ BTS
0: แล้วไม่ใช่นี่ BTS สุพนัทก็บอกว่าเขาก็มาแก้ให้เขาก็บอกว่า BTS เนี่ยมันต้องรอคำสั่งศาลก่อนเพราะว่าน่าจะ BTS ไปฟ้องสรรพากรใช่ไหม
1: ก็เลยยังจ่ายไม่ได้
0: ต้องรอสรรพากรสุดออกมาก่อนว่าจ่ายใช่ไหมแต่นี่ผมก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่จ่ายไปก่อนนะก่อนฟ้องศาลนะถ้ามีเงินนะผมเป็นหนี้หนุ่ยอย่างเงี้ยหนุ่ยต้องไปฟ้องเหรอผมถึงจะจ่ายทำไมไม่ถ้าผมมีเงินจริงผมก็ต้องจ่ายผมจะร้อยดำเนินการทางกฎหมายทำไมจริงเปล่าใช่ไหมอันนั้นก็ต้องพูดไปว่านโยบายของท่านอัศวินเนี่ยคือต้องการต่อ BTS เสียสีเขียวใช่ไหม
1: ต่อธรรมทานใช่ไหม
0: ตอนนั้นที่มีข่าวที่จะต่อกับ BTS ใช่ไหมถ้าต่อกับ BTS ปุ๊บมันก็ไม่ต้องจ่ายหนี้ไงเพราะคนหนี้ที่ค้างไว้มันก็ไปหักลบกับไอ้เงินที่จ่ายสัมปทานใช่ไหมเขาก็เลยยังไม่จ่ายงานใช่เปล่า
1: แต่คนก็จะบอกว่าเห็นแต่คนก็จะบอกว่าบางคนบอกว่าถ้าไม่จ่ายไปเนี่ยต่อสัมปทานค่าบีเทสก็จะไม่รู้จะขึ้นอีกเท่าไหร่อีก
0: แต่ตอนนี้คุณชาติเนี่ยแกมีนโยบายว่าแกจะเอา BTS ใช่ไหม
1: คืนมาเป็นของกรุงเทพ
0: เพราะว่าถ้าจะไปทำ20บาทเนี่ยรัฐบาลทำ20บาทรัฐบาลมันก็ทำได้แค่ปี2มันต้องเอาเงินไปหนุนเยอะ
1: ใช่ไหมมันจะสอดคล้องกันหมด
0: BTS ที่สำคัญที่สุดคือสีเขียวใช
1: ่
0: ไหมถ้าสีเขียวคืนมาได้ทำ20บาทเนี่ยมันเป็นทำได้ไงไม่ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหม
1: Okay.
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์ชาติก็เลยเลือกวิธีที่จะคืนเงินก่อนไง
1: ครับ
0: ตรงนี้ ต้องอธิบายว่าทำไมถ้ามีเงินจริงทำไมคุณอัศวินไม่ใช้ไปเราตอนนั้นน่ะต้องให้เขามาทวงไงใช่ไหม
1: โอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือ

0: ือการดิสเครดิตอาจารย์ชัดชาติไง
1: โดนลุมเยอะเหมือนกันนะถ้า
0: แบบนี้อาจารย์ก็ไม่มีอะไรก็สองคนนี้ก็คู่แข่งอยู่แล้วไงต้องไปจัดชด
1: ก็แข่งกันอ่ะเข้าใจ
0: ก็ต้องปูทางให้ดร.โจงอ่ะล่ะจริงป่ะ
1: ครับ
0: เหมือนนี่คนโพสต์ออกมาเนี่ยในมีโค้ชในเพจนึงเนี่ยเขาบอกคุณจะเลือกใครสองคนเป็นลูกประธานชาตินั่งที่ไปนั่งเฝ้าอ่ะ
1: ที่ไปนั่งเฝ้าตรงตึกถล่มอ่ะ
0: เออ
1: ถูก
0: แล้วก็ดร.โจนี่รอแล้วก็เดินอะไรจำท่า
1: ไม่ได้
0: เดินอย่างเงี้ยนะ
1: ภาพนี
0: ้คนด่าคนโพสต์กันเต็มเลยอ่ะ
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: จริง
0: นะอันเนี้ยเอาไว้เดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องให้อาจารย์ชาติชาติลงก่อนแล้วเดี๋ยวมาค่อยมาดูกันเรื่องของกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในการสับประยุทธ์คืออันเนี้ยก็คือ attack market leader
1: ครับผมว่าก็เป็นเรื่อง personal branding ที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นไหม personal branding อาจารย์ชาติชาติก็ชัดเจนเนาะ
0: อาจารย์ชาติอาจารย์ชาติก็คือแกกู๊ดแหละแต่แกไม่เกรทอ่ะค
1: ือ
0: ตอนนี้คนเริ่มพูดแล้วแกกู๊ดแต่แกไม่เกรทคือมันว่า
1: น้
0: ำไฟสว่างทางดีเลยแกโอเคไงแต่คอร์รัปชันแกไม่ปราบจริงจัง
1: อ่ะเรื่องนี้น่าคุยกันต่อครั้งหน้าครับอาจารย
0: ์นะครับงั้นพบกันใหม่นะฮะอาจารย์หน้านะครับช่วงนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้านชี้เป็นด่านแรกประชาชนมีความถูกต้องพึ่งพิงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคือปราการด่านแรกที่ประชาชนจะไปหาเมื่อประสบความทุกข์หรือต้องการที่พึ่งพิงตนมีหน้าที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการช่วยเหลือในอำเภอรับผิดชอบการบริหารงานระดับท้องที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยขอให้เชื่อว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีความสำคัญและช่วงนี้มีการกระทำผิดกฎหมายจำนวนมากจึงขอให้ศึกษากฎหมายเบื้องต้นในการเป็นผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นและต้องไม่เป็นผู้มีอิทธิพลเองจากนี้ไปขอให้ช่วยกันนอกจากช่วยเรื่องโอกาสทำกินและอำนวยความยุติธรรมต่างๆแล้วต้องคอยช่วยปกป้องประชาชนด้วยฝ่ายค้านยื่นคำร้องขอประธานสภาร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญกลั่นกรองการใช้งบนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายกรจาติกะวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ประธานสภาพิจารณาคำร้องเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าจะนำคำร้องมาพิจารณาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อพิจารณาคำร้องโดยไม่มีการแก้ไขและส่งสารรัฐธรรมนูญต่อไปนายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาฝ่ายค้านต้องการให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มีความพยายามสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องโครงสร้างพลังงานหรือไม่โดยนำเรื่องการเยียวยามาเป็นตัวประกันจุลพันธ์ยินดีทักษิณพักโทษออกจากเรือนจำยังไม่มีคิวไปพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าวันนี้ยังไม่ได้มีคิวพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านพรรคแต่เมื่อถึงเวลาคงจะได้พบกันและขอส่งกำลังใจให้เพราะนายทักษิณเป็นศูนย์รวมจิตใจส่วนการทำงานของพรรคเพื่อไทยมีอิสระทางความคิดนายทักษิณไม่ได้มีบทบาทใดในการทำงานพรรคเพราะมีกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้ว เร่งตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสหน่วยในพื้นที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนส่งผลทำให้10เอกอดิศรคำบุญช่วยเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11เสียชีวิตและจ่า10เอกคมกฤตฤทธาภัยและอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกแล้วปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดพิสูจน์ทราบพฤติการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
13: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
18: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
19: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะทุกวันจันทร์ครับเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้งทีวีเล็กและ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณสุพลครับ
21: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
20: นี่ผม เห็นภาษากายระหว่างที่ผมอินโทรและก็การที่คุณสุพลสวัสดีเสร็จแล้วมีถอนหายใจเบาๆ อันนี้คงน่าจะกรำศึกหนัก
21: วันนี
20: ้วันนี้แล้วช่วงนี้
21: วันนี้หนักหน่วง
20: วันนี้เป็นพิเศษเหรอ
21: ครับวันนี้ต้องใช้พลังเยอะครับเพราะว่าคือเวลาเราสอนน่ะส่วนใหญ่พอมาถึงมือเราอ่ะงานมันจะไม่ค่อยง่ายเราครับงานมันจะไม่ค่อยง่าย
20: งานง่ายไม่มางานมาไม่ง่าย
21: ผมยกตัวอย่างเช่นบางบริษัทอยู่กันมา 4-5 ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็สมมุติให้เราไปสอนทั้ง2วันแล้วกะว่าเราจะเปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าใจได้เพราะนั้นเราก็จะเราอาจจะไม่ได้
20: เป็นปัญหาที่จริงๆไม่ควรจะคาดหวังอย่างนั้นด้วยซ้ำเนาะกลายว่าหนักหน่วงเป็นพิเศษแต่กลับคาดหวังมากเป็นพิเศษเพราะอาจจะเป็นแบบไม่ไหวแล้วครั้งท้ายๆแล้วต้องช่วยให้หน่อยนะ
21: ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ engage กับคนให้ได้อะมันต้องมีพลังเยอะพอพลังชี้เราต้องเยอะครับนะต้องนอนให้พอกินให้พอนะครับแล้วก็กลยุทธ์ถนอมเสียงอะไรอย่างเงี้ย
20: ก็คือจัดการระบบพลังงานในตัว
21: ใช่
20: ให้ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่มันไปได้
21: แล้วพลังงานทั้ง4ด้วยนะ
20: ทั้ง4คืออะไรครับ
21: กายพลังงานอารมณ์พลังงานจิตแล้วก็พลังงานจิตวิญญาณ
20: จิตวิญญาณด้วยจิตกับจิตวิญญาณพลังงาน
21: คือจริงจิตวิญญาณเนี่ยมันจะเหมือนกับ purpose อะเวลาที่เรามี purpose แล้วเราอยากจะทำให้มันสำเร็จอะคุณอาทิตย
20: ์
21: คุณได้ดู Netflix ไอ้เรื่องนี้มา14พีคอะ
20: ไม่ได้ดูฮะ
21: ลองไปดูผมว่าเป็นเขาเรียกเป็นซีรีส์ที่ดีอีกอันนึงเลยนะ14พีคมันเป็นเรื่องของคนเนปาล นี่แบบเอ๊ะทำไมคนเนปาลไม่เคยมีชื่อเสียงเรื่องการปีนเขาเลยวะทั้งที่ประเทศเขาว่าคนของเขาช่วยนักปีนเขามาทั่วโลกที่ทำให้ขึ้นเขา
20: เอเวอเรสต์แต่ว่าคล้ายๆว่าสถิติอะไรมันจะไปโฟกัสกับนักผจญจากที่นอกถิ่น เข้ามา
21: แล้วด้วยการที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนพาคนอื่นขึ้นเขาเพราะฉะนั้นสถิติของเขาต้องไม่ธรรมดาบ้าระห่ำมาก14พีคคนที่ทำได้ก่อนหน้านั้นจะเป็นคนที่ทำได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ10ปีหรือ17ปีเนี่ยครับ แต่ทีมนี้เขาใช้อยู่7เดือน
20: โอ้โห
21: ทรหดมากสุดมากอย่าสปอยเยอะเดี๋ยวไปดู
20: จดไว้ก่อน
21: นะฮะทีนี้วันนี้ก็คุณอาทิตย์จำวิธีคำนวณแบบแฟกตอเรียลได้ไหม
20: แฟกตอเรียลนี่ผมคุ้นครั้งสุดไล่ท้ายๆก็ตอนแบบมัธยมปลายก่อนเข้ามหาวิทยาลัยสอบเป็นฐาน
21: ใช่มันคือสมมุติถ้า5แฟกตอเรียลก็หมายถึง5
20: ที่เป็น5คูณ4คูณ3คูณ2อะไรไปเรื่อยๆใช่ไหม
21: ใช่5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะฮะเพราะฉะนั้น
20: เราเรียกเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่
21: ใช่
20: ป่ะ
21: อ
20: ันนี
21: ้ถ้าเราจะบอกว่าสมัยก่อนอ่ะเรามี5แฟกเตอร
20: ์5ปัจจัย
21: 5ปัจจัยวันนี้จะกลายเป็น5แฟกตอเรียลครับ
20: หมายความว่ามันจะเหมือนทวีคูณ
21: มันเกินทวีคูณไปเลยเพราะมันคือ120
20: คูณแล้วคูณอีก
21: ประกอบ
20: ใช่ไหม
21: ใช่ครับอย่างสมัยก่อนถ้าเราบอกว่ามันมี politicsนะฮะ politics ก็เป็น politics ในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่วันนี้เนี่ยมันต้องแยกเป็น politics 1 global politics 2 regional politics 3 country politics ใช่ไหมเพราะว่าอย่างในเอเชียเราก็ไม่ใช่ไม่มี politics เนาะเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะพม่าจะแยกประเทศออกเป็น2ส่วนนะฮะเขมรยังลบกับเราอยู
20: ่
21: นะครับอะไรนะญี่ปุ่นยังแง่งกับจีนนะครับเกาหลีกัน2คนก็ยังยุ่งกับปีนเกียวกันอยู่เลย
20: ไม่นับไต้หวันอีก
21: ใช่อย่างเงี้ยครับอันนี้คือ regional วันนี้เรามาถึง global นะครับก็อย่างอิตาธรรมนี่ก็เก่งเนาะสร้างความหันษาได้ทุกวันเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับ
20: ฟังดูเป็นบทสรรเสริญที่น่าสนใจ
21: คือผมคิดว่าเวลาเรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้ามองให้มันดูให้มองดูน่ากลัวมันก็น่ากลัวแต่พอน่ากลัวแล้วผมรู้สึกมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกคุณอาทิตย
20: ์
21: เรามองมันให้เป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดเราอุตส่าห์อยู่ในประเทศศาสนาพุทธนะthing happen happen ครับ
20: คือจริงๆอ่ะเราอ่ะมีเครื่องมือมีโน้ตฮาว
21: ครับ
20: นะที่อยู่ใกล้มือแต่ไม่รู้เราหยิบใช้หรือเปล่าหรือยังไงนี่คุณพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้นะไอ้ที่ว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวเนี่ยผมเร็วๆนี้ผมเพิ่งได้ฟังเหมือนเป็นหนังสือเสียงเนาะของเป็นผลงานบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องไผ่แดง
21: โอ้นานมากเลยคุณ
20: นานเลยก็คือ2497ช่วงที่แบบไอ้เรื่องอะไรการต่อสู้กันทางอุดมการณ์และการเข้ามามีอิทธิพลของอเมริกันและการที่สื่อสารแล้วเนี่ยมันกำลังพีคเลยนะแต่ประเด็นที่เมื่อกี้นึกถึงอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าคุณสุพลบอกว่าเนี่ยเวลาเรามองเรื่องนี้นั่นเนี่ยบางทีเราแบบกลัวเกินไปหรือคือเพราะความไม่รู้ว่าคืออะไรหรือเพราะความใหม่ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เรากำหนดความรู้สึกความรับรู้กับมันไม่ค่อยถูกแต่ว่าไอ้ข้อที่น่าสนใจมากในนวนิยายเรื่องนี้เนาะที่เขียนถึงบรรยากาศของในขณะนั้นในพื้นที่ตำบลแห่งหนหนึ่งที่ชื่อว่าไผ่แดงเนี่ยของมอมรุ่นคึกฤทธิ์เนี่ยเป็นอัจฉริยภาพมากเลยนะผมคิดว่าเป็นอัจฉริยภาพจริงๆในการที่จะเปลี่ยนเรื่องความขัดแย้งทางอุดมการณ์เนาะความเป็นคอมมิวนิสต์ความเป็นชาวบ้านความเป็นพุทธศาสนาอะไรพวกนี้แล้วมากวนให้เรื่องทั้งหมดมันกลมกล่อมแล้วก็มีทั้งการเสียดสีมีทั้งอารมณ์ขันมีความเป็นมนุษย์มีความที่คลี่อุดมการณ์ให้กลายมาเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ย
21: ครับถ้าอ่านเล่มนั้นแล้วพอฟังจบปุ๊บอย่าลืมฟังเพลงไผ่แดงด้วยนะ
20: มีเพลงด้วย
21: พี่เทียรี่ครับของคาราบาว
20: ครับ
21: ไอเป็นลำเป็นกลุ่มเป็นกออะไรประมาณเนี้ยคนละทางคนละอย่างคนละอุดมการนะแต่มีจุดหมายเดียวกันเป็นเรื่องราวของชาวไผ่แดงอะไรอย่างงี
20: ้
21: คือแม้กระทั่งออกมาเป็นเพลงแล้วเนี่ยมันยังเห็นอีโมชั่นที่พลาดกันอยู่ในนั้นเยอะๆเลยอ่ะมันค้านกันในหลายๆเรื่อง นะครับแต่นั่นก็เป็นวิถีหนึ่งของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับคือถ้าเราเข้าใจว่าวิธีที่มันจะแก้ปัญหาหรือวิธีแห่งความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มีวิธีเดียวเราจะมองเห็นความสวยงามของความแตกต่างและนั่นคือเนื้อหาสำคัญของไผ่แดงแต่ผมก็ยังจำอรรถรสของการอ่านได้นะ
20: คุณสมพงษ์เคยอ่านไหม
21: นานแล้วตั้งแต่
20: SCC เลยหนาวเหมือนกันใช่ไหมเล่มหนาวเหมือนกันนะ
21: ตอนนั้นผมแม่งหัวเอียงซ้ายไปเลยเอียงซ้ายผมอยู่ผมเป
20: ็
21: นประธานชมรมอิตาลีนะ
20: อะไร
21: ผมเป็นประธานชมรมรอดอนะแต่ผมไปเป็นสมาชิกของชมรมอาสาพัฒนาออกค่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วพี่ๆแม่งก็มาแบบบอมบาร์ด
20: ใส่ฝ่ายซ้ายฝ่ายซ้าย
21: สังคมมันต้องอย่างนี้มันต้องอะไรอย่างนี
20: ้ฝ่ายซ้าย
21: อะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกอีโมชั่นหนึ่งที่ดีครับฝ่ายนั้นก็ต้องร้องเพลงจิตภูมิศักดิ์ด้วยนะซบนี่หรือคือจิตภูมิศักดิ์
20: เอาละนี่ผมก็เลย
21: ไม่เรื่อง
20: ปลุกวิญญาณอ้าวปลุกวิญญาณในทุนน้อยขึ้นมาแล้วเนี่ยผู้ต่อสู้กับความเขาเรียกวิญญาณสังคมกับวิญญาณทุนนี่มันตีกันอยู่ในร่างหรือเปล่า
21: แต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันหายไปนะคือเพลงเพื่อชีวิตอย่างนี้เนาะหายไปเลยอ่ะไม่มีแล้วมันหาย
20: แล้วก็กลายว่าแบบเบอร์ต้นของวงการเพลงเพื่อชีวิตมันก็บางทีมันก็มารับงานเป็นแต่งเพลงนู่นนี่นั่นเพื่อเข้าหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเพอร์เพสหายไปรูปแบบยังคงอยู่นักร้องอาจจะคงอยู่แต่เพอร์เพสหายไปเ
21: พราะนั้นก็น่าเสียดายครับก็หวังว่าจะมีน้องๆรุ่นใหม่ที่พยายามจะคือมันอาจจะไม่ต้องพูดถึงคอมมิวนิสต์เหมือนสมัยก่อนนะแต่มันยังต้องมีเรื่องราวของอุดมการณ์ไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเพลงที่ผมพยายามฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องอ่ะคุณอาทิตย์เพลงเดี๋ยวนี้เพลงเจนซีนี่
20: ปัญหาหรือว่ามันเป็นเจเนอเรชันแกปบางอย่างหรือเปล่า
21: ก็อย่างรุ่นเรามันยังมีเนื้อเป็นเนื้อนะเดี๋ยวนี้เนื้อมันกลายเป็นนอกจากแรปเร็วแล้วบางทีเป็นภาษาที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเง
20: ี้
21: ยก็เข้าใจได้ยอมรับอันนี้ก็ต้องพยายามฟังครับคือไม่ได้ก็เอาจังหวะจังหวะ
20: มันว่าเป็นการให้เลยนะเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างวัยมันอาจจะไม่ใช่ทางของเราซะเป็นธรรมชาติแต่ก็รับรู้ไว้ว่ามันมีแบบบางคนก็ชอบบางอย่างมากมากเลยนะที่เราอาจจะเข้าใจยาก
21: ใช่ อันนี้เขาฟังกันอะไรนะEDM
20: empathize นะอันนี้ฟังแบบ empathize
21: EDM แบบไม่มีขนาด EDM นะไม่น่าจะมีท่อนไหนที่เขาจะร้องได้เขายังรู้จังหวะได้เลยว่ามันจะมีท่อนนี้ที่จะเป็นท่อนฮุกของเพลงที่มันมีเนื้ออก็สนุกดีครับเป็นอะไรอย่างนี้ นี่กลับมาเรื่องของ factor กับ factorial เพราะนั้นก็หมายความว่าหลังจากที่พอเรามี5 factor กลายเป็น5 factorial มันก็เลยกลายเป็น120องค์ประกอบ
20: โอ้เยอะเลยนะเนี่ยนี่ขนาด5 factorial นะถ้าสมมุติ20 factorial อะไรเงี้ยไม่บานตะไทยเหรอ
21: ก็ตามนั้นแหละครับมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทีนี้พอมาคำว่า factorial มาต่อท้ายกับคำว่า uncertainty Uncertainty หมายถึงความไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนบนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นซีรีส์ตอนนี้เราจะชื่อว่า Uncertainty Factorial
20: โอ้ไม่ใช่แค่ Uncertainty อย่างเดียว หรือ Factorial อย่างเดียวทำไมมันเอาสองอันนี้มาอยู่ด้วยกันอ่ะ
21: เพราะว่า Uncertainty ตัวมันเองอ่ะก็แปลว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วว่าพอใส่ Factorial เข้าไปแปลว่ามันมีความไม่แน่นอนที่หลากหลายมาก
20: อ๋อไอ้แฟกทอเรียลเนี่ยมันกำลังจะสะท้อนว่าความเป็นไปได้ต่างๆที่มันจะออกหน้าไหนหน้าที่ออกได้มันเยอะเหลือเกิน
21: ครับแล้วมันสามารถออกได้ทุกหน้าซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
20: นะต้องขอบคุณทรัมป์ที่ช่วยยืนยันว่าอะไรก็จะเป็นไปได้ใช่ไหม
21: วันนี้อยู่ๆก็ได้ยินคำใหม่อาจารย์สมชายก็พูดถึงคำว่าคลิงใช่ไหม
20: คลิ้งสะกดไงคุณตวนอันนี้คลิ้งเนี่ย
21: CRINK
20: อ่าฮะ
21: คลิ้งมาจากไชน่ารัสเซีย
20: อ
21: ิหร่านแล้วก็นอร์ทเกาหลี
20: โอเคมีไอตัวกลางเลยนี่คือถ้ามาทานยืนตรงกลางนี่คืออิหร่านเลยนะ
21: อีกแก๊งนี้ก็เลยกลายเป็นอีกแก๊งหนึ่งที่มันจะกลายเป็นก็จะเป็นแนวต้านอีกข้างหนึ่งเน
20: า
21: ะแล้วอีกข้างหนึ่งมันเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นอเมริกากับEU ตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะกลายเป็นอเมริกากับอิสราเอล EU อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ย
20: ใช่ไหมพอพฤติการของอเมริกานี่ก็เหมือนโดดเดี่ยวตัวเองไปขึ้นเรื่อย
21: ๆครับ
20: กับชัดเจนก็อย่างที่คุณสมมติว่าจะเพียงอิสราเอลทั้งหน้าฉากหรืออิทธิพลภายในเราก็ไม่รู
21: ้ครับทีนี้คำว่า uncertainty อ่ะคุณอาทิตย
20: ์
21: มันไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นนะครับ
20: ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้น
21: มาตั้งแต่ปี1980ละ
20: 1980แล้วทำไมมันถึงไปโผล่ขึ้นมาในช่วงเวลาแถวๆนั้นนะครับ
21: เพราะปีนั้นเป็นปีที่ควีนอลิซาเบธเขาบอกว่า the world is so fast and too fast
20: โอ้ so fast แล้วก็ too fast
21: ครับ
20: ค
21: ือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ1980ตอนนั้นอังกฤษทรงพลังมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความพร้อมไม่แพ้สหรัฐเลยอ่ะเผื่อตอนนั้นอเมริกายังแบบตีคู่กันมาด้วยซ้ำไป
20: อ
21: ย่างเงี้ยก็เสียตำแหน่งมาให้กับอเมริกาไปแต่ก็ยังมีความยิ่งใหญ่อยู่ซึ่งเพราะนั้นพอควีนอลิซาเบธพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็มีเอฟเฟกต์เยอะแล้วณตอนนั้นเนี่ยทำไมมัน so fast and too fast เพราะมันมีเรื่องของ information technology เข้ามาแล้วครับระบบ IT
20: ปฏิวัติข้อมูลข่าวสารมันเริ่มช่วงนั้นใช่ไหม
21: ใช่แล้วจริงๆแล้วในช่วงนั้นเป็นช่วงของการก่อกำเนิดของหลายอย่างครับไอ้เรื่องของ IT ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของคำว่า CEO ก็เป็นเรื่องหนึ่ง
20: โอ้ CEO อะไรเงี้ยการทำงาน
21: ใช่เกิดขึ้นหลังจากควีนอลิซาเบธพูดคำนี้ครับ
20: ก็เหรอแล้วมันแค่ว่าเกิดจังหวะเดียวกันหรือมันมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันหรือเปล่าม
21: ันมีเหตุเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราจะใช้ระบบแชร์แมนนะคือ managing director ก็จะเจ
20: น
21: managing director แล้วภาษาไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะชื่อตำแหน่งอะไรแม่งเรียกกรรมการผู้จัดการใช่ไหมแต่ managing director เนี่ยมันคือบริหารจัดการกรรมการนะฮะสมัยก่อนบอร์ดใหญ่บอร์ดแข็งแรงใช่ไหมครับมีบอร์ดก็ต้องมีแชร์แมนครับถ้ามีบอร์ดมีแชร์แมนแปลว่าแชร์แมนนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะแต่ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะชื่อ president ละนะแล้ว president ก็จะเป็นคนรันบริษัทแล้วก็มี vice president แล้วก็
20: ม
21: ีhead of มีอะไรก็ไล่ลงมา
20: ก็ไล่ลงมาเหมือนเป็นแบบอะไรพีระมิดแล้วก็ไล่ลงมาที่ฐานเรื่อยๆ
21: ใช่ครับแต่ว่าพอมันเป็น managing director เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยบอร์ดมันประชุมกัน3เดือนที
20: อ๋อเป็นรายไตรมาส
21: ใช่กว่าจะเจอกันก็ยากจะให้ครบ10คนก็ยากคนก็ยากกว่าจะตัดสินใจอะไรกันทีก็บางทีก็ไม่จบในทีเดียวเพราะข้อมูลไม่พอก็ต้องมานั่งประชุมกันใหม
20: ่ไตรมาสหน้าอีก
21: ครับมันก็เลยต้อง
20: มีคำว่า3เดือน
21: มันก็เลยต้องมีคำว่า CEO Chief ขึ้นมาเพราะคำว่า Chief ที่แปลว่าหัวหน้าเนี่ยมันอยู่ในไม่กี่อาชีพเองนะครับมันอยู่ในอาชีพของ FBI กับอาชีพของ Firefighter อะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าใช่นั่นหมายความว่าเขาอะต้องตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
20: ไม่ต้องวกกลับมาที่บอร์ดอีกครั้งว่าบอร์ดจะเอายังไง
21: ถูกต้อง
20: เพราะแม้มันจะไม่ทันทำมาหากิน
21: ใช่มันถึงใช้คำว่า Chief Executive Officer
20: ครับ
21: Executive แปลว่า execution ครับมันคือกระบวนการในการปฏิบัติงานครับ
20: คือให้รู้ล่วงใช่ไหมคิดอะไรไว้แล้วเคาะอะไรไว้แล้วให้มันเกิดผลดั่งนั้นรู้ล่วง
21: Chief Executive Officer แปลว่าหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขามีหน้าที่ทำให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติงานตามนั้นทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายอย่างมันเริ่มกำเนิดก่อเกิดกันขึ้นมาเยอะครับ uncertainty มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะโลกเราก็ complicate มากขึ้น คอมพลีเคทมากขึ้นเพราะว่ามันโซฟิสติเคทมาก่อนเนื่องจากว่ามันเริ่มเชื่อมโยงกันเยอะเรารู้ข่าวกันเยอะขึ้นใช่ไหมเราเข้าใจเราติดต่อกันได้มากขึ้นมันสเปรดเอาออกไปได้มากขึ้นมันก็เลยทำให้โรคมันเร็วขึ้น
0: พอ
21: เร็วขึ้นติดเชื้อก็จะง่ายขึ้น
0: ใช่ไหมถ้าคุณทวนพูดมาแบบนี้ปัจจัยอันที่เป็นเชิงรากฐานเพื่อเอื้อให้มันเป็นไปได้เนี่ยก็คือเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยประการหนึ่งแล้วที่สำคัญ
21: ครับ
0: ทีนี้ผมก็นึกโยงไปถึงว่าตั้งแต่ประมาณทศวรรษ1970อ่ะก็คือก่อนที่ควีนอลิซาเบธจะพูดในอีกทศวรรษหนึ่งถัดมาเนี่ยมันเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่ากระแสแบบเขาเรียกเสรีนิยมใหม่นะ neoliberalism เนี่ยที่มันเริ่มมีการโปรโมทความคิดว่าเหมือนแบบธุรกิจก็ควรทำนะโดยเสรีกิจการไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นเน้นทำกำไรไปอะไรเงี้ยมีนักเศรษฐศาสตร์บางคนที่โปรโมทความคิดแบบนี้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยนะมันมีขบวนการในการที่ทำให้เกิดชุดความคิดเนี่ยแล้วมันก็นำมาซึ่งการที่มันเพิ่มเขาเรียกบทบาทของเอกชนและบริษัทระดับโลกในการที่จะทำมาหากินได้อย่างแบบกว้างขวางขึ้นโดยเชื่อว่ามันจะดี
21: ครับ
0: เนี่ยไปบวกกับเทคโนโลยีใช่ไหม
21: ใช่เราลองเชื่อมเข้าไปสักอย่างหนึ่งก็ได้ครับApple เกิดในปี1970
0: โอ้ต้นทศวรรษพอดีเลยปีแรก1970
21: ครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้ว90แล้ว80เนี่ยทางควีนอลิซาเบธก็มาบอกแบบนี
0: ้
21: ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันมีรากมันมีที่มายังไงแบบไหน
0: ใช่
21: อย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้มันมีสิ่งแวดล้อมที่มันต้องเกิดมารองรับกันอยู่เรื่อยๆเน
0: า
21: ะ
0: เช่นยังไงบ้างครับคุณสุพลอันนี้
21: ก็เรามีระบบ IT เราก็เลยมีระบบตำแหน่งใหม่ๆมีวิธีการบริหารแบบใหม่มี business model ใหม่
0: คือธุรกิจก็ปรับตัวให้เข้ากับบริบทเทคโนโลยีใหม่ๆโลกที่ไวขึ้น
21: เหมือนเด็กสมัยนี้อ่ะพอเด็กสมัยนี้ถูกสอนมาตั้งแต่โรงเรียนน่ะมันเป็น education 4.0 นะ 4.0 ก็เริ่มต้นตั้งแต่2010แล้วก็มาดีแคลร์กันเต็มรูปแบบ2016ออกมาเป็นเรื่องของสเต็มนะฮะมีอยู่40หมวดด้วยกันในการที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็สอนให้ออกกายมาเป็นองค์ตัวเพเนอร์เป็น value creator เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นคนรุ่นที่จะแก้ปัญหาในหลายเรื่องที่เราแก้ไม่ได้
0: เพราะเขามีกรอบวิธีคิดที่หล่อหลอมาคนละแบบ
21: ใช่แล้วเขาก็จบมาเขาไม่อยากจะเป็นลูกน้องใครเขาก็อยากจะเป็นองค์เสนอแล้วมันก็มีอีโคซิสเต็มมารองรับมี
0: สมาร์ทโฟนใช่ไหมมี AI ขึ้นมาตอนหลังนี่เพื่อยืนยันว่ามันควรจะเป็นโซโลเพรเนอร์อะไรเงี้ยนะครับอีก
21: มีสตาร์ทอัพคำว่าสตาร์ทอัพมาเป็นตัวรองรับให้เขาอีกว่าฉันสามารถไปตั้งแบบนี้ได้ อยู่ๆก็สามารถไปเป็น TikToker สร้างยอดขายร้อยล้านได้ทำคนเดียวเลยถ้าเป็นสมัยก่อนร้อยล้านนี่ทำคนเดียวไม่มีทาง
0: ใช่ไหม
21: เป็นไปไม่ได
0: ้แต่พวกนี้มันก็เลยออกมาแบบมันล้อกันไปหมดในขณะที่ถ้าอย่างรุ่นคุณสมพลรุ่นผมเนี่ยที่ถัดจากคุณสมพลมาเนี่ยนะมันคือเหมือนช่วงที่ยังป้อนเท่ากับระบบมนุษย์องค์กรอยู่ใช่ไหม
21: ใช
0: ่เป็นลักษณะคนละแบบเลยนะมันคนละแบบเลยนะการหล่อหลอมเนี่ย
21: มันคนละวิธีครับนะมันคนละวิธีถ้าเราถอยกลับไปอีกหน่อยนึงเนี่ยตอนเป็นlet's sayว่าเป็นพรีอุตสาหกรรมแล้วกันก่อนแถวๆก่อนยุคอุตสาหกรรมแถวยุคอุตสาหกรรมตอนต้นเนี่ย
0: ครับ
21: เราทำคนออกมาเป็นเวิร์กเกอร์นะทำออกมาเพื่อที่จะไปทำงานในโรงงาน
0: ใช่ก็คือศูนย์กลางอยู่ที่โรงงานและเครื่องจักรเราไปเป็นชิ้นส่วนหนึ่งตรงนั้น
21: แต่ตอนรุ่นผมอ่ะทำออกมาเนี่ยเป็นสเปเชียลิสต
0: ์
21: เป็นอะไรที่มันเฉพาะเจาะจง
0: เขาพาหาเฉพาะทาง
21: เฉพาะทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำออกมาเพื่อเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์เงี้ยก็เราก็จะฉลาดลึกโง่กว้างอะไรอย่างเงี้ยนะ
20: ฉลาดลึกงูกว้าง
21: เราก็จะรู้เรื่อง
20: เยอะแบบแต่ค่อนข้างดิ่งแคบอ่ะลึกแต่แคบใช่ไหมเออ
21: ท
20: ุ
21: กคนจบไปถามอะไรจบอะไรมาจบอักษรจบบัญชีจบการเงินจบอะไรมันก็จบอย่างเงี้ย
20: เฉพาะเรื่องเชี่ยวชาญลงไป
21: เออแล้วเราก็จะไม่ข้ามห้วยนะพอบอกว่าเราเก่งด้านนี้เราก็จะไม่ไปทำด้านอื่นอะไรอย่างเง
20: ี้
21: ย
20: โอ้แล้วมันก็มักจะมีแคเรียรองรับไปจนเกษียณได้ถ้าเราทำเรื่องเดี่ยวนั้นน่ะได้อย่างเป็นเลิศ
21: ใช่ครับในขณะที่โรงเรียนที่ผมเรียนมาตอนมัธยมปลายเนี่ยคือ ACC เนี่ยเขาสอนให้เราเป็นเป็ดครับเขาสอนให้เราทำทุกอย่างมันก็เลยจะแบบงงกับตัวเองหน่อยว่าโอเคเราจบด้านนี้แต่เราก็ไปเรียนไอ้พวกอย่างนั้นมาผมเรียนเซลแมนชิปผมเรียนอินชูรันผมเรียนชิปปิ้งผมเรียนคอร์เรสปอนเดนซ์ผมเรียนอะไรอย่างเงี้ย
20: ม
21: ีเรียนแคลคูลเลเตอร์ด้วยนะวิธีใช้เครื่องคิดเลขอะไรอย่าง
20: น
21: ี
20: ้อ๋อเพราะเหมือนอันนี้มันป้อนเข้าสู่โลกแห่งธุรกิจและการบริหารจัดการใช่ไหม
21: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น
20: มันก็เลยต้องแบบ
21: อีโคซิสเต็มมารองรับคนละแบบแบบนี้เดี๋ยวนี้มันก็ดีครับเหมือนอย่างพอเรามีไมโครชิปมันก็มีรถไฟฟ้านะพอมีรถไฟฟ้าก็มีโซล่านะเนี่ยมันก็จะค่อยๆตามมาเป็นระบบแบบนี้เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นก็เหมือนกันครับ uncertainty มันก็เลยจะมีออกมาทีนี้นอกจากมันมี ecosystem ของมันมารองรับแล้วเนี่ยมันยังมีทฤษฎีอะไรขึ้นมาเยอะแยะอะไรคุณอาทิตย
20: ์
21: หนึ่งในทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายคำว่า uncertainty ก็คือ chaos theory
20: chaos theory ทฤษฎีโกลาหลน่ะเหรอ
21: โกลาหลผีเสื้อกระพือปีกสะเทือนถึงดวงดาวอันนั้นออกมาตั้งปี1961นะแล้วก็เนี่ยครับแล้วมันก็อีโวคพัฒนามาเรื่อยๆแต่มันก็ยังเป็นกระบวนการของการที่ใช้ทฤษฎีนี้มาอธิบายทุกเรื่องว่าระบบของเส้นนอนลีเนียเนี่ยมันทำงานยังไงระบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เป็นเส้นตรงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอปี1980
20: ครับ
21: พอพูดประโยคนี้เสร็จอีกสักปีหนึ่งมั้ง
20: 1981
21: คำนี้ก็โผล่มาครับคุณอาทิตย
20: ์คือ
21: วูก้า
20: ที่มันเหมือนเราเพิ่งจะได้ยินเยอะๆช่ำๆเมื่อไม่กี่ปีหลังๆวันนี้เองเนี่ยนะ
21: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยวูก้ามีมาตั้งแต่ปี1980อธิบายเรื่องของ volatility uncertainty complex แล้วก็ ambiguity นั่นแหละครับ
20: โอ้เช่นถ้าจะดูวันเดือนปีเกิดนี่ก็ถือว่าเป็นน้องชายผมอยู่ปีหนึ่งไอ้วูก้าเนี่ยโตมาพร้อมๆกันเลยนะเนี่ย
21: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าแล้วมันก็มาหายไปตอนประมาณปี2000ครับ
20: ทำไมเนาะทำไมช่วงนั้นหายไป
21: โลกมันยังไม่เยอะพอมันยังไม่มีคนศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างเยอะพอมันก็เลยจะไม่มีเทียรี่ออกมาขยายผลมันนะฮะแล้วก็มาดังๆอีกทีหนึ่งตอนอัฟกานิสถานครับ
20: โอเค
21: ตอนอเมริกาบุกอัฟกานิสถานแล้วก็ใช้คำนี้มันก็เลยดังขึ้นมาอีกทีหนึ่งคุณอาทิตย
20: ์ก็คือ2001อ่ะสิถ้าตอนนั้นใช่ไหมเหตุหลังเหตุการณ์ในวัน
21: ครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเตรียมตัวยังไงก็แล้วแต
20: ่ครับ
21: สถานที่หรือทะเลทรายของอัฟกานิสถานก็ไม่เคยปาณีใครก็ไม่เคยปาณีใครเลยนะเตรียมอะไรไปอยู่ๆก็มีพายุทรายเตรียมอะไรไปอยู่ๆก็โดนถล่มเตร
20: ีย
21: มไปก็โดนในนี้ก็โดนอันนั้นเขาก็เลยใช้คำว่าสถานการณ์มันวูก้ามาก
20: โอ้ที่ทุกคนพูดอย่างนี้นะผมก็นึกไปว่าตอนสงครามเวียดนามเองเนี่ยที่อเมริกามั่นใจนักมั่นใจหนาเมื่อมองจากมุมตัวเองนะพอมาลงเจอพื้นที่ที่มันลุ่มหนักเจอสงครามกองโจรอะไรเงี้ยก็อารมณ์ก็เหมือนวูก้าเหมือนกันเนาะคือคิดมาอย่างหนึ่งพอมาเจอหน้างานจริงก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
21: ก็เขามีวิธีลบอีกแบบหนึ่งอ่ะเอ๊ะวันนั้นผมอ่านของใครนะที่บอกว่าอเมริกาแพ้มา6สนามลบก็อย่างเงี้ยครับ
20: ท่าเดียวกัน
21: อย
20: ่
21: างนี้อารมณ์ประมาณนี้บอกยังไม่เคยชนะใครเลยนะเนี่ยไม่เคยชนะใครเป็นเรื่อง
20: น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็เขาเรียกอะไรนะในแง่จุดพลิกผันเช่นสงครามโลกครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยที่มันทำให้เหมือนอเมริกันแซงอังกฤษพลิกอะไรขึ้นมาเป็นเจ้าโลกได้เนี่ยก ็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจังหวะเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยมากกว่าการปะทะโดยตรงอย่างรุนแรงก็ได้นะ
21: ใช่ครับเรื่องของเทคนิคอลมากกว่า
20: เออ
21: ถ้าคนอเมริกันก็ต้องบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเหมือนศรีถนนชัยครับ
20: ทำไมมันคล้ายๆอ่ะ
21: ลองไปดูดิฉลาดแกมกงทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์ที่ใช้ในการซื้อน้ำมันวิธีการไม่เผ็ดทองกระบวนการเหล่านี้มันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เอาเปรียบอ่ะ
20: น่าสนใจผมขอรับสมมุติฐานและข้อสังเกตนี้ของคุณทรงพลไว้เพื่อจะไปค้นหาหลักฐานมาประกบดูว่าพอคุณสมบูรณ์ทักแน่ๆว่าสงครามจริงๆดูเหมือนแบบพะเลยนะสัญญานุภาพเยอะมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะแต่แบบเนี่ยพอลบสงครามเวียดนามจริงๆเป็นยังไงตอนนั้นจริงๆเป็นยังไงอะไรเงี้ย
21: อัฟกานิสถานแพ้เกาหลีก็แพ้
20: น่าสนใจเว
21: ้ยแล้วจริงๆที่ชนะญี่ปุ่นนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
20: มันมี
21: โอเปิ้ลแฮมเมอร์ทำหมดเลยส่งไปสองลูกจบ
20: มีปัจจัยเรื่องปัจจัยนิวเคลียร์
21: นะครับเพราะนั้นมันก็เลยแบบแต่เขาเก่งเรื่องของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้วยฮอลลีวูดอย่างเงี้ยใช่ไหมนะฮะเวลาหมดแล้วใช่ไหมทำหน้านี
20: ้ยังเหลืออีก26วินาที17เสี้ยววินาที
21: ขอบพระคุณนะฮะไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นได้นะเราก็ค้างกันไว้ที่วูก้าตรงนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายกันต่อว่าหลังจากวูก้าแล้วมันมีอะไรยังไงบ้างเนาะครับ
20: นี่เหมือนเป็นแบบประวัติศาสตร์ย้อนรอยเรื่อง uncertainty เหมือนกันนะว่าทบทวนดูก่อนว่ามันมาถึงจุดนี้เนี่ยมันมากันยังไง
21: มันไม่ใช่ไม่มีร่องรอยครับ
20: อ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่มีร่องรอยโอเคงั้นครั้งหน้าจะมาตามร่องรอยต่อจากจุดที่เราทิ้งไว้วันนี้นะ
21: โอเคว
20: ันนี้ขอบคุณคุณสมบัติครับ
21: ครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านครับ
20: ครับท่านฟังครับพักตรงนี้ครู่หนึ่งฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคูณ
2: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
22: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
23: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
22: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
23: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
24: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
25: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ปราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ปราเสือดาว
26: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
27: จูสังกมาสารวัตร
26: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
27: เรื่องง
26: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
27: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
28: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
29: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
3: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
24: ๆไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
25: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
5: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ย
20: ครับ
6: นะครับคุยกับท่านผู้ฟังถึงบทความชิ้นหนึ่งสั้นๆเนี่ยนะในหนังสือที่ชื่อว่า Rework แปลเป็นไทยแล้วนะหยิบมาชิ้นหนึ่งหน้าเดียวเอง
20: ครับ
6: นะครับที่พูดว่าโฟกัสนะ in what won't change ก็คือจงโฟกัสในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
20: ครับ
6: คือความหมายก็คือเราอย่าไปเต้นตามกระแสคือหมายถึงว่าบางทีคนเนี่ยก็ชอบไปมัวเมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย
20: ครับ
6: เราก็ไม่ต้องไปมัวเมากับพวกเขาด้วย
20: ไม่
6: ต
20: ้
6: องตามTikTok ต้องไปเล่น TikTok เลยนะไลฟ์ไปไลฟ์อะไรเงี้ยไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนขายของออนไลน์อะไรเงี้ยนะนะมันมีคนพูดขึ้นมาว่าเจอค่าโน่นค่านี่ยอดขาย 5.3 ล้านเจอค่าโน่นค่านี่ทำไปทำมากับทุนเนี่ยเนี่ยไหม
20: ถูก
6: ทีนี้เขาก็บอกว่าคือบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยนะโฟกัสไปใน next big thing
20: อ
6: ย่างสมมุติว่ากรณีของอีลอนมัสก์เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีหนังสือเขาออกมา2เล่มนะครับก็คือ The Book of Elon ซึ่งแปลกมากไม่มีคนเอามาขาย
20: เหรอ
6: ซึ่งไอ้คนรวบรวมเนี่ยคือไอ้จอร์แกนเซน
20: ฮะ
6: ไอ้จอร์แกนเซนนี่ก็เป็นคิวเรเตอร์นะก็คือไม่ได้ไปสัมภาษณ์อ่ะก็ไปดูว่าคนที่เขาจะรวบรวมเนี่ยไปเขียนไว้ที่ไหนบ้าง
20: อ๋อเหรอ
6: ถ้าเป็นในไทยเมื่อก่อนก็มีอยู่คนหนึ่งอ่ะไปรวบรวมมา
20: ไม่ออกเวลาเขียนประวัตินักธุรกิจ
6: แล้วก็ไปสงวนลิขสิทธิ์แล้วก็โดนฟ้องด้วยเพราะว่าคุณสงวนยังไงคุณไม่ได้รับอนุญาต
20: คือคุณรวมมาตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วใช่ไหม
6: คุณไม่ได้รับอนุญาตแล้วคุณมาสงวนลิขสิทธิ์แปลว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มุรปาตกถาหรืออะไรพวกนี้เขาก็ไปใช้ไม่ได้เหรอง
20: งไหมล่ะนี่งง
6: ถ้าโดนฟ้องไปบางคนก็จะโดนฟ้องไปไอ้จอร์แกนเซนเนี่ยมันคงไปคุยกับเจ้าตัวแล้ว
20: แล้ว
6: ม
20: ัน
6: ก็จะไปเอาคนที่ไม่ได้ดังมากถ้าไม่นับอีลอนนะคนแรกที่ทำก็คือนาวาลาวิการนะ
20: อ
6: ีกคนหนึ่งเป็นอินเดียชื่ออะไรบายาญีอะไรไม่รู้ซึ่งสองเล่มนี้มีคนแปลแล้วด้วยนะครับ
20: เพราะเ
6: เออบาลายีอะไรสักอย่างไงนะแต่ว่าเนี้ยล่าสุดเนี่ยก็จะมีหนังสือที่ชื่อ The Book of Elon ก็คือเนี่ยไปดูว่าอีลอนมัสก์พูดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรไว้
21: อ
6: ่ะก็ถ้าเป็นไอตัว Kindle ก็ไม่แพงเราประมาณ100กว่าบาทเอง 4.99 เหรียญเนี่ย5เหรียญเนี่ยก็150บาทแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็24เหรียญแพงหน่อย
21: โ
6: อ้อีกเล่มนึงคือ Muskism
21: Muskism
6: มัสอิซึมอันนี้ก็จะโจมตีอีลอนมัสหน่อยนะครับไออีลอนมัสเนี่ยเป็นคนที่หา the next big thing เป็นหลักๆในคนที่หา the next big thing
21: ใช่ไหมเออ
6: ก็คือแต่ว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนอินมันถึงขนาดอินเวนต์นะท่านผู้ฟังคือถ้าหา next big thing จริงๆเนี่ยถ้าเป็นอินเวนชั่นเนี่ยก็ต้องโทมัสอัลวาเอดิสันอย่างเงี้ย
21: อันประดิษฐ์เอง
6: เออประดิษฐ์คือทำไม่มีในโลกมาก่อนเลย
21: เออ
6: New to the world
21: ทำเองใช่ไหมซึ่งเอดิสันนี่มันมีความเป็นนักประดิษฐ์บวกกับผู้ประกอบการอยู่ในตัวคนเดียวกัน
6: ใช่ไหม
21: คร
6: ับก็เขาต้องการสเกลด้วยไง
21: เ
6: ออซึ่งเราเคยเล่าให้ท่านฟังมา20ปีที่แล้วนะทิ้งไลท์เอดิสันน่ะ
21: ผมฟังดูนานกัน
6: เรายังเล่าให้ฟังถึงขนาดที่ว่าเอดิสันเนี่ยจะมีมุกตลกแล้วเขาก็จะมีมุกใส่ไว้ในกระเป๋า
21: จนไอ้การ์ดมุกเป็นใบไม้อะใบไม้อะ
6: ใช่ไหม
21: ไม่
6: ม
21: ีเล่มหนึ่งทิ้งการ์ดไปเรื่อยๆเวลาพูดอะ
6: ใช่ใช่ใช่มีเล่มหนึ่งคุณอาทิตย์ซื้อให้ผมเลยนะเป็นประวัติของเอดิสันใช่ไหม
21: เออเหรอไอ้หนุ่มลืมเลยเนี่ยเออ
6: ไม่ดีผมเล่มหนึ่งประวัติเอดิสันถ้าจำไม่ผิด
21: ครับผม
6: เนี่ยเอดิสันเนี่ยก็จะไอ้ next big thing ก
21: ็
6: คืออินเวนต์เลยก็คือสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเลยอย่างแบบเนี้ยก็คนมัน
21: เล่นแผ่นเสียงไหมหรือ
6: เยอะแยะเลยก็จะมีเรียกว่า intellectual property เยอะนะครับแต่ตัวที่เขาคนรู้จักเขาก็คือตัวหลอดไฟเขาก็ตั้งบริษัทแล้วต่อมาบริษัทเนี้ยกลายเป็น Zero Electric นะครับ
21: โอ้ยิ่งเนี้ย
6: แล้วก็เนี้ยพวกนี้ก็จะเนี้ยแต่ว่าอีลอนมัสเนี่ยก็จะเป็นคนที่ว่าเขาไม่ได้อินเวนต์ EV นะแต่เขาอะต่อยอดให้มัน
21: เหมือนปรับปรุงนะโมดิฟายไหม
6: ซึ่งตัวเอดิสันก็มีสกิลนี้นะ
21: เหมือนหลอดไฟใช่ไหมที่บอกว่าหลอดไฟแล้วก็เอา
6: อันเดอร์แอมเบลเนี่ยก็ต้องเรียนนะนุฟังว่าเป็นคนประดิษฐ์โทรศัพท์นะแต่โทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์ที่เราใช้กันปัจจุบันที่เป็นโทรศัพท์
21: คุยกันได้จริงๆอ่ะ
6: คนที่ปรับปรุงเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยคือโทมัสแอลวาเอดิสันนะ
21: อ๋อเหมือนให้คุณภาพเสียงมันดีขึ้นมั้ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
6: ไม่รู้ละปรับอะไรก็ไม่รู้ละคือคนที่ประดิษฐ์เนี่ยสิ่งประดิษฐ์นั้นเนี่ยยังมาวางตลาดไม่ได้และคนที่ทำให้วางตลาดได้เอดิสันเนี่ยมากลงมากลึ
21: งเพื่อให้พร้อมเป็น product ที่ออกสู่ตลาด
6: ส่วนในไออีลอนมัสก์เนี่ยก็คือสร้าง product ในแคตตากรีเดิมแต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมอ่ะมันทรานสฟอร์มอ่ะแล้วก็เอเทสลาเนี่ยก็รู้แล้วมันก็รถวิ่ง
21: แบบ performance เด่นชัดเรื่อง performance สุดๆไปเลย
6: หรือว่าเขาไม่ได้คิดจรวดแต่ว่าเขาทำให้จรวดของเขาเนี่ยมันถูกแล้วก็ใช้ตั
21: ดใช้ได้ใช้ซ้ำได้ใช่ไหม
6: อะไรเงี้ย
21: ต้นทุนไม่ต้องทิ้งไปเลยทีเดียวเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันอะไรเงี
6: ้แต่อีลอนมัสก์ก็จะคือเขาสร้างเน็กบิ๊กติงขึ้นมาเลยเนี่ยเขาก็เป็นไปดาวอังคารอะไรพวกนี้มันจะมีคน
21: นะใช่บางคนเรียกอะไรฟิวเจอริสต์นะเหมือนแบบมองไปที่อนาคต
6: ไม่ฟิวเจอริสต์ก็จะเป็นอีกแบบนึง
21: จะไกลกว่านั้น
6: ผมคิดว่าเขาจะมีลักษณะเขาจะมีลักษณะของโฟไซส์มากกว่าคือฟิวเจอริสต์เนี่ยมันจะเป็นนักอนาคตวิทยาไอ้ฟิวเจอริสต์นี่มันจะกลายเป็นพวก
21: ไอ้
6: อาร์บิทอฟเฟอร์มากกว่ามันจะมีความเป็นนักวิชาการมากกว่าแต่ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยจะเป็นอินดัสทรีโฟไซส์คือหมายถึงว่ามองว่าอุตสาหกรรมเนี้ยมันจะไปในแนวไหนอ่ะแล้วเขาก็จะกำหนดให้อุตสาหกรรมเนี่ยไปในทิศทางที่เขาอยากให้มันเป็นหรือพูดง่ายๆเขาก็คือตัดถนนแล้วเขาก็ไปสร้างบ้านเอาไว้ก่อนสร้างโครงการอ่ะ เก่งถูก
7: อะไรเนี่ยแล้วคนนี้กูนี้
6: ไม่ใช่เก่งถูกเขาตัดถนนเลยเขาเป็นคนตัดถนนเลย
7: เขาคือสร้างอินฟราสตรัคเจอร์แล้วก็ไปลง
6: เออเขาทำเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งของบิลเกตอ่ะคือ Road Ahead
7: Road Ahead
6: ถนนอยู่ข้างหน้าเขาเป็นคนตัดถนนเลยไงตัดถนนคือแบบนี้เขาเป็นคนกำหนดไงกำหนดว่าถนนตรงนี้มันจะไปเหมือนเขากำหนดถนนของที่ว่า EV ไงแล้วจีนเนี่ยก็ทำตามเขาหมดเลยแต่ว่าจีนมันชนะเพราะว่ามันมีไซส์ที่มันใหญ่แล้วมันมีอีโคซิสเต็มที่มันเหมาะในการทำไงใช่ไหมคือแบบนี้ว่าอ้าวรถมันหลังคาเป็นกระจกไอ้ที่จับตัวเรียบไปกับตัวถังอะไรเงี้ยแล้วข้างในไม่ต้องมีอะไรเลยเหมือนมี iPad อยู่ตัวเดียวเขาเป็นคนกำหนดไงเขาเป็นคนกำหนดเกมขึ้นมาใช่ไหมอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่เ

0: อันนี้ว่ามันจะต้องมีแบบขึ้นลูกที่1ที่2ที่3อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ทำ
1: อันนี้คือเขาไปหยิบเลือกหยิบแล้วก็ตัดสินใจว่าเอานี้แล้วกันวะเขาเดิมพันใช่ไหมอีลอนมัสเนี่ย
0: คืออีลอนมัสเนี่ยต้องการถ้าพูดภาษาแบบธรรมดาเก่าๆนะก็คือสร้างบลูโอเชียนคือพูดง่ายๆก็สร้างบลูโอเชียนคือ
1: เก่าแต่ไม่เก่ามากอันนี้
0: คือเขาอะไม่ต้องการที่มีการแข่งขันเลย
1: เออ
0: แล้วก็เขาขายแพงด้วยคือดีแต่มันเจอจีนไงจีนมันประเทศบลูโอเชียนอยู่แล้วไง ถูกและดีไงเข้าใจป่ะ
1: เออ
0: เป็นประเทศที่บลูเป็นประเทศที่ทำให้บลูโอเชียนกลายเป็นเลสอย่างรวดเร็วคือ ปกติบลูโอเชียนมันต้องมีเวลาสักพักหนึ่งใช่ไหมอันนี้พอมาบลูในจีนปุ๊บจีนทำเป็นเลสเลย
1: จบเลย
0: แล้วจีนก็สกิลลิ่งก็เอาไอ้บลูอ่ะที่มึงยังบลูในประเทศอื่นเนี่ยกูส่งเลสไปขายเลยก็กูเนี่ยขาย EV ถูกขายทางการโซโลรูปราคาถูกมากๆเลยเงี้ยจนเขากลัวกันทั้งโลกเขาขึ้นภาษีไง
1: เหมือนปลาเป็นระยะมันปลาเป็นระยะในอุตสาหกรรม
0: เป็นปลาหมอคางดำด้วย
1: เป็นปลาหมอคางดำด้วย
0: ไหนมันก็ไปแพร่พันธุ์เขาใช่ไหมแล้วก็ทำลายนิเวศของเจ้าของประเทศอย่างเงี้ยเรา
1: จริงเลยนะนี่จริงเลยนะจริงเลยนะเออ
0: ทีเนี้ยไอ้คนที่มันจะทำอย่างเงี้ยอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยเขาเรียกว่า industry foresight นะก็คือมองการไกลอะในเชิงอุตสาหกรรมว่ามันจะให้เป็นยังไงแต่ CK แกนี่ฮาเมลก็จะบอกว่ามันจะมี assumption assumption ก่อนว่า the best possible assumption ของอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นยังไง
1: โอ้
0: เนี่ยรู้ว่า
1: ตา
0: ที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันจะต้องเป็นฮิวแมนนอยด์แล้วไม่ใช่โรบอททำไมก็ไม่ใช่โรบอท
1: มันไม่เหมือน
0: ทำไมก็ใช่ฮิวแมนนอยด์อ่ะใช่ป่ะก็แสดงว่าเขาว่าต้องการให้หุ่นยนต์เนี่ยมันไม่มีลักษณะมันไม่ได้มีลักษณะเป็นหุ่นยนต
1: ์ให้ดูละไม้คล้ายมนุษย์ที่สุด
0: เป็นคนก็ถึงใช้ฮิวแมนกันนอยไงฮิวแมนนอยด์คือหุ่นยนต์ที่มันมีลักษณะคล้ายคนก็ใส่ผิวหนังอะไรมันเข้าไปได้นี่ใช่ไหม
1: ให้เหมือนคน
0: ไม่ใช่มาเดินมาดิไม่ใช่หุ่นยนต์แบบ Star Wars อันนั้นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์เลย
1: หุ่นยนต์
0: ใส่เลยกิโลนี่ก็รู้แล้วหุ่นยนต์ใช่ไหมอันนี้เนี่ยกว่าจะมันนั่งใกล้ๆก็ยังแยกไม่ออกก็เนี่ยหุ่นยนต์ใช่ไหมแต่นี้ best possible assumption ของเขาเนี่ยนะเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า prevision เนี่ย
1: เหมือนมองยานอย่างรู้เหรอ
0: มียานทัศนะ
1: แบบเห็นน่ะใช่ป่ะเห็นคนนี้มันเห็นเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวอะไรมา
0: เห็นเลยว่าเนี่ยในบ้านครัวเรือนเนี่ยคนแก่คนเฒ่าเนี่ยบางทีทะเลาะกันนะอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เห็นหน้ากันก็เลิกกันตอน60เนี่ย
1: ตอนทำงานนี่ต่างกันทำงานกลับมานอนอย่างเดียว
0: 60มึงจะไปมีเมียเด็ก30มันก็ฆ่ามันตายเลยมีอยู่คนนึงอายุ60เนี่ยมันมีเมียเด็กมันฆ่าตายเลยมันดูดเงินหมดแล้วฆ่าตายเลยเนี่ยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้จะไปอยู่หมู่บ้านอะไรเนี่ยพักคนชราเนี่ยก็ไม่ไหวแหวกก็อยู่กับหุ่นยนต์นี่ไง
1: นี่เป็นโซลูชันแบบนึง
0: Humanoid is the next wife the next husband นะใช่ไหมก็ตั้งโปรแกรมให้เป็นคุยแบบผัวเมียคุยกันแบบผัวเมียที่ไม่ทะเลาะกันนะ
1: เขาก็จะอยู่แล้วใช่ไหมทำได้ดีมากแน่นอน
0: เขาเนี่ยก็จะมีเขาก็จะมียานทัศนะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะทำให้เนี่ย
1: ยานนั้นเป็นจริง
0: ยานทัศนะเนี่ยเขาบอกว่า need debt to proactive shape industry evolution
1: อ๋อก็คือเอาภาพนั้นแหละแล้วมาทำจริงๆเพื่อให้เกิดขึ้นจริงๆกินอะไรกินน้อยไป
0: คือไม่ใช่ว่ามียานทัศนะเสร็จปุ๊บก็เหมือนว่าผมเป็นอย่างเงี้ยผมก็มีผมพูดไปเรื่อยอะกูไม่ได้ทำนี
1: ่
0: แต่อีลอนมัสก์เนี่ยเวลามันพูดเนี่ยว่ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วมันก็เอาสิ่งที่มันคิดมันพูดเนี่ยเอาไปทำจริง
1: เอา
0: ไปต
1: ั้
0: งโรงงานเนี่ยเอาไปตั้งโรงงานแล้วก็เนี่ยคุณยศถ้าตอนหลังทำไมเทสลามันไม่ได้โตเพราะเขาไม่ได้พัฒนารถยนต์แล้วเขาไป AI เขาไปโรบอทแล้วไง
1: เขาเอาแค่นี้เขาเอาแค่นี้ใช่ไหม
0: เอาประมาณ
1: น
0: ี
1: ้
0: เวลาหมดละ
1: โอ้แม่
0: ขยี้ไปแค่2ยูโรหน้านะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะอาจจะคุยเรื่องเก่ากันนะผมว่าเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะ
1: ใช่ไหม

0: กลางโลกแบบนี้
1: ใช่เราต้องคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอนุทินลั่นมีโอกาสไปเจอทักษิณอยู่แล้วไม่แปลกเพราะเคารพนับถือกันมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าอย่างที่เคยบอกตนเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชา ก็ยินดีที่นายทักษิณและครอบครัวซึ่งมีการรายงานเต็มฟีดว่าเดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจากนี้ก็ปล่อยให้ได้มีช่วงเวลาส่วนตัวซึ่งหลังจากนี้มีกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องไปดำเนินการปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนด้วยดีเพื่อให้มีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวต้องให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวดีใจที่นายทักษิณพ้นโทษออกมาส่วนจะมีโอกาสที่จะไปพบเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายอนุทินตอบกลับทันทีว่ามีอยู่แล้วกรุงเทพมีอยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้ก็มองทุกอย่างให้เป็นบวกถ้าทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องกังวลถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไปถือเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถือมีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พบว่าชายชาวจีนก่อเหตุสะสมอาวุธปืนมีบัตรประชาชนและมีชื่อในทะเบียนราษฎรนั้นถือเป็นความละหลวมในการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ปัจจุบันการออกทะเบียนราษฎรการโอนสัญชาติหรือการดำเนินการต่างๆมีความเข้มข้นมากตั้งแต่กรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมาแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเท่าที่ทราบก็ไม่ได้มีการให้สัญชาติอะไรแต่อย่างที่บอกคืออย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลนเป็นไปไม่ได้ส่วนจะต้องมีการสังคายนาระเบียบกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่นายอนุทินมองว่าไม่จำเป็นเพราะมีกฎระเบียบอยู่แล้วแต่ต้องให้คนที่ทำผิดกฎหมายหรือคนมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารระบบเท่านั้นดังนั้นหากใครทำผิดก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีชายชาวจีนนั้นจะส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องฟรีวีซ่าหรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงกำลังทบทวนอยู่ฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักด้วยไม่ใช่ว่าฟรีจนไม่มีเงื่อนไขต้องหาจุดที่ลงตัวอย่าเอามาเพียงบางกรณีเนื่องจากเรายังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนได้อีกเป็นจำนวนมากเอกนิติเผยรัฐบาลเร่งออกระเบียบคัดกรองเงินกู้4แสนล้านเปิดทางหน่วยงานชงโครงการของงบนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ขณะนี้รอให้มีการออกระเบียบการกู้เงินของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานหลังจากเสร็จสิ้นก็จะให้หน่วยงานเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อช่วยแก้วิกฤตปากท้องและเยียวยาประชาชนรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้5หลักการคือพุ่งเป้าทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านให้ได้ผลในระยะยาวลดภาระประชาชนปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตโดยพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือคนให้กลับเข้มแข็งหลังผ่านวิกฤตความโปร่งใสโดยกำชับปลัดกระทรวงการคลังว่าจะตรงเปิดเผยทั้งหมดพร้อมกับมีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและการทำงานร่วมกันโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานกรรมการจากประธานคณะกรรมการเข้าร่วมภาคเอกชน3สถาบันเข้ามาร่วมในการพิจารณากลั่นกรองเมื่อถามว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่14พฤษภาคมนี้ใช่หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าจะต้องทำระเบียบให้เสร็จสิ้นก่อนส่วนจะเสนอครม.ทัน19พฤษภาคมนี้หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะเร่งดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

0: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันจันทร์นะกลับมาเจอกันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะฮะช่วงเช้านะตั้งแต่ประมาณสัก8โมงนะคุณทักษิณชินวัตรก็ได้รับการพักโทษนะครับแล้วก็อนุญาตให้ออกจากเรือนจำนะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขติดกำไร EM เนี่ยนะน่าจะเหลืออยู่อีกกี่เดือนอีก4เดือนใช่ไหมอีก4เดือนนะจะไปสิ้นสุดวันที่9กันยายน2569นะฮะเพราะฉะนั้นเท่าที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณเนี่ยนะที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็8เดือนนะเขามีคำนวณเวลามาด้วยนะ243วันเมื่อเช้านี้ผมก็เดินทางขับรถผ่านถนนงามวงวานนะตรงข้ามกับเรือนจำนี่แหละนะครับก็โอ้โหคึกคักนะแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยก็คือช่วงประมาณสัก8โมง45ก็คือผ่านช่วงเวลาที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาจากเรือนจำแล้วนะแล้วก็มีคนไปเฝ้านะให้กำลังใจเยอะนะฮะครอบครัวนะแล้วก็มีตัวแทนของพรรคเพื่อไทยนะมีประชาชนนะมีมวลชนที่ชื่นชอบนะก็ไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็มีโอ้โหใส่เสื้อสีแดงกันแล้วก็มีรถตู้รถบัสอะไรเนี่ยนะที่มารอรับเพื่อหลังจากที่ออกเสร็จนะก็เดินทางกลับไปที่บ้านจันสองล่านะตรงจรัญสนิทวงอ่ะนะก็ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกเหมือนกันนะก็คุณทักษิณออกมาแล้วนะท่านก็ยินดีนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมนะก็เดี๋ยวค่อยๆดูนะเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่ตามเนี่ยนะก็เรื่องทางการเมืองเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยโฟกัสมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องการเมืองโฟกัสเนี่ยมันไปอยู่ที่เรื่องปากท้องซะมากกว่าโดยเฉพาะพระราชกำหนดนะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือว่าที่เราเรียกกันว่าพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยตอนนี้โฟกัสมันมาอยู่ที่นี่คือกฎหมายฉบับนี้นะฮะหลังจากที่ครม.เขามีมติเห็นชอบให้ออกพระราชกำหนดดังกล่าวเนี่ยนะหลังจากนั้นก็มีกระบวนการขั้นตอนละนะรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนวันที่9พฤษภาคมครับคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนช่วงสายๆหน่อยจริงก็ช่วงเช้าแหละผมได้ลิงก์ของราชกิจจานุเบกษาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับแต่ว่าผมก็เห็นสำนักข่าวหลายที่นะเพิ่งคงได้เปิดตามอ่ะนะแล้วก็ไปลงกันช่วงบ่ายนะแต่ว่าจริงๆก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายๆแล้วนะสำหรับกฎหมายฉบับนี้ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นอะไรไม่ใช่สำคัญเพราะว่าการออกพระราชกำหนดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารการออกพระราชกำหนดเนี่ยซึ่งมีศักดิ์เป็นกฎหมายนะเหมือนพระราชบัญญัติเท่ากันแต่พระราชบัญญัตินี่กระบวนการขั้นตอนมันจะไปเริ่มต้นจากใครก็ตามทีแต่ว่ามันจะต้องไปผ่านที่สภาผู้แทนราษฎรให้เป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นเข้าสู่วุฒิแล้วก็ค่อยออกมาเป็นกฎหมายนะแต่พระราชกำหนดนี่ต้องจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็มีเงื่อนไขนะความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศอะไรพวกอย่างเงี้ยนะซึ่งมันอยู่ในมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะหลักเกณฑ์ในการออกพระราชกำหนดเนี่ยแน่นอนฮะบางท่านอาจจะอย่างคุณกรจติกาวนิชบอกว่ากฎหมายที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งที่มันจะต้องไปดูเพิ่มเติมจำเป็นเร่งด่วนในการออกเนี่ยกฎหมายอื่นด้วยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราใช้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสำคัญดูเหตุผลก่อนดีไหมเพราะว่าวันนี้มันมี movement ทางปีกฝ่ายค้านจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็คือไม่น้อยกว่า100คนอ่ะพูดง่ายๆนะครับเขาลงชื่อยื่นเรื่องไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดเนี่ยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนมันมีเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่กฎหมายให้อำนาจไว้จริงหรือไม่นะวันนี้เขายื่นเรื่องส่งไปแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตรงนั้นผมให้ดูสักนิดหนึ่งนะไม่เยอะฮะ4หน้ามีทั้งหมดกี่มาตรา11มาตรานะตั้งแต่มาตราที่1เนี่ยที่เป็นชื่อพระราชกำหนดนี้เรียกว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังนะกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569อันเนี้ยออกในวันที่9พฤษภาคม2569นะเล่มที่143ตอนที่30กอนะมีทั้งหมดไม่เยอะครับมีแค่5มี4หน้าเองนะ3หน้า4หน้านะ1 2 34หน้าแล้วก็มีบัญชีแนบท้ายอีก1หน้านะเป็น5หน้านะครับดูเหตุผลหน่อยที่รัฐบาลมติครม.ที่ออกมาเนี่ยเพราะอะไรเหตุผลในการออกประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้นะคือโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานของโลกโดยเฉพาะประเทศไทยนะซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนสูงทำให้ได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าและบริการอันกระทบต่อการบริโภคของประชาชนในภาคครัวเรือนรวมทั้งการจัดหาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมและนำไปสู่ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงเป็นวิกฤตการณ์สำคัญที่รัฐบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านพลังงานดังกล่าวและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินจำนวน400,000,000,000 บาทเพื่อให้ดำเนินมาตรการดังกล่าวซึ่งไม่อาจดำเนินการให้ได้มาโดยวิธีการงบประมาณตามปกติจึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้เนี่ยเป็นเหตุผลความจำเป็นของการตราพระราชกำหนดดังกล่าวที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดี สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะครับคุณณัฐพงษ์คุณณัฐพงษ์ว่าก่อนพอดีผมหาให้ที่เสียงผมไม่เจอ
0: ครับ
1: คุณณัฐพงษ์คิกออฟแล้วใช่ไหม
0: คิกออฟแล้ว
1: เรื่องนี้เนาะ
0: ครับผม
1: เอางี้เอาทีละเรื่อง
0: เอา
1: อย่างนี้อันนี้ต้องถามคุณณัฐพงษ์ละนะทางพรรคฝ่ายค้านยื่น
0: ครับ
1: เรื่องที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเปล่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ส่วนในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเนี่ยอันนี้ก็ลอยๆกันไปแล้วแต่ว่าหลักๆก็คงเป็นตรงนั้นนี่ผมถามคุณณัฐพงษ์แบบนี้เพื่อคุณผู้ฟังก็จะได้เข้าใจด้วยเพราะหลายท่านกำลังรออยู่นะก็คือว่าเมื่อ คือขณะนี้เราต้องถือว่าพระราชกำหนดนี่มีผลบังคับใช้แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้คำถามก็คือว่าการจะดำเนินการกู้เงิน เอามาทำโครงการที่รัฐบาลวางเอาไว้เนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยไหม
0: ทำได้เลยครับ
1: แล้วในระหว่างทางที่ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและรัฐสภายังไม่ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดนี้เนี่ยรัฐบาลเขาจะทำไหม
0: รัฐบาลทำไม่ทำนี่ต้องเป็นการตัดสินใจของรัฐบาล
1: ถูกไหมเพราะว่าคือผมจะย่อร้อยเรื่องอย่างนี
0: ้ครับ
1: คือในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะเมื่อวันพฤหัสบดีที่7
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นชอบแผนก่อหนี้สาธารณะฉบับปรับปรุงครั้งที่2ในนั้นเนี่ยก็คืออนุมัติให้รัฐบาลไปกู้เงิน 200,000 ล้านบาทที่จริงมากกว่านั้นแหละแต่ว่าเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวพระราชกำหนดฉบับนี้นะอันนี้มันมีขั้นตอนที่ว่าเขาจะต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่จะใช้เงินกู้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันต้องมีระเบียบออกมาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องพิจารณาถึงแม้ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังเป็นปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเนี่ยแล้วก็มีคนอื่นด้วยเนี่ยไอ้แผนเงินแผนโครงการที่จะกู้เงินก้อนเนี้ยไอ้ก้อน 200,000 ล้านเนี่ยเราทราบว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการ
0: ไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทย plus เป้าหมายก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย 13.5 ล้านคน
0: ครับ
1: ถูกมั้ย 13.5 ล้านคนเนี่ยเขาจะได้เงินเพิ่มจากเดือนละ300เนี่ยเป็นเดือนละ 1,000
0: ครับ
1: เท่ากับเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 7,000
0: 700บาท
1: เออโทษ700บาท700บาทถ้าเอาจำนวน 13.5 เนี่ยเอาตัวเลขกลมๆอ่ะก็ประมาณสักว่า 10,000 ล้านได้ไหม
0: เดือนละใช่ไหม
1: เดือนละใช่ไหมได้ไหม
0: อันนี้เดือนละ
1: เดือนละ10,000ล้านได้คร
0: ับ
1: เดือนละ10,000ล้านเดือนละ10,000ล้านเขาบอกเขาจะช่วย4เดือน
0: ครับ
1: ก็ต้อง40,000ล้านนะตัวเลขกลมๆนะในเวลาเดียวกันก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งเขาก็จะกำหนดคุณสมบัติเนี่ยอีกประมาณ30ล้านคน
0: ครับ
1: ไอ้เดิมคนละครึ่งเนี่ยมัน20ล้านตอนนี้เขาจะเพิ่มเป็น30ล้านถ้า30ล้านเนี่ยคนละ 4,000 ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: 4,000ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ล่ะก็ต้องเป็น
0: 120,000
1: บวกกับ 40,000 ก็ต้องประมาณว่า 160,000 ล้าน
0: ครับ
1: แต่มันอาจจะมีโครงการอื่นด้วยนะที่เนื่องกันเรื่องอื่นแต่ว่าไม่ใช่เป็นโครงการระยะยาวนะอย่างเช่นพวกไรเดอร์อย่างอะไรตอนแรกพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจัดสรรเงินจากก้อนไหนนะถ้าใช้เงินจากก้อนนี้ด้วยเนี่ยเอาเป็นว่าตัวเลขกลมๆก็เท่าไหร่เมื่อกี้เรารวม160,000ล้านเอาอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยขั้นตอนก็คือว่าถ้ารัฐบาลเขาไม่กล้าทำไอ้นี่ก็ต้องเลื่อนออกไปใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดรัฐบาลเขากล้าทำก็ต้องถามว่าไอ้คนที่เกี่ยวข้องมันจะกล้าไหมถูกไหม
0: ครับ
1: เนี่ยผมนั่งลุ้นอยู่นะว่าเขาจะเดินหน้าแบบไหนแต่เท่าที่ฟังการให้สัมภาษณ์ของรองนายกเนี่ยคล้ายๆกับว่าขั้นตอนอนุมัติแผนก่อหนี้สาธารณะที่มีการปรับปรุงในปีงบประมาณ2569เนี่ยอันนี้จะเข้าครม.
0: ครับ
1: เพื่อให้ครม.ให้ความเห็นชอบในการที่จะ
0: กู้
1: ในเวลาเดียวกันโครงการที่จะกู
0: ้ก็ให้เสนอมา
1: ก็ไปเวียที่คณะกรรมการกันกองเงินกู
0: ้ครับ
1: ซึ่งก็จะมีกรรมวิธีผ่านตรงนั้นอีกอันนึงเมื่อ2อันนี้บรรจบกันแล้วเนี่ยมาถึงขั้นตอนกู้จริงเนี่ยคนกู้จริงเนี่ยที่จะกู้เอาเงินมาให้เนี่ยมันคือสำนักบริหารหนี้สาธารณะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็คงไม่กล้ากู้นะ เสียงตอนเนี้ยมันก้ำกึ่งว่ะคือถ้าจะให้สบายใจนะ
0: ครับ
1: ก็หมายความว่าให้รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
0: อ
1: ันนี้ก็คือจบ
0: ครับ
1: หมายความว่าเมื่อพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะมันขี่กันอยู่คุณณัฐพงศ
0: ์
1: คือรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าว่าจะเบ็ดเสร็จเข้าครม.สำหรับที่จะทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
0: ครับ
1: ประมาณวันที่19
0: 19พฤษภาค
1: ม19พฤษภาคมเพื่อที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคม
0: ครับ
1: เพื่อที่จะได้นับ1เคาะแล้วก็โอนเงินเนี่ยวันที่1มิถุนาโอเคมั้ย
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้คือขั้นตอนปกติที่ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับทางสภาถูกต้องไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ถูกต้องครับ
1: คราวนี้พอมาอยู่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ว่าเขาจะจัดลำดับแบบไหน
0: ผมคิดอย่างนี
1: ้ฟังดู
0: คือผม
1: คืออันนี้เราคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะ
0: ครับครับ okay. ผมคิดอย่างนี้ว่าอำนาจในการออกพระราชกำหนดเนี่ยอันนี้มันเป็นอำนาจฝ่ายบริหาร
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเหตุผลความจำเป็นมันมีความจำเป็นเร่งด่วน มันมีความจำเป็นที่จะต้องทำจริงเนี่ย หรือว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องประคับประคองความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ถ้าตอบโจทย์เนี้ยได้ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1: คราวนี้ถ้าอนุมัติเงินแล้วดำเนินโครงการไปแล้วแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามันไม่ถึงขนาดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวช้าๆซึ่งมีผลน่ะ
0: เข้าใจ
1: มีผลทำให้พระราชกำหนดเนี้ย
0: ตกไปครับ
1: อันนี้ไอ้ที่จ่ายเงินกันไปก่อนหน้านี้ทำไงคุณณัฐพงศ
0: ์ผมอธิบายเพิ่มอย่างนี
1: ้
0: ที่ผมคิดแบบนี้เนี่ยคือเพราะว่าในตัวพระราชกำหนดเนี่ยมันมีบัญชีแนบท้ายซ
1: ึ่
0: งมีสองส่วน
1: ใช่เข้าใ
0: จถูก
1: ไหมฮะใช
0: ่ไอ้ส่วนสำคัญเนี่ยคือส่วนที่หนึ่ง
1: สองแสนบาทแรก
0: สองแสนล้านแรกส่วนสำคัญในการประคองเศรษฐกิจที่บอกจะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันคือความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆที่เราเห็นชัด
1: แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตทางด้านพลังงาน
0: ครับ
1: เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: อันนี้คือ200,000 ล้านบาทแรกโอเค
0: แล้วเราดูว่าถ้าเอาที่คุณวีระเล่าให้ฟังว่าฐานที่คณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะมันกู้ก้อนเดียว
1: กู้200ใช่เขา
0: ไม่กู้แค่200,000
1: ไม่เขาอนุมัติให้กู้แค่200,000 ล้าน
0: ม
1: ี200,000 ล้านที่เหลือต้องไปทำโครงการมาก่อนถึงจะว่ากัน
0: ครับอันนี้อันที่หนึ่ง
1: โอเค
0: อันที่สองคือเราฟังจากไอ้อะไรล่ะจากพรรคฝ่ายค้านเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยน้ำหนักที่ไปอยู่เนี่ยจะไปอยู่ก้อนที่สองการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: โอเค
0: ถูกไหมฮะการวินิจฉัยของศาลมันไม่มีความจำเป็นนะฮะที่จะต้องว่าตกไปทั้งหมดหรือไม่อันนี้ผมยังมาร์กไว้ก่อนนะ
1: เ
0: พราะผมไม่รู้ว่าเขาจะคือวินิจฉัยยังไงคำตอบจะเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าจะต้องหยุดหรือว่าให้พอสไว้ก่อนเนี่ยอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไม่ควรจะไปก้าวล่วงในความจำเป็นเร่งด่วน
1: เข้าใจ
0: อันนี้มุมผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำเนี่ยสามารถทำได้เลยแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือว่าโดยพื้นแล้วตอนที่จะรับไว้พิจารณาเนี่ยมีคำสั่งอย่างอื่น
1: โอ้
0: ผมว่าอันนี้มันชัดกว่า
1: ประเด็นเป็นอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับคำร้องของฝ่ายค้าน
0: ใช่
1: ซึ่งอันนี้เรายังไม่เห็น
0: ใช่
1: ว่าเขาจะให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยแคบกว้าง
0: ใช่
1: เป็นประเด็นแบบไหนอันนี้เรายังไม่เห็น
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องเอียร์มาร์กไว้ก่อนทำแบบว่าคล้ายๆกับว่าไอ้ตะไว้ก่อนนะเพราะเรายังไม่รู้ว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาจะทำแบบไหนถูกไหมคุณรัตพงศ์
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้แต่ถ้าเกิดทำไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ถูกต้องวินิจฉัยว่าไม่ได้กระทบความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: เพราะมันมีประเด็นเดียวนะศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะวินิจฉัยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับวรรคหนึ่งนะเขาให้อำนาจแค่นั้นนะเขาไม่ได้ให้อำนาจวินิจฉัยเร่งด่วนไม่เร่งด่วนเลยเขาไม่ได้ให้อำนาจตรงนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะมีผลย้อนหลังไหม
0: ต้องก็ต้องมี
1: หมายความว่าไอ้ที่ให้เงินไปแล้วต้องเอาคืนเหรอ
0: ไอ้เงินไปแล้วเอาคืนเนี่ยไอ้นี้ไม่มีทางทำ ทำไม่ได
1: ้ทำไม่ได
0: ้อันนี้ให้เงินไปแล้วเอาคืนแต่ทำไม่ได
1: ้ฝั่งของกฎหมายนี่มีผล
0: ใช่เพราะว่ากฎหมายมีผลเขามีอำนาจในการทำ
1: โอเค
0: แต่ว่าเราเป็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนิติบัญญัตินี่เป็นอำนาจที่แบบมา
1: โอเค
0: มาซ้อนอีกทีว่า
1: อันนั้นเรื่องเงินที่คนที่ได้รับไปไม่ต้องคืน
0: ไม่ต้องคืน
1: โอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าศาลนูนวินิจฉัยแบบนั้นเนี่ย
0: แต่มันต้องมีคนรับผิดชอบ
1: เออนี่ไงมันไม่ใช่ว่าไม่ผ่านในสภานะ
0: ครับ
1: ถ้ามันไม่ผ่านในสภาเนี่ยอันนี้ก็คือยุบสภาหรือลาออก
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช
1: ่พระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติที่รัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบอ่ะก็คือตกไปเนี่ยมันก็ตอนโหวตเนี่ยคือคุณ
0: แพ้
1: ให้คุณก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการยุบสภาหรือลาออกคือนายกรัฐมนตรีลาออกอ่ะพูดง่ายๆอันนี้เคยเกิดขึ้นมาเยอะแยะแล้วแต่ว่าน้อยครั้งอ่ะที่จะเป็นแบบนี
0: ้
1: โอเคอันนี้ในส่วนที่เดี๋ยวนะผมกำลังไล่อย่างนี้ว่าถ้าไม่ไอเดียถ้าผ่านก็จบไป
0: ถ้าผ่านจบไปใช่ครับ
1: ถ้าไม่ผ่านนี่ก็นั่นอย่างนี
0: ้
1: ก็คือว่ามีขั้นตอนอย่างนี้อันนี้ถ้าเกิดสามนูนมันไม่ต้องเข้าสภาแล้วใช่ไหมถ้าสามนูนวินิจฉัยแบบนี้มันไม่ต้องกลับมาที่สภาใช่ไหมตัวพระราชกำหนด
0: มันก็ต้องกลับ
1: ต้องกลับให้ความเห็นชอบ
0: คือต้องกลับมาให้ความเห็นชอบเพราะว่ามันเขียนไว้ว่าถ้าออกพระราชกำหนดแล้วต้องให้สภาให้ความเห็นชอบ
1: เออแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเขียนตกไปแล้วทำไงอ่ะ
0: โอเคตกก็คือไอ้การออกอ่ะคิดว่าชอบไงแต่ว่าสภาจะเอาไม่เอานั่นอีกเรื่องนะ
1: ถ้าไม่ใช่สิคือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญตีตกเนี่ยมันไม่ต้องกลับมาสภาแล้วใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะ
1: แต่กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ตีตก
0: ผมว่ายังต้อง
1: อันนี้แน่นอนไม่ตีตกก็ต้องกลับมา
0: ที่สภาก
1: ลับมาที่สภานี่แน่นอนแ
0: หละ
1: ไอ้ที่ผมพูดเล่าให้ฟังที่คุณผู้ฟังได้ยินที่ผมคุยกับคุณณัฐพงศ์ที่เราคิดอยู่ในหัวเนี่ยสาระสำคัญของผมเนี่ยอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: ว่าเรื่องที่จะให้เงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยประมาณ 160,000 ล้านบาทเนี่ยเอาตัวเลขอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ย2กลุ่มเนี่ยมันจะล่าช้ามั้ยมันจะนับหนึ่งเมื่อไหร่กันแน
0: ่
1: นะจะต้องดีเลย์ไห
0: ม
1: ถ้าเพื่อความรอบคอบต้องดีเลย์คราวนี้การดีเลย์เนี่ยมันดีเลย์ตรงดีเลย์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือคนกู้เงิน
0: คนกู้เงิน
1: คนกู้เงินคือสำนักบริหารที่เพราะถ้าเขาไม่มั่นใจเนี่ย
0: เขาก็ไม่ออกนะ
1: เขาก็ไม่กู้ไง
0: กู้นะ
1: เออเขาไม่กู้ถ้าเขาไม่กู้ก็ไม่มีเงินไปใช้นะ
0: ครับ
1: เอออันนี้มันเป็นเรื่องฝ่ายประจำแล้วเขาก็ต้องดูให้ทั่วว่ากฎหมายที่มันให้อำนาจแล้วขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยในเชิงปฏิบัติอ่ะเขามีความเสี่ยงที่จะทำอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเขาเป็นฝ่ายปฏิบัติถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะเขาไม่เขาโล่ของเขาก็คือกฎหมาย
0: ครับ
1: โล่ของเขาก็คือพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแล้วก็อำนาจตามพระราชกำหนดฉบับนี
0: ้
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: เอออันนี้ผมทิ้งเอาไว้แค่ตรงนี้เอาไปคิดกันต่อ
0: คิดต
1: ่อ ดีไหมดีไหม
0: ดีฮะดี
1: เอออ่ะคราวนี้อีกประเด็นนึงคุณเล่าให้ฟังเรื่องคุณทักษิณหรือยัง
0: ละพึ่งเล่าไปนิดเดียว
1: โอเคประเด็นของคุณทักษิณตอนนี้จบอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้าน
1: โอเคเมื่อเช้าผมก็ได้ดูตอนออกมาจากเรือนจำที่เรือนจำพิเศษคลองเปรมนะแล้วก็ที่ไปเดินทักทายกับ
0: มวลชนนิดหน่อย
1: มวลชนพอสมควรเนี่ยนะแล้วก็ดูว่ามีใครไปต้อนรับหรือไปให้กำลังใจทั้งผู้บริหารของพรรคไทยละไทยไอ้โทษ
0: เพื่อไทย
1: ผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยแล้วก็อะไรล่ะครอบครัวของคุณทักษิณ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ผู้นำมวลชนเสื้อแดงซึ่งไม่ค่อยชัดเจนนะเห็นบางคนแต่ว่าไม่ได้บางผมไม่รู้จักเอางี้แล้วกันไม่ได้เคยได้ยินเคยเห็นตามเวลาเขามีเวทีอ่ะนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ละเอียดว่ามาจากที่ไหนยังไงเพราะเขาไม่ได้ขึ้นป้ายใช่ไห
0: ม
1: อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เพราะมันมีการถ่ายทอดสด
0: ครับ
1: ทีวีปกติไม่ได้ถ่ายทอดใช่ไหม
0: ไม่ผมไม่เห็นนะ
1: เออส่วนใหญ่เราจะเห็นใน
0: Facebook
1: ใน Facebook
0: ใน YouTube ใน Facebook
1: ใน YouTube ใน Facebook ซึ่งก็หลากหลาย
0: ครับ
1: ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าช่องใครช่องมัน
0: ช่องใครช่องเออจริง
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ผมดู Facebook ของ Standard อันเนี้ย ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่อะจะเป็นคนที่ให้กำลังใจคุณทักษิณแล้วพอมีคนที่เข้ามาแบบเป็นส่วนน้อยนะที่ไม่ชอบคุณทักษิณน่ะเข้ามาเนี่ยจะมีการด่าทอกันในเฟซบุ๊กในคอมเมนต
0: ์ในคอมเมนต์ครับ
1: บางของรีพอร์เตอร
0: ์ครับ
1: อันนี้เอาเท่าที่ผมเห็นนะของรีพอร์เตอร์เนี่ยออกมาทางด่าคุณทักษิณ
0: ในรีพอร์เตอร์เนี่ยนะ
1: ในนั้น
0: เท่าที่ผมเห็นในคอมเมนต
1: ์ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ที่ผมเห็นอะที่เอาเท่าที่ผมเห็นนะผมไม่ได้ดูตลอดนะ
0: ครับ
1: มันน้ำหนักมันจะไปทางนั้นในรีพอร์เตอร์ส่วนใน PPTV ครึ่งครึ่ง
0: อ
1: ันนี้ผมไม่ได้เนี่ยผมเห็นแค่3อันแต่ว่าผมดูแค่10นาทีนะ
0: ครับ
1: พอดีผม on the way เมื่อเช้าเนี่ยผมขับรถจากอาสมมาครึ่งทาง
0: ครับ
1: พอมาถึงที่สิงห์บุรีเนี่ยผมทานข้าวอยู่ตอนนั้นประมาณ7 โมงครึ่ง 7:40 อ่ะก็พอดีเขาถ่ายทอดสดผมก็เปิดดูพอหลังจากนั้นแล้วผมก็ปิดนะผมไม่ได้ดูนะผมดูประมาณสัก15นาทีพอผมทานข้าวเสร็จแล้วผมก็ขับรถมาขับรถต่อแล้วหลังจากนั้นนะผมก็ไปเฝ้าพี่อินชั่วคราวนะก็ไม่รู้แต่ว่าวูบแรกที่เห็นว่าคอมเมนต์เป็นแบบนี้คือนาทีที่แกเดินออกมาจากประตูนะผมเห็นเป็นภาพอันนั้นผมเห็นถ่ายทอดสดนะผมเห็นนี่ผมก็จะต้องถามคุณณัฐพงษ์แบบนี้ว่าอันนี้เราคุยกันคิดว่าคุณทักษิณจะกลับมามีบทบาททางการเมืองในอนาคตข้างหน้าไหมคุณณัฐพงษ์คือเราไม่ต้องพูดถึงช่วง4เดือนนะ
0: ครับ
1: ช่วง4เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่แกอะไรคุมตัวชั่วคราวใช่ไหมเขาเรียกอะไรใช่ไหม
0: จำคุกพักโทษ
1: พักโทษอ่ะ
0: พักโทษ
1: คุมตัวชั่วคราวนอกเรือนจำ
0: ครับ
1: โอเคไหมเอางี้ก่อนแล้วก็ต้องไปรายงานเดือนละครั้ง
0: ครับ
1: ติดกำไรข้อเท้าใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: EM อะไรเงี้ยที่เป็นแบบว่าที่จริงก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกนึกว่ามันติดแล้วมันแบบว่ามันลัดคอป่ะว่าน่าตะปุ เอาเป็นว่า นอกเหนือจากตรงเนี้ยแล้วจะต้องมารายงานตัวผมไม่แน่ใจแล้วมันยังมีเรื่องเดิมใช่ไหมเ
0: รื
1: ่องคดี112นี่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศนั่นก็อีกอันนึงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมโอเคคราวนี้มองให้ทะลุไปเลยว่าคิดว่าคุณทักษิณจะจัดลำดับในการเข้ามามีบทบาททางการเมืองหรือวางมือคุณณัฐพงษ
0: ์ถ้าถามผมนะ
1: คุณถามคุณดิไม่ถามใครหรอก
0: ไม่เพราะว่าคือถ้ามองว่ามีจะตลอดต่อไงดิคือให้เทียบระหว่างคุณทักษิณกับคุณธนาธรดีกว่า
1: ไอ้นั่นมันไม่ได้ติดคุกนะ
0: เขาไม่ได้ติดคุกครับแต่ว่าเขาก็ถูกเว้นวรรคทางการเมืองเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งคู่
1: ทักษิณนี่ไม่ต้องเว้นวรรคเลยเพราะเขาไม่ได้ห้าม
0: เขา
1: ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ว่าเขารับตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้เพราะเขามีโทษจำคุก
0: ครับ
1: โอเคไม่เหมือนกันนะจะเทียบกันได้เหรอ
0: ที่ผมเทียบเนี่ยก็คือเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคทั้งคู
1: ่โอเค
0: ในมุมเนี้ย uh-huh. แต่ว่าคนที่มีพลังมากกว่านะตอนเนี้ยกับพรรคของตัวเองเนี่ย
1: uh-huh.
0: ผมยังเชื่อว่าคุณธนาธรยังมีมากกว่าคุณทักษิณคุณทักษิณอาจจะไม่ได้มีพลังมากเหมือนเมื่อก่อนในการให้ความเห็นในการอะไรอย่างเงี้ยเพราะพรรคมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของผู้นำความคิดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคุณแพทองธาร
1: อ
0: ุ๊งอิ๊งเนี่ยตอนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีบทบาทสำคัญในพรรคถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะอยู่ข้างนอกคอยประคับประคองก็ตามทีแต่เราเห็นบทบาทของคุณทักษิณน้อยลงไปเรื่อยๆตอนนี้มันเป็นเวลาของคนรุ่นใหม
1: ่โอเค
0: ของในพรรคของเขาที่จะมาเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะถ้าถามผมคือไม่ได้ถึงขนาดวางมือแต่จะไม่มี
1: แกจะออกมาเหมือนกับตอนที่แกกลับมาไหม
0: ถ้าตอนที่ให้คุณวีระสัมภาษณ์อย่างนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
1: ตอนที่แกออกจากเรือนจำอ่ะ
0: ผมว่าไม่มี
1: แบบว่าไป
0: แสดงรายการไปแสดงวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยผมว่าไม่มี
1: คือ
0: ผมว่าน้อยมาก
1: ผมพูดถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองทางความคิดในลักษณะต่อพับบิกแบบนั้น
0: ถ้าอันนั้นผมว่ามีน้อยลง
1: ต้องน้อยลง
0: ต้องน้อยลงเยอะเยอะด้วย
1: เพราะคุณจะทักษิณใช้คำว่าไปจำศีล
0: ไปจำศีล
1: จำอะไรไม่ได้แล้ว
0: เป็นอัลไซเมอร
1: ์หรือจำอะไรไม่ได้แล้วคือคล้ายๆกับอยากจะลบโมเมนต์นั้นทิ้งโมเมนต์ก่อนเข้าเรือนจำ8เดือนเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ช่วงที่อยู่ในเรือนจำ8เดือนเนี่ยคือไม่อยากจะจำอะไ
0: ร
1: อันนี้ที่ได้ยินมาผมก็ไม่รู้คำพูดแท้ๆเป็นยังไงนะแต่ว่าอารมณ์ประมาณนี้คือจำศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า hibernation คือจำศีลเนี่ยคือเหมือนกับหมีอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ลดการใช้พลังงานลดการ
1: คือหมายว่าลดหัวใจจะเต้นช้าจนเรียกว่าใช้พลังงานให้น้อยที่สุด
0: ครับ
1: เพื่อจะผ่านช่วงหนาวเย็นออกไปแล้วพอฤดูใบไม้ผลิมาก็
0: ออกมาใหม่นี่
1: แหละออกมาใหม
0: ่อ๋ออ
1: ันนี้คือจำศีล
0: ครับ
1: กับจำไม่ได้หรือไม่ได้จำหรือยังไม่อยากจำคนละกันเมื่อคนบอกอะไรจำศีลกับอะไรว่าเดี๋ยวมีคำว่าศีลเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้แล้วใช้อะไรไม่รู้เนี่ยนะแต่ผมมองไม่เหมือนคุณรัฐพงศ์นะ
0: ครับ
1: คือช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาต่อเนื่องจนถึงรัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยผมว่าคุณทักษิณมีบทบาททางการเมืองเบื้องหลัง
0: ครับ
1: มาก
0: ใช่
1: แม้แต่ในสมัยรัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยก็เยอะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าคุณแพทองธารมีบทบาททางการเมืองเป็นกระแสหลักนะ
0: ครับ
1: แต่ผมไม่ปฏิเสธที่คุณรัฐพงศ์บอกว่าตอนนี้เป็นเวลาของคนรุ่นใหม่อันนี้ผมไม่ปฏิเสธนะแต่สิ่งที่เห็นพ้องต้องกันก็คือว่าคุณทักษิณน่าจะโลโปรไฟล์ทางด้านการเมืองแตกต่างกับช่วงที่ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพ
0: โรงพยาบาลตำรวจ
1: โทษโรงพยาบาลตำรวจรอบนั้นผมคิดว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ไม่ใช่เพราะตัวคุณทักษิณ
0: ครับ
1: แต่ผมเป็นว่าเป็นเพราะพรรคเพื่อไทยมีพลังทางการเมืองเนี่ยด้อยลงไปเยอะแล้วเนื่องจากว่าพรรคตัวเองไม่ใช่พรรคหลักเป็นพรรคร่วมในรัฐบาลผส
0: ม
1: แล้วแถมสัดส่วนของจำนวนส.ส.ของตัวเองเนี่ยมัน
0: เป็นพรรคอันดับ3ด้วย
1: เป็นพรรคอันดับ3นั่นเรื่องจำนวนอันนึง
0: ครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าในรัฐบาลเนี่ยสัดส่วนมันต่างกันมากระหว่าง200อ่ะเอาตัวเลขกลมๆไปแล้วกัน
0: ครับ
1: อาจจะมากกว่านั้นนะสำหรับพรรคภูมิใจไทยอ่ะไอ้ที่ว่าตาม
0: เก็บๆมา
1: คือไปฝากไว้ยังมีอีกนะไม่ใช่แค่100อย่างที่เราเห็นนะ
0: ครับ
1: เอาเป็นว่า200กว่ากันแล้วกันแต่กว่าก็น่าจะประมาณสัก210อ่ะถ้าผมคำนวณนะของพรรค
0: ภูมิใจไทย
1: ของจริงอ่ะประมาณสัก210นะส่วนพรรคเพื่อไทยเท่าไหร่ล่ะ
0: 77
1: เท่าไหร่78หรือเท่าไหร่ผมไม่แน
0: ่นิดๆจำไม่ได
1: ้อันนี้ก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยด้วยความที่นั่นมันสัดส่วนมันต่างกันเยอะแล้วดูกระทรวงทบวงกรมที่ได้รับการจัดสรรมันก็ไม่รู้จะชูอะไรเหมือนกันนะในเวลาเดียวกันเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยคุณแพทองธารก็กลับมาในทางการเมืองไม่ได้จบถูกไหม
0: ครับ
1: ในแง่ของคุณยศชนันก็ยังไม่ได้เพิ่งจะเริ่มฟูมฟักนะแล้วก็คนที่เป็นกำลังสำคัญทางฝ่ายยุทธศาสตร์ในพรรคก็ที่เกาะกลุ่มรวมๆข้างๆคุณทักษิณอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามันก็อายุมากขึ้นเยอะนะ
0: ครับ
1: คือเลยเลข7กันหมดแล้วล่ะ
0: ใช่
1: บางคนใกล้เลข8เลยซ้ำไปเนี่ยเลยเลข7แล้วนะส่วนใหญ่นะคุณรัฐพงษ์นะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ตัวหลักๆเนี่ยเลยเลข7ไปหมดแล้วผมว่าแลนด์สเคปมันไม่เหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: คือภูมิทัศน์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณต่อสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนเดิมประเด็นที่ผมจะทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือคุณอนุทินเนี่ยผมเชื่อว่าแกต้องไปเจอคุณทักษิณแต่ที่สิ่งที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยคือว่าคุณทักษิณและคุณเนวินจะเจอกันไห
0: ม
1: เอาแค่นี้ก่อน
0: แค่นี้นะ 14:45 น.นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @ Royal House

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 4:50 นะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์นะครับแล้วก็ผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนนท์นะครับก็ช่วงที่2นะถึงแม้ว่าจะมีเวลาเหลือประมาณสัก10นาทีแต่เราก็สามารถที่จะเปิดสายคุยกันได้นะครับก็หลังจากที่ช่วงแรกนะดูประเด็นที่น่าสนใจนะที่คุณวีระมาคุยให้ฟังนะครับจริงก็ถ้าถามว่ามันมีเรื่องอื่นไหมนะถ้าเรื่องทั่วๆไปก็คงหนีไม่พ้นอ่ะกรณีที่มีเหตุรถเนี่ยพลิกคว่ำใช่ไหมที่ตรงนาจอมเทียนพัทยานะแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็ไปพบปืนพกตกอยู่นะแล้วก็ไปโอ้โหไปค้นบ้านเลยนะไปตามที่บ้านเลยของนายอะไรนะหมิงเชิญซันนะไปพบอาวุธปืนนะอาวุธสงครามเสื้อเกราะระเบิดวัตถุประกอบระเบิดอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ขยายผลอยู่นะก็ตามจนรู้ว่าไปซื้อปืนเนี่ยจากใครยังไงนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะแล้วก็หลายคนก็ฟังข่าวนี้แล้วก็ติดตามนะหรือแม้แต่ เรื่องผู้ว่าใช่ไหมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะไม่นานจากเนี้ยนะ28มิถุนายนเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็เห็นสวนดุสิตโพเข้าไปสำรวจประชาชนนะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะกับการเลือกตั้งครั้งนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ดูโพผลโพที่ออกมาก็รู้สึกว่าจะเป็นทางด้านของแชมป์เก่า คือท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะอันนี้ก็ยังอยู่ในโฟกัสนะอยู่ในความสนใจของประชาชนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันดีกว่านะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับคุณรักดีครับสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ผมขอเรียกว่าอาจารย์วีระแล้วก็สวัสดีคุณพี่ณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
1: พอดีผมฟังรายการนี้ก็อยากจะทราบว่าน
0: ี่เปลี่ยนชื่อมั้ยเนี่ย
1: ฮัลโหลครับ
0: เปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่า
1: อ๋อชื่อมันมี2ชื่อครับ
0: อ๋อมี2ชื่อนะโอ้
1: ครับผมชอบฟังรายการนี
0: ้อีกชื่อนึงชื่ออะไรนะคุณอะไรนะ
1: อีกชื่อนึงเหรอครับ
0: อีกชื่อนึงใช้ชื่อว่าอะไร
1: คมสันครับ
0: ใช้ชื่อคมสันเหรอโอ้
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้ใช้ชื่อรักดีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะคุณรักดีว่า
1: ไอ้คำว่าเจี๊ยบไปบอกคือเนี่ยแปลว่าอะไรครับเนี่ย ผมฟังภาษาจีนไม่เข้าใจครับ
0: โอ้อะไรนะเจี๊ยบไปบอสื่อเหรอยังไงนะ
1: ใช่ครับ
0: เ
1: จี๊ยบไปบอสื่อแปลว่าอะไรครับ
0: เจ๊ะไปบอดสื่อนะแปลว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถามให้ดีไหม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับนะเจ๊ะไปบอดสื่อแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวคนไหนที่พอรู้บอกผมหน่อยผมไม่รู้เหมือนกันเจ๊ะไปบอดสื่อคุณฮากครีมครับสาย3
2: สวัสดี
0: คุณฮากครีมครับ
2: ครับอาจารย์วีระครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญปิดวิทยุก่อนสิตอนนี้เสียงอ
2: าจารย์จำได้ไหมครับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วครับผมเคยฟังอยู่มีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาโทรหาในของวิทยุ

0: ม่เขาอ่ะป่วยครับ
1: อะไรนะ
0: กินน้ำต้นแม่เขาป่วย
1: เขาถามอาจารย์วีระว่าอาจารย์วีระจำได้ไหมครับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วมีคุณผู้หญิงโทรศัพท์มาบอกว่ามีอะไรอ่ะกินน้ำต้มเห็ด
2: โอ้
1: จำไม่ได้เนาะ
2: ไม่ต้อง
1: จำ
2: ไม่ต้องจำแล้ว 4-5 ปีไม่ต้องจำอะไรหรอกบ้า
1: เอออ
0: ๋อนึกว่าอาจารย์จำได้แล้วครับ
2: ไม่จำไม่ได้
1: จำไม่ได้
2: ใครไปจำเรื่องอย่างนี้ได
3: ้เรื่องดีไง
0: มันเขาบอกว่าเขาแม่เขากินแล้ว
2: ไม่ต้องไม่เอาไม่เอาไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วจำไม่ได้ไม่ได้แล
0: ้
2: วไม่ต้องทวนไม่ต้องทวน
0: จำได
2: ้ก็บอกว่าจำไม่ได้ไม่จำอะไรได้เราโอ้เว้ยโอเค
1: ครับขอบคุณสวัสดีครับ
2: จะบังคับให้เราจำให้ได้เลย
1: ใช่
4: ตลาดคนจ่ายไล่ไปอีกสักสาย
1: อีกสักสายนะ
4: โอเค
1: 02
2: เดี๋ยวไปว่ากันแรงว่ากันเต็มชั่วโมง2แล้วกัน
1: ได้
2: เพราะวันนี้ผมกับนัทพงศ์คุยกันยาวมากเลย
1: ครับ
2: โอเคอ่ะ
1: ครับ02 248 1657
2: อืม
1: 02 248 1657นะครับ
2: อ่ะมาใครที่จะอ่ะมาคุณ
1: แอทแท็กสาย2
2: แอทแท็ก
5: ดูค่ะอาจารย์วีระ
2: ครับ
5: สวัสดีคุณณัฐพงศ์ค่ะ
1: ครับ
5: อ้อเมื่อกี้คนนั้นเขาถามว่าเจี๋ยป้าบ่อสื่อแปลว่าอะไร
2: เจี๋ยป้าก็กินอิ่ม
1: แล้วไม่รู้จะทำอะไร
2: บ่อสื่อก็ไม่รู้จะทำอะไร
5: เออ
1: เขาถามว่าเจี๋ยไปบ่อสื่อ
2: เจี๋ยไปไม่มี
1: เขาถามอย่างนั้นผมก็เลยไม่รู้จะตอบอย่างไร
5: เจี๋ยป้าบ่อสื่อ
2: เจี๋ยป้าบ่อสื่อ
5: ผมกำลังคุยกันนะคงจะด่าอะไรกันเลยเจี๋ยป้าบ่อสื่อช่วยสื่ออะไรเงี้ย
2: ช่วยสื่อแปลว่า
5: หาเรื่อง
2: อ๋อช่วยสื่อนี่หาเรื่องเออเงี้ยเอาให้ครบเลยเจี๊ยบป้าบ่อสื่อช่วยสื่อไปเลย
5: ช่วยส
2: ื่อเจี๊ยบป้าช่วยสื่อดีกว่าวะกินอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไรหาเรื่องคน
5: อาจารย์อ่ะตอนคนเก่งจังเลยอ
2: ่
5: ะ
2: เรื่อง
5: ทุกเรื่องเลยอ
2: ่
5: ะ
2: หมายความว่าไงไม่เข้าใจ
5: ยอดอ่ะสุดยอดต้อน
2: ไม่หรอกไม่ได้ต้อนแต้นอะไรหรอกคือ
5: คนเก่งจังเลย
2: ไม่คืออย่างนี้เราต้องดูว่าไอ้ที่เขาถามเนี่ยมันเข้าข่ายหรือเข้าหลักที่เราจะต้องคุยแบบไหนก่อนถูกไหมบางทีถามเลี่ยราดไปอย่างนั้นเราก็ตอบเลี่ยราด เอาจริงเอาจังขนาดไหนเราก็ไม่รู้อะใช่ไหมไอ้ที่คุณบอกอย่างเงี้ยเขาไอ้ที่ว่าผมไม่เรียกว่าต้อนนะผมเรียกว่าย้อนถามดีกว่าเรียกว่าย้อนถามดีกว่าอย่าเรียกว่าต้อนเลยนะทางพระท่านเรียกว่าปฏิปุจฉาปฏิปุจฉาปุจฉาแปลว่าถามปฏินี่คือย้อนถามย้อนถามเพื่อให้เข้าแทร็กที่จะคุยกันได
5: ้
2: ถูกไหม
5: ในการถาม
2: ต้องเริ่มต้นอย่างนี้บางทีเนี่ยผมว่าเขาอาจจะตั้งคำถามแบบยังไม่ค่อยรอบคอบเราก็ต้องตกลงคุณจะถามอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยบางทีมันตอบไปในตัวเลยไม
5: ่
2: เจี๊ยป้าช่วยสื่อดีกว่าอย่าบอสื่อเลย
5: สวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เอาจริงๆคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: นะตอนเนี้ยผมเคยเขียนในไอ้กลุ่มอาสมสนธยาเน
1: ี่
2: ยถามทำไมผมมีเราแยกแยะคำถามได้เป็น5ประเภท
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมกำลังวิสัชนาเรื่องตอบยังไง ซึ่งการตอบมี4ประเภทคุณณัฐพงศ
1: ์
2: 5คำถาม4คำตอบเราแยกแยะคำถามไปแล
1: ้
2: วตอนนี้ผมกำลังแยกแยะคำตอบ
1: ตอบอยู
2: ่เริ่มต้นจากคำตอบแรก
1: เจี๊ยบป้าบ่อสื่อ
2: ไม่ไอ้เจี๊ยบป้าบ่อสื่อนี่มันอันสุดท้ายเว้ย
1: อ๋อแต่ก็มีด้วย
2: มี
1: ด้วยเหรอ
2: มีเจี๊ยบป้ามี
1: โอ้
2: เจี๊ยบป้าบ่อสื่อก็มีแต่ว่ายังเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเขียนตอนแรก
1: ครับ
2: คือถามแบบต้องการรู
1: ้
2: ถามต้องการแบบเอาให้ชัดๆว่าใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกเอกังสะพยากร
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อ
1: ครับผม
2: ตอนนี
1: ้พักสักครู่ครับ

0: สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกยืนยันมทไม่มีสิงสีอื่นลั่นทำงานกลมเกลียวนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ช่วงหนึ่งในการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องแต่กลับมีกรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกฟ้องร้องจากนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองนายกรัฐมนตรีจึงได้ย้อนถามว่าใครดูตนยังไม่เห็นว่ามีอะไรไม่มีปัญหาหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีทุกกรมผู้ว่าทุกจังหวัดทำงานกันกลมเกลียวไม่มีปัญหาเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยมีสิงสีเดียวไม่มีสีอื่นใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวยืนยันว่ามีสิงสีน้ำเงินขาวแดงวงเล็บธงชาติหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือคพค.มีมติว่านายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันสิทธิ์มีคำสั่งโยกย้ายนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมปกครองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนายอันสิทธิ์ได้โบกมือปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ทักษิณปิดบ้านงดรับแขกขออยู่กับครอบครัวแบบส่วนตัวความเคลื่อนไหวที่บ้านเลขที่472หรือบ้านจันทร์สงล่าหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าวันนี้นายทักษิณประสงค์จะอยู่กับครอบครัวในวันแรกที่ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมจึงไม่เปิดบ้านต้อนรับบุคคลอื่นในการเข้ามาเยี่ยมเนื่องจากจะขออยู่กับครอบครัวเป็นการส่วนตัวทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่พบว่ามีรถของนักการเมืองและบุคคลภายนอกครอบครัวเข้าไปภายในบ้านจันทร์สงล่ามีเพียงรถภายในบ้านและรถของบรรดาลูกหลานของนายทักษิณที่เข้าออกเท่านั้นณัฐพงษ์นำทีมครม.เงาจี้รัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรจริงจังไม่สอดไส้เงินกู้เพื่อโครงการไม่เร่งด่วนในพรก.กู้ด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีมครม.เงาแถลงผลการประชุมครั้งที่2ระบุว่าวันนี้มีประเด็นหลากหลายทั้งเรื่องที่ไทยแสดงท่าทียกเลิก MOU 44เรื่องพรก.เงินกู้ที่พรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องตามมาตรา173ของรัฐธรรมนูญเรื่องที่ครม.ยังไม่มีมติยืนยันนำร่างรัฐธรรมนูญกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมมาพิจารณาต่อรัฐสภาทางที่ประชาชนลงความเห็นชอบผ่านประชามติไปแล้ว21ล้านเสียงตลอดจนเสียงสะท้อนปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรตลอดจนสิ่งที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.นายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลนายอนุทินล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรขณะที่เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญวิกฤตปุ๋ยขาดแคลนและราคาพุ่งอันเป็นผลพวงมาจากวิกฤตพลังงานโลกการประชุมครั้งนี้จึงเดินหน้าเปิดเผยรับฟังตัวแทนเกษตรกรจากหลายภาคส่วนที่กำลังเผชิญปัญหาปุ๋ยขาดแคลนราคาสูงและปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำการเบิกงบกลาง 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพไม่สะท้อนความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริงส่วนการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลไม่มีการพูดถึงปัญหาภาคเกษตรที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลไม่ควรเริ่มต้นจากการคิดแจกเงินเพื่อกอบกู้คะแนนนิยมที่ตกต่ำแต่ควรเริ่มต้นจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละกลุ่ม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับคลิป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026 กดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15นาฬิกา10นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็คุยกันต่อนะครับ
1: เชิญ
0: 02-248-1657
1: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
1: ข่าวเขาใช้คำอย่างนี้เมื่อคุณทักษิณไปถึงบ้าน
0: ครับ
1: นะนักข่าวก็ถามบอกว่าดีใจที่ได้กลับบ้านหรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่าไปจำศีลมา8เดือนนะบอกว่าเดี๋ยวนักข่าวถามว่าแกก็บอกว่าไปจำศีลมา8เดือนมีสื่อต่างชาติถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้รับการปล่อยตัวคุณทักษิณก็ยกมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับกล่าวว่า relief ภาษาอังกฤษ relief แปลว่าสบายใจโล่งใจนะนี่มีคนถามว่า8เดือนได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรจากข้างในบ้างคุณทักษิณบอกว่าไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
0: อันเนี้ย
1: มันคำพูดพวกนี้เราต้องดูนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: มันมีบริบทของมันนะโดยเฉพาะโมเมนต์แรกเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์
1: มันก็จะจริงที่สุดแล้วคุณณัฐพงศ์จะจริงที่สุดแล้วจะจริงที่สุดแล้วเพราะว่าไม่คือมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทันทีกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะอันเนี้ยนะแต่ว่าหลังจากนี้จะยังไงก็อย่างที่เราคุยกันต้องค่อยๆดูก็แล้วกันว่ามันจะคืบหน้าพัฒนาไปเป็นแบบไหนอ่ะ
0: ครับสำหรับคุณผู้ฟัง
1: สำหรับคุณผู้ฟัง
0: ครับ02-248-1657
1: ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยจะขยายความจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะที่ท่านสดับตับฟังมาหรือว่าจะถามเป็นเรื่องอื่นหรือจะคุยเป็นเรื่องอื่นอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเห็นควรนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปอาสมที่บ้านพักชนบทของผมที่จังหวัดเพชรบูรณ
0: ์
1: ฝนตก
0: ครับ
1: ฝนตกพอสมควรเลยคุณณัฐพงศ์ฝนตกขนาดไอ้แมลงที่มันจะเป็นปลวกอะนะมันไปหนีฝนไปซ่อนกันเป็นเห็นปีกอยู
0: ่
1: ตอนแรกผมนึกว่าเห็ดโอ้มันขึ้นแผ่ขึ้นมาคุณปีกมันอะสีขาวๆคุณนัทพงศ
0: ์
1: มันแผ่แล้วมันเอาตัวมันอะใต้ปีกอะซ่อนกันเป็นกลุ่มเลยไม่รู้นกไม่รู้ไก่มากินไปยังไม่รู
0: ้คุณอดีศรฮะสายสอง
1: คุณอดีศรครับ
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
1: ์เชิญ
2: ต้องเป็นข่าวขอพูดถึงเรื่องข่าวที่ตอนนี้กำลังโด่งดังคือท่านอดีตด็อกเตอร์นายกทักษิณคำถามของผมคือไม่มีผู้นำการเมืองในประเทศไทยคนไหนใช่ไหมครับที่โดนติดคุกแบบนี้แล้วยอมรับที่เข้าไปอยู่ในคุก
1: อยู่ในคุกเหรอโอ้จำไม่ได้
2: โอเคถ้าอย่างนั้น
1: มีว่าออกไปนอกประเทศแล้วไม่ได้กลับสองคนจอมพลปคนหนึ่งจอมพลปคนหนึ่งแล้วก็อะไรล่ะคุณปรีดีพนมยงค์อีกคนหนึ่งอันนี้ไปเสียชีวิตในต่างประเทศเลยนะ
2: แล้ว
1: ไม่ได้กลับบ้านเลยตั้งแต่ออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไปเสียชีวิตในต่างประเทศส่วนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงครับแต่ผมคิดว่าคุณทักษิณต้องพยายามหาทางให้คุณยิ่งลักษณ์กลับประเทศไทยอ่ะ
2: นี่แหละครับดีเลยครับอาจารย์พูดเข้าเรื่อง
1: ผมก็รู้ว่าคุณจะถามอย่างนี้ผมก็พูดให้คุณเข้าเรื่องได้ไงผมมันมีเจโตปริยญาณนะคุณทายใจคนได้นะผมจะบอกให้
0: ครับ
2: คือประเด็นคือผมว่าอดีตนายกทักษิณน่ะมีส่วนทำให้นายกปูไม่ได้กลับมา หรือว่าต้องหนีคดีไปต่างประเทศเนี่ยน่าจะรู้สึกผิดนะ
1: อันนี้ผมไม่ล่วงรู้ใจแกนะผมไม่ได้ไปทายใจแกผมไม่ทราบแต่คุณจะคิดยังไงก็เรื่องของคุณนะแต่ว่าแกจะเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปล่านี่ผมไม่รู
2: ้แล้วมีโอกาสจะได้กลับไหมครับหรือว่าถ้ากลับมาแล้วต้องติดคุกอีกอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ทางความ
1: มันก็ต้องไปดูเรื่องการนิรโทษกรรมซึ่งอันนี้ยังไม่จบนะ
2: โอ้โห
1: คือก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยในทางการเมืองอ่ะผมพูดเดี๋ยวคุณเป็นเลือกเป็นผมไม่มองเป็นตัวกรณีก็แล้วกัน
2: ครับ
1: การจะล้างท้องถ่ายพยาธิทางการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีการนิรโทษกรร
0: ม
1: ไม่งั้นมันนับหนึ่งไม่ได้ทั้งของเก่าของใหม่ทั้งอะไรเนี่ยแต่ว่ามันจะต่อสู้กันว่าคดีนั้นได้คดีนี้ไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าที่มันคาราคาซังมาตั้งแต่ปี2549จนถึงขนาดนี้เนี่ยที่มีการชุมนุมที่มีการชุมนุมใหญ่3ครั้งเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ก็เรื่องนึงแล้วก็ของใหม่ที่เกิดขึ้นที่คนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยที่ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมก็มีนะแล้วที่เกี่ยวกับการชุมนุมในช่วงปี2563ก็มีนะ
0: ครับ
1: มันมีการชุมนุมใหญ่เนี่ยแล้วมีการดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกบ้างอะไรบ้างเนี่ย4ครั้งใหญ่4กลุ่มใหญ
0: ่ครับ
1: กลุ่มเสื้อเหลือง
0: เสื้อเหลือง
1: กลุ่มเสื้อแดง
0: ครับ
1: กลุ่มเสื้อสีฟ้า
0: สีฟ้ากปปส
1: ไอ้กลุ่มสุดท้ายมันเสื้อสีอะไรวะสีส้ม
0: สีส้ม
1: เออเอาครับเออเนี่ย
2: ลอดช่องเลย
1: เออลอดช่องสลิมเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ล้างท้องถ่ายพยาธิระดับหนึ่งเนี่ยนะมันก็คาราคาซังอะคุณเพราะผมดูว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับโทษที่แกนนำได้รับอยู่อ่ะผมพูดอย่าง
2: น
1: ี้กัน
2: อาจารย์ครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะคือไม่รู้ว่าถูกหรือผิดสมมุตินะถ้าใช้คำว่านิรโทษกรรมเสร็จปุ๊บโอเคมีคนแบบเสนอทางออกให้ก็คือว่าเอางี้ให้ล้างมือจากการเมืองแล้วก็ให้น้องสาวกลับมาแล้วก็คืออย่าไปยุ่งการเมือง
1: ไ
2: ม
1: ่ผมไม่ไม่
2: มันจะเป็นมาตรฐานใหม่ไหม
1: ไม่ผมไม่พูดเป็นกรณีเฉพาะนะผมไม่พูดเป็นกรณีเฉพาะถ้าเป็นกรณีเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปอีกเรื่องนึงผมพูดเป็นกรณีทั่วไปแบบนี้มากกว่าผมไม่พูดเป็น
2: กรณีเลย
1: ผมพูดเป็นกรณีทั่วไปผมไม่ได้พูดเป็นกรณีเฉพาะ
2: ครับ
1: โอเคครับผมขอบพระคุณ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณเอ็มครับสาย3
1: คุณเอ็มครับคุณเอ็ม
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์และคุณณัฐพงศ์นะครับ
0: ครับ
3: ครับผมก็อยากแสดงความเห็นเรื่องคุณทักษิณสักนิด
1: เชิญ
3: ครับถ้าเทียบว่าถ้าผมเป็นคุณทักษิณนะผมโดนปฏิวัติทั้งพี่ทั้งน้องแบบแล้วก็โดนยึดทรัพย์แบบนี้นะครับคุณคิดว่าคนปกติทั่วไปจะรู้สึกยังไง
1: ไม่ต้องมาไม่ต้องมาถามผมที่คุณพูดคืออันแรกอันหลังมันไม่สัมพันธ์เอาใหม่ดีกว่าคุณต้องการจะพูดอะไร
3: ผมแสดงความคิดเห็น
1: คุณแสดงความคิดเดี๋ยวคุณมาถามผมผมเลยงงไงเอาจะคุณจะแสดงความเห็นก็แสดงไปสิครับเอ้าว่ามา
3: ถ้าเป็นผมก็คงไม่ยอมอ่ะครับ
1: ครับ
3: โดนปฏิวัติทั้งพี่ทั้งน้องแบบเนี้ย
1: ครับ
3: ในความรู้สึกของคนทั่วไปอ่ะอย่างผมเนี่ยผมจะไม่ยอมผมว่าผมจะมีความแค้นอยู่ในใจแน่นอน
1: แล้วก
3: ็รอโอกาสจะจัดการกับพวกที่มีส่วนในการปฏิวัติมีส่วนลบอำนาจหรือมีส่วนตัดสินยึดเงินยึดอะไรของผมเนี่ยผมแต่ไม่ใช่วิธีรุนแรงนะครับ
1: ไม่รุนแรงได้ไงถ้าจะจัดการมันก็ต้องรุนแรงสิ
3: ไม่รุนแรงครับ
1: ไม่รุนแรงไม่ถ้าไม่รุนแรงจะทำยังไงอ่ะ
3: ใช้วิธีนิ่มนวลครับ
1: ยังไงนะเดี๋ยวเราเล่าน
3: ิ่มนวล
1: นิ่มนวลยังไงเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังพี่
3: แต่ไม่ใช่จัดการด้วยเพราะว่ามีความแค้นนะครับแค่อยากให้รู
1: ้ไม่
3: ว่าเวรกรรมม
1: ีคุณเริ่มต้นด้วยมันแค้นอ่ะแค้นแล้วต้องเอาคืนไงเขาที่จะเอาคืนแบบไหนต้องให้เขาไป
3: จัดการแค้นครับเวลาจัดการอย่าจัดการด้วยความแค้น
1: แล้วไงมันจะทำยังไงล่ะในภาคปฏิบัติทำไง
3: อันนี้ไม่เปิดเผยครับมันมีวิธีหลายวิธีมาก
1: นั่นดิเอาสักวิธีนึงก็ได้เอาหลายวิธีเอาสักวิธีนึง
3: มันมีหลายวิธ
1: ีนั่นดิเอาสักวิธีนึง
3: คือผมจะให้พูดให้ฟังแค่นั้นว่าเวรกรรมมีจริงครับ
1: ไม่อันนี้คนละเรื่องไม่
3: คนไม่ครับผมไม่พูดต่อแล้วครับ
1: ไม่คนละประเด็นการเวรกรรมมีจริงไม่จริงนั่นเรื่องนึงอันนี้คุณเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงต้องแยกกันสิแต่ว่าที่ผมถามคุณเนี่ยจะทำยังไงเห็นไหมคือเวรกรรมมีจริงหรือเปล่านี่อันนี้เป็นความเชื่อนะผมบอกก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เรื่องไง
0: ครับ
1: กำลังเขียนเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องกรรมเก่าลัทธินิครนอ้าวอันนี้มองก็จะมีคนคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: ไม่ใช่ไม่มีนะว่าโอ้คุณทักษิณแกต้องเอาคืนพูดง่ายๆว่าเอาคืน
0: ครับ
1: ส่วนจะเอาคืนแบบไหนยังไงก็อีกเรื่องนึงแกบอกวิธีเนี่ยนุ่มนวลเหรอ
0: นุ่มนวลไปนวดบีบนวด
1: อ๋อบีบนวดอ่ะครึ่งเหรอไปครึ่งเหรออ้าวคุณผู้ฟังท่านอื่น
0: ครับ02 248 1657
1: อ่าฮะ
0: 02
1: แกวางสายไปเหรอหรือแกฟังอยู่แต่แกไม่พูด
0: แกฟังอยู่แต่ไม่พูด
1: โอเคแล้วแต่เอา
0: 248 1657นะครับ
1: อ่าฮะผมก็นึกว่าแกวางสายไปแล้วก็จะก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อ
0: ครับ
1: แต่พูดได้นะไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้นะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เรามีความรู้สึกความอะไรอย่างเงี้ยพูดได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าไอ้ผมก็ถามเพิ่มเติมเท่านั้นน่ะถ้าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบก็ไม่ซีเรียสอะไร
0: คุณกบครับสาย2
1: คุณกบครับอยู่
4: ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับ
4: โทรมาขอบคุณอาจารย์แล้วก็รายการอาจารย์อย่างสูงครับ
1: เรื่อง
4: ที่ 2-3 วันก่อนผมโทรมาอาจารย
1: ์ว่า
4: ที่ผมตกงานแล้วโดนเมียทิ้งอะครับจำอาจารย์จำได้เนาะ
1: ไม่เป็นไรแล้วไงต่ออ
4: ผมได้งานทำแล้วครับอาจารย
1: ์ดีผมบอกให้คุณไปหางานทำไงคุณก็ได้งานทำ
4: จากรายการอาจารย์นี่แหละครับ
1: อ๋อเหรอออ้าว
4: ก็ผมวางสายอาจารย์วันนั้นไปไม่ถึง2ชั่วโมง
1: เ
4: จ้านายเก่าผมโทรมาบอกมึงนี่กล้ามากเลยนะกล้าโทรไปรายการอาจารย์วีระ
1: แล้วไงต่อว่า
4: เขาฟังอยู่อาจารย
1: ์แล้วไง
4: เก่า
1: แล้วไง
4: จำเสียงได
1: ้แล้วไงจบแล้วไงจบผลเป็นยังไง
4: เขาบอกมาทำงานที่เขาเลย
1: อ้าวโอเค
4: ได้งานของคนทั้งลูกด้วย
1: ก็ไปทำงานกันแล้วกันโอเคครับขอบพระคุณ
4: ได้งานแล้วครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
4: เกิดจากรายการอาจารย์ทำให้ได้งานต้องมาขอบคุณคร
1: ับ ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
4: ขอบคุณครับ
1: นี่ต้องไปขอบคุณเจ้านายคุณไม่ใช่มาขอบคุณผม
0: ครับ
1: คุณ
0: ก็ตีสายสาม
1: คุณก็ตี
5: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับ
5: ว่าจะไม่โทรแล้วใจร้อน
1: เรื่องอะไร
5: เมื่อกี้นี่แหละครับเอาเครื่องทักษิณนะครับผมเอาคืนไม่ได้อาจารย์ไม่มีรถถัง
1: เอาคืนไม่ได้ไม่มีรถถัง
5: ไม่คือหมายความว่าถ้าจะไปยึดอำนาจเหมือนเขาไม่ได้หรอกครับทักษิณเพราะว่าไม่มีรถถังไปยึดอำนาจครับ
1: ไอ้คนที่ยึดอำนาจเขาก็ไม่ได้มีรถถังนะเขาก็ใช้คนที่มีรถถังมาทำนะ
5: ถ้าอาจารย์ไม
1: ่
5: มีอำนาจคร
1: ับ ถ้ามีอำนาจไปยึดรถสั่งให้คนที่ขับรถถังมายึดอำนาจให้มันก็ทำได้นะ
0: ทำได้
5: ทำได้แต่ก็ทำได้แต่ว่ารถทักษิณไม่มีอำนาจที่จะมาสั่งมีรถถังนะคร
1: ับ มีอำนาจไปสั่งให้มีรถถังหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคุณรู้เหรอผมไม่รู
5: ้ผมว่าเอาคืนไม่ได้ขยับแค่ปากพูดก็หนักก็เขาก็ไม่อยากให้พูดแล้ว
1: แล้วยังไง
5: ผมว่าอยู่เฉยๆดีกว่าครับ
1: ก็อันนี้คุณเสนอนะไม่เกี่ยวกับผม
5: ไม่เกี่ยวกับผมโกเสนอครับผม
1: โอเคโกติเสนอโอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
5: ครับ
1: เอ๊ะมันมีเรื่องมันมีโกติคนหนึ่งหรือเปล่าคุณที่เมื่อก่อนแถวปทุมธานีใช่โกติไหม
0: ไม่ได้นะ
1: ที่เคยเคลื่อนไหวอ่ะทางการเมืองคนปทุมอะไรที่เป็นเสื้อแดง
0: ใ
1: ช่โกติป่ะ
0: ใช่ไหม
1: ที่ว่าไปเสียชีวิตแล้วใช่ชื่อน
0: ี้มีคล้ายๆอย่างนั้น
1: ที่เป็นแบบวิทยุอะไรนั่น
0: ครับ
1: มีไหมมีไหม
0: มี
1: ไอ้นั่นเป็นนะใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ใช้ชื่อโกติเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อ่ะ
0: 02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: ผมยุคนคลื่นนี้ไม่ขึ้นว่ะรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ที่จะคุยเรื่องการเมืองให้สนุกนี่ผมยุ่งไม่ขึ้นจริงๆนะระบัดระวังกันมากเลยคุณณัฐพงศ
0: ์
1: กลายเป็นเราเนี่ยพูดมากนะเรื่องนี
0: ้จริง
1: ว่าไหมระบัดระวังมากเลยนะ
0: หรือเขาไม่รู้จักแล้ว
1: ไม่คนฟังรายการนี้จะไม่รู้จักทักษิณไม่รู้จักอะไรได้ยังไงเล่
0: า
1: เ
0: ออ
1: แต่แปลกอ่ะเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาพูดในโซเชียลมีเดียเยอะไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปคอมเมนต์ได้อะไรใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้วมั้งแล้วมันปลอดภัยถูกไหม
0: ครับ
1: แต่มาที่นี่ก็ปลอดภัยนะผมก็ไม่ไปตามว่าคุณเป็นใครใช
0: ่ไหมใช่
1: เดี๋ยวนี้ผมให้เขาลบออกได้ซ้ำไปนะไอ้ที่ผมจะตามได้อ่ะ
0: เออ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีนะเมื่อก่อนเนี่ยผมมีขึ้นเบอร์ให้ผมรู้นะ
0: เ
1: ดี๋ยวผมยังไม่เอานะผมยังลบอันนั้นทิ้งไปแล้วนะ
0: เออ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วยกันทั้งสองฝ่าย
0: คุณนินนะสายหนึ่ง
1: เชิญครับคุณนิน
6: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญ
6: สวัสดีครับคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
6: ผมกลับบ้านเมื่อตอนสงกรานต์นะครับอาจารย
1: ์ครับ
6: ลูกหลานติดยาโอ้กันงอมแงมหมดเลยเขาไม่เรียกยาบ้าแล้วนะอาจารย
1: ์
6: แถวบ้านผมเขาไม่เรียกยาบ้าแล้วนะครับ
1: เขาเรียกอะไรล่ะ
6: เขาเรียกว่ายาตำรวจนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะไปถึงนั้นที่ว่าติดกันงอมแงมนี่มันกี่คน
6: เนี่ยโอ้โหอาจารย์ครับ
1: ครับ
6: คืออ
1: ันนี้ระดับอำเภอหรือระดับหมู่บ้าน
6: ระดับหมู่บ้านนะ
1: ระดับหมู่บ้านนะเออ
6: ครับคือ
1: มีกี่หลังคาเรือนหมู่บ้านนั้นน่ะ
6: ว่าประมาณ20นะครับผม
1: 20หลังคาเรือนนี้ทั้ง20หลังคาเรือนนี้ติดยาเสพติดทั้งหมดเลย
6: มันไอ้พ่อแม่คนไหนเขาคุมได้เขาก็ไม่นั่นหรอกครับเพียงแต่ว่าผมจะพูดตรงที่ว่าการที่เอายามาจำหน่ายแบบนี้ครับที่เขากีดยางกันอย่างเงี้ยมันเอายามาปล่อยให้พวกเด็กในหมู่บ้านเนี่ยไปเสพกันแล้วก็เอายามาให้ขายอย่างเงี้ยไอ้คนที่ไม่มีเงินซื้อเสพก็ต้องจำหน่ายแทนเขาอย่างเงี้ยครับเห็นแล้วสามลูกหลานผมก็
1: ไม่เขาว่าอยากเสพก็ต้องไปซื้อก็ไม่มีเงินก็ต้องเป็นคนขายจะได้เสพไปด้วยว่างั้นเถอะ
6: ครับผมเป็นแบบนั้นจริงๆอาจารย์ครับ
1: แล้วต้นทางมันคือใครอ่ะ
6: โอ้จะเป็นใครล่ะครับเขาเรียกว่ายาตำรวจ
1: อ๋อโอเคไม่ต้องบอกเอาบอกแค่จังหวัดพออ่ะไม่ต้องบอกอำเภอ
6: ครับผม
1: จังหวัดไหน
6: จังหวัดอุบลนะครับผม
1: จังหวัดอุบลนะส่วนใหญ่สวนยางเนาะ
6: สวนยาง4ทุ่มนี่ยาวยามาส่งวิ่งกันแบบเป็นแถวเพราะว่ามันจะกีดดงกีดยางกันแล้วไงครับช่วง5ทุ่ม6ทุ่มใช่ไหมฮะ
1: เออ
6: ผมเห็นแล้วลูกหลานผมอีกคนหนึ่งอ่ะติดไม่มีเงินซื้อยาพ่อแม่ก็บังคับมันยังพูดถึงว่าถ้าไม่มีมาให้ก็จะขู่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมเห็นผมไปก็ตอนสงกรานต์ผมเห็นโอ้เศร้าจริงเลย
1: โอเคอ่ะรับทราบครับขอบพระคุณครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณบวรครับสาย3
1: บวรครับ
7: ครับผม
1: เชิญครับเชิญครับ
7: เขาถามข้อเดียวครับรัฐบาลจ่าย 1,000 บาทต่อเดือนแล้วผมเข้า400แล้วให้ผมใช้วันละเท่าไหร
1: ่ยังไม่รู้ครับ
7: ถ้าตกเป็นวันให้ใช้เดือนหนึ่งครั้งที่แล้วให้วันละ200ถ้าเป็นวันต้องใช้วันละ30กว่าบาทนะครับ
1: ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แบบนั้นหรอกไม่ใช่วันละ30เออมันคือมันต้องเอาไปซื้อของอะไรได้ไม่ใช่ว่าจำกัดขนาดนั้นก็ครั้งที่แล้วก็ให้เท่าไหร่จำกัดไม่เกิน200ใช่ไหม
7: ใช่ครับผมเข้าครึ่งนึงก็วันนึงไม่เกิน200ใช่ไหมคร
1: ับ ก็อาจจะเหมือนเดิมก็ได้
7: 1,000 ผมเข้า400
1: ไม่ก็อาจจะเหมือนเดิมก็ได้
7: ว
1: ัน
7: หรือเปล่าคร
1: ับ ไม่อาจจะเหมือนเดิมก็ได้อาจจะเหมือนเดิมก็ได้
7: เหมือนเดิมก็คือเป็นวันก็วันละ30กว่าบาท
1: ไม่ใช่สิไม่ใช่วันที่บอกคืออั้นว่าจ่ายได้วันนึงอ่ะได้ไม่เกินกี่บาทแต่คุณจะจ่ายจนหมดพันก็กี่วันก็แล้วแต่คุณไม่ใช่มาเฉลี่ยวันละ30บาท
7: พันนึงหมดเลยได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เดือนนึง 1,000 นึงไงเดือนละ 1,000 แต่เขายังไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดที่จะจ่ายได้แต่ละวันน่ะกี่บาทแต่ไม่ได้เอามาเฉลี่ยวันละ30บาทหรอกว่าอย่างงั้นไม่ทำหรอกอันนั้นมันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่พอที่จะซื้อของ
7: ครับผมโอเคคร
1: ับ
7: ผม
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ไอ้นี่ไม่ได้มาถามครั้งแรกครั้งที่3แล้ว
0: ครับ
1: ถามเรื่องเดียวอ่ะจะจ่ายได้กี่บาท
0: ถ้าส่วนของคุณเองอ่ะจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้
1: ใช่
0: ใช่จะจ่าย 1,000 2,000 3,000
1: ไม่ส่วนของเราเนี่ยเราจะเราซื้อของอ่ะสมมติเราซื้อของ600เนี่ย
0: ครับ
1: รัฐบาลให้จ่ายได้200เราก็จ่าย400ได้
0: ใช่
1: เ ใช่ไหมแต่เราได้ของรัฐบาลเนี่ย200แต่จะซื้อของ600ไม่เกี่ยวกับไอ้ที่เขาให้มาแต่ละวันเนี่ยมันแล้วแต่เรา
0: ครับ
1: แต่ของเราก็มีของเราจ่ายด้วยเราเป็นโคเพย์เ
0: ม
1: นต์น่ะถ้าของมันเกิน200ถ้าของ400ก็จ่าย22อ่ะง่ายใช่ไห
0: ม
1: ถูกไหม
0: ถูกครับ
1: เออแต่ถ้าเกิดของมัน500เราก็จ่าย23ถูกไหม
0: รัฐบาลเนี่ย2เรา3
1: เออพูดง่ายว่ามันมีเงินของรัฐบาลวันนั้นเท่าไหร่เราก็แล้วแต่เราแล้วถ้าเราถ้าซื้อของ100บาทเราก็ใช้ไม่หมดอ่ะเออใช่ไหม
0: ครับผม
1: ต่อ
0: คุณ A ครับสาย1
1: คุณ A A ครับ
8: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
8: ขอถามว่าจะเพิ่มเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุเมื่อไหร่ครับเพราะว่าฐานการตอนที่หาเสียงก็จะเพิ่มให
1: ้ไม่ทราบฮะไม่ทราบครับ
8: โอ้ไม่ทราบโอเคครับไม่ไรครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เขาบอกไว้เปล่าว่าเขาจะเพิ่มให้ผมไม่แน่ใจต้องไปดูผมจำไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าเขาบอกก็ต้องทำถ้าเขาไม่บอกก็ไม่ต้องทำ
0: ครับ
1: แต่ในคำแถลงนโยบายไม่มีตรงนี้นะ
0: ครับ
1: คุ
0: ณเสถียรฮะสายสอง
1: เสถียรครับ
9: ครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสอง
1: เชิญครับ
9: ผมว่าเรื่องการเมืองมันสิงสิงอยู่นะ
1: เออว่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่ะ
9: มันสิงสิงอย่างผมติดต
1: ามมาไม่มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรมันถึงเซ็งเซ็ง
9: มันจืดยังไงก็ไม่รู้อาจารย
1: ์เออ
9: มันที่บอกว่าปลุกไม่ขึ้นอะไร
1: ที่เออจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
9: ผมเนี่ยอายุ65มันก็เริ่มเซ็งอ่ะหรือตามอายุเราหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้มันไม่มีประเด็นไหม
9: น่าจะใช่หรอผมว่านะ
1: เออหมายความว่าประเด็นเรื่องทักษิณก็มันก็มันย้ำเหยือกแล้วมันหลายรอบแล้วอ่ะ
9: ใช
1: ่เออ
9: ใช่ครับ
1: เออ
9: มันเลยเซ็ง
1: ๆมันมาจากเราเรื่องทางเศรษฐกิจเราเดือดร้อนไหมมีส่วนไหม
9: ก็
1: ไม่เนาะ
9: มันก็มีส่วน
1: เออ
9: มันก็มีส่วน
1: มาจากเศรษฐกิจเนี่ยถ้าบอกเศรษฐกิจเนี่ยซึมจริงๆนะ
9: ใช่โอ้โหซึมมาก
1: ซึมหงอยเลยคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมขับรถแค่2ทุ่มนะขากลับอ่ะรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไปงานศพแล้วกลับมาวันนั้นประมาณ2ทุ่มกว่านะ2ทุ่ม
9: คร
1: ับขับรถผ่านตลาดที่เป็นตลาดหลักๆเนี่ย
0: ครับเป็นไงครับ
1: 4ตลาดอ่ะแม่งเหมือนป่าช้าเลยครับไม่เงียบกิบเลยอ่ะไม่มีคนเลยอ่ะไม่มีคนแบบซื้อคงซื้อของอะไรมันเงียบผ่านเข้าไปเหมือนกับผ่านป่าช้า
0: เฉย
1: เออไอ้เนี่ยเห็นชัดอาจจะไม่รู้บ้านนอกเขาอาจจะนอนเร็วก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยมันเงียบขนาดนั้นเลยนะเออเงียบ
9: มันเซ็ง
1: เศรษฐกิจก็เซ็ง
9: ครับ
1: การเมืองที่การเมืองก็เซ็งเนาะ
9: มันเซ็งนะครับ
1: เมื่อเช้าเนี่ยวูบหนึ่งแล้วก็หายไปแล้ว
9: ครับใช่เมื่อเช้าก็ดูข่าวอย
1: ู่เออเมื่อเช้าวูบหนึ่งแล้วก็หายแล้วทักษิณออกมาแล้วโอเคดูที่หน้าตาเป็นไงใครไปรับอะไรตอนไรแล้วก็จบละ
0: ใช่
9: ครับ
1: ถูกไหมถูกไหม
0: ใช
1: ่เออโอเค
9: ครับ
1: ขอบพระคุณ
9: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยนี่ต้องมาถามว่าทำไมมันเซ็งเนี่ย
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออมันเซ็งเพราะอะไรอ่ะปลุกไม่ขึ้นจริงๆนะนัทพงศ
0: ์ไม่ขึ้น
1: เออไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละ
0: ไม่แต่ว่าผมว่ามันปรากฏการณ์หนึ่งที่มันหายไปเนี่ย
1: ออ
0: คือความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเนี่ยมันถูกมันอยู่ๆมันก็หายไปอ่ะ
1: เขาไม่เคลื่อนไหว
0: เออมันไม่เคลื่อนไหวอ่ะอันนี้ถ้าถามผมนะ
1: มีส่วน
0: เออผมว่าพรรคประชาชนถึงแม้มันจะมีประเด็นอะไรก็ตามทีที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้แอคชั่นอะไรที่เราเห็นชัด
1: ๆไม่แต่
0: มันก็เลยไม่มี
1: ไม่แต่ส่วนนึง
0: กระแสไป
1: ไม่แต่ส่วนนึงสภามันเพิ่งจะเปิดนะ
0: เออแต่อย่างกรณีคุณชื่ออะไรอ่ะว่าลงอย่างเงี้ยเปิดเรื่องแบบโรงเรียนสวัสดิการโรงเรียนต่างชาติของสสสวอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะปกติเนี่ยเขาต้องเคลื่อนไหวแล้ว
1: เขาไม่สนใจเรื่องนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: ไม่ใช
0: ่ที่มันเป็นความเด
1: ือ
0: ดมันเอาเงินมันเอาเงินภาษีประชาชนไปอ่ะอย่างอื่นเขาสนใจอ่ะแต่ทำไมไม่สนใจเรื่องนี้อ่ะ
1: กรณีหมอวรงเนี่ย
0: ครับ
1: เขาทำเขาเข้ามาเพื่อที่จะ
0: อเจนดานี้เข้าใจ
1: เออเขามีอเจนดาเรื่องนี้อย่างเดียวคือเขาจะลุยสสสวอะไรด้วยกันนั่นแต่เขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนี
0: ่ก็นี่ไงอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ชาวบ้านเขาพูดกันไงแต่เราก็เห็นว่ามันไม่มีแอคชั่นต่อเห็น
1: เห็นเป็นคนของเก่าว่าเคยตั้งผู้ช่วยสสอะไรไม่ใช่เหร
0: อของเก่านั่นผู้ช่วยสสนั่นของเขาของหมออะไรหมอปฏิพัฒน์เป็นคนโพสต์นี่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นของเขาใช่ไหมล่ะ
10: แต่ว่าขนาดเดียวกันมันก็ทุกคนอยู่ดีมันก็5คน7คนอยู่ดีผู้ช่วยสสที่ปรึกษาอะไรพวกเนี้ยซึ่งแต่มันไม่มีแอคชั่นไงผมว่าอันนี้ก็แปลกแล้ว 200,000 ล้าน
1: ไม่ผมว่าไม่ใช่ส่วนนึงอ่ะตอนนั้นน่ะเขาซอยเท้าเพราะไม่รู้ว่าศาลฎีกาจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าม ันถึงยังไม่มีแรงขับเคลื่อนไง
10: อ
1: ันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์นู้นน่ะคุณณัฐพงษ์
10: ใช่
1: ไหมหลังจากเปิดสภามาแล้วเนี่ยพรรคประชาชนเขาแกว่งเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเลื่อนแถวอะไรหรือเปล่าไงถูกไห
10: ม
1: แม้แต่คุณณัฐพงษ์เองก็ไม่รู้จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้หรือเปล่าด้วยซ้ำไป
10: ใช่ไหม
1: ใช
10: ่
1: ผมว่าอันนี้น่ะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในพรรคประชาชนเนี่ยมันทำให้การเคลื่อนไหวมันยังไม่เป็นกระบวน
10: การ
1: อันที่หนึ่ง
10: ครับ
1: ถ้าวิเคราะห์นะอันที่สองคือว่าแม้ว่าศาลจะให้หยุดไม่ได้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่มันก็ pending นะรอคำตัดสินนะถูกไหมคุณณัฐพงษ
10: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่มีตำแหน่งอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนไอ้คนที่จะขึ้นมาก็ยังขึ้นมาไม่ได้เพราะต้องร
10: อ
1: ถูกไห
10: ม
1: อ้าวอย่างสมมติเราพูดถึงอ่ะสสที่เป็นจะมาเป็นสสบัญชีรายชื่อ
10: ครับ
1: 8คนนะในลำดับถัดไปตั้งแต่เบอร์31ถึงเบอร์37อ่ะ38
10: อ
1: ่ะถูกไหมเพราะตอนนี้เขามาถึงเบอร์30ใช่ไหม
10: 30หรือ3กระลุนโพนอ่ะไม่รู้อ่ะเพชรอ่ะขึ้นมาแทนโจอ่ะดร.โจอ่ะ
1: เนี่ยก็ไอ้ที่เป็นก้อนใหญ่มันยังไม่ขยับไงถูกไหม
10: ครับ
1: อันนี้จะไปบอกพรรคประชาชนเขาไม่เคลื่อนไหวเลยก็ไม่ถูกนะเพราะว่า
10: ไม่คือ
1: เพราะแกนนำเขามีเรื่องแล้วอีกอันนึงอ่ะโอเคถ้าพูดถึงกลไกในสภานะตอนเนี้ยกรรมาธิการสามัญทั้ง35คณะเนี่ยยังไม่เสร็จนะประธานยังไม่ได้นะกรรมาธิการที่เป็นสสในกรรมาธิการสามัญยังไม่เข้าสภานะ
10: ครับ
1: มันการขับเคลื่อนมันก็ขับเคลื่อนผ่านกรรมาธิการสามัญในแต่ละคณะ
10: ไม่คือเข้าใจแต่ว่าเพียงแค่ว่าไอ้ข่าวที่มันจะเคลื่อนอ่ะที่เราสังเกตอ่ะคือมันมาจากข่าวกลุ่มนี้ซะส่วนใหญ
1: ่
10: ถูกไหมฮะของการขับเคลื่อนของใครของคนนู้นของคนนี้เนี่ยของพรรคอย่างเงี้ยหรือว่าพรรคกมลอย่างเงี้ยหรือใครต่อใครที่เวลาที่พูดแล้วมันเป็นข่าวแล้วมันจะขับเคลื่อนมันจะคนสนใจแต่ว่าพอช่วงเนี้ยมันหายไปเยอะแค่นั้นเอง
1: มาคุณณัฐพงษ์แพ้การเลือกตั้งเนี่ยไอ้นั่นคือต้นตอหลักคุณณัฐพงษ์ไอ้นั่นคือสารตั้งต้น
10: ครับ
1: นะคือทางพรรคเพื่อพรรคประชาชนเขามองว่าเขาแพ้การเลือกตั้ง
10: ครับ
1: การได้ส.ส. 120คนเนี่ยคือการแพ้การเลือกตั้ง
10: เ
1: ขาช็อกนะผมบอกก่อน
10: ช็อก
1: เขาช็อกนะ
10: ครับ
1: เพราะเขาไม่คิดว่าจะแล้วเขาก็ไม่คิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะกดเข้าไปเกือบ200แบบนั้นนะเขาก็ไม่คิดผมเองอะทำเองผมยังคิดว่า150เท่านั้นนะคุณณัฐพงษ
10: ์
1: นะส่วนพรรคเพื่อไทยไม่ต้องพูดละเขาแค่
10: นี้ยิ่งกว่าช็อก
1: ไม่เขารักษาไว้ได้ขนาดนี้เขาถือว่าเก่งผมมองอย่างนี้นะ
10: ครับ
1: ที่จริงอ่ะเราคิดว่าเขาน่าจะล่วงมากกว่านั้นด้วยซ้ำไป
10: โอ้แค่ต่ำร้อยนี่ก็
1: ไม่โอ้ผมคิดว่าต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำไปไม่ใช่70-80ผมว่าน่าจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำไป แล้วที่ผิดคาด
10: คือกล้าทำ
1: เนี่ยได้มากกว่าที่เราคิด
10: ครับ
1: ประชาธิปัตย์ได้น้อยกว่าที่เราคิด
10: ครับ
1: ถูกไหม
10: ถูก
1: พรรคภูมิใจไทยได้มากกว่าที่เราคิด
10: ครับ
1: พรรคประชาชนได้น้อยกว่าที่เราคิดไม่ใช่เราคิดอะที่เขาคิดกันเอาตามโพยผม ไม่ใช่ผมคิดอะไรอย่างนั้นก็บางอันก็คิดเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ดูโพยเป็นหลักนะดูไอ้สายดาร์กผมอะ
10: ครับ
1: แล้วก็เอาจากสายดาร์กเนี่ยมาถอดคือเอาสายดาร์กนี่เป็นพื้นในการดูตัวเลขเบื้องต้น
10: ครับ
1: แล้วก็เช็คข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูว่าความเป็นไปได้มันแค่ไหนแต่เช็คแล้วเนี่ยที่ผิดก็อย่างที่ผมบอกอะกรณีพรรคกล้าทำเนี่ยเช็คแล้วสายดาร์กให้ต่ำกว่านั้น
10: ครับ
1: เต็มที่40มันมา60เอาคิดอย่างนี
10: ้ใช่ใช
1: ่นะกรณีของพรรคประชาชนเนี่ยสำหรับผมไม่ผิดนะผมไม่ได้สายดาร์กเขาให้ประมาณสัก140 150แต่ผมคิดว่าไม่ถึงกรณีของพรรค ภูมิใจไทยเนี่ยสายดาเขาให้140 150ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้น
0: ครับ
1: แต่มันไปทั้ง200อ่ะ
0: 200ใช่ใช
1: ่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาให้มากกว่าที่สายดาให้มากกว่าที่ได้ของจริง
0: ครับ
1: เออแต่ผมมองว่ายังไม่ถึงที่ผมคิดว่าจะเป็นด้วยซ้ำไปแต่อันนี้จบไปละมันตั้งรัฐบาลไปละ
0: ครับ
1: มันจบไปละนะเมื่อเช้ายังนั่งคุยกับคนที่ขับรถมาด้วยกันเลยบอกว่าเออการที่คุณอนุทินไม่เอาพรรคกล้าทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องการคิดหลายชั้นนะนะไม่เอาพรรคกล้าทำนี่เป็นการคิดหลายชั้นแล้วจับพรรคเพื่อไทยมาเป็นพ
0: ร
1: รคร่วมเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นการคิดหลายชั้นมากนะคือในทางรัฐบาลในทางการเมืองเนี่ยรัฐบาลมันค่อนข้างจะเฟิร์ม
0: ครับใช่
1: เฟิร์มมากมันไม่ต้อง350 360
0: เท่านี้แหละประมาณ300
1: เออเนี่ย300เนี่ยต้นๆเนี่ย300 310อะไรเนี่ยนะ300เนี่ยโอ้โหนี่เฟิร์มมากเลย
0: ครับ
1: แล้วตัวเองตั้ง200อ่ะถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นขยับไม่ได้เลยแล้วคนบอกว่ามันจะเอาพระเพื่อไทยออกกล้าทำอะไรไม่ได้โอ้โหอย่างเงี้ย
0: อยู่ยาว
1: อันที่แฮปปี้ที่สุด
0: แฮปปี้ที่สุดเลย
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: จริงจริงจริง
1: ว่าไหมว่าไหมเออไม่ต้องอะไรเลยเขาก็ไปเขาเรื่อยๆแต่ว่าปัญหามันคือว่าเขาจะดำเนินการบริหารจัดการทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องปัญหาอื่นเนี่ยไม่รวมเรื่องปัญหาการเมืองซึ่งก็ต้องมีเป็นระยะเนี่ยได้ตามที่ประชาชนคาดหวังหรือเปล่าถูกไหม
0: ครับ
1: เอออันนี้อีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆผมก็ให้ความเป็นธรรมนะเพราะว่าถ้าเอากันตามหลักจริงๆอ่ะรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ได้แค่เดือนเดียว
0: จริงจริงจริง
1: วันที่11
0: จริง
1: วันที่11เมษา
0: วันที่11พฤษภา
1: เออนับหนึ่ง
0: ครับ
1: ใช่ไหมวันเสาร์จำได้วันเสาร์นะเพราะ
0: แถลงนโยบาย
1: แถลงนโยบายวันเสาร์ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: นี่วันที่11พฤษภาถ้ามองจากมุมของคนที่เป็นรัฐบาลกูเพิ่งเข้ามาแค่เดือนเดียวใช่ไหมนัทพงศ์
0: จริง
1: จริงใช่ไหม
0: แต่มันอยู่ยาวนะ
1: ไม่แต่ทำไม
0: มันอยู่แบบเหมือนแบบอะไรไม่ร
1: ู้แต่ทำไมมันเซ็งมาต้องร้องเนี่ยเซ็งมากเลยว่ะอ่ะโอเค
0: 15:43นะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง02-459-4646 Line @royalhouse
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
6: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
6: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:47 นะครับช่วงสุดท้ายนะยัง เหลือ13 นาทีสุดท้ายวันนี้วันจันทร์นะวันจันทร์ที่11 พฤษภาคมนะก็คุยกันต่อนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะถ้ามีเรื่องไหนมีประเด็นอะไรนะที่จะคุยต่อก็เชิญนะนะก็เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะนะโอ้อะไรเนี่ยเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ที่ล้อหลังนะของเครื่องบินของ Turkish Airlines ขณะลงจอดที่สนามบินในประเทศเนปาลโอ้นะอันนี้จะต้องเป็นการบันดุแล้วล่ะนะอ่ะ02-2481657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับเหลือประมาณ10นาทีนะครับเชิญครับเชิญนะประเด็นอื่นๆมันก็คือนอกเหนือจากการเมืองนอกเหนือจากเศรษฐกิจนะสังคมถามว่ามีไหมผมว่าคือบางท่านเขาอาจจะสนใจเรื่องอะไรนายนภัทรกับแม่หมูนั่นก็เรื่องนึงนะมีเรื่องอะไร
1: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะ
0: ครับ
1: ผมไม่รู้ว่ามีอะไรที่เราไม่ผมว่าเราไม่รู้อะไรเยอะมาก
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นเรื่องภายในครอบครัว
0: จริงจริง
1: แต่ว่าสิ่งที่มันออกมาทางโซเชียลมีเดียนี่มันอีกอันนึงนะ
0: ใช่นะหรือว่าอะไรล่ะอาจจะมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอ่ะนะเพราะว่าโอ้โหตอนนี้คนคือต้องบอกอย่างนี้คุณวีระคือความสนใจของคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะเพราะมีความสนใจที่มันหลากหลายมากหลากแบบหลากมากเลยแล้วก็เวลาที่เขาจะคุยเขาจะเชื่อเขาจะตามเนี่ยมันจะมีเฉพาะจุดที่เขาตามที่เขาสนใจเท่านั้นมันก็เลยอาจจะทำให้ไอ้การที่แบบคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเฟดออกไป
1: ไม่ได้อยู่ในความ
0: ไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาซะอย
1: ่
0: างมาแล้วคุณแหละคุณพลอยฮะสายสอง
1: คุณพลอยเชิญ
2: ค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ
1: เชิญค่ะ
2: ดร.พลอยค่ะ
1: ครับ
2: คืออยากให้อาจารย์มองมาทาง3จังหวัดชายแดนใต้หรือ14จังหวัดชายแดนใต้นิดนึงเพราะว่าวันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ระเบิดอีกแล้วก็อยากให้มีมุมมองนิดนึงว่ามันเป็นทำยังไงให้มันเบาลงอยากได้แนวคิดอาจารย์นะคะ

0: อยากได้แนวคิดของอาจารย์วีระที่แบบว่าม
1: ีความรู้มีความรู้น้อยมากเลยเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ไม่มีความรู้เลย
0: อย่างน้อยก็ในภาคใต้นะคะอาจารย์นะหนูก็อยากว่าให้มันหนูคนใต้เนาะหนูก็อยากให
1: ้ไม่ก็ต้องแยก2เรื่องดิคุณ14จังหวัดภาคใต้ก็เรื่องนึงแล้ว3จังหวัดภาคใต้ก็อีกเรื่องนึงต้องแยกนะผม
0: คือตอนนี้มันมี1อย่างที่มีเรื่องที่ว่าชาวต่างชาติเขาไปอยู่อันนั้นก็เป็นในพื้นที่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่
1: ไม่เอาอย่างนี้ก่อนเรื่องคนอิสราเอลที่ไปอยู่เนี่ยผมไม่มีรายละเอียดเลยนะว่าเขามากันกี่คนเขาอยู่กันแบบไหนมันไม่มีคนให้ภาพชัดๆเลยว่ามันมาอย่างไงเป็นแบบไหนเข้าๆออกๆหรืออะไรนี่มีแต่พูดอ่ะ
0: โอ้แต่คือ
1: แต่ว่าไม่มีข้อมูลอ่ะประเด็นคือเวลาพูดเดี๋ยวช้า
0: ๆ
1: เอาเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าคือที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาแบบไหนอยู่กันกี่คนเข้าออกแบบไหนอะไรเงี้ยมีแต่เป็นกังวลแต่ไม่มีข้อมูลเลยไม่มีข้อมูลเลยอย่างที่บอกว่าที่เกาะพังงันเนี่ยนะไม่มีข้อมูลว่ากี่คนเข้าออกกี่คนคงที่อยู่กี่คนมันไม่มีที่จะที่ปลายก็เหมือนกันที่พูดกันเนี่ยไม่มีข้อมูลดิบเลยนะอันนี้แล้วผมเราจะเริ่มต้นยังไงอ่ะก็เนี่ยคือถ้าคุณมีข้อมูลดิบคุณก็ต้องให้ไม่ใครจะคุยก็เอาข้อมูลดิบมาไล่ผมฟังเลยว่าเฮ้ยที่พังงันนี่นะแม่งมาอยู่กันเป็นแสนคนอย่างเงี้ยผมจะได้รู้นี่ไม่รู้กี่คน
0: โอ้แต่พลอยคือพลอยเป็นนักวิจัยนะ
1: ก็นี่งานยิ่งวิจัยยิ่งไปเอาข้อมูลมาเลยว่าแม่งอยู่กันกี่คน
0: ตอนนี้คือเข้าพื้นที่แล้วนะ3จังหวัดชายแดนใต้
1: ไม่เดี๋ยวได้คนละเรื่องกันเอาไม่ไอ้3ไม่3จังหวัดชาย
0: พังงันน่ะม
1: ัน
0: เป็นพื้นที่ที่จริงๆที่ว่า
1: ไม่เดี๋ยวแยกเดี๋ยว
0: ด็อกเตอร์นะคะ
1: ไม่เดี๋ยวสิเดี๋ยวช้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าไม่มีคนอิสราเอลไปอยู่หรอก
0: ไม่อยู่
1: แน่โอเคอย่างนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องอิสราเอลอย่าเพิ่งไปรวม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดิ
0: คือที่ทำอยู่ก็คือเดินเซอร์เวย์ทั้งหมดของ14จังหวัดภาคใต้มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปดูที่มันมีเหตุมันมีมานานแล้วล่ะแต่เขาไปอยู่เนี่ยเราก็ไปสัมภาษณ์เขาว่าเขามาอยู่ได้ยังไงเขาใช้วิธีไหนที่เขามาอยู
1: ่อันนี้พวกยิวใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปทำที่ไหนที่ดร.พลอยไปทำอ่ะ
0: ก็ไปทำที่พังงานเลย
1: พังงานมีกี่คนที่ไปอยู่
0: ตอนนี้น่าจะประมาณอยู่30,000คนค่ะ
1: 30,000คนอยู่บนเกาะตลอดเวลาเนี่ยนะ
0: ไม่ค่ะถ่ายเทมา
1: ไม่ outstanding ที่มันอยู่กับไอ้ที่ไหลเวียนเนี่ยต้องเอาให้แน่เอาตัวไหนล่ะ
0: ตัวที่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะที่แบบสอบถามยื่นไปแล้วเนี่ยนะมีประมาณอยู่เต็มที่เลยในเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเรา14จังหวัดนี่นะแล้วก็จัดกระจายเข้าไปสุราษฎร์บางส่วนแต่เราไปจับที่พังงานที่ว่าเยอะที่สุดเนี่ยเก็บข้อมูลเพื่อจะถามเขาโดยบริสุทธิ์ว่าเขาเข้ามาได้ยังไงแล้วอยู่ยังไง
1: ไม่เอาอย่างนี้ก่อนคือการเข้าออกเนี่ยอันหนึ่งการเข้าออกเนี่ยต้นทางเนี่ยทางตรวจคนเข้าเมืองต้องรู้
0: เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยว
1: มาก็นี่ไงก็นักท่องเที่ยวนี่แหละนักท่องเที่ยวนี่แหละหมายว่าจำนวนคนที่เข้ามาเนี่ยแล้วจำนวนคนที่ออกไปแล้วจำนวนคนที่ตกค้างอยู่จริงๆเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยมีตัวเลขไหมอ
0: ันนี้ตัวเลขที่คนมาอยู่นะฮะประมาณ30,000กว่าบาทไอ้30,000กว่าคนอยู่ณประเทศไทยณปัจจุบันนี
1: ้ทั้งประเทศทั้งประเทศ
0: เอานะหนูไม่ใช่ทั้งที่จุดที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันรวมทั้งในพื้นที่14จังหวัดใต้ที่กระจายไปณปัจจุบันนี้ที่นี่ประมาณ20,000กว่าคนซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในพังงานเกือบจะทั้งหมดเหตุที่เข้ามาเริ่มต้นก็คือมาจากการมาเป็นนักท่องเที่ยว
1: ธรรมดาน
0: ักท่องเที่ยวเริ่มต้นเสร็จแล้วที่เขาบอกนะเราก็เก็บข้อมูลมาแค่นั้นพอเขากลับมาจากนั่นเสร็จเขาเป็นนักท่องเที่ยวเสร็จก็ดึงคนของเขาลูกหลานเขาก็เข้ามาแล้วเขาใช้พื้นที่ยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็หาคนไทยแต่งงานแล้วค่อยคนไทยซื้อที
1: ่ก
0: ็ซื้อที่เสร็จ
1: อย่าง
0: น
1: ี้ไม่
0: อยู
1: ่ไม่อย่างนี้ไม่เดี๋ยวช้าก่อนช้าร ัสเซียก็เป็นอย่างนี
0: ้นั่นแหละหนูก็เลย
1: จีนก็เป็นอย่างนี
0: ้เขาตอบมาแบบนี
1: ้ไม่รัสเซียก็เป็นอย่างนี้รัสเซียนี่อยู่เป็นแสนนะครับรัสเซียก็เป็นอย่างนี้จีนก็เป็นอย่างนี้ในประเทศเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอยู่ตามคอนโดแถวๆเนี่ยแถวๆห้วยขวาง
0: หมู่บ้านมันธนานี่เขาซื้อไว้หมดเลยสายละ

0: แล้วไงมันจะมีปัญหาตรงไหนอ่ะก็ต้องมานั่งดูดิ
1: คือถ้ามันเป็นทั้งโลกเราก็จะได้อ้างอิงว่าโลกเขาอยู่ยังไงแล้วเขา
0: โลกเขาเป็นแบบนี้ครับอาจารย์
1: ดูแลยังไงเขาอะไรยังไง
0: เ
1: ขาไม่ได้ไปใน
0: ไม่คราวนี้ว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงไม่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ผมไม่ได้พูดถึงประเด็นทางด้านศาสนานะผมยังไม่ได้พูดตรงนั้นนะเอาเฉพาะประเด็นเรื่องคนเข้าคนออกอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขมันไม่มีพูดกันไปแต่มันไม่มีตัวเลขผมก็อยากรู้มันกี่คนกันนะผมอ่านข่าวผมรู้มาบอกโอ้เนี่ยมาอยู่เต็มเกาะเลยกี่คนวะ
1: ก็ตอนนี้มันยอดที่เช็คไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เช็คนะเดินเองเลยนับลายหัว
0: นับลายหัวอยู่ขนาดนี้บนเกาะ 30,000 คนเลยเหรอ
1: ประมาณ 30,000 คนค่ะเต็มที่เลย
0: ไม่ณเวลาใดเวลาหนึ่งมีคนอิสราเอลอยู่บนเกาะพะงัน 30,000 คน
1: 30,000 คนแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่บางส่วนก็คือเวลา
0: ไม่เดี๋ยวเข้ามา 30,000 คนหรืออยู่จริงๆ 30,000 คน
1: อยู่จริงๆค่ะอ
0: ยู่จริงๆ 30,000 คน
1: รวมทั้งเด็กเล็กทั้งลูก
0: ไม่เป็นไรอ่ะคืออยู่จริงๆ 30,000 คนจะเป็นนักท่องเที่ยวจะเป็นคนโอเคเอา 30,000 คนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วที่ปลายสักกี่คน
1: ไปหนูไม่ได้ไปเลย
0: โอเคเอางั้นสต็อก
1: คือหนูก็ไม่อะไรหรอกนะเป็นแค่เป็นนักวิจัยที่อยากจะรู้ว่าแล้วจะทำให้เขาอยู่กันยังไงให้สงบเพราะว่า
0: ไม่เดี๋ยวไม่ต้องไปไม่ยังไม่
1: เข้ามา
0: ไม
1: ่เดี๋ยวเขาว่ายังไง
0: ไม่ยังไม่ต้องไปตรงนั้นครับประเด็นก็คือว่าต้องเอาข้อเท็จจริงก่อนว่ามันสักเท่าไหร่มากน้อย
1: ได้
0: แล้วค่อยเริ่มกันตรงนั้นนะโอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากอาจารย์ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อีก2ท่านจะได้คุยมั้ยเนี่ย
2: คุณณวัฒน์กับคุณตี
0: ณวัฒน
2: ์สาย3
0: เชิญครับไม่อยู่เชิญๆๆๆโทษ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: ท่านอาจารย์วีระ
0: ค
3: ุณผม
0: ครับ
2: ครับ
0: ครับ
3: ขอความรู้หน่อยครับไอ้งบ 4,000 ล้านที่จ่ายไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นงบของใครจ่ายให้ใครไป
0: งบอะไรนะฮะ 4,000 ล้านเรื่องอะไร400,000 ล้านหรือ 4,000 ล้าน
3: 4,000 ล้านนะที่เป็นจัดไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ไม่ทราบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุครับ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เวลาไม่มีครับคุณตี
2: ครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

ขณะที่เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบิ๊กต่อส่งผู้การกองปราบเข้าร่วมคดีหมิงเฉินซันตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลโทรศัพท์ยังไม่ฟันธงเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่ภายหลังการขยายผลเข้าตรวจคนบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบานละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดอาวุธปืนสงครามระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากล่าสุดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเข้าร่วมคณะทำงานซึ่งมีทั้งตำรวจภูธรภาค2ตำรวจนครบาลชุดทำงานด้านความมั่นคงของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำการแบ่งหน้าที่กันซึ่งกองบังคับการจะดูแลเรื่องการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือและเส้นทางการเงินจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์รวมกันอีกครั้งเพื่อประเมินว่าในหมิงเฉินซันมีประสบประสงค์อย่างไรต่อประเทศไทยจะทำอย่างไรต่อประเทศไทยเบื้องต้นไม่มีการโอนคดีมาที่กองบังคับการปราบปรามเนื่องจากตำรวจภูธรภาค2ดำเนินการได้และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปบัญชาการด้วยตนเองยืนยันว่าคดีนี้มีการหารือฝ่ายความมั่นคงและทหารซึ่งต้องประชุมร่วมกันพอสมควรไม่ปล่อยผ่านคดีนี้ไปง่ายๆและจะไม่ดำเนินคดีเฉ

0: พาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ต้องขอดูข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไปยังไม่ฟันธงว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่แต่ได้ข้อมูลมาบ้างเช่นกันกรมการค้าภายในลงพื้นที่สำรวจราคาชุดนักเรียนพบส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมย้ำตรึงราคาปิดป้ายชัดกรมการค้าภายในลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครติดตามแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนรายสำคัญโดยพบว่าร้านขายความร่วมมือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและยังคงจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแม้มีปัจจัยต้นทุนขนส่งเพิ่มแต่หากเป็นสินค้าจากสต็อกเดิมร้านยังคงจำหน่ายราคาเดิมอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นส่วนลดอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อของโรงเรียนฟรีอีกด้วยจากการติดตามข้อมูลช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งห้างสรรพสินค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าทั่วไปพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนว่าภาพรวมราคายังอยู่ในระดับที่ผู้ปกครองสามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมกรมการค้าภายในยังคงเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบการเข้าร่วม49รายครอบคลุมสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% คาดช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทอิหร่านยอมปล่อยตัวเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพนาเกสโมฮัมมาดีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2023ชาวอิหร่านได้รับอนุญาตให้ระงับการรับโทษจำคุกชั่วคราวแลกกับการวางเงินประกันจำนวนมหาศาลโดยขณะนี้เธอถูกส่งตัวจากเมืองซานจานไปยังโรงพยาบาลพาร์ทในกรุงเตหะรานด้วยรถพยาบาลภายใต้การควบคุมตัวอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทีมแพทย์ที่เธอเลือกเป็นผู้ดูแลก่อนหน้านี้เธอมีอาการป่วยเรื้อรังหลายอย่างโดยเฉพาะความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทรุดหนักลงจากการถูกคุมขังเป็นเวลานานและการประท้วงอดอาหารจนน้ำหนักตัวลดลงถึง20กิโลกรัมและแทบจะพูดไม่ได้ขณะที่ครอบครัวของเธอระบุว่าการย้ายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจพบเนื้องอกที่กระดูกสันหลังซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับข่าวคราวเรื่องของคุณทักษิณเมื่อเช้าก็น่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนก็ติดตามกันเยอะเลยทีเดียวคุณทักษิณก็โผล่มาอย่าเรียกว่าโผล่เอาใหม่ได้เห็นกันในช่วงเช้านะครับแล้วก็มีการโบกไม้โบกมือสวมกอดบุตรธิดาแล้วก็โบกไม้โบกมือส่งสัญลักษณ์ที่สื่อสารกับมวลชนเสื้อแดงก็มีทั้งติดตลกมีทั้งผมไม่แน่ใจว่าเป็นการติดตลกแบบมีการส่งสัญญาณในการเมืองไหมไปจำศีลนะครับ8เดือนแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วจดจำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้นักข่าวก็ถามเนี่ยแหละว่าจำกันได้ไหมแล้วก็กลับมาที่บ้านจันทร์สองล่าก็บรรยากาศก็อบอุ่นก่อนเข้าบ้านก็เปิดกระจกรถแล้วก็ชูมือชูไม้นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูสุขภาพดีเป็นกันเองขณะเดียวกันนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีมีการประชุมแล้วก็ได้ส่งสัญญาณหลายๆอย่างจากในเวทีวันนี้มีเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านก็สะท้อนถึงตัวคนที่มีการพูดกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นก็บอกว่าเขาเคลียร์กันแล้วคุยกันแล้วนะครับทางสสพลังสสประชาชนก็ขออภัยแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องการออกทะเบียนราษฎรการให้สัญชาตินี่นักข่าวก็ถามถึงก็บอกว่ายังไม่ต้องมีการสังคายนานี่ก็เป็นประเด็นแรงนะครับเพียงแต่ว่าเกิดในช่วงวันหยุดเนี่ยไปเจอคนจีนถือสัญชาติโน้นสัญชาตินี้มีเอกสารโน้นเอกสารนี้ที่แสดงความเป็นคนในบ้านเราด้วยเรื่องนี้ต้องดูกันนะครับเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ยุทธภัณฑ์เยอะเลยทีเดียวต้องนั่งไล่เรียงกันส่วนวันนี้เรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้ก็มีการยื่นต่อประธานสภาเพื่อที่จะส่งต่อให้ทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดเงินกู้400,000ล้านท่านประธานโสภณบอกว่าก็จะยื่นให้เร็วที่สุดอย่างวันนี้คนก็ถามท่านนายกบอกคือความแตกต่างระหว่างคนทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานอันนี้รีพอร์เตอร์เขาลงเขาบอกมีหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันครับคุณเอกนิติก็บอกว่าก็เตรียมทำระเบียบเปิดทางให้หน่วยงานนำเสนอโครงการของงบพ.ร.ก. 400,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัส แล้วก็พ่วงมาด้วยเรื่องของความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะครับหลังจากที่ต้นทุนราคาสินค้าอาหารขึ้นจากราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงอาจจะเห็นเงินเฟ้อสูงสุด 4-5% ผมก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาควบคุมราคากันได้ยังไงแบบไหนวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
11: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับหลายคนก็คงเฝ้านะติดตามจับตารอดูเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนนะครับพระราชกำหนดนะการกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมเห็นประธานวิปรัฐบาลนะคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับคือในตอนยื่นนะครับท่านประธานโสพลก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบนะซึ่งท่านมีกรอบเวลาอยู่3 วันแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการนัดหมายการประชุมในวันที่14ว่าจะยังเดินหน้าต่อไปอย่างไรหรือไม่นะแต่เมื่อมาดูการให้สัมภาษณ์ของประธานวิปรัฐบาลนะครับคุณกรวีปริศนานันทกุลก็จะมีคำตอบนะฮะอยู่ในบางประเด็นนั่นก็คือเมื่อถามถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านนะครับได้ยื่นเรื่องนี้ต่อประธานสภานะครับและนะยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการประชุมในวันที่14ที่ได้มีการนัดหมายเอาไว้เดิมคุณกรวีก็บอกว่าเมื่อยื่นให้กับประธานไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระร่างพ.ร.ก.กู้เงินเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมนี้ดังนั้นในวันดังกล่าวจะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติที่มีการตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปส่วนการตั้งคณะกรรมการนะขออภัยนะฮะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งสามัญที่จะว่ากันไปแต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นในการแถลงของฝ่ายค้านว่านอกเหนือจากจะยื่นต่อประธานสภาเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังเตรียมที่จะเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญ นะเรื่องของพรกกู้เงินนะนักข่าวก็ถามประธานวิปรัฐบาลว่าเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะเสนอตั้งยติตรงนี้ด้วยนะในวันดังกล่าวจะมีการเตรียมคนเพื่ออภิปรายตอบโต้หรือไม่คุณกรวีก็บอกว่าเขายื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วในวันที่14พฤษภาคมนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะยื่นเสนอยติดังกล่าวแล้วซึ่งต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนคาดว่าจะสามารถคาดว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาภายใน60 วันซึ่งก็เป็นไปตามกรอบในรัฐธรรมนูญทีนี้ในตอนท้ายเนี่ยคุณกรวียังให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของข้อกังวลต่างๆนะครับซึ่งนักข่าวถามว่ากังวลถึงเรื่องความล่าช้าในการประกาศใช้พรก.กู้เงินหรือไม่คุณพระดอนก็บอกว่าไม่กังวลเพราะตอนนี้พรก.ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปนั้นมีผลบังคับใช้ประกาศเป็นกฎหมายแล้วจึงขอยืนยันกับประชาชนให้รับทราบการที่เสนอพรก.เข้าสภาเป็นเพียงการยืนยันและทำให้เป็นกฎหมายแต่เมื่อมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทางสภาเองก็ต้องชะลอการพิจารณาออกไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและตนเชื่อว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรประธานรัฐสภาจะรีบบรรจุให้เป็นเวลาในการพิจารณาต่อไปสรุปวันที่14จะไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้และก็จะไม่อนุญาตให้มีการเสนอญัตติดังกล่าวจากฝ่ายค้านด้วยเพราะว่าต้องรอฟังความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญและก็ให้ความมั่นอกมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของปมปัญหาตรงนี้ว่าจะไม่กระทบเรื่องการดำเนินการใดๆเพราะว่าพรก.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ
10: กับก็ทั้งหมดก็ไม่มีข้อจะต้องดึงใช่ไหมครับคุณมนตรีเราย้ำกันอีกทีนึงในส่วนของท่านประธานสภาก็คือก็ต้องรันกันไปไม่เกิน3 วันใช่ไหมครับคุณมนตรี
11: ครับท่านก็คงจะต้องพูดตามหลักการแต่ประธานวิปรัฐบาลขยายความให้เห็นชัดแล้วว่าก็ทุกอย่างก็จะต้องรอเอาไว้ก่อนนะครับจนกว่าเรื่องนี้จะมีคำตอบจากศาลรัฐธรรมนูญแม้ในวันนี้นะครับหลังการรับหนังสือของฝ่ายค้านแล้วนะท่านประธานนะแม่สื่อก็อุตส่าห์ไปใช้นะครับผมเอาเฉพาะโปรยนะฮะฝ่ายค้านยื่นประธานสภาส่งเรื่องสารนุนวิจัยยับยั้งเงินกู้200,000,000,000เฉพาะปรับโครงสร้างพลังงานเห เหตุขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172ไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเขียนคำร้องรอบคอบด้านโสพลกักส่งคำร้องก่อน14พฤษภาคมหรือไม่บอกแค่ว่าจะยื่นให้เร็วที่สุดก็เลยมีคำว่ากักนะฮะแต่เมื่อสักครู่ฟังจากประธานวิปรัฐบาลก็คงมีความชัดเจนไปแล้วครับคุณพิรักษ์ครับ
10: ครับในส่วนของรัฐบาลเองนะครับก็บอกว่ามีความจำเป็นโดยที่ทำเนียบรัฐบาลท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังครับชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วนเรากลับมาฉายหนังซ้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องการออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เพื่อรับมือเศรษฐกิจที่ซับซ้อนตอนนี้มีคำว่าซับซ้อนไม่แน่ใจมีมาก่อนหรือเปล่าต้นเหตุสำคัญมาจากตัวราคาพลังงานไทยต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนสูงมากเป็นตัวเร่งให้เกิดเงินเฟ้อที่กระทบกับค่าครองชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามีใครออกมายืนยันว่าไม่ขยับไม่แพงมีนู่นมีนี
11: ่
10: แต่นั้นก็หายไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องมาบอกว่าแพงแล้วแหละเพราะไม่งั้นมันจะไม่เข้าข่ายเงื่อนไขในการที่จะกู้
11: ค
10: ุณเอกนิติบอกว่าเงินเฟ้อล่าสุดอยู่ที่ 2.9% มีแนวโน้มไปถึง 4-5% ซึ่งเกินกว่ากรอบที่วางเอาไว้โดยเฉพาะอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 10% โดยเฉพาะต้นทางเนี่ยมาจากเรื่องพลังงานก่อนสงครามมาสู่ต้นทุนวันนี้ปากท้องค่าครองชีพที่แท้จริงก็กระทบต่างจากปี40ที่เป็นวิกฤตสถาบันการเงินรัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมไม่ให้ลุกลามจนคุมไม่อยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าธงฟงธงฟ้าเฮาส์แบรนด์อะไรตอนนี้อะไรมันเอาไม่อยู่แล้วเหรอถ้าขึ้นจนถึง 10% เนี่ยราคาอาหารเนี่ยส่วนพรรคประชาชนที่ยื่นประเด็น 200,000 ล้านในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่าไม่ด่วนเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่ามีความจำเป็นเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานจากภายนอกในระยะยาวก็กลับมาย้ำกันอีกทีนึงนะครับถ้ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างเนี่ยส่วนตัวความเห็นผมมันไม่ด่วนแล้วมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินในระดับตรงนี้ส่วนที่ Moody ชื่นชมเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องของเงินทุนสำรองที่แข็งแกร่งเป็นคนละประเด็นกับความเดือดร้อนภายในประเทศที่ต้องแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็พุ่งเป้านะครับการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์พุ่งเป้าเยียวยาเปลี่ยนผ่านโครงสร้างปฏิรูปเศรษฐกิจเน้นความโปร่งใสดึงเอกชนเข้าร่วมกันกรองอันนี้ในชุดของที่ท่านพูดถึงเนี่ยก็มีทางสภาหอสภาอุดสภาธนาคารแห่งประเทศไทยเขาร่วมด้วยในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐจ่าย460ประชาชนจ่าย40เนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบตั้งคณะกรรมการกันกรองเมื่อเสร็จสิ้นก็จะเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาตั้งเป้านะครับให้ทัน19พฤษภาคมทำงานเร่งกันจริงๆส่วนเรื่องของตีคู่กันนะครับการความคืบหน้าในการโอนเงินมาแก้วิกฤตเนี่ยคุณเอกนิติก็มาช่วยตรงนี้หน่อยจากเดิมที่ประเมินเอาไว้มี 5-70,000 ล้านเนี่ยล่าสุดก็คุณพลาดอนก็บอกว่าน่าจะเหลือไม่ถึง 30,000 เนื่องจากโครงการเดิมเนี่ยขับเคลื่อนไปแล้วอันนี้ก็มาช่วยคุณเอกนิติเคยพูดเป็นแสนมาเหลือ 50,000 แล้วตัวคุณพลาดอนมาพูดเอง 2-30,000 วันนี้ก็ไปโค้ดอันนั้นแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นยังไงมันก็ทำให้วันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าไปแก้สคริปต์วันก่อนนิดนึงคุณพลาดอนบอกว่าการดึงงบคืนจะใช้กับโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ30เมษายนที่ผ่านมาส่วนงบผูกพันรัฐบาลก็ปรับลดส่วน 400,000 ล้านคุณพลาดอนบอกว่ากลับมาตรงนี้ตีคู่ที่คุณมนตรีบอกเนี่ยแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กระบวนการสภายังเดินต่อไปได้เพราะกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเสนอไปยังสภาและวุฒิสภาและคาดว่าจะบรรจุ14พฤษภาคมนี้เอ๊ะคุณมนตรีผมไม่แน่ใจไอ้วันก่อนเราคุยกันเรื่องทูล9กับโปรดเกล้าเนี่ยตรงนี้ผมต้องทำความเข้าใจกับเรื่องกฎหมายที่ท่านพลาดอนตรงนี้ในมุมไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณมนตรีครับ
11: คือผมไปสอบทานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการของการตราพระราชกำหนดนะครับเมื่อครม.เห็นชอบแล้วกระบวนการนะก็จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าก็ถือว่าเป็นกระบวนการปกติและจากนั้นเนี่ยคือความหมายของพระราชกำหนดตามมาตรา172นั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารนะครับที่สามารถตราขึ้นมาเพื่อให้มีผลใช้ในทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อตราแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้า โปรดเกล้าแล้วลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็มีผลแต่กระบวนการในส่วนของสภาก็ต้องดำเนินการถัดจากนั้นโดยไม่ชักช้านะครับซึ่งก็ตอนนี้กระบวนการแรกได้ผ่านพ้นไปแล้วคือลงพระบรมพิไทยนะประกาศใช้ลงราชกิจจาและจากนี้ก็เหลือขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการรับรองจากสภานะครับแต่ในจังหวะเดียวกันเนี้ยก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้เนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็มีการเข้าชื่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ย1นะฮะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้นะ2นะต้องรอการต้องรอความการคำวินิจฉัยจากศาลว่าเป็นไปตามมาตรา172หรือไม่ถ้าเป็นไปตามมาตรา172สภาก็เดินหน้ารับรองต่อแต่ถ้าไม่เป็นตรงนี้น่ะมันมีประเด็นที่กลายเป็นว่าแหมก็นักกฎหมายแต่ละสำนักก็อาจจะให้มุมมองนะที่แตกต่างกัน
10: คือ
11: เอาเป็นว่าผู้เขียนกฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับที่เป็นที่ทราบกันว่ามันจะมีช่องมีรูนะที่จะออกตรงไหนได้บ้างผมก็ไปนั่งฟังด้วยความตั้งใจและถ้าจะหาทางออกด้วยช่องทางนี้นั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่นักกฎหมายเขาจะมองเอาอย่างนี้คุณอภิรักษ์ครับเขาบอกว่ามาตรา172ของรัฐธรรมนูญที่ตราเอาไว้รองรับการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการออกพระราชกำหนดนั้นเนี่ยถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เขาจะเขียนเอาไว้ในวรรคเดียวกันเลยนะฮะคือลากยาวตั้งแต่กรณีที่มีเหตุเพื่อรักษาความปลอดภัยความมั่นคงสาธารณะเศรษฐกิจสารพัดอย่างเนี่ยก็ให้อำนาจนะและก็จะเนี่ยด้วยเหตุครม.ก็สามารถนะเอาเป็นว่าจะไม่มีการแยกวรรคหนึ่งวรรคสองในรัฐธรรมนูญปี50แต่พอมาถึงปี60ฉบับที่ใช้อยู่ณเวลานี้นั้นเนี่ยมาตรา172เนี่ยกลับแยกออกเป็น2วรรควรรคแรกนะครับผมอ่านให้ฟังเต็มๆในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติได้สิ้นสุดตรงนี้นี่คือวรรคหนึ่งพอถัดมานะวรรคสองการตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ฟังดูก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ผู้รู้ที่เขาให้คำแนะนำบอกว่าตรงนี้แหละมันจะมีช่องในการที่จะอธิบายอย่าบอกว่าเป็นรูรอดหรือว่าเป็นช่องในการที่จะหลบอะไรก็ตามเลยเมื่อมีการแยกออกเป็นสองวรรคแล้วไปดูมาตราถัดไปก็คือมาตรา173นะครับที่วรรคหนึ่งจะเขียนเอาไว้ว่าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่ง
10: ครับ
11: ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้นระบุเอาไว้เลยนะวรรคหนึ่งนะครับคุณวิรัครับแต่บังเอิญนะว่าที่ตรากันอยู่400ล้านแยกเป็น2ก้อนก้อนละ200ล้านนั้นเนี่ยเป็นการตราตามวรรคสองนะฮะไอ้ตรงเนี้ยก็มีผู้รู้ก็แล้วกันไอ้อย่าบอกว่าเป็นมองช่องทางมองเห็นว่ากฎหมายมันจะมีตรงไหนอย่างไรตอนแรกปี50นะรวมไว้อยู่ในวรรคเดียวกันหมดมาตรา172ไม่มีการแยกเป็น2วรรคแต่พอมาถึงตรงนี้ผู้เขียนอาจจะเห็นว่านะก็เปิดช่องไว้นิดหนึ่งให้มีวรรคหนึ่งและก็วรรคสองแล้วใน173ที่ผมอ่านให้ฟังเต็มๆเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยบังเอิญว่าไม่ใช่บังเอิญนะกฎหมายกับบัญญัติเอาไว้ว่านะถ้าไม่เป็นไปตาม172วรรค1นะวรรค1นะครับคุณอภิรักษ์ครับไม่ได้เกี่ยวกับวรรค2เนี่ยอันนี้แหละเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้นะมีการขยับขยื่นได้แต่ผมเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เป็นคนชอบอ่านรัฐธรรมนูญผมบอกว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องยึดตามตัวบทกฎหมายแต่บางครั้งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็จะถูกนำมาอธิบายและประการสำคัญเนี่ยนะที่มีวรรคหนึ่งและก็วรรคสองนั้นน่ะในวรรคสองเนี่ยก็ยังมีข้อความที่ระบุถึงวรรคหนึ่งก การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแยกไม่แยกแต่ทั้งสองวรรคเนี่ยโดยเจตนารมณ์ของรัฐนูลเนี่ยมันน่าจะไปด้วยกันนะถ้าจะไปเอาเฉพาะในวรรคบางวรรคของ173ได้บอกว่าตามวรรคหนึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับวรรคสองเนี่ยก็ดูเหมือนจะคิดได้แต่ไม่รู้ว่าเวลาจริงๆนะมุมของคนที่เป็นคนพิจารณากฎหมายโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญท่านจะมองมุมนี้ด้วยหรือเปล่าครับคุณพิรักครับ
10: ครับเดี๋ยว16-27นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
11: ครับ
12: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกอมเพีย
16: ก็ใช้ตาฉลากทองไง
15: เหนียว
17: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
18: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
19: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
20: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: เปรียบมาที่เรื่องของคุณทักษิณสักหน่อยนะครับผมเองเนี่ยไม่รู้ว่าคุณทักษิณเดาไม่ถูกว่าจะมีบทบาทกลับมาโลดแล่นยังไงแค่ไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าก่อนอันนี้มันก็มีเรื่องของกติกงกติการะหว่างที่ถูกพันธนาการในบ้านพักเนี่ยจะมีความเห็นในเรื่องการเมืองมากน้อยขนาดไหนก็เหมือนมีคนไปถามให้ละก็เหมือนว่าไม่จำเป็นจะต้องไประมัดระวังถึงขนาดนั้นก็คอมเมนต์ได้ไม่ได้ห้ามทำนองนั้นทีนี้ย้อนครับหลังจากที่ออกจากเรือนจำแล้วเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพคุณแพทองธารโพสต์ภาพคุณพ่อขณะที่อยู่ในรถคู่กันแล้วก็มีการโพสต์ผ่าน Instagram ครับร่วมจากคุณทักษิณอดีตนายกคุณพันธองแท้คุณพินทองทาคุณชินวัตรขออภัยคุณพินทองทาคุณปิดกคุณนัทธิรากาพวงคำก ็เรียกได้ว่าลูกทั้ง3แล้วก็คู่สมรสทั้ง3เนี่ยแล้วก็บอกว่าวันเนี้ยดีใจที่สุดสำคัญที่สุดก็คือวันนี้เรามีกันและกันกับคุณพ่อที่ไม่ทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดคุณพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆ ก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะพ้ายที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วยังยืนเป็นเสาหลักให้พิงเป็นอ้อมกอดให้ลูกๆได้อยู่รอดกันอย่างอุ่นใจขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจก็ภาพก็เป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่านะครับหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วก็กลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยคุณทักษิณก็เปิดกระจกข้างหลังนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ลดกระจกลงอ่ะแล้วก็รับไหว้โบกมือทักทายแล้วก็เปลี่ยนเสื้อใหม่และเป็นเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินนะครับคุณแปรทองทานก็นั่งด้านข้างอ่ะและข้างหน้าด้านซ้ายก็เป็นนายตำรวจคนสนิทที่หลายคนก็คุ้นเคยนักข่าวก็พยายามถามว่าดีใจไหมคุณทักษิณก็บอกไปจำศีลมา8เดือนทีนี้ก็มีนักข่าวต่างชาติก็ถามว่ารู้สึกยังไงท่านก็ส่งสัญญาณแปลเป็นไทยอ่ะรีลีฟก็คือโล่งใจผ่อนคลายทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะ8เดือนเรียนรู้อะไรมาบอกไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วนักข่าวก็ถามสุขภาพเป็นยังไงคุณทักษิณก็ไม่ได้ตอบแล้วก็ยิ้มนะครับก็คนในบ้านทั้งหลายก็มารวมตัวกันวันที่12พฤษภาคมครับคุณทักษิณก็จะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9นะครับไปเช็คอัพหลังจากที่ถูกควบคุมตัวมานาน8เดือนก็จำอะไรไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้ก็ทักทายหยอกล้อผู้สื่อข่าวนักข่าวก็ที่คุ้นเคยกันนะก็ถามจำกันได้ไหมท่านก็จำไม่ได้แล้วนะครับทั้งหมดใช้ขั้นตอนเอกสารนี่ผมย้อนจากล่าสุดไปหลังสุดใช้ประมาณเวลาประมาณ 10-15 นาทีก็รายงานตัวแล้วก็เดินออกมา
11: ครับ
10: แล้วก็ในภาพก็มีภาพกำไร EM ที่ข้อเท้าคุณทักษิณด้วยอ่ะทีเนี้ยหลังจากนี้11ก็มีคอมเมนต์นายกมีคอมเมนต์คนต่างเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าหลังจากที่วันที่12ที่ไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยท่านจะขยับกันยังไงแบบไหนครับคุณมนตรี
11: ก็ถือว่านะฮะสิ้นสุดวันแห่งการรอคอยอย่างที่คุณเอมนะฮะพินทองทานะครับได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้นะคุณแพทองทานนะคุณอิงก็เขียนยาวๆเหมือนที่คุณอภิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่แต่ทีนี้คำพูดสั้นๆเพียงไม่กี่ประโยคนะฮะก็ถูกนักวิเคราะห์วิแคะนะฮะก็เอาไปถอดรหัสกันมากมายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าไปจำศีลมานะฮะตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะก็เหมือนกับมีนัยยะนะฮะโอ้โหนี่คือบางคนไปไกลถึงบอกว่าเนี่ยนะคำว่าไปจำศีลเนี่ยเหมือนกับไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะอะไรมาประมาณนั้นนะคุณอภิรักษ์กรรมส่วนจำอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่เฉพาะน้องผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวที่ถามว่าจำหนูได้ไหมจำอะไรไม่ได้นั้นเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นสำหรับคนที่คิดลึกๆนะใครที่ทำอะไรไว้หรือมีอะไรเกิดขึ้นในรอบ 7-8 เดือนที่ผ่านมานั้นจำไม่ได้และลืมหมดแล้วครับคุณอภิรักษ์กรรมแต่ทีนี้นะครับก็ต้องรอดูจังหวะ9ถัดจากนี้ซึ่งผมฟังมาจากหลายทิศหลายทางแล้วเนี่ยนะดูจากภาพที่ปรากฏขึ้นในวันนี้ซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าไม่ก็ต้องพูดความจริงกันนะไม่ใช่ต่างคนต่างมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะมีเป้าหมายเดียวกันแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมากันในระดับที่อย่างที่ได้เห็นนะเป็นความพร้อมเพรียงกันในระดับหนึ่งนะก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะจะบอกว่าเป็นยกใหม่ของการเมืองก็คงจะไม่ผิดนะคุณทักษิณเนี่ยใครต่อใครคุณอภิรักษ์ลองถามท่านผู้ฟังนะฮะลองคุยกันเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าจะวางมือนะ เพียงแต่ว่าก้าวย่างต่อจากนี้จากบทเรียนในช่วงที่ผ่านมาจะปรับหรือไม่ปรับหรือจะมีศิลปะอะไรกี่มากน้อยเอาเป็นว่าจะยังเป็นคนที่ยังอยู่กับการเมืองแล้วก็ทำให้พรรคเพื่อไทยนะที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งจากที่เป็นพรรคใหญ่มาตลอด20ปี นะเหลือ74เสียงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะก็คงจะมีหลักแล้วก็มีอะไรที่เป็นสีสันมีจังหวะก้าวมีอะไรที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เพราะนั้นด้วยเหตุของภารกิจต่างๆพันธนาการทางกฎหมายก็ดีหรือแม้กระทั่งคุณยิ่งลักษณ์เองด้วยนะที่ยังอยู่ที่ต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะทำให้จะต้องอยู่ในการเมืองต่อเพียงแต่ว่าจะทำการเมืองแบบเดิมหรือว่าจะปรับบุคลิกท่วงท่าอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคุณพิรักษ์ครับ
10: น่าสนใจเพราะว่าวิธีการปรับเนี่ยอาจจะต้องสอดคล้องแล้วผมไม่แน่ใจครับว่ามันก็อาจจะต้องเป็นในลักษณะของการซัพพอร์ตแบรนด์ของทางอาจารย์เชนด้วยหรือเปล่า
11: ครับ
10: คือถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้สร้างตัวใครขึ้นมาใหม่นะตอนนี้เวลานี้เนี่ยแล้วใช้อาจารย์เชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะค่อยปรับค่อยๆขยับกันนะครับทีนี้คนถามคุณจุลพันธ์ครับหนึ่งในคนที่สนใจคนถามนายกอ่ะนายกก็บอกว่าเหมือนกับว่ายังไงก็ต้องไปก็เป็นคนที่เคารพรักเคารพนับถือเนี่ยวันนี้คนก็ยังถามคุณจุลพันธ์หน่อยที่สำนักงานประกันสังคมครับก็ถามถึงเรื่องการได้รับการพักโทษของคุณทักษิณคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าก็จากวันนี้ติดประชุมวันนี้ไม่ได้ไปรับที่เรือนจำแต่ก็ส่งกำลังใจในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ต่อสู้ร่วมกันมาในส่วนของการทำงานของพรรคเพื่อไทยผมไม่แน่ใจครับคำนี้เนี่ยตั้งใจหรือเปล่าเรามีอิสระทางความคิดคุณทักษิณก็ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการพรรคอยู่แล้ว
11: ครับ
10: ส่วนการไปเยี่ยมที่บ้านจันเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าขอให้นักข่าวกลับหมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปแต่ถึงเวลาก็คงจะได้เจอกันอยู่แล้วไม่ว่าจะที่ไหนก็คงมีโอกาสได้พบกับคุณทักษิณและได้ทักทายทีนี้ครับนักข่าวก็ถามถึงว่ากำลังใจจะเพิ่มขึ้นไหมคุณจุลพันธ์บอกว่าเราไม่เคยเสียกำลังใจกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาขอบคุณ74เสียงที่ประชาชนมอบให้กับพรรคเพื่อไทยเราก็สามารถทำหน้าที่ในสภาการเข้าพรรคร่วมการทำงานของรัฐมนตรีคือกำลังใจที่จะทำให้เราขับเคลื่อนนโยบายในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพื่อตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดตอบแบบนี้ก็ดูเหมือนไม่ได้ให้ความใกล้ชิดนะพยายามที่จะมีระยะห่างแต่ก็คือส่วนตัววันนี้บอกวันนี้ไม่ได้ไปแต่ก็จะไปแต่ที่ผ่านมาคุณทักษิณก็ไม่ได้เข้ามาก้าวก่ายอะไรอยู่แล้วถามถึงว่าเป็นกำลังใจให้มีอะไรไหมท่านก็บอกก็ไม่ได้มีอะไรเพราะยังไงแล้วก็ขอบคุณ74เสียงอยู่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณจุลพันธ์ตามทรงมันต้องอวยกว่านี้ไหมหรือว่าอันนี้มันรักษาทรงเยอะเกินไปหน่อยถ้ามองในแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือการวางแผนในการสื่อสารออกมายังไงแบบไหนส่วนท่านนายกบอกว่าปล่อยให้ท่านมีช่วงเวลาส่วนตัวของท่านหลังจากนี้ก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายที่ท่านต้องไปดำเนินการก็ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนท่านก็อยู่กับครอบครัวท่านให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวกับท่านเราดีใจที่พ้นโทษออกมาคุณอนุทินเนี่ยก็รักษาระยะห่างส่วนนักข่าวก็ถามว่าจะมีโอกาสไปพบส่วนตัวไหมคุณทักษิณคุณอนุทินบอกมีอยู่แล้วเมื่อทุกอย่างพ้นไปเพราะกรุงเทพก็มีแค่นี้บรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้คุณอนุทินบอกอยากให้มองทุกอย่างเป็นบวกทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใจทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่มีอะไรต้องกังวลเอาเป็นว่าทั้งคุณจุลพันธ์ทั้งคุณทั้งนายกอนุทินก็เหมือนมีระยะแต่ถามว่าจะไปไหมก็คงไปนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ดูว่ามีอะไรที่จะเร่งด่วนครับคุณมนตรี
11: ก็คงต้องรักษาระยะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับที่ไปรอรับคุณทักษิณในวันนี้นั้นเนี่ยก็จะเป็นส.ส.นะและเป็นแกนในระดับแกนนำอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินก็เป็นส.ส.นี่นะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็มาส่วนคนอื่นๆที่เป็นมีตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลนั้นเนี่ยก็จะเหมือนจะไม่เห็นผมถ้าเผื่อหลงหูหลงตาแต่ถ้ามาต้องอยู่แถวหน้าคุณพิรักษ์ครับก็ไม่มีนี่คือน่าจะเป็นจังหวะที่ต้องไม่ใช่เป็นการออกแบบแต่คงจะต้องระมัดระวังนะไปเจอกันที่ไหนก็ได้ไม่เห็นจะต้องมาบอกกล่าวอย่างนายกเนี่ยก็ท่านก็พูดแบบกลางๆทั้งในฐานะที่เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามา20ปีนะกรุงเทพก็ไม่ได้กว้างนะเดี๋ยวงานนั้นงานนี้เดี๋ยวก็มาเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นระยะท ที่เขาจะรักษาระยะกันในส่วนของผู้ที่มีตำแหน่งในรัฐบาลกับคนที่อยู่ในพรรคแล้วก็เป็นส.ส.นี่คือระยะที่จะต้องแสดงออกหรือให้ปรากฏภาพนะต่อสาธารณะในวันนี้ส่วนในระยะยาวต่อไปนั้นเนี่ยมันก็คงต้องดูเป็นขั้นเป็นตอนไปครับคุณเวลาครับอย่างวันนี้แน่นอนที่สุดถ้าเราดูจากข่าวนั้นเนี่ยจากเรือนจำนะไปแวะที่สำนักงานกรมคุมประพฤตินะในเขตบางกอกน้อยบางพลัดอะไรแถวนั้นนะครับแล้วถึงค่อยไปบ้านเสร็จสับวันนี้เฉพาะนะก็คนในครอบครัวเท่านั้นคนอื่นๆหรือคนที่อยู่วงที่นอกๆ ออกไปเนี่ยก็น่าจะยังไม่ใช่วันนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
10: จับแต่คุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
11: มันผมเติมให้ในส่วนของว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับคือเมื่อมีนักวิชาการมีนักวิเคราะห์ทั้งหลายแหล่ประเมินฉากทัศน์คาดการอาการกลับมาของคุณทักษิณเที่ยวนี้ที่ถึงขั้นบอกอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นสีสันทางการเมืองนะในระดับไหนจะถึงขั้นเป็นการเริ่มยกใหม่ในทางการเมืองหรือไม่อันนั้นคือเป็นการคาดการแต่ในสายตาของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่นักข่าวให้ประเมินฉากทัศน์การเมืองหลังคุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าคนที่เป็นนักการเมืองเข้ามาทำงานการเมืองรับใช้ประชาชนมากยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งดีเป็นมุมมองที่ดีในสิ่งที่ประชาชนอาจจะได้ประโยชน์ตนไม่อยากให้ยึดติดกับตัวบุคคลมากนักในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองในปัจจุบันหลายคนยังต้องอยู่ในคุกเรามีส่วนร่วมในการผลักดันกระบวนการยุติธรรมในไทยอย่างไรที่ทำให้หลายคนต้องติดคุกแม้ศาลยังไม่ได้ตัดสินทำอย่างไรให้กระบวนการยุติธรรมรองรับคนหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีปากมีเสียงหรือไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนให้ได้รับความเป็นธรรมแบบเดียวกันกับที่นักการเมืองได้รับก็ดูจะออกกลางๆนะครับคือ1 นะครับไม่ให้ไปผูกติดกับเรื่องของตัวบุคคลนะ2ก็คือให้พุ่งเป้าไปที่เรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่อาจจะนะยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอยู่คุณณัฐพงษ์ก็พุ่งเป้าไปที่ตรงนั้นครับคุณพิรักษ์ครับ
10: ครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในสิ่งที่หลายคนตามกันอยู่นะครับในช่วงวันเสาร์คุณมนตรียังจะมีการเมืองก่อนไหมครับเดี๋ยวผมว่าจะไปตามเรื่องของไอ้คนจีน
11: ที่ก่อนที่จะไปประเด็นในเรื่องของคลังแสงที่ชลบุรีซึ่งมีหลายมิติเลยทีเดียวนั้นเนี่ยผมต่อที่คุณณัฐพงษ์อีกนิดหนึ่งนะครับเขามีการประชุมครม.เงาครั้งที่2ของพรรคประชาชน
10: ครับ
11: หลังประชุมเสร็จสับนะครับคุณณัฐพงษ์ก็แจกแจงในเรื่องที่ในที่ประชุมวันนี้ได้มีการพูดถึงโดยในส่วนของสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจว่าการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้วันที่12น่าจะเป็นเดดไลน์แล้วล่ะสำหรับการที่จะนำร่างกฎหมายใดๆก็ตามที่ค้างการพิจารณาอยู่มายืนยันเพราะฉะนั้นในที่ประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนในวันนี้ก็นะขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการนะอย่างน้อย3เรื่องนะเรื่องแรกอยากให้ยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วเพราะเลือกการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชน21ล้านคนนะครับได้ลงฉันทามติร่วมกันว่าอยากให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นข้ออ้างที่กังวลว่าหากยื่นร่างเดิมกลับมานะครับก็ไม่ผ่านสภาอยู่ดีเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นอยากให้รัฐบาลยืนยันตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้ออกเสียงประชามติไว้นี่คือประเด็นแรกนะครับที่ทางวิปรัฐบาลเขายืนยันไปแล้วนะครับว่าจะไม่นำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังค้างอยู่มายืนยันแต่จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะครับถัดมาในเรื่องที่สองครม.เงาของพรรคประชาชนก็เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีนะครับนะยืนยันนะผ่านกฎกระทรวงรับรองบำนาญสูตรแคร์ของสำนักงานประกันสังคมโดยเร็วเพราะ ทางรัฐมนตรีจุลพันธ์นะอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานรับปากกับกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าว่าพร้อมจะผลักดันดังนั้นการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้จึงอยากจะเห็นความชัดเจนและสุดท้ายข้อที่3เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนกฎหมายอีกหลายฉบับที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบไม่ผ่านการยืนยันจากคณะรัฐมนตรีซึ่งการประชุมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเส้นตายวันสุดท้ายที่จะพิจารณาให้นำกฎหมายกลับมาพิจารณาต่อแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างกฎหมาย PRTR และก็กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อปรับชั่วโมงทำงานให้เป็นธรรมเป็นต้นจึงอยากให้คณะรัฐมนตรีมีมติในวันพรุ่งนี้เพื่อนำกฎหมายค้างท่อมาพิจารณาต่อในสภาอ่ะก็เป็นข้อเรียกร้องจากที่ประชุมครม.เงาในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการผลักดันร่างกฎหมายที่ยังค้างๆอยู่แล้วก็ประเด็นเรื่องกฎกระทรวงว่าในเรื่องของบำนาญสูตรแคร์ที่เขาผลักดันกันมาครับคุณอภิรักษ์
10: คร
11: ับ
10: ครับเหตุเกิดเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครับหลายคนอาจจะไม่ได้ตามนะครับผมกลับมาสั้นๆตรงนี้หน่อยมันมีคนจีนครับคนเชื้อสายจีนเนี่ยขับรถกระบะพลิกคว่ำอยู่ที่สภ.นาจอมเทียนที่ชลบุรีตำรวจก็เรียกได้ว่าท่านผบ.ตร.ท่านก็ให้คอมเมนต์ว่าก็ไหวพริบดีก็ไปสังเกตสังการเนี่ยปรากฏว่าก็ไปเจออาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากซึ่งก็เรียกได้ว่าสามารถเป็นระเบิดพลีชีพสามารถทำอันตรายได้เยอะเลยทีเดียวทางตำรวจครับก็มีการรายงานทางนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็บอกว่าก็ขยายผลทราบต้นเหตุของการกระทำแล้วก็พยายามที่จะให้ได้ลึกที่สุดเนี่ยเรื่องนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะปัญหามันอยู่ตรงไหนทำไมคนต่างชาติสามารถที่จะครอบครองอาวุธปืนได้เนี่ยท่านนายกก็โยงเข้าสิ่งที่ท่านนายกเคยทำในตอนต้นๆ ก็คือเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยท่านบอกว่าย้ำแล้วไม่มีแล้วในการพกปืนหรือใบพกอะไรต่างๆเนี่ยทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พกพาอาวุธปืนไปไหนถือว่าผิดกฎหมายหมดแล้วต้องระวังด้วยอันนี้ถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยถ้าท่านไม่ให้ประชาชนมีคนไทยมีเนี่ยแต่ว่าต่างชาติเขาขนเข้ามาแล้วเขามีแบบนี้เนี่ยมันก็ลำบากท่านนายกบอกว่าเนี่ยถ้าหากถูกจับเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะมีข้อหาอื่นๆอีกเยอะท่านนายกบอกนี่ขนาดอุกอาจถูกขนาดห้ามนะก็ยังอุกอาจขนาดนี
11: ้
10: ท่านนายกบอกว่าได้รับรายงานมาถ้ามันโยงไปกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติหรือคนไทยคนอื่นๆก็เต็มที่นักข่าวถามว่าอาวุธส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นอาวุธสงครามแล้วการตรวจสอบที่มือถือเนี่ยพบความเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ อันนี้ก็เป็น BHQ ก็คือหน่วยขึ้นตรงของผู้นำประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องดูเป็นระยะไปดูเป็นเรื่องๆไปต้องเฉียบขาดเพราะจะมีเหตุผลเป็นเรื่องของฟรีวีซ่าทั้งหลายแต่ว่าตอนนี้ขอให้ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติย้อนไป2วันก็บอกว่าก็ทราบเรื่องแล้วนะครับโดยบอกว่าขอรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีทีนี้มาจนถึงณตอนนี้เวลานี้ดูเหมือนว่าเรื่องนี้สืบสอบแม้กระทั่งสอบสวนทวนความให้มันเป็นประเด็นที่มีการขยายกันออกมาได้น้อยเหลือเกินขณะเดียวกันท่านอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งครับให้มีการตรวจสอบทะเบียนราษฎรจีนเทาที่มีการสวมสัญญาไทยนี่ก็พูดจาแข็งขันครับแต่พบเห็นปุ๊บถอดทันทีเพิกถอนทันทีอันนี้ก็คือกรณีเดียวกันครับหมิงเฉินซันบุคคลสัญชาติจีนก็เกิดพลิกคว่ำในชลบุรีแล้วบ้านก็มีอาวุธสงครามมีระเบิดมีชุดเกราะมีเครื่องกระสุนเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการนะครับปรากฏว่ามันมีการตรวจสอบทั้งเรื่องทางทะเบียนทั้งเรื่องบัตรสีชมพูบัตรที่ไม่ได้เป็นคนไทย 100% อ่ะมันก็จะมีการเชื่อมโยงอะไรกันอยู่เยอะแต่วันนี้ข่าวน้อยเหลือเกินเรื่องนี้ครับคุณมนตรี
11: ก็ผมดูเหมือนหลายฝ่ายจะเริ่มระมัดระวังในการที่จะให้สัมภาษณ์ได้ผมเห็นข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลทางเลขาธิการสมช.คุณชัดชัยบางชวดก็ปฏิเสธ นะตอบคำถามถึงความคืบหน้าในกรณีนี้บอกสั้นๆว่าเดี๋ยวรอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะดีกว่านะนักข่าวก็พยายามถามถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความหละหลวมด้านการข่าวของฝ่ายความมั่นคงคุณชัดชัยก็ไม่ตอบคำถามนะขณะที่ตำรวจที่ท่านมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามเรื่องนี้พลตำรวจสำราญนวลมาท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่านักข่าวก็ถามนะครับก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะสั้นๆนะก็ถามย้ำอีกว่าเป็นการสะสมอาวุธเพื่อใช้ในการก่อเหตุวินาศกรรมหรือไม่ก็ไม่ได้รับคำตอบเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะมีข้อมูลไม่น้อยเพียงแต่ว่าจะต้องระมัดระวังในการที่จะตอบคำถามกับนักข่าวในช่วงสถานการณ์แบบนี้แม้แต่ในส่วนของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยที่นักข่าวเขาพอมีพื้นที่สื่อสารสอบถามในเรื่องนี้กันอยู่เนี่ยก็ได้รับรายงานมาบางส่วนว่านะครับหนึ่งถ้าแยกเป็นเรื่องของการก่อการร้ายเนี่ยคนคนนี้ก็ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในสารระบบเพียงแต่ว่านะมีข้อมูลอยู่บ้างนะแต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดซึ่งอย่างหลังเนี่ยคนก็เลยเอาไปโยงว่าเอ๊ะมาจากกัมพูชาและกัมพูชาที่ไปดูจากในคลิปมีการฝึกมีกองกำลัง BHQ นะฮะและในขณะเดียวกันนะไม่รู้ว่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์อะไรไหมก็เลยกลายเป็นคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าจะอยู่เฉพาะในส่วนของกลุ่มกวนแก๊งสแกมเมอร์ที่สูญเสียผลประโยชน์หรือจะมีอะไรที่มากกว่านั้นเพราะดูทรงดูทางเขาตัดทีละประเด็นคุณอภิรักษ์ประเด็นที่บอกว่าไอ้เครียดตอนนี้ต้องเครียดแน่ๆแต่ที่ให้ข้อมูลไว้ในตอนต้นนะว่ามีปัญหาเรื่องทางสภาพจิตใจและก็เตรียมการที่จะกระทำพูดง่ายๆฆ่าตัวตายเนี่ยดูเหมือนมันเป็นอะไรที่เกินกว่าความจำเป็นสำหรับการเตรียมการระดับนั้นนะครับ
10: ครับเงียบเกินไปคุณมนตรีก็หวังว่าเงียบเกินไปเพราะว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นภัยต่อความมั่นคง มากกว่าการที่เงียบเพื่อที่จะไปเก็บข่าวเก็บผลกระทบที่จะไปกระทบคนนู้นคนนี้อาจจะผมไม่แน่ใจทีเดียวทีนี้ครับเรื่องนี้มีเพิ่มเติมกรณีโดยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับได้มีการเปิดเผยถึงแนวในการสืบสวนบอกว่าตอนนี้ผบ.ตร.เนี่ยลงมาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และกำกับดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติในส่วนของสอบสวนกลางนะครับได้มอบหมายให้ผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าไปบูรณาการสืบสวนมุ่งไปที่การแกะรอยมือถือและการตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทางตำรวจบอกว่าปัจจุบันมีการแบ่งครับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2นครบาลนะครับท่านสำราญเนี่ยก็นำเอาข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการเพื่อประเมินสรุปแรงจูงใจยืนยันนี่ก็เป็นข่าว PRขอยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปล่อยผ่านไปด้วยเรื่องง่าย
11: ๆ
10: ส่วนจะเป็นข้ามชาติไหมตำรวจมีข้อมูลบางส่วนแล้วแต่ยังไม่อยากด่วนสรุปหรือฟันธงจนกว่าพยานหลักฐานจะชัดเจนก็เมื่อกี้ก็คือข่าว PR อันนี้ก็คือข่าวซื้อเวลาทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าตอนนี้ข้อมูลดังกล่าวคดีดังกล่าวอยู่ในการรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับเนื่องจากงานในพื้นที่ยังมีศักยภาพ

0: เอาเป็นว่าเดินทางมารับมอบนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนะครับถือว่าครั้งนี้นายกรัฐมนตรีผมเห็นช่วงไตเติ้ลนะครับการพบปะการเป็นประธานในการมอบนโยบายวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วว่าเอ๊ะทำไมต้องมาที่ทำเนียบรัฐบาลก็เพราะวันนี้รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปใช้สถานที่อื่นเนี่ยอาจจะต้องเสียสตุ้งสตังนะครับกระทรวงมหาดไทยก็คับแคบก็เลยมาใช้สถานที่ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกในการนะมอบนโยบายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับบางช่วงบางตอนท่านนายกก็บอกว่านะท่านเป็นแขนเป็นขาและเครื่องจักรที่มีความหมายต่อการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมากนะครับแล้วก็บอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคือปราการด่านแรกเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่เวลาประชาชนประสบทุกข์หรือต้องการที่พึ่งพิงท่านคือคนที่พี่น้องประชาชนจะนึกถึงและไปหาขอให้ทุกท่านเชื่อว่าท่านมีความสำคัญกับพวกตนมากจริงๆไม่มีพวกท่านเรียกได้ว่าพวกตนก็แทบเป็นง่อยเลยนะก็ถือว่าให้ความสำคัญในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านในระดับที่ถ้ากลไกแขนขาตรงนั้นไม่ขยับรัฐบาลก็ถือว่าเป็นง่อยกันเลยทีเดียวทีนี้ในตอนท้ายข่าวนะหลังมอบนโยบายให้นโยบายเสร็จสรรพก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แน่นอนก่อนกลับบ้านก็ถ่ายภาพหมู่ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าเก็บภาพร่วมกันทีนี้คุณวิรักรัมบังเอิญนะครับว่าข่าวการมาของกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการเตรียมการกันมาในระยะหนึ่งเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะนัดหมายกันมาแล้วมามอบนโยบายนะฉุกละหุกก็คงจะไม่ได้แต่นะครับมันเป็นช่วงจังหวะรอยต่อนะกับอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคฝ่ายค้านเขามีปัญหามีประเด็นอะไรกับกำนันผู้ใหญ่บ้านจนกระทั่งต้องมีการสอบสวนมีการขอโทษขอโพยอะไรกันไปก็ถ้าจะเป็นความต่อเนื่องก็น่าจะมีประเด็นนี้อยู่ด้วยครับคุณพิรักครับ
1: ครับ16:58นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน400,000,000,000พายุหมุนทางเศรษฐกิจหรือพายุนี่ที่ซัดใส่คนรุ่นหลัง CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจมาหาคำตอบไปด้วยกันว่าเงินกู้400,000,000,000รับมือวิกฤตโลกคนไทยต้องเจอผลกระทบอะไรทั้งภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพพุ่งสูงเงินแจกจากรัฐบาลที่กำลังจะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนมาตรการกู้เงินครั้งนี้จะช่วยลดภาระให้คนไทยได้ในระยะยาวหรือสุดท้ายแล้วเป็นเพียงยาแก้ปวดที่พอหมดฤทธิ์ก็ต้องกลับมาเผชิญความจริงที่หนักกว่าเดิมติดตามได้ใน CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจเริ่ม11 พฤษภาคมนี้8:30 น.
3: ขณะนี้เวลา17:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองลึกพายุฤดูร้อนถล่มเสาไฟฟ้าหักกว่า70ต้นประชาชนเดือดร้อนกว่า 2,000 คนพายุฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพัดกระหน่ำอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชัยนาทป่าสักสายลพบุรีบ้านมีและบ้านหนองเกวียนหักตำบลผู้คาเสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้มมากถึง73ต้นส่งผลให้ประชาชนกว่า 2,000 รายได้รับความเดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นอกจากนี้กระแสลมแรงยังพัดพาหลังคาผนังบ้านเรือนประชาชนในตำบลหนองเต่าตำบลหนองสายขาวตำบลดอน

0: 1ตำบลเชียงงาได้รับความเสียหายอีก121หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน319รายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีประสานการไฟฟ้าเร่งระดมทีมงานและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักโค่นขีดขวางเส้นทางจราจรพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าสร้างระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวรวมถึงนำรถเคลื่อนกันบนไฟฟ้าเคลื่อนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้นอกจากนี้โดมขนาดใหญ่ที่สร้างคลุมลานอเนกประสงค์ของวัดถูกแรงลมหอบลอยข้ามบ้านเรือนของประชาชนไปตกหลังหมู่บ้านห่างจากจุดที่ตั้งประมาณ300เมตรได้รับความเสียหายทั้งหลังพระอธิการรักขิตปัญโยเจ้าอาวาสวัดพะดุงธรรมเปิดเผยว่าพายุพัดไปอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้วัดได้รับความเสียหายหลายจุดทั้งหลังคาโบสถ์หลังคากุฏิหลังคาวิหารหลังคาหอฉันและศาลาธรรมสังเวชจับกุมเครือขายยาเสพติดในพื้นที่สมุทรปราการก่อนรวบ2ผู้ต้องหาขนยายึดยาไอซ์300กิโลกรัมริมถนนมิตรภาพในพื้นที่สีคิ้วนครราชสีมาพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลการจับกุมยาเสพติดของชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือกกดสบชนสามารถจับกุมเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคอีสานลักลอบจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่กทมและปริมณฑลโดยสามารถจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่2คนพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์จำนวน300กิโลกรัมพร้อมรถยนต์อีก2คันในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคอีสานโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนนำส่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในเจ้าหน้าที่จึงวางแผนติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดกระทั่งสามารถสกัดจับได้ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายไว้ดำเนินคดีจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2ให้การรับสภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากต้นทางในพื้นที่จังหวัดหนองคายมาเก็บไว้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อจำหน่ายในพื้นที่กทมและปริมณฑลได้ค่าจ้างขนเพียง 250,000 บาทนักวิชาการณปีนี้ฝนอาจจะทิ้งช่วงเกษตรกรอีสานควรวางแผนการใช้น้ำล่วงหน้านายชยันภักดีไทยนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นแนะนำให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุดทั้งในสระน้ำบ่อเก็บน้ำและพื้นที่รองรับน้ำภายในแปลงเกษตรเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าฝนที่อาจจะมีฝนทิ้งช่วงในฤดูการเพาะปลูกพร้อมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากภาวะแห้งแล้งขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งคาดว่าจะมีฝนประมาณ120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเมื่อวานมันมีข่าวหนึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าจะ
12: เป็นประเด็นดราม่าแต่เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อวานมันเกือบๆจะมีการชุมนุมกันนะครับเพราะว่ามีคนอาจจะกลุ่มคนที่เขาไม่พอใจเพราะมีเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับ ท่านก็เป็นเหมือน LGBT เป็นคนสุไหงโกลกอยู่นราธิวาสนะครับก็มาทำงานอยู่ที่รามคำแหงก็เป็นกลุ่ม LGBT แต่ว่าเขาเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการยอมรับในแนวความคิดในบางศาสนาทีนี้ก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงบ้างไลฟ์สดบ้างใน TikTok บ้างนะครับก็อาจจะทำให้ดูและภาพลักษณ์ที่ไปกระทบกระเทือนกับความรู้สึกของความเชื่อของบางกลุ่มศาสนิกทีนี้ครับมันก็มีการไลฟ์ TikTok กับเพื่อนๆในกลุ่มจำนวนหนึ่งทีนี้ก็มีคนที่เขาเป็นนักสอนศาสนาหรือเป็นนักโต้วาทีศาสนาเนี่ยเขาก็มาเตือนอย่างสุภาพนะครับเรื่องการใส่ฮิญาบก็ดูไม่เหมาะสมแต่ก็เป็นการเตือนอย่างสุภาพทีนี้เมื่อถูกคำเตือนแล้วเนี่ยก็มีการตอบโต้กลับด้วยกริยาที่ไม่ค่อยดูดีนะแล้วก็มีการพูดถึงพระธรรมคำสอนหลักการศาสนาในแบบที่ไม่ได้ให้เกียรติกันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่โดนตำหนิในกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนามันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกไม่พอใจกันมากขึ้นท้ายที่สุดครับก็มีความพยายามในการที่จะมาไกล่เกลี่ยพูดคุยเจรจาในโลกออนไลน์นี่ก็อาจจะมีกระแสบางส่วนก็บอกว่าเขาเป็น LGBT เขาก็จะเป็นยังไงเขาก็เป็น LGBT นะเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีอะไรในขณะที่อีกมุมนึงเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้จะไปว่าเรื่อง LGBT เพราะว่า LGBT แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยอมรับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดอะไรแต่อย่างไรแต่ว่าการไปดูหมิ่นดูถูกพระคัมภีร์นี่แหละคือสิ่งที่ไม่สบายใจผมก็เอาเนื้อหาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับเพราะว่ามันคือความไม่พอใจกันในกลุ่มอย่างรุนแรงแล้วก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ต้องมีการขอโทษขอโพยกันแล้วเจ้าตัวที่เป็นคนถูกมองว่าเป็นประเด็นต้นเรื่องก็มีการขอโทษโดยการโกนศีรษะในแบบนั้นผมก็เล่าเฉพาะเรื่องที่ผมต้องขออนุญาตเล่าอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อที่จะให้ได้เห็นภาพนะครับถ้าตรงไหนมันเกิดไปเลี้ยวไปดูถูกดูหมิ่นก็ต้องขออภัยแต่ผมคิดว่าผมเลือกส่วนที่จะได้เห็นภาพเข้าใจกันหมดว่าการแสดงออกของคนหนึ่งก็เป็นประเด็นที่หวั่นไหวในการเป็นตัวเขาไม่ได้ถูกโจมตีแต่อาจจะไม่ได้เข้าพวกเข้ากลุ่มแต่ว่าท้ายที่สุดประเด็นนี้ก็จบลงก่อนที่เกือบที่จะมีความรุนแรงที่มากไปกว่านี้ครับคุณมนตรีฮะ
13: ครับผมตัดภาพกลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรียนท่านผู้ฟังไปตอนท้ายเบรกเมื่อสักครู่นะครับว่านายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ทีนี้ในบางช่วงบางตอนนะของการให้นโยบายในที่ประชุมในวันนี้นั้นเนี่ยบังเอิญว่ามันถูกนำมาโยงเรื่องปมปัญหาที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยที่เป็นรอยต่อนะครับไม่ได้ในยุคของท่านโดยตรง กรณีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติไปในวันก่อนนั้นนะครับนั่นก็คือปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายตั้งแต่สมัยท่านรองนายกภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในจังหวะเวลานั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นดังนั้นคำสั่งที่มีการโยกย้ายคุณนฤชาโคสาศิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและก็คุณชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองณเวลานั้นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงนะครับก็ถูกโยงนะมาถึงปลัดท่านที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ณเวลานี้ด้วยนักข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากการมอบนโยบายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสร็จสรรพนะครับซึ่งในช่วงหนึ่งที่นายกพูดถึงว่าใครที่อยู่ภายใต้ปกครองของนายกรัฐมนตรี จะต้องได้รับการคุ้มครองดูแลซึ่งขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคือคุณอันศิริสัมพันธรัตน์นะถูกร้องเรียนกรณีโยกย้ายไม่เป็นธรรมด้วยนะก็ไปถามนายกรัฐมนตรีความหมายก็คือนายกรัฐมนตรีก็จะต้องดูแลด้วยหรือเปล่าทำนองนั้นนายกก็บอกว่าเป็นคนละเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินอย่าพยายามไปโยงมันคนละเรื่องกันเราเข้าใจกันอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็เข้าใจนักข่าวก็ถามว่าบรรยากาศในกระทรวงมหาดไทยขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะเริ่มมีการร้องเรียนท่านนายกก็บอกว่ายังไม่เห็นว่ามีอะไรเลยถามต่ออีกว่าตอนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีปัญหาพุ่งเป้าไปตรงๆเลยนะครับท่านนายกก็บอกไม่มีปัญหาในหน้าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยในหน้าที่รัฐมนตรีว่าการอธิบดีทุกกรมผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทำงานกลมเกลียวไม่มีปัญหาถามว่าแสดงว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นสิงสีเดียวกันใช่หรือไม่ไม่มีสิงสีอื่น
12: โอ้โหนี่ชงหวานๆเลย
13: นายกบอกว่าสิงสีแดงขาวน้ำเงินขาวแดงเอ๊ะดูให้หลายสีนักข่าวเลยรู้ทางเลยสีธงชาติไทยนายกก็พยักหน้ารับเลยครับคุณพิรักษ์ครับนายกบอกว่าวันนี้นะเรามาพบปะหารือกำนันผู้ใหญ่บ้านสิ่งที่สำคัญคือเรื่องการขอความร่วมมือพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลแรกที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดขอให้เร่งสแกนทุกชุมชนให้ปลอดยาเสพติดการขายการเสพให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยเจ้าพนักงานปราบปรามป้องกันส่วนเรื่องการขนส่งขนย้ายการผลิตเป็นเรื่องของรัฐบาลเราก็แบ่งหน้าที่กันด้วยความร่วมมือและเข้าใจกันสุดท้ายนักข่าวก็วกเข้าไปหาอีกจนได้ว่ากรณีส.ส.อภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านพัวพันกับการค้ายาเสพติดเป็นการบั่นทอนหรือไม่นายกบอกว่าคนที่ทำ
12: เดี๋ยวคุณมนตรีอันนี้อยากเห็นตอนถามจริงๆอ่ะอันนี้มันเหมือนชงให้แบบชงให้หวดปชน.จริงๆนะขออภัยจริงๆอันนี้เราฟังแต่ว่าปลายทางนะคุณมนตรีขออภ
13: ัยจริงๆแล้วก็เมื่อถามก็ตอบครับคุณเวลักษ์คนที่ทำดีคนที่ทำหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลกฎหมายดูแลความถูกต้องมีมากกว่าเยอะซึ่งส.ส.ก็ออกมาขออภัยแล้วถ้าเขาพูดถูกคงไม่ออกมาขออภัยมันจบไปในตัวเองแล้วคำสั้นๆถ้าเขาพูดถูกคงไม่ออกมาขออภัยแสดงว่าที่ท่านพูดไปนั้นเนี่ยก็ท่านก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าอาจจะพูดสั้นไม่ได้มุ่งหมายถึงทั้งหมดนะแต่ก็มันมีเหตุอย่างนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะในอย่างที่มีการแถลงในสภาวันก่อนเนี่ยก็ปรากฏว่าในขณะที่พูดนะก็มีบางจังหวัดก็กำลังเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ถือโอกาสมีการตรวจหาสารเสพติดไปด้วยก็หลายๆจังหวัดก็ทำกันก็ถือว่าก็เพื่อที่จะป้องปรามป้องกันนะแม้ก็ส.ส.ท่านพูดไปอาจจะสั้นหรืออาจจะยังไงก็ตามแต่เอาเถอะก็น่าจะจบกันไปแล้วกระมังแต่เมื่อมีการถามท่านนายกก็ต้องตอบครับคุณวิรักษ์ครับ
12: ครับก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับน่าจะไม่มีจุดในการที่จะขยี้กันต่อนะครับ
13: ครับ
12: วันนี้มีประเด็นเรื่องของทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเองรอบนี้คุณสุภมาศก็ขยับเยอะนะครับวันก่อนก็ไปตรวจชุดนักเรียนวันก่อนก็ไปดูเรื่องของปลากระป๋องล่าสุดนี้ก็มาดู EV ด้วยเนี่ยเอาจริงๆนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเล่นในบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะได้ภาพลักษณ์โดยที่ไม่ต้องประดิษฐ์สร้างอ่ะมันเป็นเรื่องที่ตัวมันเองเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ก่อนอันนั้นมีชื่อท่านหนึ่งป้าแจ๋นหรืออะไรคุณมนตรี
13: อ๋อคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: นักข่าวก็คุ้นเคยกันดีนะ
13: ขออภัยเขาไม่ได้เรียกป้าเขาเรียกเจ๊แจ๋น
12: เ
13: จ
12: ๊
13: ก
12: ับ
13: ป้านี่ไม่รู้ว่าจะ
12: ยังไง
13: กันไหมวัยเดียวกันนะ
12: เอาเป็นว่าตอนนั้นท่านก็ทำบทบาทได้ดีนะแล้วก็นักข่าวก็รู้สึกคุ้นเคยกับท่านแต่ว่าท่านอยู่ได้ไม่นานทีนี้ครับในส่วนของท่านรัฐมนตรีสุภมาศกำกับดูแลสคบเนี่ย ท่านบอกว่าตอนนี้มีการประชุมท่านเป็นประธานการประชุมยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคความเชื่อมั่นรถยนต์ไฟฟ้าได้รับเสียงสะท้อนมาเยอะวันนี้มาฟังครับฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่ตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้พลังงานทดแทนตอนนี้มี3เรื่องใหญ่1ก็คือรถชำรุดบกพร่องแล้วก็เรื่องของการถูกลอยแพหลังจากบริษัทปิดตัวแล้วก็ปัญหาศูนย์บริการปิดทำให้ไม่มีที่ซ่อมและปัญหาราคาที่ปรับตัวลดลงหลังจากซื้อรถเร็วเนี่ยอย่างอันหลังนี่ผมคิดว่าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกเลยครับเพราะว่าสินค้าจีนบางทีเนี่ยขายวันนี้พรุ่งนี้ลดอันนี้ผู้บริโภคก็จะได้รู้ว่าสินค้ายี่ห้อนี้มันเป็นยังไงแบบไหนซื้อทีหลังเขาก็อาจจะ

0: แต่มีความรู้สึกว่าเออเขามีจังหวะทีนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าข้อกังวลคือเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานชิ้นส่วนและกระบวนการประกอบรถและกระบวนการหลังการขายตอนนี้ต้องพิจารณาหาแนวทางมาตรการคุ้มครองเยียวยาจริงๆแล้ววันก่อนก็เพิ่งจะมีจะเรียกว่าดราม่าก็ได้เนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะรถจีนอย่างเดียวเนี่ยรถฝรั่งก็มีอยู่เหมือนกันท่านรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงปี67 69เนี่ยมีคนร้องเข้ามาถึง556รายไปยังองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนประชาชนอีก792ราย 1,348 รายแก้ไขยุติข้อพิพาทแล้วโดยสคบ402รายปัญหาพบมากที่สุดก็คือความชำรุดบกพร่อง 43-47% ไม่คืนเงินจอง 18% ซื้อแล้วปรับราคาลง 14% อันนี้ผมไอ้ข้อนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมว่าอันนี้ผู้บริโภคต้องเรียนรู้ว่ายี่ห้อไหนก็ยังไงแล้วก็มีไม่ส่งมอบของแถม 13% ซ่อมล่าช้า 2.9% ตอนนี้ก็ได้มีการพิจารณานะครับในการที่จะแก้ไขปัญหามากที่สุดทั้งเรื่องของการดำเนินคดีแพ่งนะครับโดยสคบมีการควบคุมนะครับตัวสินค้ารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับสินค้าที่ควบคุมฉลากต้องทำฉลากที่ครบถ้วนนะครับฝ่าฝืนมีโทษจำโทษปรับแล้วก็จะมีเรื่องของอีบุ๊กนะครับฉลากรถยนต์ไฟฟ้าขอความร่วมมือในการนำเสนอตอนนี้ก็มีการฟังครับและก็จะกำหนดกรอบเวลาในสัญญากระจายศูนย์บริการให้ครอบคลุม150ถึง200กิโลเมตรการสำรองอะไหล่ให้เพียงพอและการเรียกคืนรถเพื่อดูแลความบกพร่องเวลาที่มีปัญหาผมก็ถือว่าเป็นการขยับที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนโยบายเนี่ยใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการที่แหมมันฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยจะสบายหูนะน้ำมันแพงก็ไปซื้อรถไฟฟ้าถ้าค่าไฟแพงก็ไปติดโซล่าเนี่ยแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยมันเป็นสินค้ามาแล้วถ้าออกมาดูก็โอเคฮะคุณมตรี
1: ครับก็เรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยนะก็มีการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการปรับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอยู่ด้วยนะครับถ้าไปดูในบัญชีแนบท้ายเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสถานีที่จะไปชาร์จไฟอ่ะคุณวิรักษ์คนเราก็เลยเอ๊ะตกลงเนี่ยรัฐบาลจะต้องลงทุนเองหรือว่าจะต้องไปพูดคุยกับทางบริษัทค่ายรถยนต์ที่ผลิตจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะต้องให้บริการหลังการขายตรงนี้ก็มี
0: ผมเติมเอ๊ะเลยคุณมนตรีเพราะว่าบรรดากูรูทั้งหลายบอกว่าค่ายรถยนต์จากบางประเทศหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยได้แล้วอุดหนุนส่งเสริมแล้วปิดหนีไปเนี่ยทั้งที่เงินอุดหนุนก็หายไปแล้วเนี่ยทีนี้มันน่าจะต้องมีการกำหนดไว้ไหมอ่ะจ่ายรถไปเท่าไหร่ขายรถไปเท่าไหร่ควรจะต้องมีสถานีบริการกี่จุดให้มันสอดคล้องไม่ใช่ผลักภาระไปแบบนี้มันก็ลำบากอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นความเห็นของกูรูครับคุณมนตรี
1: ก็เดี๋ยวก็คงจะมีการอภิปรายกันเมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาคุณพระผมพาไปดูในเรื่องนี้ก็หนึ่งจะเป็นการประชุมร่วมสองสภาหรือประชุมรัฐสภาครั้งแรกนะครับจะมีขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับวาระสำคัญก็คือจะมีการพิจารณาร่างกฎหมาย31ฉบับที่คณะรัฐมนตรีให้การยืนยันนะเพื่อที่จะนำไปสู่การรับรองจากรัฐสภาว่าเห็นด้วยเห็นต่างกันอย่างไรแต่เชื่อว่าคงจะผ่านนะการรับรองจากรัฐสภาทั้งหมดนั่นแหละนะครับทีนี้เพื่อที่จะให้การประชุมร่วมของรัฐสภาสองสภาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันนี้ทางประธานรัฐสภาคุณโสภณสารัมย์ก็ได้ประชุม4 ฝ่ายที่ว่าก็ประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีนะตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านและก็ตัวแทนจากวุฒิสภาเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันในวันที่15พฤษภาคมนี้ประธานโสภณบอกว่าเป็นการหารือเกี่ยวกับกฎหมายที่ครม.ได้ยืนยันส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจำนวน31ฉบับขณะนี้ได้ข้อสรุปเรื่องกรอบเวลาการประชุมไว้ที่9ชั่วโมงและหากยังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีกอีก30นาทีนะโดยเวลาจะยึดตามสัดส่วนของ

0: แต่ละฝ่ายแล้วก็บอกว่าที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือมีข้อสงสัยโดยเฉพาะกรณีกฎหมายฉบับอื่นที่มิได้ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาซึ่งฝ่ายค้านสามารถตั้งคำถามเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงได้ว่าเหตุใดจึงไม่นำเข้าสภาส่วนกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาได้มีการยืนยันกลับมาแล้วนั้นไม่ควรอภิปรายลงลึกในรายละเอียดมากนักเพราะถือว่าผ่านกระบวนการของสภาไปแล้วโดยสามารถอภิปรายในเชิงสนับสนุนหรือให้ข้อสังเกตได้เพียงพอสมควรแล้วก็บอกว่าการประชุมในวันที่15เนี่ยจะหารือเพียงเรื่องข้อสรุปตามกรอบการประชุมเป็นหลักแม้จะมีข้อเสนอให้นำวาระอื่นขึ้นมาหารือเพิ่มเติมแต่เกรงว่าจะใช้เวลาไม่ทันเอาเป็นว่าวันนี้ท่านบอกว่าที่ประชุม4ฝ่ายเห็นตรงกันว่าในช่วงสัปดาห์ถัดไปหรือเดือนหน้าจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งนะเพื่อหารือวาระสำคัญของรัฐบาลเช่นข้อตกลงระหว่างประเทศหรือประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างหลังเนี่ยกำลังมีการพูดถึงกันอย่างมากทีนี้มีคำถามนักข่าวก็ถามท่านประธานโสพลว่าหากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกฎหมายเพิ่มเติมนะพรุ่งนี้ที่บอกว่ายังเป็นเดดไลน์และยังถูกเรียกร้องว่าน่าจะหยิบร่างนั้นร่างนี้ขึ้นมาถ้ามีการเห็นชอบร่างกฎหมายเพิ่มเติมจะสามารถนำเข้าสู่การประชุมได้ทันหรือไม่ประธานโสพลก็บอกว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติและส่งร่างกฎหมายไปยังรัฐสภาเรียบร้อยแล้วจึงไม่สามารถเพิ่มเติมร่างกฎหมายอื่นเข้ามาได้ทันและจะดำเนินการตามวาระที่ยืนยันส่งมาแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าแม้ว่าจะมีอะไรตกหล่นและยังจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาจะยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาในวันที่15พฤษภาคมเพราะว่าบรรจุระเบียบวาระเอาไว้เรียบร้อยแล้วมันมีอันหนึ่งเนี่ยนะฮะดูเหมือนท่านจะหนึ่งแน่นอนนะฮะท่านประธานโสพลท่านเป็นส.ส.เก่ามาหลายสมัยดังนั้นเนี่ยท่านดูเหมือนจะพูดเพื่อที่จะให้ตั้งหลักกันหรืออย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายทั้งหลายแหล่ท่านบอกอย่างนี้ส่วนตัวอยากเห็นการอภิปรายในสภาที่มีคุณภาพและน่าติดตามมากขึ้นเพราะในอดีตแม้จะมีเพียงการถ่ายทอดเสียงผ่านวิทยุแต่ประชาชนก็ยังติดตามเนื่องจากสมาชิกอภิปรายจากความเข้าใจและมุมมองของตนเองต่างจากปัจจุบันที่หลายคนเตรียมเอกสารมาอ่านจนขาดเสน่ห์ของการอภิปรายครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: เจตนาเพื่อทำให้คนสนใจมากขึ้นเนี่ยผมมองว่าอ่านตาม iPad อ่านตามคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นโลกใหม่จริงๆเจตนาท่านดีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ผิดนะครับก็ไม่ได้ผิดแต่ผมก็ขออีกอย่างนึงก็คืออยากจะเห็นบรรยากาศของการควบคุมการอภิปรายที่เต็มไปด้วยการเคารพกฎระเบียบมากกว่าการไปขอเถอะครับผมวินิจฉัยละขอให้นั่งลงอย่างนี้ผมว่าอย่างเงี้ยมันจะดึงดูดให้คนหนีเพราะที่สำคัญคือคนที่มันไม่ดูนะวันนี้ก็คือว่าเขาไม่มีเวลาจริงๆอ่ะเขาไม่ดูทั้งวันเพราะเดี๋ยวนี้เขาสามารถตัดผ่านคลิปสั้นได้เขาสามารถดูได้แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเน้นกันที่พรามไทม์อ่ะคุณวิสุทธ์ช่วงเวลาหลังข่าวหรือช่วงเวลาไหนเนี่ยคนนั้นอาจจะดูเยอะแล้วดาวสัปดาห์เนี่ยจะไปอยู่ตอนนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาจะสลับกันเปิดสลับกันปิดเพื่อที่จะไปตัดเป็นตัวสั้นๆไปลงใน TikTok ของเขาไปลงใน Facebook ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านประธานได้เข้าใจโลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องยาวมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรในแบบที่สีสันณตอนนั้นเวลานั้นเพราะว่าเขามีการกระจายความสนใจไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่ว่าอย่างคุณมนตรีหรือผมที่ประเภทที่ชอบดูชอบฟังกันอย่างเมามันเนี่ยอรรถรสอาจจะหายไป แต่ว่าเขาก็ไปมีวิธีการในการสื่อสารในแต่ละพื้นที่ทีเนี้ยท่านเองเนี่ยถ้าท่านยังเน้นอยู่แบบเดิมเนี่ยท่านเองคลิปท่านก็มีไม่น้อยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เรียนไม่กล้าคอมเมนต์อ่ะคลิปท่านก็มีไม่น้อยอ่ะคุณมนตรี
0: อ่ะพักกันก่อนนะครับคุณรักเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
1: วันนี้คุณสุทธิชัยจะชวนถอยมาคุยในแบบที่ลึกหน่อยนะครับเรื่องสงครามกับน้ำมันว่าสภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งอาจจะมีอะไรที่ลึกๆมากกว่านั้นไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
0: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
8: หนึ่งในรายงานเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์สงครามและพลังงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเพิ่งมาจาก JP Morgan ครับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกออกมาทำนายทายทักจนทำให้ทุกคนต้องมานั่งทบทวนยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศกันจริงๆ JP Morgan บอกว่าความผันผวนที่เราเห็นอยู่หน้าปั๊มน้ำมันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นครับเพราะว่าเบื้องหลังของตัวเลขราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนั้นมีความจริงที่น่ากลัวซ่อนอยู่และมันกำลังจะกระทบกับเงินทุกบาททุกสตางค์ในกระเป๋าของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวเลขที่ JP Morgan บอกว่าหลอกตาก็คืออย่าให้ตัวเลขหลอกตาเพราะว่าสำรองน้ำมันทั่วโลกตอนนี้ตัวเลขบอก 8.4 พันล้านแบเรลฟังดูเหมือนเรามีกินมีใช้ไปอีกนานพอสมควรแต่ในความเป็นจริงนั้นปริมาณสำรองทั้งหมดกับปริมาณที่ดึงออกมาใช้ได้จริงมันคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง JP Morgan บอกว่าน้ำมันส่วนใหญ่ในจำนวนนี้ถูกล็อกไว้ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นน้ำมันที่ต้องค้างอยู่ในท่อส่งและก้นถังเก็บเพื่อรักษาแรงดันและเสถียรภาพของระบบซึ่งถ้าดึงออกมามากเกินไประบบจะพังทลายทันทีเขาเรียกเป็น working volume โดยที่ในรายงาน JP Morgan บอกว่าจากน้ำมัน 8.4 8.4 พันล้านแบร์เรลเราประเมินว่ามีเพียง 0.8 พันล้านแบร์เรลเท่านั้นที่นำมาใช้ได้จริงโดยไม่ทำให้ระบบเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าความตึงเครียดทางด้านปฏิบัติการหมายถึงว่ามันจะตึงตัวเกินไปข้อมูลล่าสุดชี้ครับว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤตสงครามโลกได้ดึงน้ำมันออกมาใช้ไปแล้วกว่า280ล้านแบร์เรลทำให้เหลือปริมาณที่ใช้ได้จริงที่ใช้ได้จริงๆนะครับที่ไม่ต้องเก็บเอาไว้เพื่อให้ระบบมันไม่พังเนี่ยมีอยู่ประมาณเพียง580ล้านแบร์เรลซึ่งนักวิเคราะห์ของ JP Morgan เตือนว่าอาจจะหมดเกลี้ยงภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายประเด็นที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือเราจะขาดแคลนน้ำมันใช่ไหมปัญหามันคือวิกฤตของระบบการไหลเวียนถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดก็คือน้ำมัน 8.4 พันล้านแบร์เรลนั้นเหมือนเลือดในร่างกายแต่ไอ้คำว่า working volume หรือว่าปริมาณที่ใช้ทำงานได้จริงคือเลือดที่ต้องคงอยู่ในเส้นเลือดเพื่อไม่ให้เส้นเลือดมาตีบตันครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือลิ่มเลือดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยกำลังเป็นปัญหาเมื่อระดับน้ำมันสำรองลดต่ำลงระบบการกระจายน้ำมันจะเริ่มติดขัดเหมือนท่อที่มีตะกอนอุดตันทำให้การส่งน้ำมันถึงมือผู้บริโภคนั้นทำได้ยากขึ้นยิ่งระดับน้ำมันในถังเก็บต่ำลงค่าใช้จ่ายในการดูดน้ำมันส่วนที่เหลือออกมาจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนี่คือคำเตือนที่ออกมาบอกว่าไอ้ระบบมันไม่ได้ล้มเหลวเพราะน้ำมันหายไปแต่มันล้มเหลวเพราะว่าเครือข่ายมันหยุดไหลครับฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาว่าน้ำมันจำนวนมากมหาศาลติดอยู่ในข้อกำหนดขั้นต่ำของท่อส่งทำให้แม้จะมีความต้องการสูงแค่ไหนแต่น้ำมันเหล่านั้นก็ขยับไปไหนไม่ได้ครับแล้วที่ทำให้ผู้คนต้องลุกขึ้นมาตาโตแล้วต้องพยายามหาทางออกก็คือสิ่งที่นอกจาก JP Morgan ก็ยังมี Goldman Sachsซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลกอีกสถาบันหนึ่งให้นิยามเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นว่าตอนนี้ระวังนะมันจะมีประเด็นเรื่อง overshoot ราคาน้ำมันดิบอาจจะพุ่งพรวดพราดขึ้นไปถ้าหากสถานการณ์ในช่องแคบโฮมุสไม่ดีขึ้นถ้าช่องแคบโฮมุสยังปิดตายจนถึงกลางเดือนพฤษภานี่เราก็อยู่ในกลางเดือนพฤษภาใกล้ๆแล้วนะครับราคาน้ำมันเบรนท์มีสิทธิ์ที่จะเด้งไปแตะที่150เหรียญต่อแบร์เรลนี่คือสิ่งที่เขาคาดการจากทีมนักวิเคราะห์ทั้งของ JP Morgan และ Goldman Sachs ครับดังนั้นคำถามใหญ่นี้ก็คือแล้วถ้าเป็นเช่นนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคำเตือนที่มาจาก CEO ของ JP Morgan Jamie Dimon บอกว่าเขียนถึงผู้ถือหุ้นด้วยนะเป็นจดหมายเป็นทางการบอกวิกฤตพลังงานครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจมหาภาคอย่างรุนแรงโดยเฉพาะหลังจากที่ดัชนี S&P 500เพิ่งได้มีผลงานแย่ที่สุดตั้งแต่ปี2022บอกว่าไอ้เงินเฟ้อจะเป็นปัญหาใหญ่เงินเฟ้อที่มันเหนียวหนึบมันจะกลายเป็นเรื่องกระทบกระเป๋าของทุกคนเพราะว่าราคาพลังงานที่สูงจะแทรกซึมไปในทุกราคาสินค้าทำให้เงินเฟ้อลดลงยากกว่าที่คิดขณะเดียวกันเมื่อเงินเฟ้อไม่ลงธนาคารกลางก็ไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้แผนการเรื่อง soft landing คือค่อยๆไต่ลงที่วาดฝันเอาไว้ก็จะกลายเป็นฝันสลายตลาดหุ้นกำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนทั้งประเด็นเรื่องยูเครนจีนและอิหร่านทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนสั่นคลอนเพราะว่าเมื่อช่องแคบโฮมุสถูกอุดตันผลกระทบจะลามไปถึงโต๊ะอาหารและเงินเก็บในบัญชีของทุกคนดังนั้น CEO JP Morgan บอกว่าต้องเตรียมรับมือกับค่าครองชีพที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปด้วยฉะนั้นคำเตือนจากยักษ์ทั้งหลายแหล่บอกเราว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่เกินกว่าที่เราเห็นในขณะนี้และรัฐบาลต่างๆก็คงไม่อยากจะให้ข่าวร้ายพยายามที่จะกลบเกลื่อนเพื่อหวังว่าสถานการณ์มันจะกระตุ้งขึ้นเองแล้วไม่ต้องเป็นคนบอกข่าวร้ายกับประชาชนแต่นั่นอาจจะเป็นความไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบบ้านเมืองและต้องสื่อสารประชาชนด้วยความจริงเท่านั้นคอยดูครับว่าคำทำนายทายทักของแบงค์ใหญ่ที่สุดในอเมริกาอย่างน้อย2แห่งและตัว CEO เองก็เขียนเตือนให้กับผู้ถือหุ้นตัวเองมันจะกลายเป็นความจริงหรือเป็นเพียงการตีข้องร้องเปล่าเพื่อที่จะสร้างฉากทัศน์ที่น่าตกใจเท่านั้นผมว่าเราต้องฟังและนำฉากทัศน์เลวร้ายที่สุดมาเป็นยุทธศาสตร์เพื่อทุกอย่างมันเลวจริงอย่างที่ว่าเราจะได้อย่างน้อยที่สุดมีแผน1แผน2และแผน3ตั้งรับมิฉะนั้นเราอยู่ในภาวะที่ล้มแล้วลุกไม่ไหวจริงๆครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชนะครับเรื่องของครม.เงานะครับยังคงมีการนำเสนอการกระตุ้นรัฐบาลแก้ปัญหาปุ๋ยแพงคุมเข้มการนำเข้าแล้วก็เรื่องอื่นๆขณะเดียวกันเรื่องที่อยู่ในความสนใจวันนี้มีภาพครับมีหลักหมุดแผ่นดินไทยหลักกิโลเมตรเนี่ยหลายสื่อก็ใช้คำว่าแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าตอนนี้กองทัพไทยมีการดำเนินการครับดำเนินโครงการสร้างรั้วแนวไทยชายแดนไทยกัมพูชาผ่านแดนหลัก52 54โป่งน้ำร้อนจันทบุรีระยะทางในการก่อสร้าง 1,310 เมตรเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนสกัดกั้นการทำผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับมีการปักเขตแดนไว้อย่างชัดเจนทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชามีการตรวจถนนมีถนนตรวจการขนานไปตลอดแนวชายแดนกองทัพไทยมีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงครับมีความสูงของรั้ว170เซนมีการลงเสาเข็มแล้วก็เทคานอย่างแน่นหนาเพื่อปกป้องฐานรากไม่ให้มีการโยกมีการคลอนได้ไวแล้วก็มีการวางเสาห่างต้นละประมาณ3เมตรครับใช้เสา900ถึง 1,000 ต้นส่วนโครงสร้างส่วนบนใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวางซ้อนกันให้มีความสูงจากพื้นประมาณ150เซนเสริมความปลอดภัยด้านบนสุดด้วยตะข่ายอีก20เซนก็คือเป็นคอนกรีตสำเร็จวางซ้อนขึ้นมา100เมตร50แล้วก็อีก20เซนก็คือจากนั้นก็จะเป็นลวดเหล็กแล้วก็บอกว่าแหล่งข่าวด้านความมั่นคงบอกว่าผมก็เข้าใจว่าทางทหารนี่แหละน่าจะส่งให้กับสื่อต่างๆนั่นแหละเขาบอกว่าการดำเนินการก็พบอุปสรรคแรงกดดันเป็นระยะเพราะฝั่งโน้นมีมาสังเกตการ มีบันทึกภาพแต่ฝ่ายไทยก็มีจุดยืนนะครับในการที่จะก่อสร้างทั้งหมดในพื้นที่ประเทศไทยเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมกรอบนี้ก็45วันนะครับลงมือตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เร่งทำงานอันนี้ก็กรณีที่มีฝั่งนู้นก็มาถ่ายภาพเนี่ยล่าสุดครับก็มีการนำภาพขั้นตอนของการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยไปเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ฝั่งนู้นกันอย่างกว้างขวางอ่ะก็ถือได้ว่าตั้งใจทำนะแต่ผมก็จะว่าเทคนิคในการสื่อสารเขาคงไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้เราได้ทำก็ให้เป็นข่าวรั่วข่าวอะไรกันออกไปแต่เอาว่าเป็นเข้าใจเทคนิคของเขาก็แล้วกันทำจริงแต่ไม่พูดเองอะไรอย่างนั้นดีกว่าจะทำให้ดูแล้วมันไม่ดูแข็งกร้าวเท่าไหร่ครับคุณมนตรี
0: ครับก็พอไม่ขยับเนี่ยมันก็จะมีคำถามนะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เคยมีการระดมเงินเรื่องของการไปจัดสร้างในตอนนั้นมันก็เลยมีการ ดูว่าเอ๊ะไปคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรคุณนักผมพากลับมาที่กรุงเทพมหานครนะฮะว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกปรากฏว่าวันนี้ในช่วงสายๆที่พรรคประชาธิปัตย์จริงๆเขาก็ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วหลังจากที่ได้มีการวางตัวว่าที่ผู้สมัครสกครบทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการจัดสัมมนาว่าที่ผู้สมัครสกคุณวิสิทธิ์บอกว่าก็เป็นปกติที่ก่อนพรรคจะส่งผู้สมัครก็จะมีการประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจทั้งการทำงานในกรอบของพรรคข้อกฎหมายการเลือกตั้งและอื่นๆเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ก่อนพรรคได้อนุมัติผู้สมัครสกครบทุกเขตแล้วก็ได้จึงเชิญว่าที่ผู้สมัครสกมาพูดคุยกันทีนี้สิ่งที่สื่อให้ความสนใจพรรคประชาธิปัตย์นะสกจบแล้วนะเคาะหมดแล้วแล้วเปิดชื่อเปิดแท้อะไรให้เห็นกันทั้งหมดก็เหลือแต่นะในส่วนของผู้ว่ากทม.นักข่าวก็ถามว่าวันนี้ในวงสัมมนานะจะมีนะครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.มาร่วมด้วยหรือไม่คุณวิสิทธิ์ก็บอกว่านายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลพื้นที่กทม.เปิดเผยแล้วว่าจะมีการเปิดตัวในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้จึงขอยังไม่เปิดเผยว่าเป็นบุคคลใด แต่ยืนยันว่าบอกไปอีกแล้วคุณพิรักษ์ครับยืนยันว่าเป็นผู้ชาย มีชื่อ เป็นผู้ชาย มีชื่อเสียงในสังคมอันนี้คือตอนต้นนะแล้วก็ย้ำว่าให้รอการเปิดตัวในวันที่16พฤษภาคมนี้นักข่าวก็ถามว่าจะมีการเปิดทีมบริหารของผู้ว่ากทม.รองผู้ว่าที่ปรึกษาหรือตำแหน่งอื่นๆด้วยเลยหรือไม่คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ายังไม่ใช่ทันทีแต่ขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่พร้อมจะมาช่วยงานแต่จะในสถานะใดนั้นอยู่ระหว่างการพูดคุยทีนี้นักข่าวก็ถามว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคจะสู้คู่แข่งได้หรือไม่คุณวิสิทธ์ก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำเต็มที่เพราะพรรคมีหน้าที่เสนอทางเลือกให้ประชาชนชาวกรุงเทพดังนั้นพรรคจึงได้เตรียมตัวทั้งผู้สมัครนโยบายและผู้สมัครสกรวมถึงองคาพยพทั้งหมดทีนี้นักข่าวก็ยังถามอีกนั่นแหละว่าผลสำรวจคนกรุงเทพเกี่ยวกับผู้ว่ากทม.เนี่ยที่บอกไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเป็นปรากฏการณ์ว่าเป็นหวยล็อกนั่นคือผู้ว่ากทม.จะยังเป็นคนเดิมต่อไปอีกหรือไม่คุณวิสิทธิ์บอกว่าอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินหากถามตนการที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ให้คะแนนตัวเอง5คะแนนจากเต็ม10คะแนนแต่ตนขอให้มากกว่านั้นโอ้นี่เห็นผลงานท่านผู้ว่าชาติชาติมากกว่าที่เจ้าตัวให้นะครับแต่ตนขอให้มากกว่านั้นเพราะสามารถทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจที่มีผู้มาทำงานแต่ตนก็มองว่ายังมีหลายประเด็นที่หากพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสก็จะสามารถเติมเต็มได้จึงขอให้รอวันที่16พฤษภาคมนี้ซึ่งจะมีการเปิดเผยแนวทางออกมาด้วยถามว่าหากว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคเป็นผู้ชายจะไปตัดคะแนนนะคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าในนามอิสระหรือไม่เอ๊ะจริงๆไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะคุณวิสิทธิ์ก็บอกไม่เกี่ยวกันนะทีนี้มาถึงตอนท้ายเนี่ยขยายคำใบ้อีกนิดหนึ่งคุณพิรักษ์ครับนักข่าวก็ถามว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคถ้าเปิดตัวออกมาแล้วจะว้าวหรือไม่นะฮะคุณวิสิทธ์บอกว่าตนไม่ทราบว่าสื่อมวลชนจะว้าวไหมแต่คำใบ้คุณสมบัติว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คือเป็นคนรุ่นใหม่อายุไม่ถึง60ปีหน้าตาดีโปรไฟล์ดีแต่ขอให้รอการเปิดตัววันที่16นี้ใบ้ตั้งแต่หัวตั้งแต่ต้นเรื่องยันมาจนปิดท้ายนะฮะก็กลายเป็นว่าเอา บันทึกเอาไว้นะว่า16เอาไปเทียบดูนะ1คนรุ่นใหม่อายุไม่ถึง60ปีหน้าตาดีโปรไฟล์ดีเป็นผู้ชายครับคุณอภิรักษ์ครับไม่ใช่ผู้หญิงนะ
1: ท่านเป็นฝ่ายบริหารท่านเป็นผู้นำฝ่ายค้านอย่างนั้นท่านน่าจะชำนาญมากกว่าการรอเปิดตัวอะไรพวกนี้อย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ยังโป้ของไม่ได้หรือเปล่าคุณมนตรีซื้อของยังไม่มีมั้ง
0: เขาบอกมีแล้วคุณพิรักษ
1: ์อ๋อเหรอ
0: นะมีแต่ลองไปคุยแค่ดูเถอะเที่ยวนี้ต้องบอกว่าปิดลับได้จริงๆแม้กระทั่งนักข่าวเนี่ยที่อยู่กับพรรคนะพยายามแซะซ้ายแซะขวาแซะตรงนั้นทีตรงนี้ทีปรากฏว่าไม่มีคำตอบแต่รู้ได้อย่างเดียวว่านะเที่ยวนี้นั้นเนี่ยมาพร้อมกับออปชันอย่างที่ผมเคยคุยกับคุณอภิรักษ์หรือคุณวิสุทธ์ไว้นะ
1: ออปชันให้เขาเหรอหรือว่ายังไงคุณตุ้ย
0: ต้องมีออปชันนะออปชันที่ว่าก็คือเรามีพื้นที่ให้คุณอภิรักษ์ลงนะแต่คุณอภิรักษ์เนี่ยนอกจากคือต้องดูแลผู้สมัครสกไปพร้อมๆกันด้วยอ่ะพูดง่ายๆคือจะมาตัวเปล่าเล่าเปื่อยไม่ได้นะฮะคุณพิรักษ์จะ
1: แล้วมันดึงดูดใจขนาดนั้นเลยเหรอถ้าผมจะใส่เสื้อสีฟ้ามาลงอ่ะมันทำให้ผมต้องไปนั่งดูแลขนาดน
0: ั้
1: น
0: แสดงว่าคุณพิรักษ์ก็ต้องมีเป้าหมายนะฮะมีเป้าหมายของตัวเองว่าถ้าจะต้องมาใช้พื้นที่ตรงนี้ใส่สีเสื้อนี้แล้วก็นำเสนอนโยบายในช่วง30วันต่อจากเนี้ยนะฮะก็คุณพิรักษ์ก็คงจะต้องมีวิธีคิดของตัวเองว่าจะนำไปต่อยอดหรือว่าจะไปทำอะไรต่อจากนี้หลังจากที่ได้เปิดตัวในนามของพรรคสีฟ้าตรงนี้แล้วเนี่ยคือแน่นอนที่สุดนะเราท่านนักข่าวทั้งหลายหรือผู้ที่จะมาสมัครเนี่ยเขาก็เมื่อสักครู่เนี่ยคุณพิรักษ์ยังคุณวิศอภิสิทธิ์ยังชมนะว่าผู้ว่าให้คะแนนตัวเองน้อยไปนะนั่นคือความสำเร็จเพราะนั้นเนี่ยคนโพที่ออกมาเมื่อวานนะครับทั้งสวนดุสิตและทั้งนิด้าก็ดูเหมือนจะละไม้ใกล้เคียงกันเกี่ยวกับเรื่องของความตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นความคาดหมายว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ใครจะมานะฮะมันก็พอจะเห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาแข่งขันในเที่ยวนี้ก็ดูเหมือนจะต้องทำใจไว้ในระดับหนึ่งแล้วว่า
1: ไม่ดิคุณมตรีผมมานั่งนึกอ่ะผมขอแทรกตรงนี้ก็คือว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างที่คุณปนตรีบอกนี่ผมไม่ได้หมายถึงประชาธิปัตย์เขาจะอย่างนั้นนะถ้าจะต้องดูแลสกดูแลของเขาด้วยเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีเจตจำนงมาทำอะไรบางอย่างถึงเพราะว่าลงก็ไม่ง่ายในการที่จะชนะแล้วยังต้องมามีเจตจำนงจะต้องมาอุ้มกันด้วยอ่ะ
0: อุ้ม
1: ช่วยกันดูแลตรงนั้นด้วยอ่ะผมมองว่าแหมมันเหมือนเปิดโควต้าใส่เสื้อสีฟ้าคุณมนตรีเหมือนถ้าหาคนที่คิดว่าได้จริงๆเนี่ยอันนี้พักต้องไปจีบเข้ามาไปขอเข้ามาแล้วมาลงหน่อยเถอะอันนั้นถ้าทรงแบบนั้นจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหาอย่างนั้นไม่ได้มันจึงจะต้องเป็นอีกแนวนึงอันนี้ผมมองจากคำว่าท่าที่คุณมนตรีพูดถึงนะ
0: ครับก็ต้องรอดูเพราะว่าคนที่มาอย่างที่ผมย้ำไปเมื่อสักครู่ว่าท่านเองก็คงจะตระหนักดีว่าโอกาสที่จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าเป้าหมายจริงๆนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องไม่ง่ายพอไม่ง่ายปุ๊บเราก็จะต้องมีเป้ารองเป้าอะไรของตัวเราเองในการที่จะไปต่อยอดเส้นทางการทำงานหรืออะไรก็ตามต่อจากนี้อย่างน้อยที่สุดก็พระยี่ห้อตรงนี้เอาไว้แล้วในระดับที่ได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆตลอด30วันก็คงจะต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและเชื่อว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยจากบทสรุปของการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาแม้จะมองเห็นฐานเสียงที่ได้คะแนนเพิ่มมีแฟนเดิมอยู่จำนวนมากหลายเขตเข้าเป็นที่2นะหลายเขตก็มีคะแนนในระดับที่เหมาะสมเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายก็คงอยากจะรักษาพื้นที่สร้างแบรนด์ของตัวเองนะในพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองหลวงของตัวเองมาก่อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งในการที่จะก้าวต่อไปหลังจากก้าวแรกในช่วงของการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์วันที่28มิถุนายนก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของแบรนด์สีฟ้าในพื้นที่กทม. ็คงน่าจะอยู่ในระดับนี้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือช่วงชิงฐานเสียงในส่วนของสกส

0: บอกไม่เอาอ่ะคือเขาไม่ได้สนใจแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่ในลิสต์ทาบทามอันนี้แหละคุณมนตรีมันก็เลยดูแล้วแบบมันต้องไปเข้าสูตรนี้แล้วแหละก็คือว่าใครที่อยากจะไปต่อใครที่มีโอกาสจะใส่เสื้อสีฟ้าใครที่มีโอกาสจะขึ้นเวทีใครที่มีโอกาสที่จะถ่ายวิสัยทัศน์บนสื่อฟรีในนามที่มีประชาธิปัตย์ซัพพอร์ตแม้ว่าโอกาสที่จะได้ยากเนี่ยอันนี้แหละอยากจะรู้จริงๆว่าใครที่จะมาตามดีลเนี่ยฮะคุณมนตรีฮะ
1: คือนาทีนี้ผมคิดว่าคงก้าวผ่านจุดที่ยังหาตัวไม่ได้มาแล้วผมเคยคุยกับคุณวิสุทธิ์และคุณอภิรักษ์เอาไว้ว่าแรกๆนั้นเนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะประกาศหรือเปิดตัวให้ชัดเจนได้นะก็เพราะว่ายังหาตัวไม่ได้แต่พอมาบอกใบ้ค่อนข้างชัดอย่างนี้นะครับซึ่งคำว่าเป็นผู้ชายก็แหมมันก็ไม่ยากนะฮะและถัดมา
0: ไม่เกิน60อีก
1: ไม่เกิน60อาตีวงแคบเข้ามาแล้วแล้วพอยิ่งมาบอกว่าโอ้โปรไฟล์ก็ดีแถมหน้าตาดีอีกต่างหาก
0: ต่อเต่านี่ใครคุณม
1: า
0: ต
1: ัวไม่รู้ว่าจะเป็นอักษรย่อต่อเต่าที่คุณสกลคุณสกลทีหรือเปล่านะที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ลงตัวแล้วยังไม่ลงอย่างเดียวก็คือนะครับมันจะต้องมีกลุ่มที่จะต้องมาร่วมแม่อ้อมค้อมทำไมก็จะต้องมาร่วมสมทบทุนด้วยคุณในเพลัก
0: โอเคฮะเดี๋ยวเราค่อยนั่งรอแกะกันรอเขาเฉลยก็แล้วกันครับผมว่านักข่าวจะเลิกถามนักข่าวจะเลิกถามในที่สุดแหละผมเดา
1: ครับ
0: วันนี้เราสองคนลานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง

0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
2: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
1: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดช

18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะครับวันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ติดลบไป 11.07 จุดครับราคาน้ำมันพุ่งเลยนะครับวันนี้ปัจจัยตะวันออกกลางยังคงกดดันยืดเยื้อนะครับตลาดปิดต่ำกว่า 1,500 นะครับวันนี้ 1,489.29 จุดลดลงไป 11.07 จุดครับคิดเป็น 0.74% มูลค่าการซื้อขาย 61,489.40 ล้านบาทนะครับการซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเช้าก่อนจะค่อยๆลดระดับมาปรับตัวลงหลุด 1,500 จุดจุดต่ำสุดวันนี้ 1,483.95 จุดและจุดสูงสุด 1,509.86 จุดนะครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น166หลักทรัพย์ลดลง322หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง171หลักทรัพย์นะครับนักวิเคราะห์ที่อยู่กับเราในวันนี้นะครับเรากำลังติดต่อพูดคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับวันนี้เนี่ยตลาดปรับตัวลดลงจากปัจจัยกดดันความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นปฏิเสธข้อเสนอยุติสงครามกับอิหร่านและทำให้ราคาน้ำมันมีการดีดตัวขึ้นส่งผลให้เป็นปัจจัยที่กลับมากดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงครับทำให้มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาแต่ก็หนุนหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมันที่วันนี้ปรับตัวขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมี MSCI ที่ประกาศหุ้นเข้าออกในช่วงกลางสัปดาห์ก็คาดว่าอาจจะมีแรงขายปรับพอร์ตออกมาก่อนบ้างและเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส1ปี69นะครับทำให้เริ่มมีการทยอยขายหุ้นออกมาหลังจากเก็งกำไรผลการดำเนินงานไปแล้วนะครับแนวโน้มในวันพรุ่งนี้นะครับนักวิเคราะห์จากทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ก็มองว่าน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะครับโดยที่ทิศทางของตลาดหุ้นนั้นอาจจะยังคงมีความผันผวนยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำจีนซึ่งจะมีประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าและการส่งออกชิปรวมถึงแร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากที่ยังต้องติดตามนะครับทางเมย์แบงค์เนี่ยให้แนวต้านแนวรับไว้ที่ 1,500 และ 1,480 จุดตามลำดับครับวันนี้ท็อป5อันดับ1คือ K-Bank นะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,310 ล้านบาทปิดไปที่197บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทครับอันดับที่2 Gulf มูลค่าการซื้อขาย 4,164 ล้านบาทปิดไปที่58บาท75สตางค์ลดลงไป1บาท25สตางค์อันดับที่3 Delta มูลค่าการซื้อขาย 3,800 ล้านบาทปิดไปที่305บาทลดลงไป6บาทครับอันดับที่4 KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,768 ล้านบาทปิดไปที่32บาท50สตางค์ลดลงไป25สตางค์นะครับอันดับที่5ปตท.ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,746ล้านบาทปิดไปที่36บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับภูมิภาควันนี้เองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกครับมีแรงหนุนจากข้อมูลการค้าที่น่าสนใจและแข็งแกร่งของจีนนะครับนักลงทุนก็จับตาดูการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนั้นปิดไปที่ 4,225 จุดเพิ่มขึ้นมา45จุดนะครับคิดเป็น 1.08% ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดบวกเล็กน้อยครับนักลงทุนกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอเมริกานั้นอาจจะยืดเยื้อต่อไปหลังจากที่ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านในการยุติสงครามฮั่งเส็งปิดไปที่ 26,406 ครับเพิ่มขึ้นมา13จุดคิดเป็น 0.05% นิเคอิโตเกียวปิดตลาดปรับตัวลงแม้ดัชนีจะพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงต้นของการซื้อขายแต่
แรงเทขายทำกำไรจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นนั้นได้เข้ามาหักล้างแรงบวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ครับนี่คือวันนี้ปิดไปที่ 62,417 จุดนะครับลดลงไป295จุดคิดเป็น 0.47% Composite เกาหลีใต้ปิดบวก5วันทำการติดต่อกันแล้วครับแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการระดับใหม่ในวันนี้มีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์แม้จะมีความกังวลว่าวิกฤตในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจะยืดเยื้อต่อไปหลังจากที่ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของทางการอิหร่านในการยุติสงครามนะครับคอสปีปิดไปที่ 7,822 ครับเพิ่มขึ้นมา324จุดคิดเป็น 4.32% นะครับปิดท้ายกันที่ออสเตรเลียครับวันนี้ปิดลบกดดันจากความกังวลเรื่องสงครามที่อาจจะยืดเยื้อหลังจากทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,701 ลดลงไป42 จุดคิดเป็น 0.49% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,000

0: 942ลดลงไป38จุดคิดเป็น 0.42% ครับขอบพระคุณข้อมูลจาก InfoQuest โดยเรียบเรียงโดยคุณปริยพันธ์มีสุขนะครับดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในภูมิภาคมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับสหรัฐผวาพบผู้โดยสารอเมริกันติดเชื้อไวรัสฮันต้าหลังจากอพยพลงมาจากเรือสำราญ MV Honduras นะครับราคาน้ำมันโลกพุ่งแรงหลังสหรัฐอิหร่านเจรจาสันติภาพล่มวันนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นมามากกว่า3ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับหลังความหวังในการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านริบหรี่เมื่อทั้งสองฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันกับข้อตกลงสันติภาพล่าสุดนะครับวันนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นไป 3.18 ดอลลาร์หรือ 3.14% ครับไปอยู่ที่ 104.47 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขยายการปรับขึ้นต่อจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับส่วน West Texas Intermediate หรือ WTI ของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นมา 3.09 ดอลลาร์คิดเป็น 3.24% นะครับไปอยู่ที่ 98 ดอลลาร์ 51 เซนต์ต่อบาร์เรลหลังปิดตลาดก่อนหน้านี้ในแดนบวกเช่นเดียวกันนะครับตลาดน้ำมันทั่วโลกนั้นเคยคาดหวังว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า10สัปดาห์นั้นอาจจะใกล้สิ้นสุดลงซึ่งก็จะช่วยให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นปกติแต่ว่าความหวังดังกล่าวก็พังทลายลงนะครับเมื่อทรัมป์ออกมาติว่าข้อเสนอของอิหร่านไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เพิ่มแรงกดดันต่อตลาดพลังงานโลกครับเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับโดยมีน้ำมันจากตะวันออกกลางจำนวนมหาศาลต้องผ่านเส้นทางนี้ทุกวันนักวิเคราะห์ตลาดจาก IG นะครับบอกว่าความสนใจของตลาดนั้นกำลังพุ่งไปที่การเยือนจีนของทรัมป์เพราะหลายฝ่ายก็หวังนะครับว่าปักกิ่งนั้นอาจจะใช้อิทธิพลกดดันอิหร่านให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงและช่วยคลี่คลายวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซาอุดีอารามโกอามีนนัสเซอร์ก็พูดถึงตลาด2เดือนที่ผ่านมาโลกสูญเสียปริมาณน้ำมันไปแล้วราว 1,000 ล้านบาร์เรลและแม้การขนส่งจะกลับมาดำเนินได้ตามปกติตลาดพลังงานยังต้องใช้เวลาอีกนานนะครับกว่าที่จะฟื้นเสถียรภาพข้อมูลจากบริษัทติดตามการขนส่งเคปเลอร์ยังระบุด้วยนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีเรือบรรทุกน้ำมันอีกอย่างน้อย2ลำที่ขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยปิดระบบติดตามตำแหน่งเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกโจมตีของอิหร่านซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าผู้ประกอบการด้านพลังงานนั้นกำลังใช้มาตรการพิเศษเพื่อรักษาการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางท่ามกลางความตึงเครียดทางทหารที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายนะครับซึ่งเรื่องนี้พอกลับมาดูที่บ้านเรานะครับก็ทำให้ทางด้านของคุณเอกนิตินะครับวันนี้ก็ออกมายอมรับนะครับว่าเงินเฟ้อนั้นอาจจะขยับขึ้นถึง 5% เพราะว่าน้ำมันแพงต้นทุนสินค้าอาหารสูงขึ้นและต้องกู้เงินรับวิกฤตที่อาจจะลุกลามนะครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงกรณีที่พรรคประชาชนยื่นศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นว่าเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งอยู่ในพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทไม่เข้าข่ายจำเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤตนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ซับซ้อนและยังไม่สามารถคาดการจุดสิ้นสุดได้โดยต้นเหตุจากวิกฤตนั้นมาจากต้นทุนราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเร่งสำคัญเนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่สูงในการประชุมอาเซียนก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้และประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มที่นำเข้าพลังงานและพึ่งพิงพลังงานจากภายนอกสูงคุณเอกนิติยังกล่าวว่าการพึ่งพาพลังงานสูงของประเทศไทยนั้นส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเงินเฟ้อล่าสุดนะครับเดือนล่าสุดอยู่ที่ 2.9 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นโดยสูงสุดนั้นจะขยับขึ้นไปถึง 4-5% เนื่องจากเงินเฟ้อเกิดจากต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นซึ่งกระทบต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 10% แล้วในขณะนี้นะครับซึ่ง รัฐบาลต้องเตรียมการรับวิกฤตที่จะมาเป็นระลอกในขณะนี้ครับเรื่องเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนั้นได้ประสานกับทางแบงก์ชาติในการใช้มาตรการทางการเงินดูแลเงินเฟ้อหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลข 4-5% นั้นจะเกินกว่ากรอบเป้าหมายนโยบายการเงินทั้งปีที่ 1-3% ซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีนั้นยังใกล้เคียงกับกรอบที่วางไว้ไม่เกิน 3% แต่เรื่องนี้ได้มีการหารือกับแบงก์ชาติในการประชุมร่วม4หน่วยงานเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับต้นทางของวิกฤตนั้นมันมาจากเรื่องพลังงานก่อนวิกฤตนั้นเริ่มจากวิกฤตสงครามและวิกฤตพลังงานวันนี้วิกฤตต้นทุนเห็นตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุด 2.9% ประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเยอะมากต้องนำเข้าจากต่างประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้จึงต้องแก้วิกฤตในเรื่องนี้นะครับการออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตที่อาจจะลุกลามวิกฤตในครั้งนี้ต่างจากปี40ที่เป็นวิกฤตสถาบันการเงินหรือช่วงแผนไทยเข้มแข็งที่เป็นวิกฤตจากภายนอกแต่ครั้งนี้เนี่ยคือวิกฤตปากท้องและค่าครองชีพของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนั้นต้องเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างพอนักข่าวถามถึงกรณีที่ทางประชาธิปัตย์ระบุว่า Moody's ชื่นชมไทยว่าเศรษฐกิจดีแต่รัฐบาลจะกู้เงินคุณเอกนิติก็เลยตอบนะครับว่าการที่ Moody's ชื่นชมไทยเป็นเพราะตนได้อธิบายว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพในเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งแต่เป็นคนละประเด็นกับปัญหาความเดือดร้อนภายในประเทศที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขจึงต้องมีการออกพรก.เงินกู้ในครั้งนี้นะครับสำหรับการใช้จ่ายเงินกู้นั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลได้วางกรอบทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์5 T ครับเพื่อคัดกรองโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ประกอบไปด้วย Targeted นะครับ T ตัวแรกมุ่งเป้าเยียวยากลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง T ตัวที่2 Transition การเปลี่ยนผ่านครับลดภาระประชาชนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเพื่อลดการพึ่งพานำเข้าในระยะยาว T ตัวที่3 Transform การปฏิรูปปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประชาชนกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมหลังจบวิกฤตT ตัวที่4 Transparency ครับความโปร่งใสเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยเกณฑ์การคัดกรองและรายละเอียดทุกโครงการต่อสาธารณะและ T ตัวที่5คือ Together ครับการมีส่วนร่วมดึงภาคเอกชนเข้าร่วมเชิญประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.มาร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้วยนะครับในขณะที่ในระดับอาเซียนนะครับก็มีการหารือในเรื่องนี้กันด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ก็มีการพูดถึงการรับมือกับวิกฤตตะวันออกกลางและร่วมมือกันในเรื่องของพลังงานอาหารและห่วงโซ่อุปทานครับวันนี้ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับดร.กิริดาพอพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากคุณสุภจีให้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียนนัดพิเศษประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC อาเซียน Economic Community ซึ่งเป็นเวทีย่อยลงมาจากอาเซียนซัมมิตเนี่ยนะครับคุณกิริดาได้ไปเข้าร่วมประชุมเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาร่วมกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ออกแถลงการร่วมต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของภูมิภาคจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซนะครับโดยจะเน้นความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเพื่อรับมือผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังภาคเกษตรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยและความเสี่ยงต่อผลผลิตครับพร้อมทั้งสนับสนุนการใช้กลไกภูมิภาคนะครับเช่นโครงการสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก3และระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารอาเซียนเพื่อเสริมระบบสำรองและการติดตามสถานการณ์รวมถึงส่งเสริมเกษตรกรยั่งยืนเพื่อรองรับความเสี่ยงในระยะยาวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะศึกษาแนวทางการสำรองพลังงานร่วมในภูมิภาคเร่งกระจายแหล่งพลังงานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคเช่นโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนควบคู่กับการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบสำคัญได้แก่ความตกลงกรอบความมั่นคงด้านปิโตรเลียมอาเซียนและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียน ระยะปี 69-73 รวมถึงผันวิกฤตเป็นโอกาสใหม่ของพลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างระบบพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับนั่นก็เป็นในกรอบของอาเซียนวันนี้เดี๋ยวในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับในช่วงหน้าวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามซึ่งก็จะเก็บตกจากอาเซียนซัมมิตมาฝากกันด้วยนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับที่อยู่ในกระแสทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะครับก.ล.ต.ยื่นอัยการฟ้องแพ่งผู้กระทำความผิด1รายปั่นหุ้น TSR สั่งปรับกว่า43ล้านนะครับ Bolt ออกแถลงยกระดับปลอดภัย4ข้อกันไรเดอร์สวมสิทธิ์สุ่มตรวจใบหน้าถี่ขึ้นและใช้ AI เฝ้าระวังนะครับสอทครับเร่งรัดดัน PDP ยกระดับแข่งขันอุตสาหกรรมเตรียมพบนายกพรุ่งนี้ชงหนุน Made in Thailand นะครับPDP ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับ Power Development Plan นั่นเองนะครับในขณะที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มีการสแกน 11,426 บริษัทลุยปราบอุดช่องโหว่นอมินีเร่งออกมาตรการใหม่ตรวจเข้มเงินทุนจัดตั้งนะครับหอการค้าไทยชี้นำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเพียงเติมส่วนขาดยันไม่กระทบเกษตรกรไทยนะครับส่วนอื่นๆนะครับในภูมิภาคนะครับนอกจากตอนนี้กำลังผวาเรื่องของไวรัสซันต้ากันแล้วนะครับภารกิจอพยพผู้โดยสารลงจากเรือไวรัสซันต้าใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับ WHO จับตาใกล้ชิดครับวันแพร่ระบาดข้ามประเทศเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับทรัมป์สีจิ้นผิงเตรียมหารือใหญ่ประเด็นอิหร่านนิวเคลียร์การค้าและ AI หวังลดความตึงเครียดของสองชาตินะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้หรือสัปดาห์นี้ต้องจับตาดูการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับซึ่งทรัมป์มีกำหนดเดินทางเย็นถึงเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันพุธที่13พฤษภาคมก่อนจะร่วมหารือกับสีจิ้นผิงในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกของเขานับตั้งแต่ปี2017ครับ18:23 พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับสักครู่หนึ่งพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเรามีทริปที่จะมาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของเราร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับกับทริปที่ใช้ชื่อว่า Nagoya SME Insight 15-20 พฤศจิกายน2569นี้ครับชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดนะครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆครับทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารนะครับโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าเป็นอย่างไรไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรนะครับชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากาเอะกันให้จุใจครับพิเศษสุดตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับนาโกย่านั้นคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยหรือ Thai Airways พักโรงแรมคุณภาพครับอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดรับจำนวนจำกัดครับเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้แต่ความสนุกนะครับแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนครับ ท่านใดที่สนใจจองด่วนเลยครับที่ LINE @thinkingradio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
5: ปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับทุกวันจันทร์ในช่วงนี้ของรายการของเรานะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับวันนี้แน่นอนต้องมีควันหลงอะไรสนุกสนุกจากอาเซียนมาฝากเราแน่นอนนะครับรวมถึงสัปดาห์นี้จะมีการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงด้วยเรื่องอิหร่านก็ยังไม่จบนะครับรวมไปถึง สิ่งที่อาจารย์พูดเรื่องแลนบริดจ์เนี่ยมันก็ไวรัลแล้วก็กลายเป็นดราม่าเผื่อมีคนเข้าใจจุดยืนอาจารย์ผิดอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวในช่วงท้ายถ้าเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้
6: okay.
5: ย้ำนะครับว่าจุดยืนของอาจารย์ในเรื่องแลนบริดจ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับบิดเบือนกันหมดเลยนะครับในโซเชียลมีเดียเอาอาเซียนก่อนเลยครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับ
6: ก็ปิดฉากไปแล้วนะครับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเซบูเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองปากอากาศนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ฟิลิปปินส์เองก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวแลนด์มาร์คสำคัญนะครับที่เขาอยากจะโปรโมทให้นักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวนอกมะนิลาบ้างนะครับหลายๆคนก็บอกว่าแหมก็มันก็คล้ายๆภูเก็ตนะครับของประเทศไทยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่มันก็แน่นอนวันนี้เราคุยกันเรื่องสีสันเรื่องดราม่ากันดีกว่านะครับว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นเก็บตกบ้างนะครับผมคิดว่าประเด็นเก็บตกประเด็นแรกเลยก็คือประเด็นเรื่องของเมืองนะครับคือเขาบอกว่าเซบูแทนที่จะกลายเป็นเมืองตาอากาศเนี่ยมันกลายเป็นมหากรรมผ้าใบนะครับมหากรรมผ้าใบเพราะว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็เหมือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกเมืองแหละครับมันก็คือมันมีชุมชนแออัดมันมีสลัมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอจัดงานใหญ่เนี่ยหน่วยงานท้องถิ่นก็ไม่อยากจะให้คนได้เห็นภาพสลัมได้เห็นภาพชุมชนแออัดก็เลยมีการนำป้ายไวนิลป้ายผ้าใบขนาดใหญ่นะครับมาปิดชุมชนแออัดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยปกติเขาเดินเข้าชุมชนเขาได้จากทุกที่ทุกทางใช่ไหมฮะคราวนี้พอคุณเอาผ้าใบขนาดใหญ่ไปปิดล้อมหมดเนี่ยเขาก็เข้าบ้านเขาไม่ได้แล้วในชุมชนพอมีผ้าม่านผ้าใบขนาดใหญ่ปิดเนี่ยลมการระบายอากาศการอะไรต่อมีอะไรมันก็แออัดยัดเยียดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็ถูกก็ออกมาบอกว่ามันเหมือนกับการกวาดขยะเข้าใต้พรมหรือเปล่าแทนที่จะทำให้คนได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเมืองมันเป็นยังไงนะครับกับเลือกที่จะเอาผ้าใบขนาดใหญ่มาขึงปิดเมืองแทนนะครับเพื่อทำให้เอาเข้าจริงทุกคนก็รู้แหละว่าข้างหลังมันเป็นอะไรอยู่ดีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งประเด็นดราม่านะครับที่ต่างชาติก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ว่าสื่อฟิลิปปินส์เองแหละเล่นเรื่องนี้กันเยอะนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้คนที่เป็นคนผู้นำหรือว่าทีมงานหรือว่าประชาชนเนี่ยได้เห็นภาพความเป็นจริงล่ะเพราะในเมื่อนี่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบมันมีทุกที่อ่ะทำไมคุณจะต้องไปอายด้วยนะครับเพราะนั้นก็เทศบาลนะครับเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นก็งานนี้ก็เสร็จงานผมว่าก็คงจะต้องมีประเด็นกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหลายๆคนก็บอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จงานอ่ะเดี๋ยวคนในชุมชนก็ได้เอาผ้าใบนั้นไปใช้ประโยชน์หลายๆบ้านก็อาจจะได้กำแพงใหม่ได้เพดานได้ฝ้าใหม่นะครับเป็นรูปของทีมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นดราม่าเรื่องแรกนะครับ
5: ครับ
6: ดราม่าอีกเรื่องนึงก็คือหลายๆคนถ้าเป็นใช้ภาษาไทยก็คือผู้นำอินโดนีเซียพราโบโวซูเบียนโตไม่อ่านไลน์กลุ่มหรือไงนะครับที่บอกไม่อ่านไลน์กลุ่มเพราะว่าท่านประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยโดดเด่นในทุกสถานการณ์นะครับที่โดดเด่นเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้แต่งชุดไม่ได้แต่งกายไม่ได้แต่งตัวเหมือนกับทุกผู้นำคนอื่นๆนะครับผู้นำคนอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปประชุมแบบเนี้ยนะครับผู้นำก็จะนิยมใส่สูทแบบ สากลใช่ไหมครับมีเสื้อนอกใช่ไหมครับใส่สแลกใส่เสื้อเชิ้ตผูกเน็กไทนะครับแล้วสีที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีโทนเดียวกันอะใช่ไหมครับก็คือดำกรมท่าเข้มๆหรือว่าอย่างมากที่สุดก็สูตรสีเทาเข้มนะครับแต่ว่าพราโบโซูเบียนโตเนี่ยพอลงจากเครื่องบินประจำตัวใช่ไหมครับลงมาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกสุดเลยที่มันเห็นเด่นมาแต่ไกลเลยก็คือพราโบโวเนี่ยปกติเขาจะใส่ชุดที่เรียกว่าซาฟารีครีมซาฟารีครีมก็คือใส่ชุดซาฟารีอะครับชุดซาฟารีมันก็มีอินทนูเหมือนชุดเหมือนเสื้อลูกเสือเพราะแกก็เป็นนายทหารมาก่อนอะที่สำคัญคือแกใส่ชุดนี้เป็นชุดประจำตัวของแกมานานแล้วและแกก็ใส่ชุดซาฟารีสีครีมก็คือสีครีมเดินลงมาเลยนะครับเดินลงมาจากเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่แค่ใส่เฉพาะชุดที่แบบโอ้โหประธานาธิบดีคนอื่นผู้นำคนอื่นเวลาภาพลงมาก็จะเป็นภาพแบบใส่ชุดสีกรมท่าใส่สูทใช่ไหมแต่ว่าพราโบโวมาถึงสูทสีครีมแล้วก็รูปร่างใหญ่ด้วยใช่ไหมครับที่สำคัญคือใส่หมวกใส่หมวกเขาเรียกเปชีฮิตแตมเปชีฮิตแตมก็คือมันจะเป็นหมวกอะไรล่ะหมวกทรงกระบอกหมวกแบบเหมือนกับหมวกคล้ายๆมันเป็นหมวกทรงกระบอกนะครับแล้วก็ผู้ชายชาวอินโดนีเซียเขาจะใส่กันนะครับใส่ลงมาแล้วก็ใส่แว่นตาดำเรย์แบนลงมาด้วยบางคนบอกว่าเหมือนเป็นแบบคล้ายๆบิ๊กบอสอะนะเป็นบิ๊กบอสเป็น CEO ระดับโลกนะครับเดินลงมาจากเครื่องบินส่วนตัวนะครับแล้วก็มาจับมือนะครับแล้วก็พอไปยืนอยู่รวมกับผู้นำคนอื่นมันก็เลยดูเด้งขึ้นมาเพราะว่าคนอื่นเขาสีดำสีกลมหมดแต่ว่าพราโบโวนี่สีแบบชุดซาฟารีสีครีมนะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือผู้นำคนอื่นเนี่ยนั่งรถที่ทางการฟิลิปปินส์จัดไว้ให้ทางการฟิลิปปินส์ก็เอารีมูซีนมารับเลยถูกต้องไหมฮะแต่พราโบโวเนี่ยเล่นใหญ่เอารถไปเองเอารถเขาเรียกว่ามวงการูด้านะครับมวงการูด้าเนี่ยก็เป็นรถยนต์ซีดานสีดำนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเขาเรียกว่ารุ่น MV3 เป็นรถลิมูซีนมวงการูด้ารุ่นพิเศษของบริษัทชื่อว่าปินดัสนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทอินโดนีเซียเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขบวนเข้าเมืองเวลาอะไรเนี่ยก็จะรู้หมดเลยว่าโอเคอันนี้เป็นของพราโบโวเป็นของทีมอินโดนีเซียนะครับก็เล่นใหญ่นะครับไม่เกรงใจเพื่อนนะครับหรืออย่างซึ่งฟิลิปปินส์ในห้องน่ารักนะครับอย่างเช่นพอเขาจัดการ่าดินเนอร์อย่างเงี้ยเขาให้ผู้นำทุกคนใส่ชุดเขาเรียกว่าบาลองตากาล็อกบาลองตากาล็อกเนี่ยก็จะเป็นผ้าที่ทำจากใยสับปะรดสีมันก็จะนวลๆครีมๆนะครับเพียงแต่ว่าของพราโบโวนี่ก็จะโดดเด่นกว่าคนอื่นเพราะว่าฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียกับมาเลเซียก็ทะเลาะกันเยอะใช่ไหมว่าใครเป็นเจ้าของบาติกเพราะนั้นฟิลิปปินส์ก็เอาใจเลยใส่ชุดบาลองแบบฟิลิปปินส์แต่ลวดลายที่ประดับบนชุดเนี่ยเป็นลวดลายบาติกแบบอินโดนีเซียจะได้แบบเห็นเลยว่าโอเคนี้อินโดนีเซียจะได้แฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นก็บิ๊กบราเดอร์บิ๊กบอสก็กลายเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในงานนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นดราม่ามากๆเลยก็คือเราก็รู้แหละว่าปกติเนี่ย เวลาประชุมสุดยอดผู้นำเนี่ยนะครับมันก็จะมีการประชุมสายไลน์ใช่ไหมที่เขาจะนัดประชุมกันแล้วก็ผมคิดว่าการประชุมสายไลน์ที่คนจับตามองมากที่สุดครั้งนี้ก็คือการประชุมสามฝ่ายระหว่างคุณมาเนสใช่ไหมครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งมีประธานาธิบดีบองมาคอสของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประธานนะครับผมคิดว่าเราทราบดีท่าทีใช่ไหมว่าเรื่องมันต้องดูกันเป็นซีรีส์อย่างแรกสุดเลยก็คือประเทศไทยยืนยันมาโดยตลอดว่ายังไม่เจรจายังไม่มีการประชุมจนกว่ากัมพูชาจะแสดงความจริงใจนะครับในขณะเดียวกันเราก็เห็นเริ่มต้นมาละใช่ไหมครับตั้งแต่การเยือน3ประเทศของมนตรีแห่งรัฐแล้วก็คนที่ดูแลนโยบายต่างประเทศของจีนนั่นก็คือหวังอี้เนี่ยไปกัมพูชาก่อนแล้วก็มาประเทศไทยแล้วถึงไปเมียนมาตอนหวังอี้มาประเทศไทยหวังอี้ก็บอกใช่ไหมว่ากัมพูชาเขาไม่อยากที่จะใช้ความรุนแรงไม่อยากที่จะใช้ทหารเขาอยากที่จะเริ่มต้นเจรจามันก็แสดงท่าทีมาจุดนึงละแล้วผมคิดว่าสำหรับฟิลิปปินส์เองเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็ไม่ได้อยากจะอยู่ดีๆลุกขึ้นมาจับมือให้ กัมพูชากับไทยได้เจอกันหรอกเพราะว่าปีที่แล้วประธานอาเซียนคืออันวาอิบราฮิมมาเลเซียเข้ามาทำหน้าที่นี้ปวารณาตนเองเข้ามาแล้วก็บาดเจ็บไปเยอะถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่กลายเป็นว่าผู้นำอาเซียนเข้ามาเป็นกาวใจเข้ามาเป็นคนประสานปรากฏเราเห็นการละเมิดและใช้ความรุนแรงจากฟิลิปปินส์จากเวียดนามจากกัมพูชาในทุกมิติเลยเพราะฉะนั้นการเป็นประธานแล้วเข้ามาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยเรื่องซึ่งมันเป็นปมขัดแย้งต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีเนี่ยแล้วหวังจะให้มันสามารถที่จะยุติได้ภายในแค่ครั้งเดียวของการประชุมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟิลิปปินส์เองก็ไม่ได้อยากที่จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาเป็นคนทำเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราก็คงจะเข้าใจแล้วว่าคุณมาเนสเองก็คงจะขอให้ฟิลิปปินส์เข้ามาเป็นกาวใจให้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เองก็แบบถ้าอยากที่จะเขาเรียกอะไรล่ะอยากที่จะเป็นคนทำอยากที่จะขอเจรจามาตั้งแต่สมัยหวังอี้แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ไปขอประธานอาเซียนให้ทำงานแล้วก็แน่นอนตามนิสัยของคุณมาเนสอ่ะทุกครั้งที่เจอผู้นำอย่างเงี้ยก็จะแบบแสดงความอะไรดีเล่นบทบาทนำนะอยากที่จะเข้าไปจับไม้จับมือก่อนถูกต้องไหมครับอยากที่จะไปทำความแหมรู้จักสนิทสนมเหมือนกับคราวที่ทรัมป์มาเหมือนกับคราวที่ทำกับอันวาอิบราฮิมถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็ปรีเข้าไปเลยจะไปจับมือกับบองมาคอสก่อนแต่อย่าลืมนะว่าบองมาคอสเนี่ยเขาเกิดและเติบโตมากับมาคอสคนพ่ออ่ะเพราะนั้นไอ้ช่วงมาคอสคนพ่อที่เขาเป็นประธานาธิบดีอยู่ยาวนานมากในฟิลิปปินส์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงกลางทศวรรษ1980เนี่ยช่วงนั้นฟิลิปปินส์เป็นช่วงดาวรุ่งช่วงรุ่งโรจน์ของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงต่อต้านสงครามเย็นใช่ไหมครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาออกนอกหน้าบองมาคอสเองซึ่งเป็นลูกชายก็อยู่ในธรรมเนียบมาลากันยังของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มาตั้งแต่เกิดอ่ะเพราะนั้นคนอย่างเงี้ยรู้เรื่องโปรโตคอลดีที่สุดอ่ะ เขาโตมากับโปรโตคอลอ่ะเขาโตมากับพิธีการทูตถูกต้องไหมฮะ เพราะนั้นเขารู้แหละว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าฝ่ายหนึ่งปลีเข้ามาจะขอจับมือมาทำสนิทสนมเดี๋ยวมันก็จะมีคล้ายคราวที่แล้วที่มาเลเซียอีกใช่ไหมมีเรื่องป้ายชื่อมีเรื่องแย่งไม่มีเรื่องแย่งกันจับมือโน่นนี่นั่นเพราะนั้นบอกมาคอสที่ผมคิดว่าด้วยความเก่าเกมมันอาจจะมีจังหวะชะงักนิดนึงแต่สิ่งที่เขาเลือกก็คือผมคิดว่าเป็นทางออกที่สวยงามมากก็คือบอกว่ายังไม่จับกับกัมพูชาแต่ว่าเลือกที่จะจับพร้อมกันก่อนจับพร้อมกันสามคนถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าเวลาจับพร้อมกันสามคนเนี่ยเพื่อที่จะให้มันดูแบบมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมครับจากมองมาคอสยืนอยู่ตรงกลางแล้วมือหนึ่งจับอีกมือหนึ่งมือขวาจับมือประเทศหนึ่งมือซ้ายจับมือประเทศหนึ่งแล้วยกขึ้นเหรอจะยกขึ้นแล้วเอาลงคล้ายๆแบบตอนจบของโชว์มันก็ประหลาดถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นมองมาคอสก็มีความเฉลียวมีความช่ำชองในเวทีการทูตพอที่จะว่างั้นเราจับมือแบบอาเซียนเวดีกว่าจับมือแบบอาเซียนเวก็คือจับมือแบบไขว้ใช่ไหมครับโดยการเอามือขวาเนี่ยทับอยู่บนมือซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็เอื้อมมือไปจับกับอีกคนหนึ่งในลักษณะไขว้มือกันนะครับซึ่งฮุนมาเนสเคยจับแบบนี้มาแล้วแต่ว่าคนที่อาจจะยังใหม่กับเวทีนี้ที่เข้าไปประชุมในฐานะผู้นำก็คือคุณอนุทินเพราะนั้นตอนที่เราเห็นช็อตจับมืออาเซียนเวเนี่ยคุณอนุคือปกติคนที่อยู่ริมเนี่ยจะมีความเขาเรียกอะไรงงงเงินๆอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะด้วยความที่ฉันอยู่มืออีกข้างนึงฉันจะว่างๆฉันจะจับยังไงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคุณอนุทินก็อยู่ในลักษณะนั้นนะก็คือยังแบบงงๆอยู่ว่าจะจับยังไงมันก็เลยท่าออกมาไม่ได้เป็นไข้แบบที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับแต่ว่าคุณมาเนสเนี่ยเขารู้วิธีละเพราะนั้นเวลาเขาไข้เนี่ยเขาก็จะไข้ได้สวยบางวันมาคอสไข้มาหลายทีแล้วก็จะไข้ได้สวยแต่ของคุณอนุทินนี่คราวหน้าจะไม่พลาดคราวนี้อาจจะยังไม่ค่อยสวยดีภาพตอนจับมือ3คนที่เป็นไขว้อาเซียนก็เลยอาจจะยังไม่ลงตัวนักนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแบบคล้ายๆทริเวียเรื่องคล้ายๆแบบแอบ มอนิเตอร์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากการประชุมสุดยอดผู้นำครับ
5: แต่เรื่อง MOU 44ที่ก็ได้ประกาศชัดในวงอาเซียนเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศไทยไหมครับ
6: ผมคิดว่าการที่ประเทศไทยเราประกาศว่าเรายกเลิกตัวเองออกจาก MOU 2544เนี่ยแปลว่าเราเองก็คงจะต้องเตรียมการเอาไว้แล้วอะว่าหลังจากนี้เราจะต้องเผชิญกับกระบวนการอะไรบ้างถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวของการประนีประนอมภาพบังคับใช่ไหมครับซึ่งมันหมายถึงการที่จะต้องมีกระบวนการต่อไปที่ UNCLS มีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นคล้ายๆตุลาการขึ้นมาเพื่อจะตัดสิน5คนใช่ไหมครับถึงแม้มันจะใช้คำว่า conciliation แต่มันเป็น compulsory นะเพราะฉะนั้นมันต้องทั้งเขาเรียกอะไรประนีประนอมแต่มันเป็นภาคบังคับอ่ะมันก็จะผลักให้คุณต้องไปประนีประนอมและภาคบังคับนะครับก็ผมคิดว่าคนไทยเราประชุมจากสภาความมั่นคงมาก่อนใช่ไหมครับต่อเนื่องถึงการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเราก็คงจะเตรียมสถานการณ์ไว้ดีแล้วนะครับว่าเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงต่อนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีของฟิลิปปินส์ในกรณีของกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเขาเองก็คงต้องคิดเรื่องนี้มาแล้วแหละนะครับไม่งั้นอะไรไม่งั้นเขาไม่เลือกที่จะเริ่มต้นบอกว่าอยากจะขอเจรจาใช่ไหมตั้งแต่เมื่อกี้ผมเริ่มพูดไปแล้วว่าหวังอี้ไปเยือนเขาส่งหวังอี้มาบอกไทยต่อว่าอยากจะเริ่มต้นเจรจาใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเที่ยวนี้ที่เจอกัน3ฝ่ายผมคิดว่ากัมพูชาก็เป็นฝ่ายไปกระชิบฟิลิปปินส์เองเพื่อที่จะขอเจรจาเพราะนั้นแปลว่าแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้ UNCLS เนี่ยมันตั้งแต่ปี1982ช่วงเวลาที่ประเทศต่างๆ160กว่าประเทศส่วนใหญ่เขาให้สัตยาบันแล้วมีผลบังคับใช้เนี่ยมันเป็นช่วง1990แต่กัมพูชาเลือกที่จะให้สัตยาบันแล้วมีผลบังคับใช้เนี่ยมกราคม2026นะฮะเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองเพราะอยู่ดีการที่จะลุกขึ้นมาให้สัตยาบันเนี่ยแปลว่าเขาเองก็ต้องเตรียมแนวทางการเจรจาไว้แล้วและเขาเองก็คงจะต้องมองว่า UNCLS เนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับเขาและเขาก็รู้ด้วยว่าประเทศไทยในวันที่รับ UNCLS เมื่อทศ1980-1990เนี่ยเรามีข้อสงวนไว้ตามมาตรา298เรามีข้อสงวนตามมาตรา298ก็คือคำตัดสินที่ออกมาจากคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีเขตแดนเนี่ยจะเป็น ICJ จะเป็น ITLS เนี่ยประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์เพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ดังนั้นการลากขึ้นไปไอ้conciliation compulsory conciliation เนี่ยมันจะต้องไทยก็จะต้องขอสงวนสิทธิ์เหมือนเดิมถูกต้องไหมฮะแต่ฟิลิปแต่กัมพูชาเองก็เลือกเวทีหน่อยอ่ะก็ต้องเลือกเวทีที่ว่าใครล่ะที่เชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องของ UNCLSใครล่ะที่ใช้กฎหมายทะเลเอาเรื่องขึ้นไปจนถึงคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแต่ในที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งเขาขอสงวนสิทธิ์และเขาขอไม่ขึ้นกระบวนการด้วยแต่ฟิลิปปินส์ก็ประสบความสำเร็จจนได้คำตัดสินออกมาแล้วก็เอาคำตัดสินนั้นน่ะมาเซตเขาเรียกประทัดสถานหรือบรรทัดฐานหรือ norms ในเวทีโลกว่าเห็นไหมองค์การระหว่างประเทศเขาตัดสินมาผมทำตามกติกาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามกติกาไอ้แบบเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นผลเพราะคนที่เก่งที่สุดคือฟิลิปปินส์และในกรณีของเขาก็คือกรณีอ้างสิทธิทับซ้อนกับจีนในทะเลจีนใต้เขาเอาเข้าอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศโดยที่จีนบอกจีนขอสงวนสิทธิ์จีนไม่ขึ้นกระบวนการด้วยแต่เมื่ออนุญาโตตุลาการมีคำตัดสินมามันไม่มีการบังคับใช้นะครับมันไม่ได้มีกรมบังคับคดีมาทำหน้าที่บังคับให้เป็นไปตามคำตัดสินแต่ฟิลิปปินส์ก็ใช้เรื่องนี้ในการที่จะสื่อกับทั้งโลกได้ว่าเห็นไหมอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามกติกา ผมคิดว่ากัมพูชาเองเขาก็เตรียมทำเรื่องนี้ เขาถึงพยายามที่จะต้องใช้ฟิลิปปินส์มาเป็นคนกลางในการที่จะดึงเกมให้เห็นว่าโอ้เราต้องใช้ฟิลิปปินส์นะเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคนเซตเป็นคนที่เก่งที่สุดในเรื่องการใช้กฎหมายทะเลแล้วในที่สุดเราเองอ่ะต้องระวังนะครับบางทีผมก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นเซบูโมเดลบางทีผมก็เรียกว่ามันจะเป็นกับดักเซบูหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยว่าจริงๆเวทีที่ดีที่สุดกับประเทศไทยถ้าเรามีธรรมาภิบาลคือเวทีทวิภาคีคือเวทีที่เราคุยกัน2ฝ่าย เพราะเวลาเราคุยกันสองฝ่ายเนี่ยพลังอำนาจของชาติเราเหนือกัมพูชาทุกอย่างแต่แน่นอนในอดีตที่เรามองว่าการคุยทวิภาคีมันไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะผู้นำมันกลายเป็นอังเคิลกับมันกลายเป็นหลานผู้นำสองครอบครัวมันรู้ไส้รู้พุงมันต่างคนต่างเหยียบความลับของกันและกันเอาไว้แล้วมันก็อยากที่จะหวังผลประโยชน์อันนี้มันก็เลยทำให้ในอดีตเนี่ยไอ้การเจรจาทวิภาคีเนี่ยมันมีประเด็นอยู่แต่ตอนนี้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนถูกต้องไหมครับถ้าเรากลับมายืนในเรื่องของธรรมาภิบาลที่เรามีเหนือกว่าเรามีประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าแสนยานุภาพดีกว่าอุตสาหกรรมพลังงานเราพร้อมกว่าเนี่ยการเจรจาในแบบทวิภาคีโดยที่ไม่ต้องมีฝ่ายอื่นมาร่วมกดดันเนี่ยมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแต่ในเมื่อตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเราก็ยืนยันว่าเรายกเลิก MOU 2544ไปแล้วเราก็ไปแจ้งเขาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมาคิดต่อว่าภายใต้สถานการณ์ใหม่แบบนี้ทำยังไงเราถึงจะได้ความได้เปรียบสูงที่สุดในการที่จะไปเจรจากันในเวทีต่อจากนี้นะครับเพราะผมคิดว่าประเทศไทยเราเองคงต้องทำกันบ้านเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างแรกสุดเลยเราต้องไปฆ่าเส้นของกัมพูชาทิ้งให้ได้ซะก่อนไอ้การฆ่าเส้นของกัมพูชาทิ้งให้ได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญดังนั้นเราต้องแม่นมากๆใน UNCLS มาตรา121ที่พูดถึงคำว่าเกาะว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างมาตรา74มาตรา83ในการที่จะบอกว่าไอ้การลากเส้นของกัมพูชาตั้งแต่ปี1972อ่ะมันลากเส้นโดยไม่ได้มีความชอบธรรมไม่ได้วางอยู่บนหลักของเหตุและผลแต่มันลากเส้นครั้งนั้นเนี่ยด้วยความต้องการที่จะช่วงชิงพลังงานเพราะฉะนั้นไอ้การอ้างอิงเส้นของประเทศไทยในปี1973เนี่ยมันเป็นการอ้างอิงตามกรอบกฎกติกาดังนั้นต้องใช้เวที UNCLS ในการที่จะทำให้เส้นของกัมพูชาถูกลบทิ้งไปไอ้นี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่2คือต้องยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราเคยขอสงวนสิทธิ์ไว้ในมาตรา298เราต้องยืนยันอย่างนั้นก็คือเราจะไม่เอาขึ้นไปในกระบวนการระหว่างประเทศเด็ดขาดนะครับไอ้ legal กระบวนการของกัมพูชาที่จะทำที่เรียกว่า legal internationalization เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่คล้ายๆเน้นในเรื่องของการที่จะสื่อสารน่ะเพราะต้องเข้าใจนะครับว่ากระบวนการนี้ยังไงก็ตามไม่ว่ากัมพูชาจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในเวทีระหว่างประเทศแต่ในเวทีในประเทศอ่ะคุณมาเนสสำเร็จไปแล้วอย่างนึงคุณมาเนสสำเร็จแล้วอย่างนึงก็คือคุณมาเนสเก่งกว่าฮุนเซน เพราะฮุนเซนใช้วิธีอันธพาลฮุนเซนใช้วิธีตีหัวแต่คุณมาเนสใช้วิธีกฎหมายระหว่างประเทศใช้วิธีระดับนานาชาติใช้วิธีที่บอกว่าผู้นำกัมพูชาเปลี่ยนจากผู้นำแบบบ้านๆแบบลูกทุ่งมาเป็นผู้นำระดับนานาชาติได้แล้วเพราะนั้นตรงเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเขาได้คะแนนเสียงในบ้านเขาไปแล้วเราเห็นไหมล่ะคุณมาเนสเหมาะกับสถานการณ์มากกว่าตอนนี้สามารถที่จะดึงเรื่องนี้เป็นเวที UN ได้ลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับอันต่อมาประเทศไทยก็คงจะต้องให้การทำลายล้างความชอบธรรมนะครับเพราะว่าเส้นของเราเนี่ยเรายึดตามหลักการการลากเส้นเขาเรียกมีเดียนไลน์เส้นมัธยะตามหลักเขาเรียก equitable principle ตามหลักการของ UNCLS เป๊ะเลยเส้นของเราแต่เส้นของกัมพูชามันเป็นเส้นตามอำเภอใจ arbitrary line หวังที่จะเอาแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวเพราะนั้นเราต้องเอาแบบนี้ไปยืนยันในศาลไปยืนยันในกระบวนการที่จะเป็นไม่ใช่ศาลขอโทษประนีประนอมภาคบังคับนะครับว่ามันเคยมีกรณีก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่างเช่นกรณีระหว่างนิคารากัวกับโคลอมเบียกรณีของ North Seaนะครับที่ในที่สุดไอ้วิธีการลากเส้นแบบไทยเป็นวิธีการลากเส้นที่ถูกวิธีการลากเส้นแบบกัมพูชามันพิสูจน์มาในหลายเวทีแล้วว่ามันผิดแล้วหลังจากนั้นต้องคุยต่อกันว่าเอถ้าเราจะต้องใช้พลังงานตรงนี
7: ้
6: การจะเอาพลังงานมาใช้แล้วในที่สุดจะตั้งสิ่งที่เรียกว่า joint development ขึ้นมาอะไรก็ตามการเอาพลังงานขึ้นมาไม่เกี่ยวกับเส้นเขตแดนไม่เกี่ยวกับสิทธิอำนาจอธิปไตยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะในพื้นที่หลายทวีปเราต้องยืนยันหลักการพวกนี้ให้ชัดนะครับแล้วก็ต้องพยายามทำให้เห็นด้วยว่าถ้าคุณอยากจะเอาของพวกนี้ขึ้นมาผมเป็นผู้มีความพร้อมมากกว่าผมมีเทคโนโลยี ผมมีความรู้ผมมีโรงกลั่นผมมีอินฟราสตรักเจอร์เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาของพวกนี้ขึ้นมาใช้คุณต้องมาง้อผมไอ้เรื่องแบบนี้ทำยังไงถึงจะทำให้เราสามารถทำได้โดยมีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสเราสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศกัมพูชาให้ได้ครับ
5: ครับแต่วันนี้คุณทักษิณออกมาแล้วนี่ครับทุกอย่างมัน
6: ก็
5: ราบรื่นนะครับรัฐบาลนี้จะทำงานได้อย่างราบรื่นสงบสุขไหมครับในเมื่อเพื่อไทยก็เป็นหนึ่งในครม.ด้วยเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับ
6: ก็ผมคิดว่าถ้าเพื่อไทยไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกจากเงาทะมึนของทักษิณได้

0: อืม
1: เออก็เราเองก็ต้องเรียนรู้อะฮะแล้วผมคิดว่าคุณทักษิณเองเป็นคนซึ่งยังยึดติดอยู่กับบริบทการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงซึ่งแกไม่มีความรู้อะไรเลยในโลกเก่าซึ่งทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเก็บความสำเร็จในอดีตไว้ให้มันเป็นตำนานดีกว่าอย่าให้เอามาให้มันบอบช้ำไปมากกว่านี้เลยแค่นี้มันก็สูญเสียเลกาซีดีๆของทักษิณไปเยอะแล้วถูกต้องไหมครับนาทีนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือเลี้ยงหลานใช่ไหมฮะคุณทักษิณอาจจะเก่งในเรื่องของการคิดนอกกรอบอาจจะมีวิธีการที่คิดแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเอาเรื่องพวกนั้นอะมาสอนหลานแล้วก็ให้หลานเข้าใจประสบการณ์ของคุณตาด้วยว่าความทะเยอทะยานความละโมบโลภมากความคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจบลงในคุกหลานจะได้ไม่ทำอย่างนั้นตามกับคุณตานะครับ
0: ต้องคอยดูนะครับผมเองส่วนตัวไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่นิ่งๆปิดท้ายให้อาจารย์ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งจุดยืนของอาจารย์ในเรื่องของแลนด์บริดจ์เพราะว่าผมเห็นโซเชียลมีเดียเอาข้อมูลไปตีความกันต่างจากที่เราคุยกันเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยมากเลยครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิด
1: อย่างแรกสุดเลยนะครับถ้าจะสร้างแลนด์บริดจ์เพื่อเชื่อมทะเลเพื่อเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรมันไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวงแต่มันจะกลายเป็นอนุสาวรีย์ของสิ่งที่ไม่มีใครใช้แล้วมันจะกลายเป็นความผิดหวังของทั้งประเทศนะครับเพราะนั้นถ้าจะสร้างแลนด์บริดจ์ต้องช่างไม่ใช่เชื่อมซ้ายขวาแต่เชื่อมพื้นที่ฮินเทอร์แลนด์คือพื้นที่แลนด์ล็อกพื้นที่ที่ไม่มีทางออกทะเลตอนบนอย่างเช่นเมียนมาออกมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ได้สปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาออกมหาสมุทรอินเดียไม่ได้เราต้องทำให้พื้นที่ตอนบนนั้นเดินทางลงใต้ผ่านประเทศไทยจะเป็นจีนตอนใต้เป็นเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามและประเทศไทยในพื้นที่ตอนบนเองลงมาถึงแลนด์บริดจ์แล้วเลี้ยวซ้ายออกมหาสมุทรแปซิฟิกเลี้ยวขวาออกมหาสมุทรอินเดียถ้าทำแบบนั้นได้บนความโปร่งใสบนตัวเลขของการทำวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคมอย่างแท้จริงแบบนั้นนะครับแล้วเชื่อมโยงระบบโลจิสติกเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบนั้นนะครับโครงการแบบนี้น่าจะเป็นโครงการที่พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้ครับ
0: โอเคเอาละครับ
1: ครับ
0: คงได้คุยต่อถ้ามีการเดินหน้ากับโปรเจกต์นี้ต่อนะครับเราก็ต้องให้ความรู้เรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขุดคลองเนี่ยอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยอีกแล้วเพราะมันคือเปลี่ยนนิเวศไปหมดเลยนะครับ
1: ไม่ไหวเลยครับขุดคลองนี่คือตัวเลือกที่เลวที่สุดครับครับ
0: นั่นเราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับหมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันจันทร์นี้แล้วนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอาจารย์ปิติกลับมาอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับรายการติดตามได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้อาจารย์ปิติผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง

0: Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 คลื่นความคิดอสมทนะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ในรถราขณะนี้ทางหน้าปัด106เมกะเฮิรตซ์ก็ตามนะครับรวมไปถึงทุกท่านที่อยู่ในระบบออนไลน์ขณะนี้ถนัด Facebook 96.5 ก็ฟังได้เลยตอนนี้ครับหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันของ mcot.net ก็ตามนะครับทุ่ม4นาทีเราจะเจอกันนะครับ4วันนะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับแล้วก็วันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ใช่มั้ยฮะสำหรับสัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับของทางด้านความเคลื่อนไหวภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์ต่างๆก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับดูที่ทองคำกันก่อนนะครับแหมวันนี้รับต้นสัปดาห์กันเลยเนี่ยวันจันทร์ประกาศหมด20รอบแต่วันนี้แหมขาลงนะครับลดลงไป350บาทครับโดยทองคำแท่งรับซื้อ 71,400 ขายออก 71,600 รูปพรรณรับซื้อ 69,978 บาทนะครับขายออกนั่นคือ 72,400 หันไปดูตลาดหุ้นไทยในวันแรกของสัปดาห์ใหม่กันบ้างนะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยในวันแรกของสัปดาห์ใหม่เนี่ยเหมือนออกอาการกลัวๆในชักกลนะครับลบไป11จุดด้วยกันครับแล้วก็ปิดต่ำ 1,500 จุดรับกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะ 1,489.29 จุดเป็นจุดที่ปิดแล้วก็ 61,000 กว่าล้านสำหรับการซื้อขายวันนี้ก็ถือว่าแน่นในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับวันนี้ครับให้ความสำคัญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เราไปเจอกันแบบตกอกตกใจในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือชายชาวจีนนะฮะขับรถพลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุตำรวจตามไปดูปรากฏว่าโอ้โหเจออาวุธสงครามร้ายแรงทั้งในรถตามไปเจอที่บ้านคลังแสงย่อมย่อมนี่นะฮะแล้วปรากฏว่าเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีพื้นที่ตรงบางละมุงพัทยาโอ้โหท่านผู้ชมครับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันนิดนึงครับว่าภาพทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นออกมานะครับนี่ขนาดสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยถึงกับโพสต์เรื่องนี้เลย

0: นะครับว่าก็จะไม่เข้าข้างใครนะฮะก็จะติดตามผลการสอบสวนตรงนี้ซึ่งก็ถือว่านี่มันเป็นความเคลื่อนไหวทันทีของทางสถานทูตจีนเขานะครับดังนั้นในเบรกแรกนะฮะเราให้ความสำคัญครับว่าผลกระทบสถานการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะชลบุรีพัทยานะครับเป็นเมืองที่คนต่างประเทศเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยติด3ท็อปอันดับแรกว่ากันไปเลยนะครับกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็มาที่ชลบุรีหรือพัทยานะครับกระทบกันมากน้อยแค่ไหนสำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวของไทยนะครับพูดคุยกับท่านของดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอต้าอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ
0: ครับดร.อดิษฐ์ครับข่าวที่เห็นและภาพที่เห็นเนี่ยถามตรงๆฮะตกใจไหมฮะ
1: ถามว่าตกอกตกใจไหมผมไม่ได้ตกใจนะแต่ว่าผมประหลาดใจมากกว่าทำไมว่าเรามีคนแบบนี้เข้ามาแล้วทำให้เขาสามารถไปหาซื้ออาวุธได้ซึ่งปกติแล้วมันไม่น่าได้ขนาดนี้นะครับซึ่งแล้วก็แถมว่าเป็นอาวุธที่มาจากหน่วยงานราชการด้วยมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราประหลาดใจพอสมควรครับ
0: เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ประหลาดใจในวงการทั้งส่วนตัวแล้วก็วงการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ไอ้เรื่องเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยนานๆมันจะเจอทีแล้วโดยเฉพาะเป็นการกระทำของชาวต่างชาติสมมติผมย้อนไปไกลหน่อยเลยนะอันนี้ไกลมากเลยนะฮะยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่ารถตู้ขนระเบิดซีโปที่จอดอยู่ข้างสวนลุมพินีในกรุงเทพอันนั้นนานมากแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็มาเจอกรณีนี้ของทางชลบุรีถ้าอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคำถามวงการท่องเที่ยวเนี่ยคืออะไรครับ
1: อย่างแรกครับผมคิดว่าบุคคลไม่พึงประสงค์เหล่านี้เนี่ยในขณะที่เราเริ่มมีการกวาดล้างเราก็ปราบปรามเพื่อยกระดับในเรื่องของเราเป็นพื้นที่เป็นเซฟเดสทิเนชันเป็นเรื่องความปลอดภัยก็ดีนะหลังจากที่เรามีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่สิงมาเรามันก็มีผลกระทบภาพใหญ่เราก็พยายามกวาดล้างไปเรื่อยๆแล้วก็มีการจับกุมอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งช่วงนี้ก็ยังมีจับกุมรายใหญ่ๆเรื่อยๆตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังมีคนเล็ดรอดมาแล้วการที่เราจะมีคนไม่ดีเล็ดลอดเข้ามาในฐานะเราคนทำท่องเที่ยวเนาะผมก็เห็นมานานแล้วอย่างที่คุณบัญชาพูดถึงในอดีตเราก็ยังมีคนที่มาก่อการร้ายแม้กระทั่งระเบิดที่ลาดประสงค์ตอนนั้นนะครับแล้วก็มันก็ต่อเนื่องมาแม้กระทั่งในพัทยาในอดีตหรือในภูเก็ตก็ยังมีมาเฟียบ้างอะไรบ้างผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยปล่อยให้เล็ดลอดเข้ามาได้แต่ประเด็นก็คือว่ากระบวนการในการควบคุมและคัดกรองที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาเหตุใดเราไม่เร่งดำเนินการเราก็ทำให้มันเข้มงวดมากกว่าเดิมในขณะที่หลายๆประเทศเขาก็เปิดฟรีวีซ่าแบบเราเนี่ยแต่เหตุใดเขาไม่มีปัญหาทำไมอย่างสิงคโปร์ใช่ไหมเขาก็เปิดฟรีวีซ่าเกือบทุกประเทศนะครับมาเลย์ทุกวันนี้เขาก็เริ่มมีการเปิดประเทศนะครับเปิดฟรีวีซ่าแม้กระทั่งจีนเขาก็เปิดฟรีวีซ่าแต่สิ่งที่จีนเปิดฟรีวีซ่าให้90กว่าประเทศจากทั่วโลกที่เข้าไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จีนก่อนจะเปิดฟรีวีซ่าเขาทำก่อนคือระบบ security ของประเทศเขาก่อนที่คุณจะเข้าไปคุณลงจากเครื่องมาทุกอย่างเขามีตาเป็นสับปะรดมีระบบไอ้ตัวกล้อง CCTV ที่เป็น AI adaptive นะครับแล้วก็คุณไปที่ไหนคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะกินอะไรทุกอย่างคุณต้องใช้ตัวพาสปอร์ตในการทำพรีรีจิสเตอร์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศจีนเขาสามารถติดตามคุณได้ตลอดเวลาหากคุณทำสิทธิ์ปุ๊บมีปัญหาปุ๊บเขาสามารถที่เข้าถึงตัวได้อันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำได้ในปัจจุบัน
0: ครับอันนี้ผมขอแชร์นิดนึงนะดร.อดิษฐ์ครับอันนี้เห็นด้วยเลยนะฮะตอนนั้นไปที่เซี่ยงไฮ้ไปดูเรื่องงานแสดงรถยนต์เนี่ยนะฮะไปเช็คอินที่โรงแรมนะฮะใช้พาสปอร์ตไม่พอสแกนหน้าผมด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้โรงแรมคือจริงๆแล้วระบบสแกนหน้าที่ทำมาก่อนใครเลยคือกวางเจาทำมาหลายปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้เกือบทั่วประเทศจีนแล้วครับโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรม5ดาวที่เป็นอินเตอร์4ดาวที่เป็นอินเตอร์เดี๋ยวนี้ก็นอกจากสแกนพาสปอร์ตยังสแกนหน้าด้วยครับเราก็แต่ว่าพอเราสแกนหน้าแล้วตั้งแต่ต้นแล้วพอเราไปที่แหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆเนี่ยระบบมันลิงก์กันหมดเลยมันใช้ระบบ Big Data นะครับแล้วก็ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราซื้อตั๋วเราไม่ต้องโชว์ตั๋วเลยแค่เดินผ่านสแกนหน้าที่ประตูแล้วมันก็ปล่อยเราเข้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ผมคิดว่าคือสิ่งที่เราทำได้แต่ว่าเรายังขยับช้าไปในเรื่องเหล่านี้
0: ครับทั้งที่บ้านเราก็ประกาศ

0: นโยบายจะเป็น data center AI อะไรต่างๆนานานะฮะแสดงว่าตอนนี้ไอ้เรื่องของการฟรีวีซ่าเนี่ยโดยสาระเนื้อแท้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันกำลังบกพร่องในเรื่องของวิธีการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมมองอย่างนี้ครับคือเรื่องฟรีวีซ่าเนาะในอดีตตอนที่ท่านหมอมิ้งเนาะสมัยท่านเลขานายกรัฐมนตรีหมอคุณหมอพรหมมินมาพบแอตตาช่วงนั้นเราก็มีการแลกเปลี่ยนแล้วแอตตาก็เป็นคนนำเสนอในการที่เปิดฟรีวีซ่าในการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวหลังโควิดหลังจากรัฐบาลไทยรักไทยมีท่านนายกเศรษฐาขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ได้มีการดำเนินการเนาะแต่ว่าช่วงนั้นเองเนี่ยแอตตาก็ได้นำเสนอเลยว่าโอเคหากเราดูผลการสำรวจของนักท่องเที่ยวที่มันเป็น length of stay คือเฉลี่ยวันหยุดเนี่ยก็เต็มที่ไม่เกิน15วัน14วันกว่าของตลาดทลองฮอนเนาะส่วนตลาดคัทฮอโดยเฉพาะจีนก็ประมาณ 7-8 วันเพราะฉะนั้นการฟรีวีซ่าประมาณสัก15วันไม่เกิน30วันก็น่าที่จะเพียงพอเนาะหากเราโฟกัสไปที่นักท่องเที่ยวปกติอย่างเดียวแต่ปรากฏว่ารัฐบาลก็ทำ60วันแล้วก็ extended จาก30วันเป็นออกพอ60เนี่ยก็คือว่ารัฐบาลก็ดูในแง่มุมอื่นของเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการค้าอะไรด้วยแต่ประเด็นคือหลังจากที่เราทำเปิดกว้างมันก็ได้ผลในการที่นักท่องเที่ยวมามากขึ้นแต่พอตอนหลังเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการที่เราสกรีนคนเนาะในเมื่อมันมีปัญหาเรื่องการสกรีนคนก็ได้มีการถกเถียงกันมาเป็นปีแล้วที่เราจะยกเลิกวีซ่าไอ้พอ60เนี่ยนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะลดมาเหลือพอ30ตั้งแต่ปลายรัฐบาลที่แล้วจนกระทั่งต้นรัฐบาลนี้แม้กระทั่งล่าสุดที่ทางแอตตาไปพบท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่ารัฐบาลจะยกเลิกพอ60แต่ก็จะหยิบตัวพอ30มาใช้ก็คือให้อยู่ได้ไม่เกิน30วันแอตตาเราก็สนับสนุนเพราะว่าหลักการแล้วก็คือเราต้องการนักท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วก็นั่งเที่ยวอยู่ไม่เกิน30วันอยู่แล้วคนที่ต้องการอยู่เกิน30วันเราก็มีวีซ่าอย่างอื่นให้เขาไปทำได้ตามปกติ
0: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โดยหลักการที่ว่าจะลดเหลือ30วันอันนี้ทางภาคการท่องเที่ยวเห็นด้วยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับไม่มีประเด็นอยู่แล้วเพราะว่าสำหรับเราเนี่ยเราเป็นบริษัทนำเที่ยวที่ดูแลนั่งเที่ยวโดยตรงแล้วก็เราแทบจะไม่มีนั่งเที่ยวที่เข้ามาเกิน30วันอยู่แล้วในกรณีที่เขาจะมาเกินอย่างเช่นนั่งเที่ยวมาต้องการมารักษาพยาบาลมาเรียนหนังสือมาเรียนชกมวยต่อยมวยผมว่าตรงนั้นเขาก็มีช่องมีช่องในการทำวีซ่าเข้าประเทศเป็นวีซ่าเฉพาะทางอยู่แล้วผมมันไม่ได้มีผลกระทบอยู่แล้วครับ
0: เพราะตรงนี้พอเรากลับมาตรงจุดที่เราให้ความสำคัญกันก็คือการสร้างความปลอดภัยกับความมั่นคงในการสกรีนคนเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นที่พัทยาเนี่ยโดยต้องเตือนอีกคิดว่ามันกระทบกับภาพลักษณ์ประเทศไทยอีกครั้งไหมครับ
1: ผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยถามว่าการที่มันเป็นข่าวใหญ่ไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ย่อมมีผลแหละนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกว่ามาตรการในการที่มันยังมีความหละหลวมนะครับแต่ว่าโชคดีว่าไอเหตุการณ์เนี่ยมันจะไม่มีการที่ทำให้เกิดผลกระทบเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นหรือว่ามีนักท่องเที่ยวคนอื่นไปถูกทำร้ายจากอาวุธเหล่านี้เพราะนั้นผมเลยคิดว่ากระแสเหล่านี้มันก็ยังไม่ได้แรงนักนะครับแล้วก็เราก็ดำเนินการรีบดำเนินการจับกุมตรวจสอบแล้วก็เร่งเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลเองหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ต้องเร่งเคลียร์เรื่องนี้แล้วสรุปแล้วก็มีการแถลงข่าวให้ชัดเจนว่าเหตุการณ์อะไร1 2 3แล้วก็จะต้องไม่มีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำอีกแบบนี้ผมก็คิดว่ามันผลกระทบก็คงยังมีไม่มากครับ
0: ครับแสดงว่าตอนนี้แม้แต่ผลจะกระทบไปถึงเรื่องจิตวิทยาการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอาจจะเป็นทางแถบพวกบินระยะใกล้นี่นะฮะกับเหตุการณ์ต่างๆยังไม่มีนัยยะสำคัญเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็เบื้องต้นก็ยังเพราะว่าเราก็คอยมอนิเตอร์โดยเฉพาะผมดูตลาดจีนอยู่ตลอดเวลาคอยมอนิเตอร์อยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กของจีนก็ประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันมีประเด็นในผลกระทบเชิงลบแต่วงกว้างก็ยังไม่ได้มีมีนัยยะสำคัญครับ
0: ครับแม่แต่มันบังเอิญจริงๆนะฮะเพราะว่าชลบุรีหรือถ้าจะพูดตรงๆคือพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวใน3อันดับแรกของเมืองไทยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมันเป็น World Class Destination มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเนาะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราเห็นปัญหาเหล่านี้ครับแล้วเรามักมีปัญหาแบบเนี้ยเนืองๆเนาะก็หลายๆปี 2-3 ปีเกิดที 4-5 ปีเกิดทีแต่ว่าที่ผ่านมาตอนนั้นที่มันเกิดแล้วก็ที่มีผลกระทบหนักที่สุดก็คือ เกิดเหตุระเบิดราชประสงค์เพราะอันนั้นมันมีนักเที่ยวจำนวนมากเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับจากการก่อการร้ายระเบิดที่ราชประสงค์แต่ครั้งนี้มันยังไม่ได้มีการว่าเขาจะเอาอาวุธเหล่านี้ไปทำร้ายใครหรือไปไหนอย่างไรแต่มันเกิดอุบัติเหตุซะก่อนแล้วเราค้นพบเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังเป็นวงแคบนะครับแต่มันไม่ควรจะเกิดในเมืองไทยครับ
0: ครับค่ะถึงอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเราก็ยังคงมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าสถานการณ์ไม่ได้ดูแย่หรือถึงขั้นเลวร้ายที่หลายคนคิดแล้วก็กังวลว่าโอ้โหโดนอีกแล้วท่องเที่ยวไทยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับครับโดยส่วนตัวเนี่ยที่ผมทำอยู่แล้วมอนิเตอร์อยู่นะก็ยังไม่ได้มีผลฟีดแบ็กจากสมาชิกมาว่าตอนนี้ข่าวในต่างประเทศเกิดอะไรเพราะว่าตัวพวกเราเองที่อยู่ทำงานเป็นมีบริษัทหรือว่ามีทีมอยู่ในต่างประเทศคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วเนี่ยเราจะคอยดูตลอดเช็คมูฟเมนต์ตลอดก็เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีผลกระทบวงกว้างครับ
0: ครับคือท่านแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการบังคับใช้กฎหมายก็ดีหรือว่าการทำงานระดับของรัฐบาลแบบนโยบายก็ดีเนี่ยณทีนี้ต่างชาติยังไม่ได้อกสั่นขวัญแขวนว่าเฮ้ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่นำไปสู่การมาเที่ยวเมืองไทยจะต้องถูกคำเตือนหรือว่าจะต้องอะไรต่างใช่ไหมครับ
1: ยังครับยังครับยังไม่มีวอร์นิ่งครับยังไม่มีวอร์นิ่ง
0: โดยปกติแล้วอย่างสถานการณ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นในต่างประเทศการแอคชั่นหรือการตอบสนองเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะทำให้ตลาดท่องเที่ยวไม่เกิดภาวะแพนิคเนี่ยควรจะทำยังไงครับ
1: ผมคิดว่าประเด็นแรกก็คือว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเนาะก็เร่งดำเนินการสอบสวนให้ถึงขั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าที่มาของเคสนี้เป็นอย่างไรบ้าง1 2 3แล้วอธิบายนะครับอย่างตรงไปตรงมาให้ชาวสื่อสารมวลชนหรือว่าชาวโลกได้รับรู้ว่าปัญหามันเกิดถึงนี้อย่างนี้แล้วก็ต่อมาก็จะต้องมีกระบวนการในการประกาศไปเลยว่าต่อไปเราจะต้องดำเนินการป้องกันอย่างไรนะครับเช่นวันนี้เรามีระบบในการที่จะให้นักเที่ยวทุกคนเข้ามาจะต้องกรอกตัว TDAC เนาะ TDAC คือใบตม.ออนไลน์เราก็อาจจะบอกเลยว่าต่อไปเราจะทำการสกรีนที่เข้มงวดขึ้นนะครับโดยที่มีไครทีเรียในการสกัดบุคคลไม่พึงประสงค์เนี่ยอย่างไรบ้างเราก็ต้องน้อยก็ต้องมีออกมาให้ชัดว่าปีนึงคุณเข้ามาเรายกเว้นวีซ่าจะ30วันหรือ60วันก็แล้วแต่เราให้คุณเข้าได้ไม่เกินกี่ครั้งหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวปกติแล้วถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วก็เกิดคุณมีการทำผิดกฎกติกาในบ้านเราจะมีการส่งกลับและแบ็คลิสต์เขาทันทีคือกฎเกณฑ์เหล่านี้นะครับเราก็ต้องบอกเขาให้ชัดแล้วว่าเราเข้มงวดอย่างไรแล้วคนที่เข้ามาทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎนะครับกติกากฎหมายของประเทศเรานะครับเพราะนั่นตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องมีความชัดเจนในการออกกฎแล้วก็ประกาศกฎระเบียบให้ทุกคนเข้าใจคุณเข้ามาในประเทศไทยคุณต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยอย่างไร
0: ครับรู้สึกจุดแรกน่าสนใจนะฮะที่ดร.อดิษฐ์พูดถึงว่าเอาละฟรีวีซ่าก็จริงแต่การเข้าแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะมันควรจะมีข้อจำกัดจำนวนการเข้าหรือการออกไหมครับ
1: แน่นอนครับก็คือเอาง่ายๆนะครับอย่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกาหลีเนาะเขาก็ยกเว้นวีซ่าให้เราใช่ไหมครับแต่ทำไมตอนหลังคนไทยโดนรีเจ็คเพราะว่าเขามีกระบวนการในการสกรีนว่าคนบุคคลประเภทนี้แบ็คกราวด์แบบนี้คุณมีโอกาสเข้ามาหลบหนีเข้าเมืองมาทำงานผิดกฎหมายตอนหลังเราก็เลยถูกนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีเลคคอร์ดหรือว่าเขาระแวงสงสัยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรีเจ็คไปแต่ว่ามันก็เกิดปัญหามากขึ้นตอนหลังรีเจ็คกับนักเที่ยวที่ตั้งใจไปเที่ยวโดยตรงก็เลยทำระบบ KETA ขึ้นมาการทำ KETA ก็คือการทำวีซ่าออนไลน์นี่แหละว่าเราอย่างน้อยต้องส่งประวัติไปให้เขาดูก่อนเบื้องต้นซึ่งตอนนี้เรามีระบบ TDAC ขึ้นมานักเที่ยวจะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดก่อนเข้าประเทศเราก่อนภายใน72ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตม.ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทั้งหมดอยู่แล้วว่าล่วงหน้าแล้วว่าไฟล์นี้จะเข้ามากี่คนแล้วเราก็ใช้ระบบ AI เนี่ยแหละครับในการทำสกรีนนิ่งก่อนได้เราวางไครทีเรียก่อนเลยว่าจะมีนักเที่ยวคน1 2 3มีบุคคลประเภทไหนที่เราต้องพึงระวังหรือว่ามีลักษณะเช่นไรที่เราต้องพึงระวังสิ่งเหล่านี้ระบบของตม.ก็สามารถทำสกรีนนิ่งก่อนได้อยู่แล้วแล้วเกิดคนเหล่านี้เขาเคยเข้ามาออกบ้านเราบ่อยๆประเภทออกเข้ามา60วันต่อ30วันแล้วข้ามไปเพื่อนบ้านเสร็จแล้วกลับมาแบบนี้เอ้ยอย่างนี้มันก็ควรที่เราจะต้องบล็อกมาหรือไม่อย่างไรผมว่าเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทำได้หมดอยู่แล้วครับ
0: ฮะใช่ๆเพราะว่าในตัวเทคโนโลยีเนี่ยทำได้แต่ว่าเรื่องเนี้ยมีการคุยกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องไหมครับว่าถ้าเราเอาระบบนี้เนี่ยมาเป็นมาตรฐานสำหรับประเทศไทยได้ด้วยเนี่ยมันควรจะทำเนี่ย
1: ก็เราก็มีการ voice คือโอ้โหช่วงนี้ผมก็ให้สัมภาษณ์กับทุกสื่อนะโดยเฉพาะประเด็นนี้ก็เยอะมากๆนะครับผมก็พูดเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับตั้ง1เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้าวันนี้เราจะยกเว้นวีซ่าแล้วก็ให้การยกเว้นวีซ่านั้นมันยังมีผลในเรื่องของความมั่นคงเราก็ควรจะต้องแฝงระบบที่มันทำการสกรีนนิ่งในเรื่องความมั่นคงลงไปในมาตรการให้มันควบคู่มันมีทั้งอำนวยความสะดวกแต่มีการป้องกันไปในตัวอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันทำให้ทุกฝ่ายสบายใจต้นทางเขาก็สบายใจเราก็ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็สังคมไทยก็จะไม่มีปฏิกิริยาเชิงลบต่อสิ่งที่คำว่าเรื่องฟรีวีซ่าจริงๆซึ่งฟรีวีซ่ามันไม่ได้ประเด็นที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่จริงแต่ว่ามันกลายว่าพอมันมีคนที่ใช้ช่องว่างตรงนี้ไปทำมันเกิดในสิ่งไม่ดีแต่อย่าลืมปีนึงเรามีนักเที่ยวเข้ามา30กว่าล้านนะครับคนเหล่านี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์เหตุที่ต่ำมากเราบอกเราไม่เอานักท่องเที่ยวได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมการท่องเที่ยวมันเจเนเรตรายได้ GDP ถึง 14% ก่อนโควิดเรามีถึง 18-20% ของ GDP แล้วประเทศเรามันต้องอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวต่อไปแต่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องเกิดจากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็ใช้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามาที่เราพูดถึงคำว่า high value tourism หรือ high value destination การที่จะเป็น high value ได้ไม่ใช่ว่าเราเอาเศรษฐีมาเที่ยวแล้วแต่เศรษฐีจะไปทำอะไรยังไงในบ้านเราจะทำตัวกลางมันไม่ใช่แล้วคำว่า high value tourism ก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเขาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแล้วเคารพกฎระเบียบสังคมเศรษฐกิจแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในบ้านเราไม่ทำลายสังคมบ้านเราให้เกิดความเสียหายอันนี้แหละครับถึงเรียกว่านักท่องเที่ยวคุณภาพ
0: ครับเพราะสมัยเมื่อก่อนถ้าเรามองเขาว่าคุณภาพเนี่ยเราจะใช้คำว่ากระเป๋าหนักถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่เราจะดูแต่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงคำว่า high value tourism เนี่ยคือมันก็คือเรื่อง quality and high contribution tourism ก็คือว่าเขาเข้ามาเขาไปนั่งเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเคารพกติกาของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมในบ้านเราแล้วก็ช่วยเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยเรากระจายรายได้สู่ท้องถิ่นถูกชุมชนเนี่ยแหละครับถึงเป็นนักเที่ยวที่เราต้องการในยะสำคัญของคำว่า high value destination
0: ครับครับเพราะเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนเขาก็นะต้องยอมรับนะต้องเตือนว่าโอ้โหวันสองวันแรกนี่เกิดกระแสนะยกเลิกฟรีวีซ่าไม่เอาอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ประเด็นผมก็คิดว่าเรื่องนี้คือภาครัฐเองก็ต้องมาพูดให้ชัดเนาะโดยเฉพาะคำว่า high value destination หรือว่า high value tourism ที่ตอนนี้กระทรวงเองหรือททท.เองก็พยายามที่จะพูดเรื่องนี้ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนจาก volume เนาะไปสู่ value tourism เนี่ยแต่ว่าไอ้คำว่า high value destination หรือ high value tourism เนี่ยนิยามของมันจริงๆคืออะไรทำให้คนทั่วไปต้องเข้าใจไปพร้อมกับเราแล้วก็ไอ้คำว่า free visaมันไม่ได้มีปัญหาแต่มันมีปัญหากับมาตรการที่มันออกมาพร้อมกับการที่เราเปิดฟรีวีซ่าแล้วเราเอามีมาตรการอะไรไปรองรับและควบคุมกับสิ่งที่มันมีสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมนะหรือว่าสิ่งไม่พึงประสงค์หลุดเข้ามาน่าต่างหากว่าเราจะไปใส่ไส้กรอกยังไงอย่าให้คนเหล่านี้เข้ามา
0: เอาอย่างนี้ถ้ามองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ประมวลเกี่ยวกับคดีความหรือว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะให้เป็นระดับคะแนนหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์กับมาตรการที่มากรองเพื่อไม่เกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างนี้เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยดร.อดิศรมองว่ามันอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเรามีนักเที่ยวเข้ามาปีหนึ่ง30กว่าล้านคดีที่เกิดในบ้านเราเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นเทจมันถึงร้อยไหมครับผมว่าหลักร้อยอาจจะเป็นไปได้นะแต่ด้วยความที่ว่าบ้านเราก็ปกติบนชาวโลกนะครับอะไรที่มันเป็นแบดนิวเนาะมันก็จะเป็นท็อกซิกมันก็จะไปเร็วคนจะรับรู้ได้ง่ายแต่สิ่งที่มันเป็นโพสิทีฟเนี่ยมันก็จะไปได้ช้าคนจะรับรู้ได้น้อยเพราะนั้นเปอร์เซ็นเทจผมว่ามันไม่ถึง 1% อยู่แล้วกับสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ในส่วนสัดส่วนของนักเที่ยวที่เข้ามาอยู่ในปัจจุบันแต่เราก็ไม่ต้องการให้มีสิ่งเหล่านี้เลยเกิดในสังคมบ้านเรา
0: ใช่ใช่ฮะเพราะว่ายุคแห่งโซเชียลมีเดียนะดร.จิตนะมันไม่เหมือนกับยุคสมัยพวกอนาล็อกอ่านหนังสือพิมพ์กันนะฮะอย่างนั้นน่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตามกฎแมคโครมีเดียในเรื่องของที่มันเป็นท็อกซิกนิวหรือว่าเป็น เป็น negative news เนี่ยนะครับเขาบอกภายในระยะเวลา24ชั่วโมงมันสามารถ impact ไปคนทั่วโลกได้ไม่ต่ำ 2,000 ล้านคนคือมันเร็วมากอยู่แล้วนะครับในช่วงข่าว

0: ต่อบอกต่อมันกระจายเร็วอยู่แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารับทราบกันเพียงแต่ว่าการที่เกิดแล้วคนที่เป็นหน่วยงานต้องรับผิดชอบเราจะต้องออกมาแก้ข่าวตรงนี้อย่างไรเนาะประเด็นหลักๆเลยคือ1ก็เมื่อเกิดคนที่รับผิดชอบต้องออกมายอมรับความจริงแล้วก็อธิบายมันอาจเราอาจจะถูก 99% แต่เราผิดที่ 1% เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการยอมรับผิดในส่วนที่ 1% ได้แต่ความที่ 1% พอเราอธิบายเราก็ยอมรับความผิดแล้วเราต้องอธิบายด้วยเหตุการณ์แล้วก็เหตุผลที่มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วทุกอย่างมันก็จะสามารถแก้ไขได้มันก็จะไม่มีผลกระทบในเชิงลบแต่ถ้าเกิดเรามีสัดส่วนที่ผิด 1% จาก 100% แล้วเราไม่พูดเรากลับเฉยเรากลับหลีกเลี่ยงไอ้ 1% นะครับมันจะถูกทำให้คนเนี่ยจินตนาการเชิงลบแล้วมันจะขยายไปหลายสิบเท่าอันเนี้ยมันทำให้เราเสียมากกว่าได
1: ้อ๋อครับครับเท่าที่ตามข่าวตลอดทั้งวันนี้นะฮะแล้วก็ตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาแก้ไขไปอย่างที่เราคุยกันตรงนี้ได้ถึงแค่ไหนกันแล้วครับ
0: คือผมเองก็เห็นว่าตอนนี้ก็คือทางตำรวจมาก็บอกว่าก็เริ่มไปพิสูจน์ทราบนะตัวเจ้าของหรือว่าตัวคนที่เป็นต้นเหตุนะครับว่ามีบัตรประชาชนแบบนี้แล้วก็การทำผิดแบบนี้แบบนี้อาวุธสงครามได้มาจากตรงนี้ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะไปคลี่นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันจะไปจบแค่ไหนอ่ะผมคิดว่ามันก็ตอนนี้มันยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะว่าโอเคว่าต้นเรื่องกลายว่าเป็นมีบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับไปขายอาวุธให้กับคนต่างชาติอันนี้เป็นประเด็นที่ทางหน่วยงานก็คงจะต้องออกมาเคลียร์ให้เรียบร้อยว่ามันเกิดจากอะไรมันผิดพลาดตรงไหนและอนาคตเราจะป้องกันเรื่องเหล่านี้อย่างไรผมว่าการที่เราจะป้องกันเรื่องเหล่านี้อย่างไรในอนาคตอันนี้คือประเด็นที่มันยังไม่มีความชัดเจนซึ่งรัฐบาลคงจะต้องมาทำเรื่องเหล่านี้ให้มันชัดเจนมากขึ้น
1: ครับแสดงว่าปัจจุบันแม้แต่เจ้าเครื่องมือที่ว่าทีคัดอะไรต่างๆนี่นะฮะและเทียบกับในเรื่องของที่นานาชาติเขาทำกันเนี่ยเรายังห่างจากมาตรฐานโลกอย่างเงี้ยประมาณสักเท่าไหร่กันนะ
0: ผมคิดว่าเรื่องห่างเนี่ยเราคงไม่ได้ห่างมากกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นว่ามันจะแก้ได้เบ็ดเสร็จเนาะอย่างเอาง่ายอย่างญี่ปุ่นเขาก็เฮี้ยบมากนะญี่ปุ่นกว่าเราจะเข้าได้ทุกครั้งก็เป็นชั่วโมงนะเราก็ยังเห็นว่าญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหาว่าไอ้คนไทยไปลักลอบทำงานมีผู้หญิงไปลักลอบทำงานผิดกฎหมายคือทุกประเทศแม้ว่าเฮี้ยบยังไงหรือแม้กระทั่งเกาหลีมันก็ยังมีโอกาสรอดได้อยู่ดีเราก็เช่นกันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปรับรู้ข่าวในต่างประเทศแค่นั้นแต่ข่าวในประเทศเราอ่ะเราก็จะรับรู้ได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าเราไปต่างห่างจากประเทศมั่งน้อยขนาดไหนคงบอกไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าจริงในความเป็นจริงเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันครับ
1: อืมครับฮะและที่พูดดร.ที่พูดถึงได้อย่างน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการเอาไอ้พวก IT เทคโนโลยีหรือระบบของการทำงานของกล้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เห็นด้วยนะฮะว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงครับเอาอย่างเทียบง่ายๆกับจีนเลยอย่างเงี้ย
0: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะโดยเฉพาะการที่เอากล้อง CCTV อย่างคุณบัญชาไปจริงคุณบัญชาจะเห็นอะไรที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยผมจะไปดูงานมาเนาะเขามีตำรวจ 20,000 กว่าคนนะครับดูแลประชากร20กว่าล้านแต่เขาบอกได้เลยว่าที่ไหนเกิดเหตุไม่เกิน10นาทีตำรวจถึงที่ในขณะที่เราจะไม่ค่อยเห็นตำรวจเขาอยู่ในพื้นที่เลยไม่มีตำรวจหยุดแต่ว่าเขามีระบบการทำกล้องนะครับติดทั่วเมืองซึ่งวันนี้ในกรุงเทพเราก็มีกล้องหลายแสนตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณกี่หมื่นตัวผมจำไม่ได้พอดีว่าอาจารย์แก้วอาจารย์ทวิดาก็สนิทกันนะครับแล้วก็ทั่วกรุงเทพวันนี้กรุงเทพจะมีกล้องที่ค่อนข้างที่ครอบคลุมเนาะแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าอาจจะยังมีช่องโหว่ค่อนข้างเยอะการที่ใช้กล้องเข้ามาแล้วก็มีระบบคอมมานด์เซ็นเตอร์ดูเรื่องความปลอดภัยผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญแล้วก็มันจะทำให้ระบบนั้นมันมีระบบรีสปอนส์ต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วความปลอดภัยที่มันจะสามารถยกระดับทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานเนี่ยมันจะมีสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะมีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเนาะสามารถที่จะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ว่าโอเควันนี้เราพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องระบบของความมั่นคงนะครับเป็นอย่างไรไประดับไหนนะครับแล้วก็เรานะใช้เทคโนโลยีในระดับใดผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มันสามารถที่จะมาทำงานประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเรียกความมั่นใจได้

0: อย่างเช่นตำรวจท่องเที่ยวที่ผมคุ้นเคยนะครับท่านผู้บัญชาการท่านก็จะบอกว่าตอนนี้เรามีรถโมบายที่ใช้ระบบ AI Adaptive นะครับแล้วก็ไปคอยเป็นโมบายไปประจำจุดอยู่ตามงานใหญ่ๆที่มีอีเวนต์แล้วก็คอยจับคอยดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็กล้องนี้บางครั้งก็ไปสามารถที่ไปจับรูปหรือว่ากล้องจับได้ครับสำหรับคนที่มีหมายจับแล้วกล้องมันจะป๊อปอัพแล้วก็warning ทำ notification ขึ้นมาก็ทำให้ตำรวจสามารถจับบุคคลที่หนีหมายได้จากกล้องแบบนี้เลยซึ่งไอ้ระบบแบบนี้ถ้าเราทำให้มันทั่วเมืองและทำได้มากขึ้นผมว่ามันจะช่วยให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
1: ครับตอนนี้ถ้าสิ่งที่เราคุยกันเนี้ยแล้วทำได้เลยเนี้ยนะตอนนี้น่ากรุงเทพมีกล้องเยอะน่าจะจับไปเลยภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่อย่างนี้ใช่ไหมครับเอาแบบนำกล้องเลย
0: คือเมืองหลักของเราเนาะคือกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพภูเก็ตนะครับสมุยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ภูแล้วก็กระบี่นะครับชลบุรีนะฮะแล้วก็เชียงราย 6-7 เมืองหลักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุกชุมเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญแล้วก็มันเป็นส่วนของ market share ถึง 75% เนาะของรายได้ของประเทศเพราะนั้นในเมืองหลักเหล่านี้เราสามารถที่จะทำกล้องเหล่านี้ให้มันมีความแน่นหนามากขึ้นในเรื่อง density เนาะผมว่ามันจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นครับ
1: ครับอันอย่างเงี้ยอันนี้ผมตั้งเล่นๆนะรายได้ท่องเที่ยวเอาเฉพาะต่างชาตินะที่เราตั้งกัน2 ล้านล้านกว่าบาทเนี่ยนะจากสัก 5% อย่างมาทำระบบพวกนี้ดีไหม
0: ฮะดีครับก็100,000 ล้านละแต่ปกติคือทุกวันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่เราคนท่องเที่ยวก็คาดหวังมากเนาะว่าเราเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้ประเทศสูงมากเนาะแต่งบประมาณที่มาใช้ในพัฒนาด้านซัพพลายไซด์หรือว่าพัฒนาในด้านโครงสร้างการท่องเที่ยวของเรานั้นผมคิดว่ามันยังมีน้อยถ้าเกิดเราสามารถที่จะวางบอกได้เลยว่า GDP นะครับ 5% ของ GDP ทุกปีที่การท่องเที่ยวทำได้มาลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องด้านการท่องเที่ยวโดยตรงเนี่ยนะครับอย่างนึงมันก็ไม่ใช่ได้เฉพาะอานิสงส์ของนักท่องเที่ยวแต่มันจะได้อานิสงส์กับคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลักที่สร้างรายได้เป็นหลักมันจะทำให้คนเหล่านี้เขาก็มีความสุขจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากโดยเช่นกันเราก็จะลดปัญหาในเรื่องของที่มันโอกาสจะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของแอนตี้โอเวอร์ทัวริซึมที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าภูเก็ตบางทีเขาไม่แฮปปี้แล้วหรือว่าชลบุรีบางที่เขาไม่แฮปปี้เพราะมีนักท่องเที่ยวไปแล้วเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพไปทำให้เขามีปัญหากับเรื่องวิถีชีวิตทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยสิ่งเหล่านี้แหละครับถ้าเกิดเราใช้งบท่องเที่ยวมาดูแลชุมชนที่รับแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เขามากขึ้นผมว่ามันจะทำให้เกิดความสมดุลมากขึ้น
1: ครับเพราะฉะนั้นนะงบประมาณนี้น่าจับนะฮะเน้นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบนักท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนท่องเที่ยวไปเลยใช่ไหมฮะประมาณนี้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับเอาก็ยังดีนะครับว่าสถานการณ์นี้ยังคงไม่มีการตื่นตระหนกตกใจแพนิคในแง่ของต่างประเทศแล้วก็ยังไม่ได้มีการเลื่อนเดินทางหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่สำหรับจะมาเมืองไทยในช่วงเวลานี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะครับขอบคุณครับดร.อดิษฐ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็ได้คุยเรื่องของคนที่อยู่วงการท่องเที่ยวก็จะเห็นภาพชัดนะอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมครับถ้าไปเมืองจีนเนี่ยแล้วตอนนี้ช่วงนี้คนไทยฟรีวีซ่าไปจีนบ่อยเนี่ยจะเห็นชัดครับพาสปอร์ตเสร็จปั๊บสแกนหน้าปั๊บแล้วโทษนะสแกนหน้าปั๊บเมืองใดเมืองหนึ่งประเทศอีกเมืองหนึ่งเนี่ยระบบมันเชื่อมหมดกันเลยนะฮะเอ้าถ้าเราจะไปเที่ยวไปจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและระบบ ITAI จีนอยู่ครับเราเที่ยวไม่ได้นะฮะแต่ว่าบ้านเรามันก็มีเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เกิน10เมืองหลักสำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มงบนะในการทำเรื่องของระบบ IT ให้มีความโปร่งใสทุกอย่างก็กันกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญก็โชคดีครับไม่มีเหตุรุนแรงเกินความคาดหมายนอกจากเจอคลังแสงคิดดูสิครับว่าถ้าไอ้คลังแสงพวกนั้นเกิดอะไรขึ้นงานนี้เนี่ยนะครับยิ่งกว่าซิงเอฟเฟกต์เมื่อปีที่แล้วอีกต่างหากนะครับเวลาขณะนี้ครับทุ่ม35 นาทีเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ายังอยู่ในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับท่องเที่ยวเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เชิงท่องเที่ยวเพราะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่านอมินีต่างประเทศเนี่ยมาลงทุนใน2เกาะใหญ่ของบ้านเราเนี่ยคิดเป็น 70% แล้วกรมพัฒน์ภายใต้สังกัดของกระทรวงพาณิชย์สแกนเล่นเรื่องนี้จริงจังนะครับเพราะว่านอมินีต่างชาติเหมือนจะคุมแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทย หนักหนาสาหัสมากเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามมาต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร022016543 022016543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: ทุ่ม40นาทีนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทางขึ้นความคิด 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับจะเจอกันได้จันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเบรกที่2ของเราในวันนี้ก็ยังคงให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติอยู่ดีแต่ว่าเบรกแรกนั้นเป็นต่างชาติกรณีที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของคลังแสงย่อมๆอันนั้นก็วงการท่องเที่ยวไปนะครับแต่เบรกที่2ที่ความสำคัญนี่คือต่างชาตินะและต่างชาติเนี่ยมาลงทุนผ่านนอมินีนะครับและในที่สุดก็เกิดสิ่งที่ตกอกตกใจพอสมควรเพราะว่าขนาดอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถึงก็เปิดตัวเลขนะว่าโอ้โหต่างชาติเนี่ยไปลงทุนในเกาะพะงันกับเกาะสมุยรวม2เกาะเข้าด้วยกันนี่นะครับ 68% โอ้เกิดอะไรขึ้นครับแล้วตรงเนี้ยเราก็รู้อยู่ดีนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยในพักหลังๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะที่เป็นระดับกลุ่มเซกเมนต์พรีเมียมเวิลด์คลาสเนี่ยมันก็เป็นจุดนึงที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาแต่เหตุการณ์ที่เกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วก็สื่อไปสื่อมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องนอมินีซะด้วยซ้ำไปจะส่งผลกระทบไงกับวงการอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านนั่นของคุณพรนฤทธิ์ชนชัยสิทธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสวัสดีครับคุณพรนฤทธิ์ครับคุณพรนฤทธิ์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวต่อสายกันนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่กันนะครับคืออย่างที่บอกไปนะว่าเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังตกอกตกใจกันเหมือนกันนะฮะเพราะตัวเลขจากทางด้านของกรมพัฒน์ที่ออกมาเนี่ยนะครับก็คือเกาะพะงันกับเกาะสมุยนะเดี๋ยวผมอ่านตัวเลขให้ฟังเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้นี่นะครับนิติบุคคลแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับก็มีเกาะพะงันกับเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รับความนิยมแบบระดับโลกเลยนะ แล้วปรากฏว่ามีลักษณะธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยการผ่านนอมินีสูงมากนะครับสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีบริษัทจำกัดนะหมายถึงว่าตั้งเป็นชื่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยนะฮะจำนวน 21,717 รายและมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุนเนี่ย 11,649 รายคือ 53% ในจำนวนทั้งหมดและสัญชาติที่ร่วมลงทุน10อันดับแรกสูงสุดเลยนะครับฝรั่งเศสมีมา 2,300 กว่าคนนะฮะอังกฤษเนี่ย 1,400 กว่ารายรัสเซีย 1,200 กว่ารายครับอิสราเอล 1,100 กว่ารายเยอรมัน608รายจีนเนี่ยประมาณยังไม่ถึง600เลยนะฮะอเมริกัน444รายออสเตรเลียน335รายครับอิตาเลียน258รายแล้วก็เบลเยียม222รายอันนี้ถ้าเราดูเงี้ยเราจะเห็นเลยนะฮะว่าเฉพาะตรงเนี้ยส่วนใหญ่เป็นยุโรปนะครับทีนี้ข้อมูลต่อมานะฮะทีเนี้ยพอเราแบ่งกันนะครับออกมาเป็นบนเกาะพะงันเนี่ยเกาะพะงันมีบริษัทหมายถึงจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดในรูปแบบเนี้ย 4,761 รายเป็นต่างชาติที่ลงทุนเนี่ยถึง 3,200 แล้วนะครับ 67% โอ้โหเยอะมากแล้วสัญชาติที่มาร่วมลงทุนเยอะที่สุด10อันดับแรกบนเกาะพะงันเนี่ยอิสราเอลนำ1เลยครับ720ตามด้วยฝรั่งเศส426อังกฤษที่359นะรัสเซีย306รายเยอรมัน194รายนะฮะอเมริกัน144รายอิตาเลียน89รายครับยูเครน69ออสเตรเลีย58เบลเยียมนี่น้อยสุดเลยคือ56รายอันนี้เฉพาะเกาะพะงันนะฮะมาดูเกาะสมุยเกาะสมุยมีการจัดตั้งรูปแบบนิติบุคคลแบบบริษัทจำกัด 12,050 รายปรากฏว่าเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุนเนี่ย 8,000 กว่ารายมีกว่า 68% โอ้2เกาะเนี่ยเอาไปคนละ 67-68% นะครับและในเกาะสมุย 68% ที่เป็นต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ย10อันดับแรกนี่เป็นฝรั่งเศสมาอันดับ1นะครับของเกาะพังงานเนี่ยอิสราเอลมาอันดับ1แต่ปรากฏว่าพอเป็นเกาะสมุยเนี่ยนะฝรั่งเศสมาอันดับ1อังกฤษเป็นอันดับ2ครับ 1,077 รายรัสเซีย885รายนะครับจีน478รายอิสราเอล419รายครับส่วนเยอรมัน406รายอเมริกัน291ออสเตรเลีย273สวิตเซอร์แลนด์173และอิตาเลียนเนี่ย169รายนะครับทีนี้ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้เนี่ยครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าขนาดทางด้านของอธิบดีกรมพัฒน์เองก็ยังพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเออทำไมมันถึงมีกลุ่มของชาวต่างชาติเนี่ยมาเป็นจำนวนเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับโดยทางด้านคุณพูนพลโทษนะพูนพงนายนาภากรนะครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าพอสืบไปสอบมาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าน่าจะมีการเชื่อมโยงกับพวกนอมินีต่างชาติที่อาศัยคนไทยกันนะครับคือกรมจะยอมรับอย่างนี้ครับว่าหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับทางกรมเนี่ยนะฮะก็ไปร่วมกันตรวจสอบธุรกิจบนเกาะพะงันไปบ้างแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเห็นตัวเลขแล้วก็ไม่ไปเนี่ยครับเขาก็ไปแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าธุรกิจที่มีลักษณะต้องสงสัยเกี่ยวกับคนไทยนะฮะใช้คนไทยเนี่ยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติคนไทยรู้จักกันดีว่านอมินีนะครับกลายเป็นว่าใน2ธุรกิจที่ทำเนี่ยก็คือสำนักงานบัญชีภายใต้ชื่อสำนักงาน First Consultant Universal Service นะครับหรือว่าเรียกว่า First Consultant 47จำกัดนะครับเจ้าของสำนักงานแห่งนี้มีผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัท66บริษัทโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะครับนะฮะแล้วนอกจากนี้นี่นะครับพอไปลงดูในแต่ละแห่งเนี่ยนะฮะเขาบอกงี้ครับว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะโครงการก่อสร้างอสังหาริมวิลล่าโครงการสิทายาบีชฟอนต์วิลล่าอันนี้ระบุชื่อได้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นข้อมูลมาจากกรมพัฒน์เนี่ยพบว่าเป็นวิลล่าหรู8หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเช่าคือละ13,000ฮะแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเองก็เลยได้เชิญผู้ดูแลโครงการและนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ย6รายไปสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก็มีข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของโครงการวิลล่าเนี่ย152ล้านบาทมีบริษัทนิติบุคคลสัญชาติไทย2แห่งถือครองนะแต่มีผู้ถือหุ้นชาวอิสราเอลตั้ง 49% แล้วต่อมาก็มีการเพิ่มบริษัทที่เป็นชาวอิสราเอลเนี่ยเข้ามาถือหุ้นอีก1บริษัทเพราะในตรงนี้เนี่ยนะครับอาจเข้าข่ายเป็นการซื้อขายเพื่อหลบเลี่ยงภาษีและการถือหุ้นอำพรางก็เข้าข่ายนอมินีเนี่ยเขากำลังตรวจสอบเรื่องนี้กันเยอะเลยเนี่ยนะครับในขณะที่เกาะสมุยนะฮะเกาะสมุยเนี่ยกรมพัฒน์ก็ไปตรวจสอบนะฮะพบนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวปี2542นะครับแล้วปรากฏว่ามีข้อมูลมีชื่อว่าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมกับคนต่างชาติเพื่อให้สัดส่วนกลายเป็นบริษัทไทยในแง่กฎหมายและอีกหนึ่งรายเนี่ยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรวม87บริษัทกรมก็จัดการเรียบร้อยฮะ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เลยนะฮะเพื่อทำการตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็ดำเนินการเอาผิดตรงนี้ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวทางทีมงานกำลังต่อสายอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันอย่างมากๆเลยนะครับว่ามันจะมีผลกระทบยังไงกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพักหลังเนี่ยมันเป็นการสร้างอสังหาริมทรัพย์เชิงการท่องเที่ยวซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันได้รายได้สูงนะฮะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือมันการฟื้นก่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปในตัวด้วยก็จริงนะพักหลังเราจะเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเริ่มมาจับเกี่ยวกับพวกตลาดพรีเมียมแล้วก็ตลาดที่เป็นชาวต่างชาติหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นนะฮะว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดในใจกลางกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ได้เพราะเงินต่างชาตินะครับเมียนมาอย่างเงี้ยจีนซื้ออย่างเงี้ยนะครับแต่พอพักหลังๆเนี่ยก็เจอเรื่องการกวาดล้างอะไรต่างๆไปเยอะทั้งทุนเทานะทุนเทาทุนดำทุนไม่ดำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเรื่องของใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ซบเซาทีนี้ก็กลายเป็นว่าการพัฒนาเนี่ยก็ออกไปตรงหัวเรือหัวเมืองหลักท่องเที่ยวไงฮะเช่นเนี่ยภูเก็ตสมุยพังงาอาจจะมีเกาะอื่นด้วยนะฮะเช่นเกาะไม้ท่อนเกาะอะไรที่สวยๆที่ฝรั่งก็ชอบมันเนี่ยนะฮะที่ต่างชาติก็ชอบเนี่ยมันก็จะไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงการท่องเที่ยวและโดยเฉพาะเป็นเชิงของการที่อยู่อาศัยและโดยเฉพาะเป็นเชิงการลงทุนก็คือให้เช่าและให้ผลตอบแทนหรือยิวสูงสำหรับนักท่องเที่ยวที่เวลายุโรปเข้ามากันทีประมาณเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับทีนี้จากตรงนี้หมดเนี่ยนะครับกรมพัฒน์เองเขาก็พูดถึงต่อไปนะครับว่าตรวจสอบไปมานะจับตา34คนไทยเข้าข่ายนอมินีอสังหาโอ้โหเลื่อนลิ่งลึกขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะครับกรมพัฒน์ก็ส่งข้อมูลบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้าข่ายกลุ่มนอมินีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยตรวจไปตรวจมามีถึง34คนนะครับข้อมูลนี้ถูกส่งไปให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเส้นเงินใช่ไหมเขาเรียกว่าเส้นเงินหรือธุรกรรมทางการเงินเนี่ยนะครับหมดของ34รายซึ่งแต่ละรายก็มีสินทรัพย์รวมกันโอ้ยเกินกว่า100ล้านบาทแต่ละรายมีสินทรัพย์เกิน100ล้านงั้น34รายเนี่ยก็ 3,400 ล้านบาทแล้วนะครับท่านผู้ชมครับและประกอบกับเรื่องตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะเอากฎหมายเรื่องคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาจับตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับทีนี้ดูจากตรงนี้เป็นเสร็จเนี่ยนะครับกรมพัฒน์ก็ขยันนะก็ทำงานต่อเลยนะฮะเขาบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแบบขนาดใหญ่ๆทั้งหมดตอนเนี้ยเขาก็ต้องจับตาดูไปที่อื่นๆด้วยว่ามันจะมีการเข้าข่ายลักษณะของนอมินีแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับได้รับการเปิดเผยงี้ครับว่าตอนเนี้ยกำลังสแกนไปถึงนิติบุคคลกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆเช่นชลบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่พังงาครบหกจังหวัดเลยนะเนี่ยชลบุรีเชียงใหม่ประจวบภูเก็ตกระบี่พังงาส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ประเภทหาดทรายแสงแดดสายลมสองเหล่าทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับเพื่อจะเอา6จังหวัดทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็โอกาสนะครับที่จะเข้าข่ายในการตั้งธุรกิจแบบนอมินีนะฮะไม่ว่าจะมาแต่งงานกับคนไทยแล้วก็สุดท้ายก็มีการสลับโครงสร้างการถือหุ้นอะไรต่างๆนี่นะครับนอกเหนือจากการที่6จังหวัดแล้วนี่นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์โอกาสจะเข้าขายแบบนี้นี่นะครับซึ่งดูจากกฎหมายไทยอย่างนี้เป็นชั้นตอนแรกเนี่ยมันถือไม่เกิน50หรอกถือไปถือมาปรากฏว่าผมถือหุ้น 50% ขึ้นไปนี่เป็นต้นนี่นะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยจริงๆกฎหมายเขากำหนดไว้อยู่นะ 0.01 ถึง 49.99% นะครับซึ่งกรมเองก็จะทำหน้าที่เชิงรุกกันต่อไปนะครับถามว่าถ้าจับได้นะกฎหมายมันแรงแค่ไหนนะฮะกรมพัฒน์ก็เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าถ้าไปเจอกรณีนอมินีอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะครับไอ้กฎหมายการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวปี2542ตามมาตรา36เนี่ยกรณีคนไทยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคนต่างด้าวมากระทำผิดในไทยนะครับแล้วก็มาตรา37กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษนะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับขั้นต่ำ 100,000 สูงสุด1ล้านบาทหรือโดนทั้งจำทั้งปรับนะครับทีนี้ถ้ายังฝ่าฝืนอีกไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลหลังจากตัดสินไปแล้วนี่นะครับจะโดนโทษปรับรายวัน 10,000 ถึง 50,000 บาทจนกว่าจะเลิกฝ่าฝืนโทษมันมีแค่ตรงนี้นะที่เราเห็นกันตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้นาทีนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้ตามกันต่อไปนะฮะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยกันนะครับทีมงานพยายามติดต่อไปนะฮะแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะครับนะก็ยังติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะไม่ได้คุยกันด้านของฝ่ายอสังหาริมทรัพย์กันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวจริงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับมันทำให้เรารู้นะครับว่าณ นาทีนี้สถานการณ์ต่างๆตรงนี้มันถูกพัฒนาไปถึงตรงไหนอย่างไรโดยเฉพาะเงินที่เป็นทุนต่างชาติแบบนอมินีที่มาลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงท่องเที่ยวนะฮะนี่ขนาดว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่าตัวนั้นจุดหนึ่งด้วยนะครับอ่ะกลับมาดูกันครับตอนนี้ทุ่ม51นาทีเนี่ยนะฮะสถานการณ์การลงทุนของต่างประเทศเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ใหม่เนี่ย ไม่ค่อยสู้ดีนะครับไม่ค่อยสู้ดีเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความนี้แหละโพสต์สั้นแต่อิมแพคแรงนะครับแกพูดอย่างนี้ฮะว่าเพิ่งได้รับนะข้อเสนอที่กลับมาทั้งหมดของอิหร่าน10ข้อแล้วปรากฏว่าอ่านหมดแล้วแกใช้คำว่า I don't like it ฉันไม่ชอบเลยนะฮะแล้วก็ totally unacceptable ก็คือทั้ง10ข้อที่แกอ่านเนี่ยนะครับรับไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวรับไม่ได้ทั้งหมดเลยโอ้โหแค่นั้นแหละครับชาวโพสต์ปรากฏว่านะฮะหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตกเป็นหลายแผงเลยนะฮะอย่างหุ้นไทยก็ปิดติดลบไปในขณะที่ราคาน้ำมันเองกระเพื่อมเพราะว่าเอ้าอย่างนี้แสดงว่าโอกาสที่มันจะเกิดสันติภาพหรือว่าอะไรต่อเนี่ยมันก็ลิบลีลงต่อไปอีกนะฮะทองเองก็ตกอีกนะครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยฮะถ้าเปิดตลาดตอนนี้ที่ตลาดนิวยอร์กสหรัฐนะครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าก็ลงมันลงไม่เยอะเท่าไหร่ลง31จุดฟิวเจอร์ของตลาด S&P 500ก็จะตกประมาณ7จุดนะครับส่วนตลาดของ Nasdaq ก็จะตกประมาณ43จุดเรามาดูราคาน้ำมันกันนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐซื้อขายกันที่ Brent อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยนะฮะเป็นราคาของกรุงลอนดอนเป็นอังกฤษทะเลเหนือ103เหรียญ85เซ็นต์ตอนนี้ก็ขึ้นมา2เหรียญ53เซ็นต์นะครับหรือประมาณ 2.5% ส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กนิวยอร์กสหรัฐนี่นะครับที่อีกประมาณเกือบ50นาทีเอาเท่านั้นอีกประมาณ40นาทีจะเปิดทำการซื้อขายเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา2เหรียญ18เซ็นต์นะครับอยู่ที่97เหรียญ60เซ็นต์หรือขึ้นมาประมาณ 2% กว่าๆนะครับเนี่ยเป็นสัญญาณที่สะท้อนชัดว่าเริ่มมีความไม่แน่ใจในสันติภาพของตะวันออกกลางนะครับส่วนราคาทองคำโกลฟิวเจอร์ล่วงหน้านี้นะครับปรากฏว่าหล่นลงมา27ดอลลาร์70เซ็นต์ครับเคลื่อนไปที่ 4,703 ดอลลาร์ก็ยังดีนะครับที่ยังไม่หลุด 4,700 นะฮะเพราะว่าปิดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 4,700 กว่าเนี่ยยืนได้สบายๆนะครับส่วนตลาดเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับสกุลสำคัญคือบิตคอยน์ตอนนี้ตกมา341ดอลลาร์ครับเคลื่อนไปที่ 81,058 ดอลลาร์อันนี้ก็ถือว่ายังโชคดีนะครับที่ยังไม่ได้หล่นไปมากกว่านี้นะฮะถ้าหากว่าหล่นมากกว่านี้แล้วก็มีหวังนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะที่เหตุการณ์ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมากันนะครับทีนี้มาดูเรื่องต่อไปมีเรื่องราวนึงที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกไปก็ว่าวันจันทร์ที่18นี้ก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP ประเทศไทยโดยทางด้านของสภาพัฒน์ซึ่งเราก็ได้วิเคราะห์กับด้านนักเศรษฐศาสตร์ท่านนึงไปแล้วว่าน่าจะประเมินแล้วเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ไม่น่าเกินโตเกิน 2% นะครับแต่ลองมาดูเนี่ยเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ1อาเซียนอินโดนีเซียนะโอ้โหเรียกว่าเลข5มานะครับคือทำไมเลข5มาคือตัวเลขที่เกี่ยวกับเลข5เยอะมากสำหรับไตรมาสที่1ของอินโดนีเซียนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศอินโดนีเซียเนี่ยรายงานอย่างนี้ว่าการขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาสที่1ของอินโดนีเซียเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยโตถึง 5.61%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นใน 5.61% เนี่ยนะครับไม่เพียงแค่ว่าจะโตต่อเนื่องจาก3เดือนสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเพราะ3เดือนสุดท้ายปีที่แล้วก็โต 5.39 อันนี้มันเป็น 5.61% นะครับแต่ปรากฏไอ้ตัวเลขตัวนี้สูงกว่าที่ตลาดและรัฐบาลของอินโดนีเซียคาดการไว้อีกต่างหากเพราะว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกับตลาดคาดการว่าโตเนี่ย 5.5 ถึง 5.6 แต่ปรากฏตัวเลขจริงมา 5.61ก็ถือว่ายังเกินนะครับถึงมันจะเกินมา 0.01 ก็พอเนี่ยนะถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับเทรนด์อินโดนีเซียที่มีการขยายตัวอย่างเยอะอย่างนี้คือปีนี้เป็นปีที่ตัวช่วยอยู่ตัวสำคัญมากเลยนะครับมันปีเทศกาลวันหยุดนะครับของคนชาวอินโดนีเซียคือการถือศีลอดเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเทศกาลเนี่ยตามปีปฏิทินของเขานะมันตกเดือนมีนาคมแต่ปีนี้มันมาตกเดือนเมษายนโทษนะเมื่อปีที่แล้วตกเมษายนปีนี้มาตกมีนาคมก็กลายเป็นว่ามีเทศกาลหนุนกำลังซื้อเนี่ยเข้ามาในช่วงดังกล่าวโอ้ก็จะมีตัวช่วยปีนี้นะครับส่วนปัจจัยตัวต่อไปที่ทำให้อินโดนีเซียเนี่ยยังขยายตัวไปได้ก็เพราะว่าการใช้มาตรการอุดหนุนกำลังซื้อของรัฐบาลอินโดนีเซียนะครับเพราะประกอบกับเจอเทศกาลตรงนี้เข้าไปในช่วงของเดือนมีนาคมเอาอย่างนี้ก็ชัดเลยนะฮะก็เลยทำให้แบบว่าสามารถที่จะกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจเนี่ยให้เติบโตต่อไปได้ท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าในแง่ของการส่งออกเนี่ยนะครับไตรมาสที่1ของปีนี้อินโดนีเซียเนี่ยมีสินค้าส่งออกรวมกันทั้งหมดเนี่ยที่มันดันตัวเลขของ GDP เขาสวยๆเนี่ยครับส่งออกก็โต 66,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.17 ล้านล้านบาทตรงนี้โตเท่าไหร่ก็โตขึ้นมาเยอะเลยนะประมาณ 2% กว่าๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่อินโดนีเซียเขาประเมินต่อไปว่าแหมถ้าไตรมาส1อย่างเงี้ยเนี่ยนะมาสวยๆแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วแถมปรากฏว่าแม้จะมีสงครามอิหร่านเกิดขึ้นด้วยเขาก็ยังสามารถทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจเขาโตต่อได้ด้วยจากไตรมาสที่4เมื่อปีที่แล้วนะครับ เพราะการโตไตรมาสที่1มาเกินคาดที่ 5.61% ก็เลยประเมินครับว่าตลอดทั้งปีนี้เป้าหมายที่รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าว่าจะสามารถโตได้ระดับไม่น้อยกว่า 5.4% เป็นต้นไปมีไตรมาส1มาตุ้มไว้เรียบร้อยทีนี้มันจะเหลือ3ไตรมาส3ไตรมาสของอินโดนีเซียเขาเป้าหมายมันปั้นเลยนะครับว่ามัน 5% มันน่าจะไปได้นะฮะเท่าที่ดูกันแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ก็สงครามอิหร่านเข้าเดือนที่3

0: ครับแต่สำหรับของคนไทยก็ทำใจไว้นิดนึงนะฮะว่าเราอาจจะเป็นเศรษฐกิจในไตรมาสที่1ปีนี้ที่โตต่ำสุดใน11ประเทศของชาติอาเซียนก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับอันนี้เองก็เลยต้องตามกันต่อส่วนของไทยเราจะรู้วันจันทร์ที่18เวลาประมาณสักถ้าจะไม่ปิด8โมงครึ่งหรือ9โมงนะครับสภาพัฒน์ก็จะมีการแถลงเรื่องนี้ออกมาให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับที่นี่จะได้รู้กันนะครับว่าคือทุกประเทศเขาก็โดนสงครามอิหร่านเหมือนกันนะแต่ประเทศไหนจะสามารถฝ่าเศรษฐกิจได้และโตต่อได้อันนี้สำคัญมากนะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับคุยกับท่านนั่งของอีคอนบริสกับผมบัญชาชุมชัยเวททาง 90.5 ไมโครโดสนะครับติดตามกันได้ไหมนะครับวันพรุ่งนี้ทุ่มเศษโดยประมาณถึง2ทุ่มวันนี้เวลาหมดแล้วลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอนิโควันนี้เวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอนิโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษา35พระราชวชิรคุณาธารเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรเป็นบุตรของนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่6จากโรงเรียนบ้านปลายห้วยอุปสมบทเมื่อปี2532ที่วัดหวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยในปี2542ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชวชิรคุณาธารมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างเมื่อมาจำพรรษาได้บูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุที่มีความจำเป็นจนวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549เป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมทุกเดือนพิมพ์หนังสือและสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่อง

บริจาคเงินสร้างอาคารแก่โรงพยาบาลพิจิตรโรงพยาบาลสามงามและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆ

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับพบกันวันนี้วันที่11พฤษภาคม2569นะครับวันนี้มีเรื่องที่ต่อเนื่องคือเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินนะครับก็ยังเป็นประเด็นการถกเถียงว่าเร่งด่วนจริงหรือเปล่ากับการกู้เงินถึง400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะ400,000 หลังนะครับส่วนข่าวใหญ่ที่ชิงพื้นที่ทุกพื้นที่น่าจะเป็นเรื่องของคุณทักษิณที่ได้รับการพักโทษนะครับวันนี้คุณทักษิณบอกว่าไปจำศีลมา8 เดือนจำศีลนี่แปลว่ายังไงฮะชั่วครั้งชั่วคราวแล้วจะกลับมาโลดแล่นบนทางการเมืองหรือเปล่าเป็นคำถามแล้วก็อยู่ในความสนใจของคนหลายหลายคนก่อนหน้านั้นคุณทักษิณเป็นฉายานี่ครับวางฉายาตาดูดาวเท้าติดดินเป็นคำพูดที่สร้างคุณทักษิณให้โดดเด่นในช่วงที่คุณทักษิณเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่วันนี้อาจจะเป็นตาดูดาวเท้าติดกำไรครับส่วนติดกำไรแล้วคุณทักษิณยังจะขับเคลื่อนทางการเมืองหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ ได้รับพักโทษนะครับแต่ว่าคุณทักษิณนี่จะได้รับใบบริสุทธิ์ครบกำหนดโทษ1ปีวันที่9กันยายน2569นะครับต้องไปฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ทางการเมืองที่อยู่คู่เมืองไทยมาตลอดและตามทุกความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: ครับ
10: คุณเตือนความจำดีเหลือเกิน
9: ตาดูดาวเท่าที่ดีเลย
10: ยังอยู่ในฐานะเป็นนักโทษอยู่นะครับ
9: ใช่ครับตัวท่านวันที่9กันยายนนะครับ
10: อะไรเดือนกันยาที่ว่าใช่ไหม
9: 9กันยายนครบ1ปี
10: อันนี้นี่หมายความว่าเขาพักไม่จำเป็นต้องลงโทษในเรือนจำไหม
9: ให้พักข้างนอกได
10: ้ให้พักข้างนอกได้ระบุที่ชัดเจนไหมนะวันนี้จะออกนอกกรุงเทพยังไม่ได้นะ
9: ใช่ใช่ให้อยู่บ้านเป็นหลัก
10: ค้างที่ไหนก็ไม่ได้นะนอกจากบ้านจันทร์สองล้านนะครับ
9: ต้องแจ้งก่อนครับ
10: วันนี้ยังถูกในฐานะเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนที่นะอนุญาตอะไรพวกนี้นะฮะตรงเนี้ยนะแต่ว่าโอ้โหต้องยอมรับเลยว่าการออกมาวันนี้เนี่ยไม่ใช่ออกมาแบบอะไรนะไม่ใช่ออกมาแบบชนิดที่ว่าโอ้โหเป็นปรากฏการณ์ที่สถานีโทรทัศน์ทุกช่องถ่ายทอดหมด
9: ใช่ครับ
10: นะฮะคนเสื้อแดงเต็ม
9: ครับ
10: คนสำคัญของพรรคเพื่อไทยมาอยู่กันตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นไทยรักไทยเลยแหละ
9: ครับ
10: นะฮะเต็มไปหมดตรงนี้นะครับเพราะนั้นเขาเรียกว่าออกมาอย่างเอิกเกริกนะ
9: เอิกเกริก
10: ตรงนี้นะครับนะก็แต่ว่าคุณทักษิณกลายเป็นคนจำอะไรไม่ได้เลยนะครับ
9: แกบอกว่าเลยนะจำอะไรไม่ได้เหร
10: อ
9: หลังจากจำศีลมา
10: จำศีลอยู่นะครับ
9: 8เดือนนี่จำอะไรไม่ได้เลย
10: จำอะไรไม่ได้เลยนะครับตรงนี้นะเพียงแต่ว่าก็แสดงความแนบแน่นของครอบครัวนะ
9: ครับ
10: อะไรพวกนี้นะครับคำถามสำคัญที่สุดก็คือท่านจะออกมาเพราะว่าถ้าจะฟังจากคุณอุ้งอิงนะ
9: ครับ
10: ก็บอกว่าพ่อมาครั้งนี้ครับจะมามีความสุขกับครอบครัวเลิกละการเมืองนะตรงนี
9: ้เราได้ยินบ่อยนะคำนี้
10: นะแต่ว่าไม่เคยได้ยินจากคุณทักษิณเนี่ย
9: ใช่ใช่ใช่คุณทักษิณเคยพูดเองว่าเลี้ยงหลานที่ไม่เลี้ยงเลยครับที่ผ่านมา
10: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพูดนะผมยืนยันนะครับ
9: ครับ
10: ว่าการเมืองเขาไม่ยอมให้ทักษิณไปหรอก
9: ทำไมไม่ยอมไปเหมือนไม่ยอมไปแต่การเมืองไม่ยอมให้คุณทักษิณไปการเมือง
10: ไม่ยอมให้คุณทักษิณพ้นไปหรอกครับ
9: ทำไมล่ะอยู่ที่คุณทักษิณเอง
10: นะสมมุตินี่คุณทักษิณเลิกจริงๆนะสมมุตินะ
9: ครับ
10: คนก็ยังเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังอีก
9: ใช่คนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อไม่เบื้องหน้าก็เบื้องหลังไม่เบื้องหลังก็เบื้องข้าง
10: ไม่ออกหน้าแต่ว่าอยู่เบื้องหลังอีก
9: ครับ
10: นะเพราะนั้นคุณทักษิณก็คงจะคิดเหมือนกันแหละว่าออกไม่ออกนี่ค่าเท่ากันนะครับคนชื่อว่าอยู
9: ่ถ้าเช่นนั้นก็อยู่ต่อใช่ไหม
10: เพราะฉะนั้นก็อยู่ต่อดีกว่าแล้วก็เป็นนิสัยอ่ะ
9: นักคนเคยทำการเมืองมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะ
10: มีท่านก็อาจจะคิดง่ายๆนะตอนนี้นะ
9: ครับ
10: ผมไปอยู่ในคุกสักพักเดียวแม่พักตกต่ำขนาดนี้เดียวเหรอ
9: เดี๋ยวต้องกลับประกอบกู้พักหน่อย
10: อ้าวโอ้โหอะไรกันจากพักอันดับสองอันดับหนึ่งสามหนึ่งนะกลายมาเป็นพักไม่ถึงร้อยอ่ะนะ
9: ครับ
10: เพราะผมวันที่แล้วถูกเขาเก็บตัวไปพักนะเพราะนั้นตรงนั้นไม่ต้องห่วงแล้วครับผมว่าคุณทักษิณยังไงกับการเมืองไทยนี่ตราบใดที
9: ่
10: ท
9: ่
10: านยังมีชีวิตอยู่นะครับ
9: ครับ
10: เผลอๆไม่แน่นะคุณสมมุติท่านมีอะไรไปแล้วนี่ชื่อท่านยังออกมาทำหมากินได้อยู
9: ่ออกมาทำอะไรฮะ
10: เอามาเป็นข้อกล่าวอ้างได้มรดกทรัพย์สินก็ได
9: ้โอเคเข้าใจได
10: ้นะเพราะว่าต้องยอมรับว่าท่านเป็นถ้าจะว่ากันก็เป็นคนหนึ่งซึ่งสร้างสีสันในการเมืองไทยชนิดหรือว่าสร้างการเมืองไทยที่อีกแบบหนึ่งซึ่งเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันน่ะ
9: ใช่จริงแล้วว่าเป็นคนที่สร้างอะไรกับประเทศไทยทั้งในด้านบวกด้านลบนะห้องตรงนะอาจารย์นะมากกว่าสีสันจริง
10: นะพูดนะถ้าไม่เล่นการเมืองผมก็เสียดายนะ
9: เสียดายเลยฮะ
10: เสียดายความคิดท่านสิ
9: ไม่ถึงหลังจากนี้ใช่ไหม
10: มาคือถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีประสิทธิสัมพันธ์เต็มที่ผมว่า
9: ครับ
10: ความคิดท่านนี่ยังทำให้การเมืองมันเปลี่ยนแปลงได้หรืออะไรต่างๆตรงนี้นะ
9: อันนี้อาจารย์เชียร์หรืออาจารย์ยุ
10: ไม่ได้ผมไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องยุนะฮะยังไงท่านก็ต้องอยู
9: ่ยังไงก็อยู่ยังไง
10: การเมืองไม่ยอมทิ้งท่านไงผม
9: แล้วท่านก็เป็นที่การเมืองผมก็เชื่อผมคิดว่าหลายคนเห็นด้วยอาจารย์นะว่ายากอะคิดไม่ออกตัดสินจะมาแบบเฉยๆใช้ชีวิตสบายๆไม่ใช่มั้ง
10: ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกดูคนที่มาต้อนรับวันนี้ท่านออกมาท่านก็คงมีความเชื่อเหมือนกันออกมาเพราะเรื่องการเมืองนี่แหละ
9: ครับ
10: โอ้เสื้อแดงเต็มไปหมดนะคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยของพรรคไทยรักไทย
9: ไปกันเพียบเลยฮะ
10: ตรงนี้นะครับ
9: สมศักดิ์เทพสุทินหายไปนานยังไปวันนี
10: ้ยังไปเลยวันนี้ยังเห็นเลยนะเพราะถ้าไม่หนีการเมืองแน่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณทักขึ้นมาแต่แรกเนี่ยในบทบาทในสี่เดือนแรกนี่อาจจะยังไม่ถือว่าเท่าไหร่นะฮะ
9: ก็ยังถือว่าต้องโทษอยู่นะถูกไหม
10: ถูกยังเป็นนักโทษอยู
9: ่ยังเป็นนักโทษอยู่ว่าจะขยับ
10: ให้ออกมาอยู่นอกได้
9: อันช่วงนี้อาจารย์คิดว่าคุณทักษิณยังไม่ขยับไปไหนคือช่วงนี้จนทั้งกันยานะหลังกันยาออกมาแน่อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
10: ์แน่ๆฮะไม่ออกคนก็ไปหา
9: พูดถึงคนไปหาอาจารย์นะ
10: เด
9: ิมเนี่ยนักข่าวถามคุณอนุทิน
10: ครับ
9: ว่าจะไปพบคุณทักษิณไหมทีแรกเขาพูดตรงๆว่าถ้าก็จะไปพบแต่มีโอกาสแต่ตอนหลังก็มาพูดว่าเดี๋ยวคงจะหลังพ้นโทษอ่ะจะไปคงไปพบท่านนะนั่นแปลว่าคนจะไปหาเยอะอาจารย์คิดว่าคนจะไปหาท่านในช่วงไหนช่วงนี้หรือหลังกันยาฮะ
10: ไม่ท่านอาจจะวางไว้นั่นแหละแต่ว่าก่อนถึงนั้นผมว่าขณะนี้พรุ่งนี้ก็มีคนไปพบแล้ว
9: แต่คงไม่ใช่คุณเซน
10: เป็นข่าวหรือเปล่า
9: แต่บอกว่าไม่ใช่คุณเซนนะครับที่คุณเซนมาคนแรก เพื่อนรักเอ๊ะจริงจริงใช่ไหมเขาจะแล้วใช่ไหมจ่าเป็นผู้นำของบูชาที่มาคนแรกเลย
10: ใช่
9: อาจารย์แล้วเอาเรามองฉันแล้วเรามองฉากถัดไปแล้วกันหลังกันยายนเนี่ยการเมืองจะกระเพื่อมกว่าเดิมไหมหรือจะยังไงเพราะคุณทักษิณเอาละเราก็บอกว่าคง
10: จะ
9: ลดเล่น
10: ทาง
9: การเมือง
10: ไม่ได้กับการเมืองเอาตั้งแต่เลือกตั้งกรุงเทพนี่แหละ
9: ยังกรุงเทพ
10: ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเพื่อไทยยังเลรวนอยู่ใช่ไหม
9: ก็
10: ไม่รู้จะไปทิศทางไหนอยู่เลย
9: แต่ตอนที่พูดถึงค่อนข้างชัดนะอาจารย์นะคือไม่ส่งผู้ว่าไม่ส่งสกแต่ว่าอนุญาตให้
10: ก็นั่นสิผมว่ามันยังไม่ชัดเจนไงที่ว่าตอนนี้ว่าตั้งกลุ่มยังอุ้มใดจะอ้างพรรคเพื่อไทยเพราะเป็นสมาชิกพรรคก็ไม่มีปัญหา
9: ครับ
10: นะแต่ผมว่าไม่แน่คุณทักษิณกลับมาอาจจะมีทิศทางก็ได้
9: ก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะนะตัวจริงกลับมาแล้ว
10: ครับ
9: โอ้ถ้าเกิดเอาจริงลุยกทมก็น่าจะมีสีสันสนุกมากขึ้นนะ
10: ใช่แต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นผลดีเพราะว่าคุณชาติชาติก็อยากให้คนมาลงกันมากๆเหมือนกัน
9: ทำไมก็คุณชาติชาตินี่เอาตรงๆอ่ะผมคิดว่าก็
10: นี่อ่ะวันน
9: ี้โพก็นำมานี่
10: โพของสวนดุสิตกับโพของนิด้าก็ชัดเจน
9: ก็คุณชาติชาติ
10: ว่าคนกรุงเทพเชื่อมั่นว่าคุณชาติชาติสบายสบาย
9: ครับสบายสบาย
10: สบายไอ้ตรงเนี้ยคุณชาติชาติวิตกอยู่แหละผมว่าม
9: ีอะไรต้องวิตกเลย
10: คือถ้าสบายสบายไม่ไปลงอ่ะดิ
9: อ๋อแบบของตายไม่ใส่ก็ได้เหรอ
10: ยังไงก็ได้อยู่แล้วแม่ไม่ต้องไม่มีคู่แข่งตัวดูสิไม่ชัดเลยตรงเนี้ย
9: ใน
10: ขณะที่ผมว่าพรรคที่ก็เอาจริงเอาจังอ่ะนะ
9: ครับ
10: ตัวอย่างเช่นก็พรรคประชาชนนั่นแหละ
9: อันนี้ก็เอาจริงเอาจริง
10: แล้วถ้าพรรคประชาชนก็เอาจริงเอาจังแล้วอีกฝ่ายไม่เอาจริงเอาจังขึ้นมาเนี่ย
9: สบายสบายเนี่ย
10: ไม่แน่นะผมพรรคประชาชนเวลาที่เขาเลือกเขาไม่ได้เลือกบุคคลนะเขาเลือกตามระบบใช่ไหมเลือกพรรคไหนก็เอาพรรคนั้นน่ะเป็นจิ้นเป็นนั้นน่ะ
9: ครับ
10: นะคราวที่แล้วเนี่ย โอ้โหคุณชาชาติได้ล้านสามในขณะที่สองเป็นสองแสนนะครับ
11: โอ้ห่างใช่ห่างมาถึงอยู่เลย
10: ด็อกเตอร์เอใช่ไหม
11: ด็อกเตอร์เอครับ
10: ได้สองแสนกว่าเอง
11: เห็นคุณชาชาติบอกว่าคราวนี้ไม่มีแลนสไลด์หรอก
10: ก็นั่นสิเพราะถ้าคนคิดว่าแลนสไลด์ไม่ออกไปมากๆ
11: เดี๋ยวก็สไลด์ลง
10: เดี๋ยวก็คะแนนไม่ขึ้นไม่มีเดี๋ยวจะมีคนพร้อมเลือกสร้างเสร็จแหมรู้งี้ออกไปเลือกเลย
11: แต่เราเห็นคนเปิดตัวแล้วก็ดร.โจจากพรรคประชาชนประชาธิปัตย์อาจารย์คิดว่าจะฮือฮาไหมจะบือหวาไหมถ้าจะเปิดตัว
10: ผมดูแล้วผมก็ค่อนข้างแน่ใจนะฮะว่าคงไม่หวือหวาเท่าไหร่นะ
11: เขา
10: อย่างที่มองอยู่นี่เขาพูดถึงใครนะชื่ออะไรกติเดชเลยนะ
11: บอกชื่อแล้วใช่ไหม
10: บอกแต่ว่ายังไม่ชัดนะไม่รู้ว่า
11: ผู้ชายผู้ชาย
10: เพราะว่าอย่างแต่ก่อนเคยพูดถึงคุณกรจติกวนิชด้วยซ้ำ
11: ไปที่ไม่ตอนนี้คุณกรเป็นผู้นำที่โดดเด่นอยู่แล้วโดดเด่นนะผู้นำฝ่ายไอ้ผู้นำเป็นฝ่ายค้านที่ถือว่าโดดเด่นอยู่คงไม่ลงอยู่แล้ว
10: เป็นระดับที่ทำคะแนนเนี่ยคือถ้าลงมันต้องออกจากสภาไง
11: ซึ่งไม่คุ้มหรอกแต่ไปได้ปัด
10: แล้วว่าตอนนี้ไปปัดเองแต่ว่าเขาก็เอาจริงอ่ะนะเพราะว่าเขาต้องรักษาฐานไงแล้วไม่รู้ว่าทำไว้ยังไงฐานกรุงเทพเขาจะต้องมีไว้เพราะว่าที่นี่เคยเป็นที่ที่ถือว่าเป็นของพรรคประชาธิปัตย์เก่า
11: ครับ
10: ย้อนรอยไปได้เลย88ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะ
11: ครับ
10: ตั้งแต่ปีอะไรก็เรียกอะไรปี89นู่น
11: ครับ
10: ก
11: ็เอาไปว่าถ้าคู่แข่งผู้ว่าก็น่าจะมาจากคุณชัชชาติมาจากประชาธิปัตย์แล้วก็มาจากพรรคประชาชน
10: ประชาชนผมว่าคือพรรคประชาชนก็ยังไงก็เป็นระบบอ่ะ
11: ครับ
10: แต่ไม่ต้องบางคนก็บอกแทบไม่ต้องไปสนใจเลยว่าใครสมัครแต่ถ้าเลือกแบบประชาชนก็ต้องเทคะแนนให้กับพรรคตัวเอง
11: ครับ
10: เทคะแนนให้กับพรรคประชาชนน่ะนะ
11: ครับ
10: นะของเขาดร.โจใช่ไหม
11: ใช่ครับก็ลาออกจากส.ส.ปฏิริษีนะ
10: คราวนี้ผมว่าคุณทักษิณเองถ้าจะว่าไปอ่ะนะ
11: ครับ
10: พันท่านหนึ่งซึ่งผมว่าท่านรับผิดอยู่รับผิดชอบอยู่เต็มที่แล้วยังไม่ได้ยังทำไม่สำเร็จก็คือการนำคุณยิ่งลักษณ์กลับมากรุงเทพกลับมาเมืองไทย
11: สาวอย่าง
10: เพราะว่าที่คุณยิ่งลักษณ์เข้ามามีบทบาททางการเมืองเนี่ยก็เพราะคุณทักษิณ
11: ใช่ครับ
10: เพราะนั้น
11: ลูกสาว
10: แต่ว่าก็พระพุทธศิลป์มันใจร้ายไปไหม
11: ใจร้ายสำหรับพุทธศิลป์ใช่ไหม
10: ไม่ใจร้ายสำหรับคุณยิ่งรัก
11: อ๋อไม่ได้กลับ
10: ตอนนั้นก็มีข่าวว่าจะกลับมาทีงแล้วใช่ไหมฮะ
11: ตอนนั้นจ๋ารู้สึกจะเป็นสงกรานต์ปีไหนใช่ไหมที่บอกว่าคุณยิ่งรักจะได้กลับมาสงกรานต์ในอะไรจะมาสงกรานต์นะที่เชียงใหม่อะ
10: ตอนหลัง
11: วันที่ลูกชายมาเนี่ยลูกชายคุณยิ่งรักมาโตเป็นหนุ่มแล้ว
10: วันนี้ก็กอดกับคุณทักษิณอยู่หน้าเรือนจำนั่นแหละ
11: ครับ
10: น้องอะไรนะ
11: ผมก็ลืมชื่อแล้วสักที
10: แต่ดูรูปร่างประมาณ
11: อาจารย์คิดว่าคุณยิ่งรักมีโอกาสยังมีโอกาสที่ได้กลับประเทศไทยไหม
10: ครับไม่ผมไม่แน่ใจนะ
11: ครับ
10: แต่ว่าเพราะว่าไอ้เรื่องคดีอาญาเนี่ย
11: ครับ
10: แต่ว่าไอ้คดีแพ่งมีปัญหาหลอกล้มละมุนลายมันก็ได้ใช่ไหมสัก20,000-30,000 ล้านเช
11: ่ครับ
10: มันมาคดีแพ่งไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่เป็นไรมันไปถึง
11: มันคดีเนี่ยจีซูจีอะข้าวใช่ไหม
10: ไม่ต้องชดใช้ไง
11: ชดใช้ด้วยน้องไปอ่ะน้องไป
10: สุปเสก
11: อมรฉัตรลูกชายคนยิ่งรักชินวัตรนะแต่ผมพูดตัวผมคงคิดว่าช่วงนี้คงจะไม่ได้กลับเพื่ออาจารย์นะคุณยิ่งรักนะผมคิดนี้นะในช่วงของโดยช่วงทั้งปี2ปีเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่
10: ในรูปแบบของที่คุณ ทักษิณได้รับเหมือนกัน
11: บุคคลติดคุกสักหน่อยนี่เหร
10: อต้องติดคุกหน่อยอะไรเงี้ยนะทีนี้คุณทักษิณก็อาจจะคิดว่าเหตุที่ได้กับผู้ที่นั้นก็เพราะว่ามีพรรคเพื่อไทยนี่แหละ
11: ก็ใช่แต่รอบนี้เพื่อไทยเป็นอะไร
10: สำหรับใช้ต่อรองได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพรรคเพื่อไทยซึ่งมีปัญหากับพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าหลังร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเหมือนไม่มีทางเลือกอะยังไงของรัฐบาลไว้ก่อน
11: ทางที่ต้องเลือกคือเป็นรัฐบาลนะ
10: ครับ
11: ไหมต้องเลือกเท่านั้นเป็นรัฐบาล
10: เ
11: อ๊ะถ้าเรื่องคุณทักษิณต้องติดกับไลเอ็มอาจารย์คิดว่ามันถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองมันมีอะไรที่มองทางการเมืองได้ไหมก็ว่าจริงๆก็พูดตรงๆว่าหลายคนคาดว่าคุณทักษิณคงไม่ต้องติดกับไลเอ็มอ่ะแต่ว่าที่สุดแล้วก็ต้องติด
10: นะ
11: ครับ
10: แต่ผมว่าที่เขานั่นให้เห็นว่าคุณทักษิณเองก็คล้ายๆไม่ใช่ได้ อะไรนะสิทธิพิเศษ
11: ครับ
10: นะไม่ได้สิทธิพิเศษอะไร
11: เทียบเท่าคนอื่น
10: เหมือนคนอื่นตรงนี้เพราะบางคนก็มองว่าบางทีถ้าระบบมันเอื้อให้คุณทักษิณมากไปเนี่ยคนก็นึกถึงรับเงินหรือเปล่าอะไรต่ออะไรด้วยหลายอย่าง
11: มันก็มีบางคนก็อาจจะคิดแต่แง่เอ๊ะมีการต่อรองทางการเมืองกับพรรคอะไรพรรคใหญ่หรือเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่จะคิดได้นะอาจารย์นะแต่ว่าเอาไปว่าก็คุณทักษิณก็ต้องติดกับไอเอ็มแหละแต่ว่าได้ข่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์แต่ว่ายื่นขอได้จะได้หรือไม่เงื่อนไขมีสิทธิ์ยื่นขอ
10: คือยอมติดซะก่อนออกมาแล้วน่ะแต่ว่า
11: ต้องยอมนะอาจารย์นะ
10: อุทธรณ์ก็อาจจะได้ผลนะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนก็มองว่าคุณทักษิณยอมถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะพอแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเหมือนอย่างบางคนก็นึกไม่ถึงอย่างหมอวรงค์ใช่ไหม
11: ครับ
10: หมอวรงค์บอกแต่แค่นี้ก็เลิกลากันได้แล้ว
11: จริงๆหมอวรงค์เป็นคนที่ตามติดเรื่องข้าวแล้วตามเรื่องคุณทักษิณแบบติดๆเลยนะเอ๊ะหมอตรงพูดแต่เมื่อก่อนที่ตามเรื่องจำนำข้าวเนาะจนกระทั่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะตอนนี้ว่าตามเรื่องอะไร
10: โหนี้ไม่กลับมารอบนี้ของท่าน
11: ข้าวเหมือนกันนะ
10: ไม่มาทำ
11: ไม่เลี้ยงข้าวมาทำเรื่องข้าวกันนะอะไรนะงดเลี้ยงข้าวไม่เลี้ยงข้าวสอสอ
10: สอสอเนี่ย
11: ที่คุณหมอว่าลงจะถูกกับข้าว
10: จะตาท่านนะ
11: นะ
10: จาก
11: อะไรข้าวจีฮูจี
10: กำลังก้าวเรื่องใหญ่มาเรื่องใหญ่ไง
11: คือเรื่อง
10: บำนาญ
11: ก็ดี
10: ที่ประโยชน์ของสอสอสว
11: ก็เมื่อก่อนที่ผมก็ได้ยินผมก็เพิ่งรู้ว่าผมรู้ว่ามีบำนาญแต่ไม่คิดว่า
10: โอ้
11: ได้เป็นไม่กี่ปีได
10: ้การรักษาการเรียนของลูกเลิก
11: เรียนโรงเรียนอินเตอร์ได้ด้วย
10: เหมือนการไง
11: โอ้แล้ว
10: การสมัยผมเป็นการนี่ลูกอายุไม่ถึง25เนี่ย
11: ครับ
10: เรามีสิทธิ์เบิกค่าเราเรียนทั้งหมดอ่ะ
11: ไม่จะเรียนอินเตอร์ได้เหรออาจารย
10: ์อะไรไม่ได้สมัยก่อนไม่มีอินเตอร์อ๋อ
11: เมื่อก่อนไม่มีอินเตอร
10: ์แต่ว่าอย่างผมจำได้ผมเรียนอัสสัมอ่ะนะ
11: ครับ
10: ก็เรียนแพง
11: ครับ
10: ก็ให้เบิกได้เท่ากับเรียนโรงเรียนวัดว่ะ
11: โอ้
10: เนี่ยที่เพิ่มที่เกินไปเพิ่มเอง
11: ครับ
10: นะตอนเรียนอัสสัมอ่ะนะ
11: ครับ
10: ก็วันนั้นบางทีบัดเดอร์ลำคาญเราต้องไปขอใบเสร็จแกเอามาเบิก
11: ส่วนตัวอาจารย์จะคิดยังไงเรื่องนี่ฮะเรื่องสิทธิประโยชน์สวัสดิการของ
10: มันมากไปในความรู้สึกของผมนะ
11: มากไปแค่ไหนก็พอดี
10: เอาไประบบราชการนะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องข้าราชการมันไม่ใช่ข้าราชการแต่เราชอบเรียกเป็นข้าราชการการเมืองไง
11: ข้าราชการเมือง
10: เราถือไปจนพยายามคือบ้านเรานี่มีระบบราชการมันเป็นหลักอยู่
11: ครับ
10: เพราะนั้นทุกอย่างก็พยายามจะเอามาเทียบเคียงระบบราชการแล้วก็เลยแยกเป็นข้าราชการกลายเป็นคนเป็นนักการเมืองเป็นนักข้าราชการประเภทหนึ่ง
11: แต่ว่านักการเมืองก็ไม่รู้สิมันก็เอาละเขาก็เชื่อต้องทำงานเพื่อประชาชนเนาะ
10: ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่อเมริกานี่อย่างพวกประธานาธิบดีอะไรเขาก็มีสวัสดิการนะ
11: มีแต่แน่สสผมไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้บ้านเรานายกก็ยังมีนะใช่ไหมอดีตแล้วข้างหลายก็ยัง ยังได้รับสิทธิ์อะไรอยู่กัน
10: ผมไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนมันจะมีไหมแต่อย่างเรื่องเช่นเนี่ยอย่างเช่นพวกเบิกอะไรนะพวกผู้ติดตามทั้งหลายนะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้ช่วยสส
11: แปดคน
10: สสฝ่ายวิอะไรพวกเนี้ยเริ่มสมัยคุณอุทัยพิมพ์ใจยนต
11: ์เขาเหรอตอนที่คุณอุทัยเป็นประธานเหรออ
10: ่าใช่ใช่
11: ผมเพิ่งรู้ทำไมเริ่มสมัยคุณอุทัยอ
10: ่
11: ะ
10: สมัยคุณอุทัยให้ตั้งตอนนั้นตั้งผู้ช่วยได้สองคน
11: อ๋อเหรอ
10: ตอนหลังก็ขยายขึ้นไปเรื่อยจนเป็นหกคนเจ็ดคนเนี่ย
11: แต่ว่าผมเคยนานนะพระอาจารย์ฝ่ายผมมีโอกาสคุยกับคุณอุทัยพิมพ์ใจชนตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยคนทำงานสสก็ต้องมีคนที่แบบคนทำงานที่ทำงานจริงๆมาช่วยอ่ะงานข้อมูลงานวิชาการงานติดต่อชาวบ้านก็ต้องมีก็ต้องมีอะไรเงี้ยนะซึ่งก็คิดดีนะแต่ว่า
10: แล้วก็เนี่ยมีห้องทำงาน
11: ห้องทำงานโอ้ตึกใหม่ห้องทำงานมีห้องมีคนละห้องเลยนะ
10: ใช่ใช่เมื่อก่อนไม่มีหรอก
11: ปกติไม่มีแต่สภาเก่าที่โอ้โหมีห้องกรรมธิการเล็กนิดเดียว
10: ขนาดไม่มียังแย่งกันเป็นเลยแล้วทำไมต้องมีด้วยอ่ะแถมอะไรนะเมื่อก่อนนี่บางคนประกาศใช่ไหมขอโทษเถอะอย่างคุณกนิกาสมัยเป็นสสก็เลือกตั้งเนี
11: ่
10: ยได้เป็นสสเมื่อไหร่ก็เงินเดือนจะมอบไปการกุศลหมดปรากฏว่า
11: คุณกนิกาทำประเกศสอนใช่ไหม
10: ก็เลยโดนถอนออกจากการเป็นผู้แทนไงผลแปลวใบอะไรนะใบปิวหาเสียงมาไงชัดเจนว่าไปเท่ากับสัญญาว่าให
11: ้อ๋อผมลืมเหรอโอ้ผมลืมที่ไปละก็เลยต้องหลุดใช่ไหม
10: ต้องหลุดเป็นได้ปีงต้องยังไม่รู้ใช้หนี้เงินเดือนหรือยังเขาทวงเงินเดือนเก่า
11: ไปสัญญาว่าจะเป็นสสจะเงินเดือน
10: เขาห้ามไม่ไง
11: โอ้โหเหรอเออผมก็ลืมไปที่ไปละ
10: เท่ากับซื้อเสียงก็ว่างั้น
11: บางทีก็ไม่ได้ดูเรื่องเจตนานะจันนะเราเข้าใจเรื่องเจตนานะแต่ว่าไปพลาดท่ากับพวกที่อะไรเขาเรียกอะไรฮะเล่นงานตามตัวหนังสือตัวหนังสือไม่ใช่ตัวเจตนาลมที่แท้จริงกนิกาธรรมเกศรก็เอาว่ามิถุนาเลือกผู้ว่าคุณทักษิณจะได้ใบบริสุทธิ์กันยายนมิถุนากันยาการเมืองจะเปลี่ยนไหมอาจารย์ทั้งกทมทั้งในประเทศทั้งหลายน่าตื่นเต้นไหมครับเท่ากับเดิมไหม
10: มันน่าตื่นเต้นขึ้นนะ
11: ครับ
10: ผมว่าคุณอนุทินคงอยู่ไม่ไปสูงนักหรอก
11: ครับ
10: นะเพราะว่าถ้าคุณทักษิณออกมาแล้วนะ
11: ครับ
10: ยังไงเพื่อไทยเขาก็ต้องหวังการเลือกตั้งครั้งหน้า
11: ใช่ใช่ใช่
10: นะจะต้องหวังการเลือกตั้งครั้งหน้าที่พรรคเขาจะต้องได้เป็นเจ้าภาพจะได้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นแล้วจะได้เปิดทางสำหรับคุณยิ่งลักษณ์อะไรแต่อะไรอย่างเงี้ย
11: ครับแต่ว่ามันก็คงจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นนะ
10: ครับ
11: แต่ว่าถ้าคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอะไรที่ดีขึ้นในทางการเมืองก็ไม่น่าจะไม่รู้นะผมคิดว่าอาจจะหวังไม่ได้ขนาดนั้นนะจ๊ะ
10: ยังครับ
11: ครับขอบพระคุณอาจารย์สุขุมตัวสุขุมครับอาจารย์ครับ
10: ไว้คุยอาทิตย์หน้าครับ
11: ครับผมพักกันสักครู่ครับ
12: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
13: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้า
15: าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
16: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
17: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
18: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
19: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
18: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
20: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
21: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
22: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: เวทีความคิดนะครับช่วงที่2นะครับแน่นอนละคุยกับคุณแคนสาริกาเรื่องที่อยู่ในความสนใจต้องติดตามต่อนะฮะให้ถึงเบื้องลึกที่มากขึ้นวันนี้อาจารย์สุขุมเกิดมาแล้วนะครับว่าผู้คนมากหน้าหลายตามารับคุณทักษิณนะวันนี้คุณแกนสาริกาจะไปเจาะลึกนะครับว่าคุณทักษิณวันนี้ออกมาเนี่ยคนการเมืองหลายคนที่โลดแล่นอยู่หลายคนห่างหายการเมืองไปหรือหลายคนอยู่เบื้องหลังการเมืองแต่ว่ามาปรากฏตัวรับคุณทักษิณใครมารับแต่ละคนและก็ส่งนัยยะส่งผลและก็ส่งสัญลักษณ์อะไรทางการเมืองบ้างกับคนที่มารับคุณทักษิณชินวัตรวันนี้นะครับกับคุณแคนสาริกาครับพี่แคนสวัสดีครับ
23: สวัสดีครับพี่ยุทธครับ
9: ครับวันนี้ก็ถือว่านอกจากคนเสื้อแดงแล้วนะแกนนำของพรรคเพื่อไทยคนการเมืองหลายคนไปรวมตัวที่นั่นพี่แกถอดรหัสให้ฟังหน่อยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับวันนี้ครับ
23: ครับน่าสนใจคือ
9: ครับ
23: คนก็คงพูดกันเยอะนะพี่สุดแล้ว
9: ครับ
23: ว่าเรื่องวิเคราะห์คุณทักษิณจะไปยังไงต่ออะไรประมาณเนี้ย
9: ครับ
23: ถ้าดูจากคนการเมืองที่มาเมื่อเช้าเนี่ยครับถ้าดูแล้วเนี่ยชัดเจนคุณทักษิณไม่อยู่เลี้ยงหลานแน
9: ่ไม่อยู่เลี้ยงหลานแน่
23: ไม่เลยแน่เลย
9: ครับ
23: เอาผมยกตัวอย่างไม่นับพวกครอบครัวนะตระกูลชินวัตรก็เห็นกันอยู่ครับนะอย่างคุณเทพินนะคนแรก
9: ผมคุณพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลเนี่ยหรือว่าเป็นคนคู่กายอ่ะ
23: ครับ
9: ครับ
23: คุณพงศักดิ์เนี่ยปกติไม่ค่อยออกงานหรอกที่สุดนะ ครับ
11: เก็บตัวเงียบเป็นตัวจริงเก็บตัวเงียบ
23: ครับเงียบเก็บตัวครับแต่ครั้งนี้มา
11: ครับ
23: คุณมุกสังก็เข้าไปทักทาย
11: ครับ
23: คุณมุกสังเนี่ยช่วงระยะหนึ่งจะห่างไปบ้างนะครับกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าช่วงถ้าจำกันได้นะครับช่วงที่คุณทักษิณมาและคุณทักษิณก็ยังช่วงรัฐบาลเศรษฐาถึงวันทำงานเนี่ยช่วงนี้คุณทักษิณโดนแล่นไปงานโน้นงานนี้อะไรแบบนี้นะ
11: ก
23: ็มีภาพที่ไปตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟของคุณเองเห็นไหม
11: ครับ
23: ที่แถวลำลูกกา
11: ครับ
23: นี่ครับปทุมท่านก็ชัดเจนว่าคุณเห็นไหมเนี่ยยังอยู่ในการเมืองครับแล้วก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็คงจะช่วยคุณได้ถึงสารต่อพรรคเพื่อไทยต่อไป
11: ครับ
23: อาจจะไม่อยู่หน้าฉากบางคนอาจอยู่หลังฉาก
11: ไม่ถึงเชฟเพ้งหรือคุณทักษิณ
23: ทั้งคู่
11: อ
23: ีกคนหนึ่ง
11: ครับ
23: คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับ
11: เออหายไปพักหนึ่งหลังจากไปโผล่ที่กระทรวงเกษตรมา
23: ครับ
11: ค
23: ุณสมศักดิ์มาครับมาพร้อมคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจ
11: นี่หลายคุณหลานคุณหลานคุณหลานอาเจกอะคุณสุริยะนะ
23: แล้วก็คุณมณพรเจริญศรีนะครับจริงคุณสมศักดิ์เนี่ยที่สุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะเมื่อคำที่ผ่านเนี่ย
11: ครับ
23: คุณสมศักดิ์เนี่ยต้องอยู่สุโขทัย
11: ครับ
23: ผมจะนอกเรื่องนิดนึง
11: ครับ
23: เพราะว่าเมื่อค่ำที่ผ่านมาเนี่ยค่ำวันที่10อ่ะ
11: ครับ
23: เป็นนัดสุดท้ายของฟุตบอลไทยลีกครับ
11: อ๋อครับ
23: ทีมสุโขทัย FC เปิดบ้านทุ่งทะเลหลวงเนี่ยเจอกับทีมเมืองทองภูเก็ต
11: ครับ
23: นะเมืองทองเป็นนัดชี้ชะตานะครับถ้าสุโขทัยแพ้จะตกชั้นจะเล่นไทยอีก2เรียกว่าเป็นนัดเอาชี้ชะตาแต่คุณสมศักดิ์ไม่อยู่ในสนามฟุตบอลครับ
11: ครับ
23: ไม่เมื่อคืนไม่อยู่คุณอนุวันอยู่นะครับลูกสาวคุณชายอยู่หลานสาวคุณขิงอยู่แล้วน้องสาวคุณประสิทธิ์อยู่ทุกคนอยู่ครบคุณสมศักดิ์เพราะมีภารกิจต้องมารับหน้า
11: เวลาพูดถึงคุณสมศักดิ์คิดถึงตอนที่คุณสักเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเลย
23: ใช่
11: เอาจริงภาพเดียวถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะ
23: ใช่ครับก็ใจว่าคืออย่างนี้วันนี้วิสุทธิ์เกษมว่าว่าจริงๆเพื่อไทยไม่มาทุกคน
11: เดี๋ยวพ่อคุณหิมคุณพ่อแม่ได้ไปไม่มีรัฐมนตรีมาเลยแต่อดีตรัฐมนตรีมีไหม
23: มีมาหนึ่งคนมีมาหนึ่งคนใหญ่จะพูดต่อไปมีมาคนเดียวแล้วมีแปดคนเนี่ยมีมาหนึ่งคน
11: อ
23: ีกคนหนึ่งคุณหญิงสมศักดิ์เลยไหมต้องพูดถึงพันธุ์การเมืองใหม่ของคุณสมศักดิ
11: ์
23: คุณยงยุติยภัยรัตน
11: ์มาไหม
23: มาครับมา
11: ต้องมาม
23: ากับลูกสาวคุณ
11: รัฐมนตรีช่วยเกษตร
23: ยภัยรัตน์ครับใช่ครับ
11: รัฐมนตรีมาด้วยรัฐมนตรีช่วยเกษตรลูกสาวมาด้วยใช่ไหม
23: มาด้วยครับมาด้วย
11: ครับ
23: คุณยงยุติเนี่ยเพิ่งจับมือคุณสมศักดิ
11: ์ครับ
23: จับมือแบบเป็นพันธุ์กันคือจากนี้ไปนะครับเพื่อไทยในยุคที่คุณทักษิณจะดูแลหลังบ้านเนี่ยคุณสมศักดิ์จะดูแลเหนือตอนล่างคุณยงยุทธไปดูแลเหนือตอนบน
11: สมศักดิ์ดูเหนือตอนล่าง
23: และทั้งสองคนก็จะอยู่เบื้องหลังกันคุณสมศักดิ์ก็จะถอยอยู่ข้างหลังว่าทั้ง
11: จริงป่ะยอมแล้ว
23: ถอยครับถอยแล้วก็จะเป็นเรื่องของลูกสาวเรื่องหลานสาว
11: ลูกและหลาน
23: เช่นเดียวกับเช่นเดียวคุณยุทธก็ต่อไปได้เป็นลูกสาวล
11: ู
23: กสาวแล้วก็ตอนนี้ทั้งสุโขทัยทั้งเชียงรายเนี่ยไม่นานจะมีข่าวใหญ่จะมีข่าวใหญ่ผมพูดเลยจะมีข่าวใหญ่ข่าวใหญ่
11: ครับเดี๋ยวนะพี่แกนสรุปว่ารัฐมนตรีเพื่อไทยที่ไปรับคุณทักษิณวันนี้ก็คือมีชื่ออะไรคุณไฮใช่ไหมติยภัยรัตน์ลูกสาวคุณยุทธคนเดียว
23: โอมโอม
11: คุณโฮมคุณโฮมคุณโฮมขอเลยเป็นหนึ่งรัฐมนตรีคนเดียวพร้อมกับไทยที่ไปรับคุณทักษิณ
23: ใช่ครับ
11: นะฮะ
23: ในยุคโฮม
11: ไปฟ้องคุณพ่อหนึ่งยุติยภัยรัตน์ครับ
23: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คุณเกรียงกันตินัน
11: โอ้ที่ต้องไปนะคนเนี้ย
23: คุณเกรียงเนี่ยสุขภาพไม่ดีมากนะช่วง
11: สุขภาพไม่ดีครับ
23: แต่มาในภาพถ้าใครดูในคลิปเห็นภาพคุณทักษิณเนี่ยผมก็ไปหาแล้วโน้มคอคุณเกรียงเลย
11: ครับ
23: คุณเกรียงเนี่ยวันเนี้ยที่สุดเส
11: ื
23: ้อแดงนะครับมาจากหลายกลุ่มหลายก้อนแล้วส่วนใหญ่ก็จะมากันเองส่วนใหญ่แต่ที่มาเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่สุดคือกลุ่มแดงอุบล
11: แดงอุบลนำโดยคุณเกียงกันกีดัน
23: ครับมา20คันรถทัวร
11: ์โอ้โห20คันรถแล้วครับ
23: มา20คันรถครับออกจากอุบลเนี่ยตอนช่วงเช้า4คันรถ
11: ครับ
23: ก็ออกช่วงเย็นอีก16คันรถ
11: เช้า4เย็น16
23: สี่ครับเท่าสี
11: ่ครับ
23: สิบหกนำท
11: ีมชุดใหญ่ชุดใหญ
23: ่ว่าผิดกันไปนำลูกชายไปใส่อุบล
11: ลูกชายนำมา
23: ก็หลานชายหลานชายคุณเกียงคือคุณมวลชนกันไปนำประธานสภาอบจมวลคุณเกียงเนี่ยทำไมต้องมาใหญ
11: ่
23: ขณะที่คนอื่นเนี่ยครับพบแม้แต่กลุ่มอดีตสอบเชื่อแดงอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ยกขบวนมาแบบนี้นะ
11: ครับ
23: แม้แต่กลุ่มแดงเชียงใหม่เนี่ยมาแค่รถตู้ไม่กี่คันมาแค่เองมาแค่เองแต่คุณเองยังต้องมาขนาดนี้มันมีสาเหตุจริงๆต้องย้อนไปช่วงเลือกตั้งที่คงได้ข่าวช่วงนี้คุณเกียงหายตัวไปช่วง
11: เลือกตั้ง
23: คุณเกียงหาย
11: ครับ
23: โอ้ยตอนนี้มีข่าวเยอะว่าคุณเกียงหายตัวไปเนี่ยมีข่าวไม่เชิงลบก็เยอะนะครับ
11: ครับ
23: แล้วก็ข่าวอย่างข่าวหนึ่งก็คุณเกียงเนี่ยมีเปิดการหัวกับน้ำเงิน
11: คร
23: ับ กล้าทำอะไรตอนนี้เขาเยอะมาก
11: ครับ
23: แล้วผลการเลือกตั้งเนี่ยก็ออกมาพรรคเพื่อไทยได้3คนที่บน
11: ครับ
23: จากชื่อเขตอ่ะชื่อเขตได้3คือเพื่อไทยที่บนเนี่ยเคยได้ถึงสุดที่8 9คน
11: ตอนนี้ได้3
23: ใช่ครับก็เลยทำให้เป็นประกอบข่าวเรียกว่านี่ไงเกียงหัวเกียงชิ้นมาใหญ่อะประมาณนี้ครับ
11: ครับ
23: ก็เนี่ยเป็นสาเหตุที่คุณเกียงต้องมาแสดงตัวนี่ต้องแสดงตัวนะครับเพราะยังไงเนี่ยยังไม่ชิ้นนายไป
11: ยังอยู
23: ่นะครับซึ่งคุณเกียงนะครับแล้วอีกกระจอกอยู่หลายคนเนี่ยสมัยหน้าเนี่ยอึดจะถอย
11: บัง
23: จะถอยไปอยู่ข้างหลังหมด
11: ฝั่งมือไหมฝั่งมือให้ลูกหลานทำต่อ
23: ครับคือเพราะเป็นแนวทางของคุณทักษิณ
11: ครับ
23: แนวทางผมเท่านั้นว่าจากนี้ไปอ่ะเป็นของคุณรุ่นใหม่นะครับ
11: ครับ
23: เท่านั้นดูถ้ารู้สึกไปดูย้อนดูตอนการปรับคุมตกพรรคแรกสุดเนี่ยแม้จะไม่เปลี่ยนหัวหน้าพรรคนะครับแต่ก็มีการแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคใหม่กรรมการบริหารพรรคใหม่ต่างๆเนี่ยก็เห็นภาพว่ากำลังอยู่ในยุคที่ผัดไปภายใต้การนำของคุณแพทองธารชินวัตรจับคุณด้วยคะแนนเป็นส่วน
11: แต่ว่าพรรคเพื่อไทยหลังจากนี้ไปคนที่เป็นหลักสำคัญของพรรคคือคุณแพทองธารกับคุณ คุณดร.เชนใช่ไหม
23: ดร.เชนครับ
11: แล้วคุณสุริยะล่ะ
23: ก็อยู่ครับอยู่
11: ยังอยู่
23: แต่ก็จะคือเงียบที่สุด
11: ครับ
23: พอคุณทักษิณออกมาเนี่ยมันเหมือนมีสะพานเชื่อมระหว่างสองเชน
11: เป็นตัวเชื่อมกัน
23: อ้าวเชนเก่ากับเชนใหม
11: ่ระหว่างคุณสุริยะพอสองเชน
23: น
11: ะ
23: เชนด้วยคนอื่นด้วย
11: สองเจเนอเรชันที่อยู่ในพรรคเดียวกัน
23: ได้ครับระหว่างรุ่นคุณทักษิณอ่ะนะว่าพวกเนี้ยระหว่างกลุ่มของพรรคพวกพ่ออาวุธประจำระดับ
11: ครับ
23: พรรคพวกพ่อกับเพื่อนลูก
11: ครับ
23: ต้องมีสัมพันธ์เชื่อมระหว่างที
11: ่พ่อกับเพื่อนลูก
23: เรียนจำเนี่ย
11: ครับ
23: มีข่าวไงใน
11: ครับ
23: เมื่อไรมีข่าวเดี๋ยวโอ้ยตอนเนี้ยคนแก่เนี่ยเหงาแล้วไม่มีใครเป็นที่ปรึกษานายน้อยหญิงคุมหมดเอาแต่คนหนุ่มสาวคนแก่คนเฒ่า
11: ได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยและเหตุการณ์เคลื่อนไหวของเพื่อนคุณทักษิณเยอะเหมือนกันนะที่ผ่านมา
23: ใช่ครับพอคุณทักษิณออกมาเนี้ยก็เป็นสะพานเชื่อมอ่ะ
11: ครับ
23: ระหว่างคนแก่รุ่นระหว่างกลุ่มเพื่อนของลูกกับพรรคพวกของพ
11: ่อเพื่อนของลูกกับพรรคพวกของพ
23: ่
11: อ
23: ใช่เห็นบ้างไหม
11: ฮะเห็นเลยฮะเพื่อนของลูก
23: แต่เนี่ยยังไม่ต้องรู้ถึงเลยอย่าไปวิเคราะห์ว่าคุณทักษิณจะเอาไม่เอาเอาจุดเจอหน้าต่อ
11: ไอ้แล้วถ้าจะวางมือถ้าจะไม่ต้องคิดถึงแต่ว่าเอาไม่เอานะแต่คงต้องหลังกันยายนไหมพี่แกหมายถึงว่าต้องหลัง9กันยาป่ะเพราะคุณทักษิณจะพ้นโทษจริงกับวันที่9กันยายนนะ
23: ก็จะเกี่ยววันนี้ไปละพี่เด
11: ็ดแล้วการเมืองทุกสายมุ่งสู่จะส่งล่าแล้วสิ
23: ครับแต่ว่าจะไม่เปิดเผยอะไรมากมายเหมือนก่อนหน้านี
11: ้ครับ
23: คือคุณทักษิณเนี่ยจะมีบทเรียนแล้วจะไม่มาเป็นสายล่อฟ้า
11: เหมือนที่ผ่านมานะ
23: จะมีใช่ครับคือโจทย์ใหญ่ของที่สุดเนี่ยเลือกตั้งข้างหน้าต้องได้มากกว่า74
11: เท่าไหร่ฮะ74
23: ต้องมากกว่า74ที่สุด
11: มากกว่าเดิม
23: ว่าถ้าต่ำถ้าต่ำอ่ะถ้าต่ำยังต่ำก็อย่าต่ำกว่า50คือเพื่อไทยยุคใหม่อ่ะบรรยากาศการเมืองเปลี่ยนไปแล้วพี่ชดฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ขึ้นที่หนึ่งหรอกพี่ชดผมว่าทำเพื่ออะไรจะรู
11: ้ถ้าไม่หนึ่งก็ได้สามน่าจะดีกว่าอันดับสองบ้างผมรู้ถ้ามองแง่การเมืองนะ
23: ใช่ครับใช่ครับแล้วนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมไม่ส่งสกอพี่ชด
11: ครับทำไมไม่ส่งฮะ
23: เพราะว่าคือทางเพื่อไทยสุดละการตั้งปี6การเริ่มปี9เรื่องการเมืองเปลี่ยนมีนี่เด็ด
11: ครับ
23: เพราะฉะนั้นคนไทยเองเนี่ยไม่อยู่ในฐานะที่จะกลับไปเป็นทางไทยได้แล้วอ่ะนั่นคือจำนานน
11: ั่
23: นคือจำนาน
11: ครับ
23: นั่นคือจำนานฉัน
11: น
23: ึกม
11: ันคือจำนาน
23: อย่าลืมว่าอย่าลืมว่าตอนปี6อ่ะคุณทักษิณไม่กลับเข้าประเทศไทยใช่ไหมแต่ตอนนี้นก็ผมเห็นกับทั้งคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงก็แลนสไลด์แลนสไลด์เห็นไหม
11: ครับจำได้แล้วไม่สไลด
23: ์ก็ไม่แลนสไลด
11: ์ครับ
23: ก็ไม่เลยพอคุณทักษิณกลับเข้ามาแล้วก็ก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องเข้าเรือนจำไป
11: ครับ
23: ช่วงเลือกตั้งก็ไม่อยู่อีกเห็นไหมไม่อยู
11: ่ครับ
23: ถึงอยู่เมืองไทยแต่ก็ไม่อยู่ข้างนอก
11: ครับ
23: ทางคุณเต้นและคุณสุนิทนะครับพยายามจะมันถึงก็พูดว่าเพราะว่าจะร้ายแต่ว่าก็หวังไว้สูงแม้แต่หมอมิ้งก็หวังสูงว
11: ่
23: าอย่างน้อยต้องร้อยแปดสิบชิ้นนั่งไปประมาณนี
11: ้ครับ
23: ครับแต่ก็ได้แค่74ฉะนั้นรู้ละเขาตกคือเรื่องเห็นว่าไงไม่มีทางกลับไปเป็นไทยหรือเพื่อไทยยุคคนยิ่งรับเนี่ย ก็นี่ก็คือคำพักแปลงกลางแปลงกลางเพื่อเป็นตัวแปรเพื่อเป็นตัวแปร
11: เป็นพักกลางเพื่อเป็นตัวแปรยังไงก็ขอเป็นรัฐบาลไปก่อนถูกไหมตั้งงานแล
23: ้วก็ใช่ครับใช่ครับแล้วเนี่ยก็อีกอย่างนึงนะคุณทักษิณมาออกมาเนี่ยนะครับได้ยังอีกสายอีสี่เดือนได้อีกบ้างหนึ่งยังน้อยเนี่ยตอนนี้อดีตสสเก่าหรือสสเก่าที่ตกที่แพ้กระแสตอนนี้มีได้อีกหลายนะที่บางคนคิดคือจะไกลเขาย้ายเนี่ย
11: ครับ
23: เพราะว่าไม่ไปไหน
11: กลับมาที่เพื่อไทย
23: ไม่กลับมาก็ยังอยู่อ่ะยังอยู
11: ่พอไปถึงก็ไม่ย้ายไปไหนยังอยู่
23: ไม่คิดจะไปไหนหมายถึงว่ากลุ่มที่สอบตกนะที่สอบตกบางคนเองผมหลายคนก็มาอยู่เห็นหน้าอยู่ทางสารที่สอบตกขาดใจก็มาผมบางคนจำไม่ได้เลยครูมานิดสังคม
11: โอ้ดีนี่ตัวเต็มมากในสภานะ
23: ใครคิดว่าผมไม่ตอนแรกผมมีคิดอย่างนั้นยังไงครูมานิดไม่สอบตกแน่ที่ตุลิน
11: อ
23: ่ะ
11: ใช่ตกไหม
23: ตกแล้วได้คะแนนตกทีครับแล้วได้คะแนนต่ำมาก
11: ต่ำมากเลยเหรอ
23: ต่ำมากมาครับไม่ใช่มาผมเกลียนนะตัดผมเกลียนนะท่านเกลียน
11: ครับ
23: คุณนี่ก็มาครับสารคามคุณยุทธพงศ์จันทร์เสถียร
11: อ๋อหายไปนานเดี๋ยวนะยุทธพงศ
23: ์มาครับมาไม่ใช่
11: ครับ
23: คุณยุทธพงศ์นี่ก็ตกแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันเพราะว่าตอนเลือกตั้งนายกอบจส่งน้องชายลงแล้วคุณได้คุณแม่หาเสียงช่วยชนะไอ้ชนะคู่แข่งครับแล้วก็ตัวเองก็คิดว่าลูกน้องชายได้เป็นนายกอบจช่วงนี้น่าจะกลับมาก็กลับแพ้อีกแล้วแถมอดีตนายกอบจที่น้องชายคุณที่ลงชนะเนี่ยไปลงสสเขต6สารคามชนะลูกชายคุณจิตรินทร์ข้างแสงอีก
11: อ้าว
23: แต่ไม่เห็นหน้าคุณจิตรินทร์นะไ
11: ม่ใช่คุณสุธีไม่มานะสุธีข้างแสงไม่มา
23: ไม่เห็นและบางคนอาจจะป่วยยังคุณอาจจะไม่เกิดไม่เห็นเพราะ
11: ครับ
23: สภาพไม่ดีแต่คุณเพียงเนี่ยโอ้ผมเห็นคลิปที่หนึ่งแค่ป่วยจริงที่สุดป่วยจริง
11: ป่วยจริงก็ยังมา20คันด้วย
23: ถึงขนาดต้องให้คนเอาเก้าอี้มานั่งอยู่พักเหนื่อยหายใจหอบนั่นเลยแต่คุณเจียงก็ได้แล้วครับแค่ภาพแค่คลิปคุณทักษิณไปหาแล้วโน้มคอมาเนี่ยโอ้ช็อตเนี้ยช็อตเดียวคุณเจียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่อง20กันรถที่มาจากบนช็อตที่ช็อตเดียวคุณเกียงมาเพื่อช็อตเนี้ยอื
11: ม
23: ก็จากนี้ไปก็อีกชีเดียนที่สุดอีกชีเดียน
11: สี่เดือน
23: ครับ
11: แล้วสมบัติอย่างหัวหน้าพักในคุณหนิมคุณหนิมจุลพันธ์เนี่ยแกพี่ใครคิดว่าแกจะไปเยี่ยมคุณทักษิณไหม
23: ไปครับ
11: ไปหมดครับ
23: ทุกคนบอกคุณชงคุณยืนไปหมดแต่ว่าวันนี้มันนี่เป็นมารยาทไม่เอาพูดตรงๆนั่นไม่ควรมา
11: โดยมารยาทไม่ควรมา
23: เพราะเป็นฝ่ายบริหารแล้วก็วันนี้เป็นวันราชการต้องดีที่สุด
11: อ๋อถือราชการก็เดี๋ยวถามว่าหนีงานไปเข้าใจแล้วประเด็นก็ต้องระวังนะ
23: ต้องระวังต้องแล้วนี่ก็ไปหมดเลยครับ20ไปหมด
11: นาย

0: ก็จริงแต่
1: เนื้อหาการเมืองล้วน
0: ๆแต่คุณก็เห็นการเมืองล้วน
1: ใช
0: ่แล้วก็เป็นสายเล่าฟ้าเนี่ยการพูดแต่ร้างที่ผ่านมาแต่คราวนี้ผมเชื่อว่าน่าจะขึ้นแต่จะเลือกเวทีเพราะยังไงเนี่ยที่สุดคุณเชนเนี่ยคุมกระทรวงอวง
1: ครับ
0: ซึ่งคุณทักษิณเป็นคนชอบเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วเรื่องวัตกรรมใหม่ๆนะครับ
1: ครับ
0: เพราะคุณทักษิณเป็นคนศึกษาเยอะรู้เรื่องเยอะนะครับเรื่องวัตกรรมใหม่ๆอาจจะเรื่องถนัดของคุณทักษิณก็ได
1: ้ครับ
0: อาจจะเป็นเวทีหนึ่งที่จะเห็นคุณทักษิณขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: คือผมว่าคุณทักษิณเองเนี่ยไม่ใช่แบบนิ่งแบบกบดานอ่ะ
1: แน่นอนครับถ้ากบดานไม่ใช่คุณทักษิณนะครับพี่แคนต้องขอไปวันนี้เวลาหมดพอดีแล้วขอบพระคุณพี่แคนมากสำหรับข้อมูลวิเคราะห์เบื้องลึกของคุณทักษิณที่ออกจากเรือนจำใครเป็นใครที่ไปรับคุณทักษิณบ้างขอบพระคุณพี่แคนสาริกาแล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุยคิดลาไปด้วยกันแล้วครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ปนิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสศิธรกุวังคดิโลกรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยมีกิจกรรมสำคัญเช่นการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอีกทั้งยังมีการจัดทำหนังสือที่ระลึกการจะสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญกระสาบที่ระลึกรวมถึงการจะสร้างดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกด้วยกอบศักดิ์แนะใช้เงินกู้400ล้านลงทุนโซล่ารูฟท็อปคนละครึ่งนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยระบุว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของสินทรัพย์ทั่วโลกในขณะนี้สำหรับปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุตินอกจากนี้ยังมีประเด็นการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีนทั้งเรื่องไต้หวันการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันจากอิหร่านและสงครามเทคโนโลยีโดยประเมินว่าโลกจะอยู่ในสภาวะผันผวนเช่นนี้ไปอีกอย่างน้อย2ปีเหมือนกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าฝนที่มีพายุมาได้ทุกวันสำหรับกรณีรัฐบาลประกาศใช้พรก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อดูแลเศรษฐกิจมองว่าไม่ควรนำเงินจำนวนมากไปใช้พยุงราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัญหาปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดจากการทำลายแหล่งพลังงานและโรงกลั่นซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันไม่ลดลงง่ายๆพร้อมเสนอทางออกควรแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอาทิโครงการโซล่ารูฟท็อปคนละครึ่งโดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาครึ่งหนึ่งและประชาชนจ่ายอีกครึ่งหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ไทยมีพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มากขึ้นและลดการพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังต้องเร่งเตรียมการเรื่องอาหารยาและวัตถุดิบตั้งแต่วันนี้เพราะหากรอให้วิกฤตสุกงอมอุปกรณ์เหล่านี้จะมีราคาแพงและหาซื้อยากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือผ่านส.ส.ภูมิใจไทยเรียกร้องให้ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และยุติ

0: ติพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ภายใต้ชื่อปฏิบัติการปกป้องแผ่นดินใต้ประทางมารวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยผ่านไปยังรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้ยุติการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พรบ SEC และโครงการแรงบิดอย่างเร่งด่วนโดยมีนายกิตติชัยเอ่งช่วนส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยรับหนังสือนายพิสิทธิ์เป็ดทองตัวแทนกลุ่มชุมนุมระบุว่าการรวมตัวครั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ขอให้พรรคภูมิใจไทยยุติพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และโครงการแบนบิดโดยเครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้จะเดินทางทวงคำตอบณทำเนียบรัฐบาลในวันที่22มิถุนายนนี้นายพิสิทธิ์กล่าวทิ้งท้ายว่าภาคใต้ควรจะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยวของโลกไม่ใช่แหล่งอุตสาหกรรมด้านนายกิตติชัยเอ่งช่วนกล่าวว่าตนจะนำเรื่องข้อกังวลของประชาชนส่งไปยังรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยให้พิจารณาต่อไปนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณผู้ฟังเองก็คงจะรู้ถึงความสำคัญในแต่ละวันของวันสำคัญของไทยเรานะคะก็คงได้ข้อมูลกันมาตลอดทั้งวันแล้วก็ติดตามข่าวสารไม่ว่าช่วงเช้ารถจะติดแค่ไหนคนดีใจกันในกลุ่มแฟนคลับแฟนดอมของแต่ละกลุ่มกันนะคะหรือแม้กระทั่งภารกิจของคุณพ่อคุณแม่ที่ใกล้จะเปิดเทอมกับเรื่องต้อง ชักหน้าไม่ถึงหลังข้าวของแพงทุกอย่างเนี่ยนะคะเราจะจัดการระบบรายได้กับรายจ่ายให้สมดุลยังไงตอนนี้อาชีพที่2อาชีพที่3ก็ไม่พอแล้วค่ะเพราะว่ารายจ่ายเนี่ยมันพุ่งเร็วมากมันมาทุกอย่างเลยน้ำมันขึ้น5บาทเนี่ยแต่สินค้าในชีวิตประจำวันที่เราใช้เนี่ยนะคะมันขึ้นไปเยอะขนาดไหนต้องไปคุยกันกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดานะคะในช่วงคิดอย่างป๊อปกันทุกวันจันทร์นะคะตอนนี้พร้อมแล้วอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
12: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
11: โอ้เนี่ยพี่เก่งเห็นน้ำมันนะขึ้นลิตรละเท่าไหร่นะ20บาทจาก30เป็น50เราปรากฏว่าข้าวของนี่ทุกอย่างเราขึ้นอย่างละ5บาท5บาท5บาทมันยิ่งแบบเยอะมากเลยเนาะพี่คำนวณน่ะคุณป๊อปเราเติมน้ำมันคุณป๊อปเติมถังละเท่าไหร่จาก700ขึ้นเป็น 1,200 ได้มั้ย
12: ได้ค่ะได้
11: ใช่มา
12: 1,200
11: มันขึ้นไป30 บาทแล้วก็ถ้าเราหารนะน้ำปลาก็ขึ้น5บาทน้ำมันก็ขึ้น5บาทไข่ก็ขึ้นข้าวแกงก็ขึ้นสรุปแล้วมันขึ้นบวกไปอีกเป็นร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นค่าของชีพของเราตอนนี้เงินเดือนขึ้น 10% ก็ไม่พอเงินเดือนอาชีพที่2ที่3ก็ไม่พอคุณป๊อปเห็นอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของคนรอบข้างบ้างมั้ยในสายตาที่เราเห็นอยู
12: ่ก็มันก็ขึ้นราคามันก็คือสงสารคนที่เปิดร้านอาหารแล้วก็คือต้องมีของพวกนี้ต้องเยอะๆใช่มั้ยคะ
11: ใช่
12: ม
11: ัน
12: คือก็คือร้านอาหารที่ไปเปิดมานานๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้ขึ้นราคาเท่าไหร
11: ่
12: เพราะว่าเนาะมันก็ทำให้เขาแบบว่าลำบากขึ้นเหมือนกัน
11: ก็เป็น
12: สิ่งที่มันแบบเนาะมันค่อนข้างจะเห็นอยู่แล้วมันต้องเกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็คือที่เรารู้อีกอันหนึ่งคือมันก็ไม่ใช่แค่น้ำมันจะขึ้นราคาแต่ว่าปุ๋ยนะคะก็ไม่ได้ผ่านมาด้วยกันยานี้นะคะก็อาจจะมีการขาดอาหารขาดแคลนทั่วโลกเลยล่ะค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปเลย
11: ค่ะตอนนี้ก็เริ่มหันมาหาปุ๋ยหมักเครื่องหมักน้ำปุ๋ยหมักขยะสดกันต้องหากันเยอะขึ้นแล้วล่ะตอนนี้มีพี่เก่งเห็นคลิปนะเขาเอาถังกันมาเจาะรูแล้วเอาขยะสดใส่กลับเข้าไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยหมักก็ทำทันไม่รู้ไม่รู้น้องพี่ป๊อป
12: ก็ปุ๋ยหมักก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแต่ว่าคือถ้าคนที่เป็นชาวนาแล้วก็คือต้องใส่น้ำมันเข้าไปนะคะรถแบบว่ารถไถนาไปเรื่อยก็คือต้องใช้น้ำมันมากขึ้นแล้วคือตอนนี้คือน้ำมันมากขึ้นแล้วคือปลูกข้าวปลูกอะไรได้ยังไงเพราะว่าประเทศไทยก็คือเป็นประเทศที่ต้องแบบม
11: ี
12: ชนาปลูกข้าวให้พวกเรากินได้ใช่ไหมคะ
11: ใช่ใช่นอกจากเรื่องน้ำมันแพงแล้วพานเอาทุกอย่างของเราเนี่ยมีเงินเพิ่มเดือนละ 1,000 ก็ไม่พอตอนนี้รัฐบาลก็กำลังจะช่วยเยียวยาเอามา 1,000 ให้4เดือนแล้วรัฐบาลออก60นั่นแสดงว่าถ้าเรามี 1,000 รัฐบาลเขาจะช่วยออกเกินอีกเท่าหนึ่งอ่ะประมาณ 1,000 กว่าบาทใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ใช่คนละครึ่งมันก็จะเป็น 4,060% ก็ต้องหารายได้เสริมอ่ะคุณป๊อปอย่างพวกเราเราจะไปหารายได้เสริมยังไงอย่างคุณป๊อปสอนโยคะเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ใช่ไหมนักเรียนก็ไม่ได้เยอะขึ้นใช่ไหม
12: โอ้โหก็ไม่ค่ะคือแบบสำหรับเราคือแบบว่าไม่เราเองเนี่ยสอนโยคะด้วยความที่เป็นวิธีการทำบุญของเราเองแล้วกันนะคะ
11: ใช
12: ่นะคะก็ดั้งเดิมมาเป็น10กว่าปีแล้ว15ปีแล้วเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ขึ้นราคาของการโยคะเลยอันนี้มันทำแบบเป็นทำบุญมากกว่
11: า
12: เรื่องอาหารพวกนั้นน่าจะแบบจะเจ็บกว่านะคะ
11: แล้วเรื่องอินคัมหรือว่ารายได้ของเราเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่เก่งยังเป็นนักเรียนจบใหม่พวกนั้นเขาก็จะไปหารายได้สอนพิเศษสอนเสริมสอนกันบ้านเด็กอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าช่วยหารายได้เสริมอย่างเราผู้ใหญ่หลายคนก็ไปหาอาหารไปทำอาหารเพิ่มอ่ะแล้วก็ส่งขายในหมู่บ้านกันก็เยอะขึ้นใช่ไหมคุณป๊อปที่เห็นก็ต้องทำรายได้เสริมกันตรงนั้น
12: ก็หมู่บ้านสมกรก็มีตลาดนัดนะคะมันมีทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็เห็นคนก็ยังอยู่แล้วก็คือไปกันประจำอยู่แล้วล่ะค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก
11: ค
12: ือบังเอิญมาอยู่ในหมู่บ้านที่มันมีอาหารเยอะอยู่แล้ว
11: ก็
12: ไม่ก
11: ิน
12: เยอะคือเดี๋ยวนี้ก็คือ คือไม่รู้ว่าพี่เก่งคืออายุมากขึ้นเนี่ยมันน้ำหนักก็ขึ้นง่ายขึ้นเหมือนกันนะ
11: ก็ต้องลดการกิน
12: แล้วก็คือพยายามที่จะคือปรับให้กินแบบว่าอาจจะแค่แบบ2มื้อหรือว่ามื้อเดียวนะคะมันก็เป็นวิธีที่แบบว่าทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะที่แบบว่าไม่กินแบบว่ากินตลอดไม่กินจุกจิกตลอดเวลาแหละนะคะ
11: เนี่ยเมื่อเสาร์อาทิตย์คุณป๊อปกินมื้อเดียวมั้ยเพื่อลดขนมลงแล้วไว้เก็บท้องกินทุเรียน
12: แน่นอนเลยค่ะพี่เก่งแน่นอนเลยคือแบบว่าเพื่อนเมื่อวานก็บอกว่าเนี่ยไปกินแฮมเบอร์เกอร์กันดีกว่าก็นั่งกินแฮมเบอร์เกอร์กันเสร็จแล้วบอกว่าเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์อันนี้นะ250บาทอ่ะนะคะกินข้าวผัดกะเพรากี่จานวะทำบน
11: ใช่ตอนนี้พี่เก่งเนี่ยเมื่อเสาร์อาทิตย์นี้นะนอนแบบเก็บเอาแรงออกกำลังกายยืดเหยียดไปแล้วกินอาหารแค่มื้อเดียวเลยนะบอกเราจะเก็บท้องให้กินทุเรียนกันนะคุณป๊อปเห็นคุณผู้ฟังเองหลายท่านก็บอกว่าตอนนี้อาชีพที่เป็นอาชีพเสริมอ่ะคุณป๊อปมันก็จะมีทั้งกลุ่มหนึ่งทำอาหารเสริมขายในพื้นที่หมู่บ้านที่เขาไม่ค่อยมีคนเข้าเพราะบางหมู่บ้านเนี่ยไม่มีตลาดเลยไงคือเช้าออกจากบ้านเย็นกลับเข้ามาแล้วก็อยู่บ้านอาศัยกันแต่อย่างสมกรเนี่ยโอ้โหตลาดทุกหย่อมหญ้าเลยใช่ไหมตลาดใหญ่ด้วยก็อย่างแถวบางบัวทองเนี้ยในหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านล้วนๆก็จะอยู่กันเพราะนั้นถ้าเผื่อหมู่บ้านไหนมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็เริ่มทำอาหารตะเวนส่งเหมือนกับช่วยสร้างรายได้ด้วยแล้วก็ไปช่วยดูแลผู้ใหญ่ที่อยู่ตามบ้านต่างๆที่ลูกหลานไปทำงานในเมืองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถมีรายได้ในยามวิกฤตอันนี้แต่ประหยัดกันทุกบ้านเลยนะจากเดิมอาจจะใช้น้ำมันหมูเจียวเยอะขึ้นก็อาจจะเก็บไว้มื้ออื่นๆต่อไปคุณป๊อปมีเรื่องราวอะไรดีๆในช่วงนี้มาบอกเล่ากันบ้างครับเท่าที่เห็นข่าว
12: ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือว่ามีก็จะมีคนผู้สูงวัยเยอะมากที่ญ
11: ี่
12: ปุ่นแล้วก็ต้องหาคนที่จะช่วยแบบผู้ดูแลผู้สูงวัยใช่ไหมคะ
11: ใช่
12: แต่เชื่อไหมคะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือเขาก็จะเชิญคนที่เป็นนักเล่นกล้าม
11: Oh.
12: เห็นข่าวไหมคะพี่บอกนักเล่นกล้ามนะค
11: ะ
12: ที่บอกว่ามาดูแลพูดคุณตาคุณยายผู้สูงวัยเพราะว่าบางทีต้องยกขึ้นมาไปแบบนะยกไปยกมาช่วยฝึกให้เดินอะไรขึ้นมา
11: ค
12: ือก็ต้องมีกล้ามขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วคนที่แบบว่านักเล่นกล้ามทั้งหลายเนี่ยบางทีก็ตกงานเล่นกล้ามตลอดเวลาจะทำไ
11: ม
12: ต่อนะก็เนี่ยมีงานเสริมก็คือว่าไปช่วยดูแลผู้สูงวัย
11: ผู้สูงวัย
12: นะคะแล้วแบบนี่ใหญ่ไอเดียที่ได้ดีมากไหมคะพี่เจ๋
11: ไอเดียดีค่ะเรียกว่าใช้ส่วนหนึ่งที่มีความสามารถใช่ไหมเพราะว่าลูกหลานเดี๋ยวนี้นะกลับไปบ้านไปยกพ่อแม่ป่วยติดเตียงเนี่ยปวดหลังมาทำงานกันไม่ได้เป็นแถวเลยนะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญสุดก็คือการใช้หลังใช่ไหมคะยกน้ำหนักผู้ใหญ่เนี่ย 60-70 กิโลกรัมเนี่ยพี่เพาะกล้ามนักกล้ามทั้งหลายเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วค่ะไปช่วยดูแลซะมีรายได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้บุญด้วยเนาะไปช่วยเจ้าหน้าที่กับอีกแบบนึงนอกจากนักกล้ามแล้วคุณป๊อปพี่เก่งเชื่อว่ามีบรรดาหนุ่มๆสาวๆที่เรียนไปด้วยแล้วก็มีเวลาว่างบางคนเรียนมหาวิทยาลัยว่างวันหนึ่งอาจจะ 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าเรียน 8 โมงเช้าเสร็จแล้วไปเรียนอีกทีบ่าย 2 เงี้ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับเพื่อนบัดดี้พาคุณป้าคุณยายไปซื้อของหรือว่าไปเป็นเพื่อนอยู่ในบ้านระหว่างที่ลูกหลานไม่อยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริม
12: ที่นะคะที่เราเห็นต่างประเทศอาจจะไม่จำไม่ได้ว่าฝรั่งเศสหรือว่าที่ไหนนะคะเขาก็จะให้บ้านพักคนชรานะคะก็จะอยู่ใกล้แบบว่าแบบว่าที่เฝ้าเด็กนะคะที่แบบที่แบบฝากเด็กไว้เล็กๆเลยนะคะก็คืออย่างว่าแบบเด็กกลางวันพ่อไม่ไปทำงานใช่ไหมคะก็คือที่ฝากเด็กที่ไหนเขาก็จะบอกว่ามีใกล้ๆอยู่บ้านแบบว่าแบบผู้สูงวัยด้วยก็คือว่าบางทีผู้สูงวัยก็จะ มาช่วยด
11: ู
12: แลสอนเพราะว่าแบบนะ
11: ใช่ใช่
12: ผู้สูงวัยมีเวลานะคะก็คือพวกเด็กๆก็มีเวลา
11: ไม่เหงาด้วย
12: ไม่เหงาด้วย
11: ใช่ใช่พี่เก่งยังเคยพูดเลยบอกว่าเอ๊ะสถานบ้านพักฟื้นคนชราสูงวัยถ้าอยู่ใกล้ๆกับบ้านสถานสงเคราะห์เด็กใช่ไหมสองคนนี้เขาอยู่กันตลอดทั้งวันก็มาทำงานร่วมกันใช่ไหมผู้สูงวัยไปดูแลเด็กก็มีผู้ใหญ่มาดูแลก็ไม่ขาดความรักความอบอุ่นผู้ใหญ่ก็ไม่เหงา
12: ใช่แล้วต้องมีคอมมูนิตี้แบบนี้เกิดที่บ้านที่จะช่วยดูแลกันได
11: ้ค่ะ
12: นะคะที่แบบนอร์เวย์สวีเดนนะคะเขาก็จะมีมาเพราะว่าจะแบบว่าเป็นบ้านไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์มากกว่าทุกคนจะมีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำของตัวเองแต่ห้องครัวก็อยู่แบบว่าเป็นแบบศูนย์กลางทุกคนรวมกัน
11: เรียกว่าใช้พื้นที่ส่วนกลางห้องครัวเลยถูกไหมคะ
12: ใช่นะคะก็คือทุกคนก็มารวมทานข้าวด้วยกันมาคุยกันแล้วคือแบบมาทำข้าวด้วยกันมานัดกันนะคะก็เป็นส่วนรวมที่ว่าเออนะคะมันแบบว่าที่รวมอาหารด้วยกัน
11: คล้
12: ายๆบรรพชนมันคือบอกว่าเออนะบางคนก็แม่อยู่กับลูกคนเดียวอ่ะผู้สูงวัยนะคะสามีตายไปอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้อ่ะนะคะมารวมกันทำไมต้องแบบว่าอยู่คนละหลังคนหลังก็คือรวมกันเลยแหละนะคะก็เป็นวิธีการที่จะรวมกันหรือว่าแบบบางทีก็เนี่ยได้ยินข่าวว่าแบบว่าผู้แบบสาวๆนะคะหลายๆคนนะคะประมาณสักแบบ6 คนนะคะก็คือตัดสินใจว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะก็คือว่า
11: ฉันจะเป็นสาวโสดจะมาอยู่ด้วยกันรวมตัวกันใช่ไหมใช่เห็นอยู่เห็นอยู
12: ่ด้วยกันดูแลกันนะคะแล้วก็มีปลูกผักปลูกไก่อะไรไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแบบว่าเป็นแบบเห็ดที่มันเกิดขึ้นนะคะมันทำให้แบบว่าจัดแล้วก็เป็นโรคขึ้นมากินเนื้อไม่ได้ก็เลี้ยงไก่ซะเลยเลี้ยงไก่จะจิกไปนะคะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไปคือว่าบางทีอยู่ใกล้ธรรมชาติเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็คือว่าเห็นมากขึ้นว่าแบบคุณค่าชีวิตของคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยคือมันผู้ดูแลสัตว์อื่นๆธรรมชาติ
11: ะ
12: นะคะบ้านแล้วมันอิ่มใจตรงนี้แหละแล้วเห็นพวกค
11: อม
12: มูนิตี้แบบนี้ขึ้นมาบางทีแบบคนเราคือเป็นผู้ไม่ใช่แค่สุขใจบางทีคนที่แบบมีสตัง
11: ค์
12: เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ไปเที่ยวแบบไปเที่ยวแบบแค่ไปเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าไปเที่ยวแบบว่าฉันไปเล่นโยคะอาทิตย์หนึ่งจะไปฝึกสมาธิด้วยนะเป็นแบบว่าหรือฉันจะไปปีนป่า
11: ค
12: ู่สาวๆทั้งหลายก็คือจะไปด้วยกันรวมกันนะคือแบบว่าจะไปนิวซีแลนด์หรือว่าจะเดินป่าขึ้นมา
11: ะ
12: นะคะมันมีกิจกรรมที่เราทำไปเดี๋ยวนี้คือมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าไปหรูหราแต่หันมาทำอะไรที่เป็นสังคมด้วยกันอาหารด้วยกันนะคะนี่ที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบว่าวันศุกร์ที่ผ่านไปนะทางสวตอนเช้าก็คือว่าทำข้าวต้มกุ้ยให้กินกันนะคะ
11: ชุมชนสาวสวยเวอร์ชุมชนสาวสวยเวอร์ทำข้าวต้มกุ้ย
12: นะคะก็คือว่าคนนึงบอกว่าฉันมีปลาเข็มเย้แต่ฉันเป็นหัวไชโฟโอ้ยผัดไข
11: ่
12: ฉันเอาปลามาผัดให้นะคะฉันแบบว่าผัดกระเทศให
11: ้
12: ฉันก็ทำนั่นทำนี่ไปทุกคนก็เอามาใส
11: ่
12: ข้าวต้มแบบหม้อบอลเลอร์เลยนะคะกินหมดหม้อ
11: ดีอันนี้มันคือเหมือนกับกิจกรรมเมื่อก่อนนี้ฝรั่งเขาจะมีอะไรนะข้าวหม้อแกงหม้อใช่ไหมมาทำปาร์ตี้มื้อเย็นกันแต่คนไทยเป็นมื้อเช้าใช่ไหมคุณป๊อป
12: คือมันอย่างนี้นะคะพี่เจคนเราอายุมากขึ้นนะคะม
11: ัน
12: คือมันออโตเมติกมันตื่นเช้า
11: ตื่นเช้า
12: แล้วการตื่นเช้าก็ปรับตัวเองขึ้นมาที่จะตื่นเช้าด้วยเขาได้ใช่ไหมก็มันคือมันปกติหนูก็นอนหกข้ามไปแล้วล่
11: ะ
12: ก็มันแบบว่าพวกเป็นสวกับเขาเต็มจริงๆนะพี่เจนอนหกข้ามแล้วคือก็ตื่นไปที่ตอนเช้าไปก็ไปเดินตอนชักแบบว่า
11: หกโมง
12: ก็ไปเดินใช่ไหมคะมาใช่แบบ8 โมงทุกคนก็วางของนะคะก็มาเริ่มกินกันแบบ9 โมงกว่าน
11: ะ
12: คะไม่ถึง10 โมงก็เลิกกันแล้วล่ะค่ะนะคะก็สนุกสนานดีเฮฮากินข้าวต้มหมูหัวล็อกก๊าซกันไปนะคะมีคนเอากาแฟมามีคนก็เอาชาชักมาค่ะก็นี่ไงคือรวมกันนะคือก็กินเสร็จแล้วนะคือก็ไม่กินเลยถึงแม้ว่าอาจจะแบบบายบายอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวช่วยนึงเสร็จแล้วล่ะค่ะ
11: แค่นี้ก็อิ่มอยู่ได้ทั้งวันแล้วเนาะแล้วก็มีพลังใจที่จะรอมาเจอปาร์ตี้พรุ่งนี้เช้าอีก1 มื้อ
12: เย้ นี่พรุ่งนี้หนูแพ็คเสร็จแล้วนะคะพี่เจ๋งแต่ว่าพี่เจ๋งพรุ่งนี้จะแบบไปกี่โมงกันเนี่ยคะ
11: 10โมงล้อหมุนค่ะพรุ่งนี้เราจะมี
12: 10โมงล้อหมุน คือเราไม่มีปัญหาเรื่องการแบบว่าเรือเฟอร์รี่แล้วใช่ไหมคะว่าจะไป
11: ก็ไม่ใช่ลองวีคเอนด์แม้จะเป็นวันหยุดพูดพืชมงคลกลางสัปดาห์เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่เจอลองวีคเอนด์ที่ว่ารอเรือเฟอร์รี่กัน4ชั่วโมงชาวเกาะช้างนี่ก็บ่นกันมาว่าอยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขหน่อยคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะทุเลาเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการเฉยๆวันพุธกลางสัปดาห์ไม่น่าจะเที่ยวเยอะ
12: กันเพราะน่าจะสนุกดีจังเพราะว่าน้องจริงๆพวกเราสองสาวจะไปหาชนีกันนะคะ
11: ค่ะเราไม่ใช่ชนีแต่เราจะไปหาชนีบรรดาเพื่อนสาวทั้งหลายเนี่ยเขาจะเรียกผู้หญิงว่าเป็นชนีใช่ไหมทีนี้ก็เราบอกไม่ใช่ค่ะพวกเราจะไปหาชนีไปหาทุเรียนชนีทานกันเนาะ แฟนๆที่เกาะช้างก็ได้เผื่อใครอยู่ที่เกาะช้างก็รอพบเราได้นะคะบอกเล่า 96.5 อันนี้ สัญจรเราจะไปเกาะช้างกันแต่กิจกรรมหลายๆอย่างอ่ะพี่ป๊อปที่คุณผู้ฟังบอกมาว่าถ้าทำกันได้เรากำลังคิดจะจัดกิจกรรมเรียนยืดเหยียดโยคะกินอยู่อย่างไรแล้วก็มาพูดคุยกันที่อสมทเอาสักวันหนึ่งเน
12: า
11: ะว่า
12: ดีเลยค่ะดีเลยนะคะพูดทำอะไรก็ได้ที่จะช่วยกันเพราะว่าคนเรานะคือเราผ่านโควิดมาด้วยกันแล้วนะคะเห็นว่าจะมีไวรัสใหม่จะแบบเปิดระเบิดบ้านขึ้นมาอีกแล้วกันใช่ไหมคะ
11: ใช่
12: เราพายุผ่านมาต้องเยอะมากคือต้องแบบมันต้องเป็นจำเป็นต้องมีคอมมูนิตี้นะคะคนเราอยู่ด้วยกันอยู่คนเดียวมานานๆบางทีไม่เจอคนอื่นไปหัวเราะตอนเช้าเดินให้เหงื่อออกเสร็จนะคะโอ้โหเหงื่อออกเสร็จก็คือมากินกาแฟหัวเราะกันทำอะไรขึ้นมามันเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาแหละค่ะแล้วการที่เราไปเจอแบบว่าเพื่อนฝูงที่เกาะช้างขึ้นมามันแบบไม่ไปมา20ปีครั้งที่แล้วไปพี่เก่งนะคะสนุกมาก
11: ชาร์จแบตกลับมาแบบคึกคัก
12: เลยสวยคนล้อจนแบบโอ้ยเหนื่อยโชกันแบบว่าสนุกสนานมากแล้วมันคือมันจำเป็นเราต้องแบบไปหาความสุข
11: ให้ก
12: ับ
11: ชีวิตใช่ใช
12: ่
11: ความสุขเนี่ยหาง่ายมากเลยใช่ไห
12: ม
11: มันอยู่ที่เราจะเลือกว่าเอ้ยตรงนี้เราก็หาความสุขได้มีความสุขแฮปปี้หัวเราะทำอะไรกันได้เหมือนเติมพลัง
12: ม
11: ัน
12: อยู่ที่ mindset เลยค่ะพี่เก
11: ่
12: งมันอยู่ที่ mindset หมดเลยว่าเราคือเป็นแบบจะเป็นคนแก่มันมีแค่สองแบบเองนะพี่เก่ง
11: แก่แล้วแก่เลย
12: ไม่ใช่เป็น
11: แบบไหน
12: แก่ที่แบบว่าเห็นอะไรก็ขี้บ่นคิ้วขมวดนะคะไม่น่ารักเท่าไหร
11: ่
12: หรือเป็นคนผู้สูงวัยที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมีอะไรก็แบ่งปันให้คนนั้นคนนี้เอาขี้หน่อยนะลูกเอาไหมนะลูกเอาไหมนะเนาะแบ่งปันให้คนมันน่ารักอะแล้วก็เป็นแบบอันสุดท้ายดีกว่านะคะ
11: แ
12: ล้วอิ่มแล้วคือพร้อมให้ต่อ
11: เราเลือกที่จะเป็นผู้ให้ใช่ไหมดีกว่าจะเป็นผู้รับไม่ว่า
12: อิ่มมากๆเลยล่ะค่ะ
11: ถ้าทุกคนให้อะไร
12: ได้คือมันจะเป็นอาหารเป็นความรู้หรือก็โยคะยินดีเลยค่ะพี่เก่ง
11: ค่ะได้เดี๋ยวถ้าคนสนใจคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็แจ้งมาใน LINE @thinkingradio กันเราจะรวบรวมสมาชิกกำลังพล10คน20คน30คนหรือว่า40คนเพราะว่าเรารวมตัวกันได้ในอสมทมีพื้นที่เยอะแยะเลยกว้างค่ะอยากให้คุณผู้ฟังได้มา
12: น้องอาจจะมาเหมือนมาเล่นโยคะมาคุยเรื่องการที่ดูแลร่างกายทำอาหารอะไรหรือว่าแชร์อาหารอะไรด้วยกัน
11: ตอนนี
12: ้ก็ได้เนาะ
11: กินเมนูยังไงให้ปลอดโรค NCD ใช่ไหมคุณป๊อป
12: ลดว่าจะช่วยนะ
11: ลดหวานลดมันลดเค็มไม่ต้องฟอกไตไม่ต้องอดนอนใช่ไหมบางคนนอนไม่หลับเนี้ยอาจจะมาเจอคุณป๊อป
12: แค่อันนั้นแหละนะคะถ่ายไม่ออกเครียดจัดนอนไม่หลับนะคะ
11: ใช่
12: ก็จะมีปัญหา108ที่มาเพราะว่ามันนะบางทีก็ติดซีรีส์ติดมือถือติดเพื่อนติดนั่นติดนี่แต่ว่าคือไม่ฟังเสียงตัวเองไม่ฟังร่างกายตัวเองจะมีปัญหาข้างหน้าค่ะใช
11: ่ถ้าร่างกายมันเตือนมาเนี่ยมันต้องเกินขั้น1ขั้น2แหละถูกไหมคุณป๊อปบางอาการที่ออกมาเนี่ยมันก้าวไปสู่ขั้น3ขั้น4แล้วอ่ะมันเยียวยาไม่ทันและฟื้นฟูไม่ทันแล้วอย่ารอ
12: เอาเลยดีแล้วกันนะคะคนเราเนี่ยถ้าเราเล่นมือถือดันๆแสบเจ็บตาปวดหัวปวดหัวเปื่อยมือชาร้อนมือนะคะบ วดปวดคอปวดหลังโอ้ยปวดคอปวดทุกวันเลยแล้วก็ยังเล่นต่อแล้วบางทีก็จะมาหาครูนะคะมาหาครูโยคะนะคะนะแล้วมันถามว่าครูคะดิฉันปวดคอปวดตาปวดหัวคือมีท่าไหนไหมคะทำให้หายเราก็จะบอกว่าเลิกเล่นได้ไหมคะเล่นสี่สิบวันเล่นไปห้าสิบวันได้ไหมเขาบอกไม่ได้มีท่าไหนไหมก็เลิกเล่นสิทำอะไรที่มันทำให้มันเจ็บก็เลิกทำได้ไหมคะเล่นสักพักหนึ่งไปเดินเดินเดินเดินเดินยาวๆไปมองไกลๆใช่ไหมคะเพราะว่านะคนเรามักจะแบบว่าไม่ฟังเสียงตัวเองอยากจะหาวิธีเหมือนแบบนะใครแอคแคร์ก็กินยาแล้วนะคะคือแบบไม่หาเหตุผลว่าจริงๆกับตัวเองทำตัวเองมากกว่า
11: 1พวกเราเนี่ยทำตัวเอง2รู้วิธีป้องกันแต่ไม่ปฏิบัติใช่ไหมทำตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นเลยรู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรต้องออกกำลังกายอะไรต้องทำเนี่ยแต่ลืมปฏิบัติอ่ะแล้วมีอีกอันหนึ่งที่บอกว่ารู้นะว่าตากระตุกเนี่ยเพราะว่ามันใช้สายตาดูคอมพิวเตอร์ทำงานมาทั้งวันใช่ไหมแต่ยังรู้สึกไปคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าเฮ้ยตาเขม่นข้างซ้ายโชคร้ายข้างขวาโชคดี
12: แล้วเพื่อนเธอบอกว่านักเรียนโยคะคนหนึ่งนะมาหาเราเด็กว่าครูคะหนูเนี่ยปวดคอทางซ้ายมากเลยอ่ะนะคะแล้วเขาบอกว่าโอเคเราจะใช้สตินะคะแล้วก็สติมากๆกำลังพยายามคิดดูซิว่าเธอไปทำอะไรมาที่แบบว่าเจ็บคอทางซ้ายเยอะขนาดนี
11: ้
12: นั่งคิดไปว่าอ๋อหนูคิดออกแล้วค่ะ
11: ทำไมจ๊ะโทรศัพท
12: ์ไม่ค่ะหนูดูทีวีเอียงทางซ้ายแล้วคือดูทีวีทางซ้าย
11: ฮะเอียงคอดูนอนดู
12: ทีวีแล้วเอียงทางมันจะเจ็บทางซ้ายแล้วบอกว่าก็เปลี่ยนข้างสิคะหรือว่ายืนนอนแล้วก็ยืนไหมถ้าแบบถ้ามันนอนเจ็บก็คือยืนหรือนั่งก็ได้ทำอะไรก็ได้สิจ๊ะนะคนเรามักจะนะเจ็บตัวแล้วไม่รู้ตัวแล้วแบบว่าจะถามคนอื่นให้ช่วยเหลือเดี๋ยวท่านบอกว่าคุณหมอคะถ้าเจ็บตรงนี้ฉันบอกจะให้ยาใช่ไหมคะ
11: ใช่ใช่
12: มันจะดีกว่าไหมว่าหาต้นกำเนิดเหตุผลนั้นแรกที่มันทำให้เราเจ็บขึ้นมาน
11: ี่แหละ มีสติแล้วก็เราจะรู้เลยว่าต้นตอมันอยู่ที่เราเองนั่นเองใช่ไหม
12: ใช่ทุกครั้งเลย
11: เอ๊ะทำไมวันนี้ปวดคออ๋อนอนดูโทรศัพท์บนหมอนทั้งคืนเลยค่ะ อ๋อทำไมวันนี้ปวดไหล่อ๋อนอนทับโซฟาบนโซฟาดูทีวีผ่อยหลับไปทั้งเช้าเลยอะไรอย่างเงี้ย

0: โอเค
1: มันเป็นสติเท่านั้นเลยค่ะพี่เจงนะคะเรามันมีสติบางทีแบบว่ารู้ก็รู้นะคะบางทีเราแบบโดโซนะคะสโตรไปเรื่อยๆสโตรไปเรื่อยกับการมือถือจะถ้ามันแบบเจ็บตาแล้วรู้ต้องทำอย่างอื่นต้องทำอย่างอื่นไปถ้าไม่เอาไปวางนะมันคือแบบหลายชั่วโมงมันผ่านไปใช่ไหมคะแค่นี้แหละนะคะมันคือไม่มีไหนรู้เลยว่าต้องทำอะไรแล้วคือต้องทำแล้วคือต้องแบบเรียกว่า delay gratification นะคะทำงานก่อนแล้วกินขนมทีหลัง
0: เย่แล้วเดี๋ยวเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันเดี๋ยวรวบรวมสมาชิกบอกแล้ว965นะคะมาสุขภาพดีกันซ้อมๆกันไว้ก่อนเสวนาภาษาหมอเพราะว่าเราจะไปจัดเสวนาภาษาหมอกันอีกทีเนี่ยตุลาคมอันนั้นก็จะเน้นเรื่องงานที่กินอยู่ยังไงให้ปลอดโรคปลอดภัยไม่ต้องฟอกไตกันแต่ตอนนี้เราต้องยืดเหยียดกันก่อนใช่ไหมคุณป๊อปเดี๋ยวคืนนี้กลับไปยืดเหยียดอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปพิสูจน์ให้คุณผู้ฟัง
1: ค่ะโอเคค่ะดีกว่า
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณป๊อป
1: ขอบคุณค่ะเจอกัน
0: เจอกันวันจันทร์หน้าค่ะคิดอย่างป๊อปนะคะทุกวันจันทร์หลังข่าว3ทุ่มเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะดิฉันมีเรื่องมาบอกเล่าเชิญท่านนี้มาในรายการคอร์ดเกรดเบ็ดเตล็ดเรื่องเล่ามาคุยกันเรื่องอสมท74ปีเรื่องบางขุนพรหมเรื่องเก่าๆอู้ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวต้องมาเจอตัวจริงเสียงจริงมีเรื่องราวมาบอกเล่าคุณผู้ฟังกันในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: วิทย์ดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจ้า
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
2: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ะคุณผู้ฟังที่จะไปรอพบเราที่เกาะช้างก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เจอกันเราจะไปสัญจรนะคะส่วนช็อปมาเนียค่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเดือนนี้นะคะใครบ่นว่าร้อนร้อนร้อนใช้พัดลมธรรมดาก็ไม่หายร้อนนะคะก็แนะนำค่ะคูลพลัสเอาอยู่ค่ะจะช่วยให้อากาศร้อนของคุณนี้มีความเย็นฉ่ำมากขึ้นลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศานะคะคูลพลัสรุ่น AV514จะปรับแรงลมได้3ระดับค่ะสายหน้าซ้ายขวาได้อัตโนมัติเย็นทั่วห้องเลยนะคะมีทั้งสีขาวและสีเทาสุดมินิมอลค่ะสดชื่นแบบมีล้อนะคะก็คือคุณสามารถเคลื่อนย้ายไปห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกเย็นได้ทุกที่คุณใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะจะช่วยปรับลดได้ถึง3และ4องศาค่ะมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีนะคะคูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะคุ้มสุดๆค่ะเพียง 1,190 บาทรับฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรศัพท์021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะโทร021143990วันนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสคุยเตรียมงานกับผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมทำทริปเดินเท้าย่ำกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะคะใครๆก็รู้จักพี่นัทนะคะหรือคุณนัทหรือครูนัทคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณยุทธยาค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณนัท
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: มีเพื่อนๆมีคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยได้ไปร่วมทริปไปร่วมเดินตะลุยย่ำถนนกรุงรัตนโกสินทร์ของเรามาแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นบอกว่ามีเรื่องราวน่าสนใจซึ่งเราจะมาจับมือทำกันกับอสมทนะคะเร็วๆนี้
3: เตรียมแผนกันไว้นะครับเดี๋ยวมีอะไรนี้เราหุบไว้ก่อนเลยยังไม่เล่าให้ฟัง
2: เราจะมายั่วยุ่ยกันก่อนแฟนคลับของคุณนัทที่เข้าไปในเพจเนี่ยก็จะสามารถตามคุณนัทไปฟังประวัติศาสตร์ถึงที่จริงเลยคุณนัททำงานเรื่องนี้มากี่ปีแล้วคะ
3: ผมเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2540ครับ
2: 40ปีนี้69ก็จะ30ปีแล้วนะคะ
3: ใช่ครับโหเรียกว่าครึ่งนึงเลยครับเพื่อนก็แซวผมว่าจะแซยิดเมื่อไหร่
2: เราจะแซยิดไปพร้อมกันค่ะการทำงานเดินท่องเที่ยวงานประวัติศาสตร์งานแบบนี้เนี่ยมันสนุกมีเสน่ห์มากเลยเพราะว่าจะได้เห็นสิ่งที่คนบางคนเขาไม่รู้เนี่ยแล้วเขาฟังอย่างสนใจใช่ไหมคะคุณนัทค่ะ
3: ใช่ครับเวลาเราพาคนเดินเท้าเที่ยวไปในเมืองหรือบางทีเราพาคนไปในหมู่เมืองต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าของที่อยู่รอบๆตัวเราบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันบางทีก็จะคุ้นเคยจากตอนที่สมัยเราเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแต่เวลาพอออกมาทํางานแล้วบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะล้ำลึกไปว่าประวัติศาสตร์นี้สำคัญกับชีวิตเรายังไงบ้างเราสังเกตยังเห็นชัดๆเลยครับเวลาเราพูดถึงเรื่องในอดีตที่เรามีประสบการณ์ร่วมเนี่ยตาเราเป็นประกาย
2: ตรงนั้นเคยเป็นอย่างนี้ตรงนี้เคยเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
3: ใช่ครับบางทีเราฟังคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเล่าให้ฟัง ว่าสถานที่ในยุคสมัยของท่านเป็นยังไงบางทีก็ถามกันว่าก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนเนี่ยกินกันชามละกี่บาทเรื่องแบบนี้ก็คุยสนุกครับ
2: ค่ะ

0: แล้วคุณนัทค่ะคุณนัทมีความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์นี่เป็นเพราะว่าสนใจส่วนตัวเรียนประวัติศาสตร์เรียนทางด้านไกด์ทัวร์อะไรยังไงมามันเป็นมายังไงคะนิดนึง
1: ผมเองเนี่ยก่อนที่จะมาสนใจเรื่องพวกนี้แต่ก่อนเนี่ยเราเป็นคนชอบอ่าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราก็จะอ่านเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วคุณแม่เนี่ยท่านมีหนังสือเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุณแม่เนี่ยชอบเรื่องวรรณคดีแล้วก็อ่านวรรณคดีอ่านเทพนิยายอ่านอะไรต่างๆนี่แหละเองแล้วพอเวลาเรามาเรียนเนี่ยเราชอบวิชาภาษาไทยจริงๆชอบเพราะว่าครูลายมือสวยเนี่ยนะครับอย่างนั้นก่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าภาษาเรามีเสน่ห
0: ์ค่ะ
1: จนกระทั่งพอต่อมาพอมาเรียนเนี่ยผมก็ไปเรียนมาทางวิชาทางมนุษยศาสตร์นะครับมาทางด้านวรรณคดีเราก็เห็นเสน่ห์ของภาษาของเราแล้วก็เอามาโยงกับเรื่องของประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นว่าเรื่องของชื่อบ้านนามเมืองเรื่องของสถานที่เนี่ยเวลาเราอธิบายให้คนฟังเนี่ยความรู้ในเรื่องของภาษาไทยของเราเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราอ่านหรือวิเคราะห์เรื่องชื่อต่างๆที่เราได้ยินมาเนี่ยเข้าใจเหตุผลนะครับแล้วพอเวลาเรามาเรียนมัคคุเทศก์ต่อแล้วก็มีโอกาสได้พาคนออกไปเที่ยวมันก็ฝึกทักษะเราว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยจะทำยังไงให้คนก็สนุกไปกับสิ่งที่เขาได้ไปดูเรื่องในอดีตแล้วก็เชื่อมโยงกับปัจจุบันนะครับก
0: ็
1: เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
0: คือพูดง่ายๆว่าทุกตารางนิ้วในกรุงเทพที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าคุณนัดไปย่ำมาหมดแล้วนะคะแล้วก็พาคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับนี่ไปฟังไปสัมผัสแล้วก็ไปอินฟินอยู่ในพื้นที่จริงๆหลับตาเหมือนบรรยากาศย้อนทวิภพไปเลยใช่ไหมฮะ
1: บางทีก็โดนแซวครับบอกว่าเกิดยุคทันยุคนั้นเลย
0: เราเหมือนทันยุคนั้นเลยและที่สำคัญน่าสนใจมากคุณนัดกำลังจะไปอยุธยาสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเราเป็นคนที่ผูกพันนะครับผมว่าราชธานีทั้งแก่อยุธยา
0: ค่ะ
1: ธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยทั้งสามเมืองนี้มีความเกี่ยวพันกันหลายเรื่องนะบางคนเห็นวงพิธามสกุลมีพนมวรรณอยุธยา
0: ค่ะ
1: แสดงว่าต้องรู้เรื่องอยุธยาเยอะแยะเลยเราก็รู้บางส่วนนะครับแต่อาจจะรู้ได้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ที่สำคัญคือทริปที่จะจัดวันอาทิตย์ที่17พฤษภาที่จะถึงเนี่ยนะครับผมก็มองดูว่าอยุธยาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาใครไปเที่ยวก็มักจะเข้าไปในเกาะเมือง
0: ใช่ไปมา3รอบนี่ก็เข้าเกาะเมืองตลอด
1: ใช่ครับแต่ว่าปรากฏว่าหลายๆท่านบางทีไม่ได้มองไปยังถึงว่าก่อนจะมาเป็นอยุธยาคนก่อนที่จะไปตั้งรกรากอยู่ในเกาะเมืองเนี่ยเขาอยู่นอกเกาะเมืองมาก่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำเป็นทริปเรื่องอยุธยาวารายตี
0: ้ค่ะ
1: ก็คือจะพาไปสืบประดิษฐ์กรุงเก่านอกเกาะเมือง
0: ย้ำเลยว่าพิเศษตรงที่ว่าเป็นนอกเกาะเมืองซึ่งมันมีเรื่องราวมาก่อนแล้วถูกไหมฮะก่อนที่ทั้งพม่งพม่าก็ตั้งค่ายกันอยู่ที่นอกเกาะเมืองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะครับอย่างวัดบารามที่จะเลือกพาไปชมเนี่ยก็เป็นที่ที่อยู่นอกเกาะเมืองแต่ว่าก็มีเรื่องราวนะครับอย่างเราพาไปดูวัดใหญ่ชัยมงคลเราจะพูดกันเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรแต่เราเพิ่งมีละครผ่านไปก็เลยเรื่องหงสาวดีนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงตำนานสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยปรากฏเรื่องนี้มันอยู่ในกระแสสนใจของคนจำนวนมากแล้วก็จะพาไปเรียนรู้ไปถอดรหัสจากสถานที่นะครับไปพูดคุยกันว่าเหตุการณ์ในยุคสมัยของท่านเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วทำไมท่านมันมีความเกี่ยวพันยังไงกับวัดแห่งนี
0: ้ครับไปวัดใหญ่ชัยมงคลไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมคะ
1: ใช่วัดพนัญเชิงนี้ก็ยิ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่คือตอนนี้คุณเก่งบอกได้ว่าเนี่ยเพิ่งไปดูมาล่าสุดแต่กำลังปิดบูรณ
0: ะ
1: แต่ว่าเรื่องราวของพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยลองนึกถึงภาพว่าสร้างขึ้นก่อนการตั้งกรุงศรีอยุธยาถึง26ปี
0: ใช
1: ่ก็แสดงถึงความชำนาญในเชิงการช่างของคนยุคนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องราวปลีกย่อยต่างๆที่เกิดขึ้นที่วัดพนัญเชิงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของจุ้มแม่สร้อยดอกหมากซึ่งบางคนก็จะไปเปรียบเทียบกับคำว่าเจ้าแม่ทับทิมหรือหมาเจ้าที่คนใต้จิ๋วนะครับคนจีนพ้นทะเลเนี่ยเรียกขานกันเราก็จะพาไปเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ด้วย
0: ครับแล้วก็ได้ข่าวว่ามีความพิเศษจะไปเรียกว่าเจาะลึกดู Japanese Village เหรอคะ
1: นี่เป็นช่วงบ่ายครับเพราะว่าเดี๋ยวพอดู พระวัดพนันเชิงเสร็จแล้วเนี่ยผมจะพาไปวัดชื่อวัดกองแก้วเป็นหนึ่งในป้อมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
0: โอ้โหไปได้
1: ด
0: ู
1: สอง
0: มหาราช
1: คราวน
0: ี้
1: เราก็จะได้ค
0: ุ
1: ยกันถึงสองมหาราชที่เป็นกษัตริย์นักรบทั้งสองพระองค์เนี่ยสถานที่ทั้งสองที่เนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวพันกันว่าในการป้องกันพระนครในสมัยอยุธยาผมเดินจะคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์ของการสู้รบในสมัยก่อนนะการวางข้าวการป้องกันตัวในอดีตเนี่ยเขาทำกันยังไงนะเราก็จะได้ไปดูแต่ในสถานที่ว่าหนึ่งในค่ายของกองทัพอยุธยาเนี่ยที
0: ่
1: มีพญาตากท่านคุ้มครองดูแลอยู่ตอนนั้นเนี่ย
0: มี
1: เป็นก็ไปดูจากในที่จริงฮะก็จะเห็นชัยภูมิว่าทำไมเราถึงต้องเลือกตั้งค่ายในโซนนิ่งตรงนั้นนะครับก็จะพาไปที่วัดเกาะแก้วส่วนช่วงบ่ายเนี่ยไปจาปานิสวิลเลจครับพอดีเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก็เลยขอได้ความรู้อะไรบางอย่างโยงกับสถานที่ตรงนี
0: ้ค่ะญี่ปุ่นเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับโอ้โหบรรพบุรุษเรามายาวนานนะฮะใช่ไหม
1: ใช่ครับมีหลายๆเรื่องที่เราจะนึกไปไม่ถึงอย่างเช่นว่าอยุธยาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคนญี่ปุ่นเนี่ยที่มีฝีมือที่เราเรียกว่าโรนินเนี่ยได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วก็เรียกว่าได้ที่พระราชทานนะครับผมเคยได้ยินชื่อยามาดะนางามาสะนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าชาวญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: เราอาจจะคุยกันเรื่องของดาบซามูไรซึ่งต่อมาถูกพัฒนามาเป็นอาวุธหลายชนิดที่ทหารไทยใช้กันในเวลาต่อมาเราจะเห็นพระแสงดาบหลายเล่มเลยที่พระเจ้าแผ่นดินถือติดพระหัตถ์เนี่ยก็เป็นพระแสงดาบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างเช่นเรื่องของเหล้าอบามูรินะครับซึ่งญี่ปุ่นก็ซื้อข้าวจากสยามรวมทั้งบุคคลหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่คนนึกไปไม่ถึงนะครับไปนึกถึงอาจจะคงเคยได้ยินชื่อมารีเดอร์กีมา
0: เดกิมา
1: หรือข้าวทองกิมาเนี่ยบางคนไปเข้าใจว่าเป็นฝรั่งโปรตุเกสแต่จริงๆแล้วเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นครับ
0: โ
1: อ้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยนะฮะเราก็จะไปคุยเรื่องของชุมชนชาวต่างชาติต่างภาษาดันแลอยุธยาด้วย
0: อ้าวตัวลงข้าวทองกิมาที่ดิฉันดูในละครนี่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วค่ะ
1: พ่อเขาเป็นลูกครึ่ง
0: คร
1: ับแล้วแม่เขาก็เป็นญี่ปุ่น
0: เ
1: พราะฉะนั้นมันก็ควรจะหน้าตาเป็นคนญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าตอนที่เขาไปทำขนมก็คนก็เลยเข้าใจว่าเป็นฝรั่ง
0: เป็นฝรั่งอันนี้เรียกว่า
1: จริงๆประวัติศาสตร์ก็ต้องไขแกนจากเรื่องของ
0: เป็นรหัสเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ถอด DNA กันให้เห็นอิฐแต่ละก้อนนะ
1: ครับเนี่ยเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าผมไม่อยู่แค่นี้ผมจะไปจนถึงย่านบางปะอินเลยจากอยุธยาแล้วผมต้องไปบางปะอิน
0: คุณนัดพาไปถึงตลาดบางปะอินเลยเหรอฮะตรงไหน
1: ครับแต่ว่าก่อนจะไปตลาดบางปะอินเนี่ยผมพาไปแวะชมอยู่วัดนึงพวกเราจะรู้จักกันนะครับที่วัดชุมพลนิกายารามวัดนี้เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
0: ม
1: ีอยู่ที่บางปะอิน
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งปรากฏว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเลยพระประธานมีทั้งเจ็ดองค์นะครับแปลกดีปกติพระประธานตามวัดมีองค์เดียวที่นี่พระประธานมีทั้งหมดถึงเจ็ดองค์เลย
0: เจ็ดองค์เลยเหรอเพราะว่าเก่งเคยไปที่เหนือเนี่ยเชียงใหม่เขาจะมีสองใช่ไหมครับมีพระประธานหันคู่หันหลังชนกัน
1: แต่ว่าบางที่ก็มี5
0: เริ่ม
1: แล้วแต่ว่าที่นี่7
0: เลย
1: ครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูกันแล้วก็ดูศิลปกรรม
0: อยากรู้ต้องตามไปฟัง
1: ใช่ครับคุณโบอยุธยานี้อยากเชิญชวนครับตอนนี้ยังรับได้อีกประมาณสัก 4-5 ท่านถ้าสนใจก็รีบ
0: ทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะจองกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่คนที่เป็นแฟนของ 96.5 คลื่นความคิดเนี่ยเข้าไปดูตามได้ที่ Facebook ของคุณนัทใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมใช้ชื่อเพจชื่อท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การเรียนรู
0: ้
1: กับจุฬาภรณ์หรือถ้าเกิดต้องการโปรแกรมท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวสามารถติดต่อกับผมได้ที่หมายเลข081นะครับ343-4261
0: ค่ะ
1: 081 343-4261แอดไลน์มาเลยครับแล้วก็ผ ทักมาเลยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวอยุธยาด้วยกันเดี๋ยวจะส่งโปรแกรมท่องเที่ยวสนุกๆไปให้ดูนะครับรวมทั้งเพจด้วยว่
0: า
1: ตามข่าวจากเพจได้ยังไงบ้าง
0: ค่ะแต่อันนี้ที่จะบอกได้เลยก็คือว่าคุณนัทจะนัดเป็นจุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเชี่ยวชาญแผนที่นิดนึงนะคะโทรศัพท์สอบถามก่อนจุดนัดหมายเช่นหน้าเซเว่นสาขาตรงไหนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดี๋ยวอย่าไปยืนรอกันคนละมุมนะคะ
1: ครับเดี๋ยวหากันไม่เจอ
0: เอ๊ะบอกคุณผู้ฟัง 96.5 ยืนรออยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วทำไมไม่เจอปรากฏว่ายืนกันคนละมุมอันนี้ต้องเช็คจุดดีๆนะคะอันนึงที่อยากให้คุณนัทเชื้อเชิญคุณผู้ฟังเองเนี่ยว่าเวลาไปดูประวัติศาสตร์แต่ละวัดแต่ละที่เนี่ยเราจะมีความสนใจอยู่ 2-3 แบบอ่ะเด็กรุ่นใหม่ถ่ายรูปเช็คอินนะฮะถือดอกบัวแต่งสบายกางเกงยีนแต่อาจจะหาข้อมูลทางออนไลน์ก่อนถูกไหมคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีสแกน QR code กันตามสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคะในยุคนี้แต่มันไม่อินไม่ฟินเท่ากับฟังจากปากอ่ะเพราะว่าคุณนัทจะเล่าแบบได้อรรถรสมาก
1: ผมก็พยายามอยากให้เวลาคนเที่ยวเนี่ย
0: ล
1: องสัมผัสในสถานที่จริงนะครับเพราะว่าสมัยที่เราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยจะสังเกตแล้วว่าคนไทยเราไม่ชอบเรียนประวัติศาสตร์เพราะว่าไปเน้นเรื่องการท่องจำ
0: เรียนจากหนังสือปีพ.ศ.ไหนเสียกรุงปีไหน
1: รอเรื่องการจะต้องสอบให้ผ่านอย่างเงี้ยมันเป็นความเครียดอย่างนึงแต่ผมว่าประวัติศาสตร์เหมือนนวนิยายเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเรามองย้อนไปว่าคนเมื่อก่อนเขากินอยู่กันยังไงเอาบ้านเดินเขาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของเขาในเวลานั้นเป็นไงจะสังเกตเห็นว่าละครอิงประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องก็ยังเป็นความนิยมของคนในยุคปัจจุบันอยู่ด้วยความอยากรู้ของเราแหละว่าเขาจะประมาณไหน
0: ค่ะมีจุดอีกอันนึงที่เราอยากให้คนรุ่นใหม่มาสนใจประวัติศาสตร์เยอะๆใช่ไหมคะคุณนัทคะ
1: คือผมมองว่าประวัติศาสตร์นี่มันเป็นฐานของปัจจุบันแล้วก็วางแผนอนาคตได
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วติดแต่บริบทของสังคมมันคนละแบบกัน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าสิ่งที่เคยเกิดแล้วเคยอะไรผิดพลาดเราก็ไม่ให้มันเกิดซ้ำกับเราก็ระมัดระวังหรือบางทีเราไม่เคยมีประสบการณ์เลยบางครั้งการเรียนประวัติศาสตร์ก็จะช่วยทำให้เราประเมินหรือวิเคราะห์หาเหตุผลได้ว่ามันมีอย่างนี้มันเป็นอะไรแล้วเป็นเหตุผลบ้างแต่ผมว่าสนุกไม่แพ้การเรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์นะครับเป็นสมการเหมือนกันเลย
0: ใช่ใช่
1: ทุกวันนี้เด็กๆเนี่ยจะเรียนรู้ภาษาผ่านการเล่นเกม
0: ใช่ใช่ใช่เห็นมีคนเขียนเกมเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็เยอะเลยนะฮะเด็กเล่นเกม
1: แล้วเดี๋ยวนี้มีการไปทำเป็นพวกโมเดลเลยครับผมมีเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยเขาทำโมเดลเป็นเรื่องของนักรบไทยแต่ก่อนตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยเห็นไอ้พวกตอนสงครามเรื่องของทหารในสงครามโลกเขาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านจากรุ่นที่เราต่อพวกนี้แหละแต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าจริงๆเรื่องของคนไทยอย่างพี่เก่งลองนึกถึงภาพเรื่องของดาบสมัยก่อนเขาตีดาบเป็นยังไงและอาวุธชนิดไหนสมมติผมเคยตั้งคำถามว่าสิ่งที่เรียกว่าโล
0: ่
1: มันควรจะเป็นทรงไหนกันแน
0: ่โล่นี่เมื่อก่อนนี้ก็จะมีคุยกันว่าต้องเอาแขนไปสอบมีเป็นกลมมีเป็นแนวทรงกระบอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเป็นแนวตั้งไปกับแขนเราเนี่ยเราเรียกว่าดั้งจมูกเราเนี่ยแหละ
0: เป็นดั้ง
1: แต่ถ้าเกิดว่ากลมๆเนี่ยคนจำนวนมากไปเข้าใจเรียกว่าโล่จริงๆถ้ากลมๆเรียกว่า
0: เขนอ๋ออ
1: ย่างตราของกรมตำรวจเนี่ยก็จะเป็นรูปดาบเขน
0: ดาบพาดอยู่บนเขนกลมๆใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเรียกว่าเขนแต่ถ้าเกิดโล่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
0: โอ้ยอมรับเลยนะคะว่าเข้าใจเรียกโล่มาตลอดเลยนะ
1: ครับเราไปเข้าใจอย่างนั้นคือคนโบราณจะมีการแยกเรื่องพวกนี้ที่เวลาพอเราเข้าใจแล้วเราไปดูละครที่เกี่ยวกับสงครามก็จะสนุกขึ้น
0: พิพิธภัณฑ์หลายๆที่ก็จริงๆเก่งไปเจออย่างล่าสุดนี่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาใช่ไหมฮะ
1: เรื่องทอง
0: ตอนนี้แบ่งเป็น8ห้องแล้วคือบางคนก็ดูแต่ไม่อินเพราะว่ามันมีทองกับมีเรื่องสแกน QR code เนี่ยแต่ถ้าไปดูพร้อมกับวิทยากรบรรยายนะเก่งเชื่อว่าทุกคนจะรักและหวงแหนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนาะ มันอินมากเลยอะว่าของที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินของเราเนี่ยมันโอ้โหน่าทึ่ง
1: คือเราชอบฟังเรื่องเล่ากันมาผมว่าเป็นทุกเพศทุกวัยน
0: ะ
1: เพราะว่าผมคิดว่าประดานสมัยตอนที่เราเรียนแล้วมีครูเล่าเรื่องสนุกมีนิทานเล่าให้เราฟังชี้ชวนให้เราเห็นตามแล้วเราคิดตามเนี่ยมันสนุกกว่าการที่เราเดินดูเองก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเวลาเราทำทริปให้คนไทยเที่ยวดีๆเนี่ยเราก็จะรักบ้านรักเมืองขึ้นอีกเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาตะลุยกรุงเทพกรุงรัตนโกสินทร์กันนะคะส่วนวันอาทิตย์หน้าคุณนัทจะพา

0: พรมกับเรื่องราวดีๆที่คุณนัทมาเล่าไว้นะคะอยู่ในคอร์ดเกรดเบ็ดเตล็ดเรื่องเล่าของ YouTube Podcast ของ Thinking Radio ค่ะพลาดไม่ได้ไปดูย้อนหลังของคอร์ดเกรดเบ็ดเตล็ดเรื่องเล่าได้แล้วก็รายการทุกรายการฟังย้อนหลังชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Thinking Radio ค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะ LINE @thinkingradio ของเราคุณผู้ฟังที่ทัก LINE @thinkingradio มานะคะตอนนี้มีอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือผู้ที่จะไปทริปนางโงย่ากับอาจารย์ธัญวัฒน์เรื่องที่2ก็คือไม่ต้องทักมาแล้วนะคะชุมพรไปกินทุเรียนกับพี่หนิงนิรุธเนี่ยเต็มหมดแล้วค่ะก็ให้ทักมาเรื่องนี้ล่ะค่ะที่จะมาร่วมกิจกรรมตลาดนัด SME ต้องรอดสมัครกันมาได้นะคะว่าเราจะเชิญมาสัมภาษณ์ในรายการตลาดนัดเริ่มต้น1มิถุนายนนี้นะคะสมัครกันเข้ามาว่าสนใจอยากจะร่วมโครงการ SME ต้องรอดกับ 96.5 Modern Market กับทักทาย LINE @thinkingradio ของเราเราก็สนใจจะมาอบรมฝึกเข้าเวิร์กช็อปโยคะกับบอกเล่า965หรือจะมาเรียนฝึกกิจกรรมไปต่างจังหวัดเดินในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์กับบอกเล่าสัญจรเหมือนกันนะคะยังไงแจ้งกันมาได้ค่ะเดี๋ยวเรารวบรวมสมาชิกนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วบอกเล่าจะกลับมาอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะตอน16:00 รีรันแล้วก็ตอน15:00สดกับคุณนิรุตสิริจัญญาวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริปนาโงย่า SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสึกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3

0: ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่าSME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมา
1: และแล้วก็เดินทางมาถึงวันศุกร์สักทีนะคะวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่ทั้งอาจารย์นุ่นแล้วก็ทีมงานรายการฟังหูไว้หูจริงๆเราก็ปีติยินดีนะคะในช่วงของถามมาต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะยินดีที่จะตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเช่นเดียวกันในส่วนที่ตอบได้นะคะเอาเป็นว่าคำถามส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามาน้ำหนักก็จะเป็นเรื่องของ Land Bridge พ.ร.ก.กู้เงินแล้วก็เรื่องของการครองชีพต่างๆค่ะไทยช่วยไทยพลัส
2: ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องการมุ่งการเมืองอะไรเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
2: อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอย่างนี้คุณชุติมาคือเดี๋ยวนี้คนที่เขาอยากจะแสดงความเห็นเขาก็สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผยนะ
1: ค่ะ
2: ผ่าน Facebook อะไรพวกนี้บางคนก็อาจจะทำเป็นช่อง YouTube ของตัวเองอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เลยลักษณะมันข่าวสารเนี่ยมันแพร่กระจาย
1: ค่ะ
2: บางทีก็จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกแล้วก็เป็นความเห็นบนความเห็นวิจารณ์แห่งวิจารณ์อีกทีนึง
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็อันนี้เป็นโลกสมัยใหม่นะเป็นโลกสมัยใหม่ที่เป็นโซเชียลมีเดียเวลาสังเกตดูอะถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะมีการเลือกในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะเลือกข่าวประมาณสัก8ข่าว9ข่าวที่น่าสนใจส่วนเลือกอันไหนที่มันเป็นความเห็นเขาก็จะบล็อกเอาไว้เป็นแท่งๆให้เราอ่านเราก็จะรู้อันนี้เป็นความเห็นน
1: ะ
2: ตัวข่าวเป็นอย่างนี้น
1: ะ
2: แต่พอมาเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันแยกไม่ค่อยออกมันจะดีไม่ดีผมไม่ทราบนะแต่หมายความว่าระบบฟิลเตอร์การกรองข่าวสารเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยด้วยเหตุที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันกระจายเป็นวงกว้างแล้วมันก่อให้เกิดรายได้ด้วยเนี่ยมันก็แย่งเค้กกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสื่อที่เป็นแมสมีเดียไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยก็จะขาดปัจจัยหล่อเลี้ยง
1: ใช่
2: อันนี้ก็เลยทำให้คุณภาพในการทำข่าวเนี่ยอาจจะไม่เข้มข้นอาจจะไม่สามารถให้คำตอบกับคนที่ต้องการเรื่องอย่างชัดเจน อันนี้เป็นปัญหามันเป็นความพร่ามัวนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เข้าหลักวิปลาส
1: สัญญาวิปลาสค่ะ
2: สัญญาวิปลาสนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยคือเราหมายจำไอ้ที่รับรู้อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยตรง
1: ค่ะ
2: แล้วมันก็ไปทำให้เกิดการคิดที่มันเพี้ยนที่เขาเรียกว่าจิตตะวิปลาสแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันไปเชื่อที่ตัวเองคิดแล้วก็อาจจะมีมานะทิฏฐินะหนักลงไปอันนั้นเป็นเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสถ้าลงถึงขั้นทิฏฐิวิปลาสนี่ก็ทะเลาะกันตั้งแต่หัวลำโพงยันเบตงยันสุไหโกโลกเลย
1: และท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้ข้อสรุปด้วยนะ
2: ก็ประมาณนั้นประมาณอ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องบอกคุณชุติมาแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าโลกแบบนี้เป็นโลกที่ผมไม่คุ้นเคย
1: ค่ะ
2: โลกแบบนี้เป็นโลกที่ผมอยู่ลำบากนะเพราะว่ามันจับต้นชนปลายไม่ค่อยจะถูกแล้วบางทีแล้วถ้าเราเอาจริงเอาจังเนี่ยก็คนก็จะไม่ค่อยอยากได้แบบนั้น
1: อย่าว่าแต่โลกของอาจารย์เลยค่ะอาจารย์ก็มองว่าอาจารย์เป็นห่วงวัยห่วงหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ผมไม้ใกล้ฝั่งแล้วผมเรียกว่าช่วงปลายของชีวิต
1: ของนุ่นเนี่ยเป็นวัยคาบเกี่ยวค่ะระหว่างเก่ากับใหม่เนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันนุ่นก็เห็นเนี่ยกลุ่มคนที่เขาเป็นวัยรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็รู้สึกแบบเดียวกับอาจารย์เช่นเดียวกัน
2: อย่างนี้ก็เป็นเรื่องแย่นะเพราะว่าคือไอ้การรับรู้ของเราผ่านไอ้เครื่องมือต่างๆที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันก็ในทุกมิติ
1: ค่ะ
2: มันไม่ได้ก่อให้เกิดการคิดแล้วก็ให้ก่อให้เกิดปัญญา
1: ค่ะ
2: ผมดูจากที่บางคนเขาทำเขาก็แค่เอาของคนอื่นเนี่ยมาโพสต์แล้วก็เขียนอะไรแปะหน้านิดนึงโดยที่ก็ อาจจะมีความประสงค์อะไรก็เราก็ไม่รู
1: ้
2: อ
1: ัน
2: นี้เยอะมาก
1: อาจารย์แล้วสื่อในต่างประเทศอะคะ
2: เขา
1: ก็เป็นเหมือนเรา
2: ใช่เหมือนกัน
1: ในเรื่องของเชิงพาณิชย์ก็ถูกแบ่งเค้กเทคโนโลยี disrupt เหมือนกัน
2: ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าเขายังรักษาความเข้มข้นในการนำเสนอเนี่ยผมว่ายังไม่ได้จางไป
1: ให้อาจารย์นะรีวิวให้ฟังนิดนึงอย่างนุ่นเองอ่ะก็ได้มุมมองเนี้ยจากอาจารย์เช่นเดียวกันสมมติเราอ่านในไทยเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบ่งให้เราชัดเจนว่าอันไหนเป็นความคิดเห็นอันไหนเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านอย่างของต่างประเทศอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยเขาจะเขียนไว้เลยว่านี่คือ business นะแต่อันนี้เป็นฝั่งของ opinion นะ
2: ใช่ก็เหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันแหละอันนั้นคือเขาจำลองมาจากหนังสือพิมพ์อีกทีนึง
1: ค่ะ
2: คือถ้าเกิดเป็นสำนักข่าวอะที่มีฐานของหนังสือพิมพ์มันก็จะเชื่อมโยงได้ดีกว่าแต
1: ่
2: ถ้าเกิดเป็นสำนักข่าวลอยๆก็อีกแบบนึงนะเพราะว่าบางคนก็เติบโตจากการอ่านข่าวแบบพวกที่เขาเป็นทำเป็นออนไลน์ไม่ได้ทำแบบเป็นสมัยก่อน
1: อ
2: ันนี้การเบรนด์มันยากคนรุ่นผมอะให้ไปทำแบบอย่างนั้นก็ทำไม่เป็น
1: ค่ะ
2: อันนี้มันก็ลองดูกันแล้วกัน
1: แต่การหาความรู้หาได้หลายทิศทางเนี่ยนะคะก็ได้คำแนะนำจากอาจารย์วีระธีรพัฒน์แต่เอาเป็นว่าความรู้ที่จะได้จากในช่วงถามมาต่อไปนะคะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัชมอบให้นั่นเองค่ะความรู้อีกด้านนึงที่อาจารย์อยากจะแนะนำเดี๋ยวนุ่นรายงานของดัชนีวันนี้ก่อนว่าปิดไปที่เท่าไหร่เนี่ยนะคะ
2: ตลาดหุ้น
1: ใช่ค่ะ 1,500.36 จุดค่ะลงไป7.17 จุดหรือว่า 0.48% มูลค่าของการซื้อขาย 64,000 กว่าล้านบาทอันนี้ให้ดูตัวเลขเฉยๆ
2: แต่ว่าจริงๆช่วงนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็แจ้งผลประกอบการของไตรมาสที่1
1: ค่ะ
2: บริษัทไหนกำไรเพิ่มขึ้นกำไรลดลงบริษัทไหนขาดทุนยอดขายลดลงรายได้ลดลงพวกนี้คือถ้าใครสนใจเนี่ยอ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นข้อมูลดิบนะแล้วแต่ว่าเราจะสนใจในภาคธุรกิจไหนผมก็เปิดอ่านบ้างนะบางทีบางเรื่องอยากจะเช็คดูว่าอย่างถ้าเราจะดูยอดค้าปลีกเนี่ย เราก็อาจจะต้องไปดูรายได้ของบริษัทที่เขาทำ อะไร 7-Eleven
1: CPO
2: อะไรเงี้ยนะหรือถ้าเราจะดูเป็นมันแล้วแต่เราหรืออาจจะไปดูเซ็นทรัลรีเทลอะไรพวกนี้นะ
1: อัน
2: นี้ก็ช่วยให้เห็นภาพได้แล้วนะ
1: ภาคอสังหาริมทรัพย์ป่ะคะ
2: เนี่ยก็นั่นแหละภาคอสังหาริมทรัพย์ก็บริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์20 30บริษัทเราก็ไปนั่งเทียบ
1: เวลาที่เราติดตามค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าตอนนี้ค่ะให้ติดตามเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่1ของบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยประกาศออกมา
2: ภายในวันที่15นี่ต้องประกาศก
1: ็
2: คืออาทิตย์หน้าน่ะจะมาเยอะมาก
1: เราจะได้เห็นอะไรคะเวลาที่เราเข้าไปอ่านพวกต่างๆเหล่านี้เราจะได้ปัญญาอะไรและความรู้อะไรที่เพิ่มขึ้น
2: ได้ข้อมูลดิบอ่ะอันที่หนึ่งเนี่ยได้ข้อมูลดิบชัดๆเลย
1: ค่ะ
2: ใครมีรายได้เท่าไหร่บริษัทอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็เขาก็อธิบายให้ฟังว่าเขามีรายได้อย่างนั้นอย่างนี้มาจากนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่มีนะเดี๋ยวนี้มันจะมีผลประกอบการพร้อมกับคำอธิบายแล้วก็การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารของบริษัทนั้นเนี่ยแนบมาด้วยบางบริษัทก็ยาวเยอะบางบริษัทก็สั้นก็แล้วแต่ท่านไปเลือกดูแล้วกันแต่น
1: ี่
2: ม
1: ัน
2: จะได้ข้อมูลพื้นฐานนะอย่างอย่างนี้สมมติเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ออกมาอย่างพูดกันถึงเรื่องลงกัดตกลงมันมีกำไรขาดทุนอะไรยังไง
1: ค่ะชกช่วยกำไรหรือเปล่าในช่วงที่มีสงครามอิหร่าน
2: อันนี้เราก็ต้องไปอ่านดูว่าผลประกอบการเขาเป็นยังไงเขากันน้ำมันดิบวันละกี่บาร์เรลต้นทุนเขาเท่าไหร
1: ่
2: ขายเป็นน้ำมันขายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้กำไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: นะหรือแม้ก็อาจจะถ้าเกิดไปดูขายปลีกพวกน้ำมันก็มีบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อยก็เท่าที่ผมเห็นก็มี2บริษัทโอ้3บริษัทนะปั๊มบางจากทั้งหมดรวมทั้งปั๊มเอสโซก็ไปดูของบางจากด
1: ู
2: เฉพาะส่วนที่เป็นการค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งเขามีทำหลายอย่างหรือถ้าไปดู PTTOR บริษัท OR อันนี้ก็จะรู้ว่าเขาขายน้ำมันได้มากน้อยแค่ไหนหร
1: ือ
2: ว่าบางทีก็จะมี PTG นี่ก็ปั๊ม PT อย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องไปนั่งดูว่าตัวเลขจริงเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: ไอ้ที่เราพูดกันนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เท่าที่ผมทราบเนี่ยกำไรลดลง
1: โดยส่วนใหญ่
2: ใช่กำไรลดลงกำไรลดลงกำไรลดลงอาจจะเป็นอย่างอื่นมาผมไม่ทราบ
1: และที่สำคัญเวลาที่เราไปอ่านต่างๆเหล่านี้ค่ะเราจะเห็นว่าในโครงสร้างของเขาประกอบไปด้วยโครงสร้างอะไรเราจะได้เห็นในภาพรวมว่าเขามีบริษัทแม่เป็นใครบริษัทย่อยเป็นใครได้กำไรจากสินค้าตัวไหนกันแน่นี่ก็จะได้เป็นความรู้นั่นเองค่ะจะได้ไม่ได้มองในมุมเดียวเหมือนกันกับเรื่องที่เราคุยในทุกวันในช่วงนี้ค่ะพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะอาจารย์คะน้ำหนักเวลาที่เราดูความเคลื่อนไหวมันก็จะมีปีกของรัฐบาลกับอีกอันนึงคือท่าทีของฝ่ายค้านค่ะ
2: ก็ต่อเนื่องเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นคำถามอ่ะคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจนถึงวันนี้จนถึงตอนที่เราออกอากาศเนี่ยตัวพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมีผลบังคับใช้หรือยังเพราะมันจะต้องเป็นขั้นตอนนำตัวบทกฎหมายนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งอันเนี้ยก็เท่ากับว่าตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายฉบับนี้แม้ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะให้ความเห็นชอบแล้วนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดก่อนไปเซบูว่า
1: ที่ฟิลิปปินส
2: ์ท่านได้นำร่างพระราชกำหนดเนี้ยขึ้นทูล9พระเจ้าอยู่หัวเพื่อลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจา
1: ค่ะ
2: เมื่อประกาศในราชกิจจาแล้วเนี่ยมันมีการเขียนเอาไว้ว่าให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาส่วนทางพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วก็เขาน่าจะยื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งไปให้สามนูนวินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดเนี้ยมีปัญหาตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้เนื่องจากยังไม่มีตัวกฎหมายเขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรแนบไปในเวลาเดียวกันทางรัฐบาลก็จะบรรจุเข้าวาระการประชุมวันพฤหัสเห็นไหมมัน
1: วันพฤหัสที่14พฤษภาคม
2: ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเขายื่นก่อนแล้วมีตัวบทกฎหมายแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็หมายความว่าการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ในสภาผู้แทนราษฎรก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องรอให้สามนูนมีคำวินิจฉัยก่อน
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะยื่นใช่ไหมคะโอเคถ้าเกิดว่าต้นทางสารตั้งต้นน่ะเขามีเสร็จสรรเป็นที่เรียบร้อยถ้าจะยื่นเขาต้องยื่นก่อนวันที่14พฤษภาคม
2: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นมันจะเป็นราวๆช่วงวันที่11 12พฤษภาคม
2: ที่เขากำหนดไว้เนี่ยรวมทั้งที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะไปด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะ
2: นะก็เข้าใจว่าถ้ายื่นน่ะในรายชื่อที่จะไปเนี่ยคงจะเป็น2พรรค
1: ก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย
2: ์ก็รวมกันประมาณ140คนประมาณเนี้ยนะก็เข้ากรอบว่าด้วยจำนวนไม่มีปัญหาส่วนประธานจะส่งไปวันไหนถ้ามันมีเรื่องนี้มาในระหว่างนั้นผมคิดว่าคุณโสพลสาลัมคงไม่บรรจุเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตัวพระราชกำหนดมันก็จะเกิดสภาพที่เรียกว่ามันพอสนะอันนี้ก็ต้องดูว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะถ้าพอสเนี่ยมันก็จะไล่เป็นลูกนานาดเลยว่าโอเคเรื่องการลงทะเบียนเรื่องการจะใช้เงินเนี่ยมันก็ต้องขยับล้นไป
1: การลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
2: ที
1: ่สวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
2: ที่กำหนดเอาไว้ว่าจะลงทะเบียนวันที่25พฤษภา
1: คม
2: ถ้ามันติดขั้นตอนนี้ก็คงยังแล้วการเริ่มใช้เงินไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60 40อะไรพวกเนี้ยรวมทั้งการไปลงทะเบียนเพื่อมีสิทธิ์จะใช้เงินก้อนนี้เนี่ยมันก็ต้องเขาจะลงผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาสามารถจะลงทะเบียนรอไว้ก่อนหรือว่าอย่างไรแต่ว่าคงไม่อยากจะทำแบบนั้นนะเน
1: า
2: ะ
1: ให้ดูทีละสเต็ปดีกว่า
2: คือแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะมีคนบอกแล้วมันจะช้ามากน้อยแค่ไหนก็ต้องกะว่ายังไงช้าสุดไม่เกินต่อสารรัฐนูนรับเรื่องไว้ไม่เกิน60วัน
1: ค่ะ
2: ต้องทำให้เสร็จต้องมีคำวินิจฉัยออกมาน
1: ะ
2: ก็จะล่นไป2เดือนอาจจะล่นไป2เดือน
1: ค่ะ
2: ส่วนระหว่างทางเนี่ยเมื่อล่นไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
2: ก็มันบอกตรงว่าสิ่งที่คนรอมันอาจจะต้องช้าหน่อยนั่นเอง
1: ถ้ามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
2: ใช่ถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็รัฐบาลทำอะไรไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลอำนาจรัฐบาลคือออกพระราชกำหนดส่วนอำนาจของฝ่ายค้านที่จะท้วงติงก็มีเรื่องรัฐมนูลต้องส่งให้ศาลรัฐวินิจฉัย
1: ค่ะ
2: ก็เป็นอย่างนี
1: ้ที่ฝ่ายค้านนะคะเขามองอะค่ะคือมันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรอในเรื่องของ200,000,000,000 บาทแรกที่จะใช้ในการกระตุ้น
2: 200,000,000,000 บาทแรกเนี่ยคงไม่ได้เป็นปัญหาเพราะฝ่ายค้านก็บอกว่าไอ้เรื่องการเยียวยาผลกระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปิดให้ลงทะเบียน30 ล้านคนหรือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอีก13 ล้านคนเนี่ยนะซึ่งก็ใช้เงินเกือบ200,000,000,000อยู่แล้วเนี่ยอันนี้เขาไม่ใส่ใจเขาไม่ได้ติดใจแต่ว่าที่เขาติดใจเนี่ยคือว่าไอ้200,000,000ที่เหลือเนี่ยมันไม่มีเป็นรูปธรรมในแง่ว่ามันมีโครงการอะไรที่จะมาเอาเงินตรงนี้ไปใช
1: ้
2: ทางรัฐบาลก็ยังไม่บอกเป็นภาพกว้าง
1: ๆ
2: ไม่ได้ลงตัวเลขชัดเจนก็คงจะต้องบอกว่าถ้าคุณไม่อนุมัติหรือไม่ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดผมก็ไม่บอกคุณอะไรประมาณน
1: ี้
2: ส่วนอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าในเมื่อคุณไม่มีรายละเอียดก็ไม่สามารถจะลงมติให้ความเห็นชอบได
1: ้
2: มันไขว้กันอยู่อย่างเงี้ยครับ
1: แล้วฝ่ายค้านเองอ่ะเขาก็มีมุมมองแบบนี้ด้วยนะว่าอ้าวไอ้200,000,000 บาทเนี่ยไอ้ก้อนหลังเนี่ยก็ไม่เห็นมีความจำเป็นเร่งด่วนเลยเพราะคุณเองก็บอกว่าตอนที่จะกู้ไอ้ก้อนหลังเนี่ยก็หนุนกู้ปี70ไม่ได้กู้ในตอนนี้สักหน่อย
2: คือความจำเป็นคือก็ไม่ถูกนะคุณจะกู้มากองไว้ก็ไม่มีประโยชน์ถ้ายังไม่ใช้อยู่ดีคุณไปกู้มากองไว้ทำไมนะแต่ถ้าเกิดว่ามีแผนงานชัดเจน มีมาตรการชัดเจนรู้ตัวเลขชัดเจนเขาก็ต้องเบิกแล้วเวลาจ่ายอ่ะมันจ่ายเป็นเดือนๆก็กู้มาแต่ละเดือนแต่ละเดือนเขาไม่ใช่กู้มากองนะกู้มากองก็มีภาระดอกเบี้ยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นท่าทีของรัฐบาลแล้วก็ท่าทีของฝ่ายค้านแต่ท่าทีของประชาชนและคำถามที่ส่งเข้ามามีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะมาตอบคำถามกันนะคะคุณผู้ชมท่านนี้ถามค่ะว่าการกู้เงินของรัฐบาลนะคะทำไมไม่ออกพันธบัตรกู้เงินจากภายในประเทศประชาชนจะได้ดอกเบี้ยมากกว่าฝากเงินกับธนาคารเป็นไทยช่วยไทยได้เหมือนกันนะคะอาจารย
2: ์เวลากู้เงินเนี่ยปกติเนี่ยถ้ามันเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ย เขาจะออกเป็นตั๋วเงินกู้จากสถาบันการเงิน
1: ค่ะ
2: มันเร็วแล้วมันก็ไม่ซับซ้อนส่วนการออกพันธบัตรเนี่ยมันจะตามมาทีหลังเพราะว่ามันจะต้องจัดคิวให้คือมันมีรายละเอียดเช่นจะเป็นแบบดอกเบี้ยลอยตัวดอกเบี้ยคงที
1: ่ค่ะ
2: จะเป็นระยะสั้นเท่าไหร่ระยะยาวเท่าไหร่แต่ในท้ายที่สุดอ่ะก็ต้องมีการออกพันธบัตรให้กับประชาชนไปซื้อ
1: ค่ะ
2: อันนี้มีแน่นอนอ่ะแต่ว่ามันจะ
1: มีแน่ๆ
2: มีทุกปีอ่ะมีทุกปีแต่ว่าปริมาณเขาไม่ค่อยเยอะผมก็เคยถามเขาเหมือนกันนะว่าทำไมไม่ออกพันธบัตรในแง่ให้ประชาชนไปซื้อเยอะๆ
1: ให้ม
2: ัน
1: เยอะๆเนาะสัดส่วนเนี้ย
2: เขาบอกว่ามันมีต้นทุนสูงกว่าการทำแบบนั้นการทำแบบออกเป็นโน้ต
1: ค่ะ
2: เป็นตั๋วเงินคลังอะไรเนี้ยออกเป็นตั๋วเงินเนี่ยเขาบอกว่ามันมีต้นทุนถูกกว่า
1: ค่ะ
2: แล้วลองคุณสังเกตดูดิเดี๋ยวนี้การซื้อพันธบัตรเนี่ยก็ไปว่ากันในแอปแล้ว
1: ใช่
2: ถูกไหมไปว่ากันในแอป
1: และหลายคนบอกว่าโหซื้อไม่ทันเลยอาจารย
2: ์ไม่มันมีถ้าเกิดดอกเบี้ยไม่แพงดอกเบี้ยถูกๆทันครั้งที่แล้วผมก็ยังได้เลย
1: อาจารย์มีวงในหรือเปล่าก็ไม
2: ่ไม่มีผมก็
1: ไม่มีเนาะ
2: ไม่มี
1: แต่ทุกครั้งเลยอะที่เราสังเกตนะอาจารย์เวลาที่คุณผู้ชมทางบ้านเขาส่งคำถามกันเข้ามาเขามักจะถามว่าเมื่อไหร่จะมีพันธบัตรของรัฐบาลออกมาสักทีเนี่ยเขาจะถามแบบนี้
2: คือสำหรับคนที่เขาจะออกพันธบัตร
1: ค่ะ
2: คือกระทรวงการคลังคือสำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเขาก็ต้องทำให้ได้ต้นทุนที่ถูกที่สุดแล้วก็ต้องจัดสรรให้ดีว่าอายุของพันธบัตรเฉลี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอะไรเนี่ยเขาต้องบริหารแบบนั้น
1: ค่ะ
2: คือถ้ามาขายสุ่ม4สุ่ม5ขายนะมันจะแพงดอกเบี้ยมันจะสูงเขาก็ต้องกลัวว่ามันจะเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยจะมีออกแล้วรุ่นที่แล้วที่ออกมานั้นเหลือถูกไหมร
1: ุ
2: ่นที่ดอกถูกๆอ่ะผมยังได้เลยผมยังไปซื้ออ
1: าจารย์มีสักกี่รุ่นคะตอนนี้ที่มีอยู
2: ่ไม่เฉพาะพันธบัตรที่ซื้อได้ก็ตอนที่มันขายไม่ค่อยดีตอนนั้น
1: อ่ะอ๋อโอเคนี่ไม่ยอมบอกว่าจำนวนเท่าไหร
2: ่มันนิดเดียว
1: มีทองคำบ้างไหมคะ
2: ไม่ชอบนะ
1: หุ้นล่ะหุ้น
2: ไม่มีอ่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอทั้งในประเทศต่างประเทศไม่มีเลย
2: ก็มีกองทุนไง
1: ม
2: ีกองทุนเนี่ยซึ่งก็ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะบัตรเดี๋ยวดีบัตรเดี๋ยวร้าย
1: ส่วนใหญ่มีแต่พันธบัตรเนาะอาจารย์เงินกู้จากรัฐบาลที่เขาผ่านมาเนี่ยก็ใช้หนี้กันหมดหรือยังอะคะหรือว่ามันพอกไปเรื่อย
2: ๆมันก็ใช้หนี้ตามระยะเวลาที่ตัวเองออกพันธบัตรพันธบัตร7ปีก็ต้อง7ปีหมดระหว่างทางก็จ่ายดอกเบี้ยเป็นอย่างนี
1: ้
2: ไม่มีหรอกครับที่รัฐบาลไม่มีหนี้แม้แต่บาทเดียวนี่คงไม่มี
1: ค่ะ
2: เออทุกประเทศเป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว
1: ค่ะและอาจารย์เวลาที่กู้อย่างเงี้ยค่ะเอาแค่ก้อน 400,000 ล้านบาทอ่ะแล้วก็ทยอยกู้อย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าก้อนแรก 200,000 ล้านบาทเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปอยู่ในงบของปีไหนปีไหน
2: ไม่อันนี้ไม่อยู่ในงบสิ
1: หมายถึงว่าเวลาที่เราต้องใช้คืน
2: อ
1: ่ะ
2: ก็ตามที่คุณออกพันธบัตรสิคือถ้าคุณออกพันธบัตรปั๊บเนี่ยออกพันธบัตร3ปีสมมุตินะ
1: ค่ะ
2: เงินต้นก็จะจ่าย3ปีข้างหน้า
1: ค่ะ
2: แต่ในระหว่างทางต้องจ่ายดอกเบี้ย
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นยอดคงค้างมีเท่าไหร่เนี่ย
1: ค่ะ
2: อันนั้นคือดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีงบประมาณอันนี้ธรรมดาแล้วในปีนั้นมันก็จะมีเงินต้นที่ครบอายุที่เป็นหนี้เก่าอ่ะมันก็ต้องจัดสรรเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปจ่ายคืนเงินต้นอันนี้เขาบอกไว้เลยเขาเขียนไว้ในกฎหมายเลยตอนนี้นะมีเป็นประกาศของทางคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเนี่ยบอกว่าในปีงบประมาณเนี่ยจะต้องจัดสรรเพื่อชำระคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ4ของงบประมาณรายจ่าย
1: อัน
2: นี้บังคับไว้เลยบังคับไว้เลยตอนนี้ก็ประมาณสักปีนึงก็แสนห้าหมื่นกว่าล้านในเวลาเดียวกันก็มีเรื่องดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นที่มันยังไม่ครบกำหนดเงินต้นจะจ่ายคืนเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าน่าจะมีประมาณสัก200,000-300,000ล้านบาทต่อปีที่ต้องจ่ายอันนี้ทางสำนักงานก็ต้องตั้งให้มันครบถ้วนเสร็จแล้วเนี่ยก็พอจ่ายไปปั๊บต้นมันก็ลดลงมาในระหว่างทางมันมีกู้ใหม่ต้นมันก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมมันก็ด้านหนึ่งเงินต้นลดที่ครบกำหนดแล้วมันก็มีเงินต้นใหม่ที่ต้องไปกู้มาเนี่ยมันก
1: ็
2: พัวไปพัวมาถ้ากู้เงินมากกว่าไถ่ถอนเงินต้นมันก็ต้องพูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูว่าตัวเลขยอดคงค้างของหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็ขยับขึ้นโดยตลอดนะอย่างล่าสุดเนี่ยตัวเลขมันอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะตัวเลขมันก็อยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยล่าสุดนี่เนี่ยล่าสุด
1: เท่าไหร่คะ
2: ล่าสุดเนี่ยหนี้สาธารณะณสิ้นเดือนมีนาคมนะ12,006,081,203ล้านบาทก็ 12.68ล้านล้านบาท
1: กี่เปอร์เซ็นต
2: ์คิดแล้วเป็นร้อยละ 66.38
1: ค่ะ
2: เพราะ GDP ที่เขาใช้ในการคำนวณเนี่ย 19.1 ล้านล้านบาท
1: ค่ะ
2: เห็นไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็ต่ำกว่านี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นน
1: ะ
2: ทุกปีรัฐบาลทำงบประมาณขาดดุลก็ต้องกู
1: ้ค่ะ
2: ไอ้นี่ออกพ.ร.ก.กู้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคอาจารย์แล้วโครงการอ่ะคนละครึ่ง plusร้านค้าต้องไปลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าแล้วคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถซื้อร้านคนละครึ่งได้ไหม
2: I don't know
1: ค คือคำถามบวชเนี้ยเยอะมากเลย
2: I don't know เพราะว่าเขายังไม่ได้ออกประกาศ
1: ค่ะ
2: เงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติของคนที่จะได้เงินของคนที่จะรับเงินจากที่เขามาซื้อ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีอะไรที่ซื้อได้ซื้อไม่ได้
1: ค่ะอะไรที่เป็นข่าวทุกๆวันนี้กะขะคะคะงะจะขะคะคะงะลงทะเบียน25พฤษภาคาดว่าจะเริ่มใช้ได้1มิถุนายนจ่ายแบบให้เดือนละ 1,000 4เดือน 4,000 60 40เนี่ยที่เป็นข่าวออกมาตอนเนี้ย
2: เป็นความคิด
1: อ๋อเหร
2: อซึ่งมันยังไม่ได้ผ่านบทสรุป
1: ค่ะ
2: ก็คงมีข้อเท็จจริงอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยเอาอย่างเอาอย่างเรื่องอายุอ่ะบางคนบอกว่า18ปีขึ้นไป
1: แล้วบางคนบอกว่า
2: 16ปีขึ้นไป
1: ค่ะ
2: ก็ต่างกันแล้วถูกไหม
1: ค่ะ
2: แล้วจะเป็นลักษณะให้หมดทุกคนหรือว่าอั้นไว้อ่ะถ้าไม่ไปลงทะเบียนไม่ได้นะ
1: ค่ะ
2: เพราะนี่มันไม่ได้ universal ถูกไหม
1: ไม่ได้จ่าย
2: คุณจะต้องไปลงทะเบียน
1: ค่ะ
2: คุณจะต้องไปลงทะเบียนสมมติว่าเขาให้ไว้20ล้านสิทธิ์อย่างครั้งที่แล้วใครไปช้าก็ไม่ได้
1: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องตามมาอีกผู้เปราะบางไม่มีมือถือนอนติดเตียงเนี่ยเดี๋ยวมา
1: ไม่เป็นไรเรา
2: ต้องเข็นรถเข็นไปอะไรเงี้ยนะไม่มีบัตรอะไรจะได้
1: แต่ท้ายที่สุด
2: ไม่คือผมจะบอกให้นะสำหรับคนที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยนะผมว่ารัฐบาลทำสักทีแจกไปให้หมดเลยไปต่อไปจะได้ไม่ต้องมานั่งถามว่านะไม่มีมือสมาร์ทโฟนไม่มีเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่านะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันแล้วมันก็ต้องแย้มมาตรงเนี้ย
1: ค่ะ
2: ไปไม่ได้นอนติดเตียงอ่ะนอนติดเตียงจะทำยังไงก็ใช้มือถือทำตรงเตียงแล้วนะ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจารย์สุดท้ายแล้วตัวเลขอ่ะ 13.4 หรือ 13.2 ล้านคน
2: เอ้าก็ต้องดูดิมันตายไปบ้างป่ะ
1: เสียชีวิตพอๆหน่อยเสียชีวิต
2: คือจริงๆอ่ะของพวกเนี้ยมันต้องอัปเดต
1: ค่ะ
2: มันต้องเหมือนกันเราต้องแอคทีเวทให้มันทันสมัยถ
1: ู
2: กมั้ยไอเนี่ยเขาก็คงจะถือโอกาสทำด้วยแล้วก็ต้องไปกำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบให้เข้มข้นไอที่พูดกันโจดจันกันก่อนหน้านี้มันไม่จนจริงไงตัวเองไม่มีรายได้แต่ว่ารอบๆข้างมีรายได้หมดแบบนี
1: ้เอาเป็นว่าท่านใดก็ตามที่ติดตามเนี่ยนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งทั้งหลายเนี่ย
2: ขอให้มันออกมาเป็นเรื่องเวลาแล้วไม่ต้องห่วงถึงวันนั้นแต่ไม่ต้องมาอธิบายแต่ก็ยังมีคำถามอีกนะเดี๋ยวคุณเชื่อผมนะ
1: ค่ะ
2: ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะต้องมา
1: ส่งมาได้ไม่เป็นไรแต่นุ่นอ่านเองส่วนอาจารย์เขาจะตอบหรือไม่ตอบอีกเรื่องนึงแต่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแลนด์บริดจ์แล้วก็เรื่องที่อ้าวถ้าเราไปต่างประเทศเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังค่ะ
2: ได
1: ้อาจารย์เรื่องนี้ตอนออกมาคนก็ตกใจการออกไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องเสียเงิน 1,120 บาทใครอนุมัติอาจารย์แล้วก็จะเริ่มมาตรการเนี่ย20มิถุนายนนี้จริงหรือเปล่าคะ
2: เดิมก็เสียอยู่แล้ว
1: เท่าไหร่แล้ว
2: 700กว่าบาท
1: 730บาทอันนี้ราคาเดิม
2: เอออ
1: ันใหม
2: ่แล้วก็จะมีค่าจุกจิกอะไรนิดๆหน่อยๆ
1: ค่ะ
2: มันรวมอยู่ในตั๋วใช่ไหม
1: ถูกอาจารย
2: ์
1: มาอัตราใหม่อ่ะเดิมเราจ่าย730บาท
2: รวมทั้งหมด
1: อัตราใหม่ 1,120 บาทเท่ากับว่าโอ้โหขึ้นมา390บาทนะคะอันนี้มันไม่ใช่ภาษีเนาะอาจารย
2: ์ค่าธรรมเนียม
1: ค่าบริการผู้โดยสารขาออกที่ปรับใหม่
2: ใช่ที่คุณไปเดินในสนามบินเนี่ยเขาคิดเงิน
1: เขาปรับเพิ่มทำไมคะ
2: เขาอยากได้เงิน
1: ใคร
2: การท่าเลยบริษัทท่าอากาศยานไทย
1: เขาอยากได้เงินนำไปทำอะไร
2: เขาก็เอามาลงทุนทำนู่นทำนี่ต่อ
1: ในสนามบินที่เขาดูแลอยู
2: ่ใช่ใช่หกสนามบิน
1: ค่ะ
2: หกสนามบินที่เขาดูแลอยู
1: ่ค่ะ
2: จะแต่ในประเทศไม่ใช่นะในประเทศไม่ใช่ราคานี้นะ
1: ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่
2: คนละโบราณกันอันนี้เฉพาะเดินทางไปต่างประเทศซึ่งมันก็จะไปฝังอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบิน
1: ซึ่งโอ้โห
2: เขาคือพูดง่ายว่าเขาให้บริษัทที่ออกตั๋วเนี่ยเป็นคนฝังลงไปในนั้นแล้วก็ส่งให้เขาต
1: ั
2: วเขาไม่ต้องมาเก็บคุณไม่ต้องไปซื้อคูปองอะไรมันฝังอยู่ในนั้น
1: อาจารย์แต่ตอนนี้เวลาที่เราจะเดินทางอะค่ะไปต่างประเทศอะค่ะค่าตั๋วมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเนาะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำมันหนาแล้วก็มาประกาศตอนนี้หรอ
2: ไม่ใช่คือถ้าไปทำธุรกิจ
1: ค่ะ
2: ไปเรื่องกิจการอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จำเป็นนะคืออาจจะต้องจ่ายแต่ถ้าไปเที่ยวเนี่ยถ้ามันแพงเกินก็ต้องงดเที่ยว ถ้าถามผมนะถ้าแพงเกินก็งดเที่ยวผมก็งดเที่ยวไปเยอะแล้วนะไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ส่วนใหญ่ก็ไปใกล้ๆนี่แหละแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปแต่มาตรการนี้ก็เริ่ม20มิถุนายน
2: ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรก็ทำแต่มันก็จะทำให้การบริษัทท่าอากาศยานไทยเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
2: แต่มันจะชดเชยไงที่คนมันเที่ยวน้อยลงมาใช้โดยสารน้อยลงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
1: อาจจะทำอะไรก็ทำและอันนี้เขาจะทำหรือเปล่าอาจารย์โครงการแลนด์บริดจ์ค่ะชุมพรระนองเนี่ยเป็นโครงการที่เขาเน้นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถึงจะทำเนี่ยคะ
2: ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณชุติมาให้ผมตอบผมก็ปวดหัวว่ะ
1: แล้วจริงๆผมก็เห็นใจอาจารย์นะ
2: คือผมไม่ได้พูดโดยสัตย์จริงนะเอกสารที่มันเป็นพันๆหน้าเนี่ยผมก็ไม่ได้นั่งอ่านกันทุกหน้ากระดาษน
1: ะ
2: ผมบอกตามตรงอะแต่ผมก็จะดูซัมมารีไอ้ที่มันเป็นบทสรุปแล้วก็บางอันในภาคไหนที่ผมสนใจผมก็ไปนั่งอ่านมันเยอะจริงๆผมอย่างนี้ดีกว่าคือคนที่จะต้องอธิบายถ้าเป็นฝ่ายประจำสำหรับโครงการนี้คือผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
1: สนค.
2: สน
1: ค.ค่ะ
2: คุณจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการ
1: ค่ะ
2: คือถ้าถามผมเนี่ยน่าจะเชิญเขามาอัดมาตอบดีกว่า
1: อ้าวงั้นรายการฟังหูไว้หูของเราก็เชิญท่านมาได้สิ
2: ใช่คือก่อนหน้า
1: ออกอากาศ
2: ไม
1: ่
2: ก่อนหน้านี้เป็นอีกคนหนึ่งเพิ่งตั้ง
1: ค่ะ
2: ก่อนหน้านี้เป็นตอนที่ไปเป็นรองปลัดผมมาเจอแต่ว่าคนนี้ผมก็เจอตอนที่ไปเป็นกรรมาธิการวิสามันพิจารณาพระราชบัญญัติรางแรงอะไรพวกนี้ตั๋วร่วมตั๋วแล่มอะไรเนี่ยแล้วก็ขนส่งไอ้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอะไรพวกนี้เนี่ยคนนี้น่าจะเป็นคนมาตอบอันนี้เขาก็จะให้ข้อมูลตามที่เขาทำ
1: ค่ะ
2: นะส่วนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นอีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องของการดูว่าโครงการนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยนายกเขาตั้งกรรมการชุดหนึ่งที่มีคุณเอกนิติเป็นประธานแล้วก็มีคุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นรองประธานเนี่ยแล้วก็มีรัฐมนตรีต่างๆมีข้าราชการมีตัวแทนอะไรเนี่ยมานั่งคุยกันเนี่ยนะอันนี้เขาขอเวลา90วันแต่ผมคิดว่ายังไงยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเอารายงานของสภาพัฒน์กับรายงานของสนขเนี่ยเป็นตัวตั้งอยู่ดี
1: ค่ะ
2: เพราะที่เขาทำมาตั้งขนาดนี้แล้วมันจะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะส่วนเขาจะเคาะยังไงเนี่ยอีกเรื่องนึงคราวนี้ข้อโต้แย้งก็ต้องก็มีข้อโต้แย้งตรงไหนถ้าจะทำก็ต้องอธิบายให้เขาฟังได้ทุกเหลี่ยม
1: อ
2: ้าวคุ้มไม่คุ้มมีเรือมาใช้หรือเปล่ามันช้ามันประหยัดได้ไหมอะไรไหมเนี่ยใช่ไหมรวมทั้งกระทบกับ
1: สิ่งแวดล้อม
2: สิ่งแวดล้อมกระทบกับชีวิตผู้คนอะไรเนี่ยคือทุกคำถามอ่ะก็ต้องมาตอบทุกคำถามตอบแล้วเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับไม่พอใจก็ต้องตอบก็ต้องตอบเพราะว่ามันไม่มีหรอกที่ทำอะไรแล้วไม่กระทบ
1: จริง
2: คราวนี้กระทบแล้วเนี่ยกระทบมากกระทบน้อยคุ้มไม่คุ้มในการจะลงทุนแล้วจะลงทุนในรูปแบบไหนกระทบอะไรยังไงมันมีหลายมิติผมไม่มีปัญญาไปตอบแล้วจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไปตอบเพราะผมไม่ได้เป็นคนทำ
1: และที่สำคัญคือประเด็นนี้ม
2: ัน
1: เป็นประเด็นการเมืองซะเฉย
2: เลยก็ใช่แต่เพียงแต่ผมบอกว่าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยที่ควรจะให้ความสนใจมันมีอะไรบ้างก็ไปอ่านเอากันบ้างเท
1: ่
2: านั้นเอง
1: อาจารย์แล้วโครงการแลนด์บิสเนี่ยเราต้องแยกทำความเข้าใจกับ SEC ร่างพรบระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ค่ะ
2: คือคนที่จะแฮนเดิลเนี่ยมันคือตัวสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการ
1: ของ SEC เนี่ยเหรอคะอาจารย์
2: ใช่
1: Southern Economic Corridor
2: เออใช่
1: เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งอันนี้จะประกอบด้วย
2: ไม่ค
1: ือ
2: เขาใช้ชื่อเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
1: ้อันนี้ชื่อเต็ม
2: ชื่อเต็มตามกฎหมายเลย
1: ค่ะ
2: ซึ่งตัวเนี้ยมันยังไม่เข้าสภาเลย
1: อ๋อ
2: เนี่ยผมก็ไปเอามา
1: ค่ะ
2: เอาไปปริ้นมาอ่าน
1: อาจารย์เขาทำกันบ้านหนักนะมีเอกสารหนาทุกวันเลยอ่ะ
2: เนี่ยมีคณะกรรมการบริหารเลยแต่เขาบอกว่าเห็นว่าทาง รัฐบาลก็จะไปยกร่างใหม
1: ่ค่ะแล้วมันครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะ
2: ถ้าในตัวกฎหมายนี่มากกว่านั้นถ้าในตัวกฎหมายนี้มากกว่านั้นเลย
1: ค่ะ
2: นะมีคำนิยามเกาะเทียมอะไรนครระเบียงเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
2: นะมันในตัวกฎหมายนี่มันครอบคลุมจังหวัดมากกว่านั้นนะ
1: เออเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะไปอ่านเอกสารให้ละเอียดเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังในรายการฟังหูไว้หูแต่ที่สำคัญเสาร์อาทิตย์นี้อาจารย์อย่าลืมพักผ่อนนะคะอ่านแต่พอประมาณพอค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
9: หนึ่งในรายงานเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์สงครามและพลังงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเพิ่งมาจาก JP Morgan ครับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกออกมาทำนายทายทักจนทำให้ทุกคนต้องมานั่งทบทวนยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศกันจริงๆ JP Morgan บอกว่าความผันผวนที่เราเห็นอยู่หน้าปั๊มน้ำมันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นครับเพราะว่าเบื้องหลังของตัวเลขราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนั้นมีความจริงที่น่ากลัวซ่อนอยู่และมันกำลังจะกระทบกับเงินทุกบาททุกสตางค์ในกระเป๋าของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวเลขที่ JP Morgan บอกว่าหลอกตาก็คืออย่าให้ตัวเลขหลอกตาเพราะว่าสำรองน้ำมันทั่วโลกตอนนี้ตัวเลขบอก 8.4 พันล้านแบเรลฟังดูเหมือนเรามีกินมีใช้ไปอีกนานพอสมควรแต่ในความเป็นจริงนั้นปริมาณสำรองทั้งหมดกับปริมาณที่ดึงออกมาใช้ได้จริง มันคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง JP Morgan บอกว่าน้ำมันส่วนใหญ่ในจำนวนนี้ถูกล็อกไว้ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นน้ำมันที่ต้องค้างอยู่ในท่อส่งและก้นถังเก็บเพื่อรักษาแรงดันและเสถียรภาพของระบบซึ่งถ้าดึงออกมามากเกินไประบบจะพังทลายทันทีเขาเรียกเป็น working volume โดยที่ในรายงาน JP Morgan บอกว่าจากน้ำมัน 8.4 พันล้านแบร์เรลเราประเมินว่ามีเพียง 0.8 พันล้านแบร์เรลเท่านั้นที่นำมาใช้ได้จริงโดยไม่ทำให้ระบบเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าความตึงเครียดทางด้านปฏิบัติการหมายถึงว่ามันจะตึงตัวเกินไปข้อมูลล่าสุดชี้ครับว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤตสงครามโลกได้ดึงน้ำมันออกมาใช้ไปแล้วกว่า280ล้านแบร์เรลทำให้เหลือปริมาณที่ใช้ได้จริงที่ใช้ได้จริงๆนะครับที่ไม่ต้องเก็บเอาไว้เพื่อให้ระบบมันไม่พังเนี่ยมีอยู่ประมาณเพียง580ล้านแบร์เรลซึ่งนักวิเคราะห์ของ JP Morgan เตือนว่าอาจจะหมดเกลี้ยงภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายประเด็นที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือเราจะขาดแคลนน้ำมันใช่ไหมปัญหามันคือวิกฤตของระบบการไหลเวียนถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดก็คือน้ำมัน 8.4 พันล้านแบร์เรลนั้นเหมือนเลือดในร่างกายแต่ไอ้คำว่า working volume หรือว่าปริมาณที่ใช้ทำงานได้จริงคือเลือดที่ต้องคงอยู่ในเส้นเลือดเพื่อไม่ให้เส้นเลือดมาตีบตันครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือลิ่มเลือดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยกำลังเป็นปัญหาเมื่อระดับน้ำมันสำรองลดต่ำลงระบบการกระจายน้ำมันจะเริ่มติดขัดเหมือนท่อที่มีตะกอนอุดตันทำให้การส่งน้ำมันถึงมือผู้บริโภคนั้นทำได้ยากขึ้นยิ่งระดับน้ำมันในถังเก็บต่ำลงค่าใช้จ่ายในการดูดน้ำมันส่วนที่เหลือออกมาจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนี่คือคำเตือนที่ออกมาบอกว่าไอ้ระบบมันไม่ได้ล้มเหลวเพราะน้ำมันหายไปแต่มันล้มเหลวเพราะว่าเครือข่ายมันหยุดไหลครับฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาว่าน้ำมันจำนวนมากมหาศาลติดอยู่ในข้อกำหนดขั้นต่ำของท่อส่งทำให้แม้จะมีความต้องการสูงแค่ไหนแต่น้ำมันเหล่านั้นก็ขยับไปไหนไม่ได้ครับแล้วที่ทำให้ผู้คนต้องลุกขึ้นมาตาโตแล้วต้องพยายามหาทางออกก็คือสิ่งที่นอกจาก JP Morgan ก็ยังมี Goldman Sachs ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลกอีกสถาบันหนึ่งให้นิยามเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นว่าตอนนี้ระวังนะมันจะมีประเด็นเรื่อง overshoot ราคาน้ำมันดิบอาจจะพุ่งพรวดพราดขึ้นไปถ้าหากสถานการณ์ในช่องแคบโฮมุสไม่ดีขึ้นถ้าช่องแคบโฮมุสยังปิดตายจนถึงกลางเดือนพฤษภานี่เราก็อยู่ในกลางเดือนพฤษภาใกล้ๆแล้วนะครับราคาน้ำมันเบรนท์มีสิทธิ์ที่จะเด้งไปแตะที่150เหรียญต่อแบร์เรลนี่คือสิ่งที่เขาคาดการจากทีมนักวิเคราะห์ทั้งของ JP Morgan และ Goldman Sachs ครับดังนั้นคำถามใหญ่นี้ก็คือแล้วถ้าเป็นเช่นนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคำเตือนที่มาจาก CEO ของ JP Morgan Jamie Dimon บอกว่าเขียนถึงผู้ถือหุ้นด้วยนะเป็นจดหมายเป็นทางการบอกวิกฤตพลังงานครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจมหาภาคอย่างรุนแรงโดยเฉพาะหลังจากที่ดัชนี S&P 500เพิ่งได้มีผลงานแย่ที่สุดตั้งแต่ปี2022บอกว่าไอ้เงินเฟ้อจะเป็นปัญหาใหญ่เงินเฟ้อที่มันเหนียวหนึบมันจะกลายเป็นเรื่องกระทบกระเป๋าของทุกคนเพราะว่าราคาพลังงานที่สูงจะแทรกซึมไปในทุกราคาสินค้าทำให้เงินเฟ้อลดลงยากกว่าที่คิดขณะเดียวกันเมื่อเงินเฟ้อไม่ลงธนาคารกลางก็ไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้แผนการเรื่องซอฟต์แลนดิ้งคือค่อยๆไต่ลง ที่วาดฝันเอาไว้ก็จะกลายเป็นฝันสลายตลาดหุ้นกำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนทั้งประเด็นเรื่องยูเครนจีนและอิหร่านทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนสั่นคลอนเพราะว่าเมื่อช่องแคบฮอร์มุซถูกอุดตันผลกระทบจะลามไปถึงโต๊ะอาหารและเงินเก็บในบัญชีของทุกคนดังนั้น CEO JP Morgan บอกว่าต้องเตรียมรับมือกับค่าครองชีพที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปด้วยฉะนั้นคำเตือนจากยักษ์ทั้งหลายแหล่บอกเราว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่เกินกว่าที่เราเห็นในขณะนี้และรัฐบาลต่างๆก็คงไม่อยากจะให้ข่าวร้ายพยายามที่จะกลบเกลื่อนเพื่อหวังว่าสถานการณ์มันจะกระตุ้งขึ้นเองแล้วไม่ต้องเป็นคนบอกข่าวร้ายกับประชาชนแต่นั่นอาจจะเป็นความไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบบ้านเมืองและต้องสื่อสารประชาชนด้วยความจริงเท่านั้นคอยดูครับว่าคำทำนายทายทักของแบงค์ใหญ่ที่สุดในอเมริกาอย่างน้อย2แห่งและตัว CEO เองก็เขียนเตือนให้กับผู้ถือหุ้นตัวเองมันจะกลายเป็นความจริงหรือเป็นเพียงการตีข้องร้องเปล่าเพื่อที่จะสร้างฉากทัศน์ที่น่าตกใจเท่านั้นผมว่าเราต้องฟังและนำฉากทัศน์เลวร้ายที่สุดมาเป็นยุทธศาสตร์เพื่อทุกอย่างมันเลวจริงอย่างที่ว่าเราจะได้อย่างน้อยที่สุดมีแผน1แผน2และแผน3ตั้งรับมิฉะนั้นเราอยู่ในภาวะที่ล้มแล้วลุกไม่ไหวจริงๆครับ
8: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543

0: 02-21-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Radio Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนเราคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็ยังคงหลายคนติดตามสถานการณ์ของตอนออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่ทรัมป์นั้นปฏิเสธข้อเสนอการยุติสงครามนะครับซึ่งถือว่าบอกว่าเป็นความข้อเสนอที่ยอมรับไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรราคาทองคำก็ร่วงลงนะครับแต่ว่าสถานการณ์เรื่องของน้ำมันดูเหมือนว่ามีหลายคนก็วิเคราะห์กันนะครับว่าน้ำมันนั้นจะหมดหรือเหือดแห้งภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้อยู่โดยเฉพาะเรื่องของการนำส่งออกผ่านช่องแคบฮอร์โมสนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมกันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับดร.สุภวุฒิสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับก็สถานการณ์ดูตอนแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนว่าจะมีข้อตกลงที่จะคุยกันได้นะครับแต่ว่าล่าสุดตามข่าวบอกทรัมป์ปัดข้อเสนอที่อิหร่านมีการส่งหรือยื่นเข้ามานะครับอาจารย
3: ์คือถ้าดูตั้งแต่แรกเริ่มนะครับถ้าจำได้เนี่ยก็จะเห็นว่าทรัมป์เขาอยากจะให้มีข้อตกลงซึ่งเป็นเพียงกรอบการเจรจาเท่านั้นเองนะครับถ้าจำได้เขาพยายามบอกว่าต้องการจะให้มีข้อตกลงซึ่งมันไม่ใช่ข้อตกลงหรอกมันคือเขาบอกว่าใช้มีกระดาษแผ่นเดียวซึ่งเป็น MOU ใช่ไหมเป็น memorandum ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ฉะนั้นถ้าคิดง่ายๆเนี่ยถ้าคุณจะเขียนกรอบเจรจาในแผ่นเดียวเนี่ยคือมันเหมือนกับพยายามจะให้เขียนหลักการกว้างๆเพื่อจะได้มีอะไรที่ตกลงกันได้เร็วๆแล้วค่อยไปเจรจาในรายละเอียดกันทีหลังเพื่อจะได้รีบจบสงครามอันนี้ซะนั่นคือสัญญาณที่ทางอเมริกาเนี่ยส่ง
2: ครับ
3: นะครับนี่สิ่งที่อิหร่านตอบมาเนี่ยกลายเป็นว่าตอบมาผ่านปากีสถานเนี่ยตอบมา4 หน้าซึ่งคือพอ4 หน้าเขียนอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วบอกต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ครับเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันไงครับคืออเมริกานี่อยากจะพูดตรงๆเหมือนแก้ผ้าหน้ารอดไปก่อนน่ะ
2: อือ
3: ฮึอ๋อกว้างๆอันนี้เขาตอบมาบอกเฮ้ยผมต้องการอย่างนี้นะเอหรืออย่างนี้เลยนะใช่ไหมครับแต่ประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงในเชิงของสาระของการเจรจาเนี่ยที่อเมริกาส่งสัญญาณไปเนี่ยจริงๆอเมริกาเนี่ยต้องการพื้นฐานหลักๆคือให้เจรจาเรื่องเปิดช่องแคบเรื่องหยุดยิงเสียก่อนนะครับแต่สำหรับอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยก่อนจะมาถึงอันนี้เนี่ยต้องให้อิหร่านเนี่ยยอมรับก่อนหน้าเลยอัพฟรันต์เลยนะครับทันทีเลยว่
2: าย
3: ุติโปรแกรมนิวเคลียร์หรือจะในเชิงของเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยจะต้องตกลงก่อนเลย
2: เอาเรื่องนิวเคลียร์มาก่อนแล้วค่อยไปคุยประเด็นอื่นต่อไป
3: คือถ้าต้องให้ยอมรับเรื่องนิวเคลียร์ก่อน
2: ครับ
3: ว่ายอมรับว่าจะไม่เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก่อนแล้วไอ้เรื่องสงครามอะไรต่างๆเนี่ยก็ถึงคุยกันได้นะครับจะคุยกันได้เขาใช้คำว่า commitment in advance on nuclear and on Iran's nuclear program and its stockpile of highly enriched uranium นั่นคือสิ่งที่ลึกๆเหมือนกันบอกโอเคอยากจะหยุดไหมอยากหยุดในหน้าเดียวใช่ไหมแผ่นเดียวใช่ไหมใช่แต่แผ่นเดียวนี่อเมริกาต้องการให้อิหร่านยอมรับตั้งแต่ต้นเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์โปรแกรมอย่างที่ผมว่า2เรื่องคือเรื่อง stockpile of highly enriched uranium เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของนิวเคลียร์โปรแกรมว่าจะหยุดทำอันนี้สิ่งที่อิหร่านตอบมาเนี่ยมันกลับขากัน
2: อ
3: ิหร่านบอกว่าในช่วง30 วันที่ให้เจรจาสันติภาพกันเนี่ยจะมีการหยุดรบกันจริงจะมีการเปิดช่องแคบแต่เปิดช่องแคบตามเงื่อนไขของอิหร่านแล้วก็แต่ว่าอเมริกาเนี่ยต้องปลดไอ้ที่ยึดทรัพย์ของอิหร่านเอาไว้แล้วก็ปลดเรื่องแซงชั่นต่างๆแล้วเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยก็คุยกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อย
2: ๆครับ
3: ที่อเมริกาบอกจะให้ทำมอราทอเรียมคือยุติการ โปรแกรมไป20ปีเมินเถอะไม่ถึงหรอกนะครับแล้วยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวไอ้ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วเนี่ย400กิโลเนี่ยอิหร่านบอกว่าอันเนี้ยถ้าจะยึดของอิหร่านไปเนี่ยไม่ได้ส่งไปประเทศที่3ยอมส่งไปประเทศที่3เช่นไปที่รัสเซียเนี่ยยอมแต่ถ้าเกิดกรณีจะไม่สำเร็จขึ้นมาเนี่ยไอ้นี่ต้องเอามาคืนอิหร่านนะไอ้400กิโลเนี่ยนะครับคือพออิหร่านเขาใส่เงื่อนไขไว้เยอะๆมันก็เกินหนึ่งหน้าสิมันเกินหนึ่งหน้าเยอะแล้วก็มันชัดเจนเลยว่าสำหรับอิหร่านเนี่ยไอ้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเดี๋ยวต้องเจรจากันอีกยาวซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับทรัมป์ในเชิงการเมืองเพราะทรัมป์กำลังบอกว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องการที่จะให้อิหร่านไม่มีทางมีอาวุธนิวเคลียร์ตอนแรกพูดถึงregime changeด้วยนะครับตอนแรกพูดถึงว่าจะล้มรัฐบาลด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยมาพูดถึงเรื่องว่าเรื่องนิวเคลียร์ซึ่งไอ้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลเนี่ยเองก็คุยกับทรัมป์ทุกวันว่าไม่ได้นะไอ้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องนี้ต้องให้ได
2: ้
3: ต้องให้ได้ก่อนเจรจายุติสงครามด้วยซ้ำแต่อิหร่านกลับมาอีกขาหนึ่งบอกว่าเจรจายุติสงครามก่อนแล้วเรื่องนิวเคลียร์เจรจากันทีหลังผมคิดว่าประเด็นหลักๆเนี่ยคืออันนี้เราที่เรามาอยู่วันนี้ได้มาถึงตรงนี้วันนี้ก็เขาเรื่องนี้แหละเรื่องนี้เลยครับ
2: ยังไม่รวมที่บอกว่าข้อเสนอที่อิหร่านส่งไปอาจจะมีเรื่องของการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามเรื่องการยุติการปิดล้อมทางทะเลที่ช่องแคบฮอร์มูซรับประกันว่าจะไม่มีการโจมตียกเลิกมาตรการคว่ำบาตรยุติคำสั่งห้ามขายน้ำมันของอิหร่านของสหรัฐคือถ้าดูตามหน้าเสือที่เสนอไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่บอกว่าได้รับการปฏิเสธจากสหรัฐไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ตอนต้นจนถึงวันนี้นะ
3: ครับคือเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขากำลังคิดว่าเขาจะต้องเจรจาให้ปิดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาความเสี่ยงของเขาก็คือเขาต้องคุมช่องแคบฮอร์มูซถึงจะรู้สึกว่าความเสี่ยงมันลดลงเขาจะต้องจริงๆเขาอยากจะไล่ฐานทัพของอเมริกาที่อยู่ประเทศกัลฟ์สเตทหมดออกไปที่นั้นแล้วเขาก็บอกเขาต้องการที่จะต้องเก็บค่าตรงของช่องแคบฮอร์มูซเพราะเขาต้องหาเงินมาฟื้นฟูประเทศใช่ไหมครับคือดูข้อเสนอของอิหร่านแล้วเนี่ยอิหร่านเสนอแบบผมจะเอาอย่างที่ผมอยากได้นี่แหละ
2: ใช่
3: ครับเป็นหลักแล้วเรื่อง
2: จะเอาอย่างที่อยากได้เป็นหลัก
3: แล้วเรื่องมันนิวเคลียร์มาคุยกันทีหลังใช่ไหมครับเรื่องนิวเคลียร์
2: มันยืนเงินคนละเรียกอะไรนะคนละฝั่งมาตลอดอยู่แล้วแบบนี
3: ้คือเขาบอกว่ามีนักวิเคราะห์ของฝรั่งเขียนบอกว่าเหมือนกับไอ้ความแตกต่างนี่มันห่างกันเท่ากับมหาสมุทรเลยครับใช่ไม่ใช่ช่องแคบช่องมหาสมุทรนะ
2: ครับ
3: ก็เลยดูเหมือนกับว่าอิหร่านทำท่าเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ถูกกดดันอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับทั้งที่อิหร่านเนี่ยถูกกดดันอย่างมากเลยอย่างที่เราทราบกันว่า
2: ครับ
3: มีการประเมินกันว่าอิหร่านเนี่ยสูญเสียรายได้เนี่ยวันละประมาณ400-500ล้านเหรียญนึกภาพสิครับว่าวันละ500ล้านเหรียญเดือนหนึ่งก็4,500ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: 500ล้านเหรียญใช่15,000ล้านเหรียญใช่ไหมครับแสนล้านเหรียญโทษซึ่งมหาศาลเลยนะครับ500ล้านเหรียญ1,500ล้านเหรียญเนี่ยต่อเดือนเนี่ยแปลว่าอิหร่านเขาโอ้โห GDP เขาเนี่ยผมคำนวณไม่ออกเลยว่าเป็นยังไงนะครับ15,000ล้านเหรียญต่อเดือนที่สูญเสียไป2เดือน 30,000 ใน2เดือน 30,000 เนี่ย2เดือนกว่านี้ดีไม่ดี3เดือนนี่เกือบ 10% ของ GDP แล้ว
2: มีผู้สื่อข่าวถามทรัมป์บอกว่าไอ้ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยยังคงดำเนินหน้าต่อไปใช่ไหมถ้าเจรจากันไม่จบแบบนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่มีการปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านทรัมป์บอกว่าทางอิหร่านเนี่ยแพ้แล้วทางอิหร่านแพ้แล้วแต่ว่าสถานการณ์มันยังไม่จบนั่นหมายความว่าตอนนี้ คือทรัมป์พูดอยู่เสมอเหมือนเดิมว่าอิหร่านแพ้อิหร่านแพ้แต่ว่าอิหร่านก็ไม่ยอมจำนนก็เลยไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงเข้าใจอีกอย่างนึงแต่อีกฝ่ายนึงเข้าใจอีกอย่างนึง
3: คือไอ้เข้าใจอย่างนึงหรืออีกอย่างนึงมันก็เรื่องนึงนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นด้วยมันสะท้อนให้เห็นว่าอิหร่านเขาคิดว่าเขาอึดเขาทนได้มากกว่า
2: ใน
3: ภาพข้างหน้าคือต้องถามจริงๆว่าลึกๆว่าใครทนใครอึดได้มากกว่ากันนะครับ
2: คือความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจารย์พูดถึงตัวเลขเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมว่าอิหร่านเขาก็ทราบเพียงแต่เขาต้องทนต่อไปแม้จะเสียหายมากกว่านี้เพราะเขาไม่ยอมจำนนน้องๆนั้น
3: คืออย่างนี้นะครับเร็วๆถ้าสมมติตัวเลขอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าตัวเลขมันถูกต้องเนี่ยที่บอกว่าเสียหายเดือน 15,000 ล้านเหรียญนะครับก็คือเอา500คูณ30เนี่ย2เดือนก็30,000เนี่ยใกล้ๆกับ 10% ของ GDP ของอิหร่านนะครับแล้วคุณพอนึกภาพสิประเทศไทยตอนเราต้มยำกุ้งอ่ะ GDP เราติดลบ 10% เนี่ยใน1ปี 10% เขาติดลบ 10% ต่อ GDP ไปแล้วในช่วง70กว่าวันที่เขาเกิดสงครามมันแรงขนาดนั้นนะครับแล้วมันไม่ได้แบบของเราตอนนั้นที่เราสูญเสียในเชิงของการเงินด้วยตึกก็ไม่พังไม่ว่าคนก็ไม่ตายครั้งนี้ตึกก็พังคนก็ตายคือมันรุนแรงมากเลยไม่น่าเชื่อว่าอิหร่านเนี่ยจะทนได้ถึงขนาดนี้นะครับพูดตรงๆลองนึกภาพคนไทยเราคนที่พวกเราที่ผ่านต้มยำกุ้งมาเรารู้สึกว่าแย่เนี่ย GDP หายไป 10% GDP ให้ 10% เนี่ยอิหร่านหายไปแล้ว 10% ผมคำนวณเร็วๆนี่หายไปแล้วแน่ๆเลย 10% แล้วประชาชนล้มตายแล้วก็ตึกพังไปอีกเท่าไหร่แต่อิหร่านเนี่ยเขาปกครองโดยเผด็จการนะพูดตรงๆเพราะฉะนั้นเขาก็คุมประชาชนเขาได้ว่าให้ทนไปน
2: ี่
3: ถามว่าทนไปเนี่ยทนไปได้แค่ไหนอันนี้คือการประเมินนะครับทนไปเนี่ยมันประเมินได้3ส่วนนะส่วนด้านเศรษฐกิจนะครับส่วนด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าอิหร่านตอนนี้ก็ส่งออกน้ำมันทางเรือไม่ได้เลยแต่ตามข่าวเนี่ยก็เริ่มพยายามจะส่งออกทางบกส่งออกทางบกนะครับเพราะว่ามันมีสามารถที่ไปทางชายแดนกับปากีสถานข้ามไปได้โอเคค่าขนส่งแพงขึ้นส่งได้น้อยลงนะครับในเชิงอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวบ่อน้ำมันของเขาเองว่าบ่อน้ำมันของเขาเนี่ยถ้าไปปิดนะท่อจะพังแต่ว่าต้องเปิดแล้วก็น้ำมันที่ออกมาต้องหาที่เก็บเขาก็ไปเก็บในเรือบรรทุกน้ำมันที่ว่างๆอยู่เขาไปใส่เอาไว้ซะแล้วก็พยายามต้องมีบริหารจัดการการปิดท่อเพื่อทำการเมนเทนเนนซ์เพื่อปิดชั่วคราวหรือไม่ดีไม่เดียจะต้องเผาน้ำมันออกบางส่วนด้วยแต่เขาต้องบริหารจัดการให้หลุมไม่พังซึ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งต้องน้ำมันมันต้องออกมาตลอดนะคำถามคือว่าแล้วประเมินว่าเขาอึดแบบนี้ได้อีกกี่เดือนทีนี้ก็มีการประเมินกันออกมาโดย CIA ของอเมริกาซึ่งเป็นเอกสารลับแต่ปรากฏว่าถูกลีกออกมาเนี่ยเมื่อวันที่7พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็ CIA ก็ได้ประเมินเร็วๆว่าสงสัยอิหร่านเนี่ยจะทนได้อีกสักประมาณ 3-4 เดือน
2: อ
3: ีก 3-4 เดือนนะครับซึ่ง 3-4 เดือนเนี่ยไม่แน่ใจว่าทรัมป์จะทนไหวหรือเปล่าอันนี้
2: ถามแบบเราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วตอนนี้คนที่อยากจะยุติสงครามมากที่สุดน่าจะเป็นฝั่งทรัมป์มากกว่าจะเป็นฝั่งอิหร่านถูกไหมครับตอนนี้อิหร่านเสียหายหนักมากกว่า
3: อิหร่านก็คงอยากนะครับคือก็คงอยากเหมือนกัน
2: การ take action มันผ่านทรัมป์มาโดยตลอดฝ่ายเดียว
3: คือปัญหาผมคิดว่าปัญหาเป็นอย่างนี้ที่ทรัมป์เขาคงอาจจะคิดไม่ครบหรือเปล่าเนี่ยคือรัฐบาลอิหร่านผู้นำอิหร่านกลุ่มเนี้ยเขาแพ้ไม่ได้ถ้าเขาแพ้ไปเนี่ยเขาตายแน่ๆเขาต้องไม่แพ้อย่างเดียวไม่ได้ชนะนะครับเขาต้องไม่แพ้แต่ส่วนของทรัมป์เนี่ยปัญหาของทรัมป์ก็คือว่าทรัมป์ทำอย่างนี้ไปเดี๋ยวจะแพ้เลือกตั้งเดี๋ยวประชาชนอเมริกันจะโวยนะครับฉะนั้นไอ้ความอึดเนี่ยถึงมีความสำคัญถึงต้องพยายามประเมินอย่างที่บอกถ้าประเมินในเชิงเนี้ยดีไม่ดี 3-4 เดือนหรือเปล่าคราวนี้ประเมินในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยผมก็พยายามกลับไปดูตัวเลขว่าตกลงแล้วอิหร่านเขาเนี่ย ขาดแคลนอะไรก็ปรากฏว่าคุณถ้าเขามีน้ำมันดิบมีแน่ๆเหลือเฟือด้วยคำถามคือแล้วเขากลั่นได้ไหมก็ดูข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าเขามีกำลังกลั่นเพียงพอที่ใช้ในประเทศอาจจะขาดไปสัก 10% แต่มีฉะนั้นกำลังกลั่นมีพอกลั่นมีภาพคุณก็มีไฟฟ้าใช้มีพลังงานใช้ okay. เสร็จแล้วก็ถามว่าเขามีอาหารพอหรือเปล่าก็กลับไปดูก็บอกว่าเขาก็ผลิตอาหารได้ประมาณสัก 80% มั้งของความต้องการของประเทศก็อดอยากหน่อยแต่ว่า 80% กว่าแล้วเร่งเอานำเข้ามาจากทางฝืนแผ่นดินตรงติดกับปากีสถานก็คงจะก้อมแกล้มไปได้อีกหลายเดือนฉะนั้นไอ้ที่ CIA เขาประเมิน 3-4 เดือนเนี่ยก็ผมก็เลยเข้าใจว่าโอเคคงเป็นไปได้จริงๆนะครับสุดท้ายคือเรื่องการทหารการทหารเนี่ย CIA เขาประเมินตรงนี้ว่าซึ่งน่าตกใจสำหรับอเมริกามากเขาบอกว่า CIA ประเมินว่า 70% ของสต็อกจรวดยังเหลืออยู่คืออเมริกาเนี่ยกับอิสราเอลในโจมตีทำลายไปได้แค่ 30% นะครับแล้วก็ไอ้ 75% ของโมบายลอนเชอร์ก็คือจรวดเนี่ยมันต้องมีฐานยิงเนี่ยฐานยิงเนี่ยยังเหลือตั้ง 75% ฉะนั้นปัญหาอย่างนี้ก็คือว่าอย่างนี้อเมริกาจะเปิดช่องแคบฮอร์โมสใช้ Operation Freedom เนี่ยทำได้ลำบากมากเลยเพราะว่าไอ้แม้ว่ากองทัพเรือจะไม่มีแต่ก็จะมีเรือเล็กเร็วที่สามารถที่จะไปก่อกวนได้ยังมีจรวดยังมีโดรนอีกโดรนเนี่ยเข้าใจว่ายังเหลืออีกเยอะเลยนะครับงั้นอิหร่านเนี่ยดูเหมือนคิดว่าลากยาวไปได้จนกระทั่งอเมริกายอมตามเงื่อนไขของอิหร่านดูท่าทางนะเขานโยบายเขาเดินแบบนั้น
2: ครับ
3: นะครับอันนี้ทรัมป์จะทำยังไงอันนี้ผมไม่รู้ละเพราะกลายเป็นว่าเหมือนกับฝรั่งคือภาษาที่เราที่บอก the ball is in Trump's court ล่ะคือเดี๋ยวทรัมป์จะทำยังไงล่ะทรัมป์จะทำยังไงล่ะบอมไปทับตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าจรวดยังเหลือตั้ง 70% ลอนเชอร์เหลือตั้ง 75% ตามข่าวที่ CIA หาข้อมูลมา
2: หลายคนคิดถึงกลับไปในสมัยอดีตตอนที่มีสถานการณ์สงครามเวียดนามซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวียดนามก็ไม่ได้ว่าเก่งกว่าสหรัฐอเมริกาแต่ว่ากลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาต้องถอยเพราะว่าเวียดนามใช้วิธีการเหมือนกันอย่างนี้ครับจนตรอกไหมแล้วก็กดดันในทางด้านอื่นแต่ว่าตอนนั้นมันคงไม่ได้มีสถานการณ์เรื่องน้ำมันนะเพียงแต่ผมกําลังจะตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อประเทศที่เล็กกว่าหรือว่าศักยภาพทางทหารน้อยกว่าแต่เขามีความอึดขวาหรือเขามีวิธีการที่มันไม่ใช่วิธีการตาต่อตาฟันต่อฟันอะแต่ว่าอาจจะเป็นการของข้ามกรองโจรหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็น่ากลัวเพราะมันยังมีเรื่องฮิสบัลลอมันยังมีเรื่องผู้ก่อการร้ายอยู
3: ่คืออันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะอันนี้อเมริกาไม่บูทส์ออนเดอะกราวน์เลยไม่มีทหารอเมริกาเลยเพราะว่าอเมริกาสูญเสียทหารแทบจะไม่ได้แล้วเนี่ยเลยนะครับฉะนั้นอันนี้จะยิ่งยากกว่าเพราะอันนี้ใช้แต่กองทัพอากาศ
2: ไม่มีทหารราบเลย
3: ไม่มีทหารราบเลยยิ่งยากกว่าอีกนะยิ่งว่าสมัยเวียดนามเนี่ยอเมริกาใช้ทหารอเมริกันเข้าไปรบเลยยังรบไม่ได้เพราะว่าอย่างที่คุณประพงษ์ว่าเขาใช้อีกฝ่ายนึงใช้เวียดนามใช้การรบแบบกองโจรแต่ครั้งนี้จะหนักกว่าแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่ามีการประเมินว่าอเมริกาเองนั่นแหละกระสุนหมดนะครับกระสุนหมดก็คือไอ้จรวดที่ใช้ป้องกันขีปนาวุธเนี่ยเรียกว่า Air Defense Interceptor ต่างๆอย่างเช่น Patriot อย่างเช่น Thaad เนี่ยนะครับใช้ไป 50% หรือมากกว่าของสต็อกที่มีอยู่ใช้ไป 50% นะครับไอ้นี่ที่อเมริกาควรจะมีใช้ทั้งโลกเลยควรรวมทั้งไปช่วยปกป้องไต้หวงไต้หวันด้วยเนี่ยก็ลากไปใช้หมดเลยเนี่ยนะครับหรือปกป้อง NATO เนี่ยคิดดูสิว่าใช้กับอิหร่านคนเดียวเนี่ยสต็อกหายไปครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของไอ้ Air Defense Interceptor ซึ่งเป็นอาวุธที่ทันสมัยที่สุดที่ต่อต้านขีปนาวุธที่ดีที่สุดส่วนในส่วนที่จรวดที่ยิงออกไปเป็นจรวดที่เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความแม่นยำสูงเนี่ยนะครับพวกใช้คำว่า Precision Strike Missile เนี่ยก็ใช้ไปประมาณ 45% นะครับจรวดหลักคือ Tomahawk Cruise Missile เนี่ยCruise Missile เนี่ยปรากฏว่ายิ่งน่ากลัวใหญ่เลยว่าหายไปตั้ง 30% เหมือนกัน นอกจากนั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหมเครื่องบินก็ถูกโจมตีโดยเฉพาะเครื่องบินราคาแพงของอเมริกาก็ถูกโจมตีไอ้เครื่องบินที่บินเพื่อเติมน้ำมันเครื่องบินบรรยากาศก็มีปัญหานะครับแล้วเครื่องบินที่เป็นไอ้ตัวเรดาร์ตัวให้ข้อมูลก็มีปัญหาเซอร์เวลเลนซ์ก็มีปัญหาคือผมก็เลยกลับไปอ่านดูในรายละเอียดนะครับที่อเมริการบกับอิหร่านเนี่ยรบแพงนะครับรบแพงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามข่าวเนี่ยประเทศที่อเมริกามีฐานทัพอยู่ที่อเมริกามีฐานทัพอยู่เนี่ยเช่นที่กาตาร์ก็ดีใช่ไหมครับเช่นที่ซาอุดิอาระเบียก็ดีเนี่ยและที่บาเรนก็ดีเนี่ยประเทศพวกนี้เขาไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพเขาเนี่ยเป็นฐานจุดเริ่มต้นในการโจมตีอิหร่านไม่ยอมจำนะครับไม่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการโจมตีเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นในการโจมตีเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นการโจมตีจากเรือบรรทุกเครื่องบิน
2: เรือบรรทุกเครื่องบินเขาก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนกับสถานที่ส่งอาวุธเข้าไปหรือว่ายิงอาวุธเข้าไปแต่ตรงนั้นมันก็จะกลายเป็น
3: แล้วก็จาก
2: เรือบรรทุกด้วย
3: เลยต้องบินมาจากดิเอโกกาเซียฐานทัพดิเอโกกาเซียที่เคยโจมตีแต่ยอมให้เติมน้ำมันrefuel เติมให้เติม supply ได้รบก็ไม่ได้รบแบบถนัดได้แบบสะดวกขนาดนั้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนใช่ไหมที่ใช้อุตภาวใช้ตาคุยอะไรอย่างเงี้ยของเรา
2: ใช่
3: มันจะไม่เหมือนกัน
2: ไม่ยอมให้เป็นจุดในการที่จะปล่อยอาวุธทำนองนั้น
3: ฮะแต่มันก็เป็นนะครับแต่ถึงก็เป็นก็ถึงโดนไงถึงประเทศพวกนี้ถึงโดนกันทั่วหน้า UAE ก็โดนเป็นต้นนะครับ
2: ครับแต่มันจะมี2ประเด็นที่อาจจะต้องเรียนถามอาจารย์ต่อในเบรกหน้าคือล่าสุดเนี่ยพูดถึงเรื่องของคลังน้ำมันเนี่ยมีการออกข่าวจากบลูมเบิร์กนะครับอ้างว่าข้อมูลจากมอร์แกนสแตนลีย์บอกว่าคลังสำรองน้ำมันของโลกลดลงและกำลังเหือดแห้งในอัตราที่เร็วที่สุดเป็นประวัติการถึง 4.8 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็สถานการณ์นี้อาจจะเข้าสู่ระดับต่ำสุดและเกิดวิกฤตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเดินทางไปเยือนจีนแล้วก็มีข่าวเหมือนกันว่าเหมือนจะไปพูดและกดดันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในประเด็นเรื่องอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอิหร่านเองทรัมป์เคยหยิบยกเรื่องนี้บอกว่ารายได้ที่จีนมอบให้อิหร่านกับรัสเซียเนี่ยผ่านการขายน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้อิหร่านแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้ก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอีกกำหนดการข่าวคือวันที่13พฤษภาถึง15พฤษภาจะเดินทางไปเยือนจีนนะซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นทางการแล้วล่ะมันจะมีผลต่อสถานการณ์สงครามที่จะทำให้คลี่คลายหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อแต่ว่าจะก่อนที่จะพักเบรกนะครับผมมีข่าวสารและข้อมูลดีๆประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับจากทางผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขาวรอเภสัชครับใครเคยเป็นร้อนในหรือเป็นแผลในปากนะครับจะรู้เลยนะครับว่าถ้าเวลาจะพูดหรือทานอะไรก็จะเจ็บมากพูดก็ลำบากนะครับทานอะไรก็ไม่อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันครับขาวรอเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวรอครับเป็นยาสามัญประจำบ้านครับบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองปากครับยาทารักษาแผลในปากขาวละอครับปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใช้สารสเตียรอยเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับใครเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละอนะครับหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Officialแอดซายขาวละอนะครับแอดขาวละอหรือโทร028197991ครับ028197991ถึง5นะครับก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะครับขาวละอใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: อ
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radioสิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus พูดคุยกันกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อกันต่อนะครับอาจารย์อยู่สายนะครับอาจารย์ได้ยินนะครับอาจารย์รบกวน
3: ได้ยินแล้วครับโทษทีเริ่มเปิดไมค์ครับ
2: ไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับเรื่องเยือนจีนมันจะไปทำให้มีประเด็นเรื่องการคลี่คลายสถานการณ์ไหมอาจารย์เพราะกำหนดการออกแล้ว
3: คือประเด็นมันผมคิดว่าเอาตรงไปตรงมาอย่างนี้แล้วกันว่าคือถ้าทรัมป์เขาสามารถจะจัดการอิหร่านได้จบเนี่ย เขาจะบอกเขาก็จะไปคุยโม้กับจีนว่าเอ้ยเขาทำจบแล้วนะเนี่ยที่สิ่งที่เขาต้องการดังนั้นจีนก็จะมีไม่มีอำนาจต่อรองอะไรตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าเรื่องนี้ยังค้างคาอยู่เนี่ยกลายว่าเขาต้องมาขอความช่วยเหลือจีนเลยที่จะโน้มน้าวให้อิหร่านมาจอมตกลงกับเขา
2: อาจจะเป็น
3: ประเด็นเป็นอันนั้นซึ่งสิ่งที่จีนต้องการเนี่ยชัดเจนว่าจีนเนี่ยต้องการให้ทรัมป์โอนอ่อนผ่อนตามเรื่องไต้หวันนะครับ
2: อ๋อก็ไปเป็นเงื่อนไขเรื่องนี้อีก
3: สำหรับจีนเนี่ยสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเรื่องไต้หวันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดแล้วยิ่งเห็นทรัมป์อ่อนแรงต้องเอาเรือบรรทุกเครื่องบินมาจากทางภูมิภาคนี้ไปช่วยที่ตะวันออกกลางอาวุธก็อย่างที่ผมบอกไงว่าร่อยหรอลงไปอีกเยอะเนี่ยดูเหมือนทรัมป์จะมีศักยภาพในการสนับสนุนไต้หวันได้น้อยลงเยอะดังนั้นสำหรับจีนเนี่ยอันนี้มีแต่ได้กับได้
2: ครับครับ
3: ยิ่งถ้าอิหร่านรอดแล้วรอดเพราะจีนรับรองอิหร่านเขาก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคนจีนมหาศาลก็ฉะนั้นสำหรับทรัมป์เนี่ยฟังดูถ้าทางไม่มีอัพไซด์เลยคุณโดนครับไม่มีอัพไซด์เลยถ้าสมมติเรื่องนี้มันค้างคาอยู่แล้วก็ทรัมป์มีเวลาถึงแค่อีก3วันเท่านั้นเองที่จะทำให้เรื่องนี้จบซึ่งผมก็นึกไม่ออกว่าจบยังไงเพราะอิหร่านเขาก็ยิ่งคิดว่าเขามีอยู่มีอำนาจต่อรองที่สูงถ้าตัวเลขข้อมูลที่ผมนำเสนอเมื่อกี้มันถูกต้องนะครับที่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการลีกข่าวของ Washington Post นั่นนะครับที่ CIA บอกว่าอิหร่านอึดได้อีก 3-4 เดือนเป็นต้นนะครับอันนี้กลับมาเรื่องของเราแล้วกันถ้าเขาอึดกันไป 3-4 เดือนนี่เราจะรอดไหม
2: ครับ
3: ประเด็นเพียงแค่นี้เลย อย่างที่เราเห็นข่าวนะครับว่าประธานของอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียเขาบอกเลยว่าไปอย่างเงี้ยมันไม่ไหวนะเพราะว่าตอนนี้โลกสูญเสียพลังงานคือไม่ขาดพลังงานไป 1,000 ล้านแบเรลไปแล้วในช่วง2เดือนแรกของสงครามนะครับถ้าสมมติว่าคุณวรพงษ์เอา 1,000 ตั้งนะครับแล้วก็ต้องแล้วก็ลองหารด้วย2เดือนคือ60วันเนี่ยคุณวรพงษ์จะได้ 16.6666 ล้านแบเรลต่อวัน
2: ครับ
3: ตัวเลขกลมๆ ก็คือ16ล้านแบเรลต่อวันซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขที่พูดกันก็ประมาณนี้แหละ16ถึง18ล้านแบเรลต่อวันที่น้ำมันไม่สามารถส่งออกมาในตลาดโลกได้นะครับแต่ว่าทำให้อารัมโก้กำไรมหาศาลเลยนะเห็นข่าวใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: อารัมโก้เนี่ยร้องหัวเราะทั้งน้ำตาเลยล่ะเพราะว่าอารัมโก้กำไรเยอะมาก
2: ราคา
3: น้ำมันมันขึ้นไปทีนี้ไอ้16ล้านแบเรลมันประมาณ 15% ของพลังงานของโลกนะครับที่ใช้กันอยู่อันนี้คือที่ส่งผ่านช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยปกติส่งผ่านได้ประมาณสัก20ล้าน
2: ครับ
3: เป็นปัดไปปัดมาอาจจะได้สัก16 ถึง 18ล้านที่หายไปงั้นก็ส่งออกได้ประมาณสัก5-6ล้านแบเรลต่อวันผ่านช่องแคบฮอร์โมสนี่คำถามคือว่าปกติถ้าหายไปเยอะขนาดนี้ราคาน้ำมันมันต้องขึ้นไปเท่าตัวไม่ใช่ขึ้นไปแค่ 60-70% ก็คือเดิมทีเนี่ยราคาน้ำมันอยู่ที่ 60-70 เหรียญเนี่ยมันควรจะเป็น140เหรียญหรือ120เหรียญถึง140เหรียญถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีบัฟเฟอร์หรือมันมีการใช้มาตรการมาช่วยฉุกเฉินที่ช่วยหาน้ำมันอื่นๆมาใช้นะครับไอ้บัฟเฟอร์ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
2: ครับ
3: พวกนี้มันมีก็คืออย่างเช่นซาอุดีอาระเบียเขาก็มีท่อน้ำมันที่ออกไปทางด้านทะเลแดงที่เคยเล่าให้ฟัง
2: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยก็ช่วยไปประมาณ5ล้านบาร์เรลต่อวันUAE ก็มีฟูไจราอีกอันหนึ่งที่ช่วยวันทั้ง 1.4 ล้านแบเรลต่อวัน
2: อ
3: เมริกาเองก็เร่งการผลิตไอ้เชลแก๊สเชลแก๊สไอ้เชลออลเนี่ยอีกประมาณ2ล้านแบเรลต่อวัน
2: ส่งออกครับ
3: แล้วก็มีการคำนวณเร็วๆว่าที่น้ำมันหายไปประมาณสัก10ไปประมาณสักที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นไปสัก 70% เนี่ยนะครับจาก70เหรียญมาเป็น100เหรียญเนี่ยสัก50-70% ทำให้ demand destruction หรือคนลดการใช้พลังงานไปได้สักประมาณ 1.5 ล้านแบเรลต่อวันเงินก็ออกมาก็แปลว่า ยังขาดอยู่อีกนี่ลบหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังขาดอีก8ล้านบาร์เรลต่อวันจาก6ถึง8ล้านบาร์เรลต่อวันไอ้ที่ขาดไปเนี่ยได้มาจาก3ส่วนหลักๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากเรือที่รีบออกมาก่อนสงครามเขาเรียกว่า floating inventory คือตอนนั้นเนี่ยก็มีนกรู้เหมือนกันที่รีบส่งน้ำมันออกไปอันเนี้ย 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวันที
2: ่
3: ออกมาอยู่ในเรือแล้วกำลังลอยไปถึงที่ที่สั่งน้ำมันเนี่ยนะครับผ่านมา2เดือนกว่าแล้วก็มีไอ้ที่ IEA กับ SPR ของอเมริกาที่ประเทศสมาชิกของ IEA เขาประกาศว่าเขาจะลดเขาจะขายเอาสต็อกออกมาใช้แล้วก็ SPR ของอเมริกาเนี่ย Strategic Petroleum Reserve จะขายเอาน้ำมันออกมาเนี่ยประมาณ 1.4 ล้านบาร์เรลแล้วในประเทศ OECD ทั้งหมดเนี่ยนะครับใครมีสต็อกเท่าไหร่สต็อกของภาคเอกชนเนี่ยก็เอาออกมาอีก 2.8 พูดง่ายๆคือว่าเท่าที่ผ่านมา เท่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยทุกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันทดแทนไอ้ส่วนขาดไอ้16ถึง18ล้านบาร์เรลต่อวันได้พอดิบพอดีเกือบจะพอดิบพอดีเลยนะครับคำถามคือว่าจากนี้เป็นต้นไปเหลือเวลาอีกกี่วันถึงไอ้ที่มาทดแทนพวกนี้มันจะหมดเลยก็ต้องบอกว่าถ้าคำนวณเร็วๆเนี่ยแล้วนักวิเคราะห์หลายคนรวมทั้งที่คุณวรพงษ์พูดเมื่อกี้เขาเป็นมอร์แกนสแตนลีย์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: โอเคเขาคำนวณกันเร็วๆว่าไอ้ดีเดย์หรือวันที่น้ำมันมันจะขาดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นปลายเดือนนี้หรืออย่างช้าสุดคือปลายเดือนมิถุนาอย่างช้าสุด
2: อ
3: ย่างช้าสุดถ้าภายในปลายเดือนนี้และปลายเดือนหน้าช่องแคบฮอร์โมนยังปิดอยู่เนี่ยไอ้ราคาน้ำมันมันจะขยับขึ้นไปอีกไปเจอที่120 140เหรียญ
2: โอ้โห
3: แต่ตอนนี้ตลาดคาดหวังว่านะครับเดี๋ยวต้องคุยกันรู้เรื่องแล้วราคาตลาดเนี่ยถึงไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วรอกับเคว้งคว้างอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเคว้งคว้างอยู่ตรงกลางตรงนี้ที่ผมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2ราคาครับคุณวรพงษ
2: ์ครับ
3: ตอนนี้ราคาที่เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่า physical demand physical price เนี่ยราคาที่เขาซื้อขายน้ำมันเบรนท์จริงๆเนี่ยนะครับที่ซื้อขายน้ำมันเบรนท์จริงๆเนี่ยเขาคงเป็นนี่ที่141เหรียญ
2: โอ้โห
3: ที่เขาซื้อแลกกันจริงคราวนี้ไอ้101เหรียญราคาเบรนท์ที่อยู่ในตลาดเนี่ยอันนี้เป็นการซื้อขายกระดาษซื้อขายน้ำมันในอนาคต
2: อัน
3: น
2: ี
3: ้มันเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้มีการซื้อจริงๆคือ
2: ไม่ได้จ่ายเงินจริง
3: ไม่ได้จ่ายคือจ่ายเงินจริงนะแต่ว่าไม่รับของจริงไงครับนึกออกมั้ยครับเวลาพอใกล้เวลาเขาก็ขายไอ้นี่ทิ้งไปเขาไม่รับคือคนที่ซื้อไอ้ที่101เหรียญเนี่ยใกล้ๆเวลาเขาไม่ได้มาคอยผมจะคอยเอาน้ำมันมารับเอาไว้ส่งหลังบ้านผมให้ Grab มาส่งหลังบ้านไม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าซื้อขายกันจริงๆก็ซื้อกันที่141ซื้อในกระดาษเนี่ยมันอยู่ที่101ซึ่งถามว่าภาวะนี้ปกติไม่ปกติเลยเพราะแต่ก่อนเวลาภาวะปกติเนี่ยไอ้ซื้อขายจริงกับซื้อขายกระดาษเนี่ยมันจะเกือบเท่ากันเลยมันมาถ่างกันก็ตรงเนี้ยอันนี้ไอ้ถ่างมาตรงเนี้ยก็คือว่าไอ้ราคาจริงปัจจุบันเนี่ยคือสะท้อนแล้วว่ามันหาน้ำมันไม่ได้ซึ่งมันจะเป็นจริงถ้าสมมติว่า เรื่องสงครามเนี่ยมันปิดหยุดยุติไม่ได้แล้วเปิดช่องแคบไม่ได้เนี่ยไอ้ร้อยหนึ่งมันจะขยับขึ้นไปใกล้ๆ140มากกว่าคืออย่าง
2: นี้คือปัญหาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำมันเพียงแต่ว่าน้ำมันมันส่งออกในเส้นทางเดิมไม่ได้ถูกไหมอาจารย
3: ์ส่งออกได้ครับจาก20ส่งออกได้แค่5ได้แค่4ได้แค่4ได้แค่5มันเลยส่งออก
2: ได้ความว่าถ้ามีการเปลี่ยนเส้นทางในการส่งออกน้ำมันไม่ว่าจะเป็นผ่านท่อหรือว่าจะเป็นผ่านทะเลแดงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี
3: ้มีไงครับแต่มันไม่พออย่างที่ผมไล่ฟังที่ผมไล่ตัวเลขให้ฟัง
2: เพราะเส้นทางในการส่งออกมันน้อยไม่ใช่ว่ามีการส่งออก
3: คือเขาเอาตัวเลขนี้ก่อนฮอร์มูสปกติ20ล้าน
2: ครับ
3: นะครับตอนนี้ส่งออกที่ฮอร์มูสได้สัก4ล้านบาร์เรลเท่านั้นเองก
2: ็ขายไป16
3: ล้าน16ล้านบาร์เรลจาก16ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับ ไอ้ที่คุณวรพงษ์ว่าเนี่ยเช่นไพป์ไลน์ของซาอุดีแล้วก็ของ UAE เนี่ยได้อีกสัก6ล้าน
2: เหลืออีก10
3: อีก10อีก10เนี่ยได้จากเชลของอเมริกาอีกเนี่ยประมาณสัก2ก็เลยอีก8ไอ้8นี่แหละที่ตอนนี้ใช้สต็อกทดแทนอยู่สต็อกของน้ำมันที่อยู่ยังอยู่ในเรือแล้วกำลังส่งไปถึง
2: อ๋อไอ้8นี่แหละที่จะหมดไป
3: ประเทศ IEA สต็อกของ SPR ของอเมริการวมทั้งสต็อก commercial stock หรือสต็อกของธุรกิจต่างๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยตอนเนี้ยมันปิดช่องอย่างนี้ประมาณมันออกมาประมาณสัก7ล้านแบรลต่อวันแทนมันก็ทำให้ตอนเนี้ยมันพอดีอ่ะนะครับพอดีแต่คำถามคือไอ้ส่วนหลังเนี่ยไอ้ส่วน7ล้านแบรลกว่า 7.5 ล้านแบรล8ล้านแบรลส่วนหลังเนี่ยมันจะหมดภายในปลายเดือนนี้หรืออย่างช้าสุดก็คือปลายเดือนหน้าแล้วเราก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยจะหาอีก8ล้านแบเรลเนี่ยอีก 7-8 ล้านแบเรลมาจากไหน
2: โอเคตรงเนี้ยมันสามารถจะทำให้หลายๆประเทศซึ่งตอนนี้คำนึงถึงเรื่องการขาดแคลนน้ำมันแล้วก็จะมาใช้วิธีการ1ลดปริมาณการใช้ลงที่เราลงในบ้านเราเช่นประหยัดน้ำมันกันบ้างอะไรกันบ้างหรือ2ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นได้ไหมครับไอ้7-8ล้านบาร์เรลเนี่ย
3: ก็ต้องไปคำนวณที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า elasticity of demand หรือความยืดหยุ่นของ demand นะครับคือเอางี้ไอ้สมมติเราตัวเลขกลมๆว่า7ล้านแล้วกัน
2: ครับ
3: 7ล้านก็คือเหมือนกับน้ำมันขาดไป 5%เพราะว่าใช้น้ำมันอยู่มันสัก105-110ล้านแบรลต่อวันเมื่อขายไปสัก 5% เนี่ยตัวเลขกลมๆเนี่ยถ้าคำนวณ elasticity of demand หรือความยืดหยุ่นของ อุปสงค์ซึ่งไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่เนี่ยนะครับจะคำนวณเร็วๆว่าอย่างเงี้ยราคาน้ำมันต้องขึ้นไปสัก 50% หรือมากกว่าเพื่อที่จะให้ดีมานด์มันหายไปสัก5ล้านแบเรลคือ 50% ไอ้คือ 5% ฉะนั้นจริงๆวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการทำให้ความต้องการน้ำมันลดลงเนี่ยก็คือปล่อยให้ราคาสูงขึ้นไป
2: ใช่
3: ครับซึ่งพูดในเชิงทฤษฎีมันก็พูดได้แต่ว่าในเชิงของคนที่รับผลกระทบเขาก็จะโวยวายโดยเฉพาะบางคนที่เขาต้องใช้พึ่งน้ำมันจริง
2: ๆ
3: ชาวประมงเขาบอกว่าต้องใช้ดีเซลจริงๆก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยอุ้มช่วยลดราคาดีเซลให้ซ
2: ึ่
3: งรัฐบาลทำตามเนี่ยก็จะทำให้ความต้องการน้ำมันมันไม่ลงไงครับนั้นบางส่วนเนี่ยอาจจะใช้การทดแทนพลังงานโดยใช้พลังงานสะอาดได้แต่บางส่วนเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องปล่อยให้ราคาขึ้นไปตามกลไกตลาดในระดับหนึ่งไม่อย่างนั้นมันเอาไม่อยู่ฉะนั้นต้องทำทั้งสองอย่างนะครับคือฉะนั้นรัฐบาลถึงที่อยู่ในฐานะที่ลำบากมากว่าความสมดุลระหว่างช่วยกลุ่มที่รับความเสียหายความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยลดราคาน้ำมันให้เขาแต่ทำให้เขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็จะทำให้การใช้น้ำมันไม่ลดลงเนี่ยกับการที่ต้องยอมให้มีการปรับตัวคือต้องให้ราคาน้ำมันพวกนี้เพิ่มขึ้นจริงๆเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจุดพอดีอยู่ตรงไหนแล้วก็เร่งในเรื่องของไอ้พลังงานทางเลือกอื่นด้วยทั้งสองอย่างบางคนก็ลำบากจริงๆอย่างที่ผมเป็นแกร็บเนี่ยผมก็ต้องใช้น้ำมันเบนซินแต่ให้ผมไม่ทำอะไรอย่างอื่น
2: คือถ้าคนที่จำเป็นต้องใช้จริงๆอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นชาวประมงหรืออะไรเนี่ยที่ไม่มีทางเลือกหรือ no choice ก็คุณก็ใช้ไอสัดส่วนน้ำมันที่เอาจากผ่านจากช่องทางอื่นไปส่วนคนที่ไม่มีความจำเป็นจริงๆที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานอย่างอื่นทดแทนได้ก็ทดแทนไปทดแทนไม่ได้ก็ต้องลดการใช้ลงซึ่งโลกมันจะปรับสมดุลแบบนี้ถูกไหมฮะหลังจากน
3: ี้ใช่ครับแต่มันยากไงครับคือใครไม่มีใครอยากจะเป็นคนรับเคราะห์หลักจริงไหมครับอย่างเช่นที่ผมสงสัยว่าจะลำบากที่สุดคือชาวประมงใช่ไหมที่ต้องใช้ดีเซลจริงๆคุณจะบอกเขาใช้โซล่าเขาคงใช้โซล่าไม่ได้
2: อ
3: ันนี้เขาจะได้รับผลกระทบจริงๆเลยเนี่ยจะช่วยเขายังไงแค่ไหนถ้าช่วยเขาแล้วเนี่ยแล้วคุณวรพงษ์จะไม่ช่วยแกร็บเหรอ
2: ก็ต้อง
3: จัดลำบากเหมือนกัน
2: เขาไม่ได้รับช่วยให้หมด
3: แล้วคุณวรพงษ์จะไม่ช่วยครัวเรือนที่ใช้ LPG เหรอ ซึ่งตอนนี้ก็ช่วยอยู่แล้วก็กดราคาลงไปเยอะทั้งที่ LPG เนี่ยแพงเยอะแยะกองทุนน้ำมันก็ขาดดุลไปตั้งหลายหมื่นล้านก็เพราะว่าไปอุดหนุน LPG แต่ LPG เนี่ยทุกคนใช้หมดแก๊สที่บ้านทุกคนใช้หมดเลยถ้าอย่างนั้นมันชักหลายคนนะใช่ไหมล่ะ
2: ใช่เริ่มที่ถ้ามันได้เรียงกันถ้าเช็คลิสต์กันมันก็เยอะ
3: ถ้ามันทุก10ล้อล่ะเขาก็ใช้เหมือนกันนี่ต้องไปช่วยเขาอีกด้วยหรือเปล่าคือถ้าเกิดไปช่วยแล้วถ้างั้นทำไมไม่ช่วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยล่ะแต่ไฟฟ้าก็ใช้แก๊สธรรมชาตินะใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคยิ่งเครียดจะช่วยมากยิ่งหวังดีมากก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันก็ยิ่งทำให้การปรับตัวในการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยมันยิ่งทำได้ช้าลงไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่เคยบอกไงว่าถ้าคำนวณเร็วๆเนี่ยนะครับค่าใช้พลังงานที่เรานำเข้าพลังงานเนี่ยที่เราเข้านำพลังงานเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ1ล้านล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับอันนี้เป็นรายได้ให้ต่างประเทศลบ GDP เลย GDP เลยถูกลบโดย1ล้านล้านบาทตรงนี้เลยซึ่งถ้าน้ำมันราคาขึ้นไปสัก 30% เนี่ยก็แปลว่าภาระของเราเพิ่มขึ้นอีก 300,000 ล้านบาทคิดตัวเลขเร็วๆนะครับ 300,000 ล้านบาท 300,000 ล้านบาทเนี่ยเยอะไหมที่รัฐบาลออกพรก. 400,000 ล้านน่ะหมดเกลี้ยงเลยมันออฟเซตไปเลยจริงไห
2: ม
3: เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าพลังงานที่เรานำเข้าขึ้นไป 30% ซึ่งตอนนี้มันขึ้นไปเกิน 30% นะครับเพราะว่าราคาเบรนท์เดิมทีมเคยมาสัก70เหรียญตอนนี้มันกลายเป็น100เหรียญมันเกิน 30% อยู่แล้วมันจะใกล้ๆ 50% เนี่ย
2: สิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่กับการยุติสงครามที่ระหว่างทรัมป์กับอิหร่านไม่รู้อะไรมันจะยากง่ายกว่ากันนะแท้ที่ท้ายจริงๆแล้ว
3: คือยุติยากเพราะว่าทรัมป์แกเข้าไปแบบทะเลทะล่าคิดไม่ครบแล้วมันก็เลยถอนตัวออกยากอิหร่านเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกอเมริกาทรยศถูกอเมริกาหักหลังมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้จะเจรจาต้องเจรจาให้เขาไม่เสียเปรียบไม่ถูกหักหลังอีกเขาก็กล้ายื้อนะครับให้มันชัวร์ว่าไม่โดนอีกเพราะโดนมาหลายรอบมันก็เลยกลายว่าเป็นเคราะห์กรรมของพวกเราคนอื่นใช่ไหมครับที่เราไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ในภาวะการที่มีราคาน้ำมันอยู่ปรับขึ้นไป 50% อย่างที่เราเห็นอยู่
2: อาจารย์ว่าจีนจะช่วยคุยให้มันจบได้ไหมครับถามตรง
3: คำถามอย่างนี้ครับคุณราพงศ์ถามจริงคุณราพงศ์จะให้ไอ้จุดพอดีที่มาเป็นจุดที่ต่างฝ่ายต่างยอมได้อยู่ตรงไหนผมนึกไม่ออก
2: ก็ต้องฟังสีจิ้นผิงทั้งสองฝ่ายก็ต้องฟังสีจิ้นผิงนะ
3: ไม่ได้หรอกครับอเมริกาจะไปยอมให้จีนได้ชื่อเสียงกอบกู้ชื่อเสียงอเมริกาอย่างนั้นยิ่งดูแย่จริงว่าทรัมป์แพ้เลือกตั้งเละเลยถ้าอย่างนั้นน่ะดูสิคิดภาพที่ว่า แล้วทรัมป์โจมตีอิหร่านแทบตายต้องให้จีนมาเป็นคนกลางในการทำให้อเมริกายอมอิหร่านเนี่ยสตอรี่ไลน์จะเป็นแบบนั้นน่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยไม่มีทางเลย
2: จบไม่สวยอเมริกา
3: ไม่มีทางเลยครับไม่มีทางเลย
2: ไม่เห็นปลายทางเลยครับเรื่องนี้ทั้งนั้นไม่เห็นปลายทางอ
3: าจจะมีก็ได้ทรัมป์อาจจะอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ใครจะไปรู้เดี๋ยวคืนนี้พรุ่งนี้ทรัมป์บอกเอาก็เอาก็ได้เป็นไปได้ใครจะไปรู
2: ้ยอมเองทำแซงว่ายอมเองอะไรนี้แต่จริงอาจจะถูกกดดันเบื้องหลังจากสีจิ้นผิงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
3: อยู่อย่างเช่นเรื่องกรีนแลนด์อยู่แกบอกโอเคเลิกก็เลิกใช่ไหมหายไปเลยใช่ไหมครับก็เป็นไปได้แล้วตลาดก็เลยคงหวังว่าอย่างนั้นฉะนั้นราคาน้ำมันถึงขึ้นไปไม่เยอะนะครับเพราะตลาดคิดว่าทักโก้อาจจะยังเกิดขึ้นได้ครับ
2: ก็ต้องหาบันไดลงอ่ะถ้าตามศัพท์การเมืองเวลามีปัญหาแบบนี้ต้องหาทางลง
3: คือปัญหาคืออิหร่านเขาไม่หาบันไดลงให้ใครเขาจะบอกเขาจะเอาแบบนี้ครับถ
2: ้
3: าไปหาบันไดลงเอาเองนะครับ คราวนี้ก็เป็นไปได้มันก็ว่าจริงๆอิหร่านนะจะทนไม่ได้ก็ได้ไม่รู้อันนี้ยอมรับแต่ว่าเท่าที่เห็นข้อมูลเนี่ยดูเหมือนอิหร่านเนี่ยจะยอมทนทั้งที่อย่างทั้งบอกเนี่ย GDP หายไป 10% ภายใน3เดือนเนี่ยน่ากลัวมากนะแต่ว่าดูเหมือนเขาก็ยังทนอยู่ครับ
2: ก็บางทีโลกอาจจะไม่ต้องการเหตุผลก็ได้แค่ต้องการผลลัพธ์เพราะว่าชามเป็นคนดูแล้วลอจิกอาจจะไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลในหลายๆเรื่องที่เราเจอมาเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจจะยอมก็ได้แล้วก็จบกันไปก
3: ็เราไม่รู้จริงๆครับอันนี้ยอมรับว่าไม่รู้จริงๆแต่ดูเหมือนกับว่าทรัมป์แกก็พูดเป็น10ครั้งแล้วมั้งว่าจะได้จะจบแล้วเนี่ยเพราะแก
2: ใช่ครับ แล้วแกก็บอกอิหร่านแพ้สงครามไปแล้วนะแพ้อยู่ตอนนี้แล้วคำว่าแพ้อยู่นี่มันคืออะไรมันจบ
3: แต่ถ้าจบแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าอิหร่านเขาได้สิ่งที่เขาต้องการโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดเขายังต้องการคุมช่องแคบพอมอยซ็อกเก็บค่าตงเนี่ยมันก็เป็นภาระของประเทศในตะวันออกกลางอย่างมากนะครับ
2: คือเดิมทีก็เก็บอยู่แล้วถูกไหมก่อนมีปัญหาคร
3: ับ ไม่มีครับแต่ก่อนมันเป็นทะเลเปิดครับเป็นที่สาธารณะเนี่ยโอ้ไหมครับแต่ก่อนไม่มีนะครับช่องแคบพอมอยทุกช่องแคบเลยเนี่ยที่เป็นช่องแคบที่เป็นทะเลหลวงที่เป็นทะเล
2: เดิมทีการขนส่งน้ำมันส่งออกผ่านช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านไม่ได้มีสิทธิในการเก็บ
3: ไม่มีครับไม่มีครับเป็นช่องแคบฮอร์มุสไม่เป็นของใครครับไม่มีครับ
2: อันนี้ก็ยาก
3: แล้วก็ช่องแคบมาลากาก็เหมือนกันนะครับคือมันสำคัญมากถ้าเกิดอิหร่านเขาทำได้

0: กับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง
2: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
3: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับข่าวคราวเรื่องของคุณทักษิณเมื่อเช้าก็น่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนก็ติดตามกันเยอะเลยทีเดียวคุณทักษิณก็โผล่มาอย่าเรียกว่าโผล่เอาใหม่ได้เห็นกันในช่วงเช้านะครับแล้วก็มีการโบกไม้โบกมือสวมกอดบุตรธิดาแล้วก็โบกไม้โบกมือส่งสัญลักษณ์ที่สื่อสารกับมวลชนเสื้อแดงก็มีทั้งติดตลกมีทั้งผมไม่แน่ใจว่าเป็นการติดตลกแบบมีการส่งสัญญาณในการเมืองไหมไปจำศีลนะครับ8เดือนแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วจดจำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้นักข่าวก็ถามเนี่ยแหละว่าจำกันได้ไหมแล้วก็กลับมาที่บ้านจันทร์สองล่าก็บรรยากาศก็อบอุ่นก่อนเข้าบ้านก็เปิดกระจกรถแล้วก็ชูมือชูไม้นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูสุขภาพดีเป็นกันเองขณะเดียวกันนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีมีการประชุมแล้วก็ได้ส่งสัญญาณหลายๆอย่างจากในเวทีวันนี้มีเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านก็สะท้อนถึงตัวคนที่มีการพูดกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นก็บอกว่าก็เคลียร์กันแล้วคุยกันแล้วนะครับทางสสพลังสสประชาชนก็ขออภัยแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องการออกทะเบียนราษฎรการให้สัญชาตินี่นักข่าวก็ถามถึงก็บอกว่ายังไม่ต้องมีการสังคายนานี่ก็เป็นประเด็นแรงนะครับเพียงแต่ว่าเกิดในช่วงวันหยุดเนี่ยไปเจอคนจีนถือสัญชาติโน้นสัญชาตินี้มีเอกสารโน้นเอกสารนี้ที่แสดงความเป็นคนในบ้านเราด้วยเรื่องนี้ต้องดูกันนะครับเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ยุทธภัณฑ์เยอะเลยทีเดียวต้องนั่งไล่เลียงกันส่วนวันนี้เรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้ก็มีการยื่นต่อประธานสภาเพื่อที่จะส่งต่อให้ทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านท่านประธานโสภณบอกว่าก็จะยื่นให้เร็วที่สุดอย่างวันนี้คนก็ถามท่านนายกบอกคือความแตกต่างระหว่างคนทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานอันนี้รีพอร์เตอร์เขาลงเขาบอกมีหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันครับคุณเอกนิติก็บอกว่าก็เตรียมทำระเบียบเปิดทางให้หน่วยงานนำเสนอโครงการของงบพลกร400,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็พ่วงมาด้วยเรื่องของความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะครับหลังจากที่ต้นทุนราคาสินค้าอาหารขึ้นจากราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงอาจจะเห็นเงินเฟ้อสูงสุด 4-5% ผมก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาควบคุมราคากันได้ยังไงแบบไหนวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับหลายคนก็คงเฝ้านะติดตามจับตารอดูเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนนะครับพระราชกำหนดนะการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมเห็นประธานวิปรัฐบาลนะคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับคือในตอนยื่นนะครับท่านประธานโสภณก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบนะซึ่งท่านมีกรอบเวลาอยู่3วันแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการนัดหมายการประชุมในวันที่14ว่าจะยังเดินหน้าต่อไปอย่างไรหรือไม่นะแต่เมื่อมาดูการให้สัมภาษณ์ของประธานวิปรัฐบาลนะครับคุณกรวีปริศนานันทกุลก็จะมีคำตอบนะฮะอยู่ในบางประเด็นนั่นก็คื เมื่อถามถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านนะครับได้ยื่นเรื่องนี้ต่อประธานสภานะครับและยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการประชุมในวันที่14ที่ได้มีการนัดหมายเอาไว้เดิมคุณกรวีก็บอกว่าเมื่อยื่นให้กับประธานไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระร่างพรก.กู้เงินเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมนี้ดังนั้นในวันดังกล่าวจะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติที่มีการตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปส่วนการตั้งคณะกรรมการขออภัยนะฮะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งสามัญที่จะว่ากันไปแต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นในการแถลงของฝ่ายค้านว่านอกเหนือจากยื่นต่อประธานสภาเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังเตรียมที่จะเสนอญัตติตั้งกรรมธิการวิสามัญนะเรื่องของพรก.กู้เงินนะนักข่าวก็ถามประธานวิปรัฐบาลว่าเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะเสนอตั้งญัตติตรงนี้ด้วยนะในวันดังกล่าวจะมีการเตรียมคนเพื่ออภิปรายตอบโต้หรือไม่คุณกรวีก็บอกว่าเขายื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วในวันที่14พฤษภาคมนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะยื่นเสนอญัตติดังกล่าวแล้วซึ่งต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนคาดว่าจะสามารถคาดว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาภายใน60วันซึ่งก็เป็นไปตามกรอบในรัฐธรรมนูญทีนี้ในตอนท้ายเนี่ยคุณกรวียังให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของข้อกังวลต่างๆนะครับซึ่งนักข่าวถามว่ากังวลถึงเรื่องความล่าช้าในการประกาศใช้พรก.กู้เงินหรือไม่คุณพลดอนก็บอกว่าไม่กังวลเพราะตอนนี้พรก.ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปนั้นมีผลบังคับใช้ประกาศเป็นกฎหมายแล้วจึงขอยืนยันกับประชาชนให้รับทราบการที่เสนอพรก.เข้าสภาเป็นเพียงการยืนยันและทำให้เป็นกฎหมายแต่เมื่อมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทางสภาเองก็ต้องชะลอการพิจารณาออกไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและตนเชื่อว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรประธานรัฐสภาจะรีบบรรจุให้เป็นวาระในการพิจารณาต่อไปสรุปวันที่14จะไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้และก็จะไม่อนุญาตให้มีการเสนอญัตติดังกล่าวจากฝ่ายค้านด้วยเพราะว่าต้องรอฟังความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญและก็ให้ความมั่นอกมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของปมปัญหาตรงนี้ว่าจะไม่กระทบเรื่องการดำเนินการใดๆเพราะว่าพรก.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับก็ทั้งหมดก็ไม่มีข้อจะต้องดึงใช่ไหมครับคุณมนตรีเราย้ำกันอีกทีนึงในส่วนของท่านประธานสภาก็คือก็ต้องรันกันไปไม่เกิน3วันใช่ไหมครับคุณมนตรี
3: ครับท่านก็คงจะต้องพูดตามหลักการแต่ประธานวิปรัฐบาลขยายความให้เห็นชัดแล้วว่าก็ทุกอย่างก็จะต้องรอเอาไว้ก่อนนะครับจนกว่าเรื่องนี้จะมีคำตอบจากศาลรัฐธรรมนูญแม้ในวันนี้นะครับหลังการรับหนังสือของฝ่ายค้านแล้วนะท่านประธานนะแม่สื่อก็อุตส่าห์ไปใช้นะครับผมเอาเฉพาะโปรยนะฮะฝ่ายค้านยื่นประธานสภาส่งเรื่องสารนุนวิจัยยับยั้งเงินกู้200,000 ล้านเฉพาะปรับโครงสร้างพลังงานเหตุขัดรัฐนูลมาตรา172ไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเขียนคำร้องรอบคอบด้านโสพลกักส่งคำร้องก่อน14พฤษภาคมหรือไม่บอกแค่ว่าจะยื่นให้เร็วที่สุดก็เลยมีคำว่ากักนะฮะแต่เมื่อสักครู่ฟังจากประธานวิปรัฐบาลก็คงมีความชัดเจนไปแล้วครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับในส่วนของรัฐบาลเองนะครับก็บอกว่ามีความจำเป็นโดยที่ทำเนียบรัฐบาลท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังครับชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วนเรากลับมาฉายหนังซ้ำกันอีกทีนึงนะครับพูดถึงการออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เพื่อรับมือเศรษฐกิจที่ซับซ้อนตอนนี้มีคำว่าซับซ้อนไม่แน่ใจมีมาก่อนหรือเปล่าต้นเหตุสำคัญมาจากตัวราคาพลังงานไทยต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนสูงมากเป็นตัวเร่งให้เกิดเงินเฟ้อที่กระทบกับค่าครองชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามีใครออกมายืนยันว่าไม่ขยับไม่แพงมีนู่นมีนี
3: ่
2: แต่นั้นก็หายไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องมาบอกว่าแพงแล้วแหละเพราะไม่งั้นมันจะไม่เข้าข่ายเงื่อนไขในการที่จะกู้
3: ค
2: ุณเอกนิติบอกว่าเงินเฟ้อล่าสุดอยู่ที่ 2.9% มีแนวโน้มไปถึง 4-5% ซึ่งเกินกว่ากรอบที่วางเอาไว้โดยเฉพาะอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 10% โดยเฉพาะต้นทางเนี่ยมาจากเรื่องพลังงานก่อนสงครามมาสู่ต้นทุนวันนี้ปากท้องค่าครองชีพที่แท้จริงก็กระทบต่างจากปี40ที่เป็นวิกฤตสถาบันการเงินรัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมไม่ให้ลุกลามจนคุมไม่อยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าธงฟ้า House Brand อะไรต่อมีอะไรมันเอาไม่อยู่แล้วถ้าต้องขึ้นจนถึง 10% เนี่ยราคาอาหารเนี่ยส่วนพรรคประชาชนที่ยื่นประเด็น 200,000 ล้านในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่าไม่ด่วนเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่ามีความจำเป็นเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานจากภายนอกในระยะยาวก็กลับมาย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างเนี่ยส่วนตัวความเห็นผมมันไม่ด่วนแล้วมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินในระดับตรงนี้ส่วนที่มูดี้ชื่นชมเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องของเงินทุนสำรองที่แข็งแกร่งเป็นคนละประเด็นกับความเดือดร้อนภายในประเทศที่ต้องแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็พุ่งเป้านะครับการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์พุ่งเป้าเยียวยาเปลี่ยนผ่านโครงสร้างปฏิรูปเศรษฐกิจเน้นความโปร่งใสดึงเอกชนเข้าร่วมกันกรองอันเนี้ยในชุดของที่ท่านพูดถึงเนี่ยก็มีทางสภาหอสภาอุดสภาธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐจ่าย460ประชาชนจ่าย40เนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบตั้งคณะกรรมการกันกรองเมื่อเสร็จสิ้นก็จะเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาตั้งเป้านะครับให้ทัน19พฤษภาคมทำงานเร่งกันจริงๆส่วนเรื่องของตีคู่กันนะครับการความคืบหน้าในการโอนเงินมาแก้วิกฤตเนี่ยคุณเอกนิติก็มาช่วยตรงนี้หน่อยจากเดิมที่ประเมินเอาไว้มี 5-7 หมื่นล้านเนี่ยล่าสุดก็คุณพระดอนก็บอกว่าน่าจะเหลือไม่ถึง 30,000 เนื่องจากโครงการเดิมเนี่ยขับเคลื่อนไปแล้วอันนี้ก็มาช่วยคุณเอกนิติเคยพูดเป็นแสนมาเหลือ 50,000 แล้วตัวคุณพลดอนมาพูดเอง 2-30,000 วันนี้ก็ไปโค้ดอันนั้นแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นยังไงมันก็ทำให้วันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าไปแก้สคริปต์วันก่อนนิดนึงคุณพลดอนบอกว่าการดึงงบคืนจะใช้กับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ30เมษายนที่ผ่านมาส่วนงบผูกพันรัฐบาลก็ปรับลดส่วน 400,000 ล้านคุณพลดอนบอกว่ากลับมาตรงนี้ตีคู่ที่คุณมนตรีบอกเนี่ยแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กระบวนการสภายังเดินต่อไปได้เพราะกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเสนอไปยังสภาและวุฒิสภาและคาดว่าจะบรรจุ14พฤษภาคมนี้เอ๊ะคุณมนตรีผมไม่แน่ใจเอ๊ะวันก่อนเราคุยกันเรื่องทูล9กับโปรดเกล้าเนี่ยตรงนี้ผมต้องทำความเข้าใจกับเรื่องกฎหมายที่ท่านพลาดอนตรงนี้ในมุมไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณมนตรี
3: คือผมไปสอบทานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการของการตราพระราชกำหนดนะครับเมื่อครม.เห็นชอบแล้วกระบวนการนะก็จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าก็ถือว่าเป็นกระบวนการปกติและจากนั้นเนี่ยคือความหมายของพระราชกำหนดตามมาตรา172นั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารนะครับที่สามารถตราขึ้นมาเพื่อให้มีผลใช้ในทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อตราแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าโปรดเกล้าแล้วลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็มีผลแต่กระบวนการในส่วนของสภาก็ต้องดำเนินการถัดจากนั้นโดยไม่ชักช้านะครับซึ่งก็ตอนนี้กระบวนการแรกได้ผ่านพ้นไปแล้วคือลงพระบรมพิธีนะประกาศใช้ลงราชกิจจาและจากนี้ก็เหลือขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการรับรองจากสภานะครับแต่ในจังหวะเดียวกันเนี้ยก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้เนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็มีการเข้าชื่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: 1นะฮะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้นะ2นะต้องรอการต้องรอความการวินิจฉัยจากศาลว่าเป็นไปตามมาตรา172หรือไม่ถ้าเป็นไปตามมาตรา172สภาก็เดินหน้ารับรองต่อแต่ถ้าไม่เป็นตรงนี้น่ะมันมีประเด็นที่กลายเป็นว่าแหมก็นักกฎหมายแต่ละสำนักก็อาจจะให้มุมมองนะที่แตกต่างกัน
1: คือ
0: เอาเป็นว่าผู้เขียนกฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับที่เป็นที่ทราบกันว่ามันจะมีช่องมีรูนะที่จะออกตรงไหนได้บ้างผมก็ไปนั่งฟังด้วยความตั้งใจและถ้าจะหาทางออกด้วยช่องทางนี้นั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่นักกฎหมายเขาจะมองเอาอย่างนี้คุณอภิรักษ์ครับเขาบอกว่ามาตรา172ของรัฐธรรมนูญที่ตราเอาไว้รองรับการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการออกพระราชกำหนดนั้นเนี่ยถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เขาจะเขียนเอาไว้ในวรรคเดียวกันเลยนะฮะคือลากยาวตั้งแต่กรณีที่มีเหตุเพื่อรักษาความปลอดภัยความมั่นคงสาธารณะเศรษฐกิจสารพัดอย่างเนี่ยก็ให้อำนาจนะและก็จะเนี่ยด้วยเหตุครม.ก็สามารถนะเอาเป็นว่าจะไม่มีการแยกวรรคหนึ่งวรรคสองในรัฐธรรมนูญปี50แต่พอมาถึงปี60ฉบับที่ใช้อยู่ณเวลานี้นั้นเนี่ยมาตรา172เนี่ยกลับแยกออกเป็น2วรรควรรคแรกนะครับผมอ่านให้ฟังเต็มๆในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติได้สิ้นสุดตรงนี้นี่คือวรรคหนึ่งพอถัดมานะวรรคสองการตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ฟังดูก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ผู้รู้ที่เขาให้คำแนะนำบอกว่าตรงนี้แหละมันจะมีช่องในการที่จะอธิบายอย่าบอกว่าเป็นรูรอดหรือว่าเป็นช่องในการที่จะหลบอะไรก็ตามเลยเมื่อมีการแยกออกเป็น2วรรคแล้วไปดูมาตราถัดไปก็คือมาตรา173นะครับที่วรรคหนึ่งจะเขียนเอาไว้ว่าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1
1: ครับ
0: ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้นระบุเอาไว้เลยนะวรรค1นะครับคุณวิรัชครับแต่บังเอิญนะว่าที่ตรากันอยู่400,000ล้านแยกเป็น2ก้อนก้อนละ200,000ล้านนั้นเนี่ยเป็นการตราตามวรรค2นะฮะไอ้ตรงเนี้ยก็มีผู้รู้ก็แล้วกันอย่าบอกว่าเป็นมองช่องทางมองเห็นว่ากฎหมายมันจะมีตรงไหนอย่างไรตอนแรกปี50นะรวมไว้อยู่ในวรรคเดียวกันหมดมาตรา172ไม่มีการแยกเป็น2วรรคแต่พอมาถึงตรงนี้ผู้เขียนอาจจะเห็นว่านะก็เปิดช่องไว้นิดหนึ่งให้มีวรรค1แล้วก็วรรค2แล้วใน173ที่ผมอ่านให้ฟังเต็มๆเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยบังเอิญว่าไม่ใช่บังเอิญนะกฎหมายกับบัญญัติเอาไว้ว่านะถ้าไม่เป็นไปตาม172วรรคหนึ่งนะวรรคหนึ่งนะครับคุณอภิรักษ์ครับไม่ได้เกี่ยวกับวรรคสองเนี่ยอันนี้แหละเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้นะมีการขยับขยื่นได้แต่ผมเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เป็นคนชอบอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยผมบอกว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องยึดตามตัวบทกฎหมายแต่บางครั้งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็จะถูกนำมาอธิบายและประการสำคัญเนี่ยนะที่มีวรรคหนึ่งและก็วรรคสองนั้นน่ะในวรรคสองเนี่ยก็ยังมีข้อความที่ระบุถึงวรรคหนึ่งการตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแยกไม่แยกแต่ทั้งสองวรรคเนี่ยนะโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันน่าจะไปด้วยกันนะถ้าจะไปเอาเฉพาะในวรรคบางวรรคของ173ได้บอกว่าตามวรรค1ก็ไม่ได้เกี่ยวกับวรรค2เลยก็ดูเหมือนจะคิดได้แต่ไม่รู้ว่าเวลาจริงๆนะมุมของคนที่เป็นคนพิจารณากฎหมายโดยเฉพาะศาลนั้น

0: นท่านจะมองมุมนี้ด้วยหรือเปล่าครับคุณพิรักครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การณ์ได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: ขยับมาที่เรื่องของคุณทักษิณสักหน่อยนะครับผมเองเนี่ยไม่รู้ว่าคุณทักษิณเดาไม่ถูกว่าจะมีบทบาทกลับมาโลดแล่น ยังไงแค่ไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าก่อนอันนี้มันก็มีเรื่องของกติการะหว่างที่ถูกพันธนาการในบ้านพักเนี่ยจะมีความเห็นในเรื่องการเมืองมากน้อยขนาดไหนก็เหมือนมีคนไปถามให้ละก็เหมือนว่าไม่จำเป็นจะต้องไประมัดระวังถึงขนาดนั้นก็คอมเมนต์ได้ไม่ได้ห้ามทำนองนั้นทีนี้ย้อนครับหลังจากที่ออกจากเรือนจำแล้วเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพคุณแพทองธารโพสต์ภาพคุณพ่อขณะที่อยู่ในรถคู่กันแล้วก็มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมครับร่วมจากคุณทักษิณอดีตนายกคุณบานนองแท้คุณพินทองทาคุณชินวัตรขอไปคุณพินทองทาคุณปิดกคุณนัทธิรากาปวงคำก็เรียกได้ว่าลูกทั้ง3แล้วก็คู่สมรสทั้ง3เนี่ยแล้วก็บอกว่าวันนี้ดีใจที่สุดสำคัญที่สุดก็คือวันนี้เรามีกันและกันกับคุณพ่อที่ไม่ทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดคุณพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะพ้ายที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วยังยืนเป็นเสาหลักให้พิงเป็นอ้อมกอดให้ลูกๆได้อยู่รอดกันอย่างอุ่นใจขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจก็ภาพก็เป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่านะครับหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วก็กลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยคุณทักษิณก็เปิดกระจกข้างหลังนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ลดกระจกลงอ่ะแล้วก็รับไหว้โบกมือทักทายแล้วก็เปลี่ยนเสื้อใหม่และเป็นเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินนะครับคุณแปรทองทานก็นั่งด้านข้างอ่ะแล้วข้างหน้าด้านซ้ายก็เป็นนายตำรวจคนสนิทที่หลายคนก็คุ้นเคยนักข่าวก็พยายามถามว่าดีใจไหมคุณทักษิณก็บอกไปจำศีลมา8เดือนทีนี้ก็มีนักข่าวต่างชาติก็ถามว่ารู้สึกยังไงท่านก็ส่งสัญญาณแปลเป็นไทยอ่ะดีลิฟต์ก็คือโล่งใจผ่อนคลายทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะ8เดือนเรียนรู้อะไรมาบอกไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วนักข่าวก็ถามสุขภาพเป็นยังไงคุณทักษิณก็ไม่ได้ตอบแล้วก็ยิ้มนะครับก็คนในบ้านทั้งหลายก็มารวมตัวกันวันที่12พฤษภาคมครับคุณทักษิณก็จะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9นะครับไปเช็คอัพหลังจากที่ถูกควบคุมตัวมานาน8เดือนก็จำอะไรไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้ก็ทักทายหยอกล้อผู้สื่อข่าวนักข่าวก็ที่คุ้นเคยกันนะก็ถามจำกันได้ไหมท่านก็จำไม่ได้แล้วนะครับถ้าหมดใช้ขั้นตอนเอกสารนี่ผมย้อนจากล่าสุดไปหลังสุดใช้ประมาณเวลาประมาณ 10-15 นาทีก็รายงานตัวแล้วก็เดินออกมา
11: ครับ
10: แล้วก็ในภาพก็มีภาพกำไร EM ที่ข้อเท้าคุณทักษิณด้วยอ่ะทีนี้หลังจากนี้11ก็มีคอมเมนต์นายกมีคอมเมนต์คนต่างๆเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าหลังจากที่วันที่12ที่ไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยท่านจะขยับกันยังไงแบบไหนครับคุณมตรี
11: ก็ถือว่านะฮะสิ้นสุดวันแห่งการรอคอยอย่างที่คุณเอมนะพินทองทานะครับได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้นะคุณแพทองทานนะคุณอิงก็เขียนยาวๆเหมือนที่คุณอภิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่แต่ทีนี้คำพูดสั้นๆเพียงไม่กี่ประโยคนะก็ถูกนักวิเคราะห์วิแคะนะก็เอาไปถอดรหัสกันมากมายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าไปจำศีลมานะตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วนะก็เหมือนกับมีนัยยะนะโอ้โหนี่คือบางคนไปไกลถึงบอกว่าเนี่ยนะคำว่าไปจำศีลเนี่ยเหมือนกับไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะอะไรมาประมาณนั้นนะคุณอภิรักษ์กรรมส่วนจำอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่เฉพาะน้องผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวที่ถามว่าจำหนูได้ไหมจำอะไรไม่ได้นั้นเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นสำหรับคนที่คิดลึกๆนะใครที่ทำอะไรไว้หรือมีอะไรเกิดขึ้นในรอบ 7-8 เดือนที่ผ่านมานั้นจำไม่ได้และลืมหมดแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับแต่ทีนี้นะครับก็ต้องรอดูจังหวะ9ถัดจากนี้ซึ่งผมฟังมาจากหลายทิศหลายทางแล้วเนี่ยนะดูจากภาพที่ปรากฏขึ้นในวันนี้ซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าไม่ก็ต้องพูดความจริงกันนะไม่ใช่ ต่างคนต่างมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะมีเป้าหมายเดียวกันแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมากันในระดับที่อย่างที่ได้เห็นเป็นความพร้อมเพรียงกันในระดับหนึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะจะบอกว่าเป็นยกใหม่ของการเมืองก็คงจะไม่ผิดนักคุณทักษิณเนี่ยใครต่อใครคุณอภิรักษ์ลองถามท่านผู้ฟังนะลองคุยกันเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าจะวางมือเพียงแต่ว่าก้าวย่างต่อจากนี้จากบทเรียนในช่วงที่ผ่านมาจะปรับหรือไม่ปรับหรือจะมีศิลปะอะไรกี่มากน้อยเอาเป็นว่าจะยังเป็นคนที่ยังอยู่กับการเมืองแล้วก็ทำให้พรรคเพื่อไทยนะที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งจากที่เป็นพรรคใหญ่มาตลอด20ปีนะเหลือ74เสียงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะก็คงจะมีหลักแล้วก็มีอะไรที่เป็นสีสันมีจังหวะก้าวมีอะไรที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เพราะนั้นด้วยเหตุของภารกิจต่างๆพันธนาการทางกฎหมายก็ดีหรือแม้กระทั่งคุณยิ่งลักษณ์เองด้วยนะที่ยังอยู่ที่ต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะทำให้จะต้องอยู่ในการเมืองต่อเพียงแต่ว่าจะทำการเมืองแบบเดิมหรือว่าจะปรับบุคลิกท่วงท่าอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคุณอภิรักษ์ครับ
10: น่าสนใจเพราะว่าวิธีการปรับเนี่ยอาจจะต้องสอดคล้องแล้วผมไม่แน่ใจครับว่ามันก็อาจจะต้องเป็นในลักษณะของการซัพพอร์ตแบรนด์ของทางอาจารย์เชนด้วยหรือเปล่า
11: ครับ
10: คือถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้สร้างตัวใครขึ้นมาใหม่นะตอนนี้เวลานี้เนี่ยแล้วใช้อาจารย์เชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะค่อยๆปรับค่อยๆขยับกันนะครับทีนี้คนถามคุณจุลพันธ์ครับหนึ่งในคนที่สนใจคนถามนายกอ่ะนายกก็บอกว่าเหมือนกับว่ายังไงก็ต้องไปก็เป็นคนที่เคารพรักเคารพนับถือเนี่ยวันนี้คนก็ยังถามคุณจุลพันธ์หน่อยที่สำนักงานประกันสังคมครับก็ถามถึงเรื่องการได้รับการพักโทษของคุณทักษิณคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าก็จากวันนี้ติดประชุมวันนี้ไม่ได้ไปรับที่เรือนจำแต่ก็ส่งกำลังใจในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ต่อสู้ร่วมกันมาในส่วนของการทำงานของพรรคเพื่อไทยผมไม่แน่ใจครับคำนี้เนี่ยตั้งใจหรือเปล่าเรามีอิสระทางความคิดคุณทักษิณก็ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการพรรคอยู่แล้ว
11: ครับ
10: ส่วนการไปเยี่ยมที่บ้านจันเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าขอให้นักข่าวกลับหมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปแต่ถึงเวลาก็คงจะได้เจอกันอยู่แล้วไม่ว่าจะที่ไหนก็คงมีโอกาสได้พบกับคุณทักษิณและได้ทักทายทีนี้ครับนักข่าวก็ถามถึงว่ากำลังใจจะเพิ่มขึ้นไหมคุณจิรพันธ์บอกว่าเราไม่เคยเสียกำลังใจกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาขอบคุณ74เสียงที่ประชาชนมอบให้กับพรรคเพื่อไทยเราก็สามารถทำหน้าที่ในสภาการเข้าพรรคร่วมการทำงานของรัฐมนตรีคือกำลังใจที่จะทำให้เราขับเคลื่อนนโยบายในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพื่อตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดตอบแบบนี้ก็ดูเหมือนไม่ได้ให้ความใกล้ชิดนะพยายามที่จะมีระยะห่างแต่ก็คือส่วนตัววันนี้บอกวันนี้ไม่ได้ไปแต่ก็จะไปแต่ที่ผ่านมาคุณทักษิณก็ไม่ได้เข้ามาก้าวก่ายอะไรอยู่แล้วถามว่าเป็นกำลังใจให้มีอะไรไหมท่านก็บอกก็ไม่ได้มีอะไรเพราะยังไงแล้วก็ขอบคุณ74เสียงอยู่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณจุลพันธ์ตามทรงมันต้องอวยกว่านี้ไหมหรือว่าอันนี้มันรักษาทรงเยอะเกินไปหน่อยถ้ามองในแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือการวางแผนในการสื่อสารออกมายังไงแบบไหนส่วนท่านนายกบอกว่าปล่อยให้ท่านมีช่วงเวลาส่วนตัวของท่านหลังจากนี้ก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายที่ท่านต้องไปดำเนินการก็ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนท่านก็อยู่กับครอบครัวท่านให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวกับท่านเราดีใจที่พ้นโทษออกมาคุณอนุทินเนี่ยก็รักษาระยะห่างส่วนนักข่าวก็ถามว่าจะมีโอกาสไปพบส่วนตัวไหมคุณอนุทินบอกมีอยู่แล้วเมื่อทุกอย่างพ้นไปเพราะกรุงเทพก็มีแค่นี้บรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้คุณอนุทินบอกอยากให้มองทุกอย่างเป็นบวกทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใจทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่มีอะไรต้องกังวลเอาเป็นว่าทั้งคุณจุลพันธ์ทั้งคุณทั้งนายกอนุทินก็เหมือนมีระยะแต่ถามว่าจะไปไหมก็คงไปนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ดูว่ามีอะไรที่จะเร่งด่วนครับคุณมนตรี
11: ก็คงต้องรักษาระยะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับที่ไปรอรับคุณทักษิณในวันนี้นั้นเนี่ย ก็จะเป็นสสนะและเป็นแก่นแกนในระดับแกนนำอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินก็เป็นสสนี่นะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็มานะส่วนคนอื่นๆที่เป็นมีตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลนั้นเนี่ยก็จะเหมือนจะไม่เห็นผมถ้าเผื่อหลงหูหลงตาแต่ถ้ามาต้องอยู่แถวหน้าคุณพิรักษ์ครับก็ไม่มีนี่คือน่าจะเป็นจังหวะที่ต้องไม่ใช่เป็นการออกแบบแต่คงจะต้องระมัดระวังนะไปเจอกันที่ไหนก็ได้ไม่เห็นจะต้องมาบอกกล่าวอย่างนายกเนี่ยก็ท่านก็พูดแบบกลางๆทั้งในฐานะที่เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามา20ปีนะกรุงเทพก็ไม่ได้กว้างนะเดี๋ยวงานนั้นงานนี้เดี๋ยวก็มาเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นระยะที่เขาจะรักษาระยะกันในส่วนของผู้ที่มีตำแหน่งในรัฐบาลกับคนที่อยู่ในพรรคแล้วก็เป็นส.ส.นี่คือระยะที่จะต้องแสดงออกหรือให้ปรากฏภาพนะต่อสาธารณะในวันนี้ส่วนในระยะยาวต่อไปนั้นเนี่ยมันก็คงต้องดูเป็นขั้นเป็นตอนไปครับคุณเป็นรักครับอย่างวันนี้แน่นอนที่สุดถ้าเราดูจากข่าวนั้นเนี่ยจากเรือนจำนะไปแวะที่สำนักงานกรมคุมประพฤตินะในเขตบางกอกน้อยบางพลัดอะไรแถวนั้นนะครับแล้วถึงค่อยไปบ้านเสร็จสับวันนี้เฉพาะนะก็คนในครอบครัวเท่านั้นคนอื่นๆหรือคนที่อยู่วงที่นอกๆออกไปเนี่ยก็น่าจะยังไม่ใช่วันนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
10: จับแต่คุณมนตรีไปตรงไหนตอบไหมครับ
11: มันผมเติมให้ในส่วนของว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณเพ็งรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับคือเมื่อมีนักวิชาการมีนักวิเคราะห์ทั้งหลายแหล่ประเมินฉากทัศน์คาดการอาการกลับมาของคุณทักษิณเที่ยวนี้ที่ถึงขั้นบอกอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นสีสันทางการเมืองนะในระดับไหนจะถึงขั้นเป็นการเริ่มยกใหม่ในทางการเมืองหรือไม่อันนั้นคือเป็นการคาดการแต่ในสายตาของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่นักข่าวให้ประเมินฉากทัศน์การเมืองหลังคุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าคนที่เป็นนักการเมืองเข้ามาทำงานการเมืองรับใช้ประชาชนมากยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งดีเป็นมุมมองที่ดีในสิ่งที่ประชาชนอาจจะได้ประโยชน์ตนไม่อยากให้ยึดติดกับตัวบุคคลมากนักในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองในปัจจุบันหลายคนยังต้องอยู่ในคุกเรามีส่วนร่วมในการผลักดันกระบวนการยุติธรรมในไทยอย่างไรที่ทำให้หลายคนต้องติดคุกแม้ศาลยังไม่ได้ตัดสินทำอย่างไรให้กระบวนการยุติธรรมรองรับคนหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีปากมีเสียงหรือไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนให้ได้รับความเป็นธรรมแบบเดียวกันกับที่นักการเมืองได้รับก็ดูจะออกกลางๆนะครับคือ1 นะครับไม่ให้ไปผูกติดกับเรื่องของตัวบุคคลนะ2ก็คือให้พุ่งเป้าไปที่เรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่อาจจะนะยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอยู่คุณณัฐพงศ์ก็พุ่งเป้าไปที่ตรงนั้นครับคุณพิรักษ์ครับ
10: ครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในสิ่งที่หลายคนตามกันอยู่นะครับในช่วงวันเสาร์คุณมนตรียังจะมีการเมืองก่อนไหมครับเดี๋ยวผมว่าจะไปตามเรื่องของไอ้คนจีน
11: ที่ก่อนที่จะไปประเด็นในเรื่องของคลังแสงที่ชลบุรีซึ่งมีหลายมิติเลยทีเดียวนั้นเนี่ยผมต่อที่คุณณัฐพงศ์อีกนิดหนึ่งนะครับเขามีการประชุมครม.เงาครั้งที่2ของพรรคประชาชนหลังประชุมเสร็จสับนะครับคุณณัฐพงศ์ก็แจกแจงในเรื่องที่ในที่ประชุมวันนี้ได้มีการพูดถึงโดยในส่วนของสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจว่าการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้วันที่12น่าจะเป็นเดดไลน์แล้วล่ะสำหรับการที่จะนำร่างกฎหมายใดๆก็ตามที่ค้างการพิจารณาอยู่มายืนยันเพราะฉะนั้นในที่ประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนในวันนี้ก็นะขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการนะอย่างน้อย3เรื่องนะเรื่องแรกอยากให้ยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วเพราะเลือกการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชน21ล้านคนนะครับ ได้ลงฉันทามติร่วมกันว่าอยากให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นข้ออ้างที่กังวลว่าหากยื่นร่างเดิมกลับมานะครับก็ไม่ผ่านสภาอยู่ดีเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นอยากให้รัฐบาลยืนยันตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้ออกเสียงประชามติว่านี่คือประเด็นแรกนะครับที่ทางวิปรัฐบาลเขายืนยันไปแล้วนะครับว่าจะไม่นำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังค้างอยู่มายืนยันแต่จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะครับถัดมาในเรื่องที่สองครม.เงาของพรรคประชาชนก็เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีนะครับนะยืนยันนะออกผ่านกฎกระทรวงรับรองบำนาญสูตรแคร์ของสำนักงานประกันสังคมโดยเร็วเพราะทางรัฐมนตรีจุลพันธ์นะอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานรับปากกับกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าว่าพร้อมจะผลักดันดังนั้นการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้จึงอยากจะเห็นความชัดเจนและสุดท้ายข้อที่3เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนกฎหมายอีกหลายฉบับที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบไม่ผ่านการยืนยันจากคณะรัฐมนตรีซึ่งการประชุมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเส้นตายวันสุดท้ายที่จะพิจารณาให้นำกฎหมายกลับมาพิจารณาต่อแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างกฎหมาย PRTR และก็กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อปรับชั่วโมงทำงานให้เป็นธรรมเป็นต้นจึงอยากให้คณะรัฐมนตรีมีมติในวันพรุ่งนี้เพื่อนำกฎหมายค้างท่อมาพิจารณาต่อในสภาอ่ะก็เป็นข้อเรียกร้องจากที่ประชุมครม.เงาในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการผลักดันร่างกฎหมายที่ยังค้างอยู่แล้วก็ประเด็นเรื่องกฎกระทรวงว่าในเรื่องของบำนาญสูตรแคร์ที่เขาผลักดันกันมาครับคุณอภิรักษ์ครับ
10: ครับเหตุเกิดเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครับหลายคนอาจจะไม่ได้ตามนะครับผมกลับมาสั้นๆตรงนี้หน่อยมันมีคนจีนครับคนเชื้อสายจีนเนี่ยขับรถกระบะพลิกคว่ำอยู่ที่สภ.นาจอมเทียนที่ชลบุรีตำรวจก็เรียกได้ว่าท่านผบ.ตร.ท่านก็ให้คอมเมนต์นะว่าก็ไหวพริบดีก็ไปสังเกตสังการเนี่ยปรากฏว่าก็ไปเจออาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากซึ่งก็เรียกได้ว่าสามารถเป็นระเบิดพลีชีพสามารถทำอันตรายได้เยอะเลยทีเดียวทางตำรวจครับก็มีการรายงานทางนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็บอกว่าก็ขยายผลทราบต้นเหตุของการกระทําแล้วก็พยายามที่จะให้ได้ลึกที่สุดเนี่ยเรื่องนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะปัญหามันอยู่ตรงไหนทำไมคนต่างชาติสามารถที่จะครอบครองอาวุธปืนได้เนี่ยท่านนายกก็โยงเข้าสิ่งที่ท่านนายกเคยทำในตอนต้นๆ ก็คือเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยท่านบอกว่าย้ำแล้วไม่มีแล้วในการพกปืนหรือใบพกอะไรต่างๆเนี่ยทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พกพาอาวุธปืนไปไหนถือว่าผิดกฎหมายหมดแล้วต้องระวังด้วยอันนี้ถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยถ้าท่านไม่ให้ประชาชนมีคนไทยมีเนี่ยแต่ว่าต่างชาติก็ขนเข้ามาแล้วก็มีแบบนี้เนี่ยมันก็ลำบากท่านนายกบอกว่าเนี่ยถ้าหากถูกจับเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะมีข้อหาอื่นๆอีกเยอะท่านนายกบอกนี่ขนาดอุกอาจถูกขนาดห้ามนะก็ยังอุกอาจขนาดนี
11: ้
10: ท่านนายกบอกว่าได้รับรายงานมาถ้ามันโยงไปกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติหรือคนไทยคนอื่นๆก็เต็มที่นักข่าวถามว่าอาวุธส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นอาวุธสงครามแล้วการตรวจสอบที่มือถือเนี่ยพบความเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ อันนี้ก็เป็น BHQ ก็คือหน่วยขึ้นตรงของผู้นำประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องดูเป็นระยะไปดูเป็นเรื่องๆไปต้องเฉียบขาด

0: พราะจะมีเหตุผลเป็นเรื่องของฟรีวีซ่าทั้งหลายแต่ว่าตอนนี้ขอให้ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติย้อนไป2วันก็บอกว่าก็ทราบเรื่องแล้วนะครับโดยบอกว่าขอรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีทีนี้มาจนถึงณตอนนี้เวลานี้ดูเหมือนว่าเรื่องนี้สืบสอบแม้กระทั่งสอบสวนทวนความให้มันเป็นประเด็นที่มีการขยายกันออกมาได้น้อยเหลือเกินขณะเดียวกันท่านอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งครับให้มีการตรวจสอบทะเบียนราษฎรจีนเทาที่มีการสวมสัญญาไทยนี่ก็พูดจาแข็งขันครับแต่พบเห็นปุ๊บถอดทันทีเพิกถอนทันทีอันนี้ก็คือกรณีเดียวกันครับหมิงเฉินซันบุคคลสัญชาติจีนก็เกิดพลิกคว่ำในชลบุรีแล้วบ้านก็มีอาวุธสงครามมีระเบิดมีชุดเกราะมีเครื่องกระสุนเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการนะครับปรากฏว่ามันมีการตรวจสอบทั้งเรื่องทางทะเบียนทั้งเรื่องบัตรสีชมพูบัตรที่ไม่ได้เป็นคนไทย 100% อ่ะมันก็จะมีการเชื่อมโยงอะไรกันอยู่เยอะแต่วันนี้ข่าวน้อยเหลือเกินเรื่องนี้ครับคุณมนตรี
1: ก็ผมดูเหมือนหลายฝ่ายจะเริ่มระมัดระวังในการที่จะให้สัมภาษณ์แต่ผมเห็นข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลทางเลขาธิการสมช.คุณชัดชัยบางชวดก็ปฏิเสธนะตอบคำถามถึงความคืบหน้าในกรณีนี้บอกสั้นๆว่าเดี๋ยวรอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะดีกว่านะนักข่าวก็พยายามถามถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความหละหลวมด้านการข่าวของฝ่ายความมั่นคงคุณชัดชัยก็ไม่ตอบคำถามนะขณะที่ตำรวจที่ท่านมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามเรื่องนี้พลตำรวจสำราญนวลมาท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่านักข่าวก็ถามมานะครับก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะสั้นๆนะก็ถามย้ำอีกว่าเป็นการสะสมอาวุธเพื่อใช้ในการก่อเหตุวินาศกรรมหรือไม่ก็ไม่ได้รับคำตอบเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะมีข้อมูลไม่น้อยเพียงแต่ว่าจะต้องระมัดระวังในการที่จะตอบคำถามกับนักข่าวในช่วงสถานการณ์แบบนี้แม้แต่ในส่วนของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยที่นักข่าวเขาพอมีพื้นที่สื่อสารสอบถามในเรื่องนี้กันอยู่เนี่ยก็ได้รับรายงานมาบางส่วนว่านะครับหนึ่งถ้าแยกเป็นเรื่องของการก่อการร้ายเนี่ยคนคนเนี้ยก็ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในสารระบบเพียงแต่ว่านะมีข้อมูลอยู่บ้างนะแต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดซึ่งอย่างหลังเนี่ยคนก็เลยเอาไปโยงว่าเอ๊ะมาจากกัมพูชาและกัมพูชาที่ไปดูจากในคลิปมีการฝึกมีกองกำลัง BHQ นะฮะและในขณะเดียวกันนะไม่รู้ว่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์อะไรไหมก็เลยกลายเป็นคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าจะอยู่เฉพาะในส่วนของกลุ่มกวนแก๊งสแกมเมอร์ที่สูญเสียผลประโยชน์หรือจะมีอะไรที่มากกว่านั้นเพราะดูทรงดูทางเขาตัดทีละประเด็นคุณอภิรักษ์ประเด็นที่บอกว่าไอ้เครียดตอนนี้ต้องเครียดแน่ๆแต่ที่ให้ข้อมูลไว้ในตอนต้นนะว่ามีปัญหาเรื่องทางสภาพจิตใจและก็เตรียมการที่จะกระทำพูดง่ายๆฆ่าตัวตายเนี่ยดูเหมือนมันเป็นอะไรที่เกินกว่าความจำเป็นสำหรับการเตรียมการระดับนั้นนะครับ
0: ครับเงียบเกินไปอ่ะคุณมนตรีก็หวังว่าเงียบเกินไปเพราะว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นภัยต่อความมั่นคง มากกว่าการที่เงียบเพื่อที่จะไปเก็บข่าวเก็บผลกระทบที่จะไปกระทบคนนู้นคนนี้แต่ผมไม่แน่ใจทีเดียวทีนี้ครับเรื่องนี้มีเพิ่มเติมกรณีโดยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับได้มีการเปิดเผยถึงแนวในการสืบสวนบอกว่าตอนนี้ผบ.ตร.เนี่ยลงมาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และกำกับดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติในส่วนของสอบสวนกลางนะครับได้มอบหมายให้ผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าไปบูรณาการสืบสวนมุ่งไปที่การแกะรอยมือถือและการตรวจสอบเช่นกัน

0: เงินของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทางตำรวจบอกว่าปัจจุบันมีการแบ่งครับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2นครบาลนะครับท่านสำราญเนี่ยก็นำเอาข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการเพื่อประเมินสรุปแรงจูงใจยืนยันนี่ก็เป็นข่าว PR ขอยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปล่อยผ่านไปด้วยเรื่องง่าย
1: ๆ
0: ส่วนจะเป็นข้ามชาติไหมตำรวจมีข้อมูลบางส่วนแล้วแต่ยังไม่อยากด่วนสรุปหรือฟันธงจนกว่าพยานหลักฐานจะชัดเจนก็เมื่อกี้ก็คือข่าว PR อันนี้ก็คือข่าวซื้อเวลาทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าตอนนี้ข้อมูลดังกล่าวคดีดังกล่าวอยู่ในการรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับเนื่องจากงานในพื้นที่ยังมีศักยภาพได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับโดยที่ยังไม่มีการโอนไปยังกองบังคับการกองปราบปรามรับผิดชอบแต่อย่างใดจนกว่าจะมีสถานการณ์เพิ่มเติมในอนาคตภาค2ยังทำอยู่ไม่ส่งมาที่กองบัญชาการกองปราบปรามขณะที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เองอ้าวรอดูครับทั้งหมดก็เป็นข่าวซื้อเวลานั่นแหละเพราะข้อมูลยังไม่มีอะไรออกมาคุณมนตรีฮะ
1: ก็ยังต้องรอ
0: พูดตรงนะผมก็พูดตรง
1: ความชัดเจนอ่ะคุณรักในช่วงท้ายนี้นะครับผมเห็นบรรยากาศนะการมาของกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นก็คือผมเอาเป็นว่าเดินทางมารับมอบนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนะครับถือว่าครั้งนี้นายกรัฐมนตรีผมเห็นช่วงไตเติ้ลนะครับการพบปะการเป็นประธานในการมอบนโยบายวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วว่าทำไมต้องมาที่ทำเนียบรัฐบาลก็เพราะวันนี้รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปใช้สถานที่อื่นเนี่ยอาจจะต้องเสียสตุ้งสตังนะครับกระทรวงมหาดไทยก็คับแคบก็เลยมาใช้สถานที่ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกในการนะมอบนโยบายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับบางช่วงบางตอนท่านนายกก็บอกว่านะท่านเป็นแขนเป็นขาและเครื่องจักรที่มีความหมายต่อการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมากนะครับแล้วก็บอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคือปราการด่านแรกเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่เวลาประชาชนประสบทุกข์หรือต้องการที่พึ่งพิงท่านคือคนที่พี่น้องประชาชนจะนึกถึงและไปหาขอให้ทุกท่านเชื่อว่าท่านมีความสำคัญกับพวกตนมากจริงๆไม่มีพวกท่านเรียกได้ว่าพวกตนก็แทบเป็นง่อยเลยนะก็ถือว่าให้ความสำคัญในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านในระดับที่ถ้ากลไกแขนขาตรงนั้นไม่ขยับรัฐบาลก็ถือว่าเป็นง่อยกันเลยทีเดียวที่นี้ในตอนท้ายข่าวนะหลังมอบนโยบายให้นโยบายเสร็จสับก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แน่นอนก่อนกลับบ้านก็ถ่ายภาพหมู่ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าเก็บภาพร่วมกันทีนี้คุณวิรักษ์กรรมบังเอิญนะครับว่าข่าวการมาของกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการเตรียมการกันมาในระยะหนึ่งเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะนัดหมายกันมาแล้วมามอบนโยบายนะฉุกละหุกก็คงจะไม่ได้แต่นะครับมันเป็นช่วงจังหวะรอยต่อนะกับอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคฝ่ายค้านเขามีปัญหามีประเด็นอะไรกับกำนันผู้ใหญ่บ้านจนกระทั่งต้องมี

0: เข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ Worldในวันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ติดลบไป 11.07 จุดครับราคาน้ำมันพุ่งเลยนะครับวันนี้ปัจจัยตะวันออกกลางยังคงกดดันยืดเยื้อนะครับตลาดปิดต่ำกว่า 1,500 นะครับวันนี้ 1,489.29 จุดลดลงไป 11.07 จุดครับคิดเป็น 0.74% มูลค่าการซื้อขาย 61,489.40 ล้านบาทนะครับการซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเช้าก่อนจะค่อยๆลดระดับมาปรับตัวลงหลุด 1,500 จุดจุดต่ำสุดวันนี้ 1,483.95 จุดและจุดสูงสุด 1,509.86 จุดนะครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น166หลักทรัพย์ลดลง322หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง171หลักทรัพย์นะครับนักวิเคราะห์ที่อยู่กับเราในวันนี้นะครับเรากำลังติดต่อพูดคุยกับคุณกิจพลไพรภัยสารกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับวันนี้เนี่ยตลาดปรับตัวลดลงจากปัจจัยกดดันความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นปฏิเสธข้อเสนอยุติสงครามกับอิหร่านและทำให้ราคาน้ำมันมีการดีดตัวขึ้นส่งผลให้เป็นปัจจัยที่กลับมากดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงครับทำให้มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาแต่ก็หนุนหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมันที่วันนี้ปรับตัวขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมี MSCI ที่ประกาศหุ้นเข้าออกในช่วงกลางสัปดาห์ก็คาดว่าอาจจะมีแรงขายปรับพอร์ตออกมาก่อนบ้างและเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส1ปี69นะครับทำให้เริ่มมีการทยอยขายหุ้นออกมาหลังจากเก็งกำไรผลการดำเนินงานไปแล้วนะครับแนวโน้มในวันพรุ่งนี้นะครับนักวิเคราะห์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ Maybank ก็มองว่าน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะครับโดยที่ทิศทางของตลาดหุ้นนั้นอาจจะยังคงมีความผันผวนยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำจีนซึ่งจะมีประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าและการส่งออกชิปรวมถึงแร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากที่ยังต้องติดตามนะครับทางเมย์แบงค์เนี่ยให้แนวต้านแนวรับไว้ที่ 1,500 และ 1,480 จุดตามลำดับครับวันนี้ท็อป5อันดับ1คือ K-Bank นะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,310 ล้านบาทปิดไปที่197บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทครับอันดับที่2 Gulf มูลค่าการซื้อขาย 4,164 ล้านบาทปิดไปที่58บาท75สตางค์ลดลงไป1บาท25สตางค์อันดับที่3 Delta มูลค่าการซื้อขาย 3,800 ล้านบาทปิดไปที่305บาทลดลงไป6บาทครับอันดับที่4 KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,768 ล้านบาทปิดไปที่32บาท50สตางค์ลดลงไป25สตางค์นะครับอันดับที่5ปตท.ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,746 ล้านบาทปิดไปที่36บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับภูมิภาควันนี้เองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกครับมีแรงหนุนจากข้อมูลการค้าที่น่าสนใจและแข็งแกร่งของจีนนะครับนักลงทุนก็จับตาดูการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนั้นปิดไปที่ 4,225 จุดเพิ่มขึ้นมา45จุดนะครับคิดเป็น 1.08%หางเสงฮ่องกงปิดบวกเล็กน้อยครับนักลงทุนกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอเมริกานั้นอาจจะยืดเยื้อต่อไปหลังจากที่ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านในการยุติสงครามหางเสงปิดไปที่ 26,406 ครับเพิ่มขึ้นมา13จุดคิดเป็น 0.05% นิเคอิโตเกียวปิดตลาดปรับตัวลงแม้ดัชนีจะพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นของการซื้อขายแต่แรงเทขายทำกำไรจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นนั้นได้เข้ามาหักล้างแรงบวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ครับนี่คือวันนี้ปิดไปที่ 62,417 จุดนะครับลดลงไป295จุดคิดเป็น 0.47% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวก5วันทำการติดต่อกันแล้วครับแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการระดับใหม่ในวันนี้มีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์แม้จะมีความกังวลว่าวิกฤตในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจะยืดเยื้อต่อไปหลังจากที่ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของทางการอิหร่านในการยุติสงครามนะครับคอสปีปิดไปที่ 7,822 ครับเพิ่มขึ้นมา324จุดคิดเป็น 4.32% นะครับปิดท้ายกันที่ออสเตรเลียครับวันนี้ปิดลบกดดันจากความกังวลเรื่องสงครามที่อาจจะยืดเยื้อหลังจากทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,701 ลดลงไป42จุดคิดเป็น 0.49% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,942 ลดลงไป38จุดคิดเป็น 0.42% ครับขอบพระคุณข้อมูลจาก InfoQuest โดยเรียบเรียงโดยคุณปริยพันธ์มีสุขนะครับดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในภูมิภาคมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับสหรัฐผวาพบผู้โดยสารอเมริกันติดเชื้อไวรัสฮันต้าหลังจากอพยพลงมาจากเรือสำราญ MV Honduras นะครับราคาน้ำมันโลกพุ่งแรงหลังสหรัฐอิหร่านเจรจาสันติภาพล่มวันนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นมามากกว่า3ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับหลังความหวังในการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านริบรีเมื่อทั้งสองฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันกับข้อตกลงสันติภาพล่าสุดนะครับวันนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นไป 3.18 ดอลลาร์หรือ 3.14% ครับไปอยู่ที่ 104.47 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขยายการปรับขึ้นต่อจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับส่วน West Texas Intermediate หรือ WTI ของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นมา 3.09 ดอลลาร์คิดเป็น 3.24% นะครับไปอยู่ที่ 98 ดอลลาร์ 51 เซนต์ต่อบาร์เรลหลังปิดตลาดก่อนหน้านี้ในแดนบวกเช่นเดียวกันนะครับตลาดน้ำมันทั่วโลกนั้นเคยคาดหวังว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า10สัปดาห์นั้นอาจจะใกล้สิ้นสุดลงซึ่งก็จะช่วยให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นปกติแต่ว่าความหวังดังกล่าวก็พังทลายลงนะครับเมื่อทรัมป์ออกมาติว่าข้อเสนอของอิหร่านไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เพิ่มแรงกดดันต่อตลาดพลังงานโลกครับเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับโดยมีน้ำมันจากตะวันออกกลางจำนวนมหาศาลต้องผ่านเส้นทางนี้ทุกวันนักวิเคราะห์ตลาดจาก IG นะครับบอกว่าความสนใจของตลาดนั้นกำลังพุ่งไปที่การเยือนจีนของทรัมป์เพราะหลายฝ่ายก็หวังนะครับว่าปักกิ่งนั้นอาจจะใช้อิทธิพลกดดันอิหร่านให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงและช่วยคลี่คลายวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซาอุดีอารามโกอามินนัสเซอร์ก็พูดถึงตลาด2เดือนที่ผ่านมาโลกสูญเสียปริมาณน้ำมันไปแล้วราว 1,000 ล้านแบเรลและแม้การขนส่งจะกลับมาดำเนินได้ตามปกติตลาดพลังงานยังต้องใช้เวลาอีกนานนะครับกว่าที่จะฟื้นเสถียรภาพข้อมูลจากบริษัทติดตามการขนส่งเคเบิลยังระบุด้วยนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีเรือบรรทุกน้ำมันอีกอย่างน้อย2ลำที่ขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยปิดระบบติดตามตำแหน่งเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกโจมตีของอิหร่านซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าผู้ประกอบการด้านพลังงานนั้นกำลังใช้มาตรการพิเศษเพื่อรักษาการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางท่ามกลางความตึงเครียดทางทหารที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายนะครับซึ่งเรื่องนี้พอกลับมาดูที่บ้านเรานะครับก็ทำให้ทางด้านของคุณเอกนิตินะครับวันนี้ก็ออกมายอมรับนะครับว่าเงินเฟ้อนั้นอาจจะขยับขึ้นถึง 5% เพราะว่าน้ำมันแพงต้นทุนสินค้าอาหารสูงขึ้นและต้องกู้เงินรับวิกฤตที่อาจจะลุกลามนะครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงกรณีที่พรรคประชาชนยื่นศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นว่าเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งอยู่ในพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทไม่เข้าข่ายจำเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤตนะครับว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ซับซ้อนและยังไม่สามารถคาดการจุดสิ้นสุดได้โดยต้นเหตุจากวิกฤตนั้นมาจากต้นทุนราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเร่งสำคัญเนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่สูงในการประชุมอาเซียนก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้และประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มที่นำเข้าพลังงานและพึ่งพิงพลังงานจากภายนอกสูงคุณเอกนิติยังกล่าวว่าการพึ่งพาพลังงานสูงของประเทศไทยนั้นส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเงินเฟ้อล่าสุดนะครับเดือนล่าสุดอยู่ที่ 2.9 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นโดยสูงสุดนั้นจะขยับขึ้นไปถึง 4-5% เนื่องจากเงินเฟ้อเกิดจากต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นซึ่งกระทบต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 10% แล้วในขณะนี้นะครับซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมการรับวิกฤตที่จะมาเป็นระลอกในขณะนี้ครับเรื่องเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนั้นได้ประสานกับทางแบงก์ชาติในการใช้มาตรการทางการเงินดูแลเงินเฟ้อหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลข 4-5% นั้นจะเกินกว่ากรอบเป้าหมายนโยบายการเงินทั้งปีที่ 1-3% ซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีนั้นยังใกล้เคียงกับกรอบที่วางไว้ไม่เกิน 3% แต่เรื่องนี้ได้มีการหารือกับแบงก์ชาติในการประชุมร่วม4หน่วยงานเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับต้นทางของวิกฤตนั้นมันมาจากเรื่องพลังงานก่อนวิกฤตนั้นเริ่มจากวิกฤตสงครามและวิกฤตพลังงานวันนี้วิกฤตต้นทุนเห็นตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุด 2.9% ประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเยอะมากต้องนำเข้าจากต่างประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้จึงต้องแก้วิกฤตในเรื่องนี้นะครับการออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตที่อาจจะลุกลามวิกฤตในครั้งนี้ต่างจากปี40ที่เป็นวิกฤตสถาบันการเงินหรือช่วงแผนไทยเข้มแข็งที่เป็นวิกฤตจากภายนอกแต่ครั้งนี้เนี่ยคือวิกฤตปากท้องและค่าครองชีพของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนั้นต้องเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างพอนักข่าวถามถึงกรณีที่ทางประชาธิปัตย์ระบุว่า Moody's ชื่นชมไทยว่าเศรษฐกิจดีแต่รัฐบาลจะกู้เงินคุณเอกนิติก็เลยตอบนะครับว่าการที่ Moody's ชื่นชมไทยเป็นเพราะตนได้อธิบายว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพในเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งแต่เป็นคนละประเด็นกับปัญหาความเดือดร้อนภายในประเทศที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขจึงต้องมีการออกพรก.เงินกู้ในครั้งนี้นะครับสำหรับการใช้จ่ายเงินกู้นั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลได้วางกรอบทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์5ทีครับเพื่อคัดกรองโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ประกอบไปด้วย targeted นะครับทีตัวแรกมุ่งเป้าเยียวยากลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทีตัวที่2 transition การเปลี่ยนผ่านครับลดภาระประชาชนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเพื่อลดการพึ่งพานำเข้าในระยะยาวทีตัวที่3 transform การปฏิรูปปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประชาชนกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมหลังจบวิกฤตทีตัวที่4 transparency ครับความโปร่งใสเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยเกณฑ์การคัดกรองและรายละเอียดทุกโครงการต่อสาธารณะและทีตัวที่5คือ together ครับการมีส่วนร่วมดึงภาคเอกชนเข้าร่วมเชิญประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.มาร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้วยนะครับในขณะที่ในระดับอาเซียนนะครับก็มีการหารือในเรื่องนี้กันด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ก็มีการพูดถึงการรับมือกับวิกฤตตะวันออกกลางและร่วมมือกันในเรื่องของพลังงานอาหารและห่วงโซ่อุปทานครับวันนี้ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับดร.กิริดาพาวพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากคุณสุภจีให้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียนนัดพิเศษประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC อาเซียน Economic Community ซึ่งเป็นเวทีย่อยลงมาจากอาเซียนซัมมิตเนี่ยนะครับคุณกิริดาได้ไปเข้าร่วมประชุมเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาร่วมกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ออกแถลงการร่วมต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของภูมิภาคจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซนะครับโดยจะเน้นความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเพื่อรับมือผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังภาคเกษตรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยและความเสี่ยงต่อผลผลิตครับพร้อมทั้งสนับสนุนการใช้กลไกภูมิภาคนะครับเช่น ครงการสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก3และระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารอาเซียนเพื่อเสริมระบบสำรองและการติดตามสถานการณ์รวมถึงส่งเสริมเกษตรกรยั่งยืนเพื่อรองรับความเสี่ยงในระยะยาวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะศึกษาแนวทางการสำรองพลังงานร่วมในภูมิภาคเร่งกระจายแหล่งพลังงานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคเช่นโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนควบคู่กับการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบสำคัญได้แก่ความตกลงกรอบความมั่นคงด้านปิโตรเลียมอาเซียนและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียนระยะปี 69-73 รวมถึงผันวิกฤตเป็นโอกาสใหม่ของพลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างระบบพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับนั่นก็เป็นในกรอบของอาเซียนวันนี้เดี๋ยวในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับในช่วงหน้าวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามซึ่งก็จะเก็บตกจากอาเซียนซัมมิตมาฝากกันด้วยนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับที่อยู่ในกระแสทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะครับก.ล.ต.ยื่นอัยการฟ้องแพ่งผู้กระทำความผิด1รายปั่นหุ้น TSR สั่งปรับกว่า43ล้านนะครับ Bolt ออกแถลงยกระดับปลอดภัย4ข้อกันไรเดอร์สวมสิทธิ์สุ่มตรวจใบหน้าถี่ขึ้นและใช้ AI เฝ้าระวังนะครับสอทครับเร่งรัดดัน PDP ยกระดับแข่งขันอุตสาหกรรมเตรียมพบนายกพรุ่งนี้ชงหนุน Made in Thailand นะครับ PDP ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับ Power Development Plan นั่นเองนะครับในขณะที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มีการสแกน 11,426 บริษัทลุยปราบอุดช่องโหว่นอมินีเร่งออกมาตรการใหม่ตรวจเข้มเงินทุนจัดตั้งนะครับหอการค้าไทยชี้นำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเพียงเติมส่วนขาดยันไม่กระทบเกษตรกรไทยนะครับส่วนอื่นๆนะครับในภูมิภาคนะครับนอกจากตอนนี้กำลังผวาเรื่องของไวรัสซันต้ากันแล้วนะครับภารกิจอพยพผู้โดยสารลงจากเรือไวรัสซันต้าใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับ WHO จับตาใกล้ชิดครับวันแพร่ระบาดข้ามประเทศเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับทรัมป์สีจิ้นผิงเตรียมหารือใหญ่ประเด็นอิหร่านนิวเคลียร์การค้าและ AI หวังลดความตึงเครียดของสองชาตินะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้หรือสัปดาห์นี้ต้องจับตาดูการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับซึ่งทรัมป์มีกำหนดเดินทางเย็นถึงเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันพุธที่13พฤษภาคมก่อนจะร่วมหารือกับสีจิ้นผิงในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกของเขานับตั้งแต่ปี2017ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดว
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับสักครู่หนึ่งพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเรามีทริปที่จะมาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของเราร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับกับทริปที่ใช้ชื่อว่า Nagoya SME Insight 15-20 พฤศจิกายน2569นี้ครับชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดนะครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆครับทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารนะครับโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าเป็นอย่างไรไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรนะครับชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากาเอะกันให้จุใจครับพิเศษสุดตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับนาโกย่านั้นคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยหรือไทยแอร์เวย์สพักโรงแรมคุณภาพครับอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดรับจำนวนจำกัดครับเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้แต่ความสนุกนะครับแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนครับท่านใดที่สนใจจองด่วนเลยครับที่ LINE @thinking radio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: ปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับทุกวันจันทร์ในช่วงนี้ของรายการของเรานะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับวันนี้แน่นอนต้องมีควันหลงอะไรสนุกๆจากอาเซียนมาฝากเราแน่นอนนะครับรวมถึงสัปดาห์นี้จะมีการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงด้วยเรื่องอิหร่านก็ยังไม่จบนะครับรวมไปถึง สิ่งที่อาจารย์พูดเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็ ไวรัลแล้วก็กลายเป็นดราม่าเผื่อมีคนเข้าใจจุดยืนอาจารย์ผิดอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวในช่วงท้ายถ้าเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้
6: okay.
5: ย้ำนะครับว่าจุดยืนของอาจารย์ในเรื่องแลนบริดจ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับบิดเบือนกันหมดเลยนะครับในโซเชียลมีเดียเอาอาเซียนก่อนเลยครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับ
6: ก็ปิดฉากไปแล้วนะครับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเซบูเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองปากอากาศนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ฟิลิปปินส์เองก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวแลนด์มาร์คสำคัญนะครับที่เขาอยากจะโปรโมทให้นักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวนอกมะนิลาบ้างนะครับหลายๆคนก็บอกว่าแหมก็มันก็คล้ายๆภูเก็ตนะครับของประเทศไทยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่มันก็แน่นอนวันนี้เราคุยกันเรื่องสีสันเรื่องดราม่ากันดีกว่านะครับว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นเก็บตกบ้างนะครับผมคิดว่าประเด็นเก็บตกประเด็นแรกเลยก็คือประเด็นเรื่องของเมืองนะครับคือเขาบอกว่าเซบูแทนที่จะกลายเป็นเมืองตาอากาศเนี่ยมันกลายเป็นมหากรรมผ้าใบนะครับมหากรรมผ้าใบเพราะว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็เหมือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกเมืองอ่ะแหละครับมันก็คือมันมีชุมชนแออัดมันมีสลัมใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นพอจัดงานใหญ่เนี่ยหน่วยงานท้องถิ่นก็ไม่อยากจะให้คนได้เห็นภาพสลัมได้เห็นภาพชุมชนแออัดก็เลยมีการนำป้ายไวนิลป้ายผ้าใบขนาดใหญ่นะครับมาปิดชุมชนแออัดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยปกติเค้าเดินเข้าชุมชนเค้าได้จากทุกที่ทุกทางใช่มั้ยฮะคราวนี้พอคุณเอาผ้าใบขนาดใหญ่ไปปิดล้อมหมดเนี่ยเขาก็เข้าบ้านเขาไม่ได้แล้วในชุมชนพอมีผ้าม่านผ้าใบขนาดใหญ่ปิดเนี่ยลมการระบายอากาศการอะไรต่อมีอะไรมันก็แออัดยัดเยียดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็ถูกก็ออกมาบอกว่ามันเหมือนกับการกวาดขยะเข้าใต้พรมหรือเปล่าแทนที่จะทำให้คนได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเมืองมันเป็นยังไงนะครับกับเลือกที่จะเอาผ้าใบขนาดใหญ่มาขึงปิดเมืองแทนนะครับเพื่อทำให้เอาเข้าจริงทุกคนก็รู้แหละว่าข้างหลังมันเป็นอะไรอยู่ดีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งประเด็นดราม่านะครับที่ต่างชาติก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ว่าสื่อฟิลิปปินส์เองแหละเล่นเรื่องนี้กันเยอะนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้คนที่เป็นคนผู้นำหรือว่าทีมงานหรือว่าประชาชนเนี่ยได้เห็นภาพความเป็นจริงล่ะเพราะในเมื่อนี่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบมันมีทุกที่อ่ะทำไมคุณจะต้องไปอายด้วยนะครับเพราะนั้นก็เทศบาลนะครับเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นก็งานนี้ก็เสร็จงานผมว่าก็คงจะต้องมีประเด็นกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหลายๆคนก็บอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จงานอ่ะเดี๋ยวคนในชุมชนก็ได้เอาผ้าใบนั้นไปใช้ประโยชน์หลายๆบ้านก็อาจจะได้กำแพงใหม่ได้เพดานได้ฝ้าใหม่นะครับเป็นรูปของทีมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นดราม่าเรื่องแรกนะครับ
5: ครับ
6: ดราม่าอีกเรื่องนึงก็คือหลายๆคนถ้าเป็นใช้ภาษาไทยก็คือผู้นำอินโดนีเซียพราโบโวซูเบียนโตไม่อ่านลายกลุ่มหรือไงนะครับที่บอกไม่อ่านลายกลุ่มเพราะว่าท่านประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยโดดเด่นในทุกสถานการณ์นะครับที่โดดเด่นเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้แต่งชุดไม่ได้แต่งกายไม่ได้แต่งตัวเหมือนกับทุกผู้นำคนอื่นๆนะครับผู้นำคนอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปประชุมแบบเนี้ยนะครับผู้นำก็จะนิยมใส่สูทแบบสากลใช่ไหมครับมีเสื้อนอกใช่ไหมครับใส่สแลกใส่เสื้อเชิ้ตผูกเนคไทนะครับแล้วสีที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีโทนเดียวกันอะใช่ไหมครับก็คือดำกรมท่าเข้มๆหรือว่าอย่างมากที่สุดก็สูทสีเทาเข้มนะครับแต่ว่าพราโบโวซูเบียนโตเนี่ยพอลงจากเครื่องบินประจำตัวใช่ไหมครับลงมาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกสุดเลยที่มันเห็นเด่นมาแต่ไกลเลยก็คือพราโบโวเนี่ยปกติเขาจะใส่ชุดที่เรียกว่าซาฟารีเครมซาฟารีเครมก็คือใส่ชุดซาฟารีอะครับชุดซาฟารีมันก็มีอินทนูนะเหมือนเสื้อลูกเสือเพราะว่าแกก็เป็นนายทหารมาก่อนน่ะที่สำคัญคือแกใส่ชุดนี้เป็นชุดประจำตัวของแกมานานแล้วและแกก็ใส่ชุดซาฟารีสีครีมก็คือสีครีมเดินลงมาเลยนะครับเดินลงมาจากเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่แค่ใส่เฉพาะชุดที่แบบโอ้โหประธานาธิบดีคนอื่นผู้นำคนอื่นเวลาภาพลงมาก็จะเป็นภาพแบบใส่ชุดสีกรมท่าใส่สูทใช่ไหมแต่ว่าพราโบโวมาถึงสูทสีครีมแล้วก็รูปร่างใหญ่ด้วยใช่ไหมครับที่สำคัญคือใส่หมวก ใส่หมวกเขาเรียกเปชีฮิตแตมเปชีฮิตแตมก็คือมันจะเป็นหมวกอะไรล่ะหมวกทรงกระบอกหมวกแบบเหมือนกับหมวกคล้ายๆมันเป็นหมวกทรงกระบอกนะครับแล้วก็ผู้ชายชาวอินโดนีเซียเขาจะใส่กันนะครับใส่ลงมาแล้วก็ใส่แว่นตาดำเรย์แบนลงมาด้วยบางคนบอกว่าเหมือนเป็นแบบคล้ายๆบิ๊กบอสอะนะเป็นบิ๊กบอสเป็น CEO ระดับโลกนะครับเดินลงมาจากเครื่องบินส่วนตัวนะครับแล้วก็มาจับมือนะครับแล้วก็พอไปยืนอยู่รวมกับผู้นำคนอื่นมันก็เลยดูเด้งขึ้นมาเพราะว่าคนอื่นเขาสีดำสีกลมหมดแต่ว่าพรบูโอนี่สีแบบชุดซาฟารีสีครีมนะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือผู้นำคนอื่นเนี่ยนั่งรถที่ทางการฟิลิปปินส์จัดไว้ให้ทางการฟิลิปปินส์ก็เอารีมูซีนมารับเลยถูกต้องไหมฮะแต่พรบูโอเนี่ยเล่นใหญ่เอารถไปเองเอารถเขาเรียกว่ามวงการูด้านะครับมวงการูด้าเนี่ยก็เป็นรถยนต์ซีดานสีดำนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเขาเรียกว่ารุ่น MV3 เป็นรถลิมูซีนมวงการูด้ารุ่นพิเศษของบริษัทชื่อว่าปินดัสนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทอินโดนีเซียเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขบวนเข้าเมืองเวลาอะไรเนี่ยก็จะรู้หมดเลยว่าโอเคอันนี้เป็นของพราโบโวเป็นของทีมอินโดนีเซียนะครับก็เล่นใหญ่นะครับไม่เกรงใจเพื่อนนะครับหรืออย่างซึ่งฟิลิปปินส์เองเขาน่ารักนะครับอย่างเช่นพอเขาจัดการ่าดินเนอร์อย่างเงี้ยเขาให้ผู้นำทุกคนใส่ชุดเขาเรียกว่าบาลองตากาล็อกบาลองตากาล็อกเนี่ยก็จะเป็นผ้าที่ทำจากใยสับปะรดสีมันก็จะนวลๆครีมๆนะครับเพียงแต่ว่าของพราโบโวนี่ก็จะโดดเด่นกว่าคนอื่นเพราะว่าฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียกับมาเลเซียก็ทะเลาะกันเยอะใช่ไหมว่าใครเป็นเจ้าของบาติกเพราะนั้นฟิลิปปินส์ก็เอาใจเลยใส่ชุดบาลองแบบฟิลิปปินส์แต่ลวดลายที่ประดับบนชุดเนี่ยเป็นลวดลายบาติกแบบอินโดนีเซียจะได้แบบเห็นเลยว่าโอเคนี้อินโดนีเซียจะได้แฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นก็บิ๊กบราเธอร์บิ๊กบอสก็กลายเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในงานนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นดราม่ามากๆเลยก็คือเราก็รู้แหละว่าปกติเนี่ย เวลาประชุมสุดยอดผู้นำเนี่ยนะครับมันก็จะมีการประชุมสายไลน์ใช่ไหมที่เขาจะนัดประชุมกันแล้วก็ผมคิดว่าการประชุมสายไลน์ที่คนจับตามองมากที่สุดครั้งนี้ก็คือการประชุม3ฝ่ายระหว่างคุณมาเนสใช่ไหมครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งมีประธานาธิบดีบองมาคอสของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประธานนะครับผมคิดว่าเราทราบดีท่าทีใช่ไหมว่าเรื่องมันต้องดูกันเป็นซีรีส์อย่างแรกสุดเลยก็คือประเทศไทยยืนยันมาโดยตลอดว่ายังไม่เจรจายังไม่มีการประชุมจนกว่ากัมพูชาจะแสดงความจริงใจนะครับในขณะเดียวกันเราก็เห็นเริ่มต้นมาละใช่ไหมครับตั้งแต่การเยือน3ประเทศของมนตรีแห่งรัฐแล้วก็คนที่ดูแลนโยบายต่างประเทศของจีนนั่นก็คือหวังอี้เนี่ยไปกัมพูชาก่อนแล้วก็มาประเทศไทยแล้วถึงไปเมียนมาตอนหวังอี้มาประเทศไทยหวังอี้ก็บอกใช่ไหมว่ากัมพูชาเขาไม่อยากที่จะใช้ความรุนแรงไม่อยากที่จะใช้ทหารเขาอยากที่จะเริ่มต้นเจรจามันก็แสดงท่าทีมาจุดนึงละแล้วผมคิดว่าสำหรับฟิลิปปินส์เองเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็ไม่ได้อยากจะอยู่ดีๆลุกขึ้นมาจับมือให้กัมพูชากับไทยได้เจอกันหรอกเพราะว่าปีที่แล้วประธานอาเซียนคืออันวาอิบราฮิมมาเลเซียเข้ามาทำหน้าที่นี้ประวรณาตนเองเข้ามาแล้วก็บาดเจ็บไปเยอะถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่กลายเป็นว่าผู้นำอาเซียนเข้ามาเป็นกาวใจเข้ามาเป็นคนประสานปรากฏเราเห็นการละเมิดและใช้ความรุนแรงจากฟิลิปปินส์จากเวียดนามจากกัมพูชาในทุกมิติเลยเพราะฉะนั้นการเป็นประธานแล้วเข้ามาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยเรื่องซึ่งมันเป็นปมขัดแย้งต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีเนี่ยแล้วหวังจะให้มันสามารถที่จะยุติได้ภายในแค่ครั้งเดียวของการประชุมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟิลิปปินส์เองก็ไม่ได้อยากที่จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาเป็นคนทำเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราก็คงจะเข้าใจแหละว่าคุณมาเนสเองก็คงจะขอให้ฟิลิปปินส์เข้ามาเป็นกาวใจให้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เองก็แบบถ้าอยากที่จะ เขาเรียกอะไรล่ะอยากที่จะเป็นคนทำอยากที่จะขอเจรจามาตั้งแต่สมัยหวังอี้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไปขอประธานอาเซียนให้ทำงานแล้วก็แน่นอนตามนิสัยของฮุนมาเนสอ่ะทุกครั้งที่เจอผู้นำอย่างเงี้ยก็จะแบบแสดงความอะไรดีเล่นบทบาทนำนะอยากที่จะเข้าไปจับไม้จับมือก่อนถูกต้องไหมครับอยากที่จะไปทำความแบบรู้จักสนิทสนมเหมือนกับคราวที่ทรัมป์มาเหมือนกับคราวที่ทำกับอันวาอิบราฮิมถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็ปรีเข้าไปเลยจะไปจับมือกับบองมาคอสก่อนแต่อย่าลืมว่าบองมาคอสเนี่ยเขาเกิดและเติบโตมากับมาคอสคนพ่ออ่ะเพราะนั้นไอ้ช่วงมาคอสคนพ่อที่เขาเป็นประธานาธิบดีอยู่ยาวนานมากในฟิลิปปินส์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงกลางทศวรรษ1980เนี่ยช่วงนั้นฟิลิปปินส์เป็นช่วงดาวรุ่งช่วงรุ่งโรจน์ของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงต่อต้านสงครามเย็นใช่ไหมครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาออกนอกหน้าบองมาคอสเองซึ่งเป็นลูกชายก็อยู่ในธรรมเนียบมาลากันยังของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มาตั้งแต่เกิดอ่ะเพราะนั้นคนอย่างเงี้ยรู้เรื่องโปรโตคอลดีที่สุดอ่ะ เขาโตมากับโปรโตคอลอ่ะเขาโตมากับพิธีการทูตถูกต้องไหมฮะ เพราะนั้นเขารู้แหละว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าฝ่ายหนึ่งปลีเข้ามาจะขอจับมือมาทำสนิทสนมเดี๋ยวมันก็จะมีคล้ายคราวที่แล้วที่มาเลเซียอีกใช่ไหมมีเรื่องป้ายชื่อมีเรื่องแย่งไม่มีเรื่องแย่งกันจับมือโน่นนี่นั่นเพราะนั้นบอกมาคอสที่ผมคิดว่าด้วยความเก่าเกมมันอาจจะมีจังหวะชะงักนิดนึงแต่สิ่งที่เขาเลือกก็คือผมคิดว่าเป็นทางออกที่สวยงามมากก็คือบอกว่ายังไม่จับกับกัมพูชาแต่ว่าเลือกที่จะจับพร้อมกันก่อนจับพร้อมกัน3คนถูกต้องไหมครับเจนแต่ว่าเวลาจับพร้อมกัน3คนเนี่ยเพื่อที่จะให้มันดูแบบมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมครับจะมองมาคอสยืนอยู่ตรงกลางแล้วมือนึงจับอีกมือนึงมือขวาจับมือประเทศหนึ่งมือซ้ายจับมือประเทศหนึ่งแล้วยกขึ้นเหรอจะยกขึ้นแล้วเอาลงคล้ายๆแบบตอนจบของโชว์มันก็ประหลาดถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นมาคอสก็มีความเฉลียวมีความช่ำชองในเวทีการทูตพอที่จะว่างั้นเราจับมือแบบอาเซียนเวดีกว่าจับมือแบบอาเซียนเวก็คือจับมือแบบไขว้ใช่ไหมฮะโดยการเอามือขวาเนี่ยทับอยู่บนมือซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็เอื้อมมือไปจับกับอีกคนหนึ่งในลักษณะไขว้มือกันนะครับซึ่งฮุนมาเนสเคยจับแบบนี้มาแล้วแต่ว่าคนที่อาจจะยังใหม่กับเวทีนี้ที่เข้าไปประชุมในฐานะผู้นำก็คือคุณอนุทินเพราะนั้นตอนที่เราเห็นช็อตจับมืออาเซียนเวเนี่ยคุณอนุคือปกติคนที่อยู่ริมเนี่ยจะมีความเขาเรียกอะไรงงเงี้ยนอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะด้วยความที่ฉันอยู่มืออีกข้างนึงฉันจะว่างๆฉันจะจับยังไงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคุณอนุทินก็อยู่ในลักษณะนั้นนะก็คือยังแบบงงๆอยู่ว่าจะจับยังไงมันก็เลยท่าออกมาไม่ได้เป็นไข้แบบที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับแต่ว่าคุณมาเนสเนี่ยเขารู้วิธีละเพราะนั้นเวลาเขาไข้เนี่ยเขาก็จะไข้ได้สวยบางวันมาคอสไข้มาหลายทีแล้วก็จะไข้ได้สวยแต่ของคุณอนุทินนี่คราวหน้าจะไม่พลาดคราวนี้อาจจะยังไม่ค่อยสวยดีภาพตอนจับมือ3คนที่เป็นควายอาเซียนก็เลยอาจจะยังไม่ลงตัวนักนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแบบคล้ายๆทริวิอาเรื่องคล้ายๆแบบแอบมอนิเตอร์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากการประชุมสุดยอดผู้นำครับ
5: แต่เรื่อง MOU 44ที่ก็ได้ประกาศชัดในวงอาเซียนเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศไทยไหมครับ
6: ผมคิดว่าการที่ประเทศไทยเราประกาศว่าเรายกเลิกตัวเองออกจาก MOU 2544เนี่ยแปลว่าเราเองก็คงจะต้องเตรียมการเอาไว้แล้วอะว่าหลังจากนี้เราจะต้องเผชิญกับกระบวนการอะไรบ้างถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวของการประนีประนอมภาพบังคับใช่ไหมครับซึ่งมันหมายถึงการที่จะต้องมีกระบวนการต่อไปที่ UNCLSมีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นคล้ายๆตุลาการขึ้นมาเพื่อจะตัดสิน5คนใช่ไหมครับถึงแม้มันจะใช้คำว่า conciliation แต่มันเป็น compulsory นะเพราะฉะนั้นมันต้องทั้งเขาเรียกอะไรประนีประนอมแต่มันเป็นภาคบังคับอ่ะมันก็จะผลักให้คุณต้องไปประนีประนอมและภาคบังคับนะครับก็ผมคิดว่าคนไทยเราป ประชุมจากสภาความมั่นคงมาก่อนใช่ไหมครับต่อเนื่องถึงการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเราก็คงจะเตรียมสถานการณ์ไว้ดีแล้วนะครับว่าเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงต่อนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีของฟิลิปปินส์ในกรณีของกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเขาเองก็คงต้องคิดเรื่องนี้มาแล้วแหละนะครับไม่งั้นอะไรไม่งั้นเขาไม่เลือกที่จะเริ่มต้นบอกว่าอยากจะขอเจรจาใช่ไหมตั้งแต่เมื่อกี้ผมเริ่มพูดไปแล้วว่าหวังอี้ไปเยือนเขาส่งหวังอี้มาบอกไทยต่อว่าอยากจะเริ่มต้นเจรจาใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเที่ยวนี้ที่เจอกัน3ฝ่ายผมคิดว่ากัมพูชาก็เป็นฝ่ายไปกระซิบฟิลิปปินส์เองเพื่อที่จะขอเจรจาเพราะนั้นแปลว่าแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้ UNCLS เนี่ยมันตั้งแต่ปี1982ช่วงเวลาที่ประเทศต่างๆ160กว่าประเทศส่วนใหญ่เขาให้สัตยาบันแล้วมีผลบังคับใช้เนี่ยมันเป็นช่วง1990แต่กัมพูชาเลือกที่จะให้สัตยาบันแล้วมีผลบังคับใช้เนี่ยมกราคม2026นะฮะเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองเพราะอยู่ดีการที่จะลุกขึ้นมาให้สัตยาบันเนี่ยแปลว่าเขาเองก็ต้องเตรียมแนวทางการเจรจาไว้แล้วและเขาเองก็คงจะต้องมองว่า UNCLS เนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับเขาและเขาก็รู้ด้วยว่าประเทศไทยในวันที่รับ UNCLS เมื่อทศวรรษ 1980-1990 เนี่ยเรามีข้อสงวนไว้ตามมาตรา298เรามีข้อสงวนตามมาตรา298ก็คือคำตัดสินที่ออกมาจากคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีเขตแดนเนี่ยจะเป็น ICJ จะเป็น ITLS เนี่ยประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์เพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ดังนั้นการลากขึ้นไปไอ้conciliation compulsory conciliation เนี่ยมันจะต้องไทยก็จะต้องขอสงวนสิทธิ์เหมือนเดิมถูกต้องไหมฮะแต่ฟิลิปปินส์กัมพูชาเองก็เลือกเวทีหน่อยอ่ะก็ต้องเลือกเวทีที่ว่าใครล่ะที่เชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องของ UNCLS ใครล่ะที่ใช้กฎหมายทะเลเอาเรื่องขึ้นไปจนถึงคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแต่ในที่สุดอีกฝ่ายนึงเขาขอสงวนสิทธิ์และเขาขอไม่ขึ้นกระบวนการด้วยแต่ฟิลิปปินส์ก็ประสบความสำเร็จจนได้คำตัดสินออกมาแล้วก็เอาคำตัดสินนั้นน่ะมาเซตเขาเรียกประทัดสถานหรือบรรทัดฐานหรือ norms ในเวทีโลกว่าเห็นไหมองค์การระหว่างประเทศเขาตัดสินมาผมทำตามกติกาอีกฝ่ายนึงไม่ทำตามกติกาไอ้แบบเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นผลเพราะคนที่เก่งที่สุดคือฟิลิปปินส์และในกรณีของเขาก็คือกรณีอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนในทะเลจีนใต้เขาเอาเข้าอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศโดยที่จีนบอกจีนขอสงวนสิทธิ์จีนไม่ขึ้นกระบวนการด้วยแต่เมื่ออนุญาโตตุลาการมีคำตัดสินมามันไม่มีการบังคับใช้นะครับมันไม่ได้มีกรมบังคับคดีมาทำหน้าที่บังคับให้เป็นไปตามคำตัดสินแต่ฟิลิปปินส์ก็ใช้เรื่องนี้ในการที่จะสื่อกับทั้งโลกได้ว่าเห็นไหมอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามกติกาผมคิดว่ากัมพูชาเองเขาก็เตรียมทำเรื่องนี้เขาถึงพยายามที่จะต้องใช้ฟิลิปปินส์มาเป็นคนกลางในการที่จะดึงเกมให้เห็นว่าโอ้เราต้องใช้ฟิลิปปินส์นะเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคนเซตเป็นคนที่เก่งที่สุดในเรื่องการใช้กฎหมายทะเลแล้วในที่สุดเราเองอ่ะต้องระวังนะครับบางทีผมก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นเซบูโมเดลบางทีผมก็เรียกว่ามันจะเป็นกับดักเซบูหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยว่าจริงๆเวทีที่ดีที่สุดกับประเทศไทยถ้าเรามีธรรมาภิบาลคือเวทีทวิภาคีคือเวทีที่เราคุยกัน2ฝ่ายเพราะเวลาเราคุยกัน2ฝ่ายเนี่ยพลังอำนาจของชาติเราเหนือกัมพูชาทุกอย่างแต่แน่นอนในอดีตที่เรามองว่าการคุยทวิภาคีมันไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะผู้นำมันกลายเป็นอังเคิลกับมันกลายเป็นหลานผู้นำสองครอบครัวมันรู้ไส้รู้พุงมันต่างคนต่างเหยียบความลับของกันและกันเอาไว้แล้วมันก็อยากที่จะหวังผลประโยชน์อันนี้มันก็เลยทำให้ในอดีตเนี่ยไอ้การเจรจาทวิภาคีเนี่ยมันมีประเด็นอยู่แต่ตอนนี้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนถูกต้องไหมครับถ้าเรากลับมายืนในเรื่องของธรรมาภิบาลที่เรามีเหนือกว่าเรามีประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าแสนยานุภาพดีกว่าอุตสาหกรรมพลังงานเราพร้อมกว่าเนี่ยการเจรจาในแบบทวิภาคีโดยที่ไม่ต้องมีฝ่ายอื่นมาร่วมกดดันเนี่ยมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแต่ในเมื่อตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเราก็ยืนยันว่าเรายกเลิก MOU 2544ไปแล้วเราก็ไปแจ้งเขาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมาคิดต่อว่า ภายใต้สถานการณ์ใหม่แบบนี้ทำยังไงเราถึงจะได้ความได้เปรียบสูงที่สุดในการที่จะไปเจรจากันในเวทีต่อจากนี้นะครับเพราะผมคิดว่าประเทศไทยเราเองคงต้องทำกันบ้านเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างแรกสุดเลยเราต้องไปฆ่าเส้นของกัมพูชาทิ้งให้ได้ซะก่อนไอ้การฆ่าเส้นของกัมพูชาทิ้งให้ได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญดังนั้นเราต้องแม่นมากๆใน UNCLS มาตรา121ที่พูดถึงคำว่าเกาะว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างมาตรา74มาตรา83ในการที่จะบอกว่าไอ้การลากเส้นของกัมพูชาตั้งแต่ปี1972น่ะมันลากเส้นโดยไม่ได้มีความชอบธรรมไม่ได้วางอยู่บนหลักของเหตุและผลแต่มันวางแต่มันลากเส้นครั้งนั้นเนี่ยด้วยความต้องการที่จะช่วงชิงพลังงานเพราะฉะนั้นไอ้การอ้างอิงเส้นของประเทศไทยในปี1973เนี่ยมันเป็นการอ้างอิงตามกรอบกฎกติกาดังนั้นต้องใช้เวที UNCLS ในการที่จะทำให้เส้นของกัมพูชาถูกลบทิ้งไปไอ้นี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือต้องยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราเคยขอสงวนสิทธิ์ไว้ในมาตรา298เราต้องยืนยันอย่างนั้นก็คือเราจะไม่เอาขึ้นไปในกระบวนการระหว่างประเทศเด็ดขาดนะครับไอ้ legal กระบวนการของกัมพูชาที่จะทำที่เรียกว่า legal internationalization เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่คล้ายเน้นในเรื่องของการที่จะสื่อสารน่ะเพราะต้องเข้าใจนะครับว่ากระบวนการนี้ยังไงก็ตามไม่ว่ากัมพูชาจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในระเวทีระหว่างประเทศแต่ในเวทีในประเทศอ่ะคุณมาเนตสำเร็จไปแล้วอย่างนึงคุณมาเนตสำเร็จแล้วอย่างนึงก็คือคุณมาเนตเก่งกว่าฮุนเซนเพราะฮุนเซนใช้วิธีอันธพาลฮุนเซนใช้วิธีตีหัวแต่คุณมาเนตใช้วิธีกฎหมายระหว่างประเทศใช้วิธีระดับนานาชาติใช้วิธีที่บอกว่าผู้นำกัมพูชาเปลี่ยนจากผู้นำแบบบ้านๆแบบลูกทุ่งมาเป็นผู้นำระดับนานาชาติได้แล้วเพราะนั้นตรงเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเขาได้คะแนนเสียงในบ้านเขาไปแล้วเราเห็นไหมล่ะคุณมาเนตเหมาะกับสถานการณ์มากกว่าตอนนี้สามารถที่จะดึงเรื่องนี้เป็นเวที UN ได้ลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับอันต่อมาประเทศไทยก็คงจะต้องไอ้การทำลายล้างความชอบธรรมนะครับเพราะว่าเส้นของเราเนี่ยเรายึดตามหลักการการลากเส้นเขาเรียกมีเดียนไลน์เส้นมัธยะตามหลักเขาเรียก equitable principle ตามหลักการของ UNCLS เป๊ะเลยเส้นของเราแต่เส้นของกัมพูชามันเป็นเส้นตามอำเภอใจ arbitrary line หวังที่จะเอาแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวเพราะนั้นเราต้องเอาแบบนี้ไปยืนยันในศาลไปยืนยันในกระบวนการที่จะเป็นไม่ใช่ศาลขอโทษประนีประนอมภาคบังคับนะครับว่ามันเคยมีกรณีก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่างเช่นกรณีระหว่างนิคารากัวกับโคลอมเบียกรณีของนอร์ทซีนะครับที่ในที่สุดไอ้วิธีการลากเส้นแบบไทยเป็นวิธีการลากเส้นที่ถูกวิธีการลากเส้นแบบกัมพูชามันพิสูจน์มาในหลายเวทีแล้วว่ามันผิดแล้วหลังจากนั้นต้องคุยต่อกันว่าเอถ้าเราจะต้องใช้พลังงานตรงนี
7: ้
6: การจะเอาพลังงานมาใช้แล้วในที่สุดจะตั้งสิ่งที่เรียกว่าJoint Development ขึ้นมาอะไรก็ตามการเอาพลังงานขึ้นมาไม่เกี่ยวกับเส้นเขตแดนไม่เกี่ยวกับสิทธิอำนาจอธิปไตยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะในพื้นที่หลายทวีปเราต้องยืนยันหลักการพวกนี้ให้ชัดนะครับแล้วก็ต้องพยายามทำให้เห็นด้วยว่าถ้าคุณอยากจะเอาของพวกนี้ขึ้นมาผมเป็นผู้มีความพร้อมมากกว่าผมมีเทคโนโลยีผมมีความรู้ผมมีโรงกลั่นผมมีอินฟราสตรักเจอร์เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาของพวกนี้ขึ้นมาใช้คุณต้องมางอผมไอ้เรื่องแบบนี้ทำยังไงถึงจะทำให้เราสามารถทำได้โดยมีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสแล้วสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศกัมพูชาให้ได้ครับ
5: ครับแต่วันนี้คุณทักษิณออกมาแล้วนี่ครับทุกอย่างมันจะราบรื่นนะครับรัฐบาลนี้จะทำงานได้อย่างราบรื่นสงบสุขไหมครับในเมื่อเพื่อไทยก็เป็นหนึ่งในครม.ด้วยเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับ
6: ก็ผมคิดว่าถ้าเพื่อไทยไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกจากเงาทมึนของทักษิณได้เพื่อไทยก็จะเจอจุดจบอะครับสังเกตดูว่าในช่วงเวลาของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเขาโปรโมทหัวหน้าพรรคท่านใหม่ใช่ไหมครับแล้วพยายามที่จะทำทุกอย่างว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของทักษิณ แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จในการที่จะกลับเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้เขาต้องอย่าลืมนะครับว่าวันที่เขาต้องออกจากตำแหน่งไปเนี่ยมันมาด้วยข้อครหาซึ่งมันเกี่ยวโยงการขายชาติอ่ะอยู่ดีคุณไปโทรศัพท์แบบนั้นคุณไปบอกกับผู้นำอีกประเทศนึงว่าคุณพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้เขาอ่ะก็เราเองก็ต้องเรียนรู้อะฮะแล้วผมคิดว่าคุณทักษิณเองเป็นคนซึ่งยังยึดติดอยู่กับบริบทการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงซึ่งแกไม่มีความรู้อะไรเลยในโลกเก่าซึ่งทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเก็บความสำเร็จในอดีตไว้ให้มันเป็นตำนานดีกว่าอย่าให้เอามาให้มันบอบช้ำไปมากกว่านี้เลยแค่นี้มันก็สูญเสียเลกาซีดีๆของคุณทักษิณไปเยอะแล้วถูกต้องไหมครับนาทีนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือเลี้ยงหลาน ใช่ไหมฮะคุณทักษิณอาจจะเก่งในเรื่องของการคิดนอกกรอบอาจจะมีวิธีการที่คิดแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในหลายๆเรื่องเอาเรื่องพวกนั้นอ่ะมาสอนหลานแล้วก็ให้หลานเข้าใจประสบการณ์ของคุณตาด้วยว่าความทะเยอทะยานความละโมบโลภมากความคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจบลงในคุกหลานจะได้ไม่ทำอย่างนั้นตามกับคุณตานะครับ
5: ต้องคอยดูนะครับผมเองส่วนตัวไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่นิ่งๆ ปิดท้ายให้อาจารย์ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งจุดยืนของอาจารย์ในเรื่องของแลนด์บริดจ์เพราะว่าผมเห็นโซเชียลมีเดียเอาข้อมูลไปตีความกันต่างจากที่เราคุยกันเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยมากเลยครับ เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิด
6: อย่างแรกสุดเลยนะครับถ้าจะสร้างแลนด์บริดจ์เพื่อเชื่อมทะเลเพื่อเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรมันไม่คุ้มด้วยประการละทั้งปวงแต่มันจะกลายเป็นอนุสาวรีย์ของสิ่งที่ไม่มีใครใช้แล้วมันจะกลายเป็นความผิดหวังของทั้งประเทศนะครับเพราะนั้นถ้าจะสร้างแลนด์บริดจ์ต้องสร้างไม่ใช่เชื่อมซ้ายขวาแต่เชื่อมพื้นที่ฮินเทอร์แลนด์คือพื้นที่แลนด์ล็อกพื้นที่ที่ไม่มีทางออกทะเลตอนบนอย่างเช่นเมียนมาออกมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ได้สปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาออกมหาสมุทรอินเดียไม่ได้เราต้องทำให้พื้นที่ตอนบนนั้นเดินทางลงใต้ผ่านประเทศไทยจะเป็นจีนตอนใต้เป็นเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามและประเทศไทยในพื้นที่ตอนบนเองลงมาถึงแลนด์บริดจ์แล้วเลี้ยวซ้ายออกมหาสมุทรแปซิฟิกเลี้ยวขวาออกมหาสมุทรอินเดียถ้าทำแบบนั้นได้บนความโปร่งใสบนตัวเลขของการทำวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคมอย่างแท้จริงแบบนั้นนะครับแล้วเชื่อมโยงระบบโลจิสติกเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบนั้นนะครับโครงการแบบนี้น่าจะเป็นโครงการที่พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้ครับ
5: โอเคเอาละครับ
6: ครับ
5: คงได้คุยต่อถ้ามีการเดินหน้ากับโปรเจกต์นี้ต่อนะครับเราก็ต้องให้ความรู้เรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขุดคลองเนี่ยอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยอีกแล้วเพราะมันคือเปลี่ยนนิเวศไปหมดเลยนะครับ
6: ไม่ไหวเลยครับขุดคลองนี่คือตัวเลือกที่เร็วที่สุดครับครับ
5: นั่นเราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับหมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันจันทร์นี้แล้วนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอาจารย์ปิติกลับมาอยู่กับเราอีกครั้งนึงในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับรายการติดตามได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.หลังเคารพธงชาติวันนี้อาจารย์ปิติผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเจเดล

0: ข้างที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะฮะช่วงเช้านะตั้งแต่ประมาณสัก 8:00 นนะคุณทักษิณชินวัตรก็ได้รับการพักโทษนะครับแล้วก็อนุญาตให้ออกจากเรือนจำนะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขติดกำไร EM เนี่ยนะน่าจะเหลืออยู่อีกกี่เดือนอีก4เดือนใช่ไหมอีก4เดือนนะจะไปสิ้นสุดวันที่9กันยายน2569นะฮะเพราะฉะนั้นเท่าที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณเนี่ยนะที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็8เดือนนะเขามีคำนวณเวลามาด้วยนะ243วันเมื่อเช้านี้ผมก็เดินทางขับรถผ่านถนนงามวงวานนะตรงข้ามกับเรือนจำนี่แหละนะครับก็โอ้โหคึกคักนะแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยก็คือช่วงประมาณสัก 8:45 ก็คือผ่านช่วงเวลาที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาจากเรือนจำแล้วนะแล้วก็มีคนไปเฝ้านะให้กำลังใจเยอะนะฮะครอบครัวนะแล้วก็มีตัวแทนของพรรคเพื่อไทยนะมีประชาชนนะมีมวลชนที่ชื่นชอบนะก็ไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็มีโอ้โหใส่เสื้อสีแดงกันแล้วก็มีรถตู้รถบัสอะไรเนี่ยนะที่มารอรับเพื่อหลังจากที่ออกเสร็จนะก็เดินทางกลับไปที่บ้านจันทร์สองล่านะตรงจรัญสนิทวงอ่ะนะก็ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกเหมือนกันนะก็คุณทักษิณออกมาแล้วนะท่านก็ยินดีนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมนะก็เดี๋ยวค่อยๆดูนะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ตามเนี่ยนะก็เรื่องทางการเมืองเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้โฟกัสมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องการเมืองโฟกัสเนี่ยมันไปอยู่ที่เรื่องปากท้องซะมากกว่าโดยเฉพาะพระราชกำหนดนะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือว่าที่เราเรียกกันว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยตอนนี้โฟกัสมันมาอยู่ที่นี่คือกฎหมายฉบับนี้นะฮะหลังจากที่ครม.เขามีมติเห็นชอบให้ออกพระราชกำหนดดังกล่าวเนี่ยนะหลังจากนั้นก็มีกระบวนการขั้นตอนละนะรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนวันที่9พฤษภาคมครับคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนช่วงสายๆหน่อยจริงก็ช่วงเช้าแหละผมได้ลิงก์ของราชกิจจานุเบกษาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับแต่ว่าผมก็เห็นสำนักข่าวหลายที่นะเพิ่งคงได้เปิดตามอ่ะนะแล้วก็ไปลงกันช่วงบ่ายนะแต่ว่าจริงๆก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายๆแล้วนะสำหรับกฎหมายฉบับนี้ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นอะไรไม่ใช่สำคัญเพราะว่าการออกพระราชกำหนดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารการออกพระราชกำหนดเนี่ยซึ่งมีศักดิ์เป็นกฎหมายนะเหมือนพระราชบัญญัติเท่ากันแต่พระราชบัญญัตินี่กระบวนการขั้นตอนมันจะไปเริ่มต้นจากใครก็ตามทีแต่ว่ามันจะต้องไปผ่านที่สภาผู้แทนราษฎรให้เป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นเข้าสู่วุฒิแล้วก็ค่อยออกมาเป็นกฎหมายนะแต่พระราชกำหนดนี่ต้องจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็มีเงื่อนไขนะความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศอะไรพวกอย่างเงี้ยนะซึ่งมันอยู่ในมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะหลักเกณฑ์ในการออกพระราชกำหนดเนี่ยแน่นอนฮะบางท่านอาจจะอย่างคุณกรจติกาวนิชบอกว่ากฎหมายที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งที่มันจะต้องไปดูเพิ่มเติมจำเป็นเร่งด่วนในการออกเนี่ยกฎหมายอื่นด้วยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราใช้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสำคัญดูเหตุผลก่อนดีไหมเพราะว่าวันนี้มันมี movement ทางปีกฝ่ายค้านจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็คือไม่น้อยกว่า100คนอ่ะพูดง่ายๆนะครับเขาลงชื่อยื่นเรื่องไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดเนี่ยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนมันมีเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่กฎหมายให้อำนาจไว้จริงหรือไม่นะวันนี้เขายื่นเรื่องส่งไปแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตรงนั้นผมให้ดูสักนิดหนึ่งนะไม่เยอะฮะ4หน้ามีทั้งหมดกี่มาตรา11มาตรานะตั้งแต่มาตราที่1เนี่ยที่เป็นชื่อพระราชกำหนดนี้เรียกว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังนะกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569อันเนี้ยออกในวันที่9พฤษภาคม2569นะฮะเล่มที่143ตอนที่30กนะมีทั้งหมดไม่เยอะครับมีแค่5มี4หน้าเองนะ3หน้า4หน้านะ1 2 34หน้าแล้วก็มีบัญชีแนบท้ายอีก1หน้านะเป็น5หน้านะครับดูเหตุผลหน่อยที่รัฐบาลมติครม.ที่ออกมาเนี่ยเพราะอะไรเหตุผลในการออกประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้นะคือโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานของโลกโดยเฉพาะประเทศไทยนะซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนสูงทำให้ได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าและบริการอันกระทบต่อการบริโภคของประชาชนในภาคครัวเรือนรวมทั้งการจัดหาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมและนำไปสู่ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงเป็นวิกฤตการณ์สำคัญที่รัฐบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านพลังงานดังกล่าวและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินจำนวน400,000,000,000 บาทเพื่อให้ดำเนินมาตรการดังกล่าวซึ่งไม่อาจดำเนินการให้ได้มาโดยวิธีการงบประมาณตามปกติจึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้เนี่ยเป็นเหตุผลความจำเป็นของการตราพระราชกำหนดดังกล่าวที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดี สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะครับคุณณัฐพงษ์คุณณัฐพงษ์ว่าก่อนพอดีผมหาให้ที่เสียงผมไม่เจอ
0: ครับ
1: คุณณัฐพงษ์คิกออฟแล้วใช่ไหม
0: คิกออฟแล้ว
1: เรื่องนี้เนาะ
0: ครับผม
1: เอางี้เอาทีละเรื่อง
0: เอา
1: อย่างนี้อันนี้ต้องถามคุณณัฐพงษ์ละนะทางพรรคฝ่ายค้านยื่น
0: ครับ
1: เรื่องที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเปล่าตามรัฐนูลมาตรา172วรรคหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ส่วนในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเนี่ยอันนี้ก็ลอยๆกันไปแหละแต่ว่าหลักๆก็คงเป็นตรงนั้นนี่ผมถามคุณณัฐพงษ์แบบนี้เพื่อคุณผู้ฟังก็จะได้เข้าใจด้วยเพราะหลายท่านกำลังรออยู่นะก็คือว่าเมื่อคือขณะนี้เราต้องถือว่าพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้คำถามก็คือว่าการจะดำเนินการกู้เงินเอามาทำโครงการที่รัฐบาลวางเอาไว้เนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยไหม
0: ทำได้เลยครับ
1: แล้วในระหว่างทางที่ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและรัฐสภายังไม่ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดนี้เนี่ยรัฐบาลเขาจะทำไหม
0: รัฐบาลทำไม่ทำนี่ต้องเป็นการตัดสินใจของรัฐบาล
1: ถูกไหมเพราะว่าคือผมจะย่อร้อยเรื่องอย่างนี
0: ้ครับ
1: คือในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะเมื่อวันพฤหัสบดีที่7
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นชอบแผนก่อหนี้สาธารณะฉบับปรับปรุงครั้งที่2ในนั้นเนี่ยก็คืออนุมัติให้รัฐบาลไปกู้เงิน200,000 ล้านบาทที่จริงมากกว่านั้นแหละแต่ว่าเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวพระราชกำหนดฉบับนี้นะอันนี้มันมีขั้นตอนที่ว่าเขาจะต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่จะใช้เงินกู้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันต้องมีระเบียบออกมาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องพิจารณาถึงแม้ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังเป็นปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเนี่ยแล้วก็มีคนอื่นด้วยเนี่ยไอแผนเงินแผนโครงการที่จะกู้เงินก้อนนี้ไอก้อน200,000 ล้านเนี่ยเราทราบว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการ
0: ไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทย plus เป้าหมายก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย 13.5 ล้านคน
0: ครับ
1: ถูกไหม13.5 ล้านคนเนี่ยเขาจะได้เงินเพิ่มจากเดือนละ300เนี่ยเป็นเดือนละ 1,000
0: ครับ
1: เท่ากับเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 7,000
0: 700บาท
1: โทษ700 บาทถ้าเอาจำนวน 13.5 เนี่ยเอาตัวเลขกลมๆอ่ะก็ประมาณสักว่า10,000 ล้านได้ไหม
0: เดือนละใช่ไหม
1: เดือนละใช่ไหมได้ไหม
0: อันนี้เดือนละ
1: เดือนละ10,000 ล้านได
0: ้ล้าน
1: เดือนละ10,000 ล้านเดือนละ10,000 ล้านเขาบอกเขาจะช่วย4 เดือน
0: ครับ
1: ก็ต้อง40,000 ล้านนะตัวเลขกลมๆนะในเวลาเดียวกันก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งเขาก็จะกำหนดคุณสมบัติเนี่ยอีกประมาณ30 ล้านคน
0: ครับ
1: ไอ้เดิมคนละครึ่งเนี่ยมัน20 ล้านตอนนี้เขาจะเพิ่มเป็น30 ล้านถ้า30 ล้านเนี่ยคนละ 4,000 ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: 4,000 ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ล่ะก็ต้องเป็น
0: 120,000
1: บวกกับ 40,000 ก็ต้องประมาณว่า 160,000 ล้าน
0: ครับ
1: แต่มันอาจจะมีโครงการอื่นด้วยนะที่เนื่องกันเรื่องอื่นแต่ว่าไม่ใช่เป็นโครงการระยะยาวนะอย่างเช่นพวกไรเดอร์อย่างอะไรตอนแรกพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจัดสรรเงินจากก้อนไหนนะถ้าใช้เงินจากก้อนนี้ด้วยเนี่ยเอาเป็นว่าตัวเลขกลมๆก็เท่าไหร่เมื่อกี้เรารวม
0: 150,000 ล้าน
1: เอาอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยขั้นตอนก็คือว่าถ้ารัฐบาลเขาไม่กล้าทำไอ้นี่ก็ต้องเลื่อนออกไปใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดรัฐบาลเขากล้าทำก็ต้องถามว่าไอ้คนที่เกี่ยวข้องมันจะกล้าไหมถูกไหม
0: ครับ
1: เนี่ยผมนั่งลุ้นอยู่นะว่าเขาจะเดินหน้าแบบไหนแต่เท่าที่ฟังการให้สัมภาษณ์ของรองนายกเนี่ยคล้ายๆกับว่าขั้นตอนอนุมัติแผนก่อหนี้สาธารณะที่มีการปรับปรุงในปีงบประมาณ2569เนี่ยอันนี้จะเข้าครม.
0: ครับ
1: เพื่อให้ครม.ให้ความเห็นชอบในการที่จะ
0: กู้
1: ในเวลาเดียวกันโครงการที่จะกู
0: ้ก็ให้เสนอมา
1: ก็ไปเวียที่คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู
0: ้ครับ
1: ซึ่งก็จะมีกรรมวิธีผ่านตรงนั้นอีกอันนึงเมื่อ2อันนี้บรรจบกันแล้วเนี่ยมาถึงขั้นตอนกู้จริงเนี่ยคนกู้จริงเนี่ยที่จะกู้เอาเงินมาให้เนี่ยมันคือสำนักบริหารหนี้สาธารณะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่มั่นใจอ่ะเขาก็คงไม่กล้ากู้นะ
0: เ
1: สียงตอนนี้มันก้ำกึ่งว่ะคือถ้าจะให้สบายใจนะ
0: ครับ
1: ก็หมายความว่าให้รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
0: อ
1: ันนี้ก็คือจบ
0: ครับ
1: หมายความว่าเมื่อพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะมันขี่กันอยู่คุณณัฐพงศ
0: ์
1: คือรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าว่าจะเบ็ดเสร็จเข้าครม.สำหรับที่จะทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
0: ครับ
1: ประมาณวันที่19
0: พฤษภาคม
1: 19พฤษภาคมเพื่อที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคม
0: ครับ
1: เพื่อที่จะได้นับ1เคาะแล้วก็โอนเงินเนี่ยวันที่1มิถุนาโอเคมั้ย
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้คือขั้นตอนปกติที่ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับทางสภาถูกต้องไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ถูกต้องครับ
1: คราวนี้พอมาอยู่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ว่าเขาจะจัดลำดับแบบไหน
0: ผมคิดอย่างนี
1: ้ฟังดู
0: คือผม
1: เรื่องอันนี้เราคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะ
0: ครับครับ okay. ผมคิดอย่างนี้ว่าอำนาจในการออกพระราชกำหนดเนี่ยอันนี้มันเป็นอำนาจฝ่ายบริหาร
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเหตุผลความจำเป็นมันมีความจำเป็นเร่งด่วนมันมีความจำเป็นที่จะต้องทำจริงเนี่ยหรือว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องประคับประคองความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจถ้าตอบโจทย์เนี้ยได้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1: คราวนี้ถ้าอนุมัติเงินแล้วดำเนินโครงการไปแล้วแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามันไม่ถึงขนาดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวช้าซึ่งมีผลน่ะ
0: เข้าใจ
1: มีผลทำให้พระราชกำหนดเนี้ย
0: ตกไปครับ
1: อันนี้ไอ้ที่จ่ายเงินกันไปก่อนหน้านี้ทำไงคุณณัฐพงศ
0: ์ผมอธิบายเพิ่มอีกที
1: เ
0: ออที่ผมคิดแบบนี้เนี่ยคือเพราะว่าในตัวพระราชกำหนดเนี่ยมันมีบัญชีแนบท้ายซ
1: ึ่
0: งมี2ส่วน
1: ใช่เข้า
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่ไอ้ส่วนสำคัญเนี่ยคือมันคือส่วนที่1
1: 200,000 บาทแรก
0: 200,000 ล้านแรกส่วนสำคัญในการประคองเศรษฐกิจที่บอกจะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันคือความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆที่เราเห็นชัด
1: แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตทางด้านพลังงาน
0: ครับ
1: เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: อันนี้คือ200,000ล้านบาทแรกโอเค
0: แล้วเราดูว่าถ้าเอาที่คุณวีระเล่าให้ฟังว่าฐานที่คณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะมันกู้ก้อนเดียว
1: กู้200,000ใช่เขา
0: ไม่กู้แค่200,000
1: ไม่เขาอนุมัติให้กู้แค่200,000ล้าน
0: ไ
1: ม่200,000ล้านที่เหลือต้องไปทำโครงการมาก่อนถึงจะว่ากัน
0: ครับอันนี้อันที่หนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองคือเราฟังจากไอ้อะไรล่ะจากพรรคฝ่ายค้านเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยน้ำหนักที่ไปอยู่เนี่ยจะไปอยู่ก้อนที่2
1: เข้าใจ
0: การเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: โอเค
0: ถูกไหมฮะ
1: uh-huh.
0: การวินิจฉัยของศาลมันไม่มีความจำเป็นนะฮะที่จะต้องว่าตกไปทั้งหมดหรือไม่อันนี้ผมยังมาร์กไว้ก่อนนะ
1: เ
0: พราะผมไม่รู้ว่าเขาจะคือวินิจฉัยยังไงคำตอบจะเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าจะต้องหยุดหรือว่าให้พอสไว้ก่อนเนี่ยอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไม่ควรจะไปก้าวล่วงในความจำเป็นเร่งด่วน
1: เข้าใจ
0: อันนี้มุมผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำเนี่ยสามารถทำได้เลยแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือว่าโดยพื้นแล้วตอนที่จะรับไว้พิจารณาเนี่ยมีคำสั่งอย่างอื่น
1: โอ้
0: ผมว่าอันนี้มันชัดกว่า
1: ประเด็นเป็นอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับคำร้องของฝ่ายค้าน
0: ใช่
1: ซึ่งอันนี้เรายังไม่เห็น
0: ใช่
1: ว่าเขาจะให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยแคบกว้าง
0: ใช่
1: เป็นประเด็นแบบไหนอันนี้เรายังไม่เห็น
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องเอียร์มาร์กไว้ก่อนทำแบบว่าคล้ายๆกับว่าเฮ้ยตะไว้ก่อนนะ
0: ไว้ก่อน
1: เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาจะทำแบบไหนถูกไหมคุณณัฐพงศ์
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้แต่ถ้าเกิดทำไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ถูกต้อง
0: ไม่ถูกต้อง
1: วินิจฉัยว่าไม่ได้กระทบความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: เพราะมันมีประเด็นเดียวนะศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะวินิจฉัยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับวรรคหนึ่งนะเขาให้อำนาจแค่นั้นนะเขาไม่ได้ให้อำนาจวินิจฉัยเร่งด่วนไม่เร่งด่วนเลยเขาไม่ได้ให้อำนาจตรงนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะมีผลย้อนหลังไหม
0: ต้องก็ต้องมี
1: หมายความว่าไอ้ที่ให้เงินไปแล้วต้องเอาคืน
0: เนี่ยไอ้เงินไปแล้วเอาคืนเนี่ยไอ้นี้ไม่มีทางทำไม่ได้
1: ทำไม่ได้
0: อันนี้ให้เงินไปแล้วเอาคืนเนี่ยทำไม่ได
1: ้ฝั่งของกฎหมายนี่มีผล
0: ใช่เพราะว่ากฎหมายมีผลเขามีอำนาจในการทำ
1: โอเค
0: แต่ว่าเราเป็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนิติบัญญัตินี่เป็นอำนาจที่แบบมา
1: โอเค
0: มาซ้อนอีกทีว่า
1: อันนั้นเรื่องเงินที่คนที่ได้รับไปไม่ต้องคืน
0: ไม่ต้องคืน
1: โอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าศาลนูนวินิจฉัยแบบนั้นเนี่ย
0: แต่มันต้องมีคนรับผิดชอบ
1: เออนี่ไงมันไม่ใช่ว่าไม่ผ่านในสภานะ
0: ครับ
1: ถ้ามันไม่ผ่านในสภาเนี่ยอันนี้ก็คือยุบสภาหรือลาออก
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: พระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติที่รัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบอ่ะก็คือตกไปเนี่ยมันก็วุ่นตอนโหวตเนี่ยคือคุณ
0: แพ้
1: ไม่คุณก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการยุบสภาหรือลาออกคือนายกรัฐมนตรีลาออกอ่ะพูดง่ายๆอันนี้เคยเกิดขึ้นมาเยอะแยะแล้วแต่ว่าน้อยครั้งอ่ะที่จะเป็นแบบนี
0: ้
1: โอเคอันนี้ในส่วนที่เดี๋ยวนะผมกำลังไล่อย่างนี้ว่าถ้าไม่ไอเดียวถ้าผ่านก็จบไป
0: ถ้าผ่านจบไปใช่ครับ
1: ถ้าไม่ผ่านนี่ก็นั่นอย่างนี
0: ้
1: ก็คือว่ามีขั้นตอนอย่างนี้อันนี้ถ้าเกิดสามนูนมันไม่ต้องเข้าสภาแล้วใช่ไหมถ้าสามนูนวินิจฉัยแบบนี้มันไม่ต้องกลับมาที่สภาใช่ไหมตัวพระราชกำหนด
0: มันก็ต้องกลับ
1: ต้องกลับให้ความเห็นชอบ
0: คือต้องกลับมาให้ความเห็นชอบเพราะว่ามันเขียนไว้ว่าถ้าออกพระราชกำหนดแล้วต้องให้สภาให้ความเห็นชอบ
1: เออแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเขียนตกไปแล้วทำไงอ่ะ
0: โอเคตกก็คือไอการออกอ่ะคิดว่าชอบไงแต่ว่าสภาจะเอาไม่เอานั่นอีกเรื่องนะ
1: ถ้าไม่ใช่สิคือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญตีตกเนี่ยมันไม่ต้องกลับมาสภาแล้วใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะ
1: แต่กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ตีตก
0: ผมว่ายังต้อง
1: อันนี้แน่นอนไม่ตีตกก็ต้องกลับมาสภาก
0: ล
1: ับมาที่สภานี่แน่นอนแล
0: ้
1: วไอ้ที่ผมพูดเล่าให้ฟังที่คุณผู้ฟังได้ยินที่ผมคุยกับคุณณัฐพงษ์ที่เราคิดอยู่ในหัวเนี่ยสาระสำคัญของผมเนี่ยอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: ว่าเรื่องที่จะให้เงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยประมาณ 160,000 ล้านบาทเนี่ยเอาตัวเลขอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ย2กลุ่มเนี่ยมันจะล่าช้ามั้ยมันจะนับหนึ่งเมื่อไหร่กันแน
0: ่
1: เออนะเออจะต้องดีเลย์ไห
0: ม
1: ถ้าเพื่อความรอบคอบต้องดีเลย
0: ์
1: คราวนี้การดีเลย์เนี่ยมันดีเลย์ตรงดีเลย์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือคนกู้เงินคนกู้เงินคือสำนักบริหารที่เพราะถ้าเขาไม่มั่นใจเนี่ย
0: เขาก็ไม่ออกนะ
1: เขาก็ไม่กู้ไง
0: นะ
1: เออเขาไม่กู้ถ้าเขาไม่กู้ก็ไม่มีเงินไปใช้นะ
0: ครับ
1: เอออันนี้มันเป็นเรื่องฝ่ายประจำแล้วเขาก็ต้องดูให้ทั่วว่ากฎหมายที่มันให้อำนาจแล้วขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยในเชิงปฏิบัติอ่ะเขามีความเสี่ยงที่จะทำอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเขาเป็นฝ่ายปฏิบัติถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะเขาไม่เขาโล่ของเขาก็คือกฎหมาย
0: ครับ
1: โล่ของเขาก็คือพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแล้วก็อำนาจตามพระราชกำหนดฉบับนี้ถูกไหม
0: ครับ
1: เอออันนี้ผมทิ้งเอาไว้แค่ตรงนี้เอาไปคิดกันต่อ
0: คิดต่อ
1: ดีไหมดีไหม
0: ดีฮะดี
1: เอออ่ะคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งคุณเล่าให้ฟังเรื่องคุณทักษิณหรือยัง
0: ละพึ่งเล่าไปนิดเดียว
1: โอเคประเด็นของคุณทักษิณตอนนี้จบอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้าน
1: โอเคเมื่อเช้าผมก็ได้ดูตอนออกมาจากเรือนจำที่เรือนจำพิเศษคลองเปรมนะแล้วก็ที่ไปเดินทักทายกับ
0: มวลชนนิดหน่อย
1: มวลชนพอสมควรเนี่ยนะแล้วก็ดูว่ามีใครไปต้อนรับหรือไปให้กำลังใจทั้งผู้บริหารของพรรคไทยละไทยไอ้โทษ
0: เพื่อไทย
1: ผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยแล้วก็อะไรล่ะครอบครัวของคุณทักษิณ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ผู้นำมวลชนเสื้อแดงซึ่งไม่ค่อยชัดเจนนะ
0: เห็น
1: บางคนแต่ว่าไม่ได้ผมไม่รู้จักเอาจริงแล้วกันไม่ได้เคยได้ยินเคยเห็นตามเวลาเขามีเวทีอ่ะนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ละเอียดว่ามาจากที่ไหนยังไงเพราะเขาไม่ได้ขึ้นป้ายใช่ไห
0: ม
1: อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เพราะมันมีการถ่ายทอดสด
0: ครับ
1: ทีวีปกติไม่ได้ถ่ายทอดใช่ไหม
0: ผมไม่เห็นนะ
1: เออส่วนใหญ่เราจะเห็นใน
0: Facebook
1: ใน Facebook
0: ใน YouTube ใน Facebook
1: ใน YouTube ใน Facebook ซึ่งก็หลากหลาย
0: ครับ
1: ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าช่องใครช่องมัน
0: ช่องใครช่องเออจริง
1: ใช่มั้ย
0: ใช่
1: ผมดู Facebook ของ Standard อันเนี้ยออกมาเนี่ย ส่วนใหญ่อะจะเป็นคนที่ให้กำลังใจคุณทักษิณแล้วพอมีคนที่เข้ามาแบบเป็นส่วนน้อยนะที่ไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะมีการด่าทอกันในเฟซบุ๊กในคอมเมนต
0: ์ในคอมเมนต์ครับ
1: บักของรีพอร์เตอร
0: ์ครับ
1: อันนี้เอาเท่าที่ผมเห็นนะของรีพอร์เตอร์เนี่ยออกมาทางด่าคุณทักษิณ
0: เดี๋ยวรีพอร์เตอร์เนี่ยนะ
1: ในนั้นเ
0: ท่าที่ผมในคอมเมนต
1: ์ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ที่ผมเห็นนะที่เอาเท่าที่ผมเห็นนะผมไม่ได้ดูตลอดนะ
0: ครับ
1: มันน้ำหนักมันจะไปทางนั้นในรีพอร์เตอร์ส่วนใน PPTV ครึ่ง
0: อ
1: ันนี้ผมไม่ได้เนี่ยผมเห็นแค่3อันแต่ว่าผมดูแค่10นาทีนะ
0: ครับ
1: พอดีผม on the way เมื่อเช้าเนี่ยผมขับรถจากอาสมมาครึ่งทาง
0: ครับ
1: พอมาถึงที่สิงห์บุรีเนี่ยผมทานข้าวอยู่ตอนนั้นประมาณ7 โมงครึ่ง 7:40 อ่ะก็พอดีเขาถ่ายทอดสดผมก็เปิดดูพอหลังจากนั้นแล้วผมก็ปิดนะผมไม่ได้ดูนะผมดูประมาณสัก15นาทีพอผมทานข้าวเสร็จแล้วผมก็ขับรถ
0: มา
1: ขับรถต่อแล้วหลังจากนั้นนะผมก็ไปเฝ้าพี่อินชั่วคราวนะก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าวูบแรกที่เห็นนะว่าคอมเมนต์เป็นแบบนี
0: ้
1: คือนาทีที่แกเดินออกมาจากประตูนะผมเห็นเป็นภาพอันนั้นผมเห็นถ่ายทอดสดนะผมเห็นนี่ผมก็จะต้องถามคุณณัฐพงษ์แบบนี้ว่าอันนี้เราคุยกันคิดว่าคุณทักษิณจะกลับมามีบทบาททางการเมืองในอนาคตข้างหน้าไหมคุณรัฐพงศ์คือเราไม่ต้องพูดถึงช่วง4เดือนนะ
0: ครับ
1: ช่วง4เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่แกอะไรคุมตัวชั่วคราวใช่ไหมเขาเรียกอะไรใช่ไหม
0: จำคุกพักโทษ
1: พักโทษอ่ะ
0: พักโทษ
1: คุมตัวชั่วคราวนอกเรือนจำ
0: ครับ
1: โอเคไหมเอางี้ก่อนแล้วก็ต้องไปรายงานเดือนละครั้ง
0: ครับ
1: ติดกำไรข้อเท้าใช่ไหม
0: ครับ
1: EM อะไรเงี้ยที่เป็นแบบว่าที่จริงก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกนึกว่ามันติดแล้วมันแบบว่ามันลัดข้อป่ะว่าน่าตะปุ เอาเป็นว่า นอกเหนือจากตรงเนี้ยแล้วจะต้องมารายงานตัวผมไม่แน่ใจแล้วมันยังมีเรื่องเดิมใช่ไหมเ
0: รื
1: ่องคดี112นี่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศนั่นก็อีกอันหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมโอเคคราวนี้มองให้ทะลุไปเลยว่าคิดว่าคุณทักษิณจะจัดลำดับในการเข้ามามีบทบาททางการเมืองหรือวางมือคุณณัฐพงษ
0: ์ถ้าถามผมนะ
1: คุณถามคุณดิไม่ไปถามใครหรอก
0: ไม่เพราะว่าคือถ้ามองว่ามีจะต่อไงดีคือให้เทียบระหว่างคุณทักษิณกับคุณธนาธรดีกว่า
1: ไอ้นั่นมันไม่ได้ติดคุกนะ
0: เขาไม่ได้ติดคุกครับแต่ว่าเขาก็ถูกเว้นวรรคทางการเมืองเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งคู่
1: ทักษิณนี่ไม่ต้องเว้นวรรคเลยเพราะเขาไม่ได้ห้าม
0: เขาไม่
1: ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ว่าเขารับตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้เพราะเขามีโทษจำคุก
0: ครับ
1: โอเคไม่เหมือนกันนะจะเทียบกันได้เหรอ
0: ที่ผมเทียบเนี่ยก็คือเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคทั้งคู
1: ่โอเค
0: ในมุมเนี้ยแต่ว่าคนที่มีพลังมากกว่านะตอนเนี้ยกับพรรคของตัวเองเนี่ยผมยังเชื่อว่าคุณธน
1: า
0: ธรยังมีมากกว่าคุณทักษิณคุณทักษิณอาจจะไม่ได้มีพลังมากเหมือนเมื่อก่อนในการให้ความเห็นในการอะไรอย่างเงี้ยเพราะพรรคมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของผู้นำความคิดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคุณแพทองธาร
1: อ
0: ุ๊งอิ๊งเนี่ยตอนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีบทบาทสำคัญในพรรคถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะอยู่ข้างนอกคอยประคับประคองก็ตามทีแต่เราเห็นบทบาทคุณทักษิณน้อยลงไปเรื่อยๆตอนนี้มันเป็นเวลาของคนรุ่นใหม
1: ่โอเค
0: ของในพรรคของเขาที่จะมาเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะถ้าถามผมคือไม่ได้ถึงขนาดวางมือแต่จะไม่มี
1: แกจะออกมาเหมือนกับตอนที่แกกลับมาไหม
0: ถ้าตอนที่มาให้คุณวีระสัมภาษณ์อย่างนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
1: ตอนที่แกออกจากเรือนจำอ่ะ
0: ผมว่าไม่มี
1: แบบว่าไป
0: แสดงรายการไปแสดงวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยผมว่าไม่มี
1: คือ
0: ผมว่าน้อยมาก
1: ผมพูดถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองทางความคิดในลักษณะต่อพับบิกแบบนั้น
0: ถ้าอันนั้นผมว่ามีน้อยลง
1: ต้องน้อยลง
0: ต้องน้อยลงเยอะเยอะด้วย
1: เพราะคุณทักษิณใช้คำว่าไปจำศีล
0: ไปจำศีล
1: จำอะไรไม่ได้แล้ว
0: เป็นอัลไซเมอร
1: ์หรือจำอะไรไม่ได้แล้วคือคล้ายๆกับอยากจะลบโมเมนต์นั้นทิ้งโมเมนต์ก่อนเข้าเรือนจำ8เดือนเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ช่วงที่อยู่ในเรือนจำ8เดือนเนี่ยคือไม่อยากจะจำอะไ
0: ร
1: อันนี้ที่ได้ยินมาผมก็ไม่รู้คำพูดแท้ๆเป็นยังไงนะแต่ว่าอารมณ์ประมาณนี้คือจำศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า hibernation คือจำศีลเนี่ยคือเหมือนกับหมีอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ลดการใช้พลังงานลดการ
1: คือเหมือนว่าลดหัวใจจะเต้นช้าจนเรียกว่าใช้พลังงานให้น้อยที่สุด
0: ครับ
1: เพื่อจะผ่านช่วงหนาวเย็นออกไปแล้วพอฤดูใบไม้ผลิมาก็
0: ออกมาใหม่นี่
1: ออกมาใหม
0: ่อ๋ออ
1: ันนี้คือจำศีล
0: ครับ
1: กับจำไม่ได้หรือไม่ได้จำหรือยังไม่อยากจำคนอาจขึ้นบางคนบอกอะไรจำศีลกับอะไรว่าเดี๋ยวมีคำว่าศีลเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้แล้วใช้อะไรไม่รู้เนี่ยนะแต่ผมมองไม่เหมือนคุณรัฐพงศ์นะ
0: ครับ
1: คือช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาต่อเนื่องจนถึงรัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยผมว่าคุณทักษิณมีบทบาททางการเมืองเบื้องหลัง
0: ครับ
1: มาก
0: ใช่
1: แม้แต่ในสมัยรัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยก็เยอะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าคุณแพทองธารมีบทบาททางการเมืองเป็นกระแสหลักนะ
0: ครับ
1: แต่ผมไม่ปฏิเสธที่คุณรัฐพงศ์บอกว่าตอนนี้เป็นเวลาของคนรุ่นใหม่อันนี้ผมไม่ปฏิเสธนะแต่สิ่งที่เห็นพ้องต้องกันก็คือว่าคุณทักษิณน่าจะโลโปรไฟล์ทางด้านการเมืองแตกต่างกับช่วงที่ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพ
0: โรงพยาบาลตำรวจ
1: โทษโรงพยาบาลตำรวจรอบนั้นผมคิดว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ไม่ใช่เพราะตัวคุณทักษิณ
0: ครับ
1: แต่ผมเป็นว่าเป็นเพราะพรรคเพื่อไทยอ่ะมีพลังทางการเมืองเนี่ยด้อยลงไปเยอะแล้วเนื่องจากว่าพรรคตัวเองไม่ใช่พรรคหลัก
0: ครับ
1: เป็นพรรคร่วมในรัฐบาลผสมแล้วแถมสัดส่วนของจำนวนส.ส.ของตัวเองเนี่ยมัน
0: เป็นพรรคอันดับ3ด้วย
1: เป็นพรรคอันดับ3นั่นเรื่องจำนวนอันนึง
0: ครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าในรัฐบาลเนี่ยสัดส่วนมันต่างกันมากระหว่าง200เอาตัวเลขกลมๆไปแล้วกัน
0: ครับ
1: อาจจะมากกว่านั้นนะสำหรับพรรคภูมิใจไทยไอ้ที่ว่าตาม
0: เก็บๆมา
1: คือไปฝากไว้ยังมีอีกนะไม่ใช่แค่100อย่างที่เราเห็นนะ
0: ครับ
1: เอาเป็นว่า200กว่ากันแล้วกันแต่กว่าก็น่าจะประมาณสัก210อ่ะถ้าผมคำนวณนะของพรรค
0: ภูมิใจไทย
1: ของจริงอ่ะประมาณสัก210นะส่วนพรรคเพื่อไทยเท่าไหร่ล่ะ
0: 77
1: เท่าไหร่78หรือเท่าไหร่ผมไม่แน
0: ่นิดๆจำไม่ได
1: ้อันนี้ก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยด้วยความที่นั่นมันสัดส่วนมันต่างกันเยอะแล้วดูกระทรวงทบวงกรมที่ได้รับการจัดสรรมันก็ไม่รู้จะชูอะไรเหมือนกันนะในเวลาเดียวกันเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยคุณแพทองธารก็กลับมาในทางการเมืองไม่ได้จบถูกไหม
0: ครับ
1: ในแง่ของคุณยศชนันก็ยังไม่ได้เพิ่งจะเริ่มฟูมฟักนะแล้วก็คนที่เป็นกำลังสำคัญทางฝ่ายยุทธศาสตร์ในพรรคก็ที่เกาะกลุ่มรวมๆข้างๆคุณทักษิณอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามันก็อายุมากขึ้นเยอะนะ
0: ครับ
1: คือเลยเลข7กันหมดแล้วล่ะ
0: ใช่
1: บางคนใกล้เลข8เลยซ้ำไปเนี่ยเลยเลข7แล้วนะส่วนใหญ่นะคุณณัฐพงษ์นะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ตัวหลักๆเนี่ยเลยเลข7เป็นหมดแล้วผมว่าแลนด์สเคปมันไม่เหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: คือภูมิทัศน์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณต่อสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนเดิมประเด็นที่ผมจะทิ้งท้ายไว้ก็คือคุณอนุทินเนี่ยผมเชื่อว่าแกต้องไปเจอคุณทักษิณแต่ที่สิ่งที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยคือว่าคุณทักษิณและคุณเนวินจะเจอกันไหมเอาแค่นี้ก่อน
0: แค่นี้นะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ดวงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์นะครับแล้วก็ผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนนท์นะครับก็ช่วงที่2นะถึงแม้ว่าจะมีเวลาเหลือประมาณสัก10นาทีแต่เราก็สามารถที่จะเปิดสายคุยกันได้นะครับก็หลังจากที่ช่วงแรกนะดูประเด็นที่น่าสนใจนะที่คุณวีระมาคุยให้ฟังนะครับจริงก็ถ้าถามว่ามันมีเรื่องอื่นไหมนะถ้าเรื่องทั่วๆไปก็คงหนีไม่พ้นอ่ะกรณีที่มีเหตุรถเนี่ยพลิกคว่ำใช่ไหมที่ตรงนาจอมเทียนพัทยานะแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็ไปพบปืนพกตกอยู่นะแล้วก็ไปโอ้โหไปค้นบ้านเลยนะไปตามที่บ้านเลยของนายอะไรเนี่ยหมิงเชิญซันนะไปพบอาวุธปืนนะอาวุธสงครามเสื้อเกราะระเบิดวัตถุประกอบระเบิดอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ขยายผลอยู่นะก็ตามจนรู้ว่าไปซื้อปืนเนี่ยจากใครยังไงนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะแล้วก็หลายคนก็ฟังข่าวนี้แล้วก็ติดตามนะหรือแม้แต่ เรื่องผู้ว่าใช่ไหมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะไม่นานจากเนี้ยนะ28มิถุนายนเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็เห็นส่วนดุสิตโพเข้าไปสำรวจประชาชนนะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะกับการเลือกตั้งครั้งนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ดูโพผลโพที่ออกมาก็รู้สึกว่าจะเป็นทางด้านของแชมป์เก่า คือท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะอันนี้ก็ยังอยู่ในโฟกัสนะอยู่ในความสนใจของประชาชนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันดีกว่านะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับคุณรักดีครับสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ผมคารวะอาจารย์วีระแล้วก็สวัสดีคุณพี่ณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
1: พอดีผมฟังรายการนี้ก็อยากจะทราบว่าน
0: ี่เปลี่ยนชื่อมั้ยเนี่ย
1: ฮัลโหลครับ
0: เปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่า
1: อ๋อชื่อมันมี2ชื่อครับ
0: อ๋อมี2ชื่อนะโอ้
1: ครับผมชอบฟังรายการนี
0: ้อีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรนะคุณอะไรนะ
1: อีกชื่อหนึ่งเหรอครับ
0: อีกชื่อหนึ่งใช้ชื่อว่าอะไร
1: คมสันครับ
0: ใช้ชื่อคมสันเหรอโอ้
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้ใช้ชื่อรักดีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะคุณรักดีว่า
1: ไอ้คำว่าเจี๊ยบไปบอกคือเนี่ยแปลว่าอะไรครับเนี่ย ผมฟังภาษาจีนไม่เข้าใจครับ
0: โอ้อะไรนะเจี๊ยบไปบอสื่อเหรอยังไงนะ
1: ใช่ครับ
0: เ
1: จี๊ยบไปบอสื่อแปลว่าอะไรครับ
0: เจี๊ยบไปบอสื่อนะแปลว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถามให้ดีไหม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับนะเจี๊ยบไปบอสื่อแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวคนไหนที่พอรู้บอกผมหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเจี๊ยบไปบอสื่อคุณฮาครีมครับสายสาม
2: สวัสดี
0: คุณฮาครีมครับ
2: ครับอาจารย์วีระครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญปิดวิทยุก่อนสิตอนนี้เสียงอ
2: าจารย์จำได้ไหมครับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วครับผมเคยฟังอยู่มีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาโทรหาในของวิทยุของอาจารย์ครับ
0: ทำไมไม่ปิดวิทยุก่อนอ่ะคุณฮากีมเสียงมันสะท้อน
2: ปิดแล้วครับ
0: ปิดแล้วนะปิดแล้วเรียบร้อยนะแล้วฟังทางวิทยุยังไงนะโทรศัพท์4-5 ปีที่แล้วทำไมนะ
2: มีผู้หญิงคนนึงเขาโทรบอกว่าแม่เขาอ่ะไปกินน้ำต้มเห็ดครับ
0: น้ำต้มเห็ด
2: ใช่ครับ
0: จำไม่ได้
2: อ
0: ๋
2: อจำไม่ได้ครับ
0: จำไม่ได้
3: อาจารย์วีระ
2: อาจารย์วีระครับจำไม่ได้หรอครับ
0: ก็คิดว่าจำไม่ได้เหมือนกันครับ
2: เพราะมันเขาบอกว่าเขาแม่เขาอ่ะป่วยครับ
0: อะไรนะ
2: กินน้ำต้มแม่เขาป่วยไง
0: เขาถามอาจารย์วีระว่าอาจารย์วีระจำได้ไหมครับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วมีคุณผู้หญิงโทรศัพท์มาบอกว่ามีอะไรอ่ะกินน้ำต้มเห็ด
3: โอ้
0: จำไม่ได้เนาะ
3: ไม่ต้อง
0: จำ
3: ไม่ต้องจำแล้ว 4-5 ปีมันตั้งจำอะไรหรอบ้า
2: อ๋อนึกว่าอาจารย์จำได้แล้วครับ
3: ไม่จำไม่ได้
0: จำไม่ได้
3: ใครไปจำเรื่องอย่างนี้ได
4: ้เรื่องดีไง
2: มันเขาบอกว่าเขาแม่เขากินแล้ว
3: ไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วจำไม่ได้ไม่ได้นะไม่ต้องทวนไม่ต้องทวน
2: จำได
3: ้ก็บอกว่าจำไม่ได้ไม่จำอะไรได้หรอเว้ยโอเค
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับ
3: จะบังคับให้เราจำให้ได้ไ
0: หมใช่
3: ตลาดคน
0: เ
3: อออะไรจ่ายไล่ไปสักสาย
0: ไปสักสายนะ
3: โอเค
0: 02
3: เดี๋ยวไปว่ากันแรงว่ากันเต็มๆชั่วโมง2แล้วกัน
0: ได้ๆ
3: เพราะวันนี้ผมกับนัทพงศ์คุยกันยาวมากเลย
0: ครับ
3: โอเคอ่ะ
0: ครับ02 248 1657
3: อืม
0: 02 248 1657นะครับ
3: อ่ะมาใครที่จะอ่ะมาคุณ
0: แอตแทกใจ2
3: แอตแทก
4: ดีค่ะอาจารย์วีระ
3: ครับ
4: สวัสดีคุณณัฐพงศ์ค่ะ
0: ครับ
4: อ้อเมื่อกี้คนนั้นเขาถามว่าเจี๋ยป้าบ่อสื่อแปลว่าอะไร
3: เจี๋ยป้าก็กินอิ่ม
0: แล้วไม่รู้จะทำอะไร
3: บ่อสื่อก็ไม่รู้จะทำอะไร
4: เออ
0: เขาถามว่าเจี๋ยไปบ่อสื่อ
3: เสียไปไม่มี
0: เขาถามอย่างนั้นผมก็เลยไม่รู้จะตอบยังไง
4: เสียป้าบ่อสื่อ
3: เสียป้าบ่อสื่อ
4: คงร่างคุยกันนะคงจะด่าอะไรกันแล้วเสียป้าบ่อสื่อช่วยสื่ออะไรเงี้ย
3: ช่วยสื่อแปลว่า
4: หาเรื่อง
3: อ๋อช่วยสื่อนี่หาเรื่องเออเงี้ยเอาให้ครบเลยเสียป้าบ่อสื่อช่วยสื่อไปเลย
4: ช่วยสื่อ
3: เสียป้าช่วยสื่อดีกว่าวะกินอิ่มแล้วไม่รู้จะทำไรหาเรื่องคน
4: อาจารย์อะตอนคนเก่งจังเลย
3: เรื่องเรื่องเรื่อง
4: เลยอ่ะ
3: หมายความว่าไงไม่เข้าใจ
4: ยอดอ่ะสุดยอดต้อน
3: ไม่หรอกไม่ได้ต้อนแต้นอะไรหรอกคือ
4: มันเก่งจังเลย
3: ไม่คืออย่างนี้เราต้องดูว่าไอ้ที่เขาถามเนี่ยมันเข้าข่ายหรือเข้าหลักที่เราจะต้องคุยแบบไหนก่อนถูกไหมบางทีถามเลี่ยราดไปอย่างนั้นเราก็ตอบเลี่ยราด เอาจริงเอาจังขนาดไหนเราก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมไอ้ที่คุณบอกอย่างเงี้ยเขาไอ้ที่ว่าผมไม่เรียกว่าต้อนนะผมเรียกว่าย้อนถามดีกว่าเรียกว่าย้อนถามดีกว่าอย่าเรียกว่าต้อนเลยนะทางพระท่านเรียกว่าปฏิปุจฉาเป็นปฏิปุจฉาปุจฉาแปลว่าถามปฏินี่คือย้อนถามย้อนถามเพื่อให้เข้าแทร็กที่จะคุยกันได้ถูกไหม
4: ในการถาม
3: ต้องเริ่มต้นอย่างนี้บางทีเนี่ยผมว่าเขาอาจจะตั้งคำถามแบบยังไม่ค่อยรอบคอบเราก็ต้องตกลงคุณจะถามอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยบางทีมันตอบไปในตัวเลย ไม
4: ่
3: เจี๊ยป้าช่วยสื่อดีกว่าอย่าบอสื่อเลย
4: สวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณขอบพระค
0: ุ
3: ณ
0: ครับสวัสดีครับ
3: เอาจริงๆคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: นะตอนเนี้ยผมเคยเขียนในไอ้กลุ่มอาสมสนธยาเนี่ยถามทำไมผมมีเราแยกแยะคำถามได้เป็น5ประเภท
0: ครับ
3: ตอนนี้ผมกำลังวิสัชนาเรื่องตอบยังไง ซึ่งการตอบมี4ประเภทคุณณัฐพงศ
0: ์
3: 5คำถาม4คำตอบเราแยกแยะคำถามไปแล้ว
0: ครับ
3: ตอนนี้ผมกำลังแยกแยะคำตอบ
0: อยู
3: ่เริ่มต้นจากคำตอบแรก
0: ครับเจี๊ยป้าบ่อสื่อ
3: ไม่ไอ้เจี๊ยป้าบ่อสื่อนี่มันอันสุดท้ายเว้ย
0: อ๋อแล้วแต่ก็มีด้วย
3: มี
0: ด้วยเหรอ
3: มีเจี๊ยป้า มี
0: โอ้
3: เจี๊ยป้าบ่อสื่อก็มีแต่ว่ายังเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเขียนตอนแรก
0: ครับ
3: คือถามแบบต้องการรู
0: ้
3: ถามต้องการแบบเอาให้ชัดๆว่าใช่ไม่ใช่
0: อ
3: ะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกเอกังสะพยากร
0: ครับ
3: เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อ
0: ครับผม
3: ตอนนี
0: ้พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater

0: 602-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็คุยกันต่อนะครับ
1: เชิญข่าวเขาใช้คำอย่างนี้เมื่อคุณทักษิณไปถึงบ้าน
0: ครับ
1: นะนักข่าวก็ถามบอกว่าดีใจที่ได้กลับบ้านหรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่าไปจำศีลมา8เดือนนะบอกว่าเดี๋ยวนักข่าวถามว่าแกก็บอกว่าไปจำศีลมา8เดือนมีสื่อต่างชาติถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้รับการปล่อยตัวคุณทักษิณก็ยกมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับกล่าวว่า relief ภาษาอังกฤษ relief แปลว่าสบายใจโล่งใจนะนี่มีคนถามว่า8เดือนได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรจากข้างในบ้างคุณทักษิณบอกว่าไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วอันเนี้ยมันคำพูดพวกนี้เราต้องดูนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันมีบริบทของมันนะโดยเฉพาะโมเมนต์แรกเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันก็จะจริงที่สุดแล้วคุณณัฐพงศ์จะจริงที่สุดแล้วจะจริงที่สุดแล้วเพราะว่าไม่คือมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทันที
0: ครับ
1: กับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะอันเนี้ยนะแต่ว่าหลังจากนี้จะยังไงก็อย่างที่เราคุยกันต้องค่อยๆดูกันแล้วกันว่ามันจะคืบหน้าพัฒนาไปเป็นแบบไหนอ่ะ
0: ครับสำหรับคุณผู้ฟัง
1: สำหรับคุณผู้ฟัง
0: ครับ02-248-1657
1: ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยจะขยายความจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะที่ท่านสดับตับฟังมาหรือว่าจะถามเป็นเรื่องอื่นหรือจะคุยเป็นเรื่องอื่นอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเห็นควรนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปอาสม
0: ครับ
1: ที่บ้านพักชนบทของผมที่จังหวัดเพชรบูรณ
0: ์
1: ฝนตก
0: ครับ
1: ฝนตกพอสมควรเลยคุณณัฐพงศ์ฝนตกขนาดไอ้แมลงที่มันจะเป็นปลวกอะนะมันไปหนีฝนไปซ่อนกันเป็นเห็นปีกอยู
0: ่
1: ตอนแรกผมนึกว่าเห็ดโอ้มันขึ้นแผ่ขึ้นมาคุณปีกมันอะสีขาวๆคุณนัทพงศ
0: ์
1: มันแผ่แล้วมันเอาตัวมันอะใต้ปีกอะซ่อนกันเป็นกลุ่มเลยไม่รู้นกไม่รู้ไก่มากินไปยังไม
0: ่รู้คุณอดีศรฮะสายสอง
1: คุณอดีศรครับ
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
1: ์เชิญ
2: ต้องเป็นข่าวขอพูดถึงเรื่องข่าวที่ตอนนี้กำลังโด่งดังคือท่านอดีตด็อกเตอร์นายกทักษิณคำถามของผมคือไม่มีผู้นำการเมืองในประเทศไทยคนไหนใช่ไหมครับที่โดนติดคุกแบบนี้แล้วยอมรับที่เข้าไปอยู่ในคุก
1: อยู่ในคุกเหรอโอ้จำไม่ได้
2: โอเคถ้าอย่างนั้น
1: มีว่าออกไปนอกประเทศแล้วไม่ได้กลับสองคนจอมพลปคนหนึ่งจอมพลปคนหนึ่งแล้วก็อะไรล่ะคุณปรีดีพนมยงค์อีกคนหนึ่งอันนี้ไปเสียชีวิตในต่างประเทศเลยนะ
2: แล้ว
1: ไม่ได้กลับบ้านเลยตั้งแต่ออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไปเสียชีวิตในต่างประเทศส่วนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงครับแต่ผมคิดว่าคุณทักษิณต้องพยายามหาทางให้คุณยิ่งลักษณ์กลับประเทศไทยอ่ะ
2: จะนี่แหละครับดีเลยครับอาจารย์พูดเข้าเรื่อง
1: ผมก็รู้ว่าคุณจะถามอย่างนี้ผมก็พูดให้คุณเข้าเรื่องได้ไงผมมันมีเจโตปริยญาณนะคุณทายใจคนได้นะผมจะบอกให้
0: ครับ
2: คือประเด็นคือผมว่าอดีตนายกทักษิณน่ะมีส่วนทำให้นายกปูไม่ได้กลับมาหรือว่าต้องหนีคดีไปต่างประเทศเนี่ยน่าจะรู้สึกผิดนะ
1: อันนี้ผมไม่ล่วงรู้ใจแกนะผมไม่ได้ไปทายใจแกผมไม่ทราบแต่คุณจะคิดยังไงก็เรื่องของคุณเนี่ยแต่ว่าแกจะเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้
2: แล้วมีโอกาสจะได้กลับไหมครับหรือว่าถ้ากลับมาแล้วต้องติดคุกอีกอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ทางความ
1: มันก็ต้องไปดูเรื่องการนิรโทษกรรมซึ่งอันนี้ยังไม่จบนะ
2: โอ้โห
1: คือก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยในทางการเมืองอะผมพูดกับคุณเป็นเลือกเป็นผมไม่มองเป็นตัวกรณีก็แล้วกัน
2: ครับ
1: การจะล้างท้องถ่ายพยาธิทางการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีการนิรโทษกรร
0: ม
1: ไม่งั้นมันนับหนึ่งไม่ได้ทั้งของเก่าของใหม่ทั้งอะไรเนี่ยแต่ว่ามันจะต่อสู้กันว่าคดีนั้นได้คดีนี้ไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าที่มันคาราคาซังมาตั้งแต่ปี2549จนถึงขนาดนี้เนี่ยที่มีการชุมนุมที่มีการชุมนุมใหญ่3ครั้งเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ก็เรื่องนึงแล้วก็ของใหม่ที่เกิดขึ้นที่คนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยที่ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมก็มีนะแล้วที่เกี่ยวกับการชุมนุมในช่วงปี2563ก็มีนะ
0: ครับ
1: มันมีการชุมนุมใหญ่เนี่ยแล้วมีการดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกบ้างอะไรบ้างเนี่ย4ครั้งใหญ
0: ่
1: 4กลุ่มใหญ
0: ่ครับ
1: กลุ่มเสื้อเหลือง
0: เสื้อเหลือง
1: กลุ่มเสื้อแดง
0: ครับ
1: กลุ่มเสื้อสีฟ้า
0: สีฟ้ากปปส
1: ไอ้กลุ่มสุดท้ายมันเสื้อสีอะไรวะสีส้ม
0: สีส้ม
1: เออเอาครับเออเนี่ย
2: ลอดช่องเลย
1: เออลอดช่องสลิ่มเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ล้างท้องถ่ายพยาธิระดับหนึ่งเนี่ยนะมันก็คาราคาซังอะคุณเพราะผมดูว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับโทษที่แกนนำได้รับอยู่อ่ะผมพูดอย่าง
2: น
1: ี้กันแล้วอ
2: าจารย์ครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะคือไม่รู้ว่าถูกหรือผิดสมมตินะถ้าใช้คำว่านิรโทษกรรมเสร็จปุ๊บโอเคมีคนแบบเสนอทางออกให้ก็คือว่าเอางี้ให้ล้างมือจากการเมืองแล้วก็ให้น้องสาวกลับมาแล้วก็คือไม่ยุ่งการเมือง
1: ไม
2: ่
1: ผม
2: ไม่ไม่มันจะเป็นมาตรฐานใหม่
1: ไ
2: หม
1: ไม่ผมไม่พูดเป็นกรณีเฉพาะนะ
2: อ๋อ
1: เออผมไม่พูดเป็นกรณีเฉพาะถ้าเป็นกรณีเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปอีกเรื่องนึงผมพูดเป็นกรณีทั่วไปแบบนี้มากกว่าผมไม่พูดเป็นก
2: รณ
1: ีเลยผมพูดเป็นกรณีทั่วไปผมไม่ได้พูดกรณีเฉพาะ
2: ครับ
1: โอเคครับผมขอบพระคุณ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณเอ็มครับสายสาม
1: คุณเอ็มครับคุณเอ็ม
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์และคุณณัฐพงศ์นะครับ
0: ครับ
3: ครับผมก็อยากแสดงความเห็นเรื่องคุณทักษิณสักนิด
1: เชิญ
3: ครับถ้าเทียบว่าถ้าผมเป็นคุณทักษิณเนี่ย
1: เออ
3: ผมโดนปฏิวัติทั้งพี่ทั้งน้องแบบแล้วก็โดนยึดทรัพย์แบบนี้นะครับคุณคิดว่าคนปกติทั่วไปจะรู้สึกยังไง
1: ไม่ต้องมาถามผมที่คุณพูดคืออันแรกอันหลังมันไม่สัมพันธ์คุณเอาใหม่ดีกว่าคุณต้องการจะพูดอะไรเออ
3: ผมแสดงความคิดเห็น
1: เออคุณแสดงความคิดเดี๋ยวคุณมาถามผมผมเลยงงไงเอาจะคุณจะแสดงความเห็นก็แสดงไปสิครับเอ้าว่ามา
3: ถ้าเป็นผมผมก็คงไม่ยอมอ่ะครับ
1: ครับ
3: โดนปฏิวัติทั้งพี่ทั้งน้องแบบเนี้ย
1: ครับ
3: ในความรู้สึกของคนทั่วไปอ่ะอย่างผมเนี่ยผมจะไม่ยอมผมว่าผมจะมีความแค้นอยู่ในใจแน่นอน
1: แล้วก
3: ็รอโอกาสจะจัดการแบบพวกที่มีส่วนในการปฏิวัติมีส่วนลบอำนาจหรือมีส่วนตัดสินยึดเงินยึดอะไรของผมเนี่ยผมแต่ไม่ใช่วิธีรุนแรงนะครับแต
1: ่ไม่รุนแรงได้ไงถ้าจะจัดการมันก็ต้องรุนแรงสิ
3: ไม่รุนแรงครับ
1: ไม่รุนแรงถ้าไม่รุนแรงจะทำยังไงอ่ะ
3: ใช้วิธีนิ่มนวลครับ
1: เออยังไงล่ะเดี๋ยวเราเล่าน
3: ิ่มนวล
1: เออนิ่มนวลยังไงเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังพี่
3: แต่ไม่ใช่จัดการด้วยเพราะว่ามีความแค้นนะครับ
1: เออ
3: แค่อยากให้รู
1: ้ไม่
3: ว่าเวรกรรมมี
1: ไม่คุณเริ่มต้นด้วยมันแค้นอ่ะแค้นแล้วต้องเอาคืนไงเขาที่จะเอาคืนแบบไหนต้องให้เขา
3: จัดการแต่แค้นนะแค้นครับแต่เวลาจัดการอย่าจัดการด้วยความแค้น
1: เออแล้วไงมันจะทำยังไงล่ะในภาคปฏิบัติทำไง
3: อันนี้ไม่เปิดเผยครับ
1: อ่ะ
3: มันมีวิธีหลายวิธีมาก
1: นั่นเอาสักวิธีนึงก็ได้เอาหลายวิธีเอาสักวิธีนึง
3: มันมีหลายวิธี
1: นั่นดิเอาสักวิธีนึง
3: คือผมจะให้พูดให้ฟังแค่นั้นว่าเวรกรรมมีจริงครับ
1: ไม่อันนี้คนละเรื่องไม่คน
3: ละไม่ครับผมไม่พูดต่อแล้วครับ
1: ไม่คนละประเด็นการเวรกรรมมีจริงไม่จริงนั่นเรื่องนึงอันนี้คุณเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงต ต้องแยกกันสิแต่ว่าที่ผมถามคุณเนี่ยจะทำยังไงเห็นไหมคือเวรกรรมมีจริงหรือเปล่านี่อันนี้เป็นความเชื่อนะผมบอก
0: ก่อน
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เรื่องไง
0: ครับ
1: นะกำลังเขียนเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องกรรมเก่าลัทธินิครนเอาอันนี้มองก็จะมีคนคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: ไม่ใช่ไม่มีนะว่าโอ้คุณทักษิณแกต้องเอาคืนพูดง่ายๆว่าเอาคืน
0: ครับ
1: ส่วนจะเอาคืนแบบไหนยังไงก็อีกเรื่องนึงแกบอกวิธีเนี่ยนุ่มนวลเหรอ
0: นุ่มนวลไปนวดบีบนวด
1: อ๋อบีบนวดอ่ะครึ่งเหรอไปครึ่งเหรออ้าวคุณผู้ฟังท่านอื่น
0: ครับ02 248 1657
1: อ่าฮะ
0: 02
1: แกวางสายไปเหรอหรือแกฟังอยู่แต่แกไม่พูด
0: แกฟังอยู่แต่ไม่พูด
1: โอเคแล้วแต่
0: 248 1657นะครับ
1: อ่าฮะผมก็นึกว่าแกวางสายไปแล้วก็จะก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อ
0: ครับ
1: แต่พูดได้นะไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้นะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เรามีความรู้สึกความอะไรอย่างเงี้ยพูดได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าไอ้ผมก็ถามเพิ่มเติมเท่านั้นแหละถ้าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบก็ไม่ซีเรียสอะไร
0: คุณกบครับสายสอง
1: คุณกบครับ
2: อยู่ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับ
2: โทรมาขอบคุณอาจารย์แล้วก็รายการอาจารย์อย่างสูงครับ
1: เรื่อง
2: ที่สองสามวันก่อนผมโทรมาอาจารย
1: ์ว่า
2: ที่ผมตกงานแล้วโดนเมียทิ้งอะครับ
1: เ
2: ออจำอาจารย์จำได้เนาะ
1: เออไม่เป็นไรแล้วไงต่
2: อผมได้งานทำแล้วครับอาจารย
1: ์เออดีผมบอกให้คุณไปหางานทำไงคุณก็ได้งานทำ
2: จากรายการอาจารย์นี่แหละครับ
1: อ๋อเหรอเอออ้าว
2: ก็ผมวางสายอาจารย์วันนั้นไปไม่ถึง2ชั่วโมง
1: เออ
2: เจ้านายเก่าผมโทรมา
1: เ
2: ออบอกมึงนี่กล้ามากเลยนะกล้าโทรไปรายการอาจารย์นี่ละ
1: เออแล้วไงต่อว่า
2: เขาฟังอยู่อาจารย
1: ์เออแล้วไง
2: นายเก่า
1: เออแล้วไง
2: จำเสียงได
1: ้เออแล้วไงจบแล้วไงจบผลเป็นยังไง
2: เขาบอกมาทำงานที่เขาเลย
1: เอออ้าวโอเค
2: ได้งานของคนทั้งลูกด้วย
1: เออก็ไปทำงานกันแล้วกันโอเคครับขอบพระคุณ
2: ได้งานแล้วครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: เกิดจากรายการอาจารย์ทำให้ได้งานต้องมาขอบคุณคร
1: ับ ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ
2: ขอบคุณครับ
1: ที่ต้องไปขอบคุณเจ้านายคุณไม่ใช่มาขอบคุณผม
0: ครับ
1: คุณ
0: ก็ตีสายสาม
1: คุณก็ตี
4: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับ
4: ก็จะไม่โทรแล้วใจร้อน
1: เรื่องอะไร
4: เมื่อกี้นี่แหละครับเอาเรื่องทักษิณนะครับผมเอาคืนไม่ได้อาจารย์ไม่มีรถถัง
1: เอาคืนไม่ได้ไม่มีรถถัง
4: ไม่คือหมายความว่าถ้าจะไปยึดอำนาจเหมือนเขาไม่ได้หรอกครับทักษิณเพราะว่าไม่มีรถถังไปยึดอำนาจครับ
1: เออไอ้คนที่ยึดอำนาจเขาก็ไม่ได้มีรถถังนะเขาก็ใช้คนที่มีรถถังมาทำนะ
4: นั่นแหละครับอาจารย์ไม่มีอำนาจครับ
1: แล้วถ้ามีอำนาจไปยึดรถสั่งให้คนที่ขับรถถังมายึดอำนาจให้มันก็ทำได้นะ
0: ทำได้
4: เราก็ทำได้แต่ว่ารถทักษิณไม่มีอำนาจที่จะมาสั่งมีรถถังนะครับ
1: มีอำนาจไปสั่งให้มีรถถังหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเออ

0: คุณรู้เหรอผมไม่รู
1: ้ผมว่าเอาคืนไม่ได้ขยับแค่ปากพูดก็หนักก็เขาก็ไม่อยากให้พูดแล้ว
0: เออแล้วยังไง
1: ผมว่าอยู่เฉยๆดีกว่าครับ
0: ก็อันนี้ก็อันนี้คุณเสนอนะไม่เกี่ยวกับผม
1: ไม่เกี่ยวกับผมโกเสนอครับผม
0: โอเคครับโกติเสนออ่ะโอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
1: ครับ
0: เอ๊ะมันมีเรื่องมันมีโกติคนหนึ่งหรือเปล่าคุณที่เมื่อก่อนแถวปทุมธานีใช่โกติไหม
2: ไม่น่านะ
0: ที่เคยเคลื่อนไหวอ่ะทางการเมืองคนปทุมอะไรที่เป็นเสื้อแดง
2: อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
0: ใช่โกติป่ะ
2: ใช่ไหม
0: ที่ว่าไปเสียชีวิตแล้วใช่ชื่อ
2: นี้มีคล้ายๆอย่างนั้น
0: ที่เป็นแบบวิทยุอะไรกัน
2: ครับ
0: มีไหม
2: มี
0: ไอ้นั่นเป็นนะใช่ไหม
2: ใช่
0: ก็ใช้ชื่อโกติเหมือนกันนะ
2: ครับ
0: เออเอา
2: 02-248-1657 02-248-1657นะครับ
0: ผมยุคนคลื่นนี้ไม่ขึ้นว่ะรัฐพงศ
2: ์ครับ
0: ที่จะคุยเรื่องการเมืองให้สนุกนี่ผมยุไม่ขึ้นจริงๆนะระบัดระวังกันมากเลยคุณรัฐพงศ
2: ์
0: กลายเป็นเราเนี่ยพูดมากนะเรื่องนี
2: ้จริง
0: ว่าไหมว่าระบัดระวังมากเลยนะ
2: หรือเขาไม่รู้จักแล้ว
0: ไม่คนฟังรายการนี้จะไม่รู้จักทักษิณไม่รู้จักอะไรได้ยังไงเล่
2: า
0: เออแต่แปลกอ่ะเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาพูดในโซเชียลมีเดียเยอะไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปคอมเมนต์ได้อะไรใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้วมั้งแล้วมันปลอดภัยถูกไหม
2: ครับ
0: แต่มาที่นี่ก็ปลอดภัยนะผมก็ไม่ไปตามว่าคุณเป็นใครใช่ไหม
2: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ผมให้เขาลบออกได้ซ้ำไปนะไอ้ที่ผมจะตามได้อ่ะ
2: เออ
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีนะเมื่อก่อนเนี่ยผมมีขึ้นเบอร์ให้ผมรู้นะ
2: เออ
0: เดี๋ยวผมยังไม่เอานะผมยังลบอันนั้นทิ้งไปแล้วนะ
2: เออ
0: เพื่อความปลอดภัยด้วยกันทั้งสองฝ่าย
2: คุณนินนะใส่หนึ่ง
0: เชิญครับคุณนิน
3: สวัสดีครับอาจารย
0: ์เชิญ
3: สวัสดีครับคุณรัตพงศ
2: ์ครับ
3: ผมกลับบ้านเมื่อตอนสงกรานต์นะครับอาจารย
0: ์ครับ
3: ลูกหลานติดยาโอ้กันงอมแงมหมดเลยเขาไม่เรียกยาบ้าแล้วนะอาจารย
0: ์
3: แถวบ้านผมเขาไม่เรียกยาบ้าแล้วนะครับ
0: เขาเรียกอะไรล่ะ
3: เขาเรียกว่ายาตำรวจนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนจะไปถึงนั้นที่ว่าติดกันงอมแงมนี่มันกี่คนน
3: ่ะโอ้โหอาจารย์ครับ
0: ครับ
3: คืออ
0: ันนี้ระดับอำเภอหรือระดับหมู่บ้าน
3: ระดับหมู่บ้านนะคร
0: ับระดับหมู่บ้านนะเออ
3: ครับคือ
0: มีกี่หลังคาเรือนหมู่บ้านนั้นน่ะ
3: ว่าประมาณ20นะครับผม
0: 20หลังคาเรือนนี้ทั้ง20หลังคาเรือนนี้ติดยาเสพติดทั้งหมดเลย
3: มันไอพ่อแม่คนไหนเขาคุมได้เขาก็แม่นั่นหรอกครับเพียงแต่ว่าผมจะพูดตรงที่ว่าไอการที่เอายามาจำหน่ายแบบนี้ครับที่เขากีดยางกันอย่างเงี้ยมันเอายามาปล่อยให้พวกเด็กในหมู่บ้านเนี่ยไปเสพกันแล้วก็เอายามาให้ขายอย่างเงี้ยไอ้คนที่ไม่มีเงินซื้อเสพก็ต้องจำหน่ายแทนเขาอย่างเงี้ยครับเห็นแล้วสามลูกหลานผมก็
0: ไม่รู้ว่าอยากเสพก็ต้องไปซื้อก็ไม่มีเงินก็ต้องเป็นคนขายจะได้เสพไปด้วยว่างั้นเถอะ
3: ครับผมเป็นแบบนั้นจริงๆอาจารย์ครับ
0: แล้วต้นทางมันคือใครอ่ะ
3: โอ้จะเป็นใครนะครับเขาเรียกว่ายาตำรวจ
0: อ๋อโอเคไม่ต้องบอกเอาบอกแค่จังหวัดพอไม่ต้องบอกอำเภอ
3: ครับผม
0: จังหวัดไหน
3: จังหวัดอุบลนะครับผม
0: จังหวัดอุบลนะส่วนใหญ่สวนยางเนาะ
3: สวนยางสี่ทุ่มนี่ยาวยามาส่งวิ่งกันเดือดเป็นแถวเพราะว่ามันจะกีดดวงกีดยางกันแล้วไงครับช่วงห้าทุ่มหกทุ่มใช่ไหมฮะ
0: เออ
3: ผมเห็นแล้วลูกหลานผมกี่คนหนึ่งติดไม่มีเงินซื้อยาพ่อแม่ก็บังคับมันยังพูดถึงว่าถ้าไม่มีมาให้ก็จะขู่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นผมไปก็ตอนสงกรานต์ผมเห็นโอ้เศร้าจริงเลย
0: โอเคอ่ะรับทราบครับขอบพระคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบวรครับสายสาม
0: บวรครับ
4: ครับผม
0: เชิญครับเชิญครับ
4: เขาถามข้อเดียวครับรัฐบาลจ่าย 1,000 บาทต่อเดือนแล้วผมเข้า400แล้วให้ผมใช้วันละเท่าไหร
0: ่ยังไม่รู้ครับ
4: ถ้าตกเป็นวันให้ใช้เดือนหนึ่งครั้งที่แล้วให้วันละ200ถ้าเป็นวันต้องใช้วันละ30กว่าบาทนะครับ
0: ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แบบนั้นหรอก ม่ใช่วันละ30มันคือมันต้องเอาไปซื้อของอะไรได้ไม่ใช่ว่าจำกัดขนาดนั้นก็ครั้งที่แล้วก็ให้เท่าไหร่จำกัดไม่เกิน200ใช่ไหม
4: ใช่ครับผมเข้าครึ่งนึงก็วันนึงไม่เกิน200ใช่ไหมคร
0: ับ ก็อาจจะเหมือนเดิมก็ได้
4: 1,000ผมเข้า400
0: ไม่ก็อาจจะเหมือนเดิมก็ได้
4: ว
0: ัน
4: หรือเปล่าคร
0: ับไม่อาจจะเหมือนเดิมก็ได้อาจจะเหมือนเดิมก็ได้
4: เหมือนเดิมก็คือเป็นวันก็วันละ30กว่าบาท
0: ไม่ใช่สิไม่ใช่วันที่ว่าคืออั้นว่าจ่ายได้วันนึงอ่ะได้ไม่เกินกี่บาทแต่คุณจะจ่ายจนหมดพันก็กี่วันก็แล้วแต่คุณไม่ใช่มาเฉลี่ยวันละ30บาท
4: พันนึงหมดรายได้ใช่มั้ยครับ
0: ไม่เดือนนึง 1,000 นึงไงเดือนละ 1,000 แต่เขายังไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดที่จะจ่ายได้แต่ละวันน่ะกี่บาทแต่ไม่ได้เอามาเฉลี่ยวันละ30บาทหรอกว่าอย่างงั้นไม่ทำหรอกอันนั้นมันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่พอที่จะซื้อของ
4: ครับผมโอเคครับผม
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ไอ้นี่ไม่ได้มาถามครั้งแรกครั้งที่3แล้ว
2: ครับ
0: ถามเรื่องเดียวอ่ะจะจ่ายได้กี่บาท
2: ถ้าส่วนของคุณเองอ่ะจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้
0: ใช่
2: ใช่
0: จ
2: ะจ่าย 1,000 2,000 3,000
0: ไม่ส่วนของเราเนี่ยเราซื้อของอ่ะสมมติเราซื้อของ600เนี่ย
2: ครับ
0: รัฐบาลให้จ่ายได้200เราก็จ่าย400ได้
2: ใช่
0: เออใช่ไหมแต่เราได้ของรัฐบาลเนี่ย200แต่จะซื้อของ600ไม่เกี่ยวกับไอ้ที่เขาให้มาแต่ละวันเนี่ยมันแล้วแต่เรา
2: ครับ
0: แต่ของเราก็มีของเราจ่ายด้วยเราเป็นโคเพย์เมนต์
2: อ
0: ่ะถ้าของมันเกิน200ถ้าของ400ก็จ่าย22อ่ะใช่ไหมถูกไหม
2: ถูกครับ
0: เออแต่ถ้าเกิดของมัน500เราก็จ่าย23ถูกไหม
2: รัฐบาลได้2เรา3
0: เออพูดง่ายว่ามันมีเงินของรัฐบาลวันนั้นเท่าไหร่เราก็แล้วแต่เราแล้วถ้าเราถ้าซื้อของ100บาทเราก็ใช้ไม่หมดอ่ะเออใช่ป่ะ
2: ครับผม
0: ต่อ
2: คุณ A ครับสาย1
0: คุณ A ครับ
5: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
5: ขอถามว่าจะเพิ่มเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุเมื่อไหร่ครับเพราะว่าฐานการตอนที่หาเสียงก็จะเพิ่มให
0: ้ไม่ทราบฮะไม่ทราบครับ
5: อ๋อไม่จ้ะโอเคครับไม่เป็นไรครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เขาบอกไว้เปล่าว่าเขาจะเพิ่มให้ผมไม่แน่ใจต้องไปดูผมจำไม่ได
2: ้ครับ
0: ถ้าเขาบอกก็ต้องทำถ้าเขาไม่บอกก็ไม่ต้องทำ
2: ครับ
0: แต่ในคำแถลงนโยบายไม่มีตรงนี้นะ
2: ครับ
0: คุณ
2: เสถียรฮะสายสอง
0: เสถียรครับ
6: ครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสอง
0: เชิญครับ
6: ผมว่าเรื่องการเมืองมันสิงสิงอยู่นะ
0: เออว่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่ะ
6: มันเซ็งๆดังผมติดตามมาม
0: ันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรมันถึงเซ็ง
6: ๆมันจืดๆยังไงก็ไม่รู้อาจารย
0: ์เออ
6: มันที่บอกว่าปลุกไม่ขึ้นอะไรจริ
0: งจริงจริงจริงจริงจริงจริง
6: ผมเนี่ยอายุ65มันก็เริ่มเซ็งอ่ะหรือตามอายุเราหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้มันไม่มีประเด็นไหม
6: น่าจะใช่หรอผมว่านะ
0: เออหมายความว่าประเด็นเรื่องทักษิณก็มันย้ำเหยือกแล้วมันหลายรอบแล้วอ่ะ
6: ใช่
0: เออ
6: ใช่ครับ
0: เออ
6: มันเลยเซ็ง
0: ๆมันมาจากเราเรื่องทางเศรษฐกิจเราเดือดร้อนไหมมีส่วนไหม
6: ก็
0: ไม่เนาะ
6: มันก็มีส่วน
0: เออ
6: มันก็มีส่วน
0: มาจากเศรษฐกิจเนี่ยถ้าบอกเศรษฐกิจเนี่ยซึมจริงๆนะ
6: ใช่โอ้โหซึมมาก
0: ซึมหงอยเลยคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: ผมขับรถแค่2ทุ่มนะขากลับอ่ะนะครับผม
2: ครับ
0: ไปงานศพแล้วกลับมาวันนั้นน่ะประมาณ2ทุ่มกว่านะ2ทุ่ม
6: คร
0: ับ ขับรถผ่านตลาดที่เป็นตลาดหลักๆเนี่ย
2: ครับเป็นไงครับ
0: 4ตลาดอ่ะแม่งเหมือนป่าช้าเลยแม่งเงียบกริบเลยอ่ะไม่มีคนเลยอ่ะไม่มีคนแบบซื้อของอะไรมันเงียบผ่านเข้าไปเหมือนผ่านป่าช้า
2: เ
0: ออไอ้เนี่ยเห็นชัดอาจจะไม่รู้บ้านนอกเขาอาจจะนอนเร็วก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยมันเงียบขนาดนั้นเลยนะเออเงียบ
6: มันเซ็ง
0: เศรษฐกิจก็เซ็ง
6: ครับ
0: การเมืองการเมืองก็เซ็งเนาะ
6: ครับมันเซ็งครับ
0: เมื่อเช้าเนี่ยวูบหนึ่งก็หายไปแล้ว
6: ครับใช่ใช่ใช่เมื่อเช้าก็ดูข่าวอยู
0: ่เออเมื่อเช้าวูบหนึ่งแล้วก็หายแล้วทักษิณออกมาแล้วโอเคดูที่หน้าตาเป็นไงใครไปรับอะไรตอนไหนแล้วก็จบละ
2: ใช่
6: ครับ
0: ถูกไหมถูกไหม
2: ใช
0: ่เออโอเค
6: ครับ
0: ขอบพระคุณ
6: คร
2: ับครับสวัสดีครับ
0: เอ้ยนี่ต้องมาถามว่าทำไมมันเซ็ง
2: เ
0: นี่ย
2: เออ
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: เออมันเซ็งเพราะอะไรอ่ะปลุกไม่ขึ้นจริงๆนะณัฐพงศ
2: ์ไม่ขึ้น
0: เออไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วล่ะ
2: ไม่แต่ว่าผมว่ามันปรากฏการณ์หนึ่งที่มันหายไปเนี่ย
0: เออ
2: คือความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเนี่ย มันถูกมันอยู่ๆมันก็หายไปอ่ะ
0: อ๋อเขาไม่เคลื่อนไหว
2: เออมันไม่เคลื่อนไหวอ่ะอันนี้ถ้าถามผมนะ
0: มีส่วน
2: เออผมว่าพรรคประชาชนถึงแม้มันจะมีประเด็นอะไรก็ตามทีที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้แอคชั่นอะไรที่เราเห็นชัด
0: ๆไม่แต่
2: มันก็เลยไม่มี
0: ไม่แต่ส่วนนึง
2: กระแสไป
0: ไม่แต่ส่วนนึงสภามันเพิ่งจะเปิดนะ
2: เอ้าแต่อย่างกรณีคุณชื่ออะไรอ่ะว่าหมอว่าลงอย่างเงี้ยเปิดเรื่องแบบโรงเรียนสวัสดิการโรงเรียนต่างชาติของสสสวอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะปกติเนี่ยเขาต้องเคลื่อนไหวแล้ว
0: เขาไม่สนใจเรื่องนี
2: ้ทำไมอ่ะ
0: ไม่ใช่ไ
2: อ้นี่มันความเดือดมันเอาเงินมันเอาเงินภาษีประชาชนไปอ่ะอย่างอื่นเขาสนใจอ่ะแต่ทำไมไม่สนใจเรื่องนี้อ่ะ
0: กรณีหมอวรงค์เนี่ย
2: ครับ
0: เขาทำเขาเข้ามาเพื่อที่จะ
2: อเจนดานี้เข้าใจ
0: เออเขามีอเจนดาเรื่องนี้อย่างเดียวคือเขาจะลุยสสสวอะไรด้วยกันนั่นแต่เขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนี่
2: ก็นี่ไงอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ชาวบ้านก็พูดกันไงแต่เราก็เห็นว่ามันไม่มีแอคชั่นต่อเห็นได้ไหม
0: เห็นไปค้นของเก่าว่าเคยตั้งผู้ช่วยสสอะไรไม่ใช่เหรอ
2: ของเก่านั่นผู้ช่วยสสนั่นของเขาของหมออะไรหมอปฏิพัฒน์เป็นคนโพสต์นี่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นของเขาใช่ไหมล่ะแต่ว่าขนาดเดียวกันมันก็ทุกคนอยู่ดีมันก็5คน7คนอยู่ดีผู้ช่วยสสที่ปรึกษาอะไรพวกเนี้ยซึ่งแต่มันไม่มีแอคชั่นไงผมว่าอันนี้ก็แปลกแล้ว 200,000 ล้าน
0: ไม่ผมว่าไม่ใช่ส่วนนึงอ่ะตอนนั้นน่ะเขาซอยเท้าเพราะไม่รู้ว่าศาลฎีกาจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าม ันถึงยังไม่มีแรงขับเคลื่อนไง
2: อ
0: ันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์นู้นน่ะคุณณัฐพงษ์
2: ใช่
0: ไหมหลังจากเปิดสภามาแล้วเนี่ยพรรคประชาชนเขาแกว่งเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเลื่อนแถวอะไรหรือเปล่าไงถูกไห
2: ม
0: แม้แต่คุณณัฐพงษ์เองก็ไม่รู้จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้หรือเปล่าด้วยซ้ำไป
2: เออใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: ผมว่าอันนี้น่ะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในพรรคประชาชนเนี่ยมันทำให้การเคลื่อนไหวมันยังไม่เป็นกระบวน
2: อ
0: ันนี้อันที่หนึ่ง
2: ครับ
0: ถ้าวิเคราะห์นะอันที่สองคือว่าแม้ว่าศาลจะให้หยุดไม่ได้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่มันก็ pending นะรอคำตัดสินนะถูกไหมคุณณัฐพงษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่มีตำแหน่งอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนไอ้คนที่จะขึ้นมาก็ยังขึ้นมาไม่ได้เพราะต้องร
2: อ
0: ถูกไห
2: ม
0: อ้าวอย่างสมมติเราพูดถึงอ่ะสสที่เป็นจะมาเป็นสสบัญชีรายชื่อ
2: ครับ
0: 8คนน่ะในลำดับถัดไปตั้งแต่เบอร์31ถึงเบอร์37
2: อ
0: ่ะ38อ่ะถูกไหมเพราะตอนนี้เขามาถึงเบอร์30ใช่ไหม
2: 30หรือ3กรุณพลอ่ะไม่รู้ว่าเพชรอ่ะขึ้นมาแทนโจอ่ะดร.โจอ่ะ
0: เนี่ยก็ไอ้ที่เป็นก้อนใหญ่มันยังไม่ขยับไงถูกไหม
2: ครับ
0: อันนี้จะไปบอกพรรคประชาชนเขาไม่เคลื่อนไหวอะไรก็ไม่ถูกนะเพราะว่า
2: ไม่คือ
0: เพราะแกนนำเขามีเรื่องแล้วอีกอันนึงอ่ะโอเคถ้าพูดถึงกลไกในสภานะตอนเนี้ยกรรมาธิการสามัญทั้ง35คณะเนี่ยยังไม่เสร็จนะประธานยังไม่ได้นะกรรมาธิการที่เป็นสสในกรรมาธิการสามัญยังไม่เข้าสภานะ
2: ครับ
0: งั้นการขับเคลื่อนมันก็ขับเคลื่อนผ่านกรรมาธิการสามัญในแต่ละคณะ
2: ไม่คือเข้าใจแต่ว่าเพียงแค่ว่าไอ้ข่าวที่มันจะเคลื่อนอ่ะที่เราสังเกตอ่ะคือมันมาจากข่าวกลุ่มนี้ซะส่วนใหญ
0: ่
2: ถูกไหมฮะของการขับเคลื่อนของใครของคนนู้นของคนนี้เนี่ยของพรรคอย่างเงี้ยหรือว่าพรรคกมลอย่างเงี้ยหรือใครต่อใครที่เวลาที่พูดแล้วมันเป็นข่าวแล้วมันจะขับเคลื่อนมันจะคนสนใจแต่ว่าพอช่วงเนี้ยมันหายไปเยอะแค่นั้นเอง
0: แหมคุณณัฐพงษ์แพ้การเลือกตั้งเนี่ยไอ้นั่นคือต้นตอหลักคุณณัฐพงษ์ไอ้นั่นคือสารตั้งต้น
2: ครับ
0: นะคือทางพรรคเพื่อพรรคประชาชนเขามองว่าเขาแพ้การเลือกตั้ง
2: ครับ
0: การได้ส.ส.120คนนี่คือการแพ้การเลือกตั้ง
2: อืม
0: เขาช็อกนะผมบอกก่อน
2: ช็อก
0: เออเขาช็อกนะ
2: ครับ
0: เพราะเขาไม่คิดว่าจะแล้วเขาก็ไม่คิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะกดเข้าไปเกือบ200แบบนั้นนะ
2: อืม
0: เขาก็ไม่คิดผมเองอะทำเองผมยังคิดว่า150เท่านั้นนะคุณณัฐพงษ
2: ์
0: เออนะส่วนพรรคเพื่อไทยไม่ต้องพูดหรอกเขาแค่
2: ยิ่งกว่าช็อก
0: ไม่เขารักษาไว้ได้ขนาดนี้เขาถือว่าเก่งผมมองอย่างนี้นะ
2: ครับ
0: ที่จริงอ่ะเราคิดว่าเขาน่าจะ ล่วงมากกว่านั้นด้วยซ้ำไป
2: โอ้แค่ต่ำร้อยนี่ก็
0: ไม่โอ้ผมคิดว่าต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำไป
2: เออ
0: ไม่ใช่70 80อ่ะผมว่าน่าจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำไป แล้วที่ผิดคาด
2: คือกล้าทำ
0: กล้าทำเนี่ย

0: ได้มากกว่าที่เราคิด
1: ครับ
0: ประชาธิปัตย์ได้น้อยกว่าที่เราคิด
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: พรรคภูมิใจไทยได้มากกว่าที่ได้มากกว่าที่เราคิด
1: ครับ
0: พรรคประชาชนได้น้อยกว่าที่เราคิดไม่ใช่เราคิดอะที่เขาคิดกันเอาตามโพยผม ไม่ใช่ผมคิดอะไรอย่างนั้นนะครับบางอันก็คิดเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ดูโพยเป็นหลักนะดูไอ้สายดาร์กผมอะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาจากสายดาร์กเนี่ยมาถอดคือเอาสายดาร์กนี่เป็นพื
1: ้
0: นในการดูตัวเลขเบื้องต้น
1: ครับ
0: แล้วก็เช็คข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูว่าความเป็นไปได้มันแค่ไหนแต่เช็คแล้วเนี่ยที่ผิดก็อย่างที่ผมบอกอะกรณีพรรคกล้าทำเนี่ยเช็คแล้วสายดาร์กให้ต่ำกว่านั้น
1: ครับ
0: เต็มที่40มันมา60เอาคิดอย่างนี
1: ้ใช่ใช
0: ่ๆนะกรณีของพรรคประชาชนเนี่ยสำหรับผมไม่ผิดนะผมไม่ได้สายดาร์กเขาให้ประมาณสัก140 150แต่ผมคิดว่าไม่ถึงกรณีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสายดาร์กเขาให้140 150ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้น
1: ครับ
0: แต่มันไปทั้ง200อ่ะ
1: 200ใช่ใช
0: ่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาให้มากกว่าที่สายดาร์กให้มากกว่าที่ได้ของจริง
1: ครับ
0: แต่ผมมองว่ายังไม่ถึงที่ผมคิดว่าจะเป็นด้วยซ้ำไปแต่อันนี้จบไปละมันตั้งรัฐบาลไปละ
1: ครับ
0: มันจบไปละนะเมื่อเช้ายังนั่งคุยกับคนที่ขับรถมาด้วยกันเลยบอกว่าการที่คุณอนุทินไม่เอาพรรคกล้าทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องการคิดหลายชั้นนะนะไม่เอาพรรคกล้าทำนี่เป็นการคิดหลายชั้นแล้วจับพรรคเพื่อไทยมาเป็นพ
1: ร
0: รคร่วมเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นการคิดหลายชั้นมากนะคือในทางรัฐบาลในทางการเมืองเนี่ยรัฐบาลมันค่อนข้างจะเฟิร์ม
1: ครับใช่
0: เฟิร์มมากมันไม่ต้อง350 360
1: เท่านี้แหละประมาณ300
0: เนี่ย300เนี่ยต้นเนี่ย300 310อะไรเนี่ยนะ300เนี่ยโอ้โหนี่เฟิร์มมากเลย
1: ครับ
0: แล้วตัวเองตั้ง200อ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นขยับไม่ได้เลยแล้วคนบอกว่ามันจะเอาพระเพื่อไทยออกกล้าทำอะไรไม่ได้โอ้โหอย่างเงี้ย
1: อยู่ยาว
0: อันนี้แฮปปี้ที่สุด
1: แฮปปี้ที่สุดเลย
0: ใช่ไหม
1: จริงจริงจริง
0: ว่าไหมไม่ต้องอะไรเลยเขาก็ไปเขาเรื่อยๆแต่ว่าปัญหามันคือว่าเขาจะดำเนินการบริหารจัดการทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องปัญหาอื่นเนี่ยไม่รวมเรื่องปัญหาการเมืองซึ่งก็ต้องมีเป็นระยะเนี่ยได้ตามที่ประชาชนคาดหวังหรือเปล่าถูกไหม
1: ครับ
0: อันนี้อีกเรื่องนึงนะซึ่งจริงๆผมก็ให้ความเป็นธรรมนะเพราะว่าถ้าเอากันตามหลักจริงๆอ่ะรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ได้แค่เดือนเดียว
1: จริงจริงจริง
0: วันที่11
1: จริง
0: วันที่11เมษา
1: วันที่11พฤษภาน
0: ับหนึ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมวันเสาร์จำได้วันเสาร์นะเพราะ
1: แถลงนโยบาย
0: แถลงนโยบายวันเสาร์ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่วันที่11พฤษภาถ้ามองจากมุมของคนที่เป็นรัฐบาลบอกกูเพิ่งเข้ามาแค่เดือนเดียวใช่ไหมนะตะพง
1: จริงจริ
0: งใช่ไหม
1: แต่มันอยู่ยาวนะ
0: ไม่แต่ทำไม
1: มันอยู่แบบเหมือนแบบอะไรไม่รู
0: ้อ
1: ย
0: ู่ยาวทำไมมันเซ็งมา
1: ต้อง
0: ลองเนี่ยเซ็งมากเลยว่ะอ่ะโอเค
1: พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
6: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
7: ้ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกนา แนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะยังเหลือ13นาทีสุดท้ายก็คุยกันต่อนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะถ้ามีเรื่องไหนมีประเด็นอะไรนะที่จะคุยต่อก็เชิญนะนะก็เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะนะโอ้อะไรเนี่ยเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ที่ล้อหลังนะของเครื่องบินของ Turkish Airlines ขณะลงจอดที่สนามบินในประเทศเนปาลโอ้โหนะอันนี้ก็ต้องเป็นการบรรดุแล้วล่ะนะอ่ะคุณผู้ฟังครับเหลือประมาณ10นาทีนะครับเชิญครับเชิญนะประเด็นอื่นๆมันก็คือนอกเหนือจากการเมืองนอกเหนือจากเศรษฐกิจนะสังคมถามว่ามีไหมผมว่าคือบางท่านเขาอาจจะสนใจเรื่องอะไรนายณภัทรกับแม่หมูนั่นก็เรื่องนึงนะมีเรื่องอะไร
1: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ
0: ครับ
1: ผมไม่รู้ว่ามีอะไรที่เราไม่ผมว่าเราไม่รู้อะไรเยอะมาก
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นเรื่องภายในครอบครัว
0: จริงจริง
1: แต่ว่าสิ่งที่มันออกมาทางโซเชียลมีเดียนี่มันอีกอันนึงนะ
0: ใช่นะหรือว่าอะไรล่ะอาจจะมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอ่ะนะเพราะว่าโอ้โหตอนนี้คนคือต้องบอกอย่างนี้คุณวีระคือความสนใจของคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะเพราะมีความสนใจที่มันหลากหลายมากหลากแบบหลากมากเลยแล้วก็เวลาที่เขาจะคุยเขาจะเชื่อเขาจะตามเนี่ยมันจะมีเฉพาะจุดที่เขาตามที่เขาสนใจเท่านั้น มันก็เลยอาจจะทำให้ไอ้การที่แบบคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเฟดออกไป
1: ไม่ได้อยู่ในความ
0: ไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาซะอย
1: ่
0: างมาแล้วคุณแหละคุณพลอยฮะสายสอง
1: คุณพลอยเชิญ
2: ค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ
1: เชิญค่ะ
2: ดร.พลอยค่ะ
1: ครับ
2: คืออยากให้อาจารย์มองมาทาง3จังหวัดชายแดนใต้หรือ14จังหวัดชายแดนใต้นิดนึงเพราะว่าวันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ระเบิดอีกแล้วก็อยากให้มีมุมมองนิดนึงว่ามันเป็นทำยังไงให้มันเบาลงอยากได้แนวคิดอาจารย์นะคะ
1: อ
2: ยากได้แนวคิดของอาจารย์วีระที่แบบว่าม
1: ีความรู้มีความรู้น้อยมากเลยเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ไม่มีความรู้เลย
2: อย่างน้อยก็ในภาคใต้นะคะอาจารย์นะหนูก็อยากว่าให้มันหนูคนใต้เนาะหนูก็อยากให
1: ้ไม่ก็ต้องแยก2เรื่องดิคุณ14จังหวัดภาคใต้ก็เรื่องนึงแล้ว3จังหวัดภาคใต้ก็อีกเรื่องนึงอ่ะต้องแยกนะผม
2: คือตอนนี้มันมี1อย่างที่มีเรื่องที่ว่าชาวต่างชาติเขาไปอยู่อันนั้นก็เป็นในพื้นที่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่
1: ไม่เอาอย่างนี้ก่อนเรื่องคนอิสราเอลที่ไปอยู่เนี่ยผมไม่มีรายละเอียดเลยนะว่าเขามากันกี่คนเขาอยู่กันแบบไหนมันไม่มีคนให้ภาพชัดๆเลยว่ามันมาอย่างไรเป็นแบบไหนเข้าๆออกๆหรืออะไรเนี่ยมีแต่พูดอ่ะ
2: โอ้แต่คือ
1: แต่ว่าไม่มีข้อมูลอ่ะประเด็นคือเวลาพูดเดี๋ยวช้าๆ
2: จ้ะ
1: เอาเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าคือที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาแบบไหนอยู่กันกี่คนเข้าออกแบบไหนอะไรเงี้ยมีแต่เป็นกังวลแต่ไม่มีข้อมูลเลยไม่มีข้อมูลเลยอ่ะอย่างที่บอกว่าที่เกาะพังงันเนี่ยนะไม่มีข้อมูลว่ากี่คนเข้าออกกี่คนคงที่อยู่กี่คนมันไม่มีที่จะที่ปลายก็เหมือนกันที่พูดกันเนี่ยไม่มีข้อมูลดิบเลยนะอันนี้แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงอ่ะก็เนี่ยคือถ้าคุณมีข้อมูลดิบคุณก็ต้องให้ไม่ใครจะคุยก็เอาข้อมูลดิบมาไล่ผมฟังเลยว่าเฮ้ยที่พังงานนี่นะแม่งมาอยู่กันเป็นแสนคนอย่างเงี้ยผมจะได้รู้นี่ไม่รู้กี่คน
2: โอ้แต่พอเป็นนักวิจัยนะ
1: ก็นี่ไงยิ่งวิจัยยิ่งไปเอาข้อมูลมาเลยว่าแม่งอยู่กันกี่คน
2: ตอนนี้คือเข้าพื้นที่แล้วนะ3จังหวัดชายแดนใต้
1: ไม่เดี๋ยวคนละเรื่องกันเอาไม่ไอ้สักไม่3จังหวัดชาย
2: พังงานน่ะม
1: ัน
2: เป็นพื้นที่ที่จริงๆที่ว่า
1: ไม่เดี๋ยวแยกเดี๋ยวด็อกเตอร
2: ์นะคะ
1: ไม่เดี๋ยวสิเดี๋ยวช้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าไม่มีคนอิสราเอลไปอยู่หรอก
2: ไม่อยู่
1: แน่เออโอเคอย่างนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องอิสราเอลอย่าเพิ่งไปรวม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดิ
2: คือที่ทำอยู่ก็คือเดินเซอร์เวย์ทั้งหมดของ14จังหวัดภาคใต้มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปดูที่มันมีเหตุมันมีมานานแล้วล่ะแต่เขาไปอยู่เนี่ยเราก็ไปสัมภาษณ์เขาว่าเขามาอยู่ได้ยังไงเขาใช้วิธีไหนที่เขามาอยู
1: ่อันนี้พวกยิวใช่ไหม
2: ใช่
1: ไปทำที่ไหนที่ดร.พลอยไปทำอ่ะ
2: ก็ไปทำที่พังงานเลย
1: เออพังงานมีกี่คนที่ไปอยู
2: ่ตอนนี้น่าจะประมาณอยู่ 30,000 คนค่ะ
1: 30,000 คนอยู่บนเกาะตลอดเวลาเนี่ยนะ
2: ไม่ค่ะถ่ายเทมา
1: อันคไม่ outstanding ที่มันอยู่กับไอ้ที่ไหลเวียนเนี่ยเออต้องเอาให้แน่เอาตัวไหนล่ะ
2: ตัวที่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะที่แบบสอบถามยื่นไปแล้วเนี่ยนะมีประมาณอยู่เต็มที่เลยในเข้าในพื้นที่ประเทศไทยเรา14จังหวัดนี่นะแล้วกระจัดกระจายเข้าไปสุราษฎร์บางส่วนแต่เราไปจับที่พังงานที่ว่าเยอะที่สุดเนี่ยเก็บข้อมูลเพื่อจะถามเขาโดยบริสุทธิ์ว่าเขาเข้ามาได้ยังไงแล้วอยู่ยังไง
1: ไม่เอา
2: แล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวเอาอย่าง
2: น
1: ี้ก่อน
2: ที่เกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ย
1: คือการเข้าออกเนี่ยอันนึงการเข้าออกเนี่ยต้นทางเนี่ยทางตรวจคนเข้าเมืองต้องรู้
2: เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยว
1: มาก็นี่ไงก็นักท่องเที่ยวนี่แหละนักท่องเที่ยวนี่แหละหมายว่าจำนวนคนที่เข้ามาเนี่ยแล้วจำนวนคนที่ออกไปแล้วจำนวนคนที่ตกค้างอยู่จริงๆเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยมีตัวเลขไหมอ
2: ันนี้ตัวเลขที่คนมาอยู่นะฮะประมาณ 30,000 กว่าบาทไอ้ 30,000 กว่าคนอยู่ณประเทศไทยณปัจจุบันนี
1: ้ทั้งประเทศทั้งประเทศ
2: เอานะหนูไม่ใช่ทั้งที่จุดที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันรวมทั้งในพื้นที่14จังหวัดใต้ที่กระจายแต่ณปัจจุบันนี้ที่นี่ประมาณ 20,000 กว่าคนซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในพังงานเกือบจะทั้งหมดเหตุที่เข้ามาเริ่มต้นก็คือมาจากการมาเป็นนักท่องเที่ยว
1: ธรรมดาน
2: ักท่องเที่ยวเริ่มต้นเสร็จแล้วที่เขาบอกนะเราก็เก็บข้อมูลมาแค่นั้นพอเขากลับมาจากนั้นเสร็จเขาเป็นนักท่องเที่ยวเสร็จก็ดึงคนของเขาลูกหลานเขาก็เข้ามาแล้วเขาใช้พื้นที่ยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็หาคนไทยแต่งงานแล้วค่อยคนไทยซื้อที
1: ่ก
2: ็ซื้อที่เสร็จ
1: อย่างนี้ไม่อ
2: ยู
1: ่ไม่อย่างนี้ไม่เดี๋ยวช้าก่อนช้ารัสเซียก็เป็นอย่างนี
2: ้นั่นแหละหนูก็เลย
1: จีนก็เป็นอย่างนี
2: ้เขาตอบมาแบบนี
1: ้ไม่รัสเซียก็เป็นอย่างนี้รัสเซียนี่อยู่เป็นแสนนะครับรัสเซียก็เป็นอย่างนี้จีนก็เป็นอย่างนี้ในกรุงเทพเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอยู่ตามคอนโดแถวๆเนี่ยแถวๆห้วยขวาง
2: หมู่บ้านมันธนานี่เขาซื้อไว้หมดเลยสายละเรียบทางด่วน
1: ก็ไม่น่าจะจริงไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมู่บ้านแล้วครับไม่จริงแล้วครับอันนี้ไม่จริงแน่นอนครับ
2: คือที่มันธนานี่นะคะมันธนาเรียบทางด่วนนี่นะคะ
1: มันธนานี่มันมาตั้งนานแล้วนะครับมันมาเป็น10ปีมีคนไทยอยู่นะครับไม่ใช่ทั้งหมู่บ้านเป็นอิสราเอลไม่จริงอันนี้ผม
2: ไม่คนจีนค่ะคนจีน
1: น่ะถ้าคนจีนถ้าคนอื่นนั่นน่ะไม่จริงทั้งหมดหรอก
2: มันไม่มีหมดแต่ว่าเยอะ
1: ก็เยอะดิแล้วถ้าเกิดเขาซื้อได้จะเป็นปัญหาอะไรล่ะ
2: แต่คืออันนี้ในพื้นที่ประเทศไทยแต่เราอยากจะดูว่า14จังหวัดภาคใต้น่ะถ้าเราไม่คือรัฐเนี่ยรัฐไม่นิ่งรัฐไม่เข้าไปดูแล
1: ไม่ผมว่าประเด็นเป็นอย่างนี้นะผมว่าเริ่มต้นคือถ้าจะทำวิจัยและให้ลึกเนี่ยเอาเริ่มต้นก่อนว่า1คนอิสราเอลเข้า

0: มาประเทศไทยในรูปของนักท่องเที่ยวนักธุรกิจอะไรก็ปีนึงกี่คน2ที่มาอยู่จริงๆแล้วลงหลักปักฐานมีที่อยู่มีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกี่คนมันต้องมีตัวเลขพวกนี้ก่อนไม่งั้นก็จะไปพูดกันเรื่อยเปื่อย
1: เดี๋ยวหนูอยากได้แนวของอาจารย์นี่
0: ก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าเวลาพูดอ่ะแล้วเขาคือถ้าเข้ามาอยู่กันเยอะๆเขามีเซนกอกเหมือนสุดเหล่าอ่ะ
2: อ
0: ันนี้ก็อีกระดับนึงอ่ะในที่ปลายเขาว่ามีอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งอาจารย์ใช
0: ่ใช่ก็ถ้าเกิดเขามาเป็นชุมชนใหญ่ขนาดแล้วเขาอยู่กันอย่างถาวรเขาก็ต้องมีที่ประกอบศาสนาถ้าเขาขออนุญาตถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาคือต้องแยกนะว่าถูกต้องตามกฎหมายไหม
1: โอเค
0: มีจำนวนเท่าไหร่แล้วค่อยไปถือว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาไหม
1: ค่ะ
0: เหมือนคนไทยไปอยู่อเมริกา 500,000 คนอย่างเงี้ยแต่อยู่อย่างถูกต้องประมาณ 100,000
1: โอเค
0: อ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้กับทั้งโลกอ่ะคุณในญี่ปุ่นก็เหมือนกันเนาะใช่ไหมแล้วไงมันจะมีปัญหาตรงไหนอ่ะก็ต้องมานั่งดูดิ
1: คือถ้ามันเป็นทั้งโลกเราก็จะได้อ้างอิงว่าโลกเขาอยู่ยังไงแล้วเขา
0: โลกเขาเป็นแบบนี้ครับอาจารย
1: ์อะไรยังไงเขาอะไรยังไง
0: เ
1: ขาไม่ได้ไปใน
0: ไม่คราวนี้ว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงไม่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ผมไม่ได้พูดถึงประเด็นทางด้านศาสนานะผมยังไม่ได้พูดตรงนั้นนะเอาเฉพาะประเด็นเรื่องคนเข้าคนออกอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขมันไม่มีพูดกันไปแต่มันไม่มีตัวเลขผมก็อยากรู้มันกี่คนกันนะผมอ่านข่าวผมรู้มาบอกโอ้เนี่ยมาอยู่เต็มเกาะเลยกี่คนวะ
1: ก็ตอนนี้มันยอดที่เช็คไปแล้วนี่ไม่ใช่เช็คนะเดินเองหรือนับลายหัว
0: นับลายหัวอยู่ขนาดนี้บนเกาะ 30,000 คนเลยเหรอ
1: ประมาณ 30,000 คนค่ะเต็ม
0: นะไม่ณเวลาใดเวลาหนึ่งมีคนอิสราเอลอยู่บนเกาะพะงัน 30,000 คน
1: 30,000 คนแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่บางส่วนก็คือ
0: ไม่เดี๋ยวเข้ามา 30,000 คนหรืออยู่จริงๆ 30,000 คน
1: อยู่จริงๆค่ะอ
0: ยู่จริงๆ 30,000 คน
1: รวมทั้งเด็กเล็กทั้งลูก
0: ไม่เป็นไรอ่ะคืออยู่จริงๆ 30,000 คนจะเป็นนักท่องเที่ยวจะเป็นคนม
1: า
0: โอเคเอา 30,000 คนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วที่ปลายสักกี่คน
1: ปลายหนูไม่ได้ไปเลย
0: โอเคเอางั้นสต๊อก
1: คือหนูก็ไม่อะไรหรอกนะเป็นแค่เป็นนักวิจัยที่อยากจะรู้ว่าแล้วจะทำให้เขาอยู่กันยังไงให้สงบเพราะว่า
0: ไม่เดี๋ยวยังไม่ต้องไปไม่ยังไม่
1: เข้ามา
0: ไม
1: ่จัดคิวเขาว่ายังไง
0: ไม่ยังไม่ต้องไปตรงนั้นครับประเด็นก็คือว่าต้องเอาข้อเท็จจริงก่อนว่ามันสักเท่าไหร่มากน้อย
1: ได้
0: แล้วค่อยเริ่มกันตรงนั้นนะโอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากอาจารย์
0: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อีก2ท่านจะได้คุยไหมเนี่ย
2: คุณนวัตกับคุณตี
0: นวัต
2: สาย3
0: เชิญครับไม่อยู่เชิญโทษ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: อาจารย์วีระเอา
0: คำ
3: จะผม
0: ครับ
2: ครับ
0: ครับ
3: ขอความรู้หน่อยครับไอ้งบ 4,000 ล้านที่จ่ายไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นงบของใครจ่ายให้ใครไป
0: งบอะไรนะฮะ 4,000 ล้านเรื่องอะไร 400,000 ล้านหรือ 4,000 ล้าน
3: 4,000 ล้านนะที่เป็นจัดไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ไม่ทราบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุครับ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เวลาไม่มีครับคุณตี
2: ครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วย

0: ตัก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
0: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line at Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆThinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
0: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณผู้ฟังเองก็คงจะรู้ถึงความสำคัญในแต่ละวันของวันสำคัญของไทยเรานะคะก็คงได้ข้อมูลกันมาตลอดทั้งวันแล้วก็ติดตามข่าวสารไม่ว่าช่วงเช้ารถจะติดแค่ไหนคนดีใจกันในกลุ่มแฟนคลับแฟนดอมของแต่ละกลุ่มกันนะคะหรือแม้กระทั่งภารกิจของคุณพ่อคุณแม่ที่ใกล้จะเปิดเทอมกับเรื่องต้องชักหน้าไม่ถึงหลังข้าวของแพงทุกอย่างเนี่ยนะคะเราจะจัดการระบบรายได้กับรายจ่ายให้สมดุลยังไงตอนนี้อาชีพที่2อาชีพที่3ก็ไม่พอแล้วค่ะเพราะว่ารายจ่ายเนี่ยมันพุ่งเร็วมากมันมาทุกอย่างเลยน้ำมันขึ้น5บาทเนี่ยแต่สินค้าในชีวิตประจำวันที่เราใช้เนี่ยนะคะมันขึ้นไปเยอะขนาดไหนต้องไปคุยกันกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดานะคะในช่วงคิดอย่างป๊อปกันทุกวันจันทร์นะคะตอนนี้พร้อมแล้วอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
5: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
4: โอ้เนี่ยพี่เก่งเห็นน้ำมันนะขึ้นลิตรละเท่าไหร่นะ20บาทจาก30เป็น50เราปรากฏว่าข้าวของนี่ทุกอย่างเราขึ้นอย่างละ5บาท5บาท5บาทมันยิ่งแบบเยอะมากเลยเนาะพี่คำนวณอะคุณป๊อปเราเติมน้ำมันคุณป๊อปเติมถังละเท่าไหร่จาก700ขึ้นเป็น 1,200 ได้มั้ย
5: ได้ค่ะได้
4: ใช่มา 1,200
5: เป็นแบบใช่
4: มันขึ้นไป30 บาทแล้วก็ถ้าเราหานะน้ำปลาก็ขึ้น5บาทน้ำมันก็ขึ้น5บาทไข่ก็ขึ้นข้าวแกงก็ขึ้นสรุปแล้วมันขึ้นบวกไปอีกเป็น100อ่ะเพราะฉะนั้นค่าของชีพของเราตอนนี้เงินเดือนขึ้น 10% ก็ไม่พอเงินเดือนอาชีพที่2ที่3ก็ไม่พอคุณป๊อปเห็นอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของคนรอบข้างบ้างมั้ยในสายตาที่เราเห็นอยู
5: ่ก็มันก็ขึ้นราคามันก็คือสงสารคนที่เปิดร้านอาหารแล้วก็คือต้องมีของพวกนี้ต้องเยอะๆใช่มั้ยคะ
4: ใช่
5: มันคือก็คือร้านอาหารที่ไปเปิดมานานๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้ขึ้นราคาเท่าไหร
4: ่
5: เพราะว่าเนาะมันก็ทำให้เขาแบบว่าลำบากขึ้นเหมือนกัน
4: ก็เป็น
5: สิ่งที่มันแบบเนาะมันค่อนข้างจะเห็นอยู่แล้วมันต้องเกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็คือที่เรารู้อีกอันนึงคือมันก็ไม่ใช่แค่น้ำมันจะขึ้นราคาแต่ว่าปุ๋ยนะคะก็ไม่ได้ผ่านมาด้วยกันยานี้นะคะก็อาจจะมีการขาดอาหารขาดแคลนทั่วโลกเลยล่ะค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปเลย
4: ค่ะตอนนี้ก็เริ่มหันมาหาปุ๋ยหมักเครื่องหมักน้ำปุ๋ยหมักขยะสดกันต้องหากันเยอะขึ้นแล้วล่ะตอนนี้มีพี่เก่งเห็นคลิปนะเขาเอาถังกันมาเจาะรูแล้วเอาขยะสดใส่กลับเข้าไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยหมักก็ทำทันไม่รู้ไม่ตามทัน

0: ไม่รู้เนาะพี่ป๊อป
1: ก็ปุ๋ยหมักก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแต่ว่าคือถ้าคนที่เป็นชาวนาแล้วก็คือต้องใส่น้ำมันเข้าไปนะคะรถแบบว่ารถไถนาไปเรื่อยๆก็คือต้องใช้น้ำมันมากขึ้นแล้วคือตอนนี้คือน้ำมันมากขึ้นแล้วคือปลูกข้าวปลูกอะไรได้ยังไงเพราะว่าประเทศไทยก็คือเป็นประเทศที่ต้องแบบม
0: ี
1: ชนาปลูกข้าวให้พวกเรากินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่นอกจากเรื่องน้ำมันแพงแล้วพานเอาทุกอย่างของเราเนี่ยมีเงินเพิ่มเดือนละ 1,000 ก็ไม่พอตอนนี้รัฐบาลก็กำลังจะช่วยเยียวยาเอามา 1,000 ให้4เดือนแล้วรัฐบาลออก60นั่นแสดงว่าถ้าเรามี 1,000 รัฐบาลเขาจะช่วยออก เกินอีกเท่าหนึ่งอะประมาณ 1,000 กว่าบาทใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ใช่คนละครึ่งมันก็จะเป็น 4,060% ก็ต้องหารายได้เสริมอะคุณป๊อปอย่างพวกเราเราจะไปหารายได้เสริมยังไงอย่างคุณป๊อปสอนโยคะเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ใช่ไหมนักเรียนก็ไม่ได้เยอะขึ้นใช่ไหม
1: โอ้โหก็ไม่ค่ะคือแบบสำหรับเราคือแบบว่าไม่เราเองเนี่ยสอนโยคะด้วยความที่เป็นวิธีการทำบุญของเราเองแล้วกันใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่
1: นะคะก็ดั้งเดิมมาเป็น10กว่าปีแล้ว15ปีแล
0: ้
1: วเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เยอะขึ้นราคาของการโยคะเลยอันนี้มันทำแบบเป็นทำบุญมากกว่
0: า
1: เรื่องอาหารพวกนั้นน่าจะแบบจะเจ็บกว่านะคะ
0: แล้วเรื่องอินคัมหรือว่ารายได้ของเราเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่เก่งยังเป็นนักเรียนจบใหม่พวกนั้นเขาก็จะไปหารายได้สอนพิเศษสอนเสริมสอนการบ้านเด็กอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าช่วยหารายได้เสริมอย่างเราผู้ใหญ่หลายคนก็ไปหาอาหารไปทำอาหารเพิ่มอ่ะแล้วก็ส่งขายในหมู่บ้านกันก็เยอะขึ้นใช่ไหมคุณป๊อปที่เห็นก็ต้องทำรายได้เสริมกันตรงนั้น
1: ก็หมู่บ้านสมกรก็มีตลาดนัดนะคะมันมีทุกเสาร์อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็เห็นคนก็ยังอยู่แล้วก็คือไปกันประจำอยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก
0: ค
1: ือบังเอิญมาอยู่ในหมู่บ้านที่มันมีอาหารเยอะอยู่แล้ว
0: ก็ในพื้นที่
1: เยอะคือเดี๋ยวนี้ก็คือไม่รู้ว่าพี่เก่งคืออายุมากขึ้นเนี่ยมันน้ำหนักก็ขึ้นง่ายขึ้นเหมือนกันนะ
0: ก็ต้องลดการกิน
1: แล้วก็คือพยายามที่จะคือปรับให้กินแบบว่าอาจจะแค่แบบสองมื้อหรือว่ามื้อเดียวนะคะมันก็เป็นวิธีที่แบบว่าทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะที่แบบว่าไม่กินแบบว่ากินตลอดเวลากินจุกจิกตลอดเวลาแหละนะคะ
0: เนี่ยเมื่อเสาร์อาทิตย์คุณป๊อปกินมื้อเดียวไหมเพื่อลดขนมลงแล้วไว้เก็บท้องกินทุเรียน
1: แน่นอนเลยค่ะพี่เก่งแน่นอนเลยคือแบบว่าเพื่อนเมื่อวานก็บอกว่าเนี่ยไปกินแฮมเบอร์เกอร์กันดีกว่าก็นั่งกินแฮมเบอร์เกอร์กันเสร็จแล้วบอกว่าเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์อันนี้นะ250บาทนะคะกินข้าวผัดกะเพรากี่จานวะทางบน
0: ใช่ตอนนี้พี่เก่งนะเมื่อเสาร์อาทิตย์นี่นะนอนแบบเก็บเอาแรงออกกำลังกายยืดเหยียดไปแล้วกินอาหารแค่มื้อเดียวเลยนะบอกเราจะเก็บท้องให้กินทุเรียนกันนะคุณป๊อป
1: ได
0: ้เห็นคุณผู้ฟังเองหลายท่านก็บอกว่าตอนนี้อาชีพที่เป็นอาชีพเสริมอ่ะคุณป๊อปมันก็จะมีทั้งกลุ่มหนึ่งทำอาหารเสริมขายในพื้นที่หมู่บ้านที่เขาไม่ค่อยมีคนเข้าเพราะบางหมู่บ้านเนี่ยไม่มีตลาดเลยไงคือเช้าออกจากบ้านเย็นกลับเข้ามาแล้วก็อยู่บ้านอาศัยกันแต่อย่างสมกรเนี่ยโอ้โหตลาดทุกหย่อมหญ้าเลยใช่ไหมตลาดใหญ่ด้วยก็อย่างแถวบางบัวทองเนี้ยในหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านล้วนๆก็จะอยู่กันเพราะนั้นถ้าเผื่อหมู่บ้านไหนมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็เริ่มทำอาหารตะเวนส่งเหมือนกับช่วยสร้างรายได้ด้วยแล้วก็ไปช่วยดูแลผู้ใหญ่ที่อยู่ตามบ้านต่างๆที่ลูกหลานไปทำงานในเมืองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถมีรายได้ในยามวิกฤตอันนี้แต่ประหยัดกันทุกบ้านเลยนะจากเดิมอาจจะใช้น้ำมันหมูเจียวเยอะขึ้นก็อาจจะเก็บไว้มื้ออื่นๆต่อไปคุณป๊อปมีเรื่องราวอะไรดีๆในช่วงนี้มาบอกเล่ากันบ้างครับเท่าที่เห็นข่าว
1: ที่ญี่ปุ่นนะคะก
0: ็
1: คือว่ามีก็จะมีคนผู้สูงวัยเยอะมากที่ญี่ปุ่นแล้วก็ก็ต้องหาคนที่จะพูดแบบผู้ดูแลผู้สูงวัยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะคือเขาก็จะเชิญคนที่เป็นนักเล่นกล้ามเห็นข่าวไหมคะพี่นักเล่นกล้ามนะคะที่บอกว่ามาดูแล

0: พูดคุณตาคุณยายผู้สูงวัยเพราะว่าบางทีต้องยกขึ้นมาไปแบบนะยกไปยกมาช่วยฝึกให้เดินอะไรขึ้นมา
1: ค
0: ือก็ต้องมีกล้ามขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วคนที่แบบว่านักเล่นกล้ามทั้งหลายเนี่ยบางทีก็ตกงานเล่นกล้ามตลอดเวลาจะทำไ
1: ม
0: ่ต
1: ่อ
0: นะก็เนี่ยมีงานเสริมก็คือว่าไปช่วยดูแลผู้สูงวัย
1: ผู้สูงวัย
0: นะคะแล้วแบบนี่ใหญ่ไอเดียที่ได้ดีมากไหมคะพี่เจ๋
1: ไอเดียดีค่ะเรียกว่าใช้ส่วนหนึ่งที่มีความสามารถใช่ไหมเพราะว่าลูกหลานเดี๋ยวนี้นะกลับไปบ้านไปยกพ่อแม่ป่วยติดเตียงเนี่ยปวดหลังมาทำงานกันไม่ได้เป็นแถวเลยนะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญสุดก็คือการใช้หลังใช่ไหมคะยกน้ำหนักผู้ใหญ่เนี่ย60-70กิโลกรัมเนี่ยพี่เพาะกล้ามนักกล้ามทั้งหลายเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วค่ะไปช่วยดูแลซะมีรายได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้บุญด้วยเนาะไปช่วยเจ้าหน้าที่กับอีกแบบนึงนอกจากนักกล้ามแล้วคุณป๊อปพี่เก่งเชื่อว่ามีบรรดาหนุ่มๆสาวๆที่เรียนไปด้วยแล้วก็มีเวลาว่างบางคนเรียนมหาวิทยาลัยว่างวันนึงอาจจะ 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าเรียน 8:00 นเช้าเสร็จแล้วไปเรียนอีกทีบ่าย 2:00 นเงี้ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับเพื่อนบัดดี้พาคุณป้าคุณยายไปซื้อของหรือว่าไปเป็นเพื่อนอยู่ในบ้านระหว่างที่ลูกหลานไม่อยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริม
0: ที่นะคะที่เราเห็นต่างประเทศอาจจะไม่จำไม่ได้ว่าฝรั่งเศสหรือว่าที่ไหนนะคะเขาก็จะให้บ้านพักคนชรานะคะก็จะอยู่ใกล้แบบว่าแบบว่าที่เฝ้าเด็กนะคะมีแบบที่แบบฝากเด็กไว้เล็กๆเลยนะคะก
1: ็
0: คือผมพาแบบเด็กกลางวันพ่อแม่ไปทำงานใช่ไหมคะก็คือที่ฝากเด็กที่ไหนเขาก็จะแบบว่ามีใกล้ๆอยู่บ้านแบบว่าแบบผู้สูงวัยด้วยก็คือว่าบางทีผู้สูงวัยก็จะมาช่วยดูแลสอนเพราะว่าแบบนะ
1: ใช่ใช่
0: ผู้สูงวัยมีเวลานะคะก็คือพวกเด็กๆก็มีเวลา
1: ไม่เหงาด้วย
0: ไม่เหงาด้วย
1: ใช่ใช่พี่เก่งยังเคยพูดเลยบอกว่าเอ๊ะสถานบ้านพักฟื้นคนชราสูงวัยถ้าอยู่ใกล้ๆกับบ้านสถานสงเคราะห์เด็กใช่ไหมสองคนนี้เขาอยู่กันตลอดทั้งวันก็มาทำงานร่วมกันใช่ไหมผู้สูงวัยไปดูแลเด็กเด็กๆก็มีผู้ใหญ่มาดูแลก็ไม่ขาดความรักความอบอุ่นผู้ใหญ่ก็ไม่เหงา
0: ใช่แล้วต้องมีคอมมูนิตี้แบบนี้เกิดที่บ้านที่จะช่วยดูแลกันได
1: ้ค่ะ
0: นะคะที่แบบนอร์เวย์สวีเดนนะคะเขาก็จะมีแบบว่าจะแบบว่าเป็นบ้านเป็นไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์มากค่ะทุกคนจะมีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำของตัวเองแต่ห้องครัวก็จะอยู่แบบว่าเป็นแบบศูนย์กลางทุกคนมารวมกัน
1: เรียกว่าใช้พื้นที่ส่วนกลางห้องครัวเลยถูกไหมคะ
0: ใช่นะคะก็คือทุกคนก็มารวมทานข้าวด้วยกันมาคุยกันแล้วคือแบบมาทำข้าวด้วยกันมานัดกันนะคะก็เป็นส่วนรวมที่ว่านะคะมันบอกว่าที่รวมอาหารด้วยกันแต่ท้ายบรรพชนมันคือบอกว่านะบางคนก็แม่อยู่กับลูกคนเดียวอ่ะผู้สูงวัยนะคะสามีตายไปอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะมารวมกันทำไมต้องแบบว่าอยู่คนละหลังคนหลังก็คือรวมกันเลยแหละนะคะก็เป็นวิธีการที่จะรวมกันหรือว่าแบบบางทีก็เนี่ยได้ยินข่าวว่าแบบว่าผู้แบบสาวๆนะคะหลายๆคนนะคะประมาณสักแบบ6 คนนะคะก็คือตัดสินใจว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะก็คือว่า
1: ฉันจะเป็นสาวโสดจะมาอยู่ด้วยกันรวมตัวกันใช่ไหมใช่เห็นอยู่เห็นอยู่
0: ด้วยการดูแลกันนะคะแล้วก็มีปลูกผักปลูกไก่อะไรไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแบบว่าเป็นแบบเห็ดที่มันเกิดขึ้นนะคะมันทำให้แบบว่าจัดแล้วก็เป็นโรคขึ้นมากินเนื้อไม่ได้ก็เลี้ยงไก่ซะเลยเลี้ยงไก่จะจิกไปนะคะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไปคือว่าบางทีอยู่ใกล้ธรรมชาติเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็คือว่าเห็นมากขึ้นว่าแบบคุณค่าชีวิตของคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยคือมันผู้ดูแลสัตว์อื่นๆธรรมชาตินะคะบ้านแล้วมันอิ่มใจตรงนี้แหละแล้วเห็นพวกคอมมูนิตี้แบบนี้ขึ้นมาบางทีแบบคนเราคือเป็นผู้ไม่ใช่แค่สูงวัยบางทีคนที่แบบมีสตัง
1: ค์
0: เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ไปเที่ยวแบบไปเที่ยวแบบแค่ไปเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าไปเที่ยวแบบว่าฉันไปเล่นโยคะอาทิตย์หนึ่งแล้วไปฝึกสมาธิด้วยนะเป็นแบบว่าหรือฉันจะไปปีนป่า พวกสาวๆทั้งหลายก็คือจะไปด้วยกันรวมกันก็คือแบบว่าจะไป

0: ไปนิวซีแลนด์หรือว่าจะเดินป่าขึ้นมา
1: ะ
0: นะคะมันมีกิจกรรมที่เราทำไปเดี๋ยวนี้คือมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าไปหรูหราแต่หันมาทำอะไรที่เป็นสังคมด้วยกันอาหารด้วยกันนะคะนี่ที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบว่าวันศุกร์ที่ผ่านไปนะทางสวตอนเช้าก็คือว่าทำข้าวต้มกุ้ยให้กินกันนะคะ
1: ชุมชนสาวสวยเวอร์ชุมชนสาวสวยเวอร์ทำข้าวต้มกุ้ย
0: นะคะก็คือว่าคนนึงบอกว่าฉันมีปลาเข็มเย้แต่ฉันเป็นหัวไชโป้โอ้ยผัดไข
1: ่
0: ฉันเอาปลามาผัดให้นะคะฉันแบบว่าผัดกระเทศให
1: ้ฉ
0: ันก็ทำนี้ไปทุกคนก็เอามาใส
1: ่
0: ข้าวต้มแบบหม้อบลเลอร์เลยนะคะกินหมดหม้อ
1: ดีดีดีอันนี้มันคือเหมือนกับกิจกรรมเมื่อก่อนที่ฝรั่งเขาจะมีอะไรนะข้าวหม้อแกงหม้อใช่ไหมมาทำปาร์ตี้มื้อเย็นกันแต่คนไทยเป็นมื้อเช้าใช่ไหมคุณป๊อป
0: คือมันอย่างนี้นะคะพี่เจคนเราอายุมากขึ้นนะคะม
1: ัน
0: คือมันออโตเมติกมันตื่นเช้า
1: ตื่นเช้า
0: แล้วการตื่นเช้าต้องปรับตัวเองขึ้นมาที่จะตื่นเช้าด้วยกับเขาได้ใช่ไหมก็มันคือมันปกติหนูก็นอนหกข้ามไปแล้วล่
1: ะ
0: ก็มันแบบว่าพวกเป็นสวกับเขาเต็มจริงๆนะพี่เจนอนหกข้ามแล้วคือก็ตื่นไปที่ตอนเช้าไปก็ไปเดินตอนชักแบบว่า
1: หกโมง
0: ก็ไปเดินใช่ไหมคะมาได้แบบ8โมงทุกคนก็วางของนะคะก็มาเริ่มกินกันแบบ9โมงกว่านะคะไม่ถึง10โมงก็เลิกกันแล้วล่ะค่ะนะคะก็สนุกสนานดีเฮฮากินข้าวต้มหมูหัวล็อกก้าๆกันไปนะคะมีคนเอากาแฟมามีคนเอาชาชักมาน
1: ะ
0: คะนี่ไงคือรวมกันนะคือกินเสร็จแล้วนะคือก็ไม่กินเลยถึงแม้ว่าอาจจะแบบบายบายอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวช่วยนึงเสร็จแล้วล่ะค่ะ
1: แค่นี้ก็อิ่มอยู่ได้ทั้งวันแล้วเนาะแล้วก็มีพลังใจที่จะรอมาเจอปาร์ตี้พรุ่งนี้เช้าอีกหนึ่งมื้อ
0: เย้นี่พรุ่งนี้หนูแพ็คเสร็จแล้วนะคะพี่เก่งแต่ว่าพี่เก่งพรุ่งนี้จะแบบไปกี่โมงกันเนี่ยคะ
1: 10โมงล้อหมุนค่ะพรุ่งนี้เราจะมี
0: 10โมงล้อหมุนคือเราไม่มีปัญหาเรื่องการแบบว่าเรือเฟอร์รี่แล้วใช่ไหมคะว่าจะไป
1: ก็ไม่ใช่ลองวีคเอนด์แม้จะเป็นวันหยุดพืชมงคลกลางสัปดาห์เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่เจอลองวีคเอนด์ที่ว่ารอเรือเฟอร์รี่กัน4ชั่วโมงชาวเกาะช้างนี่ก็บ่นกันมาว่าอยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขหน่อยคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะทุเลาเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการเฉยๆวันพุธกลางสัปดาห์ไม่น่าจะเที่ยวเยอะ
0: กันเพราะน่าจะสนุกดีจังเพราะว่าน้องจริงๆพวกเราสองสาวจะไปหาชนีกันนะคะ
1: ค่ะเราไม่ใช่ชนีแต่เราจะไปหาชนีบรรดาเพื่อนสาวทั้งหลายเนี่ยเขาจะเรียกผู้หญิงว่าเป็นชนีใช่ไหมทีนี้ก็เราบอกไม่ใช่ค่ะพวกเราจะไปหาชนีไปหาทุเรียนชนีทานกันเนาะ แฟนๆที่เกาะช้างก็ถ้าเผื่อใครอยู่ที่เกาะช้างก็รอพบเราได้นะคะบอกเรา 96.5 อันนี้สัญจรเราจะไปเกาะช้างกันแต
0: ่
1: กิจกรรมหลายๆอย่างอ่ะพี่ป๊อปที่คุณผู้ฟังบอกมาว่าถ้าทำกันได้เรากำลังคิดจะจัดกิจกรรมเรียนยืดเหยียดโยคะกินอยู่อย่างไรแล้วก็มาพูดคุยกันที่อสมทเอาสักวันหนึ่งเนาะว่า
0: ดีเลยค่ะดีเลยนะคะพูดทำอะไรก็ได้ที่จะช่วยกันเพราะว่าคนเรานะคือเราผ่านโควิดมาด้วยกันแล้วนะคะเห็นว่าจะมีไวรัสใหม่จะแบบเปิดระเบิดพานขึ้นมาอีกแล้วกันใช่ไหมคะเราพายุผ่านมาต้องเยอะมากคือต้องแบบมันต้องจำเป็นต้องมีคอมมูนิตี
1: ้
0: นะคะคนเราอยู่ด้วยกันอยู่คนเดียวมานานๆบางทีไม่เจ
1: อ
0: คนอื่นไปหัวเราะตอนเช้าเดินให้เหงื่อออกเสร็จนะคะโอ้โหเหงื่อออกเสร็จก็คือมากินกาแฟหัวเราะกันทำอะไรขึ้นมามันเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาแหละค่ะแล้วการที่เราไปเจอแบบว่าเพื่อนฝูงที่เกาะช้างขึ้นมามันแบบไม่ไปไป20ปีเขาที่แล้วไปพี่เก่งนะคะสน
1: ุ
0: กมาก
1: ชาร์จแบตกลับมาแบบคึกคัก
0: เลยสวยคนล้อจนแบบโอ้ยเหนื่อยโชกันแบบว่าสนุกสนานมากแล้วมันคือมันจำเป็นเราต้องแบบไปหาความสุข
1: ให้ก
0: ับ
1: ชีวิตใช่ความสุขเนี่ยหาง่ายมากเลยใช่ไหม
0: ม
1: ีที่เราจะเลือกว่าเอ้ยตรงนี้เราก็หาความสุขได้มีความสุขแฮปปี้หัวเราะทำอะไรกันได้เหมือนเติมพลัง
0: มันอยู่ที่ mindset เลยค่ะพี่เก่ง
1: ค่ะ
0: มันอยู่ที่ mindset มาเลยว่าเราคือจะเป็นคนแก่มันมีแค่2แบบเองนะพี่เก่ง
1: แก่แล้วแก่เลย
0: ไม่ใช่เป็น
1: แบบไหน
0: แก่ที่แบบว่าเห็นอะไรก็ขี้บ่น

0: หนังคิ้วขบวนนะคะไม่น่ารักเท่าไหร
1: ่
0: หรือเป็นคนผู้สูงวัยที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมีอะไรก็แบ่งปันให้คนนั้นคนนี้เอากินหน่อยนะลูกเอาไหมนะลูกเอาไหมนะเนาะแบ่งปันให้คนมันน่ารักอะเราขอเป็นแบบอันสุดท้ายดีกว่านะคะเราอิ่มแล้วแล้วคือพร้อมให้ต่อ
1: เราเลือกที่จะเป็นผู้ให้ใช่ไหมดีกว่าจะเป็นผู้รับไม่ว่า
0: อิ่มมากมากเลยล่ะค่ะ
1: ถ้าทุกคนให้อะไ
0: รได้คือมันจะเป็นอาหารเป็นความรู้แล้วก็โยคะยินดีเลยค่ะพี่เก่ง
1: ค่ะได้เดี๋ยวถ้าคนสนใจคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็แจ้งมาใน LINE @thinking radio กันเราจะรวบรวมสมาชิกกำลังพล10คน20คน30คนหรือว่า40คนเพราะว่าเรารวมตัวกันได้ในอสมทมีพื้นที่เยอะแยะเลยกว้างค่ะอยากให้คุณผู้ฟังได้มา
0: น้องอาจจะมาเหมือนไปเล่นโยคะมาคุยเรื่องการที่ดูแลร่างกายทำอาหารอะไรหรือว่าแชร์อาหารอะไรด้วยกัน
1: ตอนนี
0: ้ก็ได้เนาะ
1: กินเมนูยังไงให้ปลอดโรค NCD ใช่ไหมคุณป๊อป
0: ลดว่าจะช่วยนะ
1: ลดหวานลดมันลดเค็มไม่ต้องฟอกไตไม่ต้องอดนอนใช่ไหมบางคนนอนไม่หลับเนี้ยอาจจะมาเจอคุณป๊อป
0: แค่อันนั้นแหละถ่ายไม่ออกเครียดจัดนอนไม่หลับนะคะ
1: ใช
0: ่ก็จะมีปัญหา108ที่มาเพราะว่ามันนะบางทีก็ติดซีรีส์ติดมือถือติดเพื่อนติดนั่นติดนี่แต่ว่าคือไม่ฟังเสียงตัวเองไม่ฟังร่างกายตัวเองจะมีปัญหาข้างหน้าค่ะใช
1: ่ถ้าร่างกายมันเตือนมาเนี่ยมันต้องเกินขั้น1ขั้น2แหละถูกไหมคุณป๊อปบางอาการที่ออกมาเนี่ยมันก้าวไปสู่ขั้น3ขั้น4แล้วอ่ะมันเยียวยาไม่ทันและฟื้นฟูไม่ทันแล้วอย่ารอ
0: เอาเลยนี้ได้กันนะคะคนเราเนี่ยถ้าเราเล่นมือถือดันๆแสบเจ็บตาปวดหัวเปิดมือชาร้อนมือนะคะปวดคอปวดหลังโอ้ยปวดคอปวดทุกวันเลยแล้วก็ยังเล่นต่อแล้วบางทีก็จะมาหาครูนะคะมาหาครูโยคะนะคะแล้วมันถามว่าครูคะดิฉันปวดคอปวดตาปวดหัวคือมีท่าไหนไหมคะทำให้หายเราก็จะบอกว่าเลิกเล่นได้ไหมคะเล่นสิที่มันเล่นไปเอาผมได้ไหมเขาบอกไม่ได้มีท่าไหนไหมก็เลิกเล่นสิทำอะไรที่มันทำให้มันเจ็บก็เลิกทำได้ไหมคะเลิกสักพักหนึ่งไปเดินยาไปมองไกลๆใช่ไหมคะเพราะก็นะคนเรามักจะแบบว่าไม่ฟังเสียงตัวเองอยากจะหาวิธีเหมือนแบบนะใครแอคแคทก็กินยาแล้วนะคะคือแบบไม่หาเหตุผลว่าจริงๆกับตัวเองทำตัวเองมากกว่า
1: 1. พวกเราเนี่ยทำตัวเอง 2. รู้วิธีป้องกันแต่ไม่ปฏิบัติใช่ไหมทำตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นเลยรู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรต้องออกกำลังกายอะไรต้องทำเนี่ยแต่ลืมปฏิบัติอ่ะแล้วมีอีกอันหนึ่งที่บอกว่ารู้นะว่าตากระตุกเนี่ยเพราะว่ามันใช้สายตาดูคอมพิวเตอร์ทำงานมาทั้งวันใช่ไหมแต่ยังรู้สึกไปคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าเฮ้ยตาเขม่นข้างซ้ายโชคร้ายข้างขวาโชคดี
0: แล้วเพื่อนจะบอกว่านักเรียนโยคะคนหนึ่งนะมาหาเราเด็กว่าครูคะหนูนะปวดคอทางซ้ายมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าโอเคเราจะใช้สตินะคะแล้วก็สติมาก
1: ๆ
0: กำลังพยายามคิดดูสิว่าเคยไปทำอะไรมาที่แบบว่าเจ็บคอทางซ้ายเยอะขนาดนี
1: ้
0: นั่งคิดไปว่าอ๋อหนูคิดออกแล้วค่ะ
1: หนูนี่โทรศัพท์
0: ไม่ค่ะหนูดูทีวีเอียงทางซ้ายแล้วคือดูทีวีทางซ้าย
1: เอียงคอดูอ๋อนอนดู
0: ทีวีแล้วเอียงทางมันจะเจ็บทางซ้ายแล้วบอกว่าก็เปลี่ยนข้างสิคะหรือว่ายืนนอนแล้วก็ยืนไหมถ้ามันนอนเจ็บก็คือยืนหรือนั่งก็ได้ทำ
1: อ
0: ย่างอื่นก็ได้สิจ๊ะนะคนเรามักจะนะเจ็บตัวแล้วไม่รู้ตัวแล้วแบบว่าจะถามคนอื่นให้ช่วยเหลือนะคะบอกว่าคุณหมอคะแล้วเจ็บตรงนี้คุณหมอจะให้ยาใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันจะดีกว่าไหมว่าหาต้นกำเนิดเหตุผลนั้นแรกที่มันทำให้เราเจ็บขึ้นมาน
1: ี่แหละ มีสติแล้วก็เราจะรู้เลยว่าต้นตอมันอยู่ที่เราเองนั่นเองใช่ไหม
0: ใ
1: ช่
0: ทุกครั้งเลย
1: เอ๊ะทำไมวันนี้ปวดคออ๋อนอนดูโทรศัพท์บนหมอนทั้งคืนเลยค่ะ อ๋อทำไมวันนี้ปวดไหล่อ๋อนอนทับโซฟาบนโซฟาดูทีวีผ่อยหลับไปทั้งเช้าเลยอะไรอย่างเงี้ย โอเค
0: มันเป็นสติทั้งนั้นเลยค่ะพี่เก่งนะคะเรามีสติบางทีแบบว่ารู้ก็รู้นะคะบางทีเราแบบโดโซนะคะสโตรไปเรื่อยๆสโตรไปเรื่อยกับการมือถือจนถ้ามันแบบเจ็บตาแล้วรู้ต้องทำอย่างอื่นต้องทำอย่างอื่นไปถ้าไม่เอาไปวางนะมันคือแบบหลายชั่วโมงมันผ่านไปใช่ไหมคะแค่นี้แหละนะคะมันคือไม่มีไหนรู้เลยว่าต้องทำอะไรแล้วคือต้องทำแล้วคือต้องแบบเรียกว่า delay gratification นะคะทำงานก่อนแล้วกินขนมทีหลัง
1: เย่แล้วเดี๋ยวเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันเดี๋ยวรวบรวมสมาชิกบอกแล้ว965นะคะมาสุขภาพดีกันซ้อมๆกันไว้ก่อนเสวนาภาษาหมอเพราะว่าเราจะไปจัดเสวนาภาษาหมอกันอีกทีเนี่ยตุลาคมอันนั้นก็จะเน้นเรื่องงานที่กินอยู่ยังไงให้ปลอดโรคปลอดภัยไม่ต้องฟอกไตกันแต่ตอนนี้เราต้องยืดเหยียดกันก่อนใช่ไหมคุณป๊อปเดี๋ยวคืนนี้กลับไปยืดเหยียดอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปพิสูจน์ให้คุณผู้ฟัง
0: ค่ะค่ะดีกว่า
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณป๊อป
0: ขอบคุณค่ะเจอกัน
1: เจอกันวันจันทร์หน้าค่ะคิดอย่างป๊อปนะคะทุกวันจันทร์หลังข่าว3ทุ่มเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะดิฉันมีเรื่องมาบอกเล่าเชิญท่านนี้มาในรายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดเตล็ดเรื่องเล่ามาคุยกันเรื่องอสมท74ปีเรื่องบางขุนพรหมเรื่องเก่าๆอู้ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวต้องมาเจอตัวจริงเสียงจริงมีเรื่องราวมาบอกเล่าคุณผู้ฟังกันในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
2: โอวิชั่นพลัสปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
7: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ะคุณผู้ฟังที่จะไปรอพบเราที่เกาะช้างก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เจอกันเราจะไปสัญจรนะคะส่วนช็อปมาเนียค่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเดือนนี้นะคะใครบ่นว่าร้อนๆๆใช้พัดลมธรรมดาก็ไม่หายร้อนนะคะก็ แนะนำค่ะ Cool Plus เอาอยู่ค่ะจะช่วยให้อากาศร้อนของคุณนี้มีความเย็นฉ่ำมากขึ้นลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศานะคะ Cool Plus รุ่น AV 514จะปรับแรงลมได้3ระดับค่ะสายหน้าซ้ายขวาได้อัตโนมัติเย็นทั่วห้องเลยนะคะมีทั้งสีขาวและสีเทาสุดมินิมอลค่ะสดชื่นแบบมีล้อนะคะก็คือคุณสามารถเคลื่อนย้ายไปห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกเย็นได้ทุกที่คุณใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะจะช่วยปรับลดได้ถึง3และ4องศาค่ะมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีนะคะ Cool Plus ดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะคุ้มสุดๆค่ะเพียง 1,190 บาทรับฟรี Cooling Pack 4ชิ้นโทรศัพท์021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะโทร021143990วันนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสคุยเตรียมงานกับผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมทำทริปเดินเท้าย่ำกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะคะใครๆก็รู้จักพี่นัทนะคะหรือคุณนัทหรือครูนัทคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีครับสวัสดีครับ
7: มีเพื่อนๆมีคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยได้ไปร่วมทริปไปร่วมเดินตะลุยย่ำถนนกรุงรัตนโกสินทร์ของเรามาแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นบอกว่ามีเรื่องราวน่าสนใจซึ่งเราจะมาจับมือทำกันกับอสมทนะคะเร็วๆนี้
8: เตรียมแผนกันไว้นะครับเดี๋ยวอะไรตรงนี้เราอุบไว้ก่อนยังไม่เล่าให้ฟัง
7: เราจะมายั่วยุ่ยกันก่อนแฟนคลับของคุณนัทที่เข้าไปในเพจเนี่ยก็จะสามารถตามคุณนัทไปฟังประวัติศาสตร์ถึงที่จริงเลยคุณนัททำงานเรื่องนี้มากี่ปีแล้วคะ
8: ผมเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2540ครับ
7: 40ปีนี้69ก็จะ30ปีแล้วนะคะ
8: ใช่ครับโหเรียกว่าครึ่งนึงเลยครับเพื่อนก็แซวบอกว่าจะแซยิดเมื่อไหร่
7: เราจะแซยิดไปพร้อมกันค่ะการทำงานเดินท่องเที่ยวงานประวัติศาสตร์งานแบบนี้เนี่ยมันสนุกมีเสน่ห์มากเลยเพราะว่าจะได้เห็นสิ่งที่คนบางคนเขาไม่รู้เนี่ยแล้วเขาฟังอย่างสนใจใช่ไหมคะคุณนัทค่ะ
8: ใช่ครับเวลาเราพาคนเดินเท้าเที่ยวไปในเมืองหรือบางทีเราพาคนไปในหัวเมืองต่างๆเราก็จะเห็นว่าของที่อยู่รอบๆตัวเราบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันบางทีก็จะคุ้นเคยจากตอนที่สมัยเราเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแต่เวลาพอออกมาทำงานแล้วบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะล้ำลึกไปว่าประวัติศาสตร์นี้สำคัญกับชีวิตเรายังไงบ้าง
7: ค
8: ่ะเราสังเกตยังเห็นชัดๆเลยครับเวลาเราพูดถึงเรื่องในอดีตที่เรามีประสบการณ์ร่วมเนี่ยตาเราเป็นประกาย
7: ตรงนั้นเคยเป็นอย่างนี้ตรงนี้เคยเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
8: ใช่ครับบางทีเราฟังคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเล่าให้ฟังว่าสถานที่ในยุคสมัยของท่านเป็นยังไงบางทีก็ถามกันว่าก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนเนี่ยกินกันไม่ชามไปกี่บาทเรื่องแบบนี้ก็คุยสนุกครับ
7: ค่ะแล้วคุณนัทค่ะคุณนัทมีความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์นี่เป็นเพราะว่าสนใจส่วนตัวเรียนประวัติศาสตร์เรียนทางด้านไกด์ทัวร์อะไรยังไงมามันเป็นมายังไงคะนิดนึง
8: ผมเองเนี่ยก่อนที่จะมาสนใจเรื่องพวกนี้แต่ก่อนเนี่ยเราเป็นคนชอบอ่าน
7: ค่ะ
8: แต่ก็เราก็จะอ่านเรื่องนี้ด้วยคุณแม่เนี่ยท่านมีหนังสือเยอะ
7: ค่ะ
8: แล้วก็คุณแม่เนี่ยชอบเรื่องวรรณคดีเราก็อ่านวรรณคดีอ่านเทพนิยายอ่านอะไรต่างๆนี่แหละเองแล้วพอเวลาเรามาเรียนเนี่ยเราชอบวิชาภาษาไทยจริงๆชอบเพราะว่าครูลายมือสวยเนี่ยครับอย่างนั้นก่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าภาษาเรามีเสน่ห
7: ์ค่ะ
8: จนกระทั่งพอต่อมาพอมาเรียนเนี่ยผมก็ไปเรียนมาทางวิชาทางมนุษยศาสตร์นะครับมาทางด้านวรรณคดีเราก็เห็นเสน่ห์ของภาษาของเราแล้วพอเอามาโยงกับเรื่องของประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นว่าเรื่องของชื่อบ้านนามเมืองเรื่องของสถานที่เนี่ยเวลาเราอธิบายให้คนฟังเนี่ย ความรู้ในเรื่องของภาษาไทยของเราเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราอ่านหรือวิเคราะห์เรื่องชื่อต่างๆที่เราได้ยินมาเนี่ยเข้าใจเหตุผลนะครับแต่พอเวลาเรามาเรียนมัคคุเทศก์ต่อแล้วก็มีโอกาสได้พาคนออกไปเที่ยวมันก็ฝึกทักษะเราว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยจะทำไงให้คนเขาสนุกไปกับสิ่งที่เขาได้ไปดูเรื่องในอดีตแล้วก็เชื่อมโยงกับปัจจุบันนะครับก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
7: คือพูดง่ายๆว่าทุกตารางนิ้วในกรุงเทพที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าคุณนัดไปย่ำมาหมดแล้วนะคะแล้วก็พาคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับนี่ไปฟังไปสัมผัสแล้วก็ไปอินฟินอยู่ในพื้นที่จริงๆหลับตาเหมือนบรรยากาศย้อนทวิภพไปเลยใช่ไหมฮะ
8: บางทีก็โดนแซวครับบอกว่าเกิดยุคทันยุคนั้นเลย
7: เราเหมือนทันยุคนั้นเลยและที่สำคัญน่าสนใจมากคุณนัดกำลังจะไปอยุธยาสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับคือเราเป็นคนที่ผูกพันนะครับผมว่าราชธานีทั้งกายอยุธยา
7: ค่ะ
8: กรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยทั้งสามเมืองนี้มีความเกี่ยวพันกันหลายเรื่องนะบางคนเห็นว่าพี่นามสกุลมีพนมบรรณอยุธยา
7: ค่ะ
8: แสดงว่าต้องรู้เรื่องอยุธยาเยอะแยะเลยเราก็รู้บางส่วนนะครับแต่อาจจะรู้ได้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ที่สำคัญคือทริปที่จะจัดวันอาทิตย์ที่17พฤษภาที่จะถึงเนี่ยนะครับผมก็มองดูว่าอยุธยาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาใครไปเที่ยวก็มักจะเข้าไปในเกาะเมือง
7: ใช่ส่วนว่าไปมา3รอบนี่ก็เข้าเกาะเมืองตลอด
8: ใช่ครับแต่ว่าปรากฏว่าหลายๆท่านบางทีไม่ได้มองไปยังถึงว่าก่อนจะมาเป็นอยุธยาคนก่อนที่จะไปตั้งรกรากอยู่ในเกาะเมืองเนี่ยเขาอยู่นอกเกาะเมืองมาก่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำเป็นทริปเรื่องอยุธยาวาไรตี
7: ้ค่ะ
8: ก็คือจะพาไปสืบอดีตกรุงเก่านอกเกาะเมือง
7: ย้ำเลยว่าพิเศษตรงที่ว่าเป็นนอกเกาะเมืองซึ่งมันมีเรื่องราวมาก่อนแล้วถูกไหมฮะก่อนที่ทั้งพม่งพม่าก็ตั้งค่ายกันอยู่ที่นอกเกาะเมืองใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะครับอย่างวัดบารามที่จะเลือกพาไปชมเนี่ยก็เป็นที่ที่อยู่นอกเกาะเมืองแต่ว่าก็มีเรื่องราวนะครับอย่างเราพาไปดูวัดใหญ่ชัยมงคลเราจะพูดกันเรื่องสงสมเด็จพระนเรศวรเราเพิ่งมีละครผ่านไปก็เลยเรื่องหงสาวดีนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงตำนานสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยปรากฏเรื่องนี้มันอยู่ในกระแสสนใจของคนจำนวนมากแล้วก็จะพาไปเรียนรู้ไปถอดรหัสจากสถานที่นะครับไปพูดคุยกันว่าเหตุการณ์ในยุคสมัยของท่านเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วทำไมต้องมันมีความเกี่ยวพันยังไงกับวัดแห่งนี
7: ้ครับไปวัดใหญ่ชัยมงคลไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมคะ
8: ใช่พนัญเชิงนี้ก็ยิ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ตอนนี้คุณเก่งบอกให้ว่าเนี่ยเพิ่งไปดูมาล่าสุดเลยกำลังปิดบูรณ
7: ะ
8: แต่ว่าเรื่องราวของพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยลองนึกถึงภาพว่าสร้างขึ้นก่อนการตั้งกรุงศรีอยุธยาถึง26ปีก็แสดงถึงความชำนาญในเชิงการช่างของคนยุคนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องราวปลีกย่อยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ที่วัดพนัญเชิงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากซึ่งบางคนก็จะไปเปรียบเทียบกับคำว่าเจ้าแม่ทับทิมหรือหมาโจ้ที่คนตะจิ๋วนะฮะคนจีนพ้นทะเลเนี่ยเรียกขานกันเราก็จะพาไปเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ด้วย
7: ค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่ามีความพิเศษจะไปเรียกว่าเจาะลึกดู Japanese Village ล่ะ
8: นี่เป็นช่วงบ่ายครับเพราะว่าเดี๋ยวพอดูวัดพนัญเชิงเสร็จแล้วเนี่ยผมจะพาไปวัดชื่อวัดเกาะแก้วเป็นหนึ่งในป้อมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
7: โอ้โหไปได้
8: ดูสองมหาราชคราวนี้เราก็จะได้คุยกันถึงสองมหาราชที่เป็นกษัตริย์นักรบทั้งสองพระองค์เนี่ยสถานที่ทั้งสองที่เนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวพันกันว่าในการป้องกันพระนครในสมัยยุทธยาตรงเดินเคยคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์ของการสู้รบในสมัยก่อนนะการวางข้าวการป้องกันตัวในอดีตเนี่ยเขาทำกันยังไงนะเราก็จะได้ไปดูแต่ในสถานที่ว่าหนึ่งในค่ายของกองทัพยุทธยาเนี่ยที
7: ่
8: ยุทธยาตากท่านคุ้มครองดูแลอยู่ตอนนั้นเนี่ยมีเป็นก็ไปดูจากในที่จริงไงก็จะเห็นชัยภูมิว่าทำไมเราถึงต้องเลือกตั้งค่ายในโซนนิ่งตรงนั้นนะครับก็จะพาไปที่วัดเกาะแก้วส่วนช่วงบ่ายเนี่ยไป Japanese Village ครับพอดีเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก็เลยได้เข้าความรู้อะไรบางอย่างโยงกับสถานที่ตรงนี
7: ้ค่ะ ญี่ปุ่นเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับโอ้โหบรรพบุรุษเรามายาวนานนะฮะใช่ไหม
8: ใช่ครับมีหลายๆเรื่องที่เราจะนึกไปไม่ถึงอย่างเช่นว่าอายุทยาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคนญี่ปุ่นเนี่ยที่มีฝีมือที่เราเรียกว่าโรลินเนี่ยได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วก็เรียกว่าได้ที่พระราชทานนะครับผมเคยได้ยินชื่อยามาดะนางามาสะนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าชาวญี่ปุ่นเราอาจจะคุยกันเรื่องของดาบซามูไรซึ่งต่อมาถูกพัฒนามาเป็นอาวุธหลายชนิดที่ทหารไทยใช้กันในเวลาต่อมาเราจะเห็นพระแสงดาบหลายเล่มเลยที่พระเจ้าแผ่นดินถือติดพระหัตถ์เนี่ยก็เป็นพระแสงดาบญี่ปุ่นครับแล้วก็จะมีเรื่องราวที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างเช่นเรื่องของเหล้าอาบอมูรินะครับซึ่งญี่ปุ่นก็ซื้อข้าวจากสยามรวมทั้งบุคคลหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่คนนึกไปไม่ถึงนะครับไปนึกถึงอาจจะคงเคยได้ยินชื่อมารีเดอร์กีมา
7: เดกิมา
8: หรือข้าวทองกิบมาเนี่ยบางคนไปเข้าใจว่าเป็นฝรั่งโปรตุเกสจริงๆแล้วเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นครับ
7: โ
8: อ้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยนะฮะเราก็จะไปคุยเรื่องของชุมชนชาวต่างชาติต่างภาษาต่างแหล่ยุทธยาด้วย
7: อ้าวตัวลงข้าวทองกิบมาที่ดิฉันดูในละครนี้เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเหรอคะ
8: พ่อเขาเป็นลูกครึ่งแล้วแม่เขาก็เป็นญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะหน้าตาเป็นคนญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าตอนที่เขาไปทำขนมเข้าคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นฝรั่ง
7: เป็นฝรั่งอันนี้เรียกว่า
8: จริงประวัติศาสตร์ก็ต้องไขกันจากเรื่องของ
7: เป็นรหัสเลยใช่ไหม
8: ใช่ครับใช่
7: ถอด DNA กันให้เห็นอิฐแต่ละก้อนนะ
8: เนี่ยเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยเสร็จแล้วปรากฏว่าผมไม่อยู่แค่นี้ผมจะไปจนถึงย่านบางปะอินเลยจากอุทยานแล้วผมลงไปบางปะอิน
7: คุณนัดพาไปถึงตลาดบางปะอินเลยเหรอฮะตรงไหน
8: ครับแต่ว่าก่อนจะไปตลาดบางปะอินเนี่ยผมพาไปแวะชมอีกวัดหนึ่งพวกเราจะรู้จักกันนะครับที่วัดชุมพลนิกายารามวัดนี้เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองมีอยู่ที่บางปะอินนะครับซึ่งปรากฏว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเลยพระประธานมีทั้งเจ็ดองค์นะครับแปดปีปกติพระประธานตามวัดมีองค์เดียวที่นี่พระประธานมีทั้งหมดถึงเจ็ดองค์เลย
7: เจ็ดองค์เลยเพราะว่าเก่งเคยไปที่เหนือเนี่ยเชียงใหม่เขาจะมีสองใช่ไหมครับมีพระประธานหันคู่หันหลังชนกัน
8: แต่ว่าบางที่ก็มีห้า
7: เริ่ม
8: แล้วแต่ว่าที่นี่เจ็ด
7: เลย
8: เดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูกันแล้วก็ดูศิลปกรรม
7: อยากรู้ต้องตามไปฟัง
8: ใช่ครับคุณบอกว่ายุทธยานี้อยากเชิญชวนครับตอนนี้ยังรับได้อีกประมาณสัก 4-5 ท่านถ้าสนใจก็รีบๆ
7: ทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะจองกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่คนที่เป็นแฟนของ 96.5 คลื่นความคิดเนี่ยเข้าไปดูตามได้ที่ Facebook ของคุณนัทใช่ไหมฮะ
8: ใช่ครับผมใช้ชื่อเพจชื่อท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การเรียนรู้กับนักจุลภาษาหรือถ้าเกิดต้องการโปรแกรมท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆอย่างนั้นสามารถติดต่อกับผมได้ที่หมายเลข081นะครับ343-4261
7: ค่ะ
8: 081-343-4261แอดไลน์มาเลยครับแล้วก็ทักมาเลยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวอยุธยาด้วยกันที่จะส่งโปรแกรมท่องเที่ยวสนุกๆไปให้ดูนะครับรวมทั้งเพจด้วยว่าตามข่าวจากเพจได้ยังไงบ้าง
7: ค่ะแต่อันนี้ที่จะบอกได้เลยก็คือว่าคุณนัทจะนัดเป็นจุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเชี่ยวชาญแผนที่นิดนึงนะฮะโทรศัพท์สอบถามก่อนจุดนัดหมายเช่นหน้าเซเว่นสาขาตรงไหนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดี๋ยวอย่าไปยืนรอกันคนละมุมนะคะ
8: ครับเดี๋ยวหากันไม่เจอ
7: เอ๊บอกคุณผู้ฟัง 96.5 ยืนรออยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วทำไมไม่เจอปรากฏว่ายืนกันคนละมุมอันนี้ต้องเช็คจุดดีๆนะคะอันนึงที่อยากให้คุณนัทเชื้อเชิญคุณผู้ฟังเองเนี่ยว่าเวลาไปดูประวัติศาสตร์แต่ละวัดแต่ละที่เนี่ยเราจะมีความสนใจอยู่ 2-3 แบบอ่ะเด็กรุ่นใหม่ถ่ายรูปเช็คอินนะฮะถือดอกบัวแต่งสบายกางเกงยีนแต่อาจจะหาข้อมูลทางออนไลน์ก่อนถูกไหมคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีสแกน QR code กันตามสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคะในยุคนี้แต่มันไม่อินไม่ฟินเท่ากับฟังจากปากอ่ะเพราะว่าคุณนัทจะเล่าแบบได้อรรถรสมาก
8: กับผมก็พยายามอยากให้เวลาคนมาเที่ยวเนี่ยลองสัมผัสในสถานที่จริงอะครับเพราะว่าสมัยที่เราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยจะสังเกตแล้วว่าคนไทยเราไม่ชอบเรียนประวัติศาสตร์เพราะว่าไปเน้นเรื่องการท่องจำ
7: เรียนจากหนังสือปีพ.ศ.ไหนเสียกรุงปีไหน
8: รอเรื่องการจะต้องสอบให้ผ่านเนี่ยมันเป็นความเครียดอย่างนึงแต่ผมว่าประวัติศาสตร์เหมือนนวนิยายเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเรามองย้อนไปว่าคนเมื่อก่อนเขากินอยู่กันยังไงเขาบ้านเรือนเขาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของเขาในเวลานั้นเป็นไงจะสังเกตเห็นว่าละครอิงประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องก็ยังเป็นความนิยมของคนในยุคปัจจุบันอยู่แล้วด้วยความอยากรู้ของเราแหละว่าเขาจะประมาณไหน
7: ค่ะมีจุดอีกอันหนึ่งที่เราอยากให้คนรุ่นใหม่มาสนใจประวัติศาสตร์เยอะๆใช่ไหมคะคุณนัทคะ
8: ครับคือผมมองว่าประวัติศาสตร์นี่มันเป็นฐานของปัจจุบันแล้วก็วางแผนอนาคตได
7: ้ค่ะ
8: เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วปิดแต่บริบทของสังคมเป็นคนละแบบกัน
7: ค่ะ
8: ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าสิ่งที่เคยเกิดแล้วเคยอะไรผิดพลาดเราก็ไม่ให้มันเกิดซ้ำกับเราก็ระมัดระวังหรือบางทีเราไม่เคยมีประสบการณ์เลยบางครั้งการเรียนประวัติศาสตร์ก็จะช่วยทำให้เราประเมินหรือวิเคราะห์หาเหตุผลได้ว่ามันมีอย่างนี้มันมีอะไรแล้วเป็นเหตุผลบ้างแต่ผมว่าสนุกไม่แพ้การเรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์นะครับเป็นสมการเหมือนกันเลย
7: ใช่ใช่
8: ทุกวันนี้เด็กๆเนี่ยจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการเล่นเกม
7: ใช่ใช่ใช่เห็นมีคนเขียนเกมเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็เยอะเลยนะฮะเด็กเล่นเกม
8: แล้วเดี๋ยวนี้มีการไปทำเป็นพวกโมเดลเลยครับผมมีเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยเขาทำโมเดลเป็นเรื่องของนักรบไทยแต่ก่อนตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยเห็นไอ้พวกตอนสงครามเรื่องของทหารในสงครามโลกเขาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านจากที่เราต่อพวกนี้แหละแต
7: ่
8: ทุกวันนี้เขาบอกว่าจริงๆเรื่องของคนไทยอย่างพี่เก่งลองนึกถึงภาพเรื่องของดาบสมัยก่อนเขาตีดาบเป็นยังไงน
7: ะ
8: อาวุธชนิดไหนอย่างสมมติผมเคยตั้งคำถามว่าสิ่งที่เรียกว่าโล
7: ่
8: มันควรจะเป็นทรงไหนกันแน
7: ่โล่ที่เมื่อก่อนนี้ก็จะมีคุยกันว่าต้องเอาแขนไปสอบมีเป็นกลมมีเป็นแนวทรงกระบอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
8: ถ้าเป็นแนวตั้งไปกับแขนเราเนี่ยเราเรียกว่าดั้งจมูกแบบนี้แหละ
7: เป็นดั้ง
8: แต่ถ้าเกิดว่ากลมๆเนี่ยคนจำนวนมากไปเข้าใจเรียกว่าโล่แต่จริงๆถ้ากลมๆเรียกว่า
7: เขนอ๋อ
8: อย่างตราของกรมตำรวจเนี่ยก็จะเป็นรูปดาบเขน
7: ดาบพาดอยู่บนเขนกลมๆใช่ไหม
8: ใช่ครับเรียกว่าเขนแต่ถ้าเกิดโล่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
7: โอ้ยอมรับเลยนะคะว่าเข้าใจเรียกโล่มาตลอดเลยนะ
8: ครับเราไปเข้าใจอย่างนั้น
7: คือ
8: คนโบราณจะมีการแยกเรื่องพวกนี้เวลาพอเราเข้าใจแล้วเราไปดูละครที่เกี่ยวกับสงครามก็จะสนุกขึ้น
7: พิพิธภัณฑ์หลายๆที่ก็จริงๆเก่งไปเจออย่างล่าสุดนี่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาใช่ไหมฮะ
8: เรื่องทอง
7: ตอนนี้แบ่งเป็น8ห้องแล้วคือบางคนก็ดูแต่ไม่อินเพราะว่ามันมีทองกับมีเรื่องสแกน QR code เนี่ยแต่ถ้าไปดูพร้อมกับวิทยากรบรรยายนะเก่งเชื่อว่าทุกคนจะรักและหวงแหนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนาะมันอินมากเลยอ่ะว่าของที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินของเราเนี่ยมันโอ้โหน่าทึ่ง
8: คือเราชอบฟังเรื่องเล่ากันมาผมว่าเป็นทุกเพศทุกวัยนะ
7: ค่ะ
8: เพราะว่าผมคิดว่าเวลาสมัยตอนที่เราเรียนแล้วมีครูแล้วเรื่องสนุกมีนิทานเราให้เราฟังชี้ชวนให้เราเห็นตามแล้วเราคิดตามเนี่ยมันสนุกกว่าการที่เราเดินดูเอง
7: ค่ะ
8: ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเวลาเราทำทริปให้คนไทยเที่ยวดีๆเนี่ยเราก็จะรักบ้านรักเมืองขึ้นอีกเยอะ
7: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาตะลุยกรุงเทพกรุงรัตนโกสินทร์กันนะคะส่วนวันอาทิตย์หน้าคุณนัทจะพาไปอยุธยาก็ติดต่อไปได้นะครับเบอร์อีกเบอร์หนึ่งค่ะอาจารย
8: ์ใช่เราไปชวนอีกครั้งนะครับ081
7: 343-4261
8: 343-4261ครับ
7: 4261ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาค่ะเด
8: ี๋
7: ยวโอกาสหน้ามีโอกาสมาคุยกันใหม่นะคะ
8: ผมได้คุยกันสนุกอีกหลายเรื่องคร
7: ับ ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
8: คุณครับ
7: บอกเล่า965วันนี้นะคะก็ได้เรื่องราวดีๆมาบอกเล่าแบ่งปันคุณผู้ฟังกันแล้วก็ถ้าสนใจเรื่องประวัติศาสตร์วังบางขุนพรหมกับเรื่องราวดีๆที่คุณณัฐมาเล่าไว้นะคะอยู่ในคอร์ดเกรดเบ็ดเตล็ดเรื่องเล่าของ YouTube พอดแคสต์ของ Thinking Radio ค่ะพลาดไม่ได้ไปดูย้อนหลังของคอร์ดเกร็ดเบตเตอร์เล็ตเรื่องเล่าได้แล้วก็รายการทุกรายการฟังย้อนหลังชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Thinking Radio ค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะ LINE @thinkingradio ของเราคุณผู้ฟังที่ทัก LINE @thinkingradio มานะคะตอนนี้มีอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือผู้ที่จะไปทริปนางโงย่ากับอาจารย์ธัญวัฒน์เรื่องที่2ก็คือไม่ต้องทักมาแล้วนะคะชุมพรไปกินทุเรียนกับพี่หนิงนิรุธเนี่ยเต็มหมดแล้วค่ะก็ให้ทักมาเรื่องนี้แหละค่ะที่จะมาร่วมกิจกรรมตลาดนัด SME ต้องรอดสมัครกันมาได้นะคะว่าเราจะเชิญมาสัมภาษณ์ในรายการตลาดนัดเริ่มต้น1มิถุนายนนี้นะคะสมัครกันเข้ามาว่าสนใจอยากจะร่วมโครงการ SME ต้องรอดกับ 96.5 Modern Market กับทักทาย LINE @thinkingradio ของเราเราก็สนใจจะมาอบรมฝึกเข้าเวิร์กช็อปโยคะกับบอกเล่า965หรือจะมาเรียนฝึกกิจกรรมไปต่างจังหวัดเดินในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์กับบอกเล่าสัญจรเหมือนกันนะคะยังไงแจ้งกันมาได้ค่ะเดี๋ยวเรารวบรวมสมาชิกนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วบอกเล่าจะกลับมาอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ

0: เมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
6: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกากับ5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารนะครับเช้าวันอังคารที่12เดือนพฤษภาคมวันที่ฤดูฝนมาถึงพวกเราเร็วกว่ากำหนดนิดหน่อยนะครับที่จริงมันอยู่ในช่วงปลายหน้าร้อนแต่ตอนนี้ก็เข้ามาถึงประมาณกลางเดือนแล้วนะครับวันนี้วันที่12พฤษภาคม2569วันแรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมีย72วันของการรบๆหยุดๆของสงครามระหว่างอเมริกาอิสราเอลฝ่ายหนึ่งรบกับอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกและยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องคืออารยธรรมเปอร์เซียหรือปัจจุบันเรียกว่าประเทศอารยันหรือประเทศอิหร่านนั่นเองก็ยังหยุดรบอยู่แต่ก็รบปอกแปะปอกแปะเหมือนฝนตกที่ปากช่องนะครับแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมานะแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็ตอบโต้กันอเมริกาก็ตอบกลับไปยังอิหร่านด้วยภาษาที่หยาบคายหยาบกร้านหยาบกระด้างมันก็ไม่หยาบคายไม่ได้ต่อว่าด่าทอพ่อแม่อะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันเย้ยหยันกันด้วยภาษาอังกฤษอ่ะว่าจะคุยในช่วงครึ่งหลังของรายการนะแต่ว่าทุกครั้งที่ดูข่าวต่างประเทศก็พยายามมองไปดูไอ้พวกนี้เขาพูดกันยังไงเนี่ยโลกสมัยใหม่ใช้ดิปโลมาซีหรือการทูตกันอย่างนั้นเลยเหรอนะเมื่อวานผมก็บ่นเรื่องไม่ได้บ่นนะก็เล่าให้ฟังเรื่องฟิลิปปินส์ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่ซ่อนความหมายในไว้ในคำขวัญหรือว่าแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนปีนี้ว่าอย่างไรก็พยายามจะหาคำแปลเป็นภาษาไทยให้มันฉับฉานชัดเจนก็ได้ใหม่อีกนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนอื่น

0: ขอบอกก่อนว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ใช้คำหยาบเมื่อวานนี้นะครับเอาเร็วๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปครึ่งชั่วโมงที่หลังนะครับเพื่อให้ความเข้าใจต่อเนื่องคือเมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์ใช้คำเย้ยหยันอิหร่านว่ารับคำตอบจากอิหร่านผ่านปากีสถานแล้วจากพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนโซคอใช้คำว่าโซคอแต่บอก I don't like it รับไม่ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นภาษาที่หยาบคายมากทางการทูตไม่มีคำหยาบใดๆนะครับแต่ฟังดูแล้วโหมันเย้ยกันถึงขนาดนี้แล้วแบบไม่อ่านเลยเหรอนะครับผมก็ใส่ดอกจันไว้ว่า he did not finish reading โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผมได้อ่านคำตอบจากพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนของอิหร่านแล้วผมไม่ชอบมันเลยรับไม่ได้ทั้งหมด he did not ที่จริงเขาอ่านไม่จบอ่ะครับตอนหลังข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังอ่านต่อไปว่ายังอ่านไม่จบโอเคเอาไว้ทีหลังผมก็สุขสนุกจังเลยติดตามข่าวพวกฝรั่งพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเนี่ยครับเป็นเจ้าของภาษาแต่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหมายความว่าพูดภาษาการทูตไม่เก่งเลยนะครับแล้วมันจะตกลงกันได้ยังไงนะครับอันนี้เรากลับมาเรื่องใหญ่ของอาเซียนดีกว่าเรื่องใหญ่ของผมแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังอาจจะมองไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่หรอกผมคิดว่าไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าผมจะพยายามคุยให้ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญน่าสนใจสนุกดีบางทีก็ใหญ่นะก็คือว่านี่ครับเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องคำขวัญหรือจะพูดให้ถูกในภาษาอังกฤษคือ theme แนวคิดหลักของการทำงานอาเซียนโดยฟิลิปปินส์ในฐานะประธานฟิลิปปินส์ประจำปีนี้อาเซียนเนี่ยจะเปลี่ยนหมุนเวียนประธานไปตามประเทศต่างๆตามลำดับอักษรชื่อประเทศนะครับประเทศละปีหนึ่งประชุม2ครั้งถ้าไม่ไหวก็อาจจะรวบยอด1ครั้งนะครับหลักๆก็กำหนดให้ประชุม2ครั้งตั้งแต่เริ่มต้น 2008-2009 เป็นต้นมานะครับที่มีกฎบัตรอาเซียนกำหนดไว้นั้นคำขวัญของหรือว่าแนวคิดหลักของฟิลิปปินส์ที่อธิบายไว้เมื่อวานหวังว่าจะได้ประโยชน์ในทางภาษานะครับว่าฟิลิปปินส์นี่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ซ่อนความจริงที่โหดร้ายไว้ในคอมม่า navigating our future comma ก็คือหยุดอ่านนิดนึงคิดนิดนึงแล้วก็ together เมื่อวานผมแปลเป็นภาษาไทยว่าเราจะเดินทางไปด้วยกันนะครับแล้วก็คอมม่านิดนึงคือมันยังไม่สลัดสลวยก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าจะเอายังไงนะครับเมื่อวานก็ตลอดเวลาทั้งวันก็เลยมานั่งคิดมันจะเปลี่ยนถ้อยคำอะไรยังไงก็เลยคิดว่า เราพาอนาคตของเราฝากคลื่นลมคอมม่าไปด้วยกันหรือพักการพูดหรือการอ่านนิดหนึ่งเพื่อย้ำว่าต่อไปนี้ไปด้วยกันนะครับพาอนาคตของเราฝากคลื่นลมไปด้วยกันนะเพราะว่าไอ้ navigating เนี่ยก็คือการเดินเรือหรือการเดินทางที่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิธีคิดคณะทำงานเข็มทิศเพื่อให้ฝ่าอุปสรรคที่ขวางทางอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นบนบกก็อุปสรรคขวากหนามคดเคี้ยวสูงต่ำหุบเหวยอดเขาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นในทะเลเพราะในกรณีนี้ฟิลิปปินส์เขาให้ความหมายว่าเป็นการเดินทางในทะเลของอาเซียนซึ่งก็ถูกต้องครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยอยู่กับทะเลกันทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งลาวที่เราบอกว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทะเลนะครับแต่ก็ออกทางทะเลได้ก็เดินมากินก๋วยเตี๋ยวที่เดินทางกินก๋วยเตี๋ยวที่เมืองไทยแล้วก็ลงทะเลไปนะครับไปเที่ยวทะเลที่ไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าเรามันแผ่นดินเดียวกันว่างั้นเถอะภูมิภาคเดียวกันมันแต่ฟิลิปปินส์เขาจะเน้นการเดินเรือใช่ไหมก็คือเรือโบราณของเขาเพราะฉะนั้นไอ้ navigating ก็คือการเดินทางฝ่าคลื่นลมในทะเลแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้คือการเดินทางไปสู่อนาคตหรือว่าอนาคตอยู่ในมือเราพาอนาคตฝ่าคลื่นลมอาจจะตัดคำว่าของเราทิ้งไปก็ได้เพื่อความกระชับนะครับแต่เราก็เข้าใจก็คืออนาคตของอาเซียนพาอนาคตของเราฝ่าคลื่นลมวักนิดนึงไปด้วยกันนะอันนี้น่าจะดีกว่าเมื่อวานครับดีกว่าเมื่อวานนะอาจจะดีกว่านี้ถ้าท่านผู้ฟังช่วยนะครับถ้าไม่ช่วยก็ให้ผมฝ่าอนาคตพาอนาคตฝ่าคลื่นลมของการแปลไป ลำพังคนเดียวแล้วกันนะครับโอ้ยคนเก่งกว่าผมเยอะที่นั่งฟังอยู่ผมรู้มีความรู้เรื่องการเมืองระหว่างประเทศประสบการณ์สูงแกไม่พูดเองอะถึงเวลาแกพูดผมก็จ่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาตอนนี้ก็คือว่า navigating our future together ก็คือฟิลิปปินส์ซ่อนความลึกลับในหัวใจของฟิลิปปินส์เองว่าอาเซียนไม่ค่อยเป็นพวกเดียวกันเลยไม่ค่อยช่วยกันเลยมีปัญหาขัดแย้งทั้งที่มีคำว่าอาเซียน centralityอาเซียนเซ็นทรัลิตี้ก็คือความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอาเซียนเซ็นทรัลิตี้นะก็เหมือนจะเป็นยิ่งกว่าแนวคิดหลักของอาเซียนอีกนะระหว่างที่คุยเนี่ยก็ดูภาพเปิดประชุมอาเซียนสมิธ 2008-2009 ที่ชามูหินไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นผลงานส่วนตัวของผมไม่มีลิขสิทธิ์ที่อื่นนะดูไปนี่คือคลื่นลมที่บางแสนเมื่อวานอธิบายภาพไปแล้วนะแหล่งกำเนิดอาเซียนคือบ้านพักแหลมแท่นเนี่ยครับใครไปเที่ยวบางแสนไปซื้อครกไปกินน้ำพริกปูที่แหลมแท่นนะครับก็แวะบ้านนี้เขาให้เข้าเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมพยายามรณรงค์เมื่อไหร่ผมจะได้เป็นรัฐมนตรีทีนะผมจะจัดการรัฐมนตรีต่างประเทศช่วยหน่อยนะเอาบ้านหลังเนี้ยเป็นที่ประชุมก่อตั้งอาเซียนมาเป็นพิพิธภัณฑ์อาเซียนเพราะเราเป็นผู้ให้กำเนิดนี่แหละครับท่านพันเอกพิเศษดร.ถนัดคอมันเนี่ยคือผู้ให้กำเนิดร่วมกับจอมพลถนอมกิตติขจรในสมัยนั้น2510แต่ผู้ทำลายพูดอีกนะครับออกจากคุกเมื่อวานคุณทักษิณชินวัตรเป็นผู้ทำลายความเป็นผู้นำของอาเซียนแล้วทำลายอาเซียนไปด้วยไม่ต้องพูดซ้ำนะครับ เดี๋ยวจะน้ำตาไหลกันแต่ว่าผมเขียนบทความละเอียดไว้นานแล้วนะครับยืนยันได้นะคุณทักษิณจะต้องไถ่บาปอันนี้ให้ได้ถ้าคุณไม่แก้ให้ประเทศไทยดีขึ้นไม่ได้ชวนมาเล่นการเมืองนะครับแต่ว่าสำนึกผิดบ้างว่าคุณทำลายอาเซียนเกิด2510นะก็ตาย2000เกิด1967 2110นะครับอาเซียนก็ตายปี2000หมายถึงว่าไทยในฐานะผู้นำอาเซียน2009อาเซียนไม่ตายครับแต่ว่าคุณทักษิณเป็นคนทำลายความเป็นผู้นำของไทยในการให้กำเนิดอาเซียนและพยุงอาเซียนมาจนถึงปี2009นายกวิสิทธิ์ก็ถ้าไม่ขอโทษผมนะคุณทักษิณผมไม่ขอโทษผมแล้วครับเราก็แค่เด็กจัดรายการพิยุแต่ว่าเล่าให้ฟังนะครับนะดูภาพนี้ไปแล้วกันนะครับคือสรุปก็คือว่า navigating our future together เนี่ยฟิลิปปินส์เขาซ่อนความหมายลึกๆไว้ข้างในด้วยคอมม่าว่าเราไม่ค่อยสามัคคีกันต่อไปนี้เราต้องสามัคคีพาอนาคตฝ่าคลื่นลมไปด้วยกันนะก็คือจะวักด้วยคอมม่าอันนี้คือความหมายนะครับทีนี้ไอ้คลื่นลมที่เกิดขึ้นในการประชุมอาเซียนก็เป็นคลื่นลมนั่งโต๊ะเก้าอี้แบบนี้ครับเมื่อวานผมไม่ได้ลงรายละเอียดเนื่องจากว่าเป้าหมายการพูดเมื่อวานจะเน้นเรื่องการเขียนคำขวัญหรือว่าธีมวลีที่เป็นธีมหลักของอาเซียนของฟิลิปปินส์เพื่ออธิบายในเชิงความล้ำลึกทางภาษาของฟิลิปปินส์นะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์การล้ำความล้ำลึกในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นแบบอย่างในอเมริกาเนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้วก็มีบทความบอกว่าคนฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษดีมากออกเสียงภาษาอังกฤษจังหวะอะไรก็เป็นสไตล์ฟิลิปปินส์เองแหละแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาดีมากคนอเมริกันชอบนะแล้วชาวต่างชาติก็จะชอบสำเนียงภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษของชาวฟิลิปปินส์นะผมก็เลยเชื่อเห็นว่าเห็นป่ะความแยบยลแค่คอมม่าคำเดียวทำให้เราเข้าใจเลยว่าพวกเรานี่มันไม่สามัคคีกันต่อไปนี้ต้องลงเรือลำเดียวกันอันนี้ที่เมื่อวานไม่ลงรายละเอียดวันนี้ขอลงรายละเอียดให้ละเอียดเลยนะครับว่าฟิลิปปินส์เขาแถลงเกี่ยวกับการที่ได้เชิญนายกรัฐมนตรีเขมรนายกรัฐมนตรีไทยแล้วนั่งทางซ้ายมือของนายกไทยก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ทางซ้ายมือของจอก็จะเป็นประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ในวันที่7ก็เชิญทั้งสองประเทศนั่งหารือกันท่านผู้ฟังสังเกตฉากนะครับนี่เป็นการจัดฉากที่มันไม่ใช่การแถลงข่าวปกติมันไม่อยู่ในวาระแต่เขาเชิญมาคุยกันเพราะฉะนั้นทีวีก็จะต้องตั้งไฟพิเศษนะส่วนฉากข้างหลังก็จะเป็นคลื่นลมสีน้ำเงินนะอันนี้เผื่อว่าใครจะไปซ้อนภาพอะไรก็จะได้อาจจะ ไม่เสียหายในการทำเขาเรียกโครมาคีแต่เห็นไฟนี่ฉุกเฉินตั้งขึ้นมานะครับไอ้ไฟสตูดิโอเนี่ยแล้วก็คนกลางนั่งซ้ายมือนะคู่กรณีนั่งขวามือและข้างหน้านะก็คือนายกไทยรัฐมนตรีต่างประเทศไทยนายกเขมรแล้วก็ข้างๆกันที่ถือกระดาษนั้นก็เดาว่าคงจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเขมรด้วยนะอันนี้ผมได้ทราบว่าไม่มองไม่เห็นหน้านะนี่คือฉากที่เกิดขึ้นวันที่7พฤษภาคมจากนั้นนะก็มีการแถลงข่าวก็คือที่บ้านเราอาจจะได้ข่าวว่าคุณอนุทินก็ถูกผู้สื่อข่าวตำหนิวิพากษ์ว่าไปคุยกับเขาไปยกเลิก MOU 44แล้วยังไงเถียงไปนะครับคุณอนุทินก็โพสต์ข้อความทาง Facebook เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังหลังจากนี้แต่ตอนนี้จะดูคำแถลงที่พูดไว้เมื่อวานแบบคร่าวๆต่อไปนี้อ่านเลยนะครับนี่เป็นการแถลงข่าวจากสำนักข่าวหรือว่าหน่วยข่าวเป็นทางการของฟิลิปปินส์หรือจะเรียกว่ากรมประชาสัมพันธ์ฟิลิปปินส์ก็อาจจะใกล้เคียงไม่ใช่เป๊ะนะครับอย่างนั้นเขาเรียกว่าคือทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะเรียกองค์กรนี้ว่าฟิลิปปินส์นิวส์ดิสแพชจากกรมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเวลาจบแถลงก็จะมีคำว่า PND อยู่ท้ายสุดนะครับซึ่งผมก็ไปค้นมาตอนแรกมันอะไร PND ค้นมาเมื่อกี้เนี้ยนะถ้าหากผู้ฟังสงสัยตอนจบก็จะลงท้ายด้วย Philippine News Dispatch นะครับการแถลงของท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผ่านสำนักข่าวของเป็นทางการของรัฐบาลนะก็มีดังต่อไปนี้ผมจะอ่านเป็นสรุปเป็นภาษาไทยนะครับท่านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์อามาคอสจูเนียร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอันนี้เป็นการแถลงเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะครับวันพฤหัสที่8วันศุกร์ที่9 10 11 10วันนี้13ไงครับ12ก็เป็นวันพุธมั้ยวันพุธที่8พฤหัสที่9ศุกร์ที่10 11 12 13 14ทำไปทำมางงเอาเป็นว่าวันที่8พฤษภาคมแล้วกันนะครับวันนี้วันที่12ครับ12 11 19วันศุกร์นะครับวันที่8ท่านประธานาธิบดีมาคอสจูเนียเมื่อวันพฤหัสโทษทีก็เขาเขียนวันพฤหัสอยู่บนจอนะครับแต่การแถลงข่าววันที่8นะครับบอกว่าเขมรแคมเบอร์เรียคือกัมพูชาหรือเขมรกับไทยได้มีความก้าวหน้าระหว่างการพูดคุยกันนะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการพูดคุยจากสำนักงานของท่านประธานาธิบดีคือประธานอาเซียนวูดออฟฟิศของอาเซียนก็คือประธานของงานนะครับก็มีการหารือในระหว่างสองฝ่ายนี้อย่างกว้างขวางหลายประเด็นซึ่งจะนำไปสู่ความตกลงหลายความตกลงซึ่งพุ่งเป้าไปที่ความก้าวหน้าคลี่คลายปัญหาชายแดนของทั้งสองฝ่ายมันจะมีย่อหน้าต่างๆนะแต่ว่าผมใส่ตัวเลขไว้เพื่อความสะดวกถ้าท่านจะไปตรวจค้นนะก็เลยขออนุญาตใส่ตัวเลข1 2 3อยู่ข้างหน้าย่อหน้านะครับในแถลงนั้นจะไม่มีตัวเลขกำกับนะย่อหน้าที่2นะก็การกล่าวหลังจากที่มีการพูดคุยกัน3ฝ่ายก็คือนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีไทยอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็ทางประธานมาคอสประธานการประชุมสุดยอดครั้งที่48ที่เซบู3ฝ่ายนี้นะจบแล้วก็มีการแถลงท่านประธานดีก็บอกว่าการสนทนานั้นมันสะท้อนความมุ่งมั่นผูกพันร่วมกันนะที่จะเจรจาหารือนะในข้อจำกัดที่เห็นพ้องต้องกันเพื่อจะหาทางคลี่คลายให้เกิดสันติภาพอันเกิดจากความแตกต่างของทั้ง2ฝ่ายย้อนหน้าที่3ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าคือท่านประธานาธิบดีมาคอสจูเนียของฟิลิปปินส์ข้าพเจ้าก็อยากจะขอถือโอกาสพูดได้เลยนะ I would venture to say ว่ามีหลายเรื่องที่ได้มีการพูดคุยถึงกันแล้วก็มีความตกลงบางเรื่องแล้วในการพูดคุยครั้งนั้นแล้วก็หนทางหลายๆหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้าก็ได้หารือกันว่าข้างหน้าจะคุยอะไรกันต่อไปท่านประธานาธิบดีมาคอสกล่าวย้อนหน้าที่4ท่านประธานาธิบดีมาคอสได้เพิ่มเติมว่าผู้นำทั้งสองคือไทยกับเขมรนะครับได้ยืนยันความสำคัญของการรักษาไว้ซึ่ง ช่องทางสื่อสารที่เปิดอยู่ตลอดเวลาระหว่างสองฝ่ายแล้วก็พยายามควบคุมจำกัดไม่ให้เกิดความตึงเครียดหรือความรุนแรงนะครับหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการใดๆซึ่งอาจจะนำไปสู่การขยายความตึงเครียดในตลอดเส้นทางพรมแดนระหว่างเขมรกับไทยเห็นว่าชื่อเขมรนำหน้าด้วย4นะเพราะฉะนั้นต้องมาก่อนอย่าเพิ่งน้อยใจฟิลิปปินส์เขาจะรอบคอบนะครับแคนเบอร์เรีย4แล้วก็ตามด้วยไทยเราก็น้อยใจนิดนึงเพราะเรามันทีไทยแลนด์ไงนะครับถ้าเราเปลี่ยนชื่อประเทศไปเป็นดีกว่าตัว A ดีกว่าตัว C ก่อนตัว C เราก็ได้ขึ้นก่อนอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมเนียมของการลำดับชื่อตามลำดับอักษรจะได้ไม่น้อยใจกันนะครับย้อนหน้าที่5ข้าพเจ้าเชื่อว่านี่ในเครื่องหมายคำพูดอ้างประธานาธิบดีมาร์คอสจูเนียร์ข้าพเจ้าเชื่อว่านะมันเป็นไปได้เพราะว่ามีความเชื่ออย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วว่าผู้นำทั้งสองนั้นนะผู้นำทั้งสองนั้นคิดว่ามันถึงเวลาแล้วสำหรับสันติภาพนะมันไม่ใช่เวลาที่จะทำสงครามกันอีกต่อไปประธานาธิบดีมาร์คอสผมจะเห็นว่าคือแกเอาคำว่าสงครามมาใส่แปลว่าประเทศนี้จะรบกันอีกอันนี้เป็นคำพูดที่เลือกคำที่ไม่ถ้าผมจะวิจารณ์ภาษาอังกฤษที่ดีของฟิลิปปินส์ไม่ดีนะ You should not use the word war นะavoiding using the word war instead of using war use the word conflict ก็ได้นะครับ conflict มันจะงดงามกว่า war นี่แบบเต็มรูปแบบนะครับถล่มกันไปถล่มกันมาแบบอเมริกากับอิหร่านอเมริกากับอิหร่านในอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังบอกเขาไม่อยากเรียก war เป็น excursion นะเป็น tabloid อะไรที่จริงเป็นสงครามนะแต่เขาพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าสงครามเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายให้อนุญาตประธานาธิบดีทำสงครามได้60วันแล้วต้องมาขออนุญาตต่อจากรัฐสภาแค่ว่านี่ไม่ใช่สงครามคือเป็นมินิวอร์ไอ้แน่ท่านประธานาธิบดีมาร์คอสจูเนียร์เรียกความขัดแย้งระหว่างไทยเป็นสงครามคำนี้ไม่สวยนะครับwhy don't you just correct that you know หรือผู้สื่อข่าวไทยที่อยู่ที่นั้นไม่ถามเลยเหรอ what kind of a word you use for Thai conflict เนี่ย Thai Cambodia conflict ย้อนหน้าที่6นะท่านประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กลับมาใช้คำที่ไม่ซ้ำกับ president หรือ chair of ASEAN นะครับว่า chief executive ท่านผู้บริหารสูงสุดหัวหน้าผู้บริหารของเราคือประธานาธิบดีได้บอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศก็ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ให้ดำเนินการต่อไปในการหาทางจัดการให้มีการเจรจาแบบเปิดเผยและจริงใจ open and candid ภายในเครื่องหมายอ้างคำพูดนะครับเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างสองประเทศพูดง่ายสั่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองคนให้ไปทำงานตามนี้ข้อ7หมายถึงย่อหน้าที่7ประธานาธิบดีมาร์คอสก็ยินดีต้อนรับการขยายความตกลงว่าด้วยเรื่องการให้มีคณะผู้สังเกตการจากอาเซียนที่เรียกว่า AOT หรือว่าอาเซียน Observer Team ไปต่ออีก3เดือนแล้วก็ยืนยันต่อไปว่าฟิลิปปินส์มีความมุ่งมั่นยืนหยัดที่จะทำหน้าที่เชิงบวกในฐานะที่เป็นผู้ประสานงาน AOT หรือว่า ASEAN Observer Team ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็ย้ำอีกด้วยว่ามันมีความสำคัญนะกลไกของ AOT หรือคณะกรรมการจากอาเซียนเป็นผู้สังเกตการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยที่จะไปตรวจตราดูมอนิเตอร์หรือตรวจตราดูแล้วก็รับรองความถูกต้องของความตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ายังไงก็ให้เป็นตามนั้นย้อนหน้าที่7ย้อนหน้าที่8เราขอแสดงความมั่นใจในความขีดความสามารถของทั้งเขมรและไทยที่จะแก้เรื่องราวที่เป็นปัญหาระหว่างกันเพื่อที่จัดการความไม่ลงรอยกันหรือความแตกต่างกันในปัญหาพรมแดนโดยสันติวิธีด้วยจิตวิญญาณของอาเซียน Spirit of ASEAN Spirit of ASEAN เนี่ยมันเป็น Spirit ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีซึ่งกันและกัน Solidarity แน่นแฟน Unity สามัคคีครับท่านประธานาธิบดีกล่าวย่อหน้าที่9ประเทศฟิลิปปินส์ได้ใช้สถานภาพการเป็นประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ในปี2026ได้จัดให้มีการหารือกันเพื่อสันติภาพระหว่างเขมรกับไทยย่อหน้าที่10ประธานาธิบดีมาคอสย้ำว่าการพบกันครั้งนี้นะก็เป็นการแสดงว่าหลักการของอาเซียนหรืออาเซียน principle ว่าในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันความเป็นปึกแผ่นระหว่างกันความตกลงด้วยสันติภาพถ้าหากจะมีความขัดแย้งความตกลงคลี่คลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะแล้วก็ย้ำต่อไปว่ากลุ่มภูมิภาคอาเซียนหรือสมาคมอาเซียนเนี่ยครับก็ยังคงมุ่งมั่นต่อไปที่จะสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันต่อไปด้วยเป้าหมายในการสร้างความมั่นใจระหว่างสองประเทศนี้ย้อนหน้าที่11ในระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของเขมรและนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลของไทยก็ได้ขอบคุณท่านประธานาธิบดีมาคอสในฐานะที่ได้เป็นผู้จัดการประชุม3ฝ่ายในครั้งนี้คือ2ฝ่ายไทยเขมรแล้วก็ฝ่ายที่3ก็จะเป็นฟิลิปปินส์นั่งกลางนะครับย่อหน้าที่12นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตได้ให้ความเห็นต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นสามัคคีกันขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอนุทินก็แสดงความซาบซึ้งต่อท่านประธานาธิบดีมาคอสจูเนียในโอกาสที่ได้มีการจัดการให้มีการประชุมในครั้งนี้อย่างแฟรงค์อย่างจริงใจต่อกันนะแคนดิดก็จริงใจนะตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์ในไม่มีเล่ห์ในในการเจรจาหารือของทั้งสองฝ่ายย่อหน้าสุดท้ายนะครับย่อหน้า13ผู้นำทั้งสองคือไทยและเขมรได้กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายนั้นตกลงที่จะเดินหน้าเพื่อสันติภาพในการเจรจาเพื่อสันติภาพต่อไปแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของสองฝ่ายก็จะทำงานไปตามแนวในเมื่อกี้ก็พูดแล้วก็มาย้ำอีกข้อ13หรือย่อหน้าที่13นะครับเพื่อจะให้การเจรจาหาลือทางด้านการทูตนั้นมันยั่งยืนและก้าวไปข้างหน้าต่อไปจบนะครับฟิลิปปินส์นิวส์ดิสแพชนั้นก็จะเป็นคำแถลงของฟิลิปปินส์ตอนนี้ขออนุญาตต่อให้ครบเลยนะครับเป็นปีห้าครึ่งแล้วนะครับต่ออีกนิดหนึ่งเสร็จแล้วคุณอนุทินก็ถูกตำหนิวิพากษ์ในสื่อมวลชนทางฝ่ายไทยท่านลองไปหาเอาเองนะครับเพิ่งผ่านมาหลายวันแล้วนะครับวันที่8คุณอนุทินชาญวีรกุลก็เลยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของท่านเนื่องจากผมไม่ได้ใช้ Facebook นะครับเดี๋ยวนี้รัฐบาลไทยจะเรียนแบบอเมริกาแล้วมั้งเนี่ยทำอะไรก็จะผ่านโซเชียลมีเดียแล้วคนที่เขาจะคอยคำแถลงเป็นทางการมันก็หาไม่ได้นะครับที่จริงหาได้นิดเดียวมันไม่เหมือนกันอย่างนี้คุณอนุทินแถลงขออ่านทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าโดยปกติผมเป็นคนที่ทำงานใดๆแล้วไม่ประสงค์ที่จะต้องออกมาประโคมข่าวหรือสร้างความสำคัญให้กับตัวเองเพราะหน้าที่ในการเป็นนายกรัฐมนตรีคือต้องทำทุกอย่างทุกเรื่องทำยังไงก็ได้ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยและพี่น้องประชาชนของผมเดินทางมาร่วมประชุมผู้นำของอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ในขณะนี้และประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ซึ่งทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมต้องการให้เกิดบรรยากาศการประชุมที่ดีจึงนัดให้ผมได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก่อนการเปิดประชุมเพื่อลดความตึงเครียดเมื่อเย็นวานนี้ท่านโพสต์ข้อความวันที่8นะครับนั้นเมื่อเย็นวานคือวันที่7ก็ถูกต้องตามข่าวจากฟิลิปปินส์เมื่อกี้นี้แล้วนะครับและไหนๆก็ได้พบกันแบบตัวเป็นไปโอ้โหคือท่านนายกไอ้นี่มันเป็นภาษาธรรมดาเหมือนดอนทัพเลยถ้าคุณจะเล่นโซเชียลมีเดียกันเนี่ยมันคือไม่เป็นทางการพบกันตัวเป็นๆคำนี้ไม่เหมาะนะครับสำหรับนายกที่จะใช้แต่เมื่อใช้โซเชียลมีเดียมันก็จะยุ่งเนี่ยครับซึ่งต้องไม่เป็นทางการอะไรที่พูดที่ Facebook ของคุณอนุทินเนี่ยมันไม่เป็นทางการแล้วอาจจะไม่เอาตามนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นแบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาถือเป็นทางการหมดแล้วทูโซเชียลผมคิดว่าคุณอนุทินไม่ใช้โซเชียลมีเดียเลยดีกว่ามั้งในเรื่องที่เป็นทางการนะครับใช้โซเชียลมีเดียก็เล่าให้ฟังไปไหนมากับแฟนกินกาแฟร้านไหนแล้วมันแต่งตัวสวยจังแฟนฉันอะไรอย่างนั้นได้นะครับ แต่ว่านี่มันถือเป็นทางการแล้วเรียกว่าตัวเป็นๆนะเป็นภาษาของท่านหรือภาษาทีมงานผมก็ไม่รู้นะครับนะก็ไหนๆเจอกันตัวเป็นๆผมจึงใช้โอกาสนี้แจ้งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยตรงเลยว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจยกเลิก MOU 44ไปที่เรียบร้อยแล้วและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้รับทราบพร้อมกันกับกล่าวว่าท่านผิดหวังที่รัฐบาลไทยตัดสินใจเช่นนี้รัฐบาลกัมพูชาจึงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากจะหันไปใช้แนวทางและกระบวนการประนอมภาคบังคับวงเล็บ compulsory conciliatory conciliation ของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UN Convention on Law of the Sea UN Clause ในการที่จะดำเนินการเรื่องข้อตกลงทางสิทธิประโยชน์ทางทะเลต่อไปซึ่งการยึดถือหลักปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวก็เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลไทยเพราะจากนี้ไปหากมีการพูดคุยใดๆทั้งสองประเทศก็จะยึดถือหลักการและข้อกำหนดเดียวกันเนื่องจากกัมพูชาก็เพิ่งให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญานี้เมื่อต้นปี2569ที่ผ่านมาจะเห็นว่าการที่คุณอนุทินยอมที่จะไปนั่งคุยทั้งๆที่ไม่มีกำหนดการคุยกับผู้นำเขมรเพราะทางฟิลิปปินส์เขาจัดที่ให้นั่งแบบฉุกเฉินนะครับไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าแบบเป็นทางการตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็เกรงใจกันผมอธิบายไปแล้วนะครับวันนี้ก็อาเซียนก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอไปนั่งประชุมปุ๊บมันก็กลายเป็นทางการเป็นทางการแล้วก็จะมาแถลงแบบไม่เป็นทางการเนี่ยมันก็งงแต่ว่าคุณอนุทินก็ฉวยโอกาสบอกไม่เอาแล้วนะครับ MOU 44ซึ่งก็ไม่เอาก็ไม่เอาก็แปลว่ามันก็สวนทางกับนโยบายคุณอนุทินที่ว่าจะต้องเร่งศึกษาเอาไม่เอาไม่ทราบนะครับตอนนี้เอาแล้วนะครับคือยกเลิกแล้วไม่เอา MOU 44การไม่เอา MOU 44ด้วยการเพียงนั่งคุยแบบฉุกเฉินเขาจัดที่ให้นั่งคุยมีกล้องถ่ายแล้วก็พูดกับผู้นำเขมรว่าไม่เอาแล้วนะเนี่ยมันกลายเป็นคำแถลงที่เป็นทางการนะครับก็แปลว่าต่อไปนี้ไม่มี MOU 44ไว้พูดวันต่อไปอีกทีนะครับผมเตรียมละเอียดไว้แล้วแต่ไม่ใช่วันนี้ว่ามันคืออะไรแต่ว่า MOU เป็นบันทึกความตกลงร่วมกันว่าจะมีกรอบการคุยเรื่องทะเลอาณาเขตทั้งทะเลอาณาเขตทะเลที่จะต้องแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติถ้าจำเป็นว่ามันที่ทับซ้อนเนี่ยตอนนี้ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกรอบการเจรจาใหม่อย่างที่หลักการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบอกว่ายังไงก็ต้องมีกรอบการเจรจา MOU มันเป็นกรอบการเจรจาเมื่อยกเลิกเดี๋ยวก็ต้องมีกรอบใหม่แล้วจะเรียกมัน MOU อะไรก็แล้วแต่69ก็ได้ในที่สุดจะต้องมี MOU ใหม่นะครับไม่งั้นมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะนะครับแต่นี่ผมว่าการยกเลิก MOU 44เป็นการยกเลิกโดยแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าอยู่ๆก็ไปนั่งคุยกันแล้วบอกยกเลิกแล้วมาแถลงต่อสภาก่อนหน้านั้นว่ายังไม่ยกเลิกแต่ศึกษาอยู่ตรงนี้รัฐบาลไทยต้องแถลงเป็นทางการให้มันชัดเจนคุณจะมาใช้ Facebook คุณจะมาใช้จังหวะที่นึกขึ้นมาได้ลุยเลยถ้าทำแล้วก็แปลว่ายกเลิกแล้วท่านขอให้คุณอนุทินแถลงเป็นทางการชัดเจนสักทีนะครับว่าวันนี้วันไหนก็ได้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่เอา Facebook นะครับแถลงเป็นเอกสารโอเคก็คุณอนุทินก็บอกว่าสำหรับผมการได้แจ้งให้กัมพูชาได้รับทราบเรื่องการประกาศยกเลิก MOU 44ของรัฐบาลไทยในการพบกันครั้งนี้สามารถถือเป็นประจักษ์ได้เลยว่ากัมพูชาได้รับทราบการตัดสินใจของฝ่ายไทยอย่างเป็นทางการแล้วและนอกเหนือจากนั้นกัมพูชายังได้แจ้งให้ฝ่ายไทยรับทราบถึงแนวทางการดำเนินการจากนี้ต่อไปของเขาด้วยนะและยังได้ประกาศในที่ประชุมใหญ่ของผู้นำชาติอาเซียนด้วยเป็นอันสิ้นสงสัยว่ากัมพูชายอมรับการยกเลิก MOU 44จากไทยแล้วคือถ้าท่านนายกอนุทินเขียนว่ากัมพูชายอมรับการยกเลิก MOU 44จากไทยหรือไม่นี่คือภาษาของคุณอนุทินบอกว่าเป็นอันสิ้นสงสัยว่ากัมพูชายอมรับการยกเลิก MOU 44จากไทยหรือไม่แปลว่ามันจะเป็นคำถามไงมีเครื่องหมายคำถาม question markแต่ว่าสิ้นสงสัยว่ายกเลิกหรือไม่ก็หมายความว่ายกเลิกแล้วไม่ต้องมาสงสัยถูกต้องนะครับเพียงแต่เวลาคุณอนุทินใช้ภาษาไทยบน Facebook มันสับสนกัมพูชายอมรับหรือไม่ไม่รู้แต่สิ้นสงสัยแล้วว่ากัมพูชายอมรับการยกเลิก MOU จากไทยหรือไม่สิ้นสงสัยแล้วแปลว่ากัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU จากไทยหรือว่ายอมรับเพราะมันมีคำว่าหรือไม่ไงนี่คือภาษาไทยที่นายกรัฐมนตรีจะต้องทำความเข้าใจแต่เมื่อใช้ Facebook แล้วถือว่าเป็นทางการมันก็ไม่ได้ครับมันต้องแถลงจากเป็นทางการแล้วพูดใหม่ว่า เป็นอันสิ้นสงสัยแล้วว่ากัมพูชายอมรับการยกเลิก MOU 44จากไทยชัดเจนไม่มีคำว่าหรือไม่ไอ้คำว่าหรือไม่เนี่ยสื่อมวลชนไทยชอบใช้เวลาตัวเองพูดไปแล้วก็งงไม่เข้าใจก็เลยจริงอ่ะเปล่าหรือไม่เป็นนายกจะใช้ภาษาไทยแบบนี้ไม่ดีอ่ะมันทำให้คนแก่ที่จุ๊จี้เรื่องภาษาไทยอย่างผมเนี่ยหงุดหงิดอ่ะว่าทำไมมันเขียนผิดนะท่านผู้ฟังที่บอกเฮ้ยคุณสมเกียรติจุ๊จ้านไม่ผิดหรอกเพราะว่าคุณต้องอ่านทั้งหมดถูกต้องครับถ้าจะเข้าใจว่าไอ้หรือไม่เนี่ยมันหมายถึงอะไรเนี่ยมันต้องอ่านทั้งบริบทเขาเรียกคอนเท็กซ์ทั้งหมดคืออ่านตั้งแต่เขาเนี่ยนี่มาถึงนี่นะครับแล้วก็อ่านต่อไปนะครับหากไม่ได้มีการพบปะกันในครั้งนี้รัฐบาลไทยก็จะต้องทำการแจ้งเป็นหนังสือไปยังรัฐบาลกัมพูชาและกว่าจะจบกระบวนการก็คงใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่าครึ่งปีเมื่อไม่มี MOU 44แล้วก็จะไม่มีเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดให้เป็นที่เครือบแคลงหรือกังวลต่อไปอีกพี่น้องประชาชนของผมสบายใจได้เลยว่าเกาะกูดเป็นของประเทศตกลงท่านยกเลิก MOU 44แต่ยังไม่ได้แจ้งเป็นทางการแล้วท่านถือว่าเป็นทางการแล้วเหรอก็ไม่ได้อีกไม่ได้ครับกระทรวงต่างประเทศทำอย่างนี้ไม่ได้รัฐบาลไทยทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าแจ้งว่ายกเลิกด้วยวาจาต้องตามด้วยหนังสือนะแล้วตามด้วยหนังสือแล้วท่านบอกว่าถ้าตามด้วยหนังสือจะกว่าจะจบกระบวนการก็ไม่น้อยกว่าครึ่งปีไม่รู้หรอกครับทางการทูตท่านต้องทำหนังสือท่านจะมาพูดลอยๆในที่ประชุมที่เซบูไม่ได้และจะมา Facebook ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น MOU 44ยังไม่เลิกนะครับตามกระบวนการทางการทูตนะผมพูดให้มันชัดไปเลยถ้าท่านนายกจะเถียงไปเถียงกับลูกน้องท่านนะครับเถียงรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้ครับนะรัฐมนตรีต่างประเทศคงอธิบายแบบผมนะแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นอาจารย์สอนท่านรัฐมนตรีในวิชานี้นะครับแต่ว่า MOU 44เป็นความตกลงเป็นทางการยกเลิกก็ต้องยกเลิกเป็นทางการแล้วท่านนายกบอกว่าต้องส่งเอกสารส่งหนังสือใช้เวลาไม่น้อยกว่าครึ่งปีก็แปลว่าต้องส่งหนังสือนะพูดเฉยๆไม่ได้พอส่งหนังสือแล้วก็ต้องรอว่ากัมพูชาจะตอบอย่างน้อยครึ่งปีหรืออาจจะเร็วหรือช้ากว่านั้นผมไม่ทราบกัมพูชายังไม่ได้ตอบเพราะสิ่งที่คุณอนุทินคุยกับเขมรที่ฟิลิปปินส์ยังถือว่ายังไม่ยกเลิก MOU 44อย่างเป็นทางการส่วนคุณอนุทินจะถือว่ายกเลิกแล้วคุณก็ถือไปผมในฐานะผู้นำกัมพูชาคุณมาเน็ตยังไม่ยกเลิกนะขอดูหนังสือก่อนมันรีบทำหนังสือซะนะโอเคเราอาจจะพันพะโลโกเกบอกก็บอกยกเลิกแล้วอะไรก็ทำหนังสือก็ได้ต้องทำครับแต่ที่บอกยกเลิกมันเรื่องเกาะกูดเหรอไม่ใช่การยกเลิก MOU มันเป็นการยกเลิกแผนที่แนบท้ายเอกสาร2หน้า MOU 44แล้วก็มีรายละเอียดอีก 3-40 กว่าหน้าของอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยเดี๋ยวพูดกันวันหลังเมื่อกี้ต้องพูดกันแบบหลายชั่วโมงเลยนะครับแต่การยกเลิก MOU 44ต้องทำเป็นเอกสาร MOU 44ไม่ใช่เรื่องเกาะกูดเป็นการลากเส้นพื้นที่ที่เป็นทะเลอนาเขตซึ่งเขาเรียกว่า delimitation ไปเรียบร้อยแล้วอย่าไปยุ่งทะเลอนาเขตก็คือ12ไมล์ทะเลเนี่ยพูดในรายการนี้รายการนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็น12ไมล์ทะเล in the morning ไปครับ12ไมล์ทะเลจากชายฝั่งเป็นทะเลอนาเขตลากไปถ้าไม่ชนกันก็นั่นแหละที่ใครที่มันทะเลไกลทะเลมันถ้าลากเลยมาก็จะเป็น200ไมล์ทะเลนะเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะครับถ้า200ไมล์ทะเลมันไม่ถึงก็ลากชนแล้วก็แบ่งตรงกลางแล้วแบ่งตรงกลางไม่มีเกาะกูดเพราะฉะนั้นการที่คุณอนุทินใช้คำว่าเกาะกูดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะการหาเสียงทางการเมืองเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเกาะกูดเป็นของไทยก็เป็นของไทยมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาเป็นเรื่องของทะเลตรงกลางอ่าวไทยนั่นแหละที่แย่งกันจะขุดแก๊สธรรมชาติคุณทักษิณกับลูกสาวจะไปแบ่งกันกับเขมรใช่ไหมส่วนรัฐบาลอนุทินยังไม่เห็นพูดเลยว่ามันจะยังไงนะครับให้เข้าใจนะครับว่า MOU 44ยังไม่ได้ยกเลิกอย่างเป็นทางการต่อให้พูดใน Facebook ยาวอย่างเงี้ยแล้วย้ำว่ามันเป็นเรื่องเกาะกูดก็ผิดเอกนะครับแสดงว่านายกไม่เข้าใจ MOU 44ว่ามันคืออะไรหรือเข้าใจแล้วอยากจะพูดเฉพาะเรื่องเกาะกูดเพื่อให้ได้คะแนนเสียงทางการเมืองก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องเกาะกูดนะครับไม่ใช่เรื่องเกาะกูดเรื่องเดียวมันเป็นเรื่องกลางอ่าวไทยที่เราแย่งพื้นที่เพราะมันเป็นพื้นที่เขมรอ้างว่าทับซ้อนเราต้องบอกไม่ทับซ้อนเราลากให้เลยนะครับอันนี้ก็คือเลย12ไมล์ทะเลออกมาให้เป็น200ไมล์แล้วเขมรก็ลากมา200ไมล์ให้มาชนกันมันก็ไม่ถึง200หรอกครับมันไม่กี่ 10ไมล์ก็ผ่าเส้นกลางเส้นกลางเนี่ยแหละครับที่จะทะเลาะกันส่วนประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปักปันเขตแดนการเจรจาในระดับ JBC GBC ยังคงดำเนินการต่อไปตามเดิมที่ทำกันอยู่แล้วอันนี้จะเป็น MOU 43นะครับเรื่องพื้นที่ทางบกทั้งสองฝ่ายขอให้เจ้าหน้าที่ระดับสูง2ประเทศได้พบปะหารือกันมากขึ้นหากถึงจุดที่เหมาะสมค่อยให้มีการยกระดับความสัมพันธ์การทูตขึ้นมาเป็นขั้นๆเพราะตอนนี้เหลือแต่คนเฝ้าสถานทูตอันนี้ก็พูดไปเพราะครับตอนนี้เหลือแต่เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตไม่ใช่คนเฝ้าสถานทูตสถานทูตมีแค่ยามงั้นเหรอครับมันต้องมีคนแบบรับโทรศัพท์นั่งโต๊ะพิมพ์ดีดอะไรกันบ้างนะครับไม่อ๋อก็บอกไม่มีข้าราชการทำงานนานแล้วไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวหรืออันนี้ผมไม่ทราบนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขออภัยท่านนายกบอกว่าไม่มีคนทำงานในสถานทูตมีแต่ยามนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ผมขอถอนคำวิจารณ์เพราะผมไม่เคยไปสถานทูตในยุคที่เขาไม่มีความสัมพันธ์การทูตกันนะปกติต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำไม่ใช่ยามนะเจ้าที่ประจำดูรับโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารเผื่อมีคนไทยมาไปมาต้องมีครับไม่ใช่ปิดตายสถานทูตหรือการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตจากระดับมีเอกอัครราชทูตมาเป็นอุปทูตหรือจะเป็นแค่เลขาเอกเลขาโทไม่มีปัญหาผมไม่ทราบสถานภาพตอนนี้ไปถึงขนาดล่างขนาดไหนแต่ต้องมีข้าราชการสักคนสองคนนั่งอยู่แถวนั้นเผื่อใครมีปัญหาเจ็บป่วยล้มตายหรืออยากกลับบ้านหรือว่าถูกโกงโดยเขมรหรือว่าไปโกงเขมรเขาจะได้ติดต่อได้นะครับอันนี้ผู้สื่อข่าวช่วยตามอีกทีนะครับว่าตอนนี้มีแค่ยามเหรอที่นายกแถลงถ้ามีแค่คนเฝ้าสถานทูตเนี่ยเป็นยามหรือว่าเป็นข้าราชการการงานบริการคนไทยอยู่ที่นั่นก็ทำไม่ได้ซึ่งจะได้จัดให้มีการหารือกันต่อไปจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงมีการเห็นพ้องกันในเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์คือแปลว่าคุณอนุทินบอกว่าไม่มีใครทำงานอยู่เลยยกเว้นคนเฝ้าสถานทูตคือยามนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องสแกมเมอร์อะไรต่างๆแล้วก็ให้ฝ่ายตำรวจของสองประเทศร่วมมือกันดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับคนชั่วเหล่านี้ผมก็ตอบตกลงเพราะว่าประเทศและประชาชนไทยได้ประโยชน์เรื่องอื่นๆก็ยังไม่ได้มีการยกขึ้นมาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเดี๋ยวอ่านให้จบแล้วค่อยพักรายการว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นผมก็แจ้งเขาว่าจะสร้างสันติภาพได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีความจริงใจแก้ปัญหาร่วมกันสร้างความมั่นใจให้เห็นกันจัดจ้าทั้งหมดที่พบกันก็มีเพียงแค่นี้ผมเห็นมีการประคมข่าวทางโซเชียลมีเดียอย่างมากมายและเป็นข่าวเท็จใช้จินตนาการนั่งเทียนเขียนเพื่อเกิดความแตกแยกและเกลียดชังทั้งที่ผมและรัฐมนตรีเสียศักดิ์ได้แถลงข่าวโดยละเอียดไปแล้วผมขอยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบโปร่งใสยึดถือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญไม่มีทางเป็นอย่างอื่นแน่นอนครับผมอยู่กับสถานการณ์นี้มาตั้งแต่เป็นรองนายกและมท.1จนมาเป็นนายกรอบ2แล้วผมทราบดีว่าจะต้องทำอะไรและทำอย่างไรครับทุกขั้นตอนผมจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนของประเทศและประชาชนจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันขอพี่น้องประชาชนทุกคนมั่นใจนายกของท่านคนนี้ในเรื่องนี้ได้เลยครับพบกันที่กรุงเทพนะครับกราบสวัสดีทุกท่านก็แปลว่านายกหงุดหงิดไม่พอใจสื่อที่ไปว่าท่านก็เลยเขียนโซเชียลมีเดียก็สรุปว่านี่ไม่เป็นทางการแต่ผมสรุปอีกทีนะครับต่อให้นายกพูดกับผู้นำเขมรที่ฟิลิปปินส์ว่ายกเลิก MOU 44แล้วต่อให้ลงข้อความ Facebook จะยืดยาวจนมีจุดอ่อนให้เราโจมตีได้หลายจุดเนี่ยครับ MOU 44ยังไม่เลิกนะครับต้องเป็นทางการนะนี่คือเรียกว่าเป็นคำวิเคราะห์วิจารณ์ก็ไม่ถูกเป็นคำชี้แจงตามระเบียบประเพณีปฏิบัติระหว่างประเทศในกรอบของการทูตครับขอพักสักครู่นะครับ 5:46 นาทีนี่คือโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนไม่หมดพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android
5: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:49 นาทีครับท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าคุยเรื่องเดียวกับเรื่องอาเซียนเรื่องไทยเรื่องเขมรที่เซบูฟิลิปปินส์การประชุมครั้งที่48สุดยอดของผู้นำอาเซียน11ประเทศไปร่วมประชุมกันประเทศที่11ที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็จะเข้ามาเป็นต่อไปก็อย่างเป็นทางการนั่นแหละแต่ว่ากฎบัตรอาเซียนจะแก้ไขให้มาเป็นสมาชิกลำดับที่11คือติมอร์เลสเต้หรืออีสต์ติมอร์เพื่อให้เรื่องมันสมบูรณ์ขอให้จริงๆมันจะต้องยืดเยื้อนะครับคุณอนุทินก็ตอบด้วย เรื่องตอบด้วย Facebook ซึ่งเป็นปัญหาในการสื่อสารระหว่างประเทศในโลกปัจจุบันจริงๆนะครับถ้าเราจะเรียนแบบอเมริกาแล้วท่านนายกไม่ต้องทำอะไรครับวันๆหนึ่งก็ Facebook ไม่พอใจอะไรก็ Facebook มันจะไม่งดงามมันจะยุ่งแล้วท่านจะไม่มีเวลาทำงานแล้วเราก็จะหาเรื่องปลีกย่อยที่มาวิจารณ์ท่านอย่างเงี้ยอย่างที่ผมพยายามทำให้เป็นตัวอย่างนะครับยิ่งพูดมากเขียนมากแล้วไม่เป็นทางการไอ้คนจุกจิกคนแก่ทำข่าวมานานก็จะค้นหาประเด็นอยู่ท่านจะเห็นว่าผมแกล้งหาประเด็นได้เยอะเลยนะครับจากการที่ท่าน Facebook เนี่ยครับมันต่อไปนี้ท่านนายกกรุณาใช้โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องส่วนตัววันนี้ไปอาบน้ำวิ่งกินกาแฟกับคุณจ๋าหรือจะมาพบหลานปีใหม่กราบพ่อโอ้ยอย่างนี้สนุกครับแต่ถ้าเป็นทางการทำอย่างนี้นะครับท่านโฆษกรัฐบาลแถลงอันนี้ผมขออนุญาตอ่านจากโฆษกรัฐบาลจะได้เข้าใจว่าเป็นทางการในวันที่7พฤษภาคมเหมือนกันนะครับตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ต่อไปนี้เป็นคำแถลงของโฆษกรัฐบาลไทยนะครับว่าวันนี้วันพฤหัสที่7พฤษภาคมหมายถึงวันโน้ตแหละ18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงแม่โฆษกคุณรัชดาธนาดิเรกนี่สุดยอดวงเล็บรายละเอียดชัดเจนที่แถลงเป็นเรื่องเวลาท้องถิ่น1ชั่วโมงเร็วกว่าประเทศเวลาไทย18เท่ากับ17อะไรประมาณนั้นณโรงแรมแชงกรีลามักตันเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรภูมินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมหารือ3ฝ่ายร่วมกับสมเด็จมหาวรธิบดีฮุนมาเน็ตอันนี้ท่านโฆษกรัชดาไม่ต้องเต็มยศขนาดนั้นก็ได้นะเดี๋ยวมันงงนะครับไม่ต้องเคารพยกย่องคือท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตเฉยๆเลยได้นะครับไม่ใช่เป็นการไม่เคารพแต่พอสมเด็จมหาวรธิบดีนะมันต้องวงเล็บอธิบายว่าทำไมเขามีศักดิ์เป็นเจ้านายเขมรไม่ใช่เขาตั้งตัวเขาเองยุ่งเปล่าๆครับโอเคคุณรัชดาแถลงคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่า หารือ3ฝ่ายร่วมกับสมเด็จมหาบวรทิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายแฟร์ดินนันมาโกสจูเนียร์เขาเขียนอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เฟอร์ดินันมาโกสแกเขียนว่าแฟร์ดินันมาโกสจูเนียร์อ้าวไปทะเลาะกันเองว่าจะออกเสียงแบบไหนนะครับอังกฤษสเปนผมไม่รู้หรอกนะแต่แกเขียนว่าแฟร์ดินันมาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ที่เริ่มจัดการประชุมครั้งนี้ที่จริงการเขียนชื่อผู้นำชาติต่างๆถามกระทรวงต่างประเทศนะครับเขาไม่เขียนมาโกสซูเนียแฟร์ดินันหรือว่าเขาจะเขียนเฟอร์ดินันมันคนทั่วไปก็จะเขียนเฟอร์ดินันออกเสียงเฟอร์ดินันมาโกสจูเนียภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวเรียงตามลำดับตัวอักษรเริ่มจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนต่อด้วยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายกรัฐมนตรีไทยอันนี้ละเอียดมากกลัวจะต่อว่าทำไมเขมรพูดก่อนอะไรประมาณนั้นอันนี้รอบคอบนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ริเริ่มจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้พร้อมเปิดเผยว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมองไปข้างหน้าโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาการรักษาสันติภาพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติพร้อมย้ำว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายและยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจและความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายจะเห็นว่าย้อนหน้านี้ไม่เหมือนกับที่ Facebookจากนายกอนุทินเลยนะครับนายกพูดถึงความสูญเสียความทุกข์ยากของเขมรด้วยครับในโอกาสนี้ไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสองฝ่ายทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยและกัมพูชาจำเป็นต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียวกันพร้อมระบุว่าในระหว่างการดำเนินการทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารกันโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อช่วยลดช่องว่างของความเข้าใจและร่วมกันแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในประเด็นเรื่องเขตแดนทางบกและทางทะเลนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางในการหาหรือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการหารือในวันนี้ถือเป็นความพื้นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพและความร่วมมือในภูมิภาคพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ด้วยความเคารพซึ่งกันและกันผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมจบโฆษกรัฐบาลแถลงเรื่องเดียวกันที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์แถลงไม่มีเรื่อง MOU CC แต่นายกรัฐมนตรีแถลงผ่าน Facebook ของตัวเองว่าเลิก MOU CC เห็นไหมครับถ้าเป็นทางการต้องเอาตามโฆษกรัฐบาลไม่เอาตาม Facebook ของนายกรัฐมนตรีไม่มีเรื่อง MOU CC อยู่ในนี้เลยบนหัวนะครับผมยังมาขอร้องเธอนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายทำอะไรให้เป็นทางการหน่อยอะไรที่เป็นทางการก็ต้องแยกให้ถูกก็ใช้โซเชียลมีเดียมันจะได้คะแนนมันสนุกมันน่ารักแต่พอเป็นทางการแล้วจะเห็นว่าก็ต้องยึดโฆษกรัฐบาลนั้น MOU CC ท่านนายกต้องแถลงว่าเลิกหรือไม่เลิกอันนี้ผมท้วงนะครับอันนี้ขอข้ามไปเวลามันหมดเหลือ 3-4 นาทีนะครับเอาว่าจริงๆจะวิจารณ์เยอะกว่านี้นะแต่หมายถึงว่าเรื่องทรัมป์เนี่ยครับเอาสรุปว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคำตอบจากข้อเสนอ14ข้อที่อเมริการับไม่ได้ทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์ผมก็จะขีดเส้นใต้เฉพาะวลีที่เยอะหยันนะว่าเวลาจะคุยกันดีๆไม่เคารพกันเลยเหรอดีๆไม่ได้ต้องเยอะหยันต้องแบบเวอร์นะครับเราทำ Instagram นะครับของ Democracy Now ซึ่งอ้างทุกโซเชียลว่า I have just read the response from Iran so-called representative I don't like it totally unacceptable Donald Trump ประธานาธิบดีอเมริกาบอกว่าได้อ่านแล้วซึ่งผมมาร์คไว้ด้วยดอกจันว่าแกยังอ่านไม่จบตอนหลังมีข่าวว่าแกกำลังอ่านต่อมันยาวนะครับ แต่แกอ้างว่าอ่านแล้วแต่ผมยืนยันว่าแกอ่านไม่จบแล้วก็เริ่มโพสต์ข้อความนี้ว่าข้าพเจ้าได้อ่านแล้วอ่านข้อเสนอจากไอ้พวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้แทนอิหร่านเพราะว่าคำว่าอิหร่าน so called representative เนี่ยถ้าคุณเติมคำขยายว่า so called เนี่ยต่อหน้าคำว่า representative แปลว่าไอ้พวกตัวแทนที่เขียนหนังสือมาถึงเราทำเนี่ยมันเรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนซึ่งจริงแล้วไม่จริงก็ไม่รู้ชอบเรียกตัวเองมันคำว่า so called เนี่ยมันเย้ยหยันสถานภาพของคนเขียนเอกสารตอบอเมริกานะครับที่หลังอย่าไปใช้คำว่า so called เขาเป็น representative เขาไม่ใช่ไอ้พวกที่อ้างตัวเองว่าเป็น representative I don't like itข้าพเจ้าไม่ชอบมันอันนี้ใช้ไม่ได้คุณจะต้องตอบว่ามีเรื่องอะไรที่รับได้และรับไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าข้อเสนอ10ข้อจากอิหร่านเป็นพื้นฐานการเจรจาได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่เจรจาแล้วก็ไปบล็อกพื้นที่ทะเลเขาคราวนี้บอกว่า I don't like it what don't you like 1 2 3ถึง14 you cannot just don't like everything you know totally unacceptable อันนี้ก็ไม่ได้ครับไม่รับทั้งหมดเลยไม่มีมันต้องมีอะไรที่รับได้บ้างแต่ถ้าเกิดคุณไม่รับทั้งหมดงั้นก็ยิงกันนะครับยิงกันแน่แล้วก็ต่อไปนี้เขาจะยิงกันยังไงนะครับโอเคขอปิดท้ายรายการว่ากองทัพปฏิวัติอิหร่านบอกว่าสงครามรอบต่อไปจะมี3ประเด็นที่เราจะต้องเฝ้าดูอย่างระทึกใจการรบครั้งต่อไปจะใช้อาวุธแบบใหม่รูปแบบการรบก็แบบใหม่สนามรบก็ที่ใหม่3ที่นะครับถ้าท่านไปค้นดูนะครับ IRGC Iran Revolutionary Guard Corps แถลงที่จริงแถลงก่อนเมื่อวานแถลงมา 3-4 วันแล้วนะครับผมจดไว้เออแกพูดอะไรแปลกๆกองทัพอิหร่านกองทัพปฏิวัตินะครับบอกว่าจะเป็น new weapon new technology อันนี้เขาแปลจากภาษาเปอร์เซียนะครับผมแปลเป็นไทยแล้วกันจะมีอาวุธรูปแบบใหม่จะใช้รูปแบบการรบแบบใหม่และจะรบที่เวทีใหม่หรือสนามรบใหม่จำไว้3ข้อนี้เขาจะรบวันนี้พรุ่งนี้หรือไงไม่ทราบเขาเตรียมพร้อมรบแล้วหรอครับเพราะฉะนั้นพวกเราราคาน้ำมันขึ้นแน่มันเหมือนกับเรื่องสนุกแต่ไม่สนุกนะครับแต่ว่านี่คือข้อเท็จจริงที่โลกระสับระสายอยู่ทุกวันนี้ด้วยเหตุที่ว่าปิดช่องทางเดินเรือบรรทุกสินค้าและน้ำมันที่อ่าวเปอร์เซียหมดเวลานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสันติภาพสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
10: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
15: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999

0: และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับคลิป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE@Thinking Radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: อนุสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆช่วงวัน2วันนี้นะคะก็เรียกว่าอีกเหลืออีกแค่1เดือนเท่านั้นจะถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะปรากฏว่ามีชื่อของศิลปินไทยคนแรกนะคะที่ได้ไปอยู่ในพิธีเปิดก็คือลิซ่ามโนบาลนะคะน้องลิซ่าของเรานี่เองวันนี้บิ๊กสตอรี่นะคะจะนำประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของศิลปินไทยคนแรกและก็ยังมีประเด็นที่ร้อนๆมีการเมืองเข้ามาแทรกในฟุตบอลโลกด้วยนะคะสหรัฐพยายามจะเบียดอิหร่านไม่ให้มาแข่งทําไม่รับรองความปลอดภัยในการแข่งขันให้กับอิหร่านแล้วก็บรรดาชาติละตินอเมริกาประชาชนก็เริ่มที่จะไม่กล้าเข้าไปดูฟุตบอลโลกเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามบิ๊กสตอรี่เรื่องนี้กันวันนี้พบกันกับดิฉันสังกมาสารวัตรและคุณกนิกากิติเวชกุลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะนอกจากคุณกนิกาแล้ววันนี้นะคะก็พิเศษนะคะคุณนภพรวงอนันต์จะมาในช่วงสายตรงจากลอนดอนวิเคราะห์ว่าทำไมพรรคขวาจัดถึงมาแรงในอังกฤษด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่น่าสนใจ World อัปเดตของเราก็ร้อนไม่แพ้กันเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของประเทศไทยไปติดตามกันเลยค่ะ
4: World Update
3: ก็คือก่อนหน้านี้สัก 2-3 วันเนี่ยค่ะคุณสังมาครับมันก็มีข่าวหรือว่าข้อมูลในออนไลน์เนาะบอกว่าเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของไทยเนี่ยห้ามนำเข้าห้ามแรงงานจาก4จังหวัดนั้นเนี่ยไปทำงานที่เกาหลีใต้นะคะก็โอ้โหคนก็ตกใจกันใหญ่นะคะทางศูนย์ตรวจสอบข้อมูลเนาะของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเขาก็ตรวจสอบข่าวนี้กับทางกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานนะคะว่าพบว่าเกาหลีใต้เนี่ยจริงนะคะที่มีการประกาศแบนไม่ให้แรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลซึ่งเป็นการจัดส่งผ่านบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เขาเรียกว่าวีซ่า e-pass เนี่ยนะคะจาก4จังหวัดของไทยก็คืออุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามเนี่ยก็ไม่ให้เข้าประเทศนะคะก็เรียกว่า backlist นะคะเนื่องจากว่าคือเขาบอกมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตามวีซ่านี้เนี่ย MOU เนี้ยหนีคือหนีวีซ่านั่นเองหนีนายจ้างก็ทำให้ใช่ทำไปเป็นผีน้อยทำให้ทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาขึ้นบัญชีดำนะคะก็ขึ้นแบ็คลิสต์แรงงานที่กระทำผิดแล้วก็ตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงาน4จังหวัดนี้ปีหนึ่งนะคะก็เริ่มตั้งแต่1มกราที่ผ่านมาก็จะสิ้นสุด31ธันวาคมเนี่ยทีนี้ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนคือเกาหลีใต้เนี่ยแรงงานที่เขาอนุญาตตามเข้าวีซ่าเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่หลายประเภทนะคะประเภทที่ไทยพยายามผลักดันมาตลอดเนี่ยก็คือวีซ่าก่อนหน้านี้ก็เป็นวีซ่าแรงงานทั่วไปใช่ไหมคะเขาได้ E9 แล้วก็ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาพยายามผลักดันแล้วก็หารือตั้งแต่ปลายปีกับทางเกาหลีใต้เนี่ยก็บอกว่าคือแรงงานทั่วไปเนี่ยถ้าเขามีทักษะเนี่ยอยากจะขอให้เปลี่ยนเป็น E7-4 นะคะ

เพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแรงงานมีฝีมือพอมีเป็นแรงงานมีฝีมือเนี่ยวีซ่าแรงงานมีฝีมือแรงงานก็จะได้รับแรงงานค่าแรงที่สูงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจากันอยู่นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานแบบ MOU คือเพราะว่ามันเป็นการไปทำงานแบบเป็นฤดูกาลนะคะคุณสังมาช่วงหน้าประมงปลาจะเข้ามาเยอะหรือว่าช่วงหน้าเก็บเกี่ยวแบบนี้นะคะซึ่งวีซ่าแบบนี้มันจะแค่ไม่กี่เดือนนั่นแหละก็ทำให้มีคนเนี่ยหนีวีซ่าอยู่เยอะนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าหลายคนก็บอกว่าเนี่ยสมน้ำหน้าเพราะว่า4จังหวัดนี้ถือเป็น4จังหวัดที่มีคนไปทำงานในเกาหลีใต้เนี่ยเยอะจริงๆนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้เวลาที่เราจะมองว่าโอ้ยพวกบรรดาผีน้อยเนี่ยทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียงเนาะเรียนก็ชื่นชอบคุณอีปงลางมากเลยนะคะปงลางสอนคือก่อนหน้านี้แกทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าอีแร่แอรี่เกาหลีโอปป้าซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคุณอีปงลางสอนเนี่ยบอกว่าอยากให้เห็นชีวิตใครคนหนึ่งอะที่ครอบครัวเขาไม่สมบูรณ์เขาขอแค่ทำอะไรก็ได้ให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยฉะนั้นถึงหนีวีซ่าไปทำงานต่างประเทศนะคะคือจะอยู่แบบโอ้โหลำบากป่วยเจ็บป่วยก็ไม่ได้รับการรักษาทำงานนี่ก็เรียกว่าทำงานหมาสหัสกันแบบว่าทำงานช่วงเวลาเนี่ยมันเกินกว่าเวลาปกตินะคะหรือว่าโดนนายจ้างเอารัดเอาเปรียบยังไงแต่ว่าเมื่อมันได้เงินที่มันมากกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเก็บเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเขาก็ยอมไปทำเนาะคือตอนแรกเนี่ยไปดูเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่านึกว่าหน้าหนังมันเป็นหนังตลกไงคุณสังมามีทั้งคุณอี้ปงลาสออนคุณหม่ำโอ้โหพอไปดูแล้วเหมือนสารคดีชีวิตแรงงานผิดกฎหมายอ่ะก็คือชีวิตผีน้อยเนาะมันทำให้เห็นว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะคืออาจจะเผชิญกับอะไรก็ได้อยู่ตลอดเวลาเช่นนายจ้างแบบล่วงละเมิดทางเพศพยายามล่วงละเมิดทางเพศหรือแรงงานกันเองก็คนเก่าก็อาจจะมันจะมีทั้งที่คนเก่าที่ดีคอยช่วยเหลือน้องๆคนใหม่ๆหรือแบบประเภทแบบประเภทเซียนมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการเอารัดเอาเปรียบน้องๆคนอื่นๆก็ได้นะคะหรือว่าต้องทำงานหลายงานหรือแม้แต่พอไปทำงานเนี่ยอย่างตัวนางเอกเองเนี่ยคือเขาบอกเขาสร้างจากชีวิตจริงนะคะคุณสังมาคือทำงานจนกระทั่งแบบ 4-5 งานแล้วงานสุดท้ายของวันก็คือผู้หญิงนั่งบาร์เนาะก็คือกินเหล้าเป็นเพื่อนเนี่ยก็คนเกาหลีที่มาเนี่ยก็บอกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ไม่งั้นเขาจะเรียกตำรวจมาจับนะว่าคุณมันก็แค่ผีน้อยแบบเนี้ยนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยเข้าใจนี้ด้วยแล้วก็สิ่งที่แอนพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกินความเป็นจริงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีแรงงานไทยคนหนึ่งนะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายก็อยู่เกินวีซ่านี่แหละค่ะมีคดีที่เขาทำงานในโรงงานที่อยู่ที่จังหวัดคยองกีนะคะเขาเนี่ยทำงานบนโต๊ะโดยใช้ปืนอัดลมเขาเรียกว่าปืนลมแปรกันนะคะเผาเศษฝุ่นสารเคมีออกจากชิ้นงานปรากฏว่านายจ้างเนี่ยเดินเข้ามาด้านหลังแล้วยิงปืนอัดปืนลมเนี่ยเข้าไปที่ทวารหนักอ่ะคุณสังกมาคือบาดเจ็บสาหัสไส้ทะลุเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ที่พักแรงงานจนแรงงานกลัวว่าจะเสียชีวิตเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยคือไม่มีพอไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยราคามันจะแพงไงคะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเพื่อนๆก็ทนไม่ไหวก็ต้องเอาไปส่งนะคะก็ลำไส้ฉีกขาดแผลทะลุเนี่ยยาวประมาณ10เซนผ่าตัดฉุกเฉินแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะต้องใส่ถุงขับถ่ายไว้ที่หน้าท้องรอการผ่าตัดครั้งที่2จากข่าวนี้เนี่ยทำให้นายกรัฐมนตรีนะคะโทษค่ะประธานาธิบดีเนี่ยถึงขั้นสั่งการให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นแล้วก็บอกว่ามันเป็นลักษณะอาชญากรรมรุนแรงที่ยอมรับไม่ได้อะเพราะว่าแม้ว่านายจ้างจะอ้างว่าเป็นการหยอกล้อนะแต่แรงงานหลายๆคนที่กล้าออกมาพูดเนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่เคยเกิดขึ้นครั้งแรกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามคุกคามประจำทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดทางเพศบรรยากาศเนี่ยของโรงงานเต็มไปด้วยความหวาดกลัวก็ไม่มีใครกล้าออกมาต่อต้านนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าถ้าเราพยายามทำงานแข่งขันให้มีฝีมือแล้วก็ไอ้วีซ่าปกติเนี่ยไปได้มันก็น่าจะสภาพที่ดีกว่าแต่ก็อยากให้เข้าใจคนที่ตัดสินใจหนีวีซ่าด้วยค่ะคุณสังมาคะ

0: และนี่เป็นประเด็นแรกที่น่าสนใจกับสถานการณ์แรงงานไทยในเกาหลีใต้ค่ะเมื่อวานสำนักข่าวต่างประเทศที่รายงานเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็มีนักวิชาการออสเตรเลียเนี่ยมาพูดถึงการรับมือของไทยกับอากาศร้อนเพราะว่าเราเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่ในประเทศที่อากาศร้อนมากขึ้นนะคะแต่ว่าอินเดียเนี่ยตอนนี้หนักเลยคุณกันนิกาเพราะว่าวันนี้ CNN หน้าหนึ่งเลยนะคะเขาก็รายงานบอกว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ปกติละที่ประเทศหนึ่งเนี่ยจะขึ้นอยู่ในบัญชีว่ามันจะมีดัชนีความร้อนถูกไหมคะว่าแต่ละวันเนี่ยประเทศไหนบ้างที่มีความร้อนรุนแรงปรากฏว่าอินเดียเนี่ยติดอันดับเฉพาะในวันเดียวเนี่ยติดไปถึง50พื้นที่เลยอยู่ในประเทศเขาประเทศเดียวเลยนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในเอเชียแล้วก็ภูมิภาคของเรานะคะในช่วงที่จะมาถึงอาจจะต้องเตรียมรับมือกับเอลนิโญที่มีการคาดการเอาไว้นะคะว่าน่าจะเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกก็อย่างที่เราเวลาจับตาดูเรื่องของพายุนะคะเราก็จะดูการก่อตัวที่มหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งมาจากฟิลิปปินโดนอะไรไทยเราก็ต้องเตรียมว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลอินเดียเองเนี่ยก็หรือแม้กระทั่งกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียเองนะคะฝ่ายสภาพอากาศเนี่ยเขาบอกเลยนะคะบอกว่านี่ขนาดยังไม่ถึงหน้าร้อนจริงๆนะคะแต่ว่าประเทศอินเดียนั้นคาดการว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาพของอากาศที่ร้อนสุดขั้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกินกว่าที่มนุษย์จะอาศัยอยู่ได้ด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญเตือนรายงานบอกด้วยนะคะบอกว่าอินเดียเนี่ยเขาจะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่า heat belt คุณกนิกามันเป็นพาดเป็นเหมือนเข็มขัดเลยนะคะที่อยู่ตอนในของอินเดียเขาบอกไอ้ heat belt เนี่ยมันเป็นจุดที่ร้อนที่สุดแล้วตอนนี้ประสบการณ์ก็คือ100องศาเซลเซียสขออภัย100องศาฟาเรนไฮต์ขึ้นไป800เป็นเรื่องปกติในอินเดียไปซะแล้วเราไปฟังเสียงรายงานข่าวนี้กันค่ะ
1: The India Meteorological Department has warned that several parts of the country are likely to witness an above normal number of heat wave days in May The regions most at risk include the Himalayan foothills parts of the eastern coast Gujarat and Maharashtrastates such as Uttarakhand Himachal Pradesh Odisha Andhra Pradesh
0: ขอบคุณท่านมากค่ะจะเห็นว่าสิ่งที่พูดเหมือนกันเขาจะใช้คำว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเวลาเราได้ยินข่าวจากอินเดียเรื่องความร้อนเนี่ยเราก็จะนึกว่าอ๋ออินเดียก็เป็นประเทศที่ร้อนตามปกติแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอันนี้คือปรากฏการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าอินเดียเนี่ยกลายเป็นจุดที่มีความร้อนถึง50เมืองพร้อมๆกันในประเทศเดียวอย่างที่เรียนไว้ก็เลยทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะบอกว่าข้อมูลที่ออกมาของ AQI นะคะที่เป็นการตรวจเรื่องของคุณภาพอากาศนะในเว็บไซต์บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องการการตรวจสอบข้อมูลเรื่องของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้อย่างถูกต้องแล้วรายงานยังบอกด้วยนะคะว่าย้อนไปเนี่ยช่วงวันที่27เมษายนที่ผ่านมามีเมือง50เมือง812ฟาเรนไฮต์อ่ะคุณกันนิกาโอ้เขาบอกว่าก็คือมากกว่า50องศาเซลเซียสไปซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมืองทางตอนเหนือของอินเดียที่อุตตรประเทศที่เราเคยคิดว่าเป็นเมืองที่ตอนเหนืออาจจะเย็นๆใช่ไหมอย่างเมืองบันดาเขาบอกว่าอันนี้ยิ่งหนักเลยนะคะแล้วก็เริ่มเห็นภาพประชาชนแม้กระทั่งในเดลีค่ะคนมานอนใต้ต้นไม้กันนะคุณกันนิกานอนเรียงกันเลยคือแบบมันไม่ไหวจริงๆพอตกกลางค่ำกลางคืนเนี่ยสิ่งที่เขาบอกไม่เหมือนเดิมก็คือกลางคืนนี้ยังเป็นแบบร่างกายจะรู้สึกได้พักผ่อนใช่ไหมคะอย่างน้อยอากาศเย็นเริ่มมาแต่อินเดียเขาบอกว่าไม่เหมือนเดิมและความร้อนจากตัวอาคารความร้อนจากตัวตึกความร้อนที่สะสมในรถยนต์แล้วก็สภาพเมืองที่บางจุดก็เป็นเมืองที่แออัดยัดเยียดด้วยเนี่ยก็บอกว่ามันกลับยิ่งทำให้สถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยเรื่องนี้ก็เลยเป็นเหมือนสัญญาณเตือนไปยังประเทศต่างๆในเอเชียด้วยนะคะว่าจะต้องเตรียมรับมือแล้วก็รัฐบาลต่างๆในเอเชียอย่ามองว่าเป็นเรื่องความร้อนปกติ มีผู้เชี่ยวชาญคือแม็กซิมาเลโน่เฮอร์รานะคะอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสภาวะภูมิอากาศแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์ด้านภูมิอากาศด้วยบอกว่าสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถือว่าไม่ใช่หน้าร้อนปกติเพราะฉะนั้นจากการที่เก็บข้อมูลนะคะตัวของคุณแม็กซิมาเลโน่เนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าทำลายประวัติศาสตร์จริงๆและเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าสภาพอากาศความร้อนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาใช้คำว่าเป็นเกินลิมิตนะคะที่มนุษย์จะอยู่ได้แล้วมันก็จะกระทบในเรื่องของราคาน้ำมันที่กระทบอินเดียและประเทศเอเชียอยู่แล้วแต่ความร้อนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดเรื่องของสภาพอากาศที่สุดขั้วแล้วจะกระทบไปสู่การเกษตรกระทบไปสู่คนทำงานที่ทำงานเรียกว่าเอาท์ดอร์เนาะคุณกนิกาทำงานกลางแจ้งส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วในท้ายที่สุดจะกระทบไปถึงเศรษฐกิจภาพใหญ่ของอินเดียแล้วก็ระบบดูแลสุขภาพ healthcare system นะคะอันนี้ตัวผู้เชี่ยวชาญบอกเลยว่าหลายประเทศเนี่ยได้ประมาทนะเพราะว่าเอลนินโญได้มีการคาดการณ์แล้วนะคะว่าแพทเทิร์นนี้คราวนี้เนี่ยมันอาจจะมาแล้วประเทศไหนที่เตรียมตัวน้อยนะคะวันนี้จะเห็นข่าวในสิงคโปร์เนาะรัฐบาลเขาออกมาตีปี๊บเรื่อง Go Green SG 2026นะคะคือเขาบอกว่าประเทศที่จะรอดได้ก็คือประเทศที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วก็มีความยืดหยุ่นรองรับแต่รัฐที่ไม่มีการเตรียมตัวก็จะทำให้ผลกระทบสะสมจากกรณีที่เครียดอยู่แล้วเรื่องวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นและนี่คือประเด็นที่หลายๆประเทศนะคะประมาทไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคลื่นความร้อนโดยดูตัวอย่างจากอินเดียค่ะ
2: คุณสังคมาคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะเมื่อสาต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทางเครือข่ายปฏิบัติการบาเซลหรือว่าบาเซลแอคชั่นเน็ตเวิร์กนะคะที่เขาติดตามพวกการลักลอบขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะอันตรายเนี่ยค่ะเขาเคยส่งหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรมถึงกรมศุลกากรถึง NGO ไทยนะคะว่าให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือภัยคุกคามการเคลื่อนย้ายข้ามแดนหรือค้าขยะแบบผิดกฎหมายซึ่งเสี่ยงจะเป็นขยะแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้นทางเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปลายทางคือท่าเรือแหลมฉบังแหลมฉบังนะคะซึ่งตอนเดือนมีนาคมเนี่ยทางกรมศุลกากรก็ร่วมกับหลายหน่วยงานในที่สุดก็พบเนาะว่ามันมี418ตู้ที่เข้ามานะคะแล้วก็418ตู้เนี่ยเราส่งคืนบางส่วนที่ไม่พบความผิดปกติเราก็เปิดพิสูจน์เนี่ย70ตู้คุณสังคมาคะเรารายงานข่าวเนี่ยเราจะเห็นความขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐเรื่องการค้าเนี่ยแต่สงสัยเขาจะไปกันได้ดีเรื่องค้าขยะนี่แหละค่ะคุณสังคมาเพราะว่าพอเปิดพิสูจน์แล้วเนี่ยเปิดพิสูจน์แล้วเนี่ยมันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นพวกแผงวงจรไฟฟ้านะคะมีขยะพลาสติกด้วยนะคะปลายทางเนี่ยคือ10บริษัทที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีระยองชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็กลุ่มทั้ง10บริษัทเนี่ยเป็นธุรกิจรีไซเคิลนะคะของ10บริษัทแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเป็นของจีนเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นลักษณะเครือญาติกันทั้ง10บริษัทเลยซึ่งนี่เนี่ยเป็นชี้สัญญาณให้เห็นว่าเรากำลังเผชิญสิ่งนี้นะคะแต่ถามว่ากฎหมายเนี่ยเราเพียงพอไหมนะคะเริ่มมีกฎหมายตั้งแต่ปี68ที่ห้ามนำเข้าขยะอันตรายขยะพลาสติกเนาะขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยอันนี้มันก็ต้องอาศัยพึ่งพาการตรวจสอบการให้เบาะแสนี่แหละค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยมันก็จะเป็นว่าบริษัทไหนมีความเสี่ยงสูงก็คือเคยมีกรณีเขาก็จะเปิดตรวจมากหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดกับทุกตู้หรือว่าเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยขาดกฎหมายหลายตัว เราพูดถึงพรบอากาศสะอาดซึ่งเมื่อวานคณะรัฐมนตรีก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ให้ผ่านเดินหน้าต่อแต่ก็คงต้องไปสู้ในรายละเอียดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ยังเหลืออีกหลายพรบซึ่งวันนี้ต้องวัดใจในครม.นะคะของคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยว่าจะมีความกล้าหาญเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้หรือไม่เรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือกฎหมาย PRTRกฎหมาย PRTR คืออะไรเราพูดหลายครั้งนะคะก็คือกฎหมายที่ไปดูเรื่องของการขนย้ายสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเราจะเห็นเลยว่าสถิติอุบัติเหตุอุบัติเหตุสารเคมีอุบัติภัยไฟไหม้สารเคมีและมลพิษนะคะเอาเฉพาะแค่ปี68 2568เนี่ยมีอุบัติภัยที่เกี่ยวกับสารเคมี50ครั้งเพิ่งไหม้โรงงานโกดัง36ครั้งนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็จะไปหนักอยู่ในโรงเก็บสินค้าโรงงานรีไซเคิลถึง14ครั้งเลยทีเดียวสารเคมีรั่วไหล8ครั้งนะคะทั้งรั่วไหลแบบที่เป็นแบบโรงน้ำแข็งก็มีโรงน้ำมันรั่วไหลในทะเล2ครั้งการขนส่งสารเคมีแล้วก็เกิดอุบัติภัยระหว่างขนส่งเนี่ย4ครั้งแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องการบำบัดน้ำเสียแล้วก็ฝังกลบปากอุตสาหกรรมนะคะแต่เราไม่มีกฎหมายที่จะรายงานการปล่อยเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วและกำลังรอเข้าสู่ที่สภาถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีชื่อกฎหมายนี้ผ่านมาในครม.ให้เดินหน้าต่อหมายความว่าที่ความพยายามเนี่ยก็จะล้มเหลวไปเลยนะคะต้องไปตั้งต้นที่ศูนย์ใหม่ซึ่งกฎหมายนี้ถามว่าทำไมมันมีความสำคัญมากเพราะว่า50กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยมีกฎหมายเทียบเคียงได้กับกฎหมาย PRTR อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีตั้งแต่ปี2529นะคะอีก27ประเทศสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียเองก็มีนะคะขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเรามีการพัฒนาอุตสาหกรรมแน่นหนาที่สุดหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคเนี่ยกลับไม่มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวแล้วกฎหมายนี้เนี่ยก็ยังเป็นกฎหมายสำคัญถ้าเราอยากจะเข้า OECD นะคะซึ่งมันก็จะมีมาตรฐานในการทำธุรกิจทำอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยื่นข้อตกลงเบื้องต้นไปที่ OECD เนาะเพื่ออยากจะเข้าให้ได้ภายในปี2573เนี่ยกฎหมายนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่า OECD เนี่ยนิยาม PRTR หรือระบบทำเนียบการปลดปล่อยเคลื่อนย้ายมลพิษเนี่ยว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานของธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยก็หวังอย่าหวังว่าจะได้เข้านะคะแล้วนอกเหนือจากกฎหมายเรื่อง PRTR นะคะก็ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับเลมอนลอคุณสังมาจำได้ไหมคะที่เราไปสิงคโปร์แล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะเลมอนลอคืออะไรนะคะเลมอนลอเนี่ยก็คือกฎหมายเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าก็คือถ้าทันทีที่ซื้อมาสินค้าป้ายแดงอ่ะมันชำรุดบกพร่องคุณก็ต้องให้สิทธิ์ซ่อมเปลี่ยนคืนเงินหยุดผ่อนยกเลิกสัญญาสินค้าทั่วไปคุ้มครอง6เดือนรถยนต์คุ้มครอง12เดือนก็ถึงเปลี่ยนได้ทั้งคันเลยค่ะกฎหมายนี้เนี่ยมันผ่านไปในสภาผู้แทนราษฎรแล้วถ้าไม่มีชื่อนี้ออกมาเนี่ยแสดงว่าเรียนขอตั้งข้อสงสัยว่าเหมือนกรณีของกฎหมาย PRTR ว่ามีกลุ่มทุนมีปัญหาหรือไม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงคุณสังมาพรบ.ป่าจัดการปากใหม่โอ้โหกลายเป็นว่าระหว่างชุลมุนนี่แหละค่ะกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีรายงานข่าวนะคะบอกว่าอุ้ยข้อกำหนดเรื่องวางเงินประกันมันเข้มงวดเกินไปเดี๋ยวนักลงทุนจะแหยงถอนลงทุนแต่คุณปล่อยให้มีโรงงานในประเภท105 106หล่อหลอมแล้วก็ไม่ทำอะไรเอาขยะรีไซเคิลจากต่างประเทศเนี่ยคือขยะอันตรายเนี่ยมาตกฝังกบทิ้งอย่างเดียวในบริเวณของโรงงานเนี่ยแบบนี้เนี่ยไม่ต้องการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้นหรอคะนะคะซึ่งเหล่านี้จำเป็นมากๆค่ะ
0: เมื่อกี้คุณกนิกาพูดจังหวัดที่คนชอบเอามาทิ้งมีพวกฉะเชิงเทราแล้วอะไรนะคะ
2: ใช่ค่ะ EEC ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ EEC 4จังหวัดเนี่ยก็เลยมาปราจีนบุรี นะคะปราจีนบุรีเนี่ยทุนจีนผลักดันมากๆเลยให้เป็น EEC ร่วมด้วยเหมือน EEC Plus เนี่ยนะคะเพราะว่าเขาไปตั้งให้โรงงานรีไซเคิลโรงงานหล่อหลอมไว้แล้วต้องการขยายพื้นที่นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมที่เป็นจังหวัดที่มีปัญหาในเชิงอุตสาหกรรมมากก็คือสมุทรสาครนะคะสมุทรสาครตรงนี้แหละค่ะแล้วก็ยังมีสระบุรีด้วยนี่ก็จะเป็นเป้าหมายหลักเลยแล้วก็ที่

0: เหลือเนี่ยก็ปลายขอบของกทมนี่แหละค่ะ
1: เรียนแปลกใจมากคุณ
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: นิกาเรียนบ่นในรายการหลายครั้งมากว่าช่วงปิดเทอมที่แล้วไปทำกิจกรรมกับโรงเรียนแถบเนี่ยค่ะที่คุณกนิกาเล่าปราจีนบุรีฉะเชิงเทราคุณกนิกาเชื่อไหมว่าระหว่างเราทำกิจกรรมแล้วก็มีเด็กๆมาเป็นแบบกับทั้งโรงเรียนอ่ะมันเป็นผงสีดำๆมาคุณกนิกาแล้วเราเห็นกับตาเลยว่าเอ้ยมันเต็มโรงเรียนเลยปรากฏว่ามันอยู่ใกล้กับเนี่ยค่ะที่คุณกนิกาบอกอ่ะพวกโรงงานขยะอะไรต่างๆแล้วเชื่อไหมคุณครูบอกว่าเจ้าของโรงงานเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเขาจะกล้าพูดไหมล่ะแล้วเขาบอกให้เด็กๆเก็บเศษไอ้ตรงนั้นมาเศษพวกคล้ายๆที่ชู่เบาๆอ่ะแล้วเดี๋ยวโรงงานเขาจะจ่ายตังค์ให้ชดเชยให้นี่ขนาดลูกหลานเขาเองนะคุณกนิกา
0: ค่ะ
1: อืม
0: นะคะเออถ้าไปสำรวจเนี่ยก็จะมีทุนเทาๆเกี่ยวข้องทั้งนั้นแหละค่ะ
1: ใช่คือของเขาเนี่ยจีนสหรัฐเนี่ยก็อันนึงแต่ว่าเทาๆของเราแล้วก็ดำๆของเรานี่ก็อันตรายนะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราควรจะต้องร่วมกันแล้วก็จับตามองเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นนะคะ World Update ค่ะเรื่องสหรัฐจีนเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมไทยแล้วคราวนี้เราข้ามไปอังกฤษบ้างนะคะประเทศที่ตอนนี้พรรคขวาจัดมาแรงคุณณพรวงศ์อนันต์จะรายงานมาจากสายตรงลอนดอนค่ะ

0: ค่ะค่ะสวัสดี
1: น้
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: ง
0: คุ
1: ป
0: ณ
1: อ
0: รพ
1: ค
0: ระ คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณกนิกาคุ
0: ค
2: ณส
0: ่ะ
2: ังมาคุณผู้ฟังครับฮะว่าตอ
0: ค
2: นนี
0: ่
2: ้
0: ะ
2: การเมืองอังกฤษสนุกมากคุณกนิกาคุณสังมาครับ
1: ค่ะ
2: เพราะ
1: เร
2: ว
0: ื่
2: ่
0: อ
2: าง
0: คะ
2: ตอนนี้บรรดาส.ส.ของพรรคเลเบอร์เนี่ยรวมทั้งครม.ร่วมรัฐบาลเลเบอร์เนี่ยกำลังด่าหน้าออกมาเข้าชื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยประกาศแผนลาออกจากตำแหน่งครับเพราะว่าคือพอแพ้เลือกเขาเลือกตั้งไปวันพฤหัสที่ผ่านมาชนะเลือกตั้งสอของท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ผลการเลือกตั้งนับคะแนนเนี่ยก็เรียบร้อยไปละรู้ไปแล้วรู้ว่าใครแพ้ใครชนะและเลเบอร์ก็แพ้ลดลุยไปทีนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาแถลงความในใจว่าไงก็ได้วันจันทร์วันนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเขาจะทำนู่นทำนี่เขาจะพิสูจน์ว่าคนที่สงสัยเขาเนี่ยเชื่อผิดหมดไม่จริงเขาจะทำต่อเพราะยังมีงานการต้องทำอีกเยอะนะแล้วก็เราจะเขาจะทิ้งบ้านเมืองตอนนี้ไม่ได้เพราะเศรษฐกิจอังกฤษกําลังย่ําแย่จากภาวะสงครามน้ํามันขึ้นราคาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแต่บรรดาส.ส.ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อในตัวเขาครับบอกว่าไม่เป็นไรบอกมาว่าจะเลือกตั้งจะเปลี่ยนคนเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่แล้วฉันจะได้หาคนมาแทนนะแต่ทีนี้เราก็มาดูกันว่าเอ๊ะแล้วพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดตอนนี้นะฮะก็คือพรรครีฟอร์มเนี่ยก็เป็นพรรคฝ่ายขวานะคือแล้วก็ผลโพลสำรวจค่ายต่างๆเนี่ยก็บอกเลยว่าคะแนนของนายไนเจลฟาราจเนี่ยก็กำลังมาดีวันดีคืนแล้วมันก็พิสูจน์แล้วในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับนายไนเจลฟาราจกันนะครับคือแม้ว่าเก้าอี้แม้ว่าพรรคเลเบอร์เนี่ยฮะจะยังคงบริหารประเทศต่อไปเนี่ยจนกว่าจะมีการเลือกคือเปลี่ยนนายกแต่ก็ยังมีคนเลเบอร์บริหารต่อเนี่ยจนกระทั่งจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่เนี่ยในเดือนสิงหา2029เนี่ยนะครับพอมีเวลาแก้ตัวเลขคะแนนกับใหม่ได้เนี่ยแต่ถ้ามีการจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณคณิกาคุณตั้งมารีฟอร์มเนี่ยชนะแน่ๆนะฮะนี่เรามาทำความรู้จักกับนักการเมืองวัย62ปีครับนายไนเจลฟาราจที่เป็นหัวหน้าพรรคนี้เนี่ยนะครับเขาไม่จบมหาวิทยาลัยนะฮะแต่เป็นหัวหอกที่ผลักดันให้สหราชอาณาจักรเนี่ยออกจากสภาพยุโรปจนสำเร็จนะครับในปี2016แล้วก็ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนแล้วก็เคยแพ้การเลือกตั้งส.ส.เนี่ยอยู่หลายครั้งทีเดียวก่อนเข้าสู่แวดวงการเงินก่อนเข้าสู่แวดวงการเมืองเนี่ยนะฮะฟาราจก็เคยเป็นพวกโบรกเกอร์นักค้าเงินนักค้าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับในตลาดลอนดอนแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคยูคิปเนี่ยนะถ้าทำข่าวต่างประเทศก็จำกันได้ก็คือ UK Independent Party นะครับในปี1993จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดก็คือเรื่องประชามติ Brexit ในปี2016เนี่ยแล้วเขาเองเนี่ยนะก็เป็นคนที่ผลักดันมากนะจนกระทั่งหลายคนก็บอกว่าเขาที่โกหกไอ้สิ่งที่เขาพยายามรณรงค์ให้คนอังกฤษเชื่อเนี่ยเขาโกหกประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของแคมเปญติดตามรถเมย์แดงในลอนดอน

เนี่ยบอกว่าอังกฤษเนี่ยต้องส่งเงินให้ EU ถึงสัปดาห์ละ350ล้านปอนด์นะถ้า ออกจาก EU เนี่ยเงินจำนวนนี้เนี่ยก็จะกลับมาสนับสนุน NHS คือระบบหลักประกันสุขภาพของอังกฤษเนี่ยซึ่งย่ำแย่ลงทุกวันเนี่ยนะฮะแต่ภายหลังเนี่ยก็มีคนมาตรวจสอบแล้วก็บอกว่าไอ้นี่มันไม่จริงนะมันไม่ได้ให้ตัวเลขทั้งหมดควรจะเข้าใจมาแล้วมันยังไม่รวมว่าสิ่งที่ EU UK เนี่ยได้จากการที่จ่ายให้ EU ไปนะแล้วก็เขาบอกว่าหลังจาก Brexit ไปแล้วเนี่ยอังกฤษก็ยังเผชิญข้อถกเถียงต่อเนื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ระดับผู้อพยพทั้งที่ในไนเจอร์ฟาราจเป็นรณรงค์บอกว่าเนี่ยตกคนอังกฤษไม่มีงานทำเพราะมีคนจาก EU เข้ามาเยอะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ย Brexit ผ่านไปคนอังกฤษก็ยังไม่มีงานทำอยู่แล้วคนอังกฤษก็จะนายจ้างก็จะหางานได้น้อยลงเพราะคนในสหภาพยุโรปเนี่ยกลับไปประเทศตัวเองมากขึ้นนะครับพอในปี2019เนี่ยไนเจอร์ฟาราจก็มาตั้งพรรคชื่อ Brexit Party ครับเพื่อกดดันรัฐบาลของ Conservative เนี่ยให้เดินหน้าผลักดัน Brexit ต่อจนกระทั่งในปี2021ครับเขาก็เปลี่ยนพรรคจาก Brexit มาเป็น Reform UK นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้ Reform UK ก็ถูกมองว่าเป็นพรรคประชานิยมฝ่ายขวานะที่เน้นมุ่งประเด็นเรื่องการควบคุมผู้อพยพการลดบทบาทของภาครัฐการวิจารณ์ชนชั้นกลางการวิจารณ์ชนชั้นการเมืองเดิมที่อยู่ในลอนดอนเป็นหลักนะแล้วก็การต่อต้านที่พรรคเรียกว่าระบบการเมืองแบบเดิมๆแต่อีกด้านนึงเนี่ยนะครับสื่อที่อังกฤษก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเครือข่ายผู้สนับสนุนทางการเงินของพรรครีฟอร์ม UK เนี่ยโดยเฉพาะนายคริสโตเฟอร์ฮาบอนครับซึ่งคนคนนี้เขาก็รวยจากการทำคริปโตเคอเรนซีนะแล้วคนคนนี้เคยมาอยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่เมืองไทยอยู่ปัจจุบันแล้วก็มีสัญชาติไทยด้วยฮะคุณกันในการคนนั้นเข้ามาชื่อไทยเขาก็ชื่อนายคริสสกุลกริตนะครับซึ่งตามรายงานของเดอะการ์เดียนเนี่ยนะครับแล้วก็ The Independent เนี่ยซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายทั้งคู่ของอังกฤษเนี่ยว่าคุณชาคริตเนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษที่ได้รับสัญชาติไทยเนี่ยในปี2021นะฮะ2011ครับและใช้ชีวิตในประเทศไทยมานานนับ10ปีนะเขามีธุรกิจด้านการเติมน้ำมันเครื่องบินนะแล้วก็เครื่องบินเช่าเหมาลำในเอเชียแล้วยังเป็นที่รู้จักในแวดวงคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกด้วยนะซื้อนานาชาติหลายแห่งในรายงานว่านายฮาร์เบิร์นเนี่ยนะหรือคุณชาคริตเนี่ยเชื่อว่าเป็นผู้ถือหุ้นประมาณ 12% ใน Tether ครับ Tether ก็เป็นบริษัทคริปโตเคอเรนซีที่ออก Stable Coin USDT นะฮะเป็นถือว่าเป็น Stable Coin ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับแพลตฟอร์มคริปโตที่ชื่อ Bitfinex นะฮะด้วยซึ่ง Tether เนี่ยก็เคยถูกตรวจสอบและถูกวิจารณ์ในหลายประเทศเกี่ยวกับความโปร่งใสของทุนสำรองแล้วก็ระบบกำกับดูแลนะแม้ว่าบริษัทจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยพอทั้งหมดที่ทำเนี่ยถูกกฎหมายทั้งหมดนะครับในปี2023ครับ The Wall Street Journal เนี่ยได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงินและการเข้าถึงระบบธนาคารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Tether นะฮะแล้วก็ Bitfinex นะครับซึ่งมีการกล่าวถึงนายฮาร์เบิร์นด้วยนะครับแล้วก็บริษัทของเขาแต่นายฮาบอนนี่ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วก็ได้ยื่นฟ้อง Wall Street Journal ครับในข้อหาหมิ่นประมาทโดยระบุว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของเขานะครับในทางการเมืองเนี่ยคุณชาคริตเนี่ยนะครับเคยบริจาคเงินให้กับพรรคให้กับทั้งพรรค Conservative แล้วก็กลุ่มการเมืองสาย Brexit มาก่อนนะครับตามข้อมูลของกกต.ของอังกฤษเนี่ยนะแล้วก็สื่ออังกฤษเขาก็บอกว่าคุณชาคริตเนี่ยเคยบริจาคเงินหลายล้านปอนด์ให้กับ Brexit Party นะในปี2019ต่อมาก็เคยบริจาคให้กับพรรค Conservative หลายครั้งในปี2022แล้วก็บริจาคเงินให้ถึง1ล้านปอนด์นะให้กับบริษัทที่เป็นสำนักงานของนายบอริสจอห์นสันตอนนั้นบอริสจอห์นสันนี่ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะฮะก็ยังบริจาคให้อยู่แล้วก็กลายเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ของพรรค Reform ด้วย The Independent หนังสือพิมพ์เนี่ยนะก็รายงานว่าในปี2025เนี่ยนายฮาร์เบิร์นหรือคุณชาคริตเนี่ยนะบริจาคเงินก้อนใหญ่ถึง9ล้านปอนด์ให้กับพรรครีฟอร์มซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในเงินบริจาคทางการเมืองก้อนใหญ่ที่สุดจากบุคคลธรรมดาในประวัติศาสตร์การเมืองอังกฤษยุคใหม่นะซึ่งอังกฤษจำนวนหนึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตของรีฟอร์ม UK เนี่ยนะครับมีความเชื่อมโยงอย่างมากจากกับเงินสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์รายใหญ่นะขณะที่ฝ่ายสนับสนุนของพรรครีฟอร์มก็บอกว่าการบริจาคเงินเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายอังกฤษแล้วก็คุณ

0: คริสต์เนี่ยก็เป็นพลเมืองอังกฤษที่มีสิทธิ์บริจาคทางการเมืองแล้วก็ตามกฎหมายด้วยซึ่งอีกประเด็นที่พูดถึงกันมากก็คือว่านายไนเจอร์ฟาราจเนี่ยก็เป็นผู้ที่แบบใกล้ชิดกับกลุ่มที่สนับสนุนพวกคริปโตเคอเรนซีนะซึ่งคุณฟาราจเนี่ยเขาชอบวิจารณ์ระบบธนาคารแบบเดิมครับเพราะเขาเคยถูกธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยมาปฏิเสธไม่ให้เขาเป็นลูกค้านะฮะเพราะว่าเขามีความและเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมืองสูงเนี่ยโดยนายฟาราจเนี่ยนะสนับสนุนให้อังกฤษเนี่ยเป็นคริปโตฮับแล้วมาก็พูดถึงเรื่องเสรีภาพทางการเงินนะครับว่าควรจะต้องมีแบบระบบการเงินใหม่ๆมากกว่าระบบการเงินเดิมแต่ฝ่ายวิจารณ์ก็มองว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยอาจจะสะท้อนความใกล้ชิดทางการเมืองระหว่างตัวเขากับทุนคริปโตระดับโลกนะก็ทั้งหมดเนี่ยสะท้อนว่าการเมืองอังกฤษตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังยุค Brexit ครับจากเดิมเนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่าง Labour กับ Conservative เป็นหลักใช่ไหมตอนนี้มันเข้าสู่ยุคพรรคเล็กพรรคกลางพรรคการเมืองใหม่เนี่ยมากขึ้นแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยที่มีอิทธิพลทางการเมืองเยอะมากแล้วก็ประชานิยมรวมทั้งทุนระดับโลกที่เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในการเมืองอังกฤษในปัจจุบันฮะ
1: โอชัดเจนมากเลยค่ะคุณนพพรน่าสนใจมากๆเลยขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะและนี่ก็คือประเด็นเรื่องขวาจัดของอังกฤษแบบที่คุณนพพรอธิบายทั้งทุนแบบใหม่นะคะทั้งการสนับสนุนของประชาชนในโซเชียลมีเดียแล้วก็การแฟลกเมนต์นะคะความกระจัดกระจายของพรรคเล็กพรรคน้อยน่าติดตามมากๆและนี่คือช่วงสายตรงลอนดอนกับคุณนพพรวงอนันต์ค่ะ
2: ค่ะคุณสังวาคะหลังจากประธานาธ
1: ิ
2: บด
1: ี
2: ค่ะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าข้อตกลงอยู่จริงกับอิหร่านอยู่ในภาวะที่ต้องใช้เครื่องพยุงชีพนะคะก็แปลว่าช่องแคบของฮอร์มุซยังมีแนวโน้มถูกปิดตายก็ทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้น 3% นะคะส่วนราคาทองคำอยู่ในกรอบแคบๆนะคะส่วนโรงกลั่นไทยออยล์นี่รายงานไตรมาสแรกกำไรสูงถึง 19,481 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตำรวจที่เยอรมันค่ะจับตัววัยรุ่นซีเรียวางแผนโจมตีศูนย์การค้าคาดว่าน่าจะเป็นการโจมตีแบบก่อการร้ายนะคะส่วนสเปนก็เรียกร้องให้สหภาพยุโรปตั้งกองทัพยุโรปเพื่อปลดแอกเป็นอิสระจากสหรัฐส่วนเรื่องไวรัสฮันตาเนี่ยคือมีคนที่ออกจากเรือสำราญไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ถูกติดตามอยู่เนี่ยเฝ้าระวังปรากฏว่าคนอเมริกันกับคนฝรั่งเศสเนี่ยหลังจากอพยพออกจากเรือก็พบว่ามีอาการของไวรัสฮันตาค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างกักตัวค่ะคุณสังกมาค่ะ
1: ที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้มีรายงานว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของครัวเรือนนะคะทำให้มีการเตือนของรัฐบาลในเรื่องการใช้จ่ายด้านนี้นะคะแล้วก็เรื่องซัมมิตนะคะระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงล่าสุดมีรายงานนะคะว่าจะมีการพูดคุยการขายอาวุธของไต้หวันในการประชุมซัมมิตครั้งนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดือดขึ้นมาทีเดียวแล้วก็มีรายงานนะคะบอกว่าบรรดานักลงทุนยักษ์ใหญ่ของสองข้างนะคะนักลงทุนของจีนเองก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องการขยายความร่วมมือด้านการค้ามากขึ้นแล้วก็มีข่าวว่าอีลอนมัสก์กับทอมคุกนะผู้เรียกว่า CEO ใหญ่ของสื่อก็คาดว่าจะไปร่วมซัมมิตครั้งนี้ที่จีนด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึง
2: นี่เป็นคุณสังกมาเรื่องไทยกัมพูชาเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเขาก็ออกมาชี้แจงเนาะว่าได้มีการคุยอะไรบ้างเป็นการสรุปให้ทูตฟังนะคะก็บอกว่ามีความมุ่งมั่นที่จะตั้ง JPC เพื่อจะพูดคุยกับทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็ไทยเนี่ยได้แจ้งเป็นทางวาจาแล้วให้กับทางกัมพูชานะคะว่าจะว่าจะยกเลิก MOU 44ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พัก
1: กันครู่นึงนะคะคุณกนิกาคุณกนิกาได้ยินคำว่าเคปเวิร์ดไหม
2: ไม่เคยเดี๋ยวต้องมาเรียนรู้จากคุณสังกมา
1: ไม่ดิฉันเองก็ไม่เคยดิฉันก็งงมากปรากฏว่าเป็นประเทศที่ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นอ๋อแล้วก็มีเรื่องดราม่าเยอะมากในฟุตบอลโลกว่าแบบยังหาเขาเรียกว่าตกลงเรื่องการถ่ายทอดเรื่องเงินลิขสิทธิ์ไม่เรียบร้อยเรื่องทรัมป์จะเอาอิตาลีมาแทนอิหร่านแล้วก็บอกว่าไม่รับรองความปลอดภัยแต่ว่ามันมีข่าวดีที่คนไทยแบบใจฟูมากคือลิซ่าได้ไปบอลโลกนี่แหละค่ะเดี๋ยวพักครู่นึงกลับมาค่ะ
3: ทันโลก Worldwide Build Defense Mindful96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
9: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: ค่ะคุณกนิกาเราไปต่อกันบิ๊กสตอรี่เลยดีไหมคะว่าลิซ่านะคะมโนบาลของเราได้เป็นเรียกว่าไปฟุตบอลโลกนะคะเป็นศิลปินไทยคนแรกเลยเนี่ยที่ขึ้นเวทีแต่ว่ามันก็มีประเด็นโอ้โหทั้งการเมืองเรื่องดราม่าเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยไปติดตามค่ะ
11: บิ๊กสตอรี
1: ่ค่ะช่วงวันสองวันนี้คนไทยก็น่าจะดีใจมากนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าของเรานะคะได้ขึ้นเวทีเป็นศิลปินไลน์อัพนะคะในพิธีเปิดฟุตบอลโลกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ประกาศของทางสำนักข่าวเกาหลีนิวส์นะคะแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าเวลาที่สื่อมาจากเกาหลีหรือว่ามาจากเวียดนามข่าวสำนักข่าวของเวียดนามอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเป็น K-pop artist ก็คือศิลปิน K-pop แต่ถ้าเป็นฝั่งของไทยหรือว่าบางสื่อของอินโดนีเซียนะคะหรือสิงคโปร์บางส่วนเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นไทยอาร์ติสต์นะคะแต่ว่า อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ไปติดตามล่าสุดกันก่อนว่าทางเกาหลีนี่เขาก็ตื่นเต้นไม่เบากับเรื่องนี้ไปฟังเสียงค่ะ
12: Blackpink's Lisa is set to take the stage at the upcoming World Cup opening ceremony becoming another K-pop artist to perform at a major FIFA event following BTS member Jungkook FIFA recently announced that Lisa will be one of the performers at the World Cup opening ceremony in Los Angeles on June 12th Other headliners include global pop stars Katy Perry and Future This year's opening ceremonies will take place across the tournament's three host countries.
1: คุณทั้งหลายมากค่ะนั่นก็จะเป็นเสียงผู้ประกาศข่าวของเกาหลีใต้นะคะภาคภาษาอังกฤษ Korean News นะคะบอกว่าก็จะเป็นศิลปิน K-POP คนที่2ต่อจากก็แน่นอนนะคะเรียกว่าเป็น Beatles ยุคใหม่ก็ว่าได้นะ BTS นะคะก็คือเขามีศิลปินเขามีกันขออภัยนะคะถ้าเกิดว่า ARMY คือชื่อของแฟนดอม BTS ฟังอยู่งั้นเนี่ยเข้าใจว่าเขามีกัน7คนหรือเปล่าคุณกันนิกาไม่แน่ใจ7หรือ8เนี่ยนะคะวง BTS นะคะแล้วเขาก็จะคนที่ได้ขึ้นเนี่ยชื่อจองกุกก็คือหน้าตาดีเก่งด้วยเนาะก็เป็นศิลปินเกาหลีคนแรกที่ได้ขึ้นไปบนเวทีฟุตบอลโลกแล้วก็คราวนี้ก็ถือว่าเป็นน้องลิซ่าของเราอย่างที่บอกนะคะว่าสื่อในอาเซียนหน่อยที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับไทยนะคะหรือว่าชื่นชอบสนับสนุนศิลปินอาเซียนด้วยกันก็จะบอกว่าเป็นศิลปินร็อกเกอร์ชาวไทยเป็นแร็ปเปอร์ชาวไทยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งทีนี้มาดูในฝั่งของเหตุผลกันบ้างก็มีการวิเคราะห์กันหลายทิศหลายทางว่าเอ๊ะทำไมคราวนี้เขามาจับที่ตลาดอาเซียนมากขึ้นด้วยหรือเปล่านี่ก็มีบทวิเคราะห์ออกมาหลากหลายนะคุณกนิกาโดยเฉพาะพวกที่ซีเซ่นนะคะเขาก็วิเคราะห์เอาไว้บอกว่าหลังๆมาเนี่ยฟีฟ่าพยายามทำให้ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นคล้ายๆคือไม่ใช่เฉพาะกีฬาคือตอนนี้กีฬาเนี่ยมันเอาไม่อยู่คนรุ่นใหม่เขาก็แบบว่าไปสนใจแพลตฟอร์มอะไรหลากหลายแล้วนี่อีกเดือนนึงเนี่ยจะแข่งอยู่แล้วคุณกนิกามีดราม่าเรื่องทรัมป์จะมาเปลี่ยนทีมอะไรอย่างเงี้ยคือกดดันนะคะกดดันจะเปลี่ยนทีมไม่อิหร่านมาไม่รับรองความปลอดภัยมีแต่เรื่องการเมืองกลบหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยรายงานเขาก็บอกว่าฟีฟ่าเนี่ยเขามองว่าฟุตบอลโลกมันต้องเป็นเวทีระดับโลกด้านป๊อปคัลเจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆเอาแค่กีฬาอย่างเดียวเนี่ยดึงไม่ได้แล้วมันจะต้องเพิ่มมูลค่าใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องลิซ่าของเราเนี่ยได้ร่วมในพิธีเปิดนะคะแต่อาจจะแล้วก็มีรายงานบอกอาจจะอยู่ในธีมเพลงด้วยนะคุณกนิกาก็บอกว่าเราก็เคยเห็นนะฟุตบอลที่เอาศิลปินมาสร้างสีสันรุ่นเราอาจจะแบบอะไรอะริกกี้มาร์ตินใช่ไหมชาคิราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นนักร้องมาตินเนาะเนาะคราวนี้ก็จะบอกว่าเนื่องจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมันแรงมากแล้วเขาก็บอกว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่จะมีการโชว์พักครึ่งเวลาที่เรียกว่า half time show อันนี้เขาบอกว่าจะเป็นเหมือนเวลาเราดูซูเปอร์โบว์อ่ะคุณกนิกาดิฉันก็แบบฝันอยากจะเห็นศิลปินไทยไปแข่งไปโชว์ที่ half time super bowl นะแบบมันคุณกนิกาเพิ่งเล่าไปนี่ศิลปินลาตินน่ะที่ร้องแต่ละตินพูดแต่ละตินตลอดจนทำโมโหอ่ะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: คุณกนิกาเพิ่งเล่าไปแบบโอ้มันเป็นอเจนดาของโลกเลยอ่ะการแข่งขันการโชว์ครึ่งเวลาพักครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นฟุตบอลโลกคราวนี้เป็นครั้งแรกเลยมันก็เลยจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่นักวิเคราะห์ด้านแวดวงดนตรีกีฬาบอกว่าก็ไม่ถือว่าไม่แปลกใจไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าถามว่าวงของลิซ่าคือแบล็คแล้วก็บียองเซ่โคเพย์ BTS เนี่ยก็ที่จะเปลี่ยนทำให้มันเกิดเรื่องทางการตลาดเชิงวัฒนธรรมแล้วลิซ่านี่ก็เป็นตัวแทนคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะสะท้อนข้ามชาติข้ามภาษาได้นะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจสูตรใหม่เขาบอกว่ามันจะดึงมาสู่สิ่งที่เรียกว่าการผสมผสานขนาดประธานฟีฟ่าเขาก็บอกนะคุณกนิกาเขายังพูดเลยบอกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะเป็น the greatest show เพราะว่าจะมีทั้งฟุตบอลมีมิวสิกแล้วก็ culture คือดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมผสมผสานกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ปีที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันเราเห็นศิลปินของประเทศเพื่อนบ้านเนาะก็ได้ไปแสดงนะคะเป็นแรปเนาะก็น่าสนใจเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็มันอีกมุมนึงนะคะอีกแง่มุมนึงก็คือสะท้อนเรื่องของตอนนี้เขาไม่เรียก K-pop K-drama อะไรนะคุณกนิกาเดี๋ยวนี้เขาเรียก K everything แล้วนะขนาดนั้นเลยคุณกนิกาตอนนี้ CNN เนี่ยถึงขั้นทำเป็นซีรีส์ออกมาชื่อเรื่อง K everything ก็จะสะท้อนว่าวัฒนธรรมของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากขึ้นแล้วก็เขาก็นำเชฟที่ได้มิชลินสตาร์เนี่ยนะคะมาร่วมแสดงในซีรีส์ มันก็เป็นภาคต่อความยิ่งใหญ่ของ

0: ของประเทศเอเชียที่น่าสนใจที่เราก็มองว่าเอ๊ะเราจะทำตามได้ยังไงใช่ไหมก็น่าสนใจอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดถึงทีมเล็กนะคะคือมันมีทีมที่ได้ไปถือว่าเป็นน้องใหม่อยู่ 4-5 ทีมเหมือนกันนี่กาอุเบกิสถานอย่างเงี้ยทีมชาติไทยเราก็เคยแข่งกับเขานะก็ได้ไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราก็เคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะแต่ว่าประเทศเคปวดเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่ว่าเขาสามารถไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถามว่าเคยมีประเทศเล็กแล้วได้ไปไหมประชากรน้อยๆอย่างนี้ตอนนั้นเราจำได้ไหมครับปี2018มีไอซ์แลนด์ก็ได้ไปเกาะประเทศนี้เป็นหมู่เกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรแอตแลนติกนะคุณกันนิกาแล้วก็มีประชากรเท่าไหร่รู้ไหม500,000อ่ะ500,000คนอ่ะแต่เนี่ยทำให้ประเทศใหญ่ๆโมโหให้อย่างจีนเนี่ยเขาก็โมโหอินโดนีเซียก็โมโหบอกว่าฉันมีเป็น100,000,000,000อย่างเงี้ยนะฮะอย่างเราเท่าไหร่60-70เหมือนของเขา500,000มันก็ทำให้ประเทศขนาดกลางอิจฉาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นประเทศที่ตอนคัดเลือกโซนแอฟริกานะคะเรียกว่าชนะในสนามกีฬาที่เมืองหลวงของเขาเลยที่ไพรอานะคะเขาก็บอกว่าโอ้โหเป็นความฝันนั้นยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ประเทศนี้เขาก็บอกว่าทั้งประเทศในลีกเนี่ยมีฟุตบอลแค่12ทีมเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าคนน่ะชอบฟุตบอลไงกันนิกาสนามก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าคนเขาบอกพ่อแม่ต้องรวมเงินกันซื้อลูกฟุตบอลให้ลูกหลานได้ฝึกซ้อมนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือไปเตะต่างประเทศไปลีกต่างประเทศนะคะไปเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสโปรตุเกสแล้วก็มันก็เลยมีนักเตะลูกครึ่งอะไรเงี้ยเข้ามาเหมือนกันแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยกระจายอยู่ทั่วโลกนะก็ไปอยู่ลีกต่างประเทศพอกลับมาปุ๊บนะฮะก็สามารถที่จะรวมทีมกันได้แล้วก็มีอดีตนักเตะทีมชาตินะคะที่ชื่อว่าบูบิสต้าแฟนบอลเรียกกันว่าบูบิสต้ามารับตำแหน่งกุนซือจากนั้นเนี่ยก็ถูกด่าถูกว่าอะไรมาเรื่อยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเอาเน้นวินัยกันดีกว่าเน้นวินัยเงินไม่มีนะคะแต่ว่าสู้ด้วยหัวใจแล้วก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นทีมรับเหมือนประเทศไทยค่ะเราพยายามใช้วินัยเกมรับใช่ไหมฮะเวลาไปสู้กับทีมใหญ่เขาก็เหมือนกันเลยเอาเกมรับพอจังหวะมาก็แบบเขาบอกพุ่งเหมือนฉลามได้กลิ่นเลือดมันก็เลยทำให้ทีมของเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์โลกได้นะคะแต่คนที่สร้างประวัติศาสตร์ได้อีกอันนึงก็จะไม่มีใครต่างเลยครับโดนัลด์ทรัมป์อีกแล้วคุณกันนิกาก็พยายามสุดฤทธิ์นะสหรัฐอเมริกาที่จะเขี่ยอิหร่านไม่ให้มาแข่งครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการถามเนี่ยบอกว่าแล้วเขามาเขาจะปลอดภัยไหมอย่างนี้เป็นต้นนะทรัมป์ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเขาใช้คำว่ามันเป็นเรื่องที่ for their own life and safety นะคะใช้คำว่าเล่นในสหรัฐอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่านะผมเห็นว่ามันเป็นความปลอดภัยชีวิตของพวกเขาเองแล้วก็พยายามกดดันนะมันเริ่มพยายามจะเบียดไม่ให้อิหร่านมาแข่งขันแล้วก็ไปติดต่อทีมที่ตกรอบไปแล้วอิตาลีอย่างเงี้ยคุณกนิกานะฮะแต่สุดท้ายน่าจะไม่ได้แล้วเพราะเหลืออีก1เดือนนะคะรัฐบาลของอิหร่านเขาก็ไม่ยอมอีกอันนึงคืออะไรคุณกนิกาคนสหรัฐอเมริกาที่เป็นฝั่งพวกฮิสปานิกอะค่ะพวกลาตินอเมริกาเขาบอกว่าปีนี้ที่เขาบอกว่าต้องเอาลิซ่ามาช่วยโปรโมทเนี่ยเพราะว่าฝั่งลาตินนี่ก็บางส่วนเด็กรุ่นใหม่ชอบลิซ่าเยอะเนาะกันนิกาโดยเฉพาะบราซิลกลุ่ม LGBTQ+ อะไรอย่างเงี้ยทีนี้กลุ่มละตินเนี่ยไม่กล้าไปดูไงเขาบอกว่าเพราะว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่กลัวพวกไอซ์ฮะเจ้าหน้าที่ตม.
1: อ๋อจ้ะ
0: กันนิกาคิดดูมาลาดตระเวนตามสนามอ่ะคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะคะมันก็เลยทำให้มีการตัดสินใจเลยเขาบอกว่ามันไม่คุ้มเลยนะไปดูฟุตบอลแล้วเดี๋ยวโดนจับเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์เขาแบนไป39ประเทศใช่ไหมคะมันก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวโดนเขาแบนคนจากไฮติอิหร่านเซเนกัลไอวอรี่โคสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาสตาฟทั้งหลายเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ปลอดภัยด้วยเหมือนกันมันก็เลยทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างที่บอกว่าอีกเดือนหนึ่งแล้วปกติเราจะได้ยินเพลงตีมได้ยินความคึกคักใช่ไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะเงียบไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าดราม่าหลากหลายรออยู่แล้วค่ะคุณกนิกาค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ Big Story เมื่อวานนี้คุณสังคมาพูดถึงรางวัลบาสต้าซึ่ง

0: เป็นรางวัลคล้ายๆออสการ์แต่แจกที่อังกฤษเนี่ยนะคะทางฝั่งสหรัฐอาณาจักรปรากฏว่ามีภาพยนตร์สารคดีเรื่องหนึ่งชื่อกาซาด็อกเตอร์อันเดอร์แอทแทคลองไปฟังเสียงได้รับรางวัลสารคดีของบาฟต้าด้วยค่ะ
1: And the BAFTA goes to Gaza Doctors Under Attack
0: ซึ่งสารคดีนี้เนี่ยแสดงให้เห็นการกำหนดเป้าหมายการกักขังทรมานแพทย์ในฉนวนกาซาโดยทางการอิสราเอลนะคะแล้วก็การทำลายระบบการดูแลสุขภาพของฉนวนกาซาอย่างเป็นระบบเลยเรียกว่าเป็นตัวอย่างของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบหนึ่งที่ต่อเนื่องของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาคนที่ไปรับรางวัลนี้เนี่ยคือผู้ที่ทำนะเขาก็พูดว่า BBC ปฏิเสธให้ทุนแต่ปฏิเสธที่จะออกอากาศอ่ะคุณสังกมาก็เซ็นเซอร์ตัวเองนะคะเราก็ถามว่าเนี่ยจะเซ็นเซอร์เราจากการรับรางวัลนี้ด้วยหรือไม่นะคะก็เรียกว่าเป็นความกล้าหาญของเพราะว่าถึง BBC ไม่ยอมไม่ออกอากาศแต่ว่า Channel 4ซึ่งจะบอกว่าเป็น BBC ได้ไหมอ่ะก็เอาไปออกอากาศนะคะแต่ไปออกอากาศในนาม Channel 4ซึ่งก็อาจจะมีพื้นที่การออกอากาศเนี่ยแค่ในสหรัฐอาณาจักรเท่านั้นนะคะแต่ที่หยิบยกเรื่องนี้มาเพราะว่าวันนี้จะเริ่มเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ค่ะปีนี้เนี่ยเรามีหนังไทย2เรื่องนะคะที่ไปเรียกว่าไปโอดโฉมที่นั่นแล้วก็มีรอรุ้นรางวัลด้วยนะคะเรื่องแรกคือเรื่อง Nine Temple to Heaven นะคะเน้นจำชื่อไทยไม่ได้ขออภัยจริงๆคือไปก้าวัดนะคะของคุณโบ๊ทสมพศแล้วก็อีกภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งคือ What Do You See in the Dark นะคะโดยมีมทศพลนะคะก็จะพรีเมียร์คือฉายครั้งแรกวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะงานนี้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะสำหรับผลงานของคนไทยค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานคุณผู้ฟังถามมาว่าที่ได้รับรางวัลกวาดในบาฟต้าเป็นซีรีส์ที่คุณพ่อคุณแม่ควรดูมากๆคือเรื่องถามว่าเรื่องอะไรเรื่อง Adolescence นะคะที่แปลว่าวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเป็นสะท้อนเรื่องของชีวิตวัยรุ่นที่เขาแบบต้องสู้กับโซเชียลมีเดียนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวต้องเชียร์หนังไทยเรากันด้วยเนาะคุณกันนิกาเนาะ
0: ค่ะค่ะ
2: ค่ะ
0: วันนี้ลาไปก่อนนะคะ
2: ที่ติดตามรายการค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยอย่างชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Hive บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ท